0: จ้าหน้าที่ก็ทราบแล้วแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะแก้ไขให้ค่ะแ
1: ต่เธอเดินลงไปบอกเจ้าหน้าที่ที่ขายตั๋วเลย
0: ถูกต้องเพราะบ้านเธออยู่ติดเลยเพราะฉะนั้นเดินลงไปเจอสถานีเลยแต่ทีนี้เธอก็มาตั้งคำถามว่า6ชั่วโมงหลังจากแจ้งไปแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วก็ยังเกิดเหตุขึ้นอีกเพราะว่ามีอีกคลิปนึงที่เธอก็ถ่ายเธออยู่ห้องตลอดทั้งวันนะคะ
1: ครับ
0: แล้วเธอด้วยความที่ห้องอยู่ติดมากเพราะฉะนั้นประกายไฟอ่ะแทบจะติดห้องของเธอเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นการตั้งคำถามถึงความปลอดภัยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่อาจจะต้องให้ทางรฟม.ที่เกี่ยวข้องนะเข้าไปตรวจสอบว่ามันน่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรเพราะว่ามีนักข่าวบางคนไปถามประชาชนโดยรอบบอกจริงๆเหมือนจะได้ยินเสียงลักษณะเหมือนหม้อแปลงระเบิดตั้งแต่ช่วงกลางคืนแล้ว
1: อ๋ออ
0: ันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องไปตรวจสอบ
1: อันนี้ก็คือเป็นการส่งสัญญาณตั้งแต่อย่างน้อยถ้าเอาคลิปนี้เป็นต้นเรื่องต้นทางเน
0: ี่
1: ยตั้งแต่6โมงครึ่งอ่ะ6โมงเช้าอ่ะของเมื่อวานนี้แล้วมันเกิดเหตุที่เป็นเพลิงลุกไหม้เนี่ยตอนประมาณเที่ยง6ชั่วโมงระหว่างนั้นต้องเกิดคำถามว่าเขาจัดการกันอย่างไรทำไมถึงปล่อยให้มีเกิดเพลิงไหม้กันขนาดนี้หลังจากที่เกิดเหตุปั๊บคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ก็เข้าถึงพื้นที่ก็คือบริเวณห้องควบคุมระบบไฟฟ้าของสถานีรถไฟฟ้าเตาปูนเนี่ยพร้อมกับนำกล้องตรวจจับความร้อนไปเข้าหาสแกนจุดความร้อนที่สะสมนะครับรวมทั้งนำเครื่องระบายควันขนาดใหญ่เพื่อเร่งผลักดันควันออกจากตัวอาคารและพื้นที่รางรถไฟฟ้าก็ใช้เวลาประมาณสัก15นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ขณะที่บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BEM เนี่ยแหละครับผู้ให้บริการ MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงตอนนั้นแจ้งหยุดให้บริการชั่วคราวทุกสถานีเพื่อความปลอดภัยดูภาพสิครับอ
0: ันนี้อีกมุมนึงส่วนใหญ่จะเห็นกันแค่มุมข้างบนอันนี้มุมข้างล่าง
1: น่ากลัวมาก
0: แล้วมันเป็นเหมือนสะเก็ดไฟมันไปตามรูแต่ว่าไม่ใช่ว่าไฟไม่จนเป็นรูนะคะอันนี้เหมือนเป็นรูที่เขาเหมือนเป็นเซอร์วิสสำหรับเซอร์วิสค่ะจะเป็นลักษณะเป็นรูอยู่แล้วแต่ว่าช่องมันลงมาน่ากลัวมาก
1: เป็นพวกสะเก็ดไฟเนี่ยไหลลงมาเป็นน้ำเลยคุณผู้ชมลงมาบนพื้นถนนแบบนี้ก็สร้างความแตกตื่นตกใจให้กับประชาชนที่เขาอยู่แถวนั้นมากหลังจากที่เกิดเหตุโอ้โหคุณผู้ชมดูอีกมุมฮะภาพน่ากลัวมากจริงๆครับพอเกิดเหตุปั๊บก็ต้องประกาศปิดให้บริการนะครับโดยเฉพาะที่บริเวณสถานีบางอ้อจนถึงสถานีกำแพงเพชรเนื่องจากณเวลานั้นระบบไฟฟ้าขัดข้องครับแล้วภาพที่เห็นมันก็เลยทำให้ประชาชนเนี่ยแตกตื่นตกใจมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันก็เลยเดือดร้อนคนที่จะต้องใช้รถเส้นนี้เนี่ยในเช้าวันจันทร์เนี่ยอาจจะถึงขั้นบางคนวางแผนว่าถ้าใช้การไม่ได้เนี่ยเดินทางมันคงจะลำบากอาจจะต้องลางานกันเลยทีเดียว
0: เพราะว่าตอนแรกตามแผนเนี่ยถ้าเกิดยังซ่อมไม่เสร็จหรือตรวจสอบความปลอดภัยยังไม่เพียงพอค่ะเขาก็จะประสานให้ทางขสมกจัดรถในช่วงเชื่อมต่อจุดนี้แต่หลายคนก็มองว่าม ัน แทนกันไม่ได
1: ้มันแทนกันไม่ได้
0: จริงๆแต่ส่วนของความเสียหายทางตำรวจเตาปูนบอกว่าก็มีรถมอเตอร์ไซค์ที่เห็นเมื่อสักครู่ค่ะเสียหายเล็กน้อย1คันแล้วก็โชคดีที่เหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บส่วนสาเหตุของเหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งนี้ค่ะผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.คุณกาดผจญอุดมธรรมภักดีบอกว่าเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากกระแสไฟบริเวณรางจ่ายมีความชื้นสูงกว่าปกติเนื่องจากเป็นช่วงฝนตกอาจทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรแต่อย่างไรก็ตามจะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไปซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะมีหลายท่านลงพื้นที่เลยหนึ่งในนั้นคือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคุณพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์ลงพื้นที่ตรวจสอบย้ำว่าหากจะกลับมาเปิดให้บริการต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนโดยเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุเกิดจากการลัดวงจรของสายเคเบิลและนอกจากเหตุไฟไหม้บนรางแล้วเมื่อเวลาบ่ายโมง15ของเมื่อวานนี้ค่ะก็คือ1ชั่วโมงหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้บนรางรถไฟเกิดสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทำบริเวณห้องทำงานของ Power Supply และเจ้าหน้าที่พบกลุ่มควันก็เลยเข้าไปตรวจสอบแต่ว่าท้ายที่สุดก็ไม่พบเปลวเพลิงค่ะแต่ว่าพบกลุ่มควันและรอยไหม้ของไฟฟ้าหรือรอยไหม้ที่เกิดจากประกายไฟก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบระบบทั้งหมดเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุและประเมินความพร้อมของระบบซึ่งก็ได้เร่งซ่อมแซมส่วนที่เสียหายในช่วงคืนที่ผ่านมาจนกระทั่งเช้านี้ก็สามารถเปิดให้บริการตามปกติ
1: ก็สุดท้ายก็สามารถเปิดให้บริการได้เป็นผลสำเร็จในช่วงเช้าวันนี้นะครับโดยทางรฟม.เนี่ยแจ้งว่าจากการไปตรวจสอบนะครับสาเหตุสำคัญที่เกิดอุบัติเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้มาจากประกายไฟจากชุดสายไฟขนาด750โวลต์ซึ่งเป็นกระแสตรงทำให้ระบบจ่ายไฟและก็ระบบอานัสัญญาณได้รับความเสียหายขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมชุดสายไฟ รางจ่ายไฟแล้วก็ระบบอาณัติสัญญาณควบคู่ไปกับการตรวจส

0: อบความปลอดภัยของระบบทั้งหมดให้มีความพร้อมและสมบูรณ์ที่สุดเนี่ยนะฮะก็สาเหตุแม้แต่เรื่องความชื้นใช่ไหมที่เขาประเมิน
1: เบื้องต้นอยู่แต่ว่าเดี๋ยวต้องตรวจสอบอีกทีแต่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้ก็เกิดความวุ่นวายนิดนึงเพราะว่าหลายคนพอไม่รู้ว่าช่วงเที่ยงเที่ยงวันอาทิตย์นะคะหลายคนก็จะออกไป
0: ท่องเที่ยวไป
1: สวนจตุจักรไปห้างสรรพสินค้าต้องยอมรับว่าสายสีม่วงเนี่ยคนใช้บริการเพิ่มขึ้นจริงๆนะในระยะหลังโดยเฉพาะวันธรรมดาวันจันทร์เนี่ยจะเป็นจุดเชื่อมต่อที่จะเข้าเมืองต่อไปในสายสีน้ำเงินนะคะก็ทำให้มีหลายคนที่ไม่ทราบข่าวก็ไปยืนออกันบริเวณหน้าสถานีแต่ที่สุดก็มีการจัดบริการรถอำนวยความสะดวกในเบื้องต้นก็บรรเทาปัญหาไปได้แต่ว่าเช้านี้เปิดให้บริการตามปกติแล้วนะคะคุณผู้ชมใช้บริการแล้วเป็นยังไงกันบ้าง
0: ก็ภาวนาว่าขออย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะครับคุณผู้ชมครับจากกรุงเทพมหานครขยับไปที่นนทบุรีกันนิดนึงเพราะว่าเมื่อวานมีการเลือกตั้งนายกอบจนนทบุรีแล้วก็เป็นหลานของท่านนายกเดที่เสียชีวิตไปได้รับการเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงถล่มทลายเอาชนะคู่แข่งจากพรรคประชาชนเนี่ยไปกว่า 50,000 คะแนนคุณผู้ชมข้อมูลจากเพจสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนนทบุรีหรือว่ากกต.นนทบุรีเข้ารายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งนะครับปรากฏว่าคุณณรพลเย็นประเสริฐผู้สมัครหมายเลขหนึ่งเนี่ยจากกลุ่มผึ้งหลวงนะครับซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานของท่านนายกเดเนี่ยนะฮะผู้ที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้ได้คะแนนไป 193,653 คะแนนส่วนอันดับที่2นะครับก็คือคุณเดชรัตน์สุขกำเนิดจากพรรคประชาชนได้ไป 138,274 คะแนนจากจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยประมาณ 376,000 คนเนี่ยนะครับก็ถือว่าชนะด้วยคะแนนที่ค่อนข้างจะขาดลอยเลยทีเดียว 50,000 กว่าคะแนนนะครับโดยเมื่อเวลาประมาณสัก 2 ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาที่ศูนย์ประสานงานกลุ่มผึ้งหลวงคุณณรพลเนี่ยก็ได้มีการประกาศชัยชนะนะครับหลังจากผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยคะแนนค่อนข้างที่จะนำขาดแล้วโดยภาพบรรยากาศก็เป็นไปอย่างชื่นมื่นครับมีครอบครัวเย็นประเสริฐทั้งบุตรสาวทั้งอดีตนายกอบจ.นนทบุรีแล้วก็สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีจากกลุ่มผึ้งหลวงเนี่ยมาร่วมแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากคุณณรพลเนี่ยกล่าวขอบคุณชาวนนทบุรีทุกคนนะครับที่ยังคงให้ความไว้วางใจกลุ่มผึ้งหลวงเพราะว่าถ้าไม่ได้พี่น้องประชาชนมาเลือกในวันนี้ก็คงไม่ได้รับตำแหน่งในวันนี้แน่เช่นเดียวกันนะครับโดยกล่าวถึงท่านอดีตนายกเดก็คือท่านนายกธงชัยเย็นประเสริฐที่มีศักดิ์เป็นคุณอาเนี่ยแหละครับว่านโยบายที่คุณธงชัยเนี่ยวางไว้ก่อนหน้านี้ก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตเนี่ยทุกแนวทางเนี่ยมันดีอยู่แล้วแล้วทุกคนเนี่ยก็รักนายกเดเป็นอย่างมากหลังจากนี้ก็จะเดินหน้าสานต่อทุกนโยบายที่นายกเดเนี่ยได้วางเอาไว้และทิ้งท้ายว่าหลังจากนี้จะทำให้คุณอาก็คือท่านนายกเดเนี่ยสบายใจมากที่สุดฟังเสียงคุณณรพลผู้ชนะเมื่อช่วงค่ำวันนี้กันหน่อยนะครับ
2: สิ่งที่เราคิดก็คือเราอยากจะทำประโยชน์ให้กับพี่น้องชาวนนทบุรีนะฮะเพราะว่านโยบายที่ท่านธงชัยเย็นประเสริฐวางไว้ทุกคนทราบดีแล้วว่าแนวทางที่ท่านวางไว้เป็นแนวทางที่ดีแล้วทุกคนก็รักท่านมากไปที่ไหนทุกที่ก็มีแต่คนพูดถึงว่ารักท่านมากๆนะคิดถึงท่านมากๆอยากให้พวกเราสานต่อทุกนโยบายที่ท่านวางไว้ครับอาครับผมน้องยุ้ยทีมงานผึ้งหลวงทุกท่านเราทำให้สำเร็จแล้วนะฮะแล้วเราก็จะสานต่อนโยบายที่เราเคยพูดไว้นะครับเพราะฉะนั้นขอให้อาสบายใจได้นะครับ
0: คุณณรพลเนี่ยแกบอกว่าแกอาจจะเป็นคนหน้าใหม่ก็จริงแต่ว่าแกทำงานด้านบริหารมานานกว่า30ปีก็มั่นใจว่าจะสานต่อหน้าที่ของท่านนายกเดได้เป็นอย่างดีแกว่าอย่างนั้นนะฮะ
1: ก็เชื่อว่าในพื้นที่ไม่ใช่หน้าใหม่หรอก
0: ใช
1: ่ก็เป็นหลานนะคะส่วนที่ศูนย์ประสานงานเลือกตั้งไปดูที่พรรคประชาชนกันบ้างเมื่ออันนี้เป็นบรรยากาศแห่งความดีใจก็ไปดูอีกบรรยากาศนึงนะ
0: มันก็จะแตกต่างกันพอสมควรทีเดียว
1: ก็ที่บรรยากาศที่พรรคประชาชนค่ะนายพิจารณ์ชาวพัฒนวงศ์เลขาธิการพรรคและแน่นอนก็จะมีผู้สมัครก็คืออาจารย์เดชรัตน์สุขกำเนิดก็แถลงยอมรับความพ่ายแพ้แม้ยังนับคะแนนไม่เสร็จค่ะแต่ว่าก็ห่างค่อนข้างมากแล้วก็กล่าวยินดีกับคุณณรพลด้วยว่าที่นายกอบจ.นนทบุรีขอบคุณทุกคะแนนเสียงแล้วก็คนนนท์ที่ออกมาเลือกตั้งอาจารย์เดชรัตน์บอกว่าขอบคุณเสียงของพี่น้องประชาชนค่ะแม้ว่าวันนี้จังหวัดนนทบุรีจะมีอุปสรรคพอสมควรอย่างที่ทราบกันเพราะว่าฝนตกหนักบางหน่วยเนี่ยมันมีน้ำท่วมต้องย้ายหน่วยก็มีนะเมื่อวานนี้

0: แต่ว่าท่านบอกว่าทุกคะแนนเสียงมีความหมายค่ะเชื่อมั่นและเคารพในเสียงของประชาชนถ้ามีโอกาสก็จะได้พบกันในบทบาทอื่นต่อไปค่ะ
1: ขณะเดียวกันผมก็ขอแสดงความยินดีกับคุณนฤพลจากกลุ่มผึ้งหลวงที่จะได้ชนะเลือกตั้งและจะได้เข้ามาทำหน้าที่นายกอบจ.ในลำดับต่อไปครับสำหรับผมช่วงเวลา31วันที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายมากนะครับเราได้มีโอกาสลงไปสัมผัสนะฮะสัมพันธ์พูดคุยกับพี่น้องอย่างทั่วถึงทั่วทั้งจังหวัดนนทบุรีไม่มีวันใดเลยที่เราหยุดเดินนะครับสิ่งเหล่านี้แม้ว่าเราจะยังไม่ชนะการเลือกตั้งแต่ความหมายจะยังคงอยู่และเราจะทำหน้าที่การเมืองเพื่อความเปลี่ยนแปลงในบทบาทที่เราสามารถจะทำได้ทุกบทบาทนะครับ
0: หากดูคนที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอะค่ะ 370,000 คนจากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของนนเนี่ย 1,700,000 คนก็ถือว่าต่ำกว่าเป้าที่กำหนดไว้เพราะว่าเมื่อคราวที่แล้วเนี่ย
2: ก็น้อยแล้วนะ
0: ทางกกต.บอกว่า 48.6% ก็คาดหวังว่ามันจะทะลุ48แต่ที่สุดอาจจะด้วยสภาพอากาศอะค่ะด้วยฝนตกหนักอาจจะด้วยประชาชนหลายคนไม่ได้ออกมาใช้สิทธิ์ตามที่ตั้งเป้าเอาไว้อันนี้ก็คือผล
2: ก็เลยทำให้ตัวเลขของผู้ออกมาใช้สิทธิ์ค่อนข้างจะใช้คำว่าบางตาเลยทีเดียวนะฮะจากนายกอบจ.นนทบุรีมาที่ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลกันหน่อยสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์ท่านจะไม่อยู่เมืองไทยนะท่านจะไปปฏิบัติภารกิจใน3ประเทศก็ไล่ไปตั้งแต่ญี่ปุ่นสหรัฐแล้วก็สหราชอาณาจักรแต่ที่หลายคนจับตาก็คือการเดินทางไปเยือนที่สหรัฐอเมริกาเพราะว่าจะไปในเวทีของ UN ท่านจะขึ้นไปกล่าวบนเวทีด้วยหลายฝ่ายก็จับตาว่าเวทีนี้ท่านนายกอนุทินจะได้มีโอกาสไปเจอกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หรือไม่เพื่อที่จะไปทวงสัญญาที่จำกันได้ใช่ไหมว่าปีที่แล้วเนี่ยทรัมป์ก็เลยพูดคุยกันกลางวงเลี้ยงกันว่าเดี๋ยวจะให้สิทธิพิเศษเรื่องของภาษีกับประเทศไทยนักข่าวก็เลยไปถามเรื่องนี้ด้วยไปดูเรื่องนี้กันหน่อยครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีครับก็นำคณะเนี่ยออกเดินทางจากประเทศไทยโดยออกจากท่าอากาศบน6นะครับซึ่งเป็นเที่ยวบินพิเศษเพื่อที่จะเดินทางไปที่สนามบินนานาชาติโตเกียวหรือว่าสนามบินฮาเนดะที่ประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะมีภารกิจเนี่ย3ประเทศด้วยกันภารกิจแรกจะเริ่มต้นที่ประเทศญี่ปุ่นครับช่วงระหว่างวันที่20ก็คือเมื่อวานเนี่ยพอเดินทางตอนช่วงเช้าจากประเทศไทยไปถึงปั๊บก็ปฏิบัติภารกิจเลยและอีก1วันก็คือวันนี้21กันยายนหลังจากนั้นก็จะไปร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรือว่า UNGA ครั้งที่81ช่วงระหว่างวันที่21ถึง24กันยายนที่นครนิวยอร์กของสหรัฐและจะปิดท้ายเยือนกรุงลอนดอนของประเทศอังกฤษนะครับช่วง25ถึง26กันยายนเพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและขยายโอกาสด้านการค้าโดยมีคณะที่จะเดินทางไปร่วมเจรจาไปพูดคุยด้านการค้าเนี่ยหลายท่านด้วยกันก็จะประกอบไปด้วยคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณสุปจีสุธรรมพันธ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์คุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแน่นอนว่า3ประเทศที่ว่าหลายคนจับตาการไปเยือนที่สหรัฐอเมริกาเป็นที่สุดเพราะว่าอาจจะมีโอกาสไปเจอประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในเวทีนี้ก็เลยต้องถามครับว่ามีโอกาสที่จะได้พบกับโดนัลด์ทรัมป์หรือไม่คุณอนุทินบอกว่าไอ้ถามว่าโอกาสเจอมีไหมมีอยู่แล้วแต่ว่าการที่จะได้ไปพูดคุยกันหรือไม่เนี่ยท่านนายกตอบเป็นภาษาอังกฤษสั้นๆว่า play it by ear หรือว่าแปลเป็นไทยก็คือต้องดูตามสถานการณ์ซึ่งไอ้เรื่องของอัตราภาษีเนี่ยท่านนายกบอกว่าประเทศไทยตอนนี้ได้อัตราภาษีที่ต้องการแล้วแต่ว่ามันยังมีเงื่อนไขบางอย่างที่สหรัฐเนี่ยขอเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติมจากประเทศไทยซึ่งท่านนายกได้มีการพูดคุยกับคุณสุภจีแล้วนะครับท่านสุภจีก็ยืนยันว่าจะสามารถปิดจ็อบข้อตกลงได้ไม่มีปัญหาเพราะดูแล้วคุณสุภจีค่อนข้างจะมั่นใจในเรื่องนี้เป็นอย่างมากทีนี้ก็เลยต้องถามว่าไอการมั่นใจเรื่องของเอกสารหลักฐานว่าจะไม่มีปัญหาเนี่ยมันจะยืนยันเรื่องของอัตราภาษี 19%ตามที่สหรัฐเนี่ยแจ้งเอาไว้ได้หรือไม่ท่านนายกก็บอกว่าเดี๋ยวจะพยายามจะกดตัวเลขของภาษีให้ได้มากที่สุดนะฮะคุณผู้ชมแล้วทีนี้ท่านนายกเนี่ยก็ตอบอีกหนึ่งประเด็นเรื่องของการที่จะได้มีโอกาสไปพูดคุยแบบซึ่งหน้ากับท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หรือไม่นี่เป็นการถามย้ำรอบที่สองจากผู้สื่อข่าวนะครับเพื่อเป็นการทวงสัญญาว่าถ้าหากทำตามเรื่องของ MOU ระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยซึ่งถ้าหากย้อนไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยที่ท่านอนุทินเนี่ยเดินทางไปที่สหรัฐแล้วไปเจอ

0: กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเรื่องราวระหว่างไทยกับกัมพูชามันกำลังร้อนฉาอยู่เลยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยบอกว่าถ้าหากจัดการปัญหาตรงจุดนี้ได้เดี๋ยวจะมาพูดคุยกันเรื่องของอัตราภาษีในอัตราพิเศษเดี๋ยวลองไปฟังเสียงท่านนายกช่วงนี้กันดูหน่อยนะฮะ
1: ตัวอัตราเนี่ยมันได้ตามที่เราต้องการแล้วนะครับแล้วก็มันมีเป็นเรื่องของเงื่อนไขอะไรที่ทางสหรัฐเขาขอเพิ่มขึ้นมาซึ่งผมก็ถามคุณสุภจีเมื่อวันศุกร์ว่าแล้วจะแรปอัพได้หรือเปล่าเขาบอกว่าได้ไม่มีปัญหาแต่ว่ามันก็ต้องมาแก้ไขเอกสาร
2: รัฐบาลเราก็ตั้งใจไว้ที่119
1: ก็พยายามจะกดให้มากที่สุดนะครับก็เมื่อถึงเวลาที่ขั้นตอนมันคือเมื่อถึงเวลาก็จะถูกส่งไปยังผู้นำของแต่ละประเทศไอ้ตัวร่างใช่ไหมแล้วก็ตรงนั้นก็โดยปกติแล้วเขาก็จะจัดให้มีการนัดพูดคุยกันจะเป็นทางโทรศัพท์หรือทางอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ส่วนใหญ่มันก็ต้องเป็นทางโทรศัพท์เนาะเพราะว่าเราก็อยู่ในคนละประเทศแล้วตรงนั้นก็ค่อยว่ากันว่าจะสามารถคุยอะไรกันได้
0: คือถามว่ามีโอกาสจะเจอเป็นการส่วนตัวแบบตัวต่อตัวหรือไม่ท่านนายกก็บอกว่าคือถ้ามันมีโอกาสเนี่ยก็คงจะต้องเข้าไปพูดคุยกันอยู่แล้วเนี่ยนะฮะมันมีอีกหนึ่งเรื่องน้องอดคุณผู้ชมหนึ่งเรื่องที่หลายคนเนี่ยจับตามองกันเป็นอย่างยิ่งเพราะเวทีนี้มันเป็นเวทีกลางที่เชิญหลายๆประเทศจากทั่วโลกมาพูดคุยกันในเวที UNGA ครั้งที่81นั่นก็คือที่หลายฝ่ายจับตาคือการพูดคุยกันเรื่องความเคลื่อนไหวระหว่างชายแดนไทยกัมพูชาถ้าหากฝั่งกัมพูชาที่ถูกเชิญไปงานนี้ด้วยมีการพูดคุยมีความเคลื่อนไหวจากเวทีนี้ทางไทยจะรับมือกันอย่างไรท่านนายกบอกว่าได้มีการเชิญกระทรวงการต่างประเทศก็คือนำโดยคุณศรีหศักดิ์เนี่ยไปเตรียมการในเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะทางประเทศไทยของเราใช้คำว่าท่านนายกบอกว่าใช้ไปแบบจัดทีมเต็มไปเลยอ่ะ
3: เต็มทีม
0: เต็มทีมไปเลยอ่ะในการที่จะไปพูดคุยเจรจาสถานการณ์ที่มีอยู่ถ้าหากว่าฝ่ายกัมพูชาเนี่ยอาศัยเวทีนี้ในการเคลื่อนไหวเพราะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับคุณศรีหศักดิ์เนี่ยได้มีการไปพูดคุยกับทางกัมพูชาได้มีการพูดคุยกันครั้งแรกนะครับโดยฝ่ายไทยเนี่ยมีการแสดงท่าทีอย่างชัดเจนว่าท่าทีของประเทศไทยของเราต้องการอะไรเป็นอย่างบ้างต้องการอะไรบ้างซึ่งตอนนี้ทางประเทศไทยก็ดำเนินตามขั้นตอนนะครับของการประนีประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่า UNCLOS อยู่อย่างเข้มงวดนะครับ
3: นายกอนุทินยังตอบหลายเรื่องเลยไม่อยู่หลายวันไงก็เลยต้องตอบหลายเรื่องหนึ่งในนั้น
0: เมื่อวานผู้สื่อข่าวนี้ได้โอกาสเนี่ย10กว่านาทีที่สัมภาษณ์ท่านนายกรัฐมนตรีถามเยอะมากทั้งเรื่องของการไปเยือนเรื่องของไทยกัมพูชาและแน่นอนว่าเรื่องทางการเมืองท่านนายกก็ต้องตอบในหลายประเด็นด้วยใช่ไหมฮะ
3: สำคัญก็คือเรื่องหัวสวที่ดูเหมือนว่ายังไม่จบโดยเฉพาะกระแสสังคมบางส่วนรวมถึงมันไม่ได้จบที่กกต.ค่ะมีบางคนไปร้องในหลายหน่วยงานก็เลยถามว่ามีความกังวลหรือไม่นายกอนุทินก็ย้ำว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายค่ะกฎหมายระบุไว้อย่างไรก็เป็นไปตามนั้นแล้วก็ไม่กังวลใจกรณีที่ยังคงมีการหยิบยกเรื่องนี้ไปเคลื่อนไหวต่อเพราะมีกรอบรัฐธรรมนูญกำหนดอยู่ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรถ้าทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายก็ไม่มีปัญหาถามอีกว่าพรรคภูมิใจไทยได้ประเมินหรือไม่ว่าทำไมคนยังไม่เชื่อว่าพรรคภูมิใจไทยไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นายกอนุทินบอกว่าไม่ได้ประเมินค่ะเพราะว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เกี่ยวข้องค่ะ
1: ก็ภายใต้กฎหมายครับทุกอย่างมีรัฐเรามีรัฐธรรมนูญมีกรอบของรัฐธรรมนูญว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรนะครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้กำหนดให้มีองค์กรอิสระในการวินิจฉัยกรณีอะไรบ้างนะครับแล้วรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็มีการกำหนดให้สิทธิของประชาชนมีอะไรบ้างถ้าทุกคนอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร
2: พรรคภูมิใจไทยมีการประเมินไหมคะว่าทำไมคนยังเคลื่อนไหวอยู่แล้วก็
1: ไม่มี
2: ฮะเชื่อว่าภูมิใจไทยไม่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้คร
1: ับไม่ได้ประเมินเพราะภูมิใจไทยไม่ได้เกี่ยวข้องจริง
0: คือคำถามนี้มันเกิดขึ้นนอกจากทางด้านของฝ่ายค้านจะมีความเคลื่อนไหวกลุ่มไอลอจะมีความเคลื่อนไหวเพราะเมื่อวานเนี่ยคุณสนธิลิ้มทองกุลท่านก็ตั้งโต๊ะแถลงว่าเตรียมที่จะเคลื่อนไหวเรื่องของกรณีการหัวสวด้วยเช่นเดียวกันอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมที่ท่านนายกรัฐมนตรีตอบคำถามกับสื่อมวลชนนั่นก็คือเรื่องของการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นเพราะว่าตามรายงานข่าวเนี่ยมันมีรายชื่อของคุณทองเจือชาติกิจเจริญซึ่งเป็นคณะทำงานของ

0: ของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการเรียกรับเงินการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นด้วยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้มีการทำหนังสือส่งไปที่ทางผบ.ตร.ว่าขอให้ตรวจสอบประวัติของนายทองเจือหน่อยแล้วก็มีตามรายงานข่าวบอกว่าท่านผบ.ตร.เนี่ยส่งหนังสือเนี่ยตอบกลับท่านนายกมาแล้วผู้สื่อข่าวก็เลยต้องถามว่าท่านผบ.ตร.เนี่ยตอบกลับมาว่าอย่างไรบ้างคุณทองเจือเนี่ยชาติกิจเจริญเนี่ยมีความเกี่ยวข้องหรือว่ามีประวัติอะไรที่ทุจริตบ้างท่านนายกบอกว่าจนถึงณเวลานี้ขอยังไม่เปิดเผยข้อมูลเดี๋ยวขอรอเวลาที่เหมาะสมก่อนเนื่องจากเป็นเรื่องที่สอบถามข้อมูลไปเนี่ยเป็นการส่วนตัวส่วนกรณีของนายทองเจือเนี่ยท่านนายกบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยนะฮะข้อเท็จจริงทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนอกจากส่งไปที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อที่จะให้ไปตรวจสอบเรื่องของประวัติตรวจสอบเรื่องของความผิดแล้วเนี่ยจะมีการส่งไปเพิ่มเติมไปที่ปปช.ด้วยส่งเรื่องให้ทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.และคณะกรรมการป้องกันการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ตรวจสอบทั้งหมดทั้งมวลด้วยแล้วที่สำคัญท่านนายกบอกว่าจะไม่สอบเฉพาะนายทองเจือเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นหากมีการกล่าวหาว่ามีบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับนายกรัฐมนตรีเกี่ยวข้องกับทางรัฐบาลเนี่ยจะส่งข้อสอบถามเนี่ยเป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและแน่ใจที่สุดเพราะฉะนั้นท่านนายกขอทางพี่น้องประชาชนที่ติดตามข่าวสารในเรื่องนี้เนี่ยขอให้คลายความกังวลตัวเองจะไม่มีทางปกป้องหรือว่าคุ้มครองใครอย่างเด็ดขาดเพราะไอ้การกระทำแบบนี้มันจะทำให้อายุการทำงานของนายกรัฐมนตรีสั้นลงเท่านั้นฟังเสียงนายกช่วงนี้กันหน่อยนะฮะ
1: ก็ไม่ใช่คุณทองเจือคนเดียวครับถ้าติดมีการกล่าวหาถึงใครซึ่งมันก็มีมาบ้างใช่ไหมครับถ้าเกิดมันมีการเกี่ยวพันกับไอระบบงานของผมก็จะถามให้เกิดความแน่ใจซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรนั้นต่อการที่เป็นลายลักษณ์อักษรนี่โอ้โหคนที่ลงนามมาเขาต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นผมก็ต้องการที่จะแสดงความโปร่งใสความชัดเจนนะครับให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ขอให้พี่น้องประชาชนคลายความกังวลได้เลยว่าผมจะไปปกป้องคุ้มครองใครในตำแหน่งหน้าที่ที่ผมมีนั่นคือทำให้ตัวเองอายุสั้นไม่มีทางที่ผมจะทำเช่นนั้นแน่นอนนะครับ
0: คือที่มาที่ไปเนี่ยที่ท่านนายกเนี่ยบอกว่าเตรียมที่จะส่งเรื่องเนี่ยไปขอสอบถามเนี่ยความการกระทำความผิดทางกฎหมายของคุณทองเจือเนี่ยทั้งทางปปช.ปปง.ปปท.เอ่ยเพราะว่าท่านนายกเนี่ยได้มีการแจ้งให้ทางคุณทองเจือเนี่ยทำรายงานชี้แจงกลับมาที่ท่านนายก
2: ค่ะ
0: แล้วพอส่งกลับมาปั๊บท่านนายกก็เลยให้ทีมงานเนี่ยไปตรวจสอบประวัตินะครับหรือว่าข้อมูลที่คุณทองเจือเนี่ยส่งกลับมาให้ท่านนายกปรากฏว่าไม่มีเรื่องที่ผิดกฎหมายใดๆก็เลยต้องส่งไปตรวจสอบเพิ่มเติมในอีกหลายมิติไงฮะ
2: ค่ะปิดท้ายการตอบคำถามด้วยการขอดูหลังมือค่ะขอดูหลังมือท่านนายกเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อวันเสาร์เนี่ยคุณผู้ชมน่าจะเห็นใครตามที
0: ่ให้ดูภาพจาก Facebook
2: ของนายกท่านลงเป็นภาพน
0: ี้ภาพนี้ครับ
2: นี่พร้อมกับภรรยานะคะคุณจ๋าไปเจิมฝ่ามือและลงยันณมะมนมนนางพญา
0: ณมะมนมนนางพญา
2: บริเวณหลังมือและฝ่ามือโดยพระครูสิทธิธรรมวิพัฒน์หรือว่าหลวงพ่อสำลีรักษาการเจ้าวาดวัดราชบูรณะจังหวัดพิษณุโลกนี่จริงๆก็น่าจะยังอยู่นะจริงๆถ้าขอดูถ้ามันล้าออกยากหรือเปล่า
0: คือถ้าไปทำวันเสาร์วันอาทิตย์ผมว่าน่าจะยังคงมีร่องรอยอยู่บ้าง
2: ไม่ได้ให้นักข่าวขึ้นมาดูนักข่าวก็เลยขอดูหลังมือได้ไหมคะก็เลยถามย้ำถึงความขลังของพุทธคุณของการเจิมฝ่ามือนี้ว่าคืออะไรคุณอนุทินก็กล่าวติดตลกว่าก็มีเอาไว้กันพวกเธอผู้สื่อข่าวถามเนี่ยแหละ
3: ความขลังของการ
1: ถามท่านแล้วท่านบอกอาบน้ำได้
3: แล้วความขันมันในเรื่องพวกคุณอะไร
1: กันผู้สื่อข่าวถาม
3: ถามไปแล้วเนี่ย
1: ไปแล้วทุกปี
3: เดินทางต่อไปครับ
0: นี่ก็ปิดท้ายด้วยเรื่องเบาๆนะครับเพราะว่าตลอดการให้สัมภาษณ์10กว่านาทีที่ผ่านมานี่เต็มไปด้วยเรื่องที่หนักๆทั้งนั้นเดี๋ยวท่านนายกรัฐมนตรีจะอยู่ต่างประเทศยาวๆในอย่างน้อยจนถึงวันที่26แล้วก็จะกลับมาไทยวันที่27นะครับ
2: มาตามความคืบหน้าเรื่องการหาจุดต้นตอของท่อน้ำมันที่มันไปรั่วในชั้นใต้ดินแล้วก็ไปอยู่ตรงชั้นเดียวกับท่อระบายน้ำด้วยสร้างความกังวลเป็นอย่าง

0: มากบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้ทางยกระดับพระราม3ค่ะนานกว่า2สัปดาห์จนสามารถหาพิกัดได้แล้วว่าจุดรอยรั่วน่าจะอยู่ตรงไหนแต่อุปสรรคมันยากขึ้นไปอีกค่ะเมื่อปลอกครอบท่อที่ครอบท่อบริเวณจุดที่คาดว่าน่าจะเป็นต้นตอมันทำจากเหล็กมันหนากว่าที่คิดและต้องทำด้วยความปลอดภัยเพื่อไม่ให้เกิดประกายไฟที่สุดค่ะเมื่อวานนี้นี่ผู้ว่าชัชชาติไลฟ์ช่วงเช้าซึ่งท่านไปพื้นที่แทบจะทุกเช้าเลยก็ได้ไลฟ์อัปเดตว่าเจอรอยรั่วจากท่อส่งน้ำมันที่คาดว่าน่าจะเป็นต้นตอเรียบร้อยแล้วหลังจากพยายามลอกปลอกครอบท่อออกมานานกว่า2วันค่ะอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็อัปเดตถึงสถานการณ์นี้ก็ไปดูในจุดที่เจ้าหน้าที่ก็ยังคงทำงานกันตลอด24ชั่วโมงอะค่ะก็ไปเจอจุดรอยร้าวบนท่อส่งน้ำมันแล้วก็เจอว่าจุดนี้เนี่ยมันก็จะมีคราบน้ำมันซึมออกมาด้วยก็ค่อยๆตัดปลอกลอกท่อออกเป็นช่วงๆเนี่ยค่ะจุดนี้ที่ทางทีมงานผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเอามาให้ผู้ว่าดูว่ามันเจอประมาณนี้แล้วก็เจออีกหลายจุดเลยที่แสดงชัดเจนว่ามันมีการซึมออกมาบริเวณปลอกครอบท่อด้วยส่วนสาเหตุที่อาจเกี่ยวข้องกับการทรุดตัวของพื้นดินค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วผู้ว่าตั้งข้อสังเกตเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วด้วยความที่พื้นที่กรุงเทพอ่ะสูงกับต่ำต่างกันมากโดยเฉพาะจุดที่วางท่อตรงนี้ค่ะมันอยู่จุดที่เจอรอยรั่วเนี่ยอยู่บริเวณใต้ตอหม้อซึ่งตรงตอหม้อเนี่ยดินมันจะมีความไม่เท่ากันอยู่แล้วและประกอบกับถนนที่มีการใช้สัญจรไปมาแทบจะตลอดเวลาค่ะก็อาจจะทำให้เกิดการทรุดตัวของดินเพิ่มได้บริเวณนี้ก็เลยเป็นแนวเป็นเหตุผลที่ทำให้พื้นที่โดยรอบที่มันไม่มีฐานรากอาจเกิดการทรุดตัวในการต่างระดับเมื่อแนวท่อพาดผ่านพื้นที่ทั้งสองส่วนก็อาจเกิดแรงกดที่รอยต่อเป็นเหตุให้ท่อโค้งงอและเกิดรอยร้าวได้อย่างไรก็ตามรอยร้าวที่พบยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นจุดรั่วหลักที่ทำให้น้ำมันมันเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำจะต้องมีการตรวจสอบทั้งหมดแต่เรื่องนี้มีความชัดเจนขึ้นค่ะจากคุณธิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็เปิดเผยออกมาชัดเจนเลยบอกว่าคือหลังจากที่มีการตรวจสอบเจ้าหน้าที่แจ้งมาว่าเจอจุดที่น่าจะเป็นรอยรั่วที่เป็นต้นเหตุแล้วเนี่ยค่ะท่านก็บอกว่ามีการตรวจสอบด้วยวิธี UT สแกนใช้เครื่องมือตรวจสอบเพื่อหาว่ามันยาวเท่าไหร
1: ่
0: ชัดเจนนะคะคือผลการตรวจสอบด้วยเครื่อง UT สแกนเมื่อช่วงเย็นวานนี้สามารถระบุจุดที่มีการรั่วซึมได้โดยอยู่จากปลายปลอกครอบท่อเข้าไปประมาณ 1.2 เมตรพบแผลบริเวณท่อมีความยาวประมาณ 6.6 เซนติเมต
1: ร
0: ลึกประมาณ7มิลลิเมตรขั้นตอนต่อไปค่ะทีมวิศวกรและช่างเทคนิคจะเร่งซ่อมแซมแผลนี้ด้วยวิธีการแรปจากนั้นเมื่อวัสดุที่ใช้ซ่อมแห้งจะทำการตรวจสอบด้วย UT สแกนซ้ำอีกครั้งและใช้เครื่องมืออื่นๆตรวจสอบเพิ่มเติมอีก2ครั้งเพื่อยืนยันว่าจุดที่ซ่อมจะไม่มีการรั่วซึมซ้ำอีกแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการ pressure test ก็คือการทดสอบแรงดันเพราะว่าจุดนี้เนี่ยมันยาว32กิโลเมตรที่คุณธิติพัฒน์บอกว่านอกจากเจอจุดนี้แล้วจะต้องขยายผลการตรวจสอบจากจุดที่เจอที่พระราม3ใช่ไหมคะมันยาวไปจนถึงดอนเมืองเลยจ
1: ุ
0: ดที่ใต้ตอหม้อเนี่ยเป็นจุดเสี่ยงสำคัญ
1: ครับ
0: อาจจะใช้เวลาประมาณ6เดือนถึง1ปีค่ะในการที่จะสำรวจจุดเสี่ยงตลอดแนวท่อนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
1: ก็เดี๋ยวต้องรอติดตามกันนะครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ย2สัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้เราได้เจอแล้วว่าจุดที่มันรั่วซึมเนี่ยน้ำมันกลิ่นที่ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านเนี่ยเกิดขึ้นตรงจุดไหนนะครับอีกหนึ่งปัญหาใหญ่อันนี้จะพาไปดูเรื่องของน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันกันหน่อยเพราะว่าเป็นไปตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาบอกเลยครับว่าตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงอย่างน้อยเมื่อวานนี้วันที่20กันยายนทั่วไทยจะมีฝนตกลงมาอย่างหนักถึงหนักมากได้ในบางพื้นที่มันก็เลยมีภาพอย่างที่เราจะนำเสนอกันก็คือที่ตะกั่วป่าคุณผู้ชมที่จังหวัดพังงาน้ำป่าเนี่ยมันไหลหลากเข้ามาตั้งแต่ช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะตอนนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระดับน้ำเนี่ยเริ่มที่จะลดลงใกล้ที่จะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเนี่ยหลังจากที่พบว่าเมื่อวานนี้คุณผู้ชมน้องโอ๊ตฮะมันอยู่ในขั้นวิกฤตจริงๆหลังจากที่น้ำเริ่มที่จะลดลงนะครับหลายจุดหลายพื้นที่หลายชุมชนเริ่มที่จะกลับเข้าไปในบ้านสำรวจทรัพย์สินความเสียหายในป่าปาล์มป่ายางเนี่ยโดนผลกระทบกันทั้งหมดเลยนะครับโดยสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของอำเภอตะกั่วป่าตอนนี้เริ่มที่จะคลี่คลายลงไปบ้างแล้วนะครับหลังจากที่ถูกเนี่ยน้ำท่วมจนเรียกว่าไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ประชาชนหลายคนก็เร่งที่จะกลับเข้าบ้านเพื่อทำความสะอาดรวมทั้งสำรวจความเสียหายของทรัพย์สินโดยเฉพาะในพื้นที่หมู่ที่5ตำบลโคกเคียนได้รับผลกระทบหนักที่สุดในดูฮะน้ำมันพัดพาเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยหนักๆอย่างตู้เย็นเครื่องซักผ้าเนี่ยไหลไปตามทางของน้ำเลยนะครับแล้วก็หลังจากที่น้ำเนี่ยมันลดลงก็ไปเจอเนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้า

0: นาดใหญ่หลายจุดเนี่ยตั้งกองอยู่ตามป่าปาล์มบ้างละป่ายางบ้างละคุณผู้ชมครับตอนนี้ชาวบ้านก็ออกมาเปิดเผยว่าน้ำท่วมรอบนี้มาเร็วและแรงกว่าหลายปีครอบครัวก็เลยไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายทรัพย์สินสิ่งของมีค่าเนี่ยได้ทันส่งผลให้เกิดความเสียหายเป็นจำนวนมากขณะที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาและก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็เร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนะครับส่วนภาพรวมสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่านะครับตอนนี้ในพื้นที่ของตำบลโคกเคียนยังคงมีน้ำท่วมเล็กน้อยประมาณสัก135ครัวเรือนที่ยังคงได้รับผลกระทบส่วนพื้นที่เขตเทศบาลเมืองตะกั่วป่ายังคงมีน้ำท่วมเนี่ยล้อมบ้านเรือนประชาชนอีกประมาณ20หลังคาเรือนในอำเภอคุระบุรีอำเภอกระปงตอนนี้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้วส่วนการช่วยเหลือนะครับตอนนี้พังงาบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดวางกำลังโดยเฉพาะเรือนะครับพร้อมกับเจ้าหน้าที่ในจุดเสี่ยง5จุดด้วยกันแล้วก็ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำนำเครื่องสูบน้ำเนี่ยมาติดตั้งเพิ่มเติมอีก1เครื่องปภ.ของจังหวัดก็นำเครื่องผลิตน้ำดื่มมาติดตั้งในพื้นที่ของศาลาอเนกประสงค์ที่ตำบลโคกเคียนเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้มากที่สุดนะครับ
1: ไปต่อที่สตูลค่ะฝนตกหนักในพื้นที่หลายชั่วโมงเช่นกันโดยเฉพาะที่อำเภอเมืองอำเภอท่าแพอำเภอควนโดนแล้วก็ควนกาหลงปริมาณน้ำในลำคลองต่างๆเพิ่มสูงขึ้นนี่ค่ะทำให้คุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหลายคนเดินทางไปที่ฝ่ายดุสนอำเภอควนโดนที่สตูลติดตามระดับน้ำรวมทั้งสภาพพื้นที่บริเวณฝ่ายค่ะจากข้อมูลบริหารการจัดการน้ำและเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัยประเมินสถานการณ์กำหนดแนวทางเฝ้าระวังและป้องกันลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนโดยรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะจัดกำลังพร้อมปฏิบัติการช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ก็เตรียมรับมือกับฝนที่อาจจะตกลงมาเพิ่มเติมอีกโดยทางคณะของทางคุณวรสิทธิ์ค่ะยังเดินทางไปที่ตำบลฉลุงอำเภอเมืองสตูลด้วยไปติดตามการรื้อขยะและเศษไม้ที่มันติดบริเวณคอสะพานก็น่าจะเป็นเหตุที่ทำให้น้ำมันไหลได้ช้าค่ะท่านก็ไปแก้ที่จุดนี้เพราะว่ามันเป็นคลองสายหลักที่จะระบายน้ำสู่ทะเลอันดามันซึ่งก่อนหน้านี้ที่จังหวัดสตูลเกิดฝนตกหนักติดต่อกันไม่หยุดเลย2วันทำให้พื้นที่2อำเภอก็คืออำเภอเมืองและควนกาหลงได้รับผลกระทบหนักค่ะ
0: ขยับมาที่ภาคกลางกันหน่อยนะครับที่จังหวัดสระบุรีแถวมวกเหล็กใครที่เดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็อาจจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนเพราะว่าในพื้นที่ของมวกเหล็กแม้ว่าเมื่อวานนี้บ้านเรือนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็ริมรางน้ำเนี่ยโดยเฉพาะที่บ้านท่าเสาที่มวกเหล็กถูกน้ำท่วมสูงนะครับสถานการณ์ล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าเริ่มที่จะคลี่คลายแล้วแต่ว่ามันเจอปัญหาเรื่องของเศษซากใบไม้แล้วก็ดินโคลนเนี่ยไหลทับถมลงมาตามบ้านเรือนเป็นจำนวนมากก็เลยส่งผลให้เมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันพี่น้องจิตอาสาที่เป็นทหารบกโรงเรียนในเรืออากาศเนี่ยก็เข้าไปช่วยเหลือทำความสะอาดบ้านเรือนของประชาชนโดยเฉพาะในหลายจุดนะครับที่ยังคงมีความเสี่ยงอยู่มี13หลังคาเรือนอย่างน้อยที่ได้รับผลกระทบนะครับจึงต้องเร่งอพยพออกจากพื้นที่ไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยเป็นการชั่วคราวก่อนปิดท้ายกันที่จังหวัดเชียงใหม่ครับอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ตอนนี้เปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าที่เยี่ยมชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวน้ำตกแม่ยะน้ำตกวชิรทานได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่เมื่อวานนี้มีการสั่งปิดเป็นการชั่วคราวเนื่องจากเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำที่ไหลลงมาเป็นสีน้ำตาลขุ่นไหลแรงแล้วก็ไหลเชี่ยวมากแต่ว่าสภาพเนี่ยล่าสุดเมื่อวานตอนช่วงเย็นๆที่ผู้สื่อข่าวเราไปถ่ายมาน้ำมันกลับมาใสสะอาดเหมือนเดิมแล้วนะครับแต่ว่าจนถึงณเวลานี้ถ้าหากใครจะตั้งใจจะเดินทางไปท่องเที่ยวตามน้ำตกตามป่าตามเขายังคงต้องเฝ้าติดตามการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพราะว่าในช่วงวันนี้นะครับทั่วไทยยังคงมีฝนตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางภาคอีสานภาคเหนืออย่างน้อย 70-80% ด้วยกันนะครับ
1: มีหลายจังหวัดที่เราไม่ได้พูดถึงนะลมสากที่เพชรบูรณ์ที่ศรีสัชนาลัยที่สุโขทัยก็ฝนยังตกหนักต่อเนื่องเดี๋ยวต้องเฝ้าระวังกันค่ะช่วงนี้พักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้าคุณผู้ชมสื่อต่างประเทศรายงานเหตุสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นที่ไต้หวันค่ะหลังจากมีหญิงไทยคนนึงเขาก็เดินทางไปหาแฟนเขาที่เป็นคนไต้หวันแต่ที่สุดแล้วเขากลับถูกแฟนฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมโดยการบีบคอจากนั้นนำศพของเธอยัดใส่กระเป๋าแบบนี้แล้วก็พาร่างของเธอไปที่ไหนรู้ไหมเอาศพไปซ่อนไว้ในตู้แช่แข็งที่ทำงานของตัวเองที่อยู่ห่างไกล

0: เขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: อาหารเช้าซีเรียลตราคอปอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์คอป FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬา
2: เคล็ดลับผมดุนหนาใหม่ Sunsilk Fancy Be Care พร้อมเซรามายและแจนออกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดุนหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
3: คาถาปกป้องการหลอกลวง4ไม่1ไม่โลภระวังการอ้างผลตอบแทนสูงๆ2ไม่หูเบาอย่าเชื่อทุกอย่างในทันทีเพราะเราอาจตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ3ไม่ใจร้อนไม่ต้องรีบเร่งลงทุนหากยังไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ลงทุนอยู่นั้นคืออะไร 4. ไม่หลงเชื่อถ้าเรายังไม่ตรวจสอบรอบด้านกับทุกข้อมูล

0: ยูโร
1: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
2: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
3: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
4: สะดวกช้อป
3: ที่ช็อปมาเนีย
5: ศึกเอเชียนเกมส์2026วันจันทร์ที่21กันยายนฟุตบอลหญิงรอบแบ่งกลุ่มทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติไทยช่อง9กด30ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 17:20 น.เป็นต้นไปห้ามพลาด
6: มานิ่มมามหกรรมคอนเสิร์ต Nine Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิต Golf F Hero การต่องทุ่งเงินกลับคณาวุฒิอุ้มแบมต้าอู่ออฟโรดยินวออู่อู่เซฟติวจินแพจิแอลมอนโปรเกรสคริสพีรวัตรบูมสารัตไดมอนด์บอยโยมูดเสริมทัพด้วยเหล่าทีป๊อปสุดปัง Dice Red, Felix, Alala, Fevic, Tigger, BNK48, Tess พร้อมทั้งคู่จิ้น Boy Love Girl Love สุดฟินอีกเพียบมาเติมศิลปินคุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน
7: หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MV TV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MV TV ทั้งในระบบ iOS และ Android
8: ยูโร
9: ช็อกโก
8: ช็อกโกพาย
10: ยูโรยูโรช็อกโกช็อกโกพายยูโรยูโร
8: ช็อกพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
0: ยูโร
11: ผลจากผู้ก่อเหตุนะคะที่อ้างว่าเนื่องจากฝ่ายหญิงต้องการยุติความสัมพันธ์และความหึงหวงเป็นเหตุให้เขาต้องพลั้งมือจนฆ่าแฟนสาวที่เดินทางมาหาเขาจนเสียชีวิตข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่ที่สื่อไต้หวันรายงานเลยนะคะเพราะว่าหญิงไทยเดินทางไปหา

0: กล้องวงจรปิดของไต้หวันถ่ายไว้ได้หลายมุมในอู่อายุ43ปีแล้วค่ะเป็นพนักงานในบริษัทเทคโนโลยีแห่งหนึ่งที่อยู่ในสำนักงานระดับหรูของเมืองไทจงผู้เสียชีวิตเป็นหญิงชาวไทยอายุ36ปีตามรายงานบอกว่าทั้งคู่คบหากันมาได้ราว1ปีค่ะโดยฝ่ายหญิงเนี่ยค่ะที่เดินทางจากประเทศไทยก็ปล่อยให้เพื่อนที่อยู่ไต้หวันช่วยแจ้งตำรวจในวันที่18กันยายนตำรวจเขตว่านหัวที่ไต้หวันค่ะตรวจสอบการเดินทางของเธอแล้วก็ไล่ดูกล้องวงจรปิดทั้งหมดพบว่าหญิงไทยรายนี้เข้าพักที่โรงแรมบริเวณถนนเฉิงตูย่านซีเหมือนติงคืนวันที่12กันยายนจากนั้นจะเห็นว่ามีแฟนหนุ่มเดินทางไปหาเธอที่โรงแรมและออกจากโรงแรมเช้ามืดวันรุ่งขึ้นแต่ชายหนุ่มไม่ได้มากลับออกไปจากโรงแรมพร้อมกับเธอแต่ไปพร้อมกับกระเป๋าเดินทางใบใหญ่สีดำจากนั้นเขาเอากระเป๋าเดินทางขึ้นรถค่ะขับไปต่อที่เมืองไทจงซึ่งถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ต้องสงสัยจึงมีการรายงานต่ออัยการเพื่อขอหมายค้นและคุมตัวในอู่มาสอบปากคำ
1: หลังจากที่ไปไล่ภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อที่จะไปขอหมายควบคุมตัวเนี่ยนะฮะก็นำตัวนายอู่คนนี้ที่เป็นผู้ต้องสงสัยเนี่ยมาสอบปากคำนายอู๋เขาอ้างแบบนี้ครับนายอู๋เขาอ้างว่าแฟนสาวที่เป็นชาวไทยเนี่ยต้องการยุติความสัมพันธ์ก็เลยทำให้เกิดการโต้เถียงทะเลาะวิวาทกันภายในห้องพักแล้วนายอู๋ก็เผลอใช้มือบีบคอจนแฟนสาวคนไทยเสียชีวิตแล้วสุดท้ายก็ตัดสินใจนำร่างของผู้เสียชีวิตใส่กระเป๋าเดินทางที่เตรียมมาแล้วก็ยกขึ้นท้ายรถยนต์ขับลงไปทางตอนใต้ของไต้หวันเนี่ยระยะทาง170กิโลเมตรนะครับแล้วนำกระเป๋าใบนี้แหละที่ด้านในเนี่ยบรรจุศพแฟนสาวชาวไทยเนี่ยแช่ไว้ในตู้แช่แข็งขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ข้างโต๊ะทำงานของนายอู๋โดยที่เพื่อนพนักงานที่นั่งทำงานอยู่ด้วยกันเนี่ยกว่า1สัปดาห์ไม่มีใครรู้ไม่มีใครระแคะระคายเลยว่ากำลังนั่งทำงานอยู่ตู้แช่ศพเนี่ยนะฮะ
0: ค่ะ
1: โอ้นี่น่าตกใจมากเนี่ยนะครับ
0: ก็จากการตรวจค้นเจอร่างหญิงไทยอยู่ในตู้แช่จริงๆค่ะพบร่องรอยบอบช้ำบริเวณลำคออัยการเตรียมผ่าชันสูตรศพเพื่อยืนยันถึงสาเหตุการเสียชีวิตแล้วก็กำลังตรวจสอบเพิ่มเติมว่านายอู๋จะมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าหรือไม่หลังพบข้อมูลว่านายอู๋มีการสั่งซื้อตู้แช่และกระเป๋าเดินทางไว้ก่อนเกิดเหตุซึ่งไม่สอดคล้องกับคำให้การว่าพลั้งมือเบื้องต้นถูกแจ้งข้อหาฆ่าคนตายและศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวที่บอกว่าน่าจะมีการตั้งข้อสงสัยว่าจะวางแผนหรือไม่อะค่ะสื่อต่างประเทศยังรายงานเพิ่มเติมเพราะว่าคือในอู่เนี่ยซื้อตู้แช่มาใช่ไหมพอเพื่อนถามว่าอยู่ดีๆคุณซื้อตู้แช่ขนาดใหญ่มาทำอะไรเขาอ้างกับเพื่อนร่วมงานบอกว่าใช่บอกว่าเดี๋ยวเตรียมเอาไว้สำหรับใส่วัตถุดิบที่เราจะจัดปิ้งย่างกันกินในเทศกาลไหว้พระจันทร์อ้างกับเพื่อนแบบนี้ค่ะนั่นหมายความว่ามีการซื้อตู้แช่ล่วงหน้าจริงซื้อกระเป๋าล่วงหน้าจริงสะเทือนใจจริงๆล่าสุดทางเหมือนกับว่าญาตินะคะอยู่ที่โคราชก็เดี๋ยวเตรียมประสานเรื่องศพต่อไปค่ะ
1: เดี๋ยวต้องรอติดตามน่าจะมีความเคลื่อนไหวในช่วงสัปดาห์นี้นะครับมากันที่เรื่องของน้องฮาหลุนโซโล่กันหน่อยหลายคนที่เป็นแฟนคลับตอนนี้ก็น่าจะทำใจกันได้บ้างแล้วแต่ว่าหลายคนก็ต้องหลั่งน้ำตาเพราะว่าเมื่อวานนี้มีคลิปสุดท้ายที่น้องเนี่ยออกไปท่องโลกแล้วก็ทางทีมงานเนี่ยรวมทั้งญาติได้มีการตัดต่อแล้วก็เอามาลงในช่อง YouTube ของน้องฮาหลุนโซโล่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เป็นคลิปสุดท้ายของน้องฮาหลุนนะครับที่พาไปเที่ยวกันที่ติมอร์เลสเตซึ่งทางครอบครัวก็ตัดสินใจปล่อยลงโลกโซเชียลเนี่ยเมื่อวานนี้ก็เชื่อว่าน่าจะทำให้หลายๆคนที่เป็นแฟนคลับของน้องฮาหลุนเนี่ยคลายความคิดถึงลงไปได้ไม่มากก็น้อยนะครับคือหลายคนที่ติดตามเนี่ยนะฮะที่ดูปั๊บเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าอยู่ๆเนี่ยดูปั๊บน้ำตามันก็ไหลออกมาว่ากันอย่างนั้นนะครับน้องฮาหลุนโซโล่หรือว่านายบวรทัศน์เป็งสุขนะครับซึ่งเป็นยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนที่อยากจะออกไปเดินทางท่องโลกกว้างแต่ว่ายังไม่กล้าไปก็ทำให้เห็นว่าน้องเนี่ยไปคนเดียวก็สามารถเที่ยวได้แต่ว่าน้องก็ต้องมาเสียชีวิตลงกระทันหันในพื้นที่จอร์เจียระหว่างที่เดินทางไปทำกิจกรรมเนี่ยนะฮะ
0: ซึ่งคลิปดังกล่าวเป็นการเดินทางไปชมวิถีชีวิตและเก็บบรรยากาศในประเทศติมอร์เลสเตค่ะหลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่มีชาวเน็ตแล้วก็แฟนคลับที่ติดตามผลงานมาโดยตลอดก็ต่างพากันเข้าไปคอมเมนต์ส่งกำลังใจและแสดงความระลึกถึงน้องฮาหลุนโซโล่แล้วก็ร่วมไว้อาลัยอีกครั้งกับครีเอเตอร์หนุ่ม

0: ผู้เป็นที่รักในวงการท่องเที่ยวอย่างล้นหลามโดยคลิปดังกล่าวนี้ระบุว่าถ่ายทำเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะแล้วจริงๆแล้วตั้งใจจะปล่อยช่วงเดือนกรกฎาคมก่อนที่ฮาลุนจะจากไปตลอดกาลค่ะ
1: ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องฮาลุนอีกครั้งหนึ่งนะครับ
0: ค
1: ือนอกจากน้องฮาลุนแล้วอีกหนึ่งคนก็ที่เพิ่งจะเสียชีวิตเป็นยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวก็คือคุณเบรย์แมคโดนัลด
0: ์
1: ตอนนี้ทางทีมงานรวมทั้งครอบครัวภรรยาแล้วก็ลูกชายของคุณเบรย์แมคโดนัลด์เนี่ยก็ไปถ่ายทำนะครับภารกิจอีกหนึ่งภารกิจที่ประเทศญี่ปุ่นส่งท้ายเป็นการทิ้งทวนสิ่งที่คุณเบรย์วางแผนกันเอาไว้ก็น่าจะออกให้ชมกันได้ในช่วงประมาณเดือนตุลาคมนี้เนี่ยนะฮะไปดูอีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยคุณผู้ชมครับเป็นดูผลงานของตำรวจปราบปรามนะครับไปจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ไปออกตระเวนลักทรัพย์เนี่ยในพื้นที่รอยต่อระหว่างนครพนมและมุกดาหารรวม4จุดด้วยกันชาวบ้านชาวช่องเขาเดือดร้อนเป็นอย่างมากเพราะว่าพฤติกรรมเนี่ยมันแทบจะคล้ายกันหมดเลยแต่ว่าก็ยังจับไม่ได้สักทีสุดท้ายตำรวจกองปราบเนี่ยจับกลุ่มได้ในที่สุดนะครับนี่คือตัวผู้ต้องหาคือนายธนกฤตหรือว่านายต้อมอายุ48ปีครับถูกจับกุมได้ในพื้นที่ของอำเภอท่าพนมที่จังหวัดนครพนมนะครับในข้อหาบุกรุกเคหสถานยามค่ำคืนแล้วก็ไปลักทรัพย์ในเวลายามค่ำคืนโดยใช้ยานพาหนะนี่ดูพฤติการคุณผู้ชมคือนายธนกฤตหรือว่านายต้อมคนนี้เนี่ยจะเลือกก่อเหตุในช่วงเวลายามวิกาลยามค่ำคืนออกไปตามบ้านเรือนต่างๆบ้านพักคนงานบ้างล่ะหอพักบ้างล่ะโดยจะใช้พื้นที่รอยต่อระหว่างนครพนมและมุกดาหารก่อเหตุทั้งหมดรวม4จุดด้วยกันในช่วงระหว่างพฤษภาคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมาก็ไปลักอะไรบ้างล่ะเมื่อกี้ที่เห็นใช่ไหมฮะคุณผู้ชมน้องโอ๊ตแอบไปหยิบหมวกกันน็อกเนี่ยออกมาบ้างในภาพนี้ฮะ
0: ค่ะ
1: หมวกกันน็อกก็เอาครับไปขายได้หลัก10หลักร้อยก็เอาครับไปเอาอะไรอีกล่ะกระเป๋าสะพายบ้างล่ะโทรศัพท์มือถือบ้างล่ะกุญแจรถกระบะก็เอาครับPower Bank ก็เอาครับเอกสารแล้วก็บัตร ATM คุณต้อมพี่ต้อมคนนี้เอามาหมดเลยครับสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากคือในต้อมเนี่ยก็หลังจากถูกจับกุมได้ก็รับสารภาพว่าผมนี่แหละครับเป็นคนที่อยู่ในภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็อ้างว่าสาเหตุที่ต้องทำไปแบบนี้เนี่ยลักเล็กขโมยน้อยของจริงหมวกกันน็อกPower Bank เอกสารเอามาหมดเลย
0: ขอย้อนไปดูคลิปวงจรปิดได้ไหมคะเคสนี้ที่บอกว่าน่าสนใจก็คือเขาก่อเหตุช่วงพฤษภาถึงมิถุนาถูกไหม
1: ครับ
0: ยังจับตัวธนกฤตไม่ได้นะคะแต่ทีนี้ปรากฏว่าคือตำรวจเนี่ยไปเจอว่าคือมันมีคนมาแจ้งว่าบ้านฉันของหายอีกแล้วของหายอีกแล้วเขาก็เลยไปย้อนดูวงจรปิดเอามาประติดประต่อประติดประต่อหลายๆเหตุการณ์ในช่วง2เดือนนี้ปรากฏอ้าวมันคนเดียวกันหมดเลยก็เลยนำมาสู่การที่ตำรวจเนี่ยรวบรวมคลิปแบบนี้แล้วปรากฏโอ้ฝีมือธนกฤตคนเดียวเลยซึ่งเขาก็รับสารภาพตามที่พี่ดีมบอกว่าเป็นเขาจริงแหละ
1: ใช่
0: เพราะว่าไม่มีงานทำเป็นหลักแหล่ง
1: แล้วสาเหตุของยอดฮิตของคนที่ต้องมาทำอะไรแบบนี้เนี่ยก็จะอ้างความสงสารนะน้องโอ๊ตฮะ
0: แล้วเขาก็บอกว่าเวลาก่อเหตุเนี่ยก็จะดื่มสุราจนเมาย
1: อมใจ
0: ก่อนเพื่อที่จะขี่มอเตอร์ไซค์ตะเวนไปตามบ้านเรือนหอพักอย่างที่เห็นตะเวนก่อเหตุลักทรัพย์แล้วก็เอาเงินไปใช้จ่ายในเวลากลางวัน
1: ทีนี้พอไปตรวจสอบประวัติของนายต้อมคนนี้ครับเขาเคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับเรื่องของการลักทรัพย์ลักเล็กขโมยน้อยมีเรื่องของยาเสพติดมาแล้วหลายคดีทั้งในพื้นที่ของกำแพงเพชรและระยองรอบนี้ข้ามห้วยมาก่อเหตุที่นครพนมและมุกดาหารสุดท้ายก็ไปรับโทษที่เรือนจำตามระเบียบนะครับอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับไปดูเรื่องที่กำลังเป็นไวรัลในโลกโซเชียลกันหน่อยช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาใครไปเที่ยวที่เขาใหญ่ก็น่าจะคุ้นชื่อคุ้นหูคุ้นตาช้างที่ถือว่าเป็นช้างประจำถิ่นในพื้นที่น้องโอ๊ตครับชื่อว่าน้องอะไรนะชื่อ
0: พ่องาทองและ
1: พ่องาทองใช่ไหม
0: ใช่
1: คือมันมีคลิปนึงอะคุณผู้ชมครับเป็นคลิปที่มีผู้ขับขี่รถบนท้องถนนในพื้นที่ของเขาใหญ่เนี่ยเขาขับรถมาเกือบจะชนช้าง2พ่อลูกตัวนี้เนี่ย
0: ขับรถน่ากลัวแล้วลักษณะเหมือนจะชนช้างที่กำลังเดินข้ามถนนซึ่งใครขับไปบนเขาใหญ่จะต้องรู้อยู่แล้วว่าต้องระวังช้างซึ่งเขาเป็นเจ้าถิ่นมาก่อนต
1: ้
0: องขับด้วยความระมัดระวังแต่คันนี้เดี๋ยวพาไปดูคลิปเขาขับด้วยความหวาดเสียวแล้วก็อยู่ใกล้ช้างเพียงแค่50เมตรเท่านั้นค่ะ
1: ดูอีกรอบคุณผู้ชมโอ้โ โอ้โห
0: คือคนเขาก็กรีดกันกลัวคือคนที่ทำแบบนี้ได้อะไม่บ้าก็เมาอ่ะ
1: เ
0: นี่ยอยู่ดีๆขับพุ่งเข้าไปหาช้าง
1: แหกฝ่าวงล้อมของผู้คนเนี่ยที่เขายืนรอดูเนี่ยนะฮะน้องต้นกล้ากับพ่องาทองเนี่ยอยู่เนี่ยนะครับนี่ฮะแล้วไอ้ที่น่าสงสารเนี่ยก็คือน้องต้นกล้าเนี่ยที่เป็นช้างเด็กเนี่ยคุณผู้ชมลองดูฮะ
0: เขาจะตัวเล็ก
1: เนี่ยมันตื่นตกใจหางเนี่ยชี้เลยนะครับแล้วก็รีบวิ่งเข้าป่าข้างทางอ่ะในขณะที่พ่องาทองเนี่ยก็ยังมีความนิ่งอยู่พอสมควรค่อยๆหนีเจ้าช้างตัวนี้ไปนี่เป็นภาพที่คุ้นชินคุ้นตากันของคนที่ไปเที่ยวเขาใหญ่แล้วก็อยากจะไปเห็นภาพความน่ารักของช้างเนี่ยที่เป็นพ่อลูกกันจริงๆมันไม่ใช่พ่อลูกกันจริงๆนะโอ๊ตคุณผู้ชมครับเพราะว่าน้องต้นกล้าเนี่ยเป็นช้างเด็กที่กำพร้าแม
0: ่
1: หลงฝูงมาแล้วก็มีคุณพ่องาทองเนี่ยพี่งาทองเนี่ยคอยดูแลเป็นพี่เลี้ยงกันอยู่ไม่ห่างแล้วก็เป็นภาพที่คนที่มาเที่ยวเขาใหญ่เนี่ยรอคอยที่จะชมกันเพราะว่าพี่งาทองเนี่ยเป็นช้างที่ช้างใหญ่แต่ว่าใจดีแต่ว่าพอมันเกิดภาพนี้ขึ้นหลายคนเนี่ยโอ้โหทนไม่ไหวจริงๆกับพฤติกรรมของภาพนี้จริงๆมันมีอีกคลิปนึงครับทางทีมงานครับที่ผมส่งเข้าไปคือหลังจากที่รถคันนี้ฝ่าเข้าไปปั๊บเนี่ยมันจะมีทางในภาพนี้ฮะคนที่เขาอยู่แถวนั้นเนี่ยพยายามที่จะไปโบกให้จอดแล้วก็เคาะกระจกถามว่าทำแบบนี้ทำไมรู้หรือเปล่าว่ากำลังจะเกือบชนช้างแล้วเนี่ยนะฮะนี่ฮะเนี่ยเราลองฟังบรรยากาศแล้วด้านหลังเนี่ยเป็นพ่องาทองด้วยเนี่ยนะฮะอ่ะนี่เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องเข้ามาเคลียร์พื้นที่ออกไปล่าสุดทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยออกหนังสือเรียกคนขับรถเก๋งคันนี้เนี่ยมาเข้าพบแล้วนะครับคือเกือบที่จะทำให้ช้างเนี่ยถูกชนนะตอนนี้เนี่ยก็เตรียมที่จะไปแจ้งความที่จะดำเนินคดีแล้วเนี่ยนะฮะโดยทางด้านของเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ไปตรวจสอบเรื่องของยานพาหนะตรวจสอบทะเบียนเพราะว่าตามข้อมูลรายงานข่าวเนี่ยพบว่าคนนี้เนี่ยเขาเป็นอดีตนะเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ที่อยู่ภายในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นี่ด้วยนะฮะคือเป็นผู้ช่วยหัวหน้าเก่าที่เกษียณไปแล้วอยู่ในพื้นที่ของหมูสีซึ่งอยู่แถวๆเขาใหญ่เนี่ยมารับทราบข้อกล่าวหาซึ่งทางคุณชัยยาห้วยหงทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยท่านก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าตอนนี้ทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ออกหนังสือแจ้งไปยังคนที่ขับรถคันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วจริงๆเนี่ยเขามีกฎข้อห้ามอยู่นะครับว่าถ้าหากเจอช้างในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จะต้องอยู่ห่างจากตัวช้างเนี่ยอย่างน้อย50เมตรนะครับซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นการฝ่าฝืนระเบียบของอุทยานแห่งชาติอย่างชัดเจนเลยเข้าข่ายกระทำความผิดกฎหมายหลายกระทงทั้งเรื่องของการคุกคามสัตว์ป่าการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่นี่ดูอีกรอบนะคุณผู้ชมอีกนิดเดียวอะจะชนแล้วอ่ะคือถ้าเป็นคนสามัญชนปกติธรรมดาเนี่ยครับที่มีวุฒิภาวะมีวิจารณญาณเนี่ยนะฮะเห็นว่ามีคนเนี่ยยืนอยู่ตรงจุดนั้นมอเตอร์ไซค์ก็จอดจริงๆก็มีรถยนต์ด้านหลังเนี่ยหลายคันเนี่ยจอดอยู่แล้วทำไมคุณพี่ท่านนี้ถึงอยู่ๆเนี่ยพรวดเข้ามาแบบนี้ครับ
0: เหมือนยังต้องการจะท้าทายหรือเปล่าเพราะว่ายังโชคดีที่เจอเป็นพ่องาทองนะคะ
1: ครับ
0: เพราะว่าใจดีเป็นช้างใหญ่ใจดีแต่ว่าช้างป่าเขาใหญ่เนี่ยไม่ได้มีทุกเชือกจะใจดีเหมือน
1: ถ้าเป็นตัวอื่นนะช้างป่าตัวอื่นเนี่ยอาจจะมีอารมณ์ฉุนเฉียวแล้วก็อาจจะไปเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นก็เป็นไปได้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นทางด้านของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยท่านก็ออกมาย้ำออกมาเตือนเลยนะครับว่าถ้าหากใครที่ขับรถไปในพื้นที่เขาใหญ่ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์มอเตอร์ไซค์ถ้าหากไปเจอช้างจะต้องจอดหยุดให้อยู่ห่างจากช้างป่าอย่างน้อย50เมตรหลังจากนั้นพอช้างเนี่ยมันอยู่เข้าไปในป่าหรือว่าไปอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลแล้วก็รับประกันถึงความปลอดภัยพอสมควรก็ค่อยที่จะขับรถขับราผ่านไปดูคลิปนี้แล้วมันน่าตกใจมากจริงๆคุณผู้ชมฮะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ามาตามประเด็นที่ตอนนี้สื่อต่างประเทศก็รายงานถึงมาตรฐานความปลอดภัยบนสนามการซ้อมกีฬาฟุตบอลของไทยลีกของเราด้วยหลังจากเกิดกรณีนี
1: ้ไปทั่วโลกจริงๆคุณผู้ชมนี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นในไทยลีกของไทยอ
0: ่
1: ะคือตอนนี้เนี่ยคือหลายคนบอกว่าอยากให้ไทยลีกเนี่ยดังซะหน่อยนะจะได้ดังระดับเอเชียดังระดับทั่วโลกตอนนี
0: ้
1: ดังสมใจแล้วแต่ว่าดังในทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันเกิดภาพนี้ครับ รถบดหญ้าไปทับขานักเตะอดีตดาวเตะทีมชาติอังกฤษแอนดรอสทาวเซนเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันนะครับ

0: ดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
1: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยน
2: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
3: ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เอาเร็ว
1: ค่าเข็มขัดด้วยลูก
2: ทุกครั้งที่เดินทางเราเชื่อว่าคุณห่วงใยคนในครอบครัวสำหรับเราห่วงใยทุกการเดินทางเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณเพราะเรารู้ทุกนาทีที่คุณอยู่บนเส้นทางคือจุดเริ่มต้นความสุข
0: พ่อตอนนี้พ่อคิดว่าย่ากำลังทำอะไรอยู่อ่ะ
2: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ทุกคนมานี่มามหกรรมคอนเสิร์ต9 Entertain 24th Anniversary Charity Concertเตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิตมาเติมศิลปินที่คุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน
5: สนับสนุนโดยศูนย์การค้าสยามพารากอนและ
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: พัดลมสากามขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดเพื่อลมแรงอย่างสม่ำเสมอตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมฟังก์ชันปรับสายซ้ายขวาปรับก้มเงยได้ปรับระดับความสูงต่ำได้ถึง120เซนติเมตรปรับแรงลมได้มากถึง3ระดับมีมาตรฐานมอกอและสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มจะเลือกพัดลมทั้งทีต้องเลือกพัดลมอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วจากแบรนด์คาชิวาสิคะ
8: พัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดครับเพื่อลมที่แรงอย่างสม่ำเสมอแรงเต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวครับ
7: แข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกสามารถปรับระดับความแรงได้มากถึง3ระดับปรับความสูงต่ำได้สายได้หรือจะก้มเงยก็ได้
8: เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับโทรสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าจะหมดและสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มครับ

0: โปรโมชั่นวันนี้นะครับพัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วคาชิวาครับราคาปกติ 1,990 บาทวันนี้ลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นครับรีบโทรสั่งซื้อที่02-114-3330หรือแอดไลน์ที่ Assign Shop Mania
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
1: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2: New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมและยีสต์มีวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต
3: ์ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
4: ่มาดูเรื่องราวที่เป็นที่พูดถึงไปทั่วโลกในแวดวงฟุตบอลไทยโอ้โหแต่ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่เห็นภาพด้านหลังใช่ไหมครับคุณผู้ชมนี่เป็นภาพที่ตอนนี้สื่อใหญ่ทั่วโลกเนี่ยลงอย่างพร้อมเพรียงกันในเซ็กชันกีฬาเพราะว่าเป็นภาพที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นในสนามฟุตบอลนะครับคือมันเป็นจังหวะที่นักฟุตบอลเนี่ยกำลังลงวอร์มร่างกายในช่วงของพักครึ่งแล้วอยู่ๆมีรถบดหญ้าเนี่ยไปทับขาของนักเตะนะครับในไทยลีกครับแล้วโอ้โหคุณผู้ชมดูภาพมันน่าหวาดเสียวมากจริงๆครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วไอ้พ่อหนุ่มคนนี้ก็ทะเลอร์ทะล่าขับเข้ามาไม่ดู4ดู8เลยครับแล้วมันก็เกิดดูอีกมุมคุณผู้ชมฮะนี่ฮะทุกคนตกอกตกใจกันหมดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเดชะบุญไอ้ที่พ่อหนุ่มคนนี้เนี่ยนะฮะพอทับเสร็จรีบลงมาตะแคงรถนะครับแล้วเพื่อที่จะยกนักเตะคนนี้เนี่ยออกไปแล้วดันไปทับใครไม่ทับครับไปทับแอนดรอสทาวเซนแอนดรอสทาวเซนก็คืออดีตนักเตะทีมชาติอังกฤษอดีตนักเตะที่โลดแล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษท็อตแนมฮอตสเปอร์เอเวอร์ตันตอนนี้มาค้าแข่งอยู่ที่สโมสรประจวบนะครับพีทีประจวบนะครับแล้วเป็นช่วงที่เนี่ยวอร์มครึ่งพักครึ่งอยู่นะครับเตรียมที่จะครึ่งหลังครับโอ้โหนี่คุณผู้ชมฮะแล้วมาเจอภาพเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยฮะให้ดูกันอีกรอบนึงครับนี่เป็นช่วงเวลาที่กำลังซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมอยู่แล้วพ่อหนุ่มคนนี้เข้ามาบทหญ้าโอ้โหแล้วมันไม่รู้ไปทำอีท่าไหนบทแบบนี้ครับอีกมุมฮะโอ้โหแล้วเดชาบุญจริงๆที่แอนดรอสทาวเซนไม่เป็นอะไรมากนะครับคือหลังจากที่เพื่อนสโมสรเนี่ยทั้งสองสโมสรเนี่ยช่วยแอนดรอสทาวเซนเนี่ยจากรถบทหญ้าคันนี้เอาไว้ได้ครับมันจะมีอีกภาพนึงคุณผู้ชมเป็นทิกตอกนะครับขอบคุณภาพจากทิกตอกของบอลใต้ปัตตานีให้เห็นภาพเนี่ยเป็นจังหวะที่พ่อหนุ่มเสื้อที่ใส่เสื้อสีเขียวเนี่ยพยายามที่จะวิ่งเข้าไปไหว้ขอโทษแอนดรอสทาวเซนแต่ว่าแน่นอนว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันทำให้ตัวทาวเซนเองเนี่ยรวมทั้งเพื่อนสโมสรเนี่ยไม่สบอารมณ์เป็นอย่างมากไม่สนใจไม่รับไหว้คำขอโทษจากพ่อหนุ่มคนนี้เลยครับโอ้โหมันเกิดขึ้นได้ยังไงล่ะครับและแน่นอนว่าเหตุการณ์นี้พอถูกเผยแพร่ออกไปต้องบอกว่ามันเป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแมตช์ที่เจอกันระหว่างปัตตานี FC ที่เป็นเจ้าบ้านเจอกับ PT ประจวบนะครับเมื่อช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาที่สนามตินสุรานนท์นะครับสื่อต่างชาติเอาไปรายงานกันชุดใหญ่มากจริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับฟุตบอลไทยลีกถามหาความปลอดภัยมาตรฐานการดูแลความปลอดภัยของนักเตะในสนามเพราะว่าภาพที่มันเกิดขึ้นโอ้มันต้องใช้คำว่าเข้าขั้นน่าตกใจเขาขั้นแย่มากจริงๆอะน้องโอ๊ต
5: ก็มีหลายมุมที่ผู้ที่ไปชมเกมก็ถ่ายมาได้ทุกคนก็ตกใจคิดว่าแต่โชคดีที่ทาวเซนไม่ได้เป็นอะไรมากเพราะว่าสามารถลงสนามในช่วงทดเจ็บนาทีที่90บวก4ได้แต่ว่าแน่นอนเป็นบทเรียนเรื่องมาตรฐานล่าสุดสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยค่ะออกแถลงการขอให้ผู้ควบคุมการแข่งขันผู้ตัดสินเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและสมาชิกของทุกสโมสรเน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขันและมาตรฐานการแข่งขันของฟุตบอลลีกอย่างเคร่งครัดค่ะเพื่อความปลอดภัยสูงสุดหลังเกิดเหตุการณ์นี้เมื่อ19กันยายนมีรถบดสนามหญ้าขับไปทับขาของแอนดรอสทาวเซนนักเตะชาวอังกฤษของประจวบ FC ขณะที่กำลังอบอุ่นร่างกายในช่วงพักครึ่งอย่างที่เรารายงานไปซึ่งยืนยันว่าเดี๋ยวตอนนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลจะตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้อย่างเร่งด่วน
4: พูดสรุปง่ายๆก็คือเตือนแล้วนะอย่าทำนะทุกสโมสรดูแลเรื่องความปลอดภัยอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะแต่ยังไม่มีเรื่องของมาตรการหรือว่าบทลงโทษเดี๋ยวต้องรอบอกว่าเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันขณะที่สโมสรที่เป็นเจ้าบ้านที่เกิดเหตุการณ์นี้ก็คือปัตตานี FC ก็ออกมาแถลงการขอแสดงความเสียใจแล้วก็ขออภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าตามที่ได้เกิดเหตุการณ์รถบดอัดสนามขนาดเล็กเฉี่ยวชนกับนักกีฬาสโมสรพีทีประจวบ FC ในช่วงของพักครึ่งเนี่ยจนเป็นเหตุให้นักกีฬาได้รับบาดเจ็บ สโมสรปัตตานี FC ในฐานะเจ้าบ้านเป็นผู้รับผิดชอบการแข่งขันขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งขออภัยนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บของรวมทั้งขอโทษสโมสร PT ประจวบด้วยแล้วก็ขอเรียนชี้แจงว่าการดูแลบำรุงรักษาสภาพสนามให้มีความพร้อมได้ตลอดระยะมาตรฐานการแข่งขันถือว่าเป็นภารกิจสำคัญที่สโมสรให้ความสำคัญมาโดยตลอดโดยลดบทอัดที่ใช้ปรับสภาพพื้นสนามทั้งก่อนเกมและก็ช่วงพักครึ่งเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สโมสรดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สนามอยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการแข่งขันแต่อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดและไม่มีผู้ใดประสงค์ให้เกิดขึ้นแม้การปฏิบัติงานดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสนามตามปกติแต่สโมสรเนี่ยตระหนักดีว่านักกีฬาและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับความสำคัญสูงที่สุดดังนั้นทางสโมสรปัตตานี FC จะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและทบทวนมาตรการปฏิบัติงานอย่างรอบด้านเพื่อให้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะครับสโมสรขอยืนยันนะครับว่าจะเอาเรื่องนี้มาเป็นบทเรียนสำคัญในการพัฒนามาตรฐานจัดการแข่งขันต่อไปนี่เดชะบุญมากนะครับที่แอนดรอสทาวเซนไม่เป็นอะไรมากเพราะว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ปั๊บยังสามารถลุกขึ้นมาวอร์มลุกขึ้นมาซ้อมแล้วก็ลงสนามในช่วงท้ายเกมเนี่ยให้กับ PT ประจวบได้เป็นผลสำเร็จนะครับและที่สำคัญคือด้วยความที่แกเนี่ยมาเล่นที่ไทยลีกเนี่ยก่อนหน้านี้เล่นให้กับพลังการ FC ก็เจอเรื่องราวเนี่ยที่กลายเป็นมีมเนี่ยของตัวเองเนี่ยรวมทั้งไทยลีกเนี่ยมาแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้แอนดรอสทาวเซนเนี่ยมาเล่นให้กับทีมพลังการนะน้องโอ๊ตคุณผู้ชมไปอาบน้ำไปทำความสะอาดร่างกายไม่มีผ้าเช็ดตัวครับต้องใช้ถุงเท้าเนี่ยเช็ดตัวเช็ดร่างกายมีมครั้งแรกมาเล่นที่เมืองไทยอีกหนึ่งครั้งก็คือไปลงในสนามเนี่ยเตะมุมปรากฏว่าอ้าวเจอน้ำท่วมขังสนามเตะไม่ได้แล้วก็รอบนี้รอบที่สาม
5: บทขาไปอีก
4: โอ้โหถูกบทขาแต่ว่าแกก
5: ็ยังมีอารมณ์
4: ยังมีอารมณ์ขันนะครับเพราะว่าเมื่อวานยังไงน้องโอ๊ต
5: รีโพสโซเชียลส่วนตัวเป็นภาพ3เหตุการณ์3มีมที่เขาต้องมาเจอกับไทยลีกประเทศไทยหลังจากมาค้าแข้งอาชีพที่บ้านเราแต่ก็อาจจะในสนามนาทีนั้นอาจจะดูเครียดอยู่แต่ว่าหลังจากนั้นพออาการไม่ได้เป็นอะไรมากอะค่ะก็ดูจะผ่อนคลายขึ้นมีอารมณ์ขันมากขึ้นก็โพสต์คลิปนี้แล้วก็คลิปที่เขาโดนบทอัดขาล่าสุดเขาก็โพสต์เองเช่นกัน
4: อ่าใช่
5: ในโพสต์นั้นก็คือเนี่ยสร้างประวัติศาสตร์
4: ว่าอย่างนั้นคือก่อนหน้านี้ IG Story ก่อนที่จะโพสต์ภาพการ์ตูนเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือแกโพสต์ภาพภารกิจในแต่ละวันแล้วก็มีแคปชั่นบอกว่าถ้าแปลเป็นไทยนะคือสมัยที่ค้าแข้งที่อังกฤษมีคำแซวของคนที่ติดตามฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษว่าไอการไปเยือนสโต๊กเนี่ยถือว่าเป็นนรกของนักเตะแต่ว่าการไปเยือนสโต๊กเนี่ยจริงๆมันก็ดูไม่เลวร้ายอะไรนะถ้าหากเทียบกับสิ่งที่เขาเจอในเหตุการณ์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาOh,
5: The King of Meme in Thai League History แล้วก็ Trust Me ก็คือเชื่อใจฉันได้ฉันนี่แหละเป็นเจ้าพ่อมีมของประวัติศาสตร์ไทยลีก
4: ภาวนาหวังว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เกิดขึ้นกับไทยลีกนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าไทยลีกตอนนี้ทั่วโลกรู้จักกันไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่ารู้จักในทิศทางที่ไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่นะครับ
5: เรายังอยู่กับเอเชียนเกมนะคะไปดูบรรยากาศที่ประเทศญี่ปุ่นกันบ้างนาโกย่าไอจีเอเชียนเกมครั้งนี้ค่ะเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าสร้างความดีใจให้กับคนไทยทั้งประเทศเราสามารถกวาดได้ถึง3เหรียญทองกับกีฬาเทคบอลนะคะกีฬานี้เป็นกีฬาที่หลายคนอย่างโอ๊ตเนี่ยเพิ่งจะมาทำความรู้จักจริงจังแต่ว่าไทยเราเนี่ยได้ชื่อว่าเก่งมากๆแล้วก็เป็นแชมป์โลกมาหลายสมัยแล้วด้วยไปติดตามบรรยากาศล่าสุดที่ญี่ปุ่นค่ะกับคุณรัชนิพงษ์วรสรินรายงานเกี่ยวกับผลงานที่ยอดเยี่ยมของไทยตลอดเมื่อวานนี้แล้ววันนี้มีอะไรต้องติดตามกันบ้างค่ะ

0: ลยนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้พวกเขานะครับคว้าถึง3เหรียญทองครับในการแข่งกีฬาชิดเกมนะครับแล้วก็เป็นเหรียญทองแรกของทัพไทยในชิดเกมครั้งนี้ด้วยครับ
1: การแข่งขันเทคบอลที่บรรจุในชิงเกมเป็นครั้งแรกแข่งขันที่นากุย่าฮิกาชิสปอร์ตเซ็นเตอร์ทัพโต๊ะโค้งทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ทั้ง3ประเภทที่ส่งแข่งขันเริ่มที่ประเภทคู่ผสมครับต้นราชนาวีพักพงเดชเจริญจับคู่กับนิดสุภาวดีวงคำจันทร์ในชุดสีแดงดีกรีแชมป์โลก2สมัยจากไทยนะครับพบกับอากิโนริวาเซกับยูอินะซากาโมโตะจากญี่ปุ่นปรากฏว่าคู่จากไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมครับก่อนจะเอาชนะไปได้แบบไม่ยากแม้จะมีเสียงเชียร์จากกองเชียร์เจ้าถิ่นกดดันอยู่บ้างทีมไทยชนะไป 2-0 เซต 12-4 และ 12-5 คว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยในชิงเกม2026ได้สำเร็จครับพักพงเผยหลังจากคว้าเหรียญทองว่ารอบชิงถือว่าเล่นได้ตามที่ซ้อมมาดีใจที่คว้าเหรียญทองแรกให้กับประเทศไทยเพราะตั้งใจอยากจะได้เหรียญทองแรกในชิงเกมอยู่แล้วเพราะเทคบอลแข่งก่อนนะครับขอบคุณสมาคมโค้ชและครอบครัวทุกคนที่ทำให้สามารถคว้าแชมป์ได้เชื่อว่าเทคบอลในบ้านเรากำลังเป็นที่นิยมขึ้นนะครับและหวังว่าในอนาคตจะได้บรรจุอยู่ในโอลิมปิกเกมครับ
2: ก็ดีใจมากครับที่เป็นทองเหรียญทองแรกของประเทศไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมส์วันนี้ครับเพราะว่าครั้งนี้เราค่อนข้างซ้อมเก็บตัวมาค่อนข้างนานแล้วก็มีความเข้าใจในเกมมีการเข้าใจในกติกาค่อนข้างมากครั้งนี้เราก็เตรียมตัวมาดีพอสมควรครับผมก็ผมว่าน่าจะเป็นกระแสที่ดีนะเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกกีฬาเริ่มมีความนิยมมีกระแสทางโซเชียลพอสมควรครับผมตอนนี้เทควันบ้านเราก็เริ่มบูมแล้วครับ
1: จากนั้นเป็นประเภทหญิงคู่นะครับหยกจุฑาทิพย์กันทธงและนิดสุภาวดีวงคำจันทร์คู่เทคบอลสาวไทยดีกรีอันดับหนึ่งของโลกและแชมป์โลก3สมัยเหนือกว่าคู่แข่งอย่างอ่องซูมอนกับทานพยุพยูคู่เมียนมาเป็นอย่างมากนะครับก่อนจะฟาดเอาชนะไปได้อีก 2-0 เซต 12-6 และ 12-3 สะสมเหรียญทองที่2ให้กับทัพนักกีฬาไทยและทำให้สุภาวดีคว้าเหรียญทองที่2ในชิงเกมครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งเจ้าตัวยอมรับทั้งน้ำตาว่ากว่าจะประสบความสำเร็จทุกอย่างเช่นวันนี้นะครับต้องซ้อมอย่างหนักและต้องขอบคุณต้นสังกัดก็คือกองทัพอากาศที่อนุญาตให้มาร่วมแข่งขันด้วยครับ
3: สองเหรียญทองนะคะก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะเป็นครั้งแรกของเอเชียนเกมนะคะที่เทควันได้เข้ามาหนูก็รู้สึกดีใจมากค่ะที่คว้าสองเหรียญทองค่ะสองเหรียญทองนี้นะคะหนูก็จะมอบให้พ่อแม่นะคะครอบครัวแล้วก็เอฟซีอยู่ที่ประเทศไทยค่ะที่อยู่ต่างญี่ปุ่นด้วยค่ะแล้วก็มอบเหรียญนี้ให้สมาคมและผู้ฝึกสอนทุกท่านค่ะและที่บุคคลที่ไม่ได้เอ่ยถึงด้วยค่ะ
1: ปิดท้ายที่ประเภทชายคู่ครับสอสรศักดิ์เทาสิริกับตุ้มจิรติจันเลียงอดีตแชมป์โลกปี2024เอาชนะอาเมดคาเซมอาราบีกับโมฮัมหมัดอัลเฟสจากเลบานอน2-0เซต 12-7 และ 12-4 ได้1เหรียญทองนับเป็นเหรียญทองที่3ของทีมเทคบอลไทยกวาดครบทั้ง3รายการที่ส่งแข่งขันและนับเป็นเหรียญทองที่3ของทัพไทยในชิงเกมครั้งนี้โดยนักกีฬาที่ได้เหรียญทองในชิงเกมจะได้รับเงินรางวัลจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติคนละ2ล้านบาทนะครับไปดูกันที่การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงกันบ้างครับเกมรอบก่อนรองชนะเลิศครับที่สนามพาร์คอารีนาโคมากิทีมชาติไทยอันดับที่13ของโลกในชุดสีครีมพบกับอินโดนีเซียอันดับที่53ของโลกปรากฏว่าเซตแรกสาวไทยชนะไปได้แบบไม่ยาก25-10แต่เซตที่2อินโดนีเซียเล่นได้ดีขึ้นครับประกอบกับบอลแรกของไทยตีไม่เข้าจุดเลยครับทำให้อินโดนีเซียทำแต้มนำช่วงหนึ่ง20-8คะแนนแต่สุดท้ายโค้ชออสครับแก้เกมและทีมสามารถบล็อกได้ดีขึ้นกลับมาแซงชนะได้ที่29-27ก่อนที่สาวไทยจะลงมาปิดเซตที่3ได้สำเร็จครับที่25-16จบเกมทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะอินโดนีเซีย3-0เซตทะลุเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะแข่งขันในวันนี้เวลา14:00 นครับหลังจบเกมครับแนนทัดดาวนึกแจ้งบอลเร็วของไทยนะครับกล่าวถึงเซตที่2ที่ทีมชาติไทยตามหลังอินโดนีเซียถึง12คะแนนก่อนจะกลับมาแซงชนะได้ว่าทีมเล่นสะดุดไปนะครับแล้วก็มีการกดดันตัวเองพอสมควรในการเล่นบอลแรกแล้วก็บอล2ไม่ได้นะครับแต่ก็ต้องชื่นชมทุกคนที่กลับมาแซงชนะได้
4: เซตที่2มันเหมือนเราสะดุดไปหนูว่าเซตที่2เราค่อนข้างที่จะคอนโทรลตัวเองไม่ได้มันก็เลยทำให้รูปแบบเกมอ่ะไปฝั่งเขามากๆคือมันเป็นแบบบทท้าทายใหม่ๆคือเต้มมันห่างมากแต่ว่าก็ต้องชื่นชมทุกคนคือเราช่วยกันเล่นได้แบบสุดยอดจริงๆใช่ไหมหนูว่าแบบมันโอ้โหเป็นการซ้อมใหญ่หรือว่าเป็นเกมที่ดีมากๆในเซตที่2ที่เราไม่แบบยอมแพ้ถึงแม้ว่าเกมมันจะเหมือนเขาจะชนะมากๆแล้วแต่เราก็สามารถพลิกกลับมาชนะได้
1: ไปต่อที่ฟุตบอลชายในชิ้นเกมนะครับรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2กลุ่ม A ครับทีมชาติไทยพบกับฮ่องกงเตะกันที่โตโยต้าสเตเดียมเกมนี้นาทีที่14ครับทีมช้างศึกจ่ายบอลพลาดในแดนกลางครับก่อนที่โดนทางด้านของอูซุนหมิงฉกไปยิงให้ฮ่องกงขึ้นนำก่อน 1-0 หลังจากโดนขึ้นนำครับไทยพยายามบุกมากขึ้นนะครับแล้วก็ธนกิจโชติบงปักยิงให้ไทยตีเสมอนาทีที่39ครึ่งหลังเป็นปริพัฒน์วงศาครับตัวสำรองถูกส่งลงมานะครับแล้วก็ยิงให้ไทยพลิกขึ้นนำ2-1นาทีที่53ต่อมาครับไทยไม่ได้ประตูหนีห่าง3-1 จากจังหวะที่ซางยี่ฮังครับผู้เล่นฮ่องกงสกัดบอลเข้าประตูตัวเองไปและเจนาฟรีมาม่าครับชิงจังหวะจากความผิดพลาดของแนวรับฮ่องกงยิงให้ไทยนำห่าง 4-1 ก่อนที่นาทีที่84ครับวรวุฒิน้อยศรีหลุดเดี่ยวเข้าไปโดนกับผู้เสาประตูและยิงสวนตัวเข้าไปครับให้ไทยเอาชนะฮ่องกง 5-1 เก็บชัยชนะ2นัดติดต่อกันในรอบแบ่งกลุ่มนัดต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มพบกับญี่ปุ่นในวันที่23กันยายนเวลา 17:30 น.ตามเวลาประเทศไทยครับสรุปเหรียญรางวัลในเวลานี้จีนนำอันดับ1มี11เหรียญทอง6เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงนะครับตามมาด้วยญี่ปุ่นมี6เหรียญทองส่วนไทยคว้าไปแล้ว3เหรียญทองครับอยู่อันดับที่5ครับ
0: สำหรับในวันนี้นะครับไฮไลท์ก็คือการแข่งวอลเลย์บอลหญิงนะครับรอบรองชนะเลิศนะครับทีมสาวไทยนะครับจะลงสนามพบกับศึกหนักเลยก็คือจีนนะครับในเวลา14:00 น.ตามเวลาประเทศไทยนะครับก็เดี๋ยวติดตามผลการแข่งได้ครับในช่วงข่าวค่ำวันนี้ครับ
5: ขอบคุณคุณเนมด้วยนะครับก็ทีมข่าวของเราก็ยังคงปักหลักอยู่ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับไปจนถึงพิธีปิดกันเลยนะครับเดี๋ยวจะมีเรื่องของสีสันบรรยากาศของเมืองนาโกย่านะครับที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยมาให้ติดตามกันทุกเช้าใน9ข่าวเช้ากันด้วยนะครับ
6: แต่ไปดูสีสันหลังเกมของเทคบอลกันบ้างต้องบอกว่าสร้างความดีใจมากถึงแม้เราจะรู้อยู่แก่ใจแล้วว่าเราเนี่ยตัวเก่งน่าดู3เหรียญเนี่ยได้แน่ๆทำให้มีนาทีที่เราได้ฟังเพลงชาติของเราในเวทีเอเชียนเกมส์ครั้งนี้กันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมมีคลิปที่ถ่ายเอาไว้หลายมุมเลยไปฟังเพลงชาติที่ได้จากเทคบอลจากประเภทชายคู่ค่ะ

0: าวดีวงคำจันทร์ค่ะก็จะมีทีมประชาสัมพันธ์ของทางกกท.ที่เขาไปเกาะติดสนามอยู่ด้วยได้ถึง2เหรียญทอง
1: ครับ
0: ก็เลยไปขอทราบความรู้สึกกันสักหน่อยว่าหลังจากได้2เหรียญทองนี้อยากจะทำอะไรหรืออยากกินอะไรมากที่สุดค่ะ
2: โอ้ยสวยนะดูเหรียญหน่อยครับนี่เหรียญเอเชียนเกมด้านอีกด้านนึงเป็นยังไงโอ้ยสวยนะเนี่ยได้เหรียญทอง2เหรียญแล้วสิ่งแรกที่อยากจะทำคือ
3: กินหมูกระทะค่ะ
2: กินหมูกระทะกินที่นี่หรือกินที่ไทย
3: กินที่ไทยค่ะ
2: กินที่ไทยใช่ไหมที่นี่ไม่แซ่บหรอยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยครับครับผม
0: ดูดีด้วยหลังจากนี้กีฬาเทคบอลน่าจะเป็นที่นิยมในบ้านเรามากขึ้น
1: จริงๆกีฬาเทคบอลเนี่ยก็คือถูกบรรจุในกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้เป็นครั้งแรกแต่ว่ามันจะมีการแข่งขันทั้งหมด5เหรียญทอง5ประเภทนะครับคือเขาจะยกเว้นเฉพาะเจ้าภาพที่สามารถส่งได้ทั้งหมด5ประเภท5เหรียญไปลุ้นกันแต่ว่าชาติอื่นเนี่ยจะส่งได้แค่เต็มที่คือ3รุ่นเท่านั้นถ้าไทยเราส่งได้ทั้ง5รุ่นเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะกวาดได้ทั้ง5เหรียญทองอย่างแน่นอนแต่3เหรียญทองก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากจริงๆแต่ว่าวันนี้ไฮไลท์สำคัญอย่างที่คุณเนมได้บอกไปก็คือวอลเลย์บอล
0: ไทยพบกับจีนแต่ว่าจบวอลเลย์บอลแล้วเปิดช่อง9ของเรา 5:20 ทีมฟุตบอลหญิงไทยจะเจอกับทีมชาติเวียดนามนะคะน่าติดตามเช่นกัน
1: ฝากติดตามกันด้วยนะครับช่อง9กด30ของเราจากเรื่องของกีฬาไทยคุณผู้ชมมาดูผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมากันหน่อยทีมใหญ่ๆเขาชนะกันหมดนะโอ๊ยครับ
0: มีทีมหนึ่งเสมอ ถือว่าช้ำใจไหมเสมอจากคนไม่ได้ดูบอลมันช้ำมันน่าช้ำไหมมันน่าเจ็บช้ำมันน่าอายไหมหรือว่า
1: ไปดูทีมใหญ่เขาเตะกันดีกว่าคุณผู้ชมครับไปเริ่มกันที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อคืนเปิดบ้านเจอกับซันเดอร์แลนด์ครับแล้วเกมนี้เนี่ยโอ้โหยิงกัน5ลูกครับแมนซิตี้ได้จากเอนโซ่แฟร์นันเดสนาทีที่9มีแรยานแชกีนาทีที่29องตวนเซเมนโยนะครับแล้วก็นี่ฮะมีเออร์ลิงบราวน์ฮาลันยิงด้วยขณะที่ทางทีมเยือนเนี่ยได้2ประตูจากไบรอันบ็อบบี้นาทีที่12และ23ในลูกนี้ฮะองตวนเซเมนโยครับยิงให้ซิตี้นำห่างเป็น4-2แล้วก็ปิดท้ายลูกนี้ครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหยิงกันถล่มทลายจริงๆปิดท้ายซิตี้จากเออร์ลิงบราวน์ฮาลันอีก1คู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปเยือนฟูลแลมครับเกมนี้นี่ต้องใช้คำว่าตะกุกตะกักกันเหลือเกินครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับครึ่งแรกเนี่ยเหมือนจะดีแต่ครึ่งหลังนี่มันไปผิดฝาผิดฝั่งผิดฟอร์มกันไปหมดแล้วดูฮะมาทำเข้าประตูตัวเองจากนี่ฮะกองหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็มาได้ประตูในช่วงท้ายเกมครับจากคุณย่าครับนี่ฮะหลังจากที่เปลี่ยนแรดฟอร์ดออกครับแล้วก็เอาคุณย่าเนี่ยมาเล่นทางฝั่งซ้ายเนี่ยนะฮะก็เซฟชีวิตให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเก็บ1คะแนนสำคัญไปได้ปิดท้ายที่คู่หงแดงลิเวอร์พูลครับออกไปเยือนบอร์นมัธ

0: เกมนี้ลิเวอร์พูลก็ถือว่าเล่นกันได้อย่างยอดเยี่ยมทีเดียวบอร์นมัธก็ถือว่าเป็นทีมที่ฟอร์มดีมากครับแล้วก็มาได้ประตูขึ้นนำจากอีซักครับหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าบ้านก็พยายามที่จะโหมเกมบุกเพื่อตามตีเสมอแต่ว่าไม่สามารถทำอะไรเพิ่มเติมได้จบเกมหงแดงลิเวอร์พูลก็เก็บ3แต้มสำคัญนะครับชนะบอร์นมัธไป1ประตูต่อ0นะครับคุณผู้ชมครับ
1: ก็ถือว่ายังต้องมีให้ติดตามกันต่อนอกจากเอเชียนเกมแล้ว
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: ก็จะมีฟุตบอลด้วยเขาแข่งกันทุกวันไหมคะ
0: เออนะฮะคุณผู้ชมครับจากเรื่องของกีฬาคุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของผลงานของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่อยที่ไปรวบจับนะครับวัยรุ่นที่ไปยิงคู่อรินะครับได้อย่างทันควันทันท่วงทีเลยสาเหตุสำคัญมาจากเรื่องของชู้สาวคุณผู้ชมครับตอนแรกหลายคนเนี่ยมองว่าโอ้โหพอเป็นวัยรุ่นที่ลักษณะท่าทางที่ชาวบ้านหรือว่าคนทั่วไปเขาเรียกว่าเป็นวัยรุ่นฟอร์มช่าง
1: เหมือนเด็กช่าง
0: แต่ปรากฏว่าสาเหตุสำคัญมันมาจากเรื่องของชู้สาวนั่นเองนะครับ
1: โดยตำรวจหัวหมากค่ะก็ได้รับแจ้งเมื่อประมาณบ่ายๆของเมื่อวานนี้ก็มีเหตุชายถูกทำร้ายด้วยอาวุธปืนได้รับบาดเจ็บสาหัสก็เลยรีบเดินทางไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุเลยเพราะอย่างที่บอกไปกลัวว่าเดี๋ยวจะมีเด็กช่างนัดมาตีกันมาทำร้ายกันหรือไม่ซึ่งจุดเกิดเหตุพบนายเอกรินอายุ20ปีค่ะก็นอนอยู่บริเวณริมทางเท้ามีบาดแผลจากการถูกยิงบริเวณหน้าอกอาการสาหัสเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งปฐมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลสมิติเวชเป็นการด่วนจากการสอบถามแฟนสาวของผู้บาดเจ็บค่ะนางสาวที่คำพรก็ให้การด้วยความตื่นตกใจบอกว่าตอนที่ตนและแฟนหนุ่มกำลังขี่มอเตอร์ไซค์กำลังจะกลับบ้านนะคะได้มีกลุ่มวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์ไล่แซงมาจากด้านหลังก่อนที่หนึ่งในนั้นอยู่ดีๆก็ชักอาวุธปืนขึ้นมายิงใส่แฟนหนุ่มของตนจนล้มลงแล้วผู้ก่อเหตุก็เร่งเครื่องมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปทางถนนกรุงเทพกรีฑาหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สืบสวนสน.หัวหมากลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุค่ะแล้วก็เร่งรวบรวมพยานหลักฐานไปไล่ดูกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่ผู้ก่อเหตุหลบหนีเบื้องต้นจากการสืบสวนทราบว่าชนวนเหตุอาจเกิดจากการโต้เถียงและทะเลาะวิวาทในประเด็นเรื่องชู้สาวไม่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งเรื่องสถาบันค่ะโดยกลุ่มผู้ก่อเหตุมีทั้งหมด5คนใช้มอเตอร์ไซค์มาเป็นพาหนะ2คันคือ Honda Wave 125สีเทาดำซ้อน3กันมาและอีกคันนึงคือ Honda Click สีดำซ้อน2กันมาแน่นอนทั้งหมดมีอาวุธปืนลูกโม่และปืนไทยประดิษฐ์ที่ใช้ก่อเหตุพร้อมกระสุน
0: คือหลังจากที่ก่อเหตุเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เวลาไม่นานในการที่จะไปติดตามผู้ที่ก่อเหตุจับมาดำเนินคดีเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ลงพื้นที่ไปกดดันแล้วสุดท้ายนะครับก็สามารถจับกุมได้ยกแก๊ง5คนด้วยกันโดยหัวโจกเนี่ยคุณผู้ชมโอ้อายุอนามน้อยมากจริงๆนายบัณฑิตครับอายุ16ปีนายธนพัฒน์อายุ15ปี2คนนี้เป็นคนที่ขับขี่แล้วก็ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ Honda Click จับได้ที่คอนโดมิเนียมแห่ง1ย่านประเวศแล้วก็ไปรวบตัวอีกผู้ร่วมขบวนการก็คือนายอัตพลอายุ19ปีนายจุลจักรหรือว่านายบ่าวอายุ20ปีคนนี้ครับเป็นมือยิงถูกจับได้ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ขณะที่กำลังที่จะขึ้นรถไฟหนีกลับภูมิลำเนาและอีกหนึ่งคนในภาพที่ถูกจับได้นะครับนี่ก็คือมือยิงก็คือนายบ่าวเนี่ยกำลังจะหลบหนีกลับภูมิลำเนาเนี่ยอีกหนึ่งคนที่จับได้ชื่อว่านายณัฐเมธาอายุ19ปีทั้งหมดถูกเข้าควบคุมตัวที่สน.หัวหมากโดยเจ้าหน้าที่ก็สามารถจับทั้ง5คนเนี่ยส่งสน.หัวหมากเบื้องต้นได้มีการแจ้งข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นและร่วมกันมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตและพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับจุดจบของวัยรุ่นใจร้อนนะครับดูเอาไว้เป็นตัวอย่างจบไม่สวยสักรายเลยนะครับ
1: หมดเวลาของก้าวข่าวเช้าแล้วค่ะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนอัปเดตกระแสโลกกันต่อกับนายเวิร์สนิวค่ะวันนี้จะไปดูเหตุการณ์เตาบาร์บีคิวมันระเบิดขึ้นมาที่อินเดียต้องบอกว่ามันระเบิดจนมันทำให้เกิดไฟไหม้จากทริปฮันนีมูนที่คู่นี้เขาจะไปฉลองทริปฮันนีมูนกินบาร์บีคิวกันกลายเป็นเหตุโศกนาฏกรรมค่ะแล้วว่าเราจะลาท้ายข่าวกันด้วยภาพที่เป็นไวรัลไปทั่วโลกจากเหตุการณ์แอนดรอสทาวเซนนะคะอดีตทีมชาติอังกฤษที่ผ่านสนามมาหลายประเทศทั่วโลก
0: โชค
1: โชนหลัวเกินแต่ที่สุดกลับมาถูกรถบดขาที่สนามไทยลีกที่ปัตตานีลาไปด้วยภาพนี้นะคะเจอกันใหม่กับก้าวข่าวเช้าวันพรุ่งนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ้องแม็กฟรีฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงสกปรกแค่ไหนก้าวอยู่
1: ฉีดแรงฉีดไกลค่ะมาพร้อมกับหัวฉีดอีก7รูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉีดแบบทั่วไปฉีดแบบเส้นตรงค่ะฉีดพื้นที่แคบฉีดแบบสเปรย์ฉีดพื้นที่กว้างฉีดแบบพุ่งขึ้นและฉีดแบบหัวโฟมค่ะ
0: ใช้งานได้หลากหลายครับเครื่องเดียวก็เอาอยู่นะครับกับโปรโมชั่นวันนี้ครับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์2ขวดและมีถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีก1ชิ้นนะครับทั้งหมด 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายราคาเดียว999บาทนะครับรีบโทรด่วนครับของมีจำนวนจำกัดนะครับที่02-143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไลน์ช็อปมาเนีย
1: เพราะว่าแม็กรุ่นนี้ของปีนี้ใช้งานง่าย
2: ง่ายมาก
1: ง่ายมากน้ำหนักเบามากๆเลยทำแบตเตอรี่นะชาร์จไฟ1ครั้งใช้ได้ต่อเนื่อง45นาทีด้วยกันนะคะแล้วก็ใครที่บอกว่าอยากจะเอาไปล้างแบบหลังคาที่บ้านอ
0: ุ้
1: ยจะต้องวิ่งหาปลั๊กเอ่ยอะไรเอ่ยไม่ต้องหาไร้สายแบบนี้สะดวกปลอดภัยด้วยนะคะไม่ต้องมากังวลเรื่องของไฟรั่วนะที่สำคัญค่ะเพียงแค่มีถังน้ำกะละมังใส่ตัวกรองนี้เข้าไปค่ะก็สามารถจะใช้งานได้เลยนะคะแล้วก็ปรับหัวปรับตรงนี
2: ้
1: 7หัวสามารถฉีดได้ทุกรูปแบ
0: บ
1: ใช้งานง่ายใช้งานสะดวกค่ะ
0: ครับใช้งานได้ง่ายมากๆกับ3ขั้นตอนนะครับคุณแค่ใส่แบตเตอรี่ของเราไปแบบนี้นะครับให้มันลงล็อกนะเสร็จเรียบร้อยครับต่อสายเข้ากับตัวเครื่องนะครับให้มันลงล็อกแบบนี้แล้วเราก็ยิงนี่เองนะครับหลายคนสงสัยว่า90บาร์มันจะแรงขนาดไหนเรามาดูกันดีกว่าว่า90บาร์แบบนี้แหละก็เอาอยู่แล้วในการทำความสะอาดนะครับเราจะยิงแล้วยิงเลยนี่ไปแล้วครับนี่นะครับโอ้โหเห็นไหมฮะ
1: ตัวใหญ่กว่านี
0: ้โอ้โหใหญ่มากเลยอ่ะนี่90บาร์นะแบบนี
1: ้
0: เห็นไหมฮะ
1: เม็ดกระจายเลย
0: โอ้โหแล้วค่ะอันนี้90บาร์นะยังทำความสะอาดได้ขนาดนี้พวกคราบตะไคร่น้ำนะครับหรือพวกเศษต่างๆที่ว่าสกปรกนะครับที่เกี่ยวกับตรงพื้นเนี่ยออกแน่นอนนะครับ
1: เพราะฉะนั้นนะใช้งานได้ครอบคลุมเลยไม่ว่าจะใช้ตามบ้านหรือว่าชาวสวนชาวไร
2: ่
1: สามารถที่จะเอาอะแดปไปฉีดปุ๋ยฉีดอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะ
2: ให้ยากับต้นไม้ก็ทำได้ด้วยนะคะ
1: ถูกต้องเลยค
2: ่ะแล้ววันนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าหากคุณผู้ชมนะคะซื้อไปบอกเลยการันตีรับประกันนะคะสำหรับตัวมอเตอร์2ปีเต็มและ1เซตวันนี้ต้องบอกว่าเราไม่ได้ให้แค่ตัวปืนราคาวันนี้จากหลักพันวันนี้เหลือแค่หลักร้อยนะคะ999บาทเรายังมาพร้อมกับของแถมนะคะแบบจุก
0: ๆโอ้โหเรียกว่าวันนี้คุ้มแหละใครที่โทรทันต้องรีบโทรด่วนนะครับมันเป็นของที่หลายๆคนได้ใช้แน่นอนนะครับ
2: และเป็นของที่ต้องมี
0: ถูกต้องครับตอนนี้ใครลังเลอยู่รีบโทรด่วนนะครับเพราะหลายๆคนซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
0: เพราะว่าแม็กนะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาทเห็นอยู่แล้วเมื่อกี้นี้โอ้โหแรงเอาอยู่แน่นอนมาพร้อมกับ7หัวฉีดนะครับและมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่ให้อย่างที่บอกไปว่ามีฟรีนะครับน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์ให้2ขวดใหญ่แบบนี้เลยนะแล้วยังมีถุงมือไมโครไฟเบอร์เอาไปทำความสะอาดได้อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดด้วยนะครับทั้งเซตนี้นะครับจาก 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาสวยๆเลย999บาทนะครับแล้วก็ของมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Club ครับ
1: สุดท้ายค่ะพี่อ้อยค่ะฝากอะไรกับ Power Max หน่อยคะ
2: ได้เลยค่ะวันนี้สำหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่หมดกังวลในเรื่องของนะคะไฟรั่วไฟดูดไฟช็อตแบบนี้กับเครื่องฉีดน้ำแบบเดิมๆแล้วเราก็เปลี่ยนใหม่ดีกว่ากับ Power Max ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจะเปลี่ยนเป็นหัวฉีดตรงฉีดกระจาย7แบบ7วันก็ทำได้ wow. และยังสามารถเปลี่ยนเป็นหัวฉีดโฟมก็ได้อีกด้วยเครื่องแรงเครื่องดีแบบนี้วันนี้ต้องเลือกเลยค่ะกับ Power Max ค่ะ
0: เวลาลงแล้วนะครับเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: บชายไต้หวันฆ่าแฟนสาวชาวไทยซ่อนร่างในตู้แช่แข็งแอนดรอสทาวเซนอดีตแข้งพรีเมียร์ลีกถูกรถบดญาติชนขณะวอร์มร่างกายสื่อนอกตั้งคำถามความปลอดภัยไทยลีก
1: I love you
0: เครื่อง Neuralink เปลี่ยนคลื่นสมองเป็นเสียงพูดช่วยผู้ป่วยอัมพาตติดตามได้ใน9 World News
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ9 World News กับดิฉันวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะวันนี้เรามีหลายเรื่องราวในต่างประเทศที่น่าสนใจมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันตลอดทั้งรายการนะคะรวมทั้งเรื่องที่ดีต่อใจเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ช่วยให้คนนั้นกลับมาพูดได้หลังจากที่ไม่สามารถสื่อสารได้เป็นเวลาปีถึง2ปีค่ะแต่ว่าเรื่องแรกวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเหตุการณ์สะเทือนขวัญซึ่งเกิดขึ้นที่ไต้หวันและก็เกิดขึ้นกับสาวไทยชาวอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาค่ะหลังจากที่เธอเดินทางไปที่ไต้หวันเพื่อที่จะไปพบพูดคุยกับแฟนสาวของเธอแต่สุดท้ายแล้วเธอไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้อีกเลยด้วยเหตุที่เธอถูกฆาตกรรมที่เมืองไทจงไต้หวันค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นหลังจากที่บรรดาสื่อในไต้หวันรายงานค่ะว่าชายคนนี้ซึ่งตกเป็นผู้ต้องสงสัยนะคะชื่อนายอูค่ะอายุ43ปีเป็นพนักงานบริษัทเทคโนโลยีแห่งหนึ่งค่ะจากภาพจะเห็นได้เลยนะคะว่าเขาเนี่ยลากกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ขึ้นรถของตัวเองนะคะอันนี้เป็นภาพที่ลากออกมาจากอาคารที่พักแล้วก็นำไปขึ้นรถของตัวเองจากนั้นก็ขับรถมุ่งหน้าไปยังเมืองไทจงเหตุการณ์มันมาประเหมาะประจวบเวลาในช่วงเดียวกันกับที่สาวไทยจากจังหวัดนครราชสีมาค่ะชื่อน้องอาร์ตนะคะอายุ36ปีหรือคุณดวงพรอาจหารค่ะถูกทางครอบครัวเนี่ยนะคะขอให้ทางการนะคะช่วยติดตามค้นหาทีเพราะว่าน้องอาร์ตเนี่ยหายตัวไปนะคะหรือว่าขาดการติดต่อนะคะไม่สามารถติดต่อได้มาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยายนค่ะโดยก่อนที่น้องอาร์ตเนี่ยฮะจะเดินทางไปยังไต้หวันเธอได้บอกกับลูกพี่ลูกน้องของเธอค่ะว่าจะเดินทางไปเกาหลีนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเธออยู่ที่เกาหลีมา10ปีแล้วก็ไปที่ไต้หวันต่อค่ะแล้วก็ที่ไต้หวันเนี่ยเธอก็มีแฟนซึ่งแฟนของเธอก็คือนายอูนั่นเองนะคะจากการรายงานข่าวของสื่อไต้หวันค่ะบอกว่าคุณอาร์ตเนี่ยเป็นแฟนอยู่กับนายอูมานะคะประมาณคบกันมาได้เนี่ยประมาณปีกว่าๆแล้วค่ะแล้วก็ในระหว่างนั้นเนี่ยก็มีการติดต่อทางไกลกันตลอดในขณะที่มีการไปมาหาสู่กันนะฮะระหว่างไทยกับไต้หวันค่ะในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยนะพบว่ามีการเดินทางไปมาเนี่ยอยู่ราวๆ 4-5 ครั้งแต่ว่าครั้งล่าสุดเนี่ยค่ะคือคุณอาร์ตเนี่ยได้บอกกับลูกพี่ลูกน้องนะคะเมื่อเดือนต้นเดือนกันยายนนี่เองนะคะว่าจะไปหาแฟนที่เกาหลีนะฮะแต่ในขณะเดียวกันกลับไปพบร่างของเธออยู่ที่ไต้หวันค่ะเมื่อทางครอบครัวเนี่ยค่ะขอร้องให้ทางการช่วยสืบหาทีนะคะล่าสุดก็มีรายงานค่ะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นพบร่างของน้องอาร์ตเช่นกันแต่ว่าเป็นร่างที่ไร้ลมหายใจนะคะไม่มีวิญญาณและก็เมื่อการสอบปากคำแล้วก็ตรวจจากภาพของกล้องวงจรปิดก็พบได้ว่าชายที่ฆาตกรรมคุณอาร์ตเนี่ยก็คือแฟนหนุ่มของเธอนั่นเองค่ะก็คือนายอูนะคะพนักงานบริษัทเทคโนโลยีแห่งหนึ่งค่ะโดยในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะแล้วก็สามารถนำตัวควบคุมตัวนายอูมาสอบปากคำได้นายอูบอกว่าคุณอาร์ตเนี่ยค่ะเดินทางมาพบกับเขานะคะเพื่อที่จะมาขอยุติความสัมพันธ์โดยเธอเนี่ยเดินทางไปยังไต้หวันนะคะเมื่อวันที่2กันยายนนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยผู้ชายก็ให้ปากคำกับตำรวจนะคะว่าในระหว่างที่พูดคุยกันเนี่ยก็เกิดทะเลาะมีปากมีเสียงกันและในอู๋เนี่ยค่ะก็โดนบันดาลโทสะนะคะใช้มือเนี่ยบีบเข้าไปที่คอของคุณอาร์ตค่ะจนเธอเสียชีวิตและหลังจากนั้นในอู๋ก็นำร่างของคุณอาร์ตเนี่ยค่ะ

บรรจุลงในกระเป๋าเดินทางใบนี้นะคะแล้วก็นำขึ้นรถยนต์ค่ะจากนั้นก็นำไปใส่ในตู้แช่แข็งนะคะของบริษัทซึ่งก็ไม่มีใครสังเกตสังการนะคะเพราะว่าบริษัทที่เขาทำงานอยู่เนี่ยเป็นบริษัทที่พนักงานส่วนใหญ่นะคะทำงานจากทางไกลหรือว่าเป็น remote working นั่นเองนะคะนั่นพูดง่ายๆก็คือเป็นการ work from home แล้วค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตู้แช่แข็งนะคะซึ่งอยู่ใกล้ๆกับโต๊ะทำงานของนายอู๋จึงไม่มีใครสังเกตและไม่มีใครได้กลิ่นด้วยนะคะว่ามีกลิ่นแปลกประหลาดอะไรออกมาจากตู้แช่แข็งนั้นหรือไม่ตำรวจนะคะตอนนี้เนี่ยค่ะได้ควบคุมตัวนายอู๋แล้วแล้วก็ได้ส่งชั้นศาลแล้วด้วยนะคะซึ่งก็ล่าสุดเนี่ยมีรายงานค่ะว่าศาลเนี่ยนะคะได้สั่งใหคุมขังเอาไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะสอบปากคำต่อไปนะส่วนการดำเนินคดีเรื่องศพและเรื่องคดีเนี่ยก็จะมอบอำนาจให้กับกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศดำเนินการแทนค่ะจากการสอบสวนผู้ต้องสงสัยก็อ้างนะคะว่าตัวเขาเนี่ยคบหากันมานะคะประมาณปีหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็จากที่เมื่อสักครู่นี้ได้เรียนให้ฟังนั่นแหละค่ะว่าเขาเนี่ยบีบคอคุณอาร์ตจนเสียชีวิตนะคะจากนั้นก็ยัดใส่กระเป๋าที่เตรียมมาค่ะแล้วก็ขับรถลงใต้เป็นระยะทางเกือบ170กิโลเมตรนี่ก็เป็นเหตุน่าสะเทือนใจนะคะที่เกิดขึ้นค่ะเราจะไปกันต่อนะคะที่เรื่องของอดีตนักฟุตบอลชาวอังกฤษค่ะที่ตอนนี้มาค้าแข้งอยู่ในประเทศไทยแล้วก็อยู่กับสโมสร PT ประจวบนะคะเมื่อวานนี้กลายเป็นข่าวที่ถูกตีไปทั่วโลกเลยละค่ะหลังจากที่สื่ออังกฤษนำเรื่องนี้ออกไปขยายความต่อนะคะนั่นก็คือเรื่องของแอนดรอสทาวเซนค่ะกำลังซ้อมอยู่ในสนามดีๆปรากฏว่าเจอรถบดหญ้าขับลงไปในสนามแล้วก็ไม่ใช่บดหญ้าเพียงอย่างเดียวแต่บดลงไปบนขาของแอนดรอสทาวเซนด้วยไปดูภาพเหตุการณ์กันค่ะนี่ก็เป็นภาพเหตุการณ์นะคะที่แอนดรอสทาวเซนเนี่ยค่ะกำลังอยู่ในสนามค่ะแล้วปรากฏว่าจู่ๆนะคะรถบดหญ้าคันนี้เนี่ยก็ขับลงไปในสนามด้วยเช่นกันนะคะเมื่อมาเจอกันคือแอนดรอสเนี่ยเดินถอยหลังแบบนี้ค่ะแล้วก็เจอรถนะคะบดยาเนี่ยทับเข้าไปบนหน้าแข้งนะคะด้านซ้ายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บนะคะแต่ไม่เป็นอันตรายอะไรมากนะคะเขายังสามารถลงไปยังสนามในช่วงครึ่งหลังแล้วก็เปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ค่ะนี่เป็นเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นในเกมเยือนทีมปัตตานี FC ค่ะที่สนามกีฬาตินสูรลานนท์นะคะคลิปวิดีโอนี้กลายเป็นไวรัลค่ะหลังจากที่สื่อต่างๆนะคะได้นำออกไปเผยแพร่ทั่วโลกเลยละค่ะไม่ว่าจะเป็น The Sun The Telegraph แล้วก็ The Mirror นะคะซึ่งเป็นสื่อของอังกฤษค่ะรายงานนะคะหยิบยกประเด็นเรื่องการจัดการพื้นที่ขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเลยทีเดียวโดยบอกว่าฝ่ายจัดการแข่งขันและผู้ดูแลสนามเนี่ยไม่ควรจะอนุญาตให้เครื่องจักรหนักอย่างรถบดสนามเข้าไปในพื้นที่ในขณะที่เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่นักฟุตบอลกำลังวอร์มร่างกายอยู่เพราะว่ามันเป็นความเสี่ยงนะคะแล้วก็สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้นะคะภาพที่เกิดขึ้นนี้นะคะเกิดขึ้นท่ามกลางเสียงร้องแล้วก็ความตกตะลึงของเพื่อนร่วมทีมค่ะบางภาพนิ่งนะคะก็จะเห็นได้เลยว่าบริเวณขาด้านซ้ายรวมไปจนถึงสะโพกของแอนดรอสทาวเซนเนี่ยนะคะมีรอยฟกช้ำแล้วก็มีรอยถลอกด้วยค่ะอดีตทีมดาวเตะชาวอังกฤษนี่นะคะไม่ได้รับบาดเจ็บรุนแรงค่ะแต่ว่าเจ้าตัวนี่ก็ยังตลกได้นะคะโดยโพสต์ใน Instagram หรือว่า IG ของตัวเองค่ะคือเขาบอกว่ามาอยู่ที่ประเทศไทยนะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างอันนี้ภาพที่เห็นหน้าจอเนี่ยคุณผู้ชมก็จะได้เห็นนะคะเราต้องขออนุญาตนะคะหยิบยกมาจากหน้าแฟนเพจ Facebook ค่ะของเพจบอลไทยไม้สาดนะคะซึ่งตอนหลังเนี่ยแอนดรอสทาวเซนก็นำภาพจากบอลไทยไม้สาดเนี่ยนะคะมารีโพสต์ในหน้า IG ของตัวเองอีกครั้งนึงผ่านทางสตอรี่นะคะก็จะเห็นเป็นการ์ตูน3ช่องตามที่คุณผู้ชมได้เห็นนี่แหละค่ะเริ่มตั้งแต่มาอยู่เมืองไทยใหม่ๆไม่มีผ้าเช็ดตัวก็ต้องใช้ผ้าใช้ถุงเท้านะคะเช็ดตัวส่วนช่องที่2นะฮะก็เป็นภาพที่เขาเนี่ยกำลังเตะบอลอยู่แต่ปรากฏว่าน้ำท่วมสนามบอลส่วนช่องที่3ก็เป็นภาพเหตุการณ์ล่าสุดที่เขาเจอในระหว่างที่กำลังมาแข่งอยู่ที่เมืองไทยนั่นเองค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะใน Story IG ของทาวเซนเนี่ยค่ะเขาก็ยังได้อ้างถึงโพสต์ก่อนหน้านี้เพราะว่าเขาเนี่ยเคยบอกนะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยไปแข่งที่เมืองสโตกนะฮะแล้วก็ไปเตะกับทีมเยือนนะคะก็คือทีมที่ชื่อว่าสโตกค่ะเขาบอกว่าตอนที่เตะกับทีมสโตกซิตี้เนี่ยตอนนั้นอากาศเย็นจัดมากเลยพอมาอยู่ที่เมืองไทยก็รู้สึกดีนะเพราะว่าถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนแต่ก็มีแสงแดดที่ชอบนะคะแล้วก็มีความอบอุ่นนะคะที่ได้จากเมืองไทยอาหารก็อร่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมะพร้าวที่ตัวเองเนี่ยโปรดปรานมากนะคะภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยเขาก็ให้สัมภาษณ์กับสมาคมฟุตบอลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะพูดถึงความเป็นมานะคะทำไมถึงได้ย้ายมาอยู่ที่ประเทศไทยและทำไมถึงได้มาค้าแข้งอยู่กับทีมสโมสร
อนพีทีประจวบนะฮะแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยค่ะเจ้าตัวก็ยังบอก

อกด้วยนะคะหลังจากที่ถูกรถบดสนามบดเข้าไปแล้วเนี่ยเจ้าตัวก็ไปอ้างถึงนะฮะโพสต์ก่อนหน้านี้ที่บอกว่าอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยดีกว่าที่สโตกแต่พอหลังจากที่ถูกลดบทเข้าไปเขาบอกว่าการไปแข่งที่สโตกเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่เลยนะอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบในเชิง

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของนักกีฬาค่ะเทาเซนนั้นเป็นนักเตะตำแหน่งปีกขวามากประสบการณ์นะคะเคยค้าแข่งกับทีมดังๆในพรีเมียร์ลีกมาแล้วมากมายหลายทีมค่ะไม่ว่าจะเป็นท็อตแนมฮอตสเปอร์คริสตัลพาเลตนะฮะเอฟเวอร์ตันและลูตันทาวน์เคยติดทีมชาติอังกฤษ13นัดเคยย้ายมาค้าแข่งในไทยตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วนะคะที่อินเดียค่ะเหตุการณ์ที่คู่รักฮันนีมูนชาวอินเดียไปฮันนีมูนกันนะคะที่เขตดาร์จิลิงกลายเป็นเหตุโศกนาฏกรรมค่ะเมื่อสองคู่รักนี้กำลังนั่งปิ้งย่างกันอยู่ดีๆปรากฏว่าเตาปิ้งย่างเนี่ยเกิดไฟลุกท่วมนะแล้วก็ไหม้ลามไปจนถึงตัวเจ้าสาวได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยทีเดียวค่ะไปดูภาพเหตุการณ์กันค่ะนี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่สองสามีภรรยาที่เพิ่งจะแต่งงานกันใหม่ๆนะคะไปฮันนีมูนกันแล้วก็การปิ้งย่างเนี่ยนะคะเกิดขึ้นในระหว่างที่กำลังอยู่ในช่วงฮันนีมูนค่ะปรากฏว่าไฟเตาเนี่ยมันเริ่มมอดนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็เลยนำเอาวัตถุนะคะไวไฟมาเทลงเตาปรากฏว่าพอเทไปเท่านั้นแหละไฟลุกพึบขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ไหม้ลามไปติดตัวเจ้าสาวซึ่งก็คือผู้หญิงทำให้ผู้ชายเนี่ยต้องรีบถอดเสื้อแล้วก็ไปช่วยดับไฟให้กับแฟนสาวนะคะซึ่งกำลังดิ้นด้วยความแสบร้อนนะคะเพราะว่าถูกไฟเนี่ยคลอกเข้าไปมากถึง 60% ทั่วร่างกายจนถึงตอนนี้อาการโดยรวมเนี่ยยังสาหัสนะคะและก็แทบจะไม่รู้สึกตัวเลยละค่ะยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะคะครอบครัวของผู้เสียหายก็ร้องเรียนต่อสถานีตำรวจในพื้นที่นะคะโดยบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโฮมสเตย์เนี่ยนะคะไม่มีแม้กระทั่งถังดับเพลิงและการตอบรับและก็การแก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เป็นไปด้วยความล่าช้ามากนะคะทำให้ผู้บาดเจ็บเนี่ยต้องรอความช่วยเหลือแล้วก็กว่าจะหารถนำส่งโรงพยาบาลได้เนี่ยต้องใช้เวลานานร่วมชั่วโมงเลยทีเดียวด้านเจ้าหน้าที่ของโฮมสเตย์นะคะก็เผยนะคะบอกว่าน้ำมันที่เทลงไปเนี่ยเป็นน้ำมันก๊าซค่ะส่งผลให้ไฟเนี่ยลุกพรึบขึ้นมานะคะน้ำมันก๊าซเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะเป็นเชื้อเพลิงที่ออกแบบมาให้เผาไหม้ต่อเนื่องนะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่สาดน้ำมันก๊าซลงไปบนเตาที่มีฐานร้อนจัดๆอุณหภูมิของเตาที่สูงเกิน200องศาเซลเซียสเนี่ยค่ะจะทำให้เกิดเป็นไอนะคะแล้วก็กลายเป็นไฟลุกพรึบขึ้นได้ภายในช่วงเวลาเพียงแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นเองนี่จึงเป็นอุทาหรณ์ครั้งสำคัญนะคะที่ชี้ให้เห็นนะคะว่าเวลาที่ไฟเริ่มจะมอดลงเนี่ยควรจะใช้ฉานเติมเข้าไปมากกว่าที่จะเทวัตถุไวไฟอย่างน้ำมันก๊าซลงไปค่ะไม่อย่างนั้นแล้วจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะตอนนี้ก็ทำให้ทั่วอินเดียค่ะมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเลยทีเดียวนะคะถึงความปลอดภัยของบรรดาโฮมสเตย์ทั้งหลายที่ให้บริการปิ้งย่างนะคะหรือว่าบาร์บีคิวแต่ไม่ได้ให้ความปลอดภัยเรื่องการใช้มาตรการหรือว่าอุปกรณ์ในการป้องกันเพลิงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะเราจะไปกันต่อนะคะที่ประเทศสหรัฐค่ะคุณผู้ชมคะล่าสุดค่ะศาลของสหรัฐได้มีคำสั่งนะคะให้ Uber เนี่ยชดใช้เงินให้กับครอบครัวของหญิงสาวคนหนึ่งค่ะที่ต้องเสียชีวิตเพราะว่าถูกคนขับรถ Uber เนี่ยไล่ลงกลางทางด่วนพอลงจากรถมาแล้วปรากฏว่าโดนรถอีกคันนึงขับชนนะคะจนเธอเสียชีวิตค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้ความจริงแล้วเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2566ค่ะและนี่ก็คือหญิงสาวรายนั้นที่กำลังพูดถึงนะคะเธออายุ23ปีค่ะเอมิลี่นอร์มันดินพาร์เกอร์นะคะเธอจบมหาวิทยาลัย UCLA ค่ะเธอกับเพื่อนเนี่ยได้เรียกรถบริการ Uber นะคะหลังจากที่ออกไปดื่มกันในยามค่ำคืนค่ะแต่ว่าในระหว่างที่ใช้บริการรถ Uber เนี่ยเพื่อนสาวของเธออาเจียนนะคะคลื่นไส้ก็เลยทำให้คนขับรถเนี่ยไล่ลงจากรถไล่ตรงไหนไม่ไล่ไล่ลงในขณะที่รถเนี่ยกำลังอยู่บนทางหลวงสาย73ซึ่งก็เป็นทางด่วนนั่นแหละค่ะให้ทั้งสองคนนี้ลงจากรถนะคะโดยไม่สนใจว่าเธอเนี่ยจะต่อรถไปยังไงต่อไปนะฮะหลังจากที่ลงจากรถแล้วเนี่ยค่ะปรากฏว่าเอมิลี่ถูกรถคนอื่นค่ะแล่นเข้ามาชนจนเสียชีวิตนะฮะค่ะที่เกิดเหตุเลยทีเดียวค่ะในขณะที่ศาลนะคะก็ได้พิจารณาจากรูปคดีทั้งหมดแล้วนะคะจึงได้บังคับให้ Uber เนี่ยค่ะต้องชดใช้เงินให้กับพ่อแม่ของเอมิลี่นะคะเป็นเงินบาทราวๆ 1,300 ล้านบาทค่ะเนื่องจากว่าก่อให้เกิดเหตุนะคะผู้โดยสารต้องเสียชีวิตในระหว่างที่ใช้บริการรถ Uber ในขณะที่ Uber เนี่ยก็ไม่ยอมรับนะคำตัดสินของศาลนี้นะคะโดยบอกว่ามันเป็นเหตุที่เกิดขึ้นจากผู้ขับซึ่งเป็นผู้ที่เข้าร่วมบริการนะคะกับ Uber แต่ว่าศาลมองแล้วค่ะบอกว่าUber เนี่ยทำหน้าที่ให้บริการขนส่งสาธารณะดังนั้นแล้วจึงต้องร่วมรับผิดในฐานะผู้ขนส่งสาธารณะร่วมกันนะฮะส่วนเพื่อนของเอมิลี่คนนี้นะฮะซึ่งไม่เสียชีวิต

แต่ว่าได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็จะได้รับเงินช่วยเหลือด้วยเช่นกันนะคะเป็นเงินราว10ล้านบาทค่ะด้านพ่อแม่ก็บอกนะคะว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้อยากจะได้เงินเพื่อมาแทนชีวิตของลูกสาวหรอกนะคะแต่ว่าต้องการให้คดีนี้เนี่ยเป็นคดีสาธารณะแล้วก็สร้างความตระหนักรู้เป็นอุทาหรณ์ให้กับสังคมด้วยพร้อมทั้งบอกด้วยนะคะว่าจะเอาเงินจำนวนนี้เนี่ยไปตั้งในมูลนิธินะคะภายใต้ชื่อของลูกสาวเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาโครงการที่ปรึกษาและองค์กรที่ช่วยเหลือกลุ่ม LGBT ค่ะเราจะไปกันต่อค่ะที่ประเทศออสเตรเลียนะคะคุณผู้ชมคะถ้าหากว่าจะไปเที่ยวทะเลหรือว่าไปเล่นน้ำในทะเลออสเตรเลียต้องระวังให้อย่างหนักเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าในแต่ละปีเนี่ยมีผู้ที่ถูกฉลามโจมตีแล้วก็ถูกกัดลากลงทะเลหลายรายนะคะล่าสุดเกิดขึ้นกับชายวัย63ปีไปเล่นน้ำค่ะในทะเลห่างจากเพียงชายฝั่งเพียงแค่15กิโลเมตร15เมตรเท่านั้นเองนะคะแต่ปรากฏว่าถูกฉลามโจมตีแล้วก็ลากลงไปจนป่านนี้เนี่ยยังไม่ทราบเลยว่าชะตากรรมของเขาเป็นอย่างไรนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะนี่ก็คือโฉมหน้าของเกรกเจมส์โอเนลค่ะอายุ63ปีนะคะเป็นสมาชิกสโมสรเซิร์ฟแล้วก็มักจะมาว่ายน้ำที่หาดซอเรนโตซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมทางตอนเหนือของเมืองเพิร์ธในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียเป็นประจำค่ะแต่ว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาในระหว่างที่เขากำลังว่ายน้ำกับเพื่อนนะฮะโดยอยู่ห่างจากชายฝั่งเพียงแค่15เมตรเท่านั้นเนี่ยปรากฏว่าถูกฉลามขาวตัวนึงค่ะโผล่ขึ้นมางาบนะคะแล้วก็ลากไปไหนก็ไม่ทราบนะคะตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมทั้งเฮลิคอปเตอร์นะคะก็พยายามที่จะค้นหาร่างของเกรกอยู่นะคะเพราะว่ายังไม่พบศพค่ะเฮลิคอปเตอร์ของตำรวจนะคะตรวจพบฉลามขนาดใหญ่ความยาวประมาณ5เมตรคาดว่าเป็นฉลามขาวที่อยู่ในที่เกิดเหตุทางด้านรัฐมนตรีกระทรวงประมงของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียก็ได้ออกคำสั่งพิเศษเลยนะคะจับตายล่าฉลามขาวตัวที่ก่อเหตุซึ่งนี่ก็นับเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีค่ะที่มีการบังคับใช้มาตรการเด็ดขาดนี้ในรัฐดังกล่าวนอกจากนี้แล้วทางการท้องถิ่นก็ได้สั่งปิดชายหาดทุกแห่งที่อยู่ในความรับผิดชอบนะคะพร้อมทั้งส่งเรือและเฮลิคอปเตอร์ออกลาดตระเวนแต่อย่างไรก็ตามค่ะทางการรัฐนอร์ทเวสเทิร์นนั้นยังไม่ตัดสินใจที่จะกลับไปใช้มาตรการฆ่าฉลามนะคะแต่ว่าจะเน้นการเพิ่มใช้โดรนในการตรวจจับแล้วก็ติดแท็กฉลามเพื่อติดตามแทนค่ะเหตุการณ์นี้นะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้มีผู้ที่เสียชีวิตจากการถูกฉลามโจมตีเป็นรายที่5แล้วในปีนี้ค่ะเราจะไปกันต่อนะคะด้วยสถานการณ์ถล่มกันไปมาระหว่างยูเครนกับรัสเซียค่ะล่าสุดมีรายงานนะคะว่ายูเครนเนี่ยส่งโดรนนะคะเข้าไปถล่มโจมตีโรงกลั่นน้ำมันนะคะในรัสเซียเสียหายหนักนอกจากนี้ยังทำให้ชาวบ้านเสียชีวิตอีก2รายค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นในภูมิภาคมอสโกค่ะโดยผู้ว่าการภูมิภาคมอสโกยืนยันนะคะว่ามีผู้เสียชีวิต2คนรายแรกเป็นผู้หญิงค่ะเสียชีวิตจากการถูกโดรนตกใส่อาคารที่พักสูง3ชั้นค่ะส่วนรายที่2เป็นผู้ชายสูงอายุนะคะเสียชีวิตหลังจากที่บ้านพักของเขาเนี่ยถูกถล่มโจมตีด้วยโดนด้วยเช่นกันนะคะมีรายงานว่านอกจากนี้แล้วยังมีผู้บาดเจ็บอีกอย่างน้อยๆ20คนค่ะและชาวบ้านอีกหลายร้อยคนนะคะต้องอพยพออกจากอาคารที่พักอาศัยสูง21ชั้นนอกเขตกรุงมอสโกหลังจากที่เศษซากโดรนที่ถูกยิงนั้นตกแล้วก็ทำให้ไฟไหม้บนชั้นดาดฟ้าค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความเสียหายให้กับโครงสร้างภายในพื้นที่ของโรงกลั่นน้ำมันมอสโกด้วยนะคะซึ่งโรงกลั่นน้ำมันนี้เนี่ยก็เป็นแหล่งจัดหาพลังงานหลักของเมืองหลวงค่ะถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญ นะฮะที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันก็มีรายงานจากทางฝั่งยูเครนค่ะว่ารัสเซียเนี่ยระดมส่งโดรนแล้วก็ขีปนาวุธโจมตีแคว้นเคียฟแล้วก็ซูมีทำให้พลเรือนชาวยูเครนเสียชีวิตด้วย8รายซึ่งในจำนวนนี้ก็รวมถึงแม่ลูกเล็กอีก2คนนะคะในเมืองฟาสติฟค่ะเหตุโจมตีล่าสุดเกิดขึ้นในช่วงที่มีการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาครั้งแรกของรัสเซียนับตั้งแต่เกิดสงครามกับยูเครนดำเนินมาถึงวันสุดท้ายของการลงคะแนนส่วนสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างคู่ปรับใหม่ก็คือซาอุดิอาระเบียกับกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนนั้นก็ยังคงดำเนินอยู่ต่อไปนะคะล่าสุดค่ะกลุ่มกบฏฮูตีนะคะได้รายงานยืนยันเขาว่ายิงขีปนาวุธนำวิถีนะฮะแล้วก็ขีปนาวุธร่อนนะคะรวมทั้งโดรนเนี่ยไปโจมตีถึงในเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียถือได้ว่าเป็นการยกระดับการโจมตีถึงขั้นส่งเข้าไปโจมตีในเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียเป็นครั้งแรกค่ะนอกจากพื้นที่สำคัญซึ่งเป็นพื้นที่อ่อนไหวด้านความมั่นคงในกรุงริยาดแล้วนะคะยังได้โจมตีโครงสร้างพื้นฐานและโรงกลั่นน้ำมันของบริษัทซาอุดีอารามโกในเมืองท่ายานบูริมชายฝั่งทะเลแดงด้วยค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะกองกำลังพันธมิตรซึ่งนำโดยซาอุดีอาระเบียยืนยันค่ะว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศนั้นสามารถสกัดกั้นแล้วก็ทำลายขีปนาวุธนำวิถีของกลุ่มฮูตีได้นะคะแต่ชาวบ้านที่อยู่ในละแวก

0: พื้นที่ที่ถูกโจมตีก็บอกว่าได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นเลยนะคะแล้วก็มีกลุ่มควันไฟสีดำพุ่งขึ้นมาจากบริเวณคลังเก็บน้ำมันใกล้กับท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดส่งผลให้เที่ยวบินจำนวนมากค่ะต้องดีเลย์บ้างหรือไม่ก็ไม่สามารถจะขึ้นบินได้โชคดีที่ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะการโจมตีเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการยกระดับความรุนแรงครั้งใหญ่หลังจากที่กลุ่มฮูตีสามารถบุกยึดพื้นที่แนวชายฝั่งทะเลแดงด้านตะวันตกของเยเมนและก็ช่องแคบบับเอลมันเดบได้สำเร็จนะคะทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศของตุรกีก็บอกว่าตอนนี้ตุรกีพร้อมแล้วค่ะที่จะมอบความช่วยเหลือด้านเทคนิคและการทหารให้แก่ซาอุดิอาระเบียภายใต้ข้อตกลงที่เคยทำร่วมกันไปเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมานั่นก็คือข้อตกลงป้องกันร่วมกันแห่งเมกกะซึ่งระบุไว้เลยนะคะว่าถ้าหากว่าชาติใดชาติหนึ่งใน3ชาตินี้ซึ่งได้แก่ซาอุดิอาระเบียตุรกีนะคะแล้วก็อีกชาติหนึ่งเนี่ยถูกโจมตีด้วยอาวุธของสมาชิกประเทศใดหรือว่าเป็นประเทศอื่นนะฮะก็สมาชิกอีกที่อีกเหลือที่2อีก2ที่เหลือนะฮะก็จะถือได้ว่าเป็นการโจมตีสมาชิกร่วมกันแล้วก็จะให้ความช่วยเหลือกันอย่างถึงที่สุดค่ะด้านกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐนะคะก็ต้องออกประกาศเตือนภัยความมั่นคงขั้นสูงค่ะจากสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางนะคะพร้อมทั้งเตือนพลเมืองอเมริกันที่อยู่ในตะวันออกกลางให้เพิ่มความระมัดระวังขั้นสูงสุดเพราะว่าอาจจะมีการปิดน่านฟ้าแล้วก็ยกเลิกเที่ยวบินกระทันหันแล้วก็แนะนำให้ผู้ที่อยู่นอกพื้นที่ทบทวนการเดินทางมายังภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างจริงจังด้านโดนัลด์ทรัมป์ก็ระบุนะคะว่าให้รอฟังเหตุการณ์ล่าสุดซึ่งจะเกิดขึ้นกับอิหร่านก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะคะว่าสหรัฐจะจัดการอย่างไรกับอิหร่านค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปดูความมหัศจรรย์ของเทคโนโลยีนวัตกรรมค่ะที่สามารถช่วยให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็ไม่สามารถจะพูดคุยได้เป็นเวลาปี2ปีเนี่ยกลับมาสามารถสื่อสารกับคนรักด้วยคำพูดได้ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยุงและแมลงมอสชิลล่อยุงด้วยหลอดไฟรังสี UVA ไร้ควันไม่มีคลื่นรบกวน
1: ใช้งานง่ายน้ำหนักเบาสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายและสามารถติดตั้งได้ทั้งแบบแขวนและแบบตั้งครอบคลุมพื้นที่60ตารางเมตร
0: สามารถใช้ได้กับหลากหลายพื้นที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นบริเวณรอบบ้านห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องครัวหรือแม้แต่ในสวน
1: โปรโมชั่นวันนี้ครับม็อกชิลเครื่องดักยุงและแมลงไฟฟ้าซื้อ1ตัวแถมฟรีอีก1ตัวและยังไม่พอนะครับยังให้ไฟฉายสปอตไลท์อีก1ชิ้นและก้านไม้หอมอีก1ชุดรวมทั้งหมดในเซตนี้จากราคาปกติ 3,570 บาทแต่วันนี้เหลือเพียง990บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ Shop Media สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: คุณผู้ชมคะบริษัท Neuralink ของ Elon Musk นะคะสามารถช่วยให้ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแอนะอ่อนแรงนะสื่อสารกับคนในครอบครัวได้เป็นครั้งแรกหลังจากที่ไม่สามารถพูดได้มานานถึง 1-2 ปีไปดูกันนะคะว่าคำแรกที่เขาสื่อสารกับภรรยาของเขาคือคำว่าอะไรคะ
1: I love you
0: นี่เป็นเสียงแรกนะคะที่เคนเนธช็อกค่ะสื่อสารกับภรรยาของเขานะคะโดยที่ไม่ต้องขยับขยื่นปากเลยนะคะนี่เป็นเทคโนโลยีที่อยู่ภายใต้การทดสอบทางคลินิกค่ะที่ชื่อว่า Voice Program ของ Neuralink นะคะมุ่งเน้นการฟื้นฟูความสามารถในการสื่อสารโดยเฉพาะโดยเริ่มจากตัวชิปฝังสมองรุ่น N1 ค่ะมีขนาดประมาณเหรียญ5เหรียญซ้อนกันนะคะประกอบด้วยอิเล็กโทรดขนาดเล็กกว่าเส้นผมมนุษย์กว่า 1,000 จุดค่ะฝังลงไปในสมองส่วนควบคุมการสั่งการเคลื่อนไหวเพื่อตรวจจับสัญญาณไฟฟ้าจากการยิงของนิวรอนเมื่อผู้ป่วยคิดที่จะพูดนะคะหลังจากนั้นเนี่ย AI ก็จะเรียนรู้รูปแบบสัญญาณสมองเฉพาะตัวของผู้ป่วยแล้วก็แปลงสัญญาณความคิดเหล่านั้นให้กลายเป็นข้อความตัวอักษรโดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องขยับปากหรือว่ากล่องเสียงความสามารถพิเศษของเครื่องมือนี้ก็คือว่าเสียงที่สังเคราะห์ขึ้นมาไม่ใช่เสียงหุ่นยนต์ด้วยค่ะแต่ว่าเป็นเสียงของผู้ป่วยจริงๆเพราะว่าเขาเอาอ้างอิงเสียงมาจากไฟล์บันทึกเสียงเก่าๆของผู้ป่วยนั่นเองจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือว่าระบบของ Neuralink เนี่ยนะคะฝังไว้ใต้ผิวหนังโดยที่ไม่มีสายไฟระยงระยางออกมาภายนอกนั่นจึงหมายความว่าผู้ป่วยสามารถนำไปใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันค่ะเราจะราท้ายคลิปกันในรายการวันนี้นะคะด้วยคลิปของบรรดาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ค่ะที่โชว์เสน่ห์ความเป็นไทยนะคะใส่ชุดไทยอวดโฉมกลางกรุงลอนดอนและมาพบกับรายการ9 World News ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: ไปก่อนนะป๊อปบูสวัสดีปีใหม่ครับท่านผู้ชมครับแปลกตาจริงเดียร์เมซิ่งโชว์ในวันสงกรานต์วันนี้มีคำถามครับคำถามแรกท่านผู้ชมทราบไหมครับว่ากล้ามเนื้อหน้าท้องของคนเราส่วนบนที่สุดในศัพท์ทางการแพทย์เรียกว่าอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกหมดเวลาคำถามที่2ครับง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าสมองซีกซ้ายของคนเราศัพท์ทางการแพทย์เรียกว่าอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกหมดเวลาโอ้โหท่านผู้ชมครับเป็นลมดีกว่าอย่าว่าแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับผมเองก็ตอบไม่ได้นะครับคำถามยากๆแบบนี้แต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่ามีเด็ก7ขวบคนหนึ่งสามารถตอบคำถามอนาโตมีในร่างกายของมนุษย์เราได้หมดเลยทีเดียวโอ้โหแปลกแต่จริงครับจริงๆนะจะบอกให้
1: คุณผู้ชมครับวันนี้ป๊อปแล้วก็ทีมงานนะครับแปลกแต่จริงมากันที่บริเวณสุขสวัสดิ์นะครับที่นี่เขาบอกว่ามีเด็กอัจฉริยะนะครับที่มีความจำเนี่ยเป็นเลิศเดี๋ยวเราจะไปดูกันดีกว่าว่าแปลกแล้วก็จริงขนาดไหนครับ
2: ใช่แล้วครับ
1: พร้อมไหมแต่ละคนนี่เตรียมข้อมูลมา
3: แน่นปึก
1: แน่นปึก
2: เตรียมกำลังมาเพื่อน้องเลย
1: แล้วเรา
3: ใช้กำล
1: ัง
3: เด
1: ีย
3: วเราไม่ใช่สมองสู
1: ้แล้วที่สำคัญนะครับเรามานี่ประมาณ5คน5ลุม1ล
2: ุ
1: มเด็กด้วยเดี๋ยวรู้ว่าจะเป็นยังไง
4: แล้วตอนนี้นะครับเราก็พาทีมงานนะครับนี่ชมหน้าทีมงานนะครับมาบุกบ้านน้องคอปเตอร์กันนะครับแต่ละคนความรู้เป็นยังไงครับวันนี
5: ้มาขอน้อง
4: แต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาน้องคอปเตอร์เนี่ยมาดวลกันนะครับแล้วตอนนี้ก็เข้ามาบ้านน้องคอปเตอร์แล้วสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
4: บ้านน้องคอปเตอร์ถูกต้องใช่ไหมครับโอเ
6: ค
4: ไม่เข้าผิดหลังนะครับ
6: ใช่ครับ
4: คุณพ่อป๊อกแล้วก็คุณแม่เอ๋
6: ครับ
4: ผมเคยได้ยินกิตติศัพท์ของน้องคอปเตอร์มาว่า

0: เป็นเด็กที่มีความจำเป็นเลิศมากเขาจำอะไรได้เก่งบ้างครับคุณพ่อคุณแม่
1: เท่าที่สังเกตก็คือว่าเหมือนกับว่าตอนนั้นประมาณน่าจะสักอนุบาล3 4ขวบต่อ5ขวบเลยฮะก
0: ็
1: คือเขาก็อ่านหนังสือมาเด็กทั่วไปอ่ะแต่พอเหมือนกับว่าช่วงที่เขาเริ่มอ่านหนังสือเองได้เนี่ยเขาจะเริ่มอ่านเองอ่านได้เยอะขึ้นมีสมาธิในการอ่านนานขึ้นอะไรขึ้นถ้าเริ่มต้นก็ต้องบอกว่าเริ่มจากแผนที่โลก
0: แผนที่โลกก่อน
1: แผนที่เริ่มประเทศเมืองหลวงตำแหน่งที่ตั้งอะไรพวกนี้ครับ
0: คือจำได้หมดเลย
1: จำได้หมดเลยครับ
0: ครับคอปเตอร์สวัสดีครับสวัสดีครับคอปเตอร์ทำอะไรอยู
2: ่ที่นี่อยู
0: ่นี่แหละไดโนเสาร์อ่ะที่ตัวที่จับอยู่ชื่ออะไร
2: โคโนซ
0: าร ั
2: สคร
0: ับ โคโนซารัสแล้วตัวนี้อ่ะนี่ตัวนี้เลย
2: สเตโกซารัส
0: ถูกต้องครับ
3: ก็ตอนเด็กชอบตัวนี้ที่สุดเลย
0: ดูทรงแล้วไดโนเสาร์ท่าทางจะแกล้งน้องยากไม่ใช่เลยหรอกไม่ใช่ว่าน้องเขาเก่งในระดับหนึ่งแต่เราเนี่ย
3: ไม่รู้
0: เลย เราจะมาดูดีกว่าว่าน้องคอปเตอร์เนี่ยยังสามารถจดจำแผนที่ได้ดีหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้น้องอาจจะใช้ความจำเนี่ยไปในส่วนอื่นๆแล้วนะต้องประเทศยากๆแล้วแหละ
4: แอนติกัวแอนบาบูดา
2: ฮะ
4: เซน
2: จอนไหนเมือง
0: ห
2: ลวงค
0: ือ
2: เซนจอนอยู่ตรงนี้
0: พูดเมืองหลวงทำไมโอ้จำโอ้โหนี่แถมให้ด้วยเหรออ
2: ยู่ตรงเกาะเล็กๆตรงนี้คือเมืองเซนจอน
0: โอ้โห
4: โอ้โหนี่ก็แอนบูดานี่คือหินแล้วนะ
0: แถมเมืองหลวงให้ด้วย
4: โปโตริโก
2: ปอร์โตริโก
4: ปอร์โตริโกติ๊กตับติ
2: ๊
4: กต
2: ับ อันนี้ปอร์โตริโก
4: เมืองหลวงชื่อ
2: ซานฮวน
4: ถูกต้องครับ
0: โอ้โห
5: พี่ป๊อปขอประเทศสิขอประเทศเอง
0: ปานามา
2: อยู่ตรงนี้
0: ปานามาอยู่ในไทยก็เยอะคนเขาเต้งนั่นอ่ะ
2: เอ
0: าไม่ได้อยู่เนี่ยโอเคโอเค
2: เมืองหลวงคือปานามาซิตี
0: ้โอ้ย
5: พี่ทศขอหนึ่งประเทศพี่ทศ
6: ครับ
5: ขอหนึ่งประเทศ
0: ไม่เอาไทยนะพี่ทศ
4: ประเทศบ้านเราไง
6: ที
4: ่
6: ไหนวะ
4: คูราเซาคูราเซา
2: คูราเซาอะไร
4: ถามพี่ป๊อปก่อนคูราเซารู้จักประเทศคูราเซาไหมพี่ป๊อปรู้จักไหม
0: ไม่รู้จักครับ
2: ก็นี่ไงอยู่ตรงนี้ไง
4: ไหน
2: น
4: ี่
2: ไงเล็กๆอยู่ตรงนี้
5: เล็กจริ ง
4: อันนี้เหรอ
2: คูราเซา
4: ถูกต้อง
0: อุ้ยแป๊บนึงนะคอปเตอร์เมื่อกี้ตรงนี้อยู่ตรงไหนขอดูตรงนี้ในนี้ก่อนในลูกโลกเนี่ย
2: ตอนนี้อยู่ตรงเกาะเล็กๆตรงนี้ไง
5: อีกประเทศนึง
4: อ่ะ
5: ประเทศชาติ
2: แป๊บนึงนะ
5: ประเทศชาติ
2: อยู่ตรงนี้ใหญ่ๆนี
4: ่
1: จริงครับ
4: ไหนขอดูหน่อยพี่บอกถ่ายให้หน่อยชื่อชาติ
0: ชื่อชาร์จ
4: ชาร์จนั่นแหละ
0: อย่างนี้เราต้องมาหาแผนที่แล้วมา Google Earth ก่อนดีกว่าเทคโนโลยีเข้าช่วยมาอุรุกวัยอยู่ตรงไหนครับ
2: อุรุกวัยอยู่ตรงนี
4: ้ที่เข้าบอลโลกบ่อยๆนะ
0: โหไวมากอะไรงี้ถ้าสถานที่ท่องเที่ยวอะครับน้องคอปเตอร์รู้ไหม
2: ก็ยังรู้อยู
0: ่ยังรู้อยู่นะไปเทพีเสรีภาพ
5: เอาอย่างง่ายก่อนนะพาไปเที่ยวหน่อยสิ
4: เก
0: ี่
4: ยวแล้ว
0: โอ้โห
4: บ
0: ุ
4: คคลสำคัญของโลกได้ไหม
0: ได้อยู่เหรอโอ้โห
2: มันแบนบูเรน
4: เป็นใครครับ
2: เป็นประธานาธิบดีลำดับที่8
0: จริงป่ะ
2: จริ ง
0: ถูกต้องครับ
2: มาร์ตินแบนบูเรนโดนัลด์ครับ
4: ประธานาธิบดีคนที่เท่าไหร่
2: 45
4: ถูกต้องนะครับอันนี้รู้กันทั้งโลกเลยคร
2: ับ แฟรงลินพีเอส
0: ลำดับที่เท่าไหร่
2: แฟรงลินพีเอสลำดับที่14
0: โอ้โหถูกต้องครับ
4: มาคนสุดท้ายเหนื่อยใจแล้วจะถามดูไปหมดทุกคนเลยนี่นะครับ
2: ดวยพีไอพาวเวอร
4: ์สำเนียงก็ได้นะไม่ใช่แค่ชื่ออย่างเดียวนะประธานาธิบดีลำดับที่เท่าไหร่ครับ
2: 34
4: ของอเมริกาถูกต้องครับ
0: โอ้โหสุดยอดครับมีอะไรอีกเราจะมีบททดสอบอะไร
2: ร
0: ่างกายมนุษย์คอปเตอร์จำอะไรได้บ้าง
7: ส
6: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
7: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: เทพไทย
9: ทุกคนมานี่มามหกรรมคอนเสิร์ต9 Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิตมาเติมศิลปินที่คุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอนสนับสนุนโดยศูนย์การค้าสยามพารากอนและ
0: แผนที่แล้ว
1: จากนั้นก็มีเรื่องร่างกายมนุษย์เรื่องอนาโตมีต่าง
0: ๆเรื่อง
1: แรกก็ดูเฉพาะที่เป็นอวัยวะทั่วๆไประบบการทำงานแล้วเนี่ยแต่พอหลังจากดูระบบร่างกายเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เริ่มลงรายละเอียดก็ไปดูเรื่องกระดูก
0: เรื่องกระดูกด้วย
1: ครับตอนนี้ก็เรื่องถ้าเป็นชิ้นส่วนที่เป็นกระดูกเนี่ยจำได้หมดทุกชิ้น206ชิ้น
0: 206ชิ้นจำชื่อได้หมดด้วย
1: ชื่อที่เป็นศัพท์ทางการแพทย
0: ์ครับศัพท์ทางการแพทย์ด้วยก็คือเหมือนศัพท์ทางการนี้ใช่ไหมครับ
1: เป็นศัพท์ของคุณหมอนี่เลยฮะไม่ว่าชิ้นไหนเรียกว่าอะไร
0: ว่าวันนี้น่าจะสนุกนะครับอวัยวะน้องคอปเตอร์รู้หมดเลยป่ะครับ
2: ก็บอกว่าหมด
0: หมดเลยนะเริ่มต้นต้องประกอบจากตรงไหนก่อน
2: เริ่มตั้งแต่ตรงหัวขอบตาก่อน
0: ครับ
2: แต่ก่อนอื่นต้องมี brain stem ก่อน
0: brain stem
2: แปลว่าก้านสมอง
0: ครับ
2: แล้วก็เอ้ยนี่คือส่วน cerebrum และนี่คือ cerebrum ส่วน temporal lobe นี่คือ cerebrum แล้วนี่ก็คือ cerebrum และนี่คือ brain stem
0: ครับ
2: จากนั้นก็ใส่ตรงนี้ไว้อ
0: ันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับตรงเนี้ย
2: ตรงนี้เหรอตรงนี้ก็คือปอด
0: ปอด
2: สังเกตได้ว่าลัง
0: แล้วต่อด้วยอะไรครับ
2: หอยหลอดอาหาร esophagus
0: โอ้โห I guess this
2: esophagus
0: yeah
2: แล้วก็นี่หลอดลมก็คือ bronchus
0: นี่เหมือนเรียนวิทยาศาสตร์อยู่เลยนะครับตอนเนี้ย
2: งั้นเอาส่วนนี้ไปต่อกับตรงนี้ก่อนไม่ใช่หัวใจ
0: เรา
2: ไปต่อซ
0: ิแล้วถ้าเกิดคนไม่มีหัวใจอ่ะ
2: ก็ตายสิ สีน้ำเงินคือหลอดเลือดดำส่วนสีแดงคือหลอดเลือดแดงตามสีเลย
0: ภาษาอังกฤษของหลอดเลือดดำและหลอดเลือดแดงอ่ะ
2: ของหลอดเลือดดำคือของหลอดเลือดดำคือเวนส
0: ์ครับ
2: แล้วก็ของหลอดเลือดแดงก็คืออาร์เทอรี
0: ่จำแม่นมาก
2: ปอดลังเบรนสเต็มก็คือก้านสมองเฟเบอร์สโคลอนสมอลอินเทสไทน์เทมเพอรัลเซเรบัมส่วนเทมเพอรัลโรบ
0: โอ้โหสุดยอดครับนี่ก็คืออวัยวะของร่างกายแล้วก็เป็นระบบต่างๆน้องคอปเตอร์ก็ตอบได้แล้วกล้ามเนื้อก็ได้แล้วเหลืออีกจุดหนึ่งกระดูกที่เขาบอกว่าจำได้หมดเลยกินเนี่ยกินเนี่ย
2: ฟีเมอร์กระดูกที่ยาวที่สุดและใหญ่ที่สุด
0: คืออยู่ตรงไหนตรงนี้เหรอ
2: ใช่นี่ตรงนี้คือพาทูล่า
0: ครับ
2: และตรงนี้ก็คือซีบิล่าและนี่ก็คือทีเบียนี่คือคาลเคเลสนี่คือทาลัสนี่คือเนปิคูล่าผมและนี่ก็คิวบอยนี่ก็คิวฟอร์ทั้ง3ชิ้น
0: ครับ
2: ก็จะมีเบต้าคาร์แล้วก็มีเมตาคาร์บอลมีเซสโมยมีเซสโมยแล้วก็มีพ็อกซิมอลฟารินมิดเดิลฟารินแล้วก็เจนจอมฟาริน
0: นี่ครับเราก็พาทีมงานนะครับมาพิสูจน์กันนะครับแปลกแต่จริงคือถามว่าแปลกเนี่ยแปลกในเรื่องของอายุน้องอายุเขายังน้อยอยู่ประมาณ7ขวบครึ่งใช่ไหมครับคุณพ่อแต่ว่าความจำเนี่ยถือว่ามีความเป็นเลิศสูงมากสามารถจำได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นแผนที่ หรือว่าจะเป็นบุคคลสำคัญไดโนเสาร์คือผมรู้สึกว่าแปลกตรงที่ว่าแต่ละเรื่องที่เขาจำได้สมมติอ่ะเราจำตอนนี้แหละเราอาจจะจำได้แต่พอผ่านมา3ปีเขาเริ่มไปศึกษาข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมแต่สิ่งเก่าๆที่เขายังมีความรู้อยู่เนี่ยก็ยังสามารถจำได้ก็รู้สึกว่า

0: เป็นสิ่งที่แปลกมากถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยเขาอยากจะเก่งแบบน้องคอปเตอร์ครับคอปเตอร์มีอะไรอยากจะบอกเขาไหมให้แบบมีเทคนิคในการอ่านและจำได้ไหม
1: ก็ยังไงก็ต้องดูให้มันซ้ำๆก่อน
0: ดูให้มันซ้ำๆใช่ไหมดูเยอะๆดูซ้ำๆนะครับงั้นให้คุณพ่อคุณแม่ส่งท้ายแล้วกันถ้าเกิดแบบว่าคุณพ่อคุณแม่คนไหนที่เขาอยากจะมีลูกให้เขาแบบว่าไม่ต้องแบบความจำดีเลิศมากแบบจำได้ทุกเรื่องก็ได้แต่ว่าให้เขาสนใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือว่าเรื่องเรียนมีอะไรที่เป็นแบบว่าจุดสำคัญไหมครับ
2: ครับก็คือถ้าเกิดจะให้เด็กเขามีความจำที่ดีอะไรพวกนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือต้องเริ่มจากที่เขาได้เรียนหรือได้เล่นในสิ่งที่เขาชอบนะครับเพราะถ้าเกิดเขาเล่นในสิ่งที่เขาชอบเนี่ยเขาก็จะมีความขวนขวายมีความพยายามมีสมาธิอยู่นานๆได้เกิดว่าเอาไปบังคับในสิ่งที่เขาไม่ชอบเล่นเลยจริงๆเนี่ยมันก็จะได้แค่ไม่นานแล้วเขาก็จะเบื่อ
0: ก็เริ่มหาจากจุดที่ลูกๆชอบก่อนแล้วเราก็คอยสนับสนุนคอยซัพพอร์ตนะครับวันนี้ก็พิสูจน์แล้วว่าสุดยอดจริงๆเด็กอัจฉริยะมากนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครอบครัวของน้องคอปเตอร์ด้วยนะครับคุณป๊อปนะครับคุณแม่เอแล้วก็น้องคอปเตอร์ขอบคุณนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณครับขอบคุณนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับนี่แหละครับคุณผู้ชมเด็กอัจฉริยะแปลกแต่จริงครับ
3: น้องคอปเตอร์ครับนายจะเก่งมากเกินไปแล้วนะครับนายแน่มากนะครับถามจริงฮะคุณพ่อคุณแม่ให้น้องคอปเตอร์กินอะไรครับถึงได้ฉลาดขนาดนี้รอนะครับอีกแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเจอพัชระแสงสุริยะนะฮะตอนนี้3ขวบแล้วไม่รู้อะไรสักอย่างครับรู้จักแต่เครื่องบินครับกับไดโนเสาร์ครับ เดี๋ยวช่วงหน้านะครับจะพาไปพบกับบิงซูยักษ์ที่ว่ากันว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทุกคนต้องไปเช็คอินเป็นแหล่งท่องเที่ยวแปลกของคนชิคๆสุดยอดห้ามพลาดนะครับ
4: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
5: ปากสะอาด
6: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
4: ดีต่อเหงือกและฟัน
5: รสดีใช้ง่าย
6: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
4: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
8: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: TMMZ กล่องเพลงสบายธรรมกล่องเดียวที่รวมเสียงธรรมะบทสวดนิทานเพลงบรรเลงลูกทุ่งเพลงดังกว่า 1,300 เพลงเพื่อใจที่สบายจริงๆแค่เปิดเสียงธรรมก็มา
10: ท่านธรรมยังติสรณะธรรมนะปาทัง
9: แค่ฟังใจก็เย็นปุ่มเดียวใช้ง่ายทุกวัย
11: ฟังธรรมะก็ได้ฟังลูกทุ่งก็ได้แม่ชอบมากเลยอ่ะ
9: ของขวัญให้คนที่คุณรักกล่องเพลงสบายธรรม GMMZ เสียงดีใจดีราคาดีจากราคาปกติ 1,990 บาทเหลือเพียง890บาทรับประกัน1ปีรวมบทสวดธรรมเทศนาหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุพระมหาโพธิวงศาจารย์พระพรหมบัณฑิต
12: คนที่จะมีสุขภาพจิตดีจะต้องมีธรรมะประจำใจ
9: นิทานดังจากอาจารย์เพ็ญศรีอินทรทัศน์ทีมงานคณะเจ้าขุนทองนักพากย์ชั้นครูอาวอจิราวัตรวชิระสรัญพัฒ
13: น์ตั้งแต่นี้ต่อไปเจ้าจะมีอายุยืนยาวไม่ตายด้วยเหตุแห่งอายุสั้นอีกแล้ว
9: เพลงบรรเลงกีต้าร์หวานจากคุณชรัตเฟื่องอารมณ์นิติพงษ์ห่อนาคเรวัตพุทธินันท์ลูกทุ่งเพลงดังจากศิลปินขวัญใจมหาชนเสียงที่อยู่ในใจคนไทยมานานตายอรทัย
14: ไ
9: ทยพงศธร
15: รู้ไหม
9: มนแคนแก่นคู
15: นเจ้าตัวว่าฮักอ้า
9: สิริพรอำไพพง
16: เป็นสิ่งของ
9: หมายไทยใจตะวัน
15: ใจบ่มักดี
9: กล่องเพลงสบายธรรม GMM แต่เสียงดีใจดีราคาดีจากราคา 1,990 บาทเหลือเพียง890บาทรับประกัน1ปีโทรเลยโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569

มีความเฟี้ยวขึ้นมาทันทีนะครับถ้าหากว่าใครไปเที่ยวที่บิงซูยักษ์แห่งนี้แล้วถ่ายรูปโพสต์ลงโซเชียลมันแปลกตรงที่ว่าถ้าใครไปถ่ายรูปตรงนี้แล้วเนี่ยโพสต์ลงไปอ่ะหลายคนไม่เชื่อว่าอยู่เมืองไทยนะครับมันเฟี้ยวจริงๆ

0: คุณผู้ชมครับคือผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับด้านหลังเห็นได้ว่าเป็นหินสีขาวสวยมากๆและตรงนี้นะครับเขาบอกว่าเหมือนแกนแคนยอนของต่างประเทศเลยและนี่เป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของจังหวัดชลบุรีนะครับและในโลกโซเชียลเนี่ยโด่งดังเป็นอย่างมากและวันนี้ผมอยู่กับท่านนายกเทศมนตรีนะครับตำบลห้วยกะปิสวัสดีครับ
1: สวัสดี
0: ท่านนายกโอมใช่ไหมฮะสวัสดีครับผมในโลกโซเชียลเนี่ยมันโด่งดังมากๆคือสงสัยว่าทำไมตรงนี้ถึงเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วหินเป็นสีขาวโพลนแบบนี้ได้ครับท่านนายก
1: มันเป็นแบบธรรมชาติ
0: ครับ
1: จากว่าสัมปทานหินเนี่ยเวลาระเบิดหินก็จะมีน้ำทีพอน้ำเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยเราโลโม่เขาเลิกทำไปแล้วมันก็เลยกลายเป็นอย่างที่เราเห็น
0: ตรงนี้ทำไมน้ำถึงเป็นสีเขียวครับท่านนายก
1: เมื่อ
0: ม
1: าเมื่อมันโดนแดดนะครับ
0: ครับ
1: อากาศเอ่ยแล้วก็ทางหินด้วยน้ำมันก็เลยสะท้อนไปกลายเป็นสีเขียว
0: ครับทีนี้ผมอยากเห็นจุดแล้วครับท่านนายกว่ามันจะมีจุดหลายจุดไหมที่เขาเช็คอินสวยๆกัน
1: เดี๋ยวเราจะไปดูด้านในครับ

0: านนายกครับแล้วบริเวณตรงนี้ฮะมันมีพวกสารเคมีไหมครับ
1: ก็มาจากการระเบิดหินนะครับบางทีมีสารไซยาไนด์มีเกี่ยวกับพวกเคมีอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ซึ่งเวลาระเบิดเนี่ยก็จะระเบิดตั้งแต่ทั้งบนทั้งล่างแล้วหินก็จะถล่ม
0: มีข้อควรระวังไหมครับเกี่ยวกับพวกสารกัมมันตรังสีในบริเวณ
1: อย่าบริโภค
0: ก็คือทางที่ดีอย่าไปยุ่งกับน้ำข้างล่างดีกว่า
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่ายัง
1: มาถ่ายรูปข้างบนก็พอแล้วครับ

0: ็คือจริงๆตรงนี้ไม่ได้รถไฟไม่ทำว่าเพื่อที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยว
1: ถูกต้องครับถูกต้อง
2: เข้าก
1: ันอารม
0: ณ์อ๋อคืออย่างตรงนั้นหมู่เห็นมันมีเหมือนมีหมุดนั่นคือเอาไว้ทำอะไรฮะ
1: วัดแรงสั่น
3: แรงสั่นกลัวมันจะถล่ม
1: แปลกดีครับ
4: ก็แปลกนะคะ
5: แปลกอยู่ครับ
1: ไม่คิดว่าตอนนี้จะมีแบบที่อย่างเงี้ย
5: ดูรูปก็สวย
4: สวยมากเลยค่ะ
0: วิธีมองจากตรงนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับให้ยกดูแบบเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรอะ
1: ลาวาเหรอ
0: เป็นแกนแคนยอนสีขาว
1: แกนแคนยอนเหมือนบิงซูแล้วราดนม
0: ใช่ถึงแล้วครับบิงซู
1: บิงซูแต่ความเป็นจริงเนี่ยคื อเศษจากการผลิตจากหิน
0: ครับ
1: แล้วเหลือมาแล้วก็มาเป็นกองภูเขาแล้วบังเอิญฝนตก
0: ครับ
1: ก็เลยกลายเป็นอย่างที่เราเห็นด้านหลังนี้ก็จะเป็นเหมือนลาวาแต่สิ่งที่พึงระวังนิดนึงที่ความปลอดภัยนะครับในเรื่องของ
0: ฝุ่นละออง
1: เกี่ยวกับฝุ่นละอองครับกลัวจะเป็นเรื่องของปอดต้องระวัง
0: ก็คือสำหรับใครที่จะมาที่นี่นะก็ไม่ควรอยู่แบบว่าเวลาเป็นเวลานานๆควรมาถ่ายรูปแป๊บๆกลับเลยครับเพราะว่าถ้าอยู่นานอาจจะเกิด

0: โอ้โหท่านนายกครับจะเห็นได้ว่าธรรมชาติสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้ให้เราแบบว่าได้เห็นแบบสวยงามมากๆมันจะเป็นเนินหินนี้นะที่เหมือนแกรนด์แคนยอนแล้วตรงนู้นก็เป็นเหมือนแบบหุบเขาที่มีน้ำมรกตอยู่ข้างล่างสวยงามมากครับสำหรับตรงนี้นะฮะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่ว่ายังพูดได้ไม่เต็มปากว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็คือใครสามารถมาเที่ยวได้แต่ว่าต้องดูแลตัวเองด้วยใช่ไหมฮะท่านนายก
1: ใช่ครับ
0: ขอให้ท่านนายกฝากอะไรกับผู้ชมทางบ้านนะครับ
1: ฝากสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับที่จะมาที่นี่เราเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยนะครับในเรื่องของความสูงของด้านนู้นนะครับกับตรงนี
0: ้
1: ก
0: ็
1: จะเป็นเหมือนลาวาที่พวกเราเห็นว่าสวยงามแต่จริงๆมันก็ยังมีโอกาสลื่นก็จะเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยเป็นพิเศษครับ
0: ครับเรียกได้ว่าท่านนายกฝากนะฮะถึงความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้แต่ว่ามาได้นะครับไม่ได้ห่วงห้ามเลยมาถ่ายรูปสวยงามได้วันนี้ขอบคุณท่านนายกมากนะครับขอบคุณครับโอ้โหมันแปลกจริงๆเลย

0: ียกได้ว่าเป็นสถานที่ที่มีความสวยงามแล้วก็แปลกจริงๆนะครับหลายๆคนก็ยกให้เป็นแกรนด์แคนยอนของเมืองไทยอีกหนึ่งแห่งไปแล้วแล้วผมก็ถามทีมงานมาแล้วนะครับว่าสถานที่แห่งนี้นะครับฮอตมากๆเลยทีเดียวอ๋อมีคนไปเที่ยวเยอะไม่ใช
1: ่ร้อนมาก
0: มันร้อนมากใช่ไหมแม่มีความอินละครนิดนึงแซวเล่นนะครับเอาละครับหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเส้นทางแห่งความเชื่อมั่นสู่โอกาสของทุกคน
1: Echo Group เราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิต
2: บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักลงทุนทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Investment Minute นาทีลงทุนครับวันนี้เจอกันวันจันทร์21กันยายน2569ครับอยู่กับเรา2คนผมตั่วสุทธิวัฒน์พร้อมด้วยคุณนุ้ยสุตาใน Investment Minute นาทีลงทุนครับ
3: ค่ะเช้านี้เปิดมาเนี่ยก็ต้องเช็คการเดินทางกันก่อนเพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะเกิดเหตุที่ไฟไหม้นะคะจากไฟฟ้าลัดวงจรที่รางรถไฟสถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่เตาปูนนะคะซึ่งก็มีการเร่งดำเนินการแก้ไขเพื่อให้การให้บริการประชาชนเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดแล้ววันนี้เช้าวันจันทร์ด้วยนะคะเพราะเมื่อวานก็ปิดให้บริการบางส่วนไปนะคะเช้าวันนี้ค่ะเปิดให้บริการได้อย่างเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมนอกจากนี้ค่ะที่ติดตามกันต่อก็คือเรื่องของน้ำมันรั่วนะคะที่แถวๆพระราม3นะคะตอนนี้ก็รู้จุดแล้วกำลังแก้ไขแล้วก็ดำเนินการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกในอนาคตอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวตลอดช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่แน่นอนว่าเปิดมาสัปดาห์นี้ภาพของการลงทุนจะเป็นอย่างไรเพราะว่าหลากหลายปัจจัยเลยนะคะตะวันออกกลางเองก็ร้อนแรงด้วย
4: ใช่ครับกลับมาร้อนแรงนะครับทำให้ราคาพลังงานเนี่ยขยับขึ้นมานะครับขณะที่ฝากของแบงก์ชาติจีนเองก็คงอัตราดอกเบี้ย LPR จะส่งผลต่อกลยุทธ์การลงทุนยังไงเดี๋ยววันนี้คุยกับนักวิเคราะห์กันด้วยรวมถึงเบรกที่2ครับอยากชวนคุณผู้ชมลองติดตามเรื่องของธุรกิจครอบครัวว่ามีบทบาทสำคัญยังไงแล้วก็เตรียมพบกับสัมมนาธุรกิจครอบครัวแห่งปีที่จะเกิดขึ้นในวันศุกร์นี้กันด้วยนะครับวันนี้ลอง Facebook Live ก็มาคุยกันกับนาทีลงทุนครับเราแชร์ผ่านเซตโซเชียลมีเดียถ้าใครอยากติดตามบทวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนต่างๆติดตามได้ผ่านทาง settrade.com รวมทั้ง settrade club นะครับดูความตึงเครียดในตอนออกกลางหลังจากกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านได้เปิดฉากโจมตีซาอุดิอาระเบียด้วยขีปนาวุธแล้วก็โดรนนะครับสหรัฐได้ออกคำเตือนชาวอเมริกันทบทวนการเดินทางไปยังตอนออกกลางทั้งผู้นำสหรัฐแล้วก็อิหร่านก็ต่างขู่ว่าจะโจมตีกันอีกครั้งครับส่วนทรัมป์เองก็ลงนามบังคับใช้กฎหมายคว่ำบาตรรัสเซียขยายมาตรการคว่ำบาตรเรียกเก็บภาษีศุลกากรแล้วก็ข้อห้ามต่างๆต่อรัสเซียพร้อมทั้งต่ออยู่มาตรการคว่ำบาตรอิหร่านที่มีอยู่เดิมครับทรัมป์เรียกเก็บภาษีศุลกากรสูงสุดถึง 100% จากสินค้า5ประเทศที่นำเข้าน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียมากที่สุดครับสหรัฐบรรลุข้อตกลงกับเดนมาร์กแล้วก็กรีนแลนด์แล้วนะครับโดยข้อตกลงดังกล่าวจะเปิดทางให้สหรัฐมีอำนาจควบคุมอย่างถาวรในด้านความมั่นคงแล้วก็ความต้องการอื่นๆในกรีนแลนด์ด้วย
3: ค่ะส่วนความเคลื่อนไหวในด้าน AI นะคะที่จะมีผลไปยังหุ้นกลุ่มเทคทั่วโลกรวมถึงหุ้นที่เกี่ยวข้องในบ้านเราด้วยนะคะทางเจนเซ่นหวง CEO Nvidia เนี่ยออกมาคัดค้านการคาดการณ์ค่ะที่บอกว่า AI อาจจะนำไปสู่หายนะของมนุษยชาติยืนยันว่าเทคโนโลยีนี้ไม่ได้เป็นภัยคุกคามที่จะทำให้มนุษย์สูญพันธุ์อุตสาหกรรม AI ควรเดินหน้าและเร่งพัฒนาเทคโนโลยีให้เร็วที่สุดและไม่ควรส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยแต่ที่ซ้ำเติมความกังวลนั่นคือ Google ออกมายืนยันค่ะว่า Gemini โมเดล AI ของบริษัทได้เข้าถึงระบบ

0: ที่มีการป้องกันของบริษัท3แห่งโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะระหว่างการทดสอบความปลอดภัยทางไซเบอร์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเจมินายก็หยุดดำเนินการและร่วมมือกับบริษัทคู่ค้าด้านการทดสอบเพื่อปรับปรุงขั้นตอนการทดสอบแล้วค่ะกลับมาดูความเคลื่อนไหวในบ้านเราสัปดาห์นี้นายกเนี่ยไม่ได้อยู่เมืองไทยนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้ยังมีการประชุมครม.ค่ะคาดว่าจะมีการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสโครงการที่ได้รับความนิยมมากๆนะคะน่าจะต่อไปอีก2เดือนคือตุลาคมและพฤศจิกายนอยู่ที่ 1,000 บาทนะคะก็ต้องดูว่าจะผ่านความเห็นชอบหรือไม่และรอดูรายละเอียดที่ชัดเจนด้วยขณะที่นายกค่ะตอนนี้อยู่ญี่ปุ่นก่อนจะไปต่อที่สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่20ถึง27กันยายนนี้โดยจะเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติพร้อมกับรถโชว์ดึงดูดการลงทุนรวมทั้งเจรจาภาษีไทยสหรัฐด้วยค่ะโดยสหรัฐจะร่วมลั่นระฆังนะคะก็ถือว่าที่สหรัฐเนี่ยนายกจะต้องร่วมลั่นระฆังเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กด้วยค่ะแล้วก็มีการ MOU ร่วมกันระหว่างผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ของไทยกับนิวยอร์กมีการประชุมโต๊ะกลมกับนักลงทุนสถาบันและภาคธุรกิจระดับโลกอย่าง Jefferies Group ค่ะแล้วก็ USCC เยี่ยมชมและพบผู้บริหาร Google เพื่อดึงดูดการลงทุนด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลก็เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจครั้งนี้ค่ะส่วนช่วงนี้นะคะดูปัจจัยและความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นรอบโลกกันใน Market Update ค่ะ
1: บอนด์ยิลด์สหรัฐอายุ10ปีที่พุ่งทะลุขึ้นมา 5% นะครับก็เลยทำให้ภาพการลงทุนของตลาดหุ้นสหรัฐเป็นการปรับย่อลงไปนะครับอย่างทางดาวโจนส์ลงไป 95.40 จุดนะครับ S&P 500บวกมาเพียง 12.74 จุดแล้วก็ Nasdaq บวกขึ้นมาได้ 104.25 จุดนี่คือตัวเลขเมื่อวันศุกร์นะครับแต่ถ้าดูภาพรวมของ S&P 500แล้วก็ดาวโจนส์ถือว่าลดลงรายสัปดาห์ในสัดส่วนที่มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคมครับการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ช่วยหนุนดัชนี Nasdaq แล้วก็ S&P 500ปิดบวกนะครับแต่ความอ่อนแอของตลาดโดยรวมกดดันภาพของดาวโจนส์ให้ลดลงขณะที่ราคาน้ำมันดิบก็ลดช่วงบวกก่อนหน้านี้ครับแต่ยังยืนเหนือระดับ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่งผลให้ราคาดีเซลทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์แล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในวงกว้างโดยเฉพาะต้นทุนด้านการเกษตรและก็การขนส่งทางเรือครับตลาดการเงินประเมินว่ามีโอกาสถึง 55.4% ที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งหน้าเดือนตุลาคมครับส่วนภาพของฝั่งยุโรปนะครับเป็นการปรับย่อลงมานะครับภาพของยุโรปฟุตซี่ร้อยแต่หุ้นลอนดอนเป็นการปรับย่อลงไป 157.01 จุดเลยนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ลงไปถึง 1.45% DAX ก่อนมินิก็ลงแรงครับลงไป 412.65 จุด CAC 40ฝรั่งเศสลงไป 121.91 จุดนะครับร่วงลงจากกลุ่มรถยนต์แล้วก็กลุ่มโทรคมนาคมเจอแรงเทขายอย่างหนักนะครับขณะเดียวกันยังจับตาทิศทางราคาน้ำมันแล้วก็การตัดสินใจกำหนดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางรายใหญ่รวมถึงจับตาความเคลื่อนไหวก่อนการประชุมที่ทรัมป์แล้วก็ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนจะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ครับน้ำมันกันบ้างครับปรับย่อลงมาหลังจากจีนดำเนินมาตรการตามคำร้องของซาอุดิอาระเบียนะครับ WTI ร่วงลงไปเหรียญกับอีก61เซนต์แต่ยังยืนเหนือระดับ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะครับส่วนทาง Brent เองลงไป95เซนต์ครับอยู่ที่ 103.87 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลภาพรวมจีนตอบรับคำร้องของทางซาอุดิอาระเบียนะครับด้วยการเรียกร้องให้อิหร่านจำกัดการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันของซาอุที่ดำเนินการโดยกลุ่มกบฏฮูตีส่งผลถึงปัญหาเรื่องของการกลั่นทั่วโลกนะครับแล้วก็ราคาน้ำมันตลาดโลกเนี่ยพุ่งสูงขึ้นโดยดีเซลสหรัฐพุ่งนิวไฮไปอยู่ที่ 6.45 ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอนเบนซินไปอยู่ที่ 4.47 ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอนครับส่วนภาพของทองคำตลาดต่างประเทศครับถือว่าเป็นการปรับตัวขึ้นเป็นสัปดาห์แรกในรอบ4สัปดาห์เลยนะครับแรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ชะลอลงก็ช่วยคลายความกังวลภาพของทองคำบวกมาได้ 25.20 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะครับในส่วนของโคเม็กซ์อยู่ที่ 4,424.90 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ครับขณะเดียวกันภาพของนักทุนยังเป็นการปิดสถานะการขายช็อตของนักทุนที่เข้ามาเก็งกำไรจากสถานการณ์ที่คาดว่าราคาทองคำจะปรับตัวลงก็เลยทำให้ฝั่งของทองโคเม็กซ์บวกขึ้นมาได้นะครับส่วนราคาในบ้านเรากันบ้างนะครับในส่วนของทองคำราคาในบ้านเราเช็คภาพของทองคำสำหรับวันนี้กันเลยนะครับเพราะว่าถ้าย้อนดูเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสถานการณ์ทองตลาดโลกผันผวนแล้วก็มีปัจจัยที่เกิดขึ้นในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา

0: ทองแท่งนะครับขายออกที่บาทละ 69,650 บาทส่วนทองรูปพรรณขายออกที่บาทละ 68,850 บาทย่อลงมา200บาทต่อบาททองคำจากการประกาศของสมาคมค้าทองคำในเช้าวันนี้นะครับนี่คือภาพของทองคำในประเทศทีนี้มาดูค่าเงินบาทกันบ้างนะครับเปิดมาเช้านี้อยู่ที่ 33.34 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเล็กน้อยแทบไม่เปลี่ยนแปลงครับตลาดยังรอภาพของดัชนี PMI ของเศรษฐกิจประเทศหลักๆนะครับที่จะทยอยประกาศออกมาทางกรุงไทยGlobal Marketให้กรอบการเคลื่อนไหวเงินบาทอยู่ที่33บาท25สตางค์ถึง33บาท45สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐครับจากค่าเงินบาทมาดูกันที่ภาพของหุ้นเอเชียเช้าวันนี้กันหน่อยครับนิกเกอิแล้วก็ภาพของตลาดอื่นๆเป็นยังไงบ้างสำหรับเช้าวันนี้เนี่ยนะครับในส่วนของธนาคารกลางญี่ปุ่นมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู่ระดับสูงสุดในรอบ31ปีเลยนะครับตามรอยเฟดแล้วก็ ECB ในความพยายามที่จะมุ่งควบคุมเงินเฟ้อของตลาดโลกภาพของนิกเกอิเช้าวันนี้ก็เลยสะท้อนรับกับข่าวนี้เรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนั่นเองนะครับขณะที่ภาพรวมตลาดอื่นในเอเชียเช้าวันนี้เป็นยังไงเช็คกันเลยนะครับในส่วนของนิกเกอินะครับบวกขึ้นมาได้ 882.70 จุดบวกมา 1.38% ส่วนภาพรวมตลาดอื่นในเอเชียปัจจัยหลักๆเรื่องของตะวันออกกลางครับแล้วก็ความกังวลในการลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงประกอบกับราคาน้ำมันที่ก่อนหน้านี้พุ่งสูงขึ้นแต่ก็ทยอยปรับลงมาวันนี้เราให้น้ำหนักปัจจัยบวกปัจจัยลบนะครับก็คือทองที่บวกได้นายกเยือน3ประเทศนะครับขณะเดียวกันไทยช่วยไทยพลัสที่ครม.เตรียมที่จะต่ออายุหรือไม่อย่างไรรอจับตาประเด็นนี้ไปพร้อมกันนะครับส่วนทางคลังแล้วก็กกร.เองก็เตรียมแถลงงานใหญ่ Reinvent Thailand แต่ปัจจัยลบก็ยังมีหลายปัจจัยที่ต้องจับตาดาวโจนส์ที่ปรับย่อลงยุโรปที่ปรับลดแล้วก็น้ำมันที่ปรับย่อลงครับย้อนดูตลาดหุ้นไทยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมากันบ้างนะครับ The Hang Seng Index นะครับบวกขึ้นมาได้เพียง 0.81 จุดเท่านั้นเองนะครับสำหรับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามูลค่าการซื้อขาย 71,400 กว่าล้านดัชนีไปปิดที่ 1,584.15 จุดครับณระดับดัชนีดังกล่าวสัดส่วนของกลุ่มนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิสถาบันซื้อสุทธินะครับอันนี้เป็นภาพการลงทุนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาส่วนโปรแกรมเทรดดิ้งก็เป็นการซื้อสุทธิเช่นเดียวกันนะครับดูกันเลยครับกองทุนซื้อสุทธินะครับต่างชาติซื้อสุทธิมีฝั่งของโบรกเกอร์แล้วก็รายย่อยที่ขายสุทธิครับส่วนโปรแกรมเทรดดิ้งเป็นการซื้อสุทธิไป 2,152.27 ล้านครับหาอันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะครับก็คือนำมาด้วยเดลต้าครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเดลต้าบวกขึ้นมา1บาทต่อหุ้นไปที่248บาทต่อหุ้นนะครับ KTB ไม่เปลี่ยนแปลง TTB บวกขึ้นมา8สตางค์เท่านั้นเองนะครับส่วนปตท.สผ.บวกมา15สตางค์แล้วก็ปตท.ไม่เปลี่ยนแปลงครับนี่คือภาพรวมของตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับ
1: มาดูการประเมินหลังจากที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยไปนะคะทางแบงก์ชาติของไทยค่ะก็มองว่าส่วนต่างดอกเบี้ยไทยกับสหรัฐตอนนี้ยังไม่ได้กดดันให้เกิดการไหลออกของเงินลงทุนนะคะที่อาจจะเคลื่อนย้ายอย่างรุนแรงไหมที่มีการประเมินก่อนหน้านี้เพราะว่าให้มุมมองว่าตลาดรับรู้แนวโน้มล่วงหน้าไปแล้วค่ะส่วนเงินบาทเคลื่อนไหวมีเสถียรภาพโดยเสถียรภาพภายนอกไทยยังคงแข็งแกร่งมีเงินสำรองระหว่างประเทศสุทธิกว่า300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานและครอบคลุมหนี้ต่างประเทศระยะสั้น 2.8 เท่าทำให้ความเสี่ยงเงินทุนไหลออกรุนแรงอยู่ในวงจำกัดโดยตั้งแต่ต้นปี69เงินทุนยังไหลเข้าสินทรัพย์ไทยสุทธิราว 50,000 ล้านบาทส่วนใหญ่อยู่ในตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตรขณะที่แบงก์ชาติมองอัตราดอกเบี้ยนโยบายปัจจุบันเหมาะสมกับบริบทเศรษฐกิจไทยที่ยังฟื้นตัวต่ำกว่าศักยภาพและไม่ทั่วถึงค่ะแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือหนี้ครัวเรือนที่ล่าสุดศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยผลสำรวจครัวเรือนไทยปีนี้พบว่า 91.8% มีหนี้สินยอดหนี้เฉลี่ยต่อครัวเรือนสูงถึงเกือบ800,000บาทค่ะขยายตัวเพิ่มขึ้น 7.3% จากปีก่อนหนี้ในระบบอยู่ที่ 77.2% หนี้นอกระบบ 22.8% ภาระการผ่อนชำระเฉลี่ยเดือนละ20,000เกือบ 22,000 บาทเลยนะคะสาเหตุสำคัญมาจากภาระการเงินในครอบครัวรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายและค่าครองชีพที่สูงขึ้นจนส่งผลให้รอบ1ปีที่ผ่านมามีผู้กู้ยืมขาดหรือว่าผิดนัดชำระหนี้สูงถึง 67.5% แม้สิ้นปีนี้สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP จะมีแนวโน้มทยอยลดลงมาอยู่ที่ระดับ 84% จากความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินแต่ภาคประชาชนยังคงต้องการให้ภาครัฐเร่งออกมาตรการช่วยเหลือค่ะ ส่วนใครที่กำลังมองหานะคะบ้านมือ2ค่ะตอนนี้ทอสอจัดประมูลบ้านมือ2ครั้งที่3ประจำปี69ฉลองครบรอบ73ปีโดยนำทรัพย์ทั่วประเทศกว่า 13,000 รายการทั้งบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์บ้านแฝดอาคารพาณิชย์ที่ดินและคอนโดมิเนียมลดราคาสูงสุด 50% พร้อมโปรโมชั่นสินเชื่อดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด2ปีโดยประเมินว่าตลาดบ้านมือ2ช่วงปลายปียังมีแนวโน้มเติบโตนะคะจากอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำขณะที่บ้านมือ2มีสัดส่วนยอดโอนประมาณ 67% สูงกว่าบ้านมือ1ที่อยู่ 33% เป็นตัวเลขนี้เลยนะคะเนื่องจากราคาบ้านมือ2จับต้องได้แล้วก็มีทำเลให้เลือกหลากหลายโดยทรัพย์ที่นำมาประมูลในกรุงเทพและปริมณฑลกว่า 1,000 รายการส่วนภูมิภาคก็มีกว่า 12,000 รายการค่ะ
0: ครับส่วนภาพรวมทิศทางตลาดวันนี้เป็นยังไงนะครับคุยกับทางคุณชัยยศจีวังกูลผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บล.กรุงศรีวันนี้คุยกันนะครับสวัสดีครับคุณชัยยศครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
0: ครับสถานการณ์ตะวันออกกลางที่ยังคงตึงเครียดนะครับน้ำมันที่ยังคงอยู่ระดับสูงแล้วก็บอนด์ยูสหรัฐด้วยเดี๋ยวนะครับภาพนี้จะส่งผลต่อหุ้นไทยยังไงบ้างแล้วก็ให้กรอบการลงทุนสำหรับสัปดาห์นี้ยังไงครับ
2: ครับผมก็แน่นอนนะฮะคือเรื่องของตัวความไม่แน่นอนนะฮะตัวสงครามของระหว่างอิหร่านแล้วก็สหรัฐเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยืดเยื้อนะฮะแล้วก็ทำให้ตัวราคาน้ำมันเนี่ยมันทรงตัวระดับสูงนะครับซึ่งตรงนี้แน่นอนแล้วครับมันจะกดดันกับทิศทางของพวกกิจกรรมเศรษฐกิจต่างๆโดยเฉพาะฝั่งที่เป็นพวกขนส่งหรือว่าต้นทุนพลังงานพวกนี้มันก็จะตกขึ้นนะซึ่งมันก็มีโอกาสที่จะทำให้ตัวเงินเฟ้อนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นนะฮะซึ่งตรงนี้มันไปหนุนให้กับในส่วนของตัวบอนด์ยิลด์ฝั่งสหรัฐเนี่ยมันมีการปรับตัวขึ้นด้วยนะครับซึ่งลักษณะของตัวบอนด์ยิลด์ที่มันปรับตัวขึ้นแบบนี้มันก็ต้องบอกว่ามันไม่ค่อยเป็นดีมันไม่ค่อยส่งผลดีนะต่อทิศทางการลงทุนพวกสินทรัพย์เสี่ยงนะเนื่องจากว่าคนเขาจะมองว่าเอ๊ะฉันไม่ต้องไปเสี่ยงก็ได้นะฉันมาลงทุนในพันธบัตรก็ได้นะก็ได้ผลตอบแทนที่ถือว่าอยู่ระดับสูงตอนนี้10ปีมันอยู่ของสหรัฐประมาณ 5% นะครับเพราะนั้นถ้าเป็นแบบนี้จริงๆเนี่ยต้องบอกภาพการลงทุนของบ้านเราเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของการพักตัวต่อไปนะครับก็โดยเนี่ยเราให้กรอบนะครับของตัวทิศทางของตัวเซ็นเด็กบ้านเราเนี่ยก็คงจะให้ดูแนวรับนะครับที่บริเวณโลเดิมนะครับประมาณสัก1570นะครับส่วนกรอบด้านบนนะครับจะอยู่ที่ประมาณ1590แล้วก็1600จุดนะครับ
1: ค่ะดูมติกพช.ล่าสุดหน่อยนะคะทั้งเรื่องของค่าไฟแล้วก็ขยายโซล่าภาคประชาชนตรงนี้จะมีผลกับหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้ายังไงบ้างคะ
2: ถ้ามองในเรื่องของกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับต้องบอกว่าโซล่าภาคประชาชนเนี่ยต้องบอกว่าน่าจะไม่ได้เกี่ยวไม่ได้กระทบกับในส่วนของพวกกลุ่มโรงไฟฟ้าบ้านเรานะต้องเรียนอย่างนี้เลยนะเพราะว่าต้องบอกว่าสัดส่วนที่ผลิตได้เนี่ยต้องบอกมันยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้สูงมากนะครับแล้วก็ในส่วนของพวกกลุ่มโรงไฟฟ้าที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์บ้านเราเนี่ยเขาจะมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นอุตสาหกรรมค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นตรงนี้เชื่อว่าไม่ได้ส่งผลมากระทบต่อหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าบ้านเราในกรณีโซล่านะครับทีนี้ถามว่าโซล่าตัวนี้มันเป็นผลบวกไหมกับในส่วนของกลุ่มโรงไฟฟ้าบ้านเราที่อยู่ในตลาดพวกนี้ต้องบอกว่าบวกครับมีบวกนะครับแต่ว่าจัดส่วนรายได้ตัวนี้มันยังค่อนข้างน้อยนะครับอยู่ประมาณไม่เกิน 5% นะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องบอกว่าโดยภาพรวมมองเป็นบวกนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้บวกเยอะมากมายจนโอ้จะทำใหตัวกลุ่มโรงไฟฟ้าจากโซล่าพวกนี้มันจะวิ่งขึ้นมาแรงๆได้นะครับ
0: นะฮะดังนั้นวันนี้ขอหุ้นแนะนำแล้วก็ภาพของการลงทุนสำหรับวันนี้คุณชัยยศมองยังไงครับ
2: ได้ครับผมก็วันนี้เนี่ยเรามองไปที่ตัวกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับเนื่องจากว่าในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยภาพการส่งออกของสิงคโปร์เนี่ยออกมาโตแรงมากๆนะโดยเฉพาะพวกกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยแหละนะครับเพราะนั้นของบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่มันจะล้อกันแบบตัวเลขของการส่งออกของสิงคโปร์เหมือนกันนะเพราะว่ามันอยู่ภูมิภาคใกล้กันนะครับตัวเลขมันมักจะล้อไปทางเดียวกันนะครับเพราะนั้นตรงนี้เรามองโฟกัสในส่วนของพวกกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักเลยในวันนี้นะครับซึ่งตัวท็อปพิกของเราเนี่ยเลือกให้เป็นตัวเดลต้านะครับไตรมาส2เนี่ยอาจจะออกมาแล้วไม่ค่อยสวยนะโอ้โหนักลงทุนกังวลมากๆนะครับกำไรอยู่แค่ 6,000 กว่าล้านแค่นั้นเองนะแต่ว่าไตรมาส3เนี่ยมีโอกาสที่จะฟื้นตัวขึ้นนะครับแล้วไตรมาส4เนี่ยจะเป็นจุดที่ทางนักวิเคราะห์เราเนี่ยมองว่าน่าจะเป็นจุดสูงสุดของกำไรในปีนี้นะเนื่องจากว่าทางบริษัทเนี่ยเขาจัดการในเรื่องของ ราคาวัตถุดิบที่มันพุ่งขึ้นมาแรงๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะ

พิ่มราคาขายให้กับลูกค้าเขาได้นะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็จะทำให้มาร์จิ้นเขาเนี่ยกลับมาดีเหมือนเดิมนะครับราคาพื้นฐานนะครับของเดลต้าเนี่ยเราให้ไว้ที่320นะครับตัวอีกตัวนึงเป็นอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันครับเป็นตัวฮาน่า

0: ึ้นไปนะครับต่อแนะนำซื้อนะครับราคาพื้นฐานที่ 64.6 นะครับ
1: ก็ให้ไว้อิเล็กทรอนิกส์2ตัวเลยนะครับวันนี้ขอบพระคุณครับคุณชัยยศครับ
2: ขอบคุณมากนะ
1: ครับสวัสดีครับคุณชัยยศจากทางบล.กรุงศรีครับ
2: ค่ะเดลต้านะให้ไว้มองไว้เป้า320เลยนะตอนนี้อยู่ที่241นะคะแล้วก็หาหน้าด้วยนะคะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวค่ะแล้วช่วงหน้ามาดูธุรกิจนะคะที่จะต้องส่งต่อรุ่นสู่รุ่นทางตลาดหลักทรัพย์กำลังจะมีสัมมนาดีๆเกิดขึ้นนะคะรายละเอียดเป็นอย่างไรช่วงหน้าติดตามค่ะ
3: ตอมแยกแยะคืออะไรสำคัญยังไงกับการลงทุนเรามักตามหาคำตอบว่าอันไหนจริงอันไหนหลอกถ้าลองปรับมุมมองว่าคิดเอาไว้ก่อนว่าหลอกแล้วตามหาความจริงก่อนลงทุนแยกแยะด้วยการศึกษาให้รอบด้านมีวินัยลงทุนแล้วก็หมั่นทบทวนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงในการลงทุนของเราอย่างสม่ำเสมอในทุกการกล่าวอ้างความน่าเชื่อถือต้องเช็คจากหลักฐานที่น่าเชื่อถือด้วยเหมือนกัน
4: คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า

0: 66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
1: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
2: PTT Lubricants โฉมใหม่ปกป้องเครื่องยนต์ได้ยาวนานยิ่งกว่าเปลี่ยนเลย

0: อัพเทรนด์ลงทุนวันนี้นะคะจะชวนคุณผู้ชมที่มีธุรกิจแล้วกำลังจะส่งมอบธุรกิจให้กับทายาทรุ่นต่อไปหรือว่าในมุมของคนรุ่นใหม่ที่เตรียมรับทอดกิจการจากรุ่นพ่อรุ่นแม่เองก็ตามนะคะที่อยากได้ไอเดียบริหารความมั่งคั่งอยากชวนไปร่วมงานค่ะ The Fourth Set Annual Conference on Family Business วันศุกร์นี้แล้วนะคะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจดังนั้นวันนี้เราจะมาพูดคุยรายละเอียดงานกันนะคะกับคุณพันวดีและดาวันณ อยุธยารองผู้จัดการหัวหน้าสายงานทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณพันวดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับถามถึงไฮไลท์ในปีนี้หน่อยครับมีไฮไลท์ยังไงบ้างและความน่าสนใจในปีนี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: ค่ะสำหรับปีนี้การสัมมนาธุรกิจครอบครัวแห่งปีนะคะก็นับเป็นครั้งที่4แล้วค่ะซึ่งไฮไลท์หลักๆเนี่ยจะเป็นไฮไลท์ที่เป็นลักษณะเฉพาะของตัวสัมมนาเราที่จัดขึ้นทุกปีมาโดยตลอดนะคะก็คือจะมี2ช่วงหลักนะคะช่วงแรกเนี่ยจะเป็นช่วงเมนสเตจซึ่งปกติแล้วเราจะเชิญสปีกเกอร์ระดับเรียกว่านานาชาตินะคะระดับสากลเนี่ยมาให้ความรู้แล้วก็แชร์ประสบการณ์จากท่านนะคะซึ่งในปีนี้เนี่ยเราได้รับเกียรติจากทางMcKinsey and Company นะคะซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำทางด้านคำให้การให้คำปรึกษานะคะโดยที่ได้เชิญคุณโกแทมคำรานะคะซึ่งท่านเป็นซีเนียร์พาร์ทเนอร์แล้วก็แชร์แมนในเอเชียนะคะจะมาพูดเรื่อง Shapers and Founders นะคะ The Untold Story of Asia's Extraordinary Owner CEO ซึ่งก็จะเป็นการมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็แนวคิดจากคนที่เป็น Founder และ Entrepreneur นะคะในภูมิภาคเอเชียอันนี้ก็จะเป็นการได้เหมือนกับมีประสบการณ์สำหรับคนที่จะอยากเห็นว่าในภูมิภาคนี้นะคะเขาทำอย่างไรกันนะคะในเรื่องของธุรกิจครอบครัวอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นแชร์แมนทอล์กนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยได้รับเกียรติจากทางผู้บริหารชั้นนำของไทยนะคะก็จะมาพูดในหัวข้อ leading through uncertainty governance strategy and sustainable growth นะคะก็จะมีท่านผู้บริหารนะคะจากบริษัทชั้นนำก็คือทางคุณธีรพงษ์จันทร์สิริแล้วก็คุณปนัดสิริวัฒนภักดีนะคะแล้วก็อาจารย์กิติพงษ์เนี่ยค่ะท่านก็จะเป็นผู้ที่จะมาให้เกียรตินะคะมาร่วมในเวทีนี้นะคะในแชร์แมนทอล์กร่วมกันนะคะนี่ก็จะเป็น2เซสชั่นสำคัญนะคะที่เป็นไฮไลท์ส่วนอีกส่วนนึงก็จะเป็นช่วงบ่ายก็จะเป็นเบรกเอาท์รูมนะคะ4ห้องเลยนะคะปีนี้

0: ก็จะแยก breakout room เนี่ยออกเป็นทั้งหัวข้อสำคัญที่ปกติแล้วจะเป็นหัวข้อที่คนที่ทำธุรกิจครอบครัวเนี่ยให้ความสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ family office นะคะเรื่องของ governance and succession นะคะหรือว่าเรื่องของการสืบทอดในเรื่องของความมั่งคั่งนะคะในธุรกิจครอบครัวนะคะหรือว่า family business transformation นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจะแยกไปแต่ละห้องนะคะซึ่งก็จะได้ที่ปรึกษานะคะชั้นนำจากคนที่ดูแลในเรื่องของธุรกิจครอบครัวเนี่ยมาทั้ง4ห้องเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ค่ะของงานในปีนี้ซึ่งธีมปีนี้ก็จะเป็นธีมแกร่งข้ามรุ่นเติบโตข้ามความไม่แน่นอนนะคะ
1: อัน
0: นี้ก็จะเป็นไฮไลท์ทั้งหมดค่ะของงาน
1: ครับก็มีผู้เชี่ยวชาญระดับโลกแล้วก็นักธุรกิจชั้นนำแถวหน้าของเมืองไทยด้วยนะครับถามถึงท่านที่สนใจร่วมงานครับจะสามารถร่วมงานได้ยังไงบ้างจากช่องทางไหนบ้างครับ
0: ค่ะสามารถที่จะเข้าไปนะคะดูรายละเอียดแล้วก็ลงทะเบียนเข้าร่วมงานนะคะที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์นะคะหรือว่าอาจจะโทรมาสอบถามได้ค่ะที่ SET Contact Center นะคะ02-009-9999นะคะแล้วก็ปีนี้ต้องบอกว่าเป็นปีที่ปกติแล้วเนี่ยทุกปีเราจะมีของ เหมือนเป็นของที่ระลึกให้นะคะสำหรับปีนี้ผู้ที่ลงทะเบียนนะคะเข้าร่วมงานเนี่ยจะสามารถที่จะได้รับหนังสือ2เล่มนะคะเป็นหนังสือ6Cสูตรสำเร็จและความล้มเหลวของธุรกิจครอบครัวไทยนะคะถอดบทเรียนจากธุรกิจครอบครัวระดับโลกนะคะเขียนโดยท่านศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์อุรพีพัฒนพงศ์และอีกเล่มนึงนะคะหนังสือภูเขาไฟอยู่ในบ้านเขียนโดยคุณนวพลวิริยะกุลกิจนะคะซึ่งทั้งสองท่านก็เป็นผู้นำนะคะในเรื่องของธุรกิจครอบครัวของไทยนะคะอันก็อย่าพลาดเช่นเดียวกันค่ะ
1: ก็แนะนำลงทะเบียนไปนะครับแล้วก็เพื่อที่จะรับหนังสือด้วยย้ำคุณผู้ชมกันอีกครั้งนะครับสามารถสแกน QR Code ได้เลยนะครับซื้อบัตรได้ทาง QR Code ทางหน้าจอเลยนะครับหรือติดต่อทาง Set Contact Center ก็ได้เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ก็ได้แล้วพบกันวันที่25กันยายนนี้นะครับ
2: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณพวดีมากเลยนะคะ
1: ขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณมากค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ฟังชื่อทีมก็น่าสนใจมากๆนะคะแกร่งข้ามรุ่นเติบโตข้ามความไม่แน่นอนแล้วก็สปีกเกอร์ที่มาในระดับโลกทั้งนั้นเลยและยังมีผู้บริหารนะคะจากบริษัทในไทยเนี่ยที่จะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าอยากได้ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับว่าธุรกิจครอบครัวเนี่ยต้องก้าวผ่านวิกฤตอะไรมาบ้างก็มีอีกแหล่งข้อมูลนะคะให้เราเข้าไปดูกันนะคะทางเซตโน้ตค่ะธุรกิจครอบครัวผ่านวิกฤตเติบโตอย่างยั่งยืนทางฝ่ายวิจัยตลาดหลักทรัพย์เนี่ยได้ศึกษาบริษัทจดทะเบียนที่เป็นธุรกิจครอบครัวในช่วงปี2563ถึง2567ครอบคลุมตั้งแต่ช่วงโควิด -19 เลยนะคะจนถึงการฟื้นตัวพบว่าธุรกิจครอบครัวที่สมาชิกครอบครัวถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทหรือว่านิติบุคคลยืดหยุ่นแล้วก็คล่องตัวกว่าการถือหุ้นโดยตรงค่ะเพราะโครงสร้างโปร่งใสเปิดทางให้บริหารแบบมืออาชีพมากขึ้นและส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นหรือว่า ROE และอัตราส่วนกำไรสุทธิสูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญค่ะคะแนนบรรษัทพิบาลก็มีแนวโน้มดีขึ้นสภาพคล่องเพิ่มขึ้นและการก่อหนี้ลดลงประสิทธิภาพในการบริหาร สินทรัพย์และสินค้าคงเหลือโดยเฉพาะ inventory turnover ส่งผลต่อความสามารถในการทำกำไรมากขึ้นแล้วก็ยังมีงานศึกษาค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนช่วงปี2557ถึง2563รวม 2,030 ตัวอย่างพบว่าโดยเฉลี่ยบริษัทที่เป็นธุรกิจครอบครัวจ่ายค่าตอบแทนกรรมการน้อยกว่าบริษัทที่ไม่ใช่ธุรกิจครอบครัวค่าตอบแทนโดยกรรมการชายได้รับค่าตอบแทนสูงกว่าหญิงหลายกรณีนะคะทั้งหมดสะท้อนว่าความแข็งแกร่งของธุรกิจครอบครัวไม่ได้มาจากการเป็นธุรกิจของคนในครอบครัวเพียงอย่างเดียวแต่การมีบรรษัทพิบาลที่ดีการบริหารแบบมืออาชีพความสามารถในการปรับตัวและโครงสร้างคณะกรรมการที่หลากหลายจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวและวางรากฐานให้ธุรกิจเติบโตได้ในระยะยาวเป็นข้อมูลที่ดูเพิ่มเติมได้ทางเซ็นโนตนะคะ
1: ดูข้อมูลเพิ่มเติมมาได้นะครับและคุณผู้ชมครับเมื่อเร็วๆนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับจดทะเบียน 4DR ใหม่นะครับ 4DR ใหม่นี้เป็น DR เบอร์23ครับออกโดยบล. Invest X ้างอิง ETF ระดับโลกครอบคลุมทองคำหุ้นเทคหุ้นสหรัฐขนาดใหญ่และเซมิคอนดักเตอร์นะครับซื้อขายผ่านตลาดหุ้นไทยเป็นเงินบาทครับแล้วก็ส่งคำสั่งซื้อผ่านแอปสตรีมมิ่งเหมือนกับหุ้นไทยเลยนะครับโดยรอบ1เดือนที่ผ่านมามี DR เข้าในตลาดหลักทรัพย์รวม39หลักทรัพย์เฉพาะเดือนที่ผ่านมานะครับก็เลยทำให้ปัจจุบันนี้มี DR ที่ซื้อ

0: ายในตลาดหลักทรัพย์รวม551หลักทรัพย์มีมูลค่าซื้อขายระหว่างวันสูงถึงหลักพันล้านด้วยกันนะครับส่วนใครที่กำลังมองหาหุ้นเติบโตหรือว่าอยากได้มุมมองการต่อยอดการลงทุนวันเสาร์นี้26กันยายนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีงาน Jump Plus Investor Day 2026ครับใครอยากเข้าร่วมงานสแกน QR Code บนหน้าจอได้เลยนะครับลงทะเบียนร่วมงานฟรีภายในงานจัดเต็มด้วยมุมมองของตลาดหุ้นไทยอัปเดตเรื่องของภาพเศรษฐกิจการลงทุนกลยุทธ์การเติบโตจาก4 CEO เสวนาถอดรหัสหุ้นแบบไหนจะเป็นผู้ชนะในอีก3ปีและปิดท้ายด้วย10หุ้น Jump Plus Growth Picks นะครับ500ท่านแรกที่ลงทะเบียนและเช็คอินรับฟรีกระเป๋าผ้า Jump Plus นะครับ QR Code ขึ้นทางหน้าจอแล้วนะครับและขณะเดียวกันครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ยังคงส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับด้านการวางแผนการเงินให้แก่สมาชิกสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่ายต่อเนื่องเป็นปีที่11แล้วนะครับผ่านหลักสูตรก้าวสู่คัมภีร์พี่เลี้ยงการเงินและอัพเทรนด์ครึ่งปีหลังสร้างพอร์ตแกร่งรับมือกับความผันผวนพร้อมมอบรางวัลเกียรติคุณนำร่องประจำปี2569แก่12องค์กรที่นำแนวทางแฮปปี้มันนี่สุขเงินสร้างได้เพื่อสร้างวินัยทางการเงินภายในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมนะครับองค์กรก็ได้นำความรู้ไปต่อยอดแล้วก็วางแผนทางการเงินซึ่งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ในหัวข้อ Happy Money ครับ
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพรุ่งนี้พบกันใหม่กับนาทีลงทุนเรา2คนพร้อมทีมงานสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: วันนี้ครับกับคลาสครับโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูลครับผลิตจากไวนิลหนาเป็นพิเศษแข็งแรงทนทานรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมใช้งานได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านครับ
1: ด้านบนค่ะหุ้มด้วยผ้าจำหยี่ช่วยเพิ่มความสบายในการนอนพักผ่อนและไม่ลื่นไหลค่ะ
0: เอาละครับวันนี้นะโปรพิเศษครับกับคลาสครับโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูลนะครับวันนี้มาพร้อมกับที่เป่าลมไฟฟ้าพร้อมหมอนเป่าลมให้อีก2ใบครับทั้งหมดนี้นะฮะจากราคา 2,078 บาทครับวันนี้ให้คุณเหลือจ่ายเพียง890บาทเท่านั้นเรียกว่าโปรนี้คุ้มสุดๆเลยโทรด่วนที่021143330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ shop mania
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะกับ shop mania ค่ะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะผู้ชมค่ะใครที่มีบ้านแบบว่าพื้นที่จำกัดแต่อยากได้เฟอร์นิเจอร์สวยๆอยากมีโซฟานั่งสบายๆแต่ว่าบางทีอ่ะคือเราจะไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่อ่ะมันก็ลำบากเคลื่อนย้ายก็ยากวันนี้ค่ะเรามีโซฟาเป่าลมแบบนี
0: ้
1: พ
0: ับ
1: เก็บก็ได้เป่าลมเพียงแค่5นาทีเท่านั้นเองค่ะ
0: ครับแล้วนี่คือคลาสครับโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูลนะครับวันนี้โปรดีมากๆแถมหมอนเป่าลม2ใบและมีที่เป่าลมไฟฟ้าให้อีกนะครับทั้งหมดนี้นะครับต้องบอกว่าคุณจ่ายแค่ราคาไม่ถึง 1,890 บาทเท่านั้นนะครับใครอยากได้วันนี้ต้องรีบโทรให้ทันครับ
1: ใช่แล้วค่ะอย่างที่บอกนะว่าหลายบ้านเนี่ยพื้นที่จำกัดบางบ้านน่ะอยู่เป็นคอนโดอยู่เป็นทาวน์โฮมนะคะหรือว่าบ้านเดียวหมู่บ้านจัดสรรเดี๋ยวนี้พื้นที่ภายในบ้านห้องนั่งเล่นน่ะมีพื้นที่จำกัดแต่ว่าบางทีสมาชิกในบ้านมีเยอะหรือว่าเราอยากจะมีมุมที่นั่งเอกคเนกนั่งเล่นมือถือ iPad หรือว่านั่งอ่านหนังสือชิลๆค่ะหรือว่าแม้แต่เพื่อนๆมาบ้านคือเราไม่อยากจะซื้อเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่เพิ่มเราก็สามารถที่จะมีเป็นโซฟาเป่าลมแบบนี้นะนั่งเอกเนกที่บ้านได้จะยืดขาก็ได้หรือว่ามีหมอนเอาไว้นอนอิงก็ได้ด้วยค่ะ
0: คือเรื่องข้อดีของเขาเนี่ยในเรื่องของความเบานะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายได้สะดวกมากๆเลยจะใช้นอกบ้านก็ได้จะใช้ในบ้านก็ได้หรือแม้กระทั่งหลายๆคนเนี่ยมันมีเรื่องของปาร์ตี้เนาะเราสามารถแบบยกเข้าไปได้เลยแล้วก็เวลาเราวางในพื้นที่ในสวนเป็นพื้นที่เรียบเนี่ยมันค่อนข้างแข็งแรงตัวผมเนี่ยหนักอยู่ประมาณ80ตัวนี้รองรับน้ำหนักได้ถึง

0: 100กิโลกรัมแล้วก็เวลาเราเคลื่อนเห็นไหมฮะรู้สึกว่าเวลาเราโยกตัวเราเคลื่อนตัวเนี่ยมันไม่เคลื่อนไปไหนเลยอันนี้ค่อนข้างดีเพราะเขาทำจากวัสดุนะครับที่เป็นตัวไวนิลเนาะข้างในเป็นไวนิลขนาดหนาเลยนะผมจับดูแล้วผมรู้สึกมั่นคงมากๆแล้วด้านบนนะหุ้มด้วยกำมะหยี่นะครับกันน้ำได้ด้วยครับ
1: ใช่แล้วค่ะแต่ยังไม่พอนะบริเวณด้านข้างค่ะตรงนี้เลยเขามีเป็นช่องนะคะที่สามารถใส่แก้วน้ำได้ขวดน้ำได้เผื่อว่าบางทีอ่ะเราไปแคมปิ้งไปปิกนิกเนาะแต่ว่าบริเวณพื้นด้านข้างเนี่ยไม่สะดวกในการวางแก้วน้ำวางขวดน้ำค่ะเราก็สามารถจะวางเอาไว้บริเวณด้านข้างแบบนี้ได้ด้วยนะแล้วก็อย่างที่บอกว่าใครใส่แคมปิ้งค่ะไม่ต้องกังวลในเรื่องของกลัวว่าหินจะมาบาดหรือว่าบังเอิญว่าไปวางทับของมีคมแล้วมันจะรั่วนะตัวนี้อย่างที่ทิวบอกไว้ค่ะว่าเป็นไวนิลที่มีความหนามากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณด้านล่างค่ะเขาก็จะช่วยป้องกันในเรื่องของการเกิดรอยขีดข่วนนะหรือว่าการโดนหินได้ด้วยนะคะแล้วพอเวลาที่เรานั่งลงไปเขาเป็นระบบสุญญากาศด้านล่างเพราะฉะนั้นจะมีความมั่นคงสูงมากใครที่กังวลว่าเฮ้ยเป็นผู้ชายตัวใหญ่นั่งแล้วก็พิงไปกลัวจะหงายหลังหรือว่ามันจะเลื่อนมันจะคว่ำหรือเปล่าตัวนี้ไม่คว่ำอย่างแน่นอนค่ะ
0: แล้วใช้เวลาสูบนะครับในเรื่องของลมเข้าเนี่ยแค่ 3-5 นาทีใช้งานง่ายมากๆแล้ววันนี้โปรดีจริงๆครับหลายคนดูอยู่ตอนนี้สนใจซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอน
0: นี่ครับเป็นโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูลนะครับมาพร้อมกับหมอนเป่าลม2ใบแล้วยังมีที่สูบลมไฟฟ้าให้อีกนะครับทั้งเซตนี้จากราคาปกติ 2,078 บาทวันนี้จ่ายราคาไม่ถึงพันครับ890บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดนะ890บาทเท่านั้นโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Assai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยกับดิฉันวรรณสาสมัครสรุตค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงเรื่องของภาษีสหรัฐในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติว่าก่อนหน้านั้นได้มีการหารือกับรองผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกาและพบปะกันที่วอชิงตันดีซีมีการสรุปกรอบแล้วเพื่อที่จะไม่ทำให้อัตราภาษีของไทยสูงเกินประเทศเพื่อนบ้านและไม่เกินกรอบเดิมที่มีการเจรจาไว้อยู่ที่ 19% เรายืนยันหลักการและรายละเอียดนี้ส่วนตัวไม่ได้ติดใจอะไรพยายามจะให้ไม่เกินกรอบเดิมที่ได้ตั้งไว้อย่างไรก็ตามอาจจะขอให้นายกรัฐมนตรีเจรจาเพิ่มเติมกับประธานาธิบดีสหรัฐเพราะที่ผ่านมาไทยก็ให้ความร่วมมืออย่างดีมาโดยตลอดซึ่งความสำคัญตรงนี้ต้องเป็นในระดับผู้นำประเทศคุยกันกล้องวงจรปิดเผยขณะไรเดอร์ขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งของถูกฟอร์จูเนอร์ตัดหน้าพุ่งชนเต็มแรงใกล้ไฟแดงกรีนวิลล์อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาสภาพรถจักรยานยนต์ติดอยู่ล้อหลังของรถคู่กรณีคนขับรถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บทราบชื่อคือนายศิวกรอายุ23ปีพนักงานร้านสะดวกซื้อมีบาดแผลฉีกขาดบริเวณหน้าผากจมูกใบหน้าและรอยถลอกตามร่างกายกู้ภัยช่วยเหลือก่อนนำส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลสีคิ้วสอบถามทราบว่ารถฟอร์จูเนอร์กำลังกลับรถเพื่อข้ามไปถนนฝั่งเข้าเมืองสีคิ้วแต่ตัดหน้ารถจักรยานยนต์ที่ขับมาทางตรงในระยะกระชั้นชิดทำให้รถจักรยานยนต์เบรกไม่ทันจึงพุ่งชนเต็มแรงจนกระจกประตูแตกและรถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหายอย่างหนักก่อนที่นายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนจะเดินทางเยือนสหรัฐสัปดาห์นี้นายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐได้จัดประชุมกับนายเหอลี่เฟิงรองนายกรัฐมนตรีจีนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าของสองชาติในนิวยอร์กเพื่อปูพื้นสำหรับวาระสำคัญทางประวัติศาสตร์ระหว่างผู้นำสองชาติหลังการประชุมนายเบสเซนเผยว่าการหารือประสบความสำเร็จโดยทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญกับประเด็นทางการค้าและ AI จะพบกันอีกครั้งเพื่อหารือเพิ่มเติมด้านนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐกล่าวเช่นกัน

0: ว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นการเตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอดกอล์ฟ DP World Tour รายการ BMW PGA Championship ที่ Wentworth Cup ประเทศอังกฤษ JJ Spon นักกอล์ฟชาวอเมริกันที่อยู่อันดับ2ใน3วันสุดท้ายตามผู้นำอยู่1สโตรกก่อนที่รอบสุดท้ายจะมาโชว์สวิงได้อย่างยอดเยี่ยมทำ4เบอร์ดี้ในช่วง5หลุมสุดท้ายเก็บเพิ่ม5อันเดอร์พาร์ทำให้4วันจบที่17อันเดอร์พาร์เอาชนะมานูเอลเอลวิรานักกอล์ฟชาวสเปนไปได้2สโตรกหลังเอลวิราพลาดในช่วง2หลุมสุดท้ายทำให้จบที่15อันเดอร์พาร์ได้อันดับ2ร่วมลอรี่แมคกิลอยนักกอล์ฟชาวไอแลนด์เหนืออดีตแชมป์รายการส่งผลให้ JJ Spon คว้าแชมป์แรกของปีนี้ไปครองค่ะรับชมข่าวช่วงต่อไปในเวลาประมาณ 11 นาฬิกาสวัสดีค่ะ
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E

0: นุนโดย
1: True Line Home Next ที่สุดของเทคโนโลยีเชื่อมต่อ AI บ้านอัจฉริยะ
0: Bangkok Bank Travel Card
2: ให้เยอะจนคุณยิ้มเมืองไทยสมายคลับจากเมืองไทย

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Daily นะคะประจำเช้าของวันจันทร์ค่ะเริ่มต้นกันสัปดาห์ใหม่นะคะ21กันยายน2569ค่ะกับบรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นไทยที่ถือว่าฟื้นตัวได้ค่อนข้างจะดีนะคะเป็นการเคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวย์ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะส่วนเช้าวันนี้ก็มีการเร่งตัวปรับสูงขึ้นมาสักประมาณ 7-8 จุดนะคะภาพบรรยากาศในต่างประเทศยังคงมีปัจจัยกดดันค่ะถ้าเราดูกันนะคะจะเห็นได้ว่าเช้าวันนี้เดลต้านั้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะคะ2%นำมาต่อที่ทางด้านของท็อปไทยออยล์ค่ะที่บวกเพิ่มขึ้นมาประมาณ 3.4% นะคะภาพบรรยากาศดังกล่าวก็เลยทำให้ทิศทางของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยวินาทีปัจจุบันขึ้นมาใกล้ๆระดับ 1,600 จุดอีกครั้งโดยบวกเพิ่มขึ้นมาประมาณ 7-9 จุดค่ะส่วนสถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงเป็นที่จับตาค่ะเพราะว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีการรายงานถึงการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีนะคะที่มีการโจมตีเข้าไปในเมืองหลวงหรือว่ากรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียซึ่งประเด็นดังกล่าวเนี่ยยังคงมีการเดินหน้าโจมตีอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อที่จะพยายามนะคะหาชัยชนะแล้วก็ขัดขวางในเรื่องของการขนส่งน้ำมันแต่รายงานล่าสุดเนี่ยมีการระบุนะบอกว่าซาอุดิอาระเบียนั้นก็สามารถที่จะหลีกเลี่ยงเส้นทางต่างๆแล้วก็ส่งออกน้ำมันนะคะไปยังต่างประเทศได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นในขณะที่สถานการณ์ล่าสุดเองประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะออกมาระบุนะบอกว่าฮูตีเนี่ยยอมรับกับตนเองว่าจะไม่มีการโจมตีสหรัฐอเมริกาส่วนสัปดาห์นี้นะคะจะมีการจับตาเรื่องของการหารือผู้สุดยอดผู้นำนะคะระหว่างสหรัฐกับจีนด้วยนั่นก็คือทางด้านของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และก็ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะจะมีการเริ่มต้นหารือกันในปลายสัปดาห์นี้ภาพรวมการลงทุนต่างๆนั้นจะส่งผลอย่างไรนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินทรัพย์ต่างๆค่ะอย่างทองคำเคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวย์ 4,361 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์น้ำมันราคาล่าสุดนะคะล่นถอยลงมาค่ะเวสเท็กซัสยืนอยู่ที่98เบรนท์นะคะยืนอยู่ที่101ดอลลาร์ส่วนทางด้านของอัตราแลกเปลี่ยนนะคะเงินบาทอ่อนค่าที่ระดับ33บาท29สตางค์โดยประมาณค่ะภาพรวมต่างๆเหล่านี้นะคะให้คุณผู้ชมได้วางแผนการลงทุนกันค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปปรึกษากับนักวิเคราะห์นะคะอยากจะรบกวนคุณผู้ชมใช้เวลาสักเล็กน้อยค่ะในการทำแบบสอบถามกับเรานะคะแบบสอบถามอยู่ฝั่งนี้นะคะสแกน QR code เข้ามาค่ะแล้วก็ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของท่านนะคะหรือแม้กระทั่งสามารถแนะนำในการปรับปรุงติชมรายการเข้ามาด้วยได้เช่นเดียวกันค่ะฝากให้คุณผู้ชมทำให้เราได้มีโอกาสในการปรับปรุงรายการด้วยนะคะไปติดตามกันต่อค่ะในช่วงเทรดไทม์ค่ะ

0: เทรดไทม์เช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณพิริยพลคงวณิช IAA ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนเพื่อบริหารความมั่งคั่งจากหลักทรัพย์บัวหลวงค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: เช้านี้บัวหลวงประเมินยังไงดีครับสำหรับตลาดหุ้นไทยที่ดูเหมือนว่าจะมีสัญญาณการรีบาวขึ้นมาเหมือนกันนะครับ
3: กับก็ต้องบอกว่าภาพรวมหุ้นไทยเองก็มองอยู่ในโทนเรียกว่าผ่อนคลายขึ้นละกันครับแต่ว่าอาจจะเรียกว่าไว้ใจได้ไม่มากเท่าไหร่ก็ยังมองว่าอาจจะแกว่งตัวในกรอบครับถึงแม้ว่าตัวปัจจัยที่ผ่านมาก็เรื่องของตัวทิศทางดอกเบี้ยเฟดอาจจะดูผ่อนคลายขึ้นครับจากที่ออกมาแล้วว่าขึ้นดอกเบี้ย1ครั้งแล้วก็ดอทพลอตก็บอกว่าจะขึ้นอีก1ครั้งรวมปีนี้เป็น2ครั้งก็เรียกว่าอินไลน์กับที่ตลาดคาดไว้ก็ทำให้เราเริ่มเห็นแรงซื้อกลับสินทรัพย์เสี่ยงครับแต่มองว่าปัจจัยที่จะเป็นตัวสำคัญที่จำกัดตัวอัพไซด์ของตลาดในช่วงนี้ครับก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของตัวสงครามแหละที่ยังคงยืดเยื้ออยู่ไม่ว่าจะเป็นตัวอิหร่านหรือว่าสหรัฐหรือว่าตัวความขัดแย้งที่ต้องจับตาที่เห็นรุนแรงขึ้นมาครับไม่ว่าจะเป็นตัวเรื่องของตัวกลุ่มฮูตีที่ไปโจมตีพวกโครงสร้างพื้นฐานตัวท่อส่งของในซาอุก็ทำให้เพิ่มความเสี่ยงซัพพลายน้ำมันเพิ่มเติมครับแล้วก็ต้องบอกว่าพอภาพเป็นแบบนี้เนี่ยก็ทำให้เรียกว่าน้ำมันก็อาจจะยังเห็นยืนสูงอย่างต่อเนื่องแล้วก็เริ่มส่งผลมาที่ตัวน้ำมันในประเทศแล้วครับก็ดีเซลก็กลับมาอยู่ที่ประมาณ40บาทอีกครั้งเทียบกับก่อนสงครามเนี่ยที่ประมาณ30ก็ทำให้เรียกว่าเริ่มกลับมากังวลเรื่องของการบริโภคในประเทศเพิ่มขึ้นครับก็ถึงแม้ว่ามันจะมีเรียกว่าการอาจจะมีการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทย plus และการปีก2เดือนตุลาถึงพฤศจิกครับแล้วก็อาจจะเห็นเข้าชงเข้าครม.วีคนี้เลยสัปดาห์นี้เลยครับแต่ว่าวงเงินก็เรียกว่าใช้ประมาณ 4-5 หมื่นล้านที่เหลืออยู่นะครับแต่ว่ายังมองว่าน่าจะเป็นการเรียกว่าประคองมากกว่าเรียกว่าอาจจะเป็นการจำกัดดาวไซด์อาจจะมีเรียกว่าเบเนฟิตอาจจะช่วยเหลือได้ไม่มากนักเท่าไหร่ครับแต่ว่าก็อาจจะมีแรงหนุนสำคัญจากเรื่องของว่าการเข้าสู่ไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวไทยในช่วงไตรมาส4ครับซึ่งภาพทั้งหมดเนี้ยเราเห็นสะท้อนมาในเรียกว่าทิศทางการประมาณการกำไรของเซ็ตในช่วงที่ผ่านมาครับเรียกว่าถึงแม้ว่าปรับขึ้นอยู่นะก็เดือนกันยาเนี่ยยังเห็นปรับกำไรขึ้นอีกประมาณเปอร์เซ็นต์นึงก็จากต้นปีปรับขึ้นมาแล้ว 16% ครับแต่ว่ากลุ่มที่ปรับขึ้นเนี่ยหลักๆมันไปกระจุกอยู่แค่ตัวพลังงานกับปิโตรครับแต่กลุ่มพวกอื่นๆที่ต้นทุนเป็นน้ำมันพวกปั๊มน้ำมันโรงไฟฟ้า SPP ต่างๆหรือว่ากลุ่มที่อ่อนไหวต่อภาคต่อธุรกิจต่อเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นตัวอสังหาก็เห็นปรับลงอย่างต่อเนื่องครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นภาพคร่าวๆของตลาดในช่วงนี้ครับ
0: ค่ะส่วนภาพของบอนด์ยิลด์ราคาก็ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงได้เช่นเดียวกันบอนด์ยิลด์ระยะสั้นเนี่ยเริ่มมีการเร่งตัวสูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะมองภาพนี้ยังไงล่ะคะ
3: ครับก็เรียกว่าอันนี้ก็อาจจะต่อเนื่องมาจากที่ตัวราคาน้ำมันแหละครับที่พอราคาน้ำมันยืนสูงแล้วก็ทำให้คนมองว่าภาพของตัวดอกเบี้ยก็อาจจะยืนสูงอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็เรียกว่าอาจจะกดดันในเชิงของ valuation ของเรียกว่าสินทรัพย์เสี่ยงได้ครับแต่ว่าถ้าเรามองภาพในอดีตละกันคนอาจจะถามว่าช่วงที่เรียกว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ยแล้วไทยเนี่ยต้องขึ้นดอกเบี้ยตามหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าอันเนี้ยอาจจะมองว่าด้วยภาพเศรษฐกิจปัจจุบันเงินเฟ้อปัจจุบันที่เราอาจจะไม่ได้มีปัญหาที่ต้องสกัดเงินเฟ้อเหมือนตัวสหรัฐเพราะฉะนั้นภาพของตัวเรียกว่าการขึ้นดอกเบี้ยของไทยคิดว่าอาจจะยังไม่ขึ้นครับแต่ว่าอาจจะโดนกดดันในเรื่องของตัวบอนด์ยิลด์ที่อยู่ในระดับสูงต่อเนื่องครับ
1: ครับผมผู้แนะนำเช้านี้เป็นตัวไหนบ้างครับ
3: ครับก็ในภาพของเชิงกลยุทธ์ละกันก็ช่วงนี้ต้องเป็นเรียกว่าเป็น selective ละกันครับก็มองไปข้างหน้าเดี๋ยวเดือนข้างหน้าเองจะเริ่มเข้าสู่ earning season แล้วก็เน้นพวกหุ้นที่กำไรน่าจะดีละกันครับเช่นถ้าเกิดตัวค้าปลีกก็อาจจะเป็นตัว CRC ตัวกลุ่มเครื่องดื่มก็ยังชอบเป็นตัวคาราบาวครับถ้าเกิดเป็นท่องเที่ยวตัวโรงแรมก็เป็นตัว AWC ที่เราเห็นรายได้ต่อห้องพักช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาหรือว่าโตแรงสุดในกลุ่มเลยแล้วก็ตัวถ้าเป็นกลุ่มนิคมก็จะเป็นอมตะที่เราเห็นการโอนที่ดินเนี่ยเรียกว่ากระจุกในพื้นที่แถวพวกชลบุรีก็ราคาสูงก็น่าจะหนุนมาจิ้นด้วยในช่วงกำไรไตรมาส3ครับแล้วก็สุดท้ายตัวการกุลอันเนี้ยได้รับประโยชน์จากตัวโครงการติดโซล่าครัวเรือนด้วยครับ
0: ค่ะ
1: ครับทำไมในกลุ่มที่แนะนำไม่มีกลุ่มปิโตหรือว่าอิเล็กทรอนิกส์ที่วันนี้ขึ้นแรงเลยล่ะครับ2กลุ่มนี้อาจจะต้องเรียกก่อนเหรอครับ
3: ครับจริงๆอ่ะกลุ่มนี้ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มที่น่าจะ let profit run ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดให้เรียกว่าเข้าไปใหม่ก็อาจจะเรียกว่าอยู่ในโซนที่ค่อนข้างสูงแล้วเหมือนกันครับ
0: ค่ะสำหรับกลุ่มโรงกลั่นราคาที่ก่อนหน้านี้ได้รับผลกระทบจากกรณีที่ภาครัฐอาจจะมาคุมราคาเนี่ยนะคะตรงนี้ลดผลกระทบเรื่องนี้ไปแล้วเรียบร้อยเหรอคะ
3: ครับจริงๆภาพที่ออกมาจริงๆเรียกว่าราคาหุ้นที่มันปรับลงมามันถือว่า price in ไปแล้วพอสมควรนะครับแล้วก็แต่ยังไงก็ตามด้วยภาพของตัว

0: ตัวค่าการกลั่นละกันที่มันยืนสูงก็ยังมองว่าน่าจะเป็นจุดที่เรียกว่าจำกัดดาวไซด์ของกลุ่มนี้ได้ครับแต่ไงก็กลุ่มนี้ต้องบอกว่าเทรดด้วยความระวังละกันเพราะว่าตัวมาตรการต่างๆก็มีโอกาสจะมาอีกครับ
1: ค่ะสอบถามตัวนี้ดีกว่านะคะ AAV Air Asia เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ร่วงแรงมากวันนี้เริ่มมีการรีบาวกลับเล็กน้อยสถานการณ์ในเรื่องของการประกาศเกี่ยวกับเส้นทางการบินต่างๆมันกระทบต่อการดำเนินงานของเขามากน้อยแค่ไหนล่ะคะ
0: ครับจริงๆก็เรียกว่าเขาออกมาชี้แจงแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นเรียกว่าที่กังวลกัน AAV ของกลุ่มของต่างประเทศหรือว่าของไทยเองอาจจะเป็นการแยกบัญชีกันแล้วก็ของขาของในประเทศต้องบอกว่าเขายังชี้แจงว่าภาพของตัวเรียกว่าสถานะทางการเงินละกันก็ยังคงแข็งแกร่งครับแต่ว่าอันนี้อาจจะให้เป็นความเสี่ยงมองไปไกลๆละกันว่าในภาพที่กลุ่มอ่อนแอก็อาจจะกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันในอนาคตได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็อันนี้ก็ต้องเรียกว่ารอประเมินต่อไปครับ
2: ครับผมได้เลยครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: จากหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับตัวที่จะขึ้นมาแรงในช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโรงกลั่นปิโตแล้วก็ตัวของอิเล็กทรอนิกส์อย่างเลทโปรฟิตรันได้ส่วนหุ้นแนะนำเนี่ยแนะนำเป็น5ตัวครับ CRC คาราบาวกรุ๊ป AWC อมตะแล้วก็กันกุลครับ
1: ไปดูหุ้นแนะนำที่รวบรวมมาฝากกันจากทางรายการกันบ้างค่ะกสิกรไทยมองไปที่ SCGP แล้วก็ WHA ค่ะ
2: ไทยชอบพีอาร์ไนแล้วก็ปูนซีเมนต์ไทยครับ
1: ฟิลิปให้ไว้ที่กันกุลค่ะ
2: ต้องบอกว่าในช่วงหน้านะครับยังคงมีความพยายามจากหลายๆหน่วยงานนะครับที่จะมีการดันธุรกิจใหม่ๆเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยจะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาติดตามกันครับ
3: เรารู้ว่าทุกคนมีความฝันและต่างมีเป้าหมายใหญ่ที่อยากไปให้ถึงSCB AI First Bank นำเทคโนโลยี AI มายกระดับทุกการใช้งานให้ง่ายและสบายกว่าที่เคยด้วยเทคโนโลยีที่ผสานกับความเข้าใจสร้างความสุขได้ไม่รู้จบ SCB Digital Bank with Human Touch เข้าถึงใจเข้าถึงคุณ
4: ลืมจริงๆด้วยเฮ้ยเอมี่ปิดอุปกรณ์ทุกอย่างให้หน่อย
5: ได้เลยค่ะ
6: ด้วยเทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็กซ์
7: Money Expo อุดรธานีครั้งที่13 AI Wealth Creation ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยพลัง AI ลงทุนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมทองคำเงินฝากดอกเบี้ยสูงสลากออมทรัพย์พบสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยต่ำประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ 9-11 ตุลาคมนี้ที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรจัดโดยการเงินธนาคาร
8: พี่หนุ่มกำลังส่งไฟไป
4: โอ้โหไฟใหญ่มากเอ้า
6: ทุกสถานการณ์ไม่สะดุดด้วยไฮบริดเราเตอร์2ระบบสลับสัญญาณอัตโนมัติให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็กซ์
4: ลืมจริงๆด้วยเฮ้ยเอมี่ปิดอุปกรณ์ทุกอย่างให้หน่อย
5: ได้เลยค่ะ
6: ด้วยเทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็กซ์
7: Money Expo อุดรธานีครั้งที่13 AI Wealth Creation ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยพลัง AI ลงทุนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมทองคำเงินฝากดอกเบี้ยสูงสลากออมทรัพย์พบสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยต่ำประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ 9-11 ตุลาคมนี้ที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรจัดโดยการเงินธนาคาร
4: ลืมจริงๆด้วยเฮ้ยเอมี่ปิดอุปกรณ์ทุกอย่างให้หน่อย
5: ได้เลยค่ะ
6: ด้วยเทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็กซ
1: ์สนับสนุนโดย
9: ทูออนไลน์โฮมเน็กซ์ที่สุดของเทคโนโลยีเชื่อมต่อ AI บ้านอัจฉริยะ
1: Bangkok Bank Travel Card
2: ธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริม BOI ในบ้านเราหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมากมายทีเดียวนะครับคุณแพนครับยอดการขอรับการส่งเสริมเนี่ยค่อนข้างมากและล่าสุดครับ3หน่วยงานครับก็ผนึกกำลังกันที่จะดันธุรกิจที่ได้รับ BOI เข้าสู่ IPO ในตลาดหุ้นไทยกันครับ ดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU ส่งเสริมการระดมทุนของผู้ประกอบการครอบคลุมโครงการ BOI to IPO เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการโดยเฉพาะใน10อุตสาหกรรม New Economy ให้เติบโตและเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการการส่งเสริมการลงทุนนะครับร่วมเป็นสักขีพยานทางด้านของคุณอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าโครงการนี้นับเป็นจิ๊กซอว์สำคัญครับในการผลักดันผู้ประกอบการกลุ่ม New Economy ให้เข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยโดยตลาดหลักทรัพย์ได้ปรับเกณฑ์รับหลักทรัพย์สำหรับบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI โดยมีการลดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจจากเดิมมากกว่า2ปีเหลือ1ปีครับขณะที่เกณฑ์มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสำหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือว่าเซตอยู่ที่ 3,000 ล้านบาทและตลาดหลักทรัพย์ MAI อยู่ที่ 1,000 ล้านบาทครับ
10: มันมีการลดหย่อนในหลายภาคส่วนจริงๆเกณฑ์เข้า IPO ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเมื่อก่อนนี้เราจะต้องมี track record ในการดำเนินธุรกิจเนี่ยมากกว่า2ปีก่อนจะ IPO ได้ถ้าเกิดเป็นโครงการที่หรือธุรกิจที่สนับสนุน BOI เนี่ยก็ลดเหลือ1ปียกตัวอย่างนะครับเรามีเกณฑ์ว่า market cap ที่จะเข้ามา list ใน set เมื่อก่อนอยู่ประมาณ 5,000 ล้านใช่ไหมครับถ้าเกิดมีการสนับสนุนผ่าน BOI ก็อาจจะเหลือ3,000 ล้านนะครับ MAI เนี่ยจาก 1,500 ก็เหลือ 1,100 ต้องยอมรับธุรกิจที่เพิ่งลงทุนใหม่ๆเนี่ยรายได้อาจจะยังไม่ได้สูงแต่มี potential เยอะนะครับกำไรอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้น 100%แต่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้สูงเพราะธุรกิจพวกนี้จะเป็นธุรกิจที่เรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ใหม่จริงๆและอาจจะสอดคล้องกับเทรนด์ AI ความต้องการของเทรนด์ AI อะไรต่างๆเนี่ยเพราะนั้นมี potential ที่จะมีรายได้อย่างสูงในอนาคต
2: สำหรับธุรกิจ New Economy นะครับครอบคลุมสิทธิอุตสาหกรรมเป้าหมายได้แก่การเกษตรและอาหารขั้นสูงเชื้อเพลิงชีวภาคและเคมีชีวภาคการแพทย์และสุขภาพการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ยานยนต์สมัยใหม่การบินและโลจิสติกส์ดิจิตอลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะหุ่นยนต์และการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงและยั่งยืนครับ
1: เป็นการเดินหน้าโอกาสโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ให้กับภาคของประเทศไทยด้วยนะคะไปติดตามกันต่อค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่หลายคนกังวลใจค่ะว่าจะมีผลกระทบต่อเงินทุนไหลเข้าไหลออกหรือไม่หลังจากทางด้านของธนาคารกลางสหรัฐขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยส่วนไทยยังคงอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำเพื่อดูแลเศรษฐกิจไทยนะคะล่าสุดค่ะทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นออกมาระบุค่ะว่าไม่ต้องกังวลใจในเรื่องนี้ประเทศไทยนั้นสามารถดูแลได้ค่ะโดยทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะคุณสุรัตน์แทนบุญผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยค่ะว่าค่าเงินบาทนั้นเคลื่อนไหวตามเงินดอลลาร์สหรัฐปัจจัยเศรษฐกิจโลกแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์โดยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยไทยและสหรัฐเป็นสิ่งที่ตลาดรับรู้ล่วงหน้าแล้วทำให้เงินบาทไทยนั้นยังคงเคลื่อนไหวแบบมีเสถียรภาพในขณะที่ดอกเบี้ยญี่ปุ่นแม้ขยับขึ้นเป็น 1.25% แต่ก็ไม่ต่างจากไทยอย่างมีนัยสำคัญค่ะตลาดจึงคาดว่าโอกาสขึ้นดอกเบี้ยรอบถัดไปของ BOJ นั้นน่าจะมีโอกาสปรับลดลงเนื่องจากมติล่าสุดนั้นไม่เป็นเอกฉันท์นะคะส่วนทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินว่าดอกเบี้ยนโยบายของไทยในปัจจุบันยังอยู่ในระดับเหมาะสมเหมาะสำหรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่ยังต่ำกว่าศักยภาพแนวโน้มเงินเฟ้อมีโอกาสปรับตัวลดลงในปีหน้า2570นโยบายการเงินจึงเน้นความผ่อนคลายส่วนเสถียรภาพภายนอกยังคงแข็งแกร่งมีเงินสำรองระหว่างประเทศสุทธิสูงกว่า 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐครอบคลุมหนี้ต่างประเทศระยะสั้น 2.8 เท่าจึงไม่กังวลเรื่องเงินทุนไหลออกและตั้งแต่ต้นปี 2569 ยังมีเงินทุนไหลเข้าลงทุนในสินทรัพย์ไทยสุทธิ 50,000 ล้านบาทโดยเฉพาะในตลาดหุ้นและก็พันธบัตรไทยค่ะ
2: ต้องบอกว่าสินค้า Made in Thailand นะครับในภูมิภาคเราเนี่ยถือว่าได้รับความนิยมทีเดียวนะครับเหมือนเวลาเราไปเที่ยวเราก็ดู Made in Japan หรือเปล่า Made in USA หรือเปล่านะครับล่าสุดครับทางด้านของสอทนั้นก็ขานรับ Made in Thailand ครับโดยเฉพาะใน3อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศครับ ดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่าสอทขานรับมติคณะกรรมการการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติหรือว่ากอชยกระดับพร้อมออกใบรับรอง Made in Thailand ใน3อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์หลักเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าและเพิ่มสัดส่วนการใช้สินค้าไทยได้แก่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศนะครับเพื่อเสริมความมั่นคงลด

0: การนำเข้าอาวุธนะครับโดยในปี2568นะครับไทยมีการนำเข้า 83,518 ล้านบาทแต่ว่ารัฐซื้อในประเทศเพียงแค่ 2% เท่านั้นนะครับในขณะนี้ก็พร้อมที่จะรองรับงบส่งเสริมการสร้างกองทัพในปี2569มูลค่า 34,076 ล้านบาทด้วย2จะเป็นอุตสาหกรรมระบบรางครับเพื่อลดการบำรุงรักษาตลอด25ปีป้องกันการผูกขาดรองรับแผนการจัดซื้อระบบรางของกระทรวงคมนาคมที่จะมีขึ้นนะครับใน10ปีนะครับมูลค่าสูงถึง 233,860 ล้านบาทครับ3จะเป็นอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ครับเพื่อสร้างความมั่นคงทางสาธารณสุขในยุควิกฤตลดการนำเข้าที่สูงถึง 95,185 ล้านบาทในปี2568ครับโดยมีงบเบิกจ่ายจาก3กองทุนสุขภาพของรัฐนะครับที่จะรองรับอยู่แล้วสูงถึง 35,000 ถึง 42,000 ล้านบาทต่อปีทีเดียวโดยคุณพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลนะครับประธานสอทอระบุว่าการเปลี่ยนมาจัดซื้อสินค้าในประเทศจะช่วยหนุนการหมุนเวียนของเม็ดเงินลดการใช้เงินตราต่างประเทศและขยายศักยภาพให้ผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ตลาดโลกได้ทั้งนี้สินค้าที่ได้รับใบรับรอง Made in Thailand นั้นจะได้รับแต้มต่อทางราคาถึง 5% ในการประมูลงานภาครัฐครับ
1: ไปติดตามกันต่อนะคะภาพรวมเศรษฐกิจไทยกำลังฟื้นตัวนะคะแล้วก็พยายามที่จะเดินหน้าในการเปลี่ยนสู่โครงสร้างเศรษฐกิจใหม่หรือแม้กระทั่งภาวะความผันผวนในตลาดโลกค่ะในช่วงเวลานี้นะคะหลายคนอยากจะจับจังหวะการลงทุนให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นค่ะสุกนี้นะคะมาเจอกันได้ค่ะสำหรับสูตรคัดหุ้นซื้อสไตล์ไหนก็ทำกำไรได้ VIX Trader ค่ะวารสารการเงินธนาคารและ Money and Banking Channel นะคะเตรียมจัดงานสัมมนาอีกครั้งค่ะที่เป็นครั้งสำคัญให้นักลงทุนได้วางแผนการลงทุนกันนะคะเปิดมุมมองผสานจุดแข็งของนักลงทุนแบบเน้นคุณค่าและนักเก็งกำไรเข้าด้วยกันอย่างลงตัว 14:00 นเป็นต้นไปค่ะที่ SCBX Nextech ชั้น4สยามพารากอนวิเคราะห์เจาะลึกการผ่าน Rising Star Analyst นะคะจากคุณพระดอนเตรณปราโมทจาก AC Plusคุณธกิจชาติเชิดศักดิ์จากกรุงศรีคุณการหทัยศรัทธาจากทางด้านของ CGS International ประเทศไทยค่ะสแกน QR Code ที่อยู่หน้าจอนี้ลงทะเบียนเพื่อมาร่วมฟังสัมมนากันค่ะในงานสัมมนาเรามีกิจกรรมสนุกๆให้คุณผู้ชมได้ร่วมเล่นเกมกันด้วยนะคะห้ามพลาดเลยค่ะ 14:00 นของวันศุกร์นี้ที่ SCBX Nextech สยามพารากอนค่ะ
0: พักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยมีกลุ่มนักสืบสายน้ำคุณแทนจากกลุ่มเด็กมัธยมเล็กๆนะครับจนล่าสุดนำไปสู่การวิเคราะห์นะครับเพื่อช่วยธุรกิจประมงไทยจะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าครับ
2: อุ๊ยมีอ้วนเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเอมี่เปิดพัดลมให้หน่อย
3: ได้เลยค
4: ่
3: ะ
4: ให้บ้านดูแลลูกๆสี่ขาด้วย AI Pet Care ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็กซ์
5: พ
4: ี่
5: หนุ่มกำลังส่งไฟไป
2: โอ้โหไฟใหญ่มากเอ้า
4: ทุกสถานการณ์ไม่สะดุดด้วยไฮบริดเราเตอร์2ระบบสลับสัญญาณอัตโนมัติให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็กซ
6: ์Money Expo อุดรธานีครั้งที่13 AI Wealth Creation ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยพลัง AI ลงทุนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมทองคำเงินฝากดอกเบี้ยสูงสลากออมทรัพย์พบสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยต่ำประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ 9-11 ตุลาคมนี้ที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรจัดโดยการเงินธนาคาร
2: ลืมจริงๆด้วยเฮ้ยเอมี่ปิดอุปกรณ์ทุกอย่างให้หน่อย
3: ได้เลยค่ะ
4: ด้วยเทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็ก
2: ซ์ลืมจริงๆด้วยเฮ้ยเอมี่ปิดอุปกรณ์ทุกอย่างให้หน่อย
3: ได้เลยค่ะ
4: ด้วยเทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็กซ์
7: สนับสนุนโดย
8: ทัวร์ไลน์โฮมเน็กซ์ที่สุดของเทคโนโลยีเชื่อมต่อ AI บ้านอัจฉริยะ
9: SCB Digital Bank with Human Touch เข้าถึงใจเข้าถึงคุณ
10: ให้เยอะจนคุณยิ้มเมืองไทยสมายคลับจากเมืองไทยประกันชีวิต
0: มีกลุ่มเด็กมัธยมอยู่กลุ่มนึงครับเรียกตัวเองว่านักสืบสายน้ำที่มีการเก็บนำค่าวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆนะครับ

0: ในชุมชนตัวเองนี่แหละแล้วก็นำมาส่งต่อให้กับชาวประมงเพื่อใช้ในวิถีชีวิตชาวประมงนะครับในชุมชนล่าสุดมีการคว้ารางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่24ของกลุ่มปตท.ไปด้วยนะครับจะเป็นยังไงน่าสนใจแค่ไหนติดตามในสกู๊ปชิ้นนี้ครับ
1: เชิญค่ะจุดเริ่มต้นเล็กๆในปี2544สู่กลไกการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เข้มแข็งที่สุดกลุ่มหนึ่งของเมืองไทยกลุ่มนักสืบสายน้ำมะกุดเมืองราชวิทยาลัยคือบทพิสูจน์ของการจัดการงานของกลุ่มเด็กมัธยมอย่างมีระบบที่เชื่อมโยงลุ่มน้ำธรรมชาติในเชิงวิทยาศาสตร์เข้ากับวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างแนบแน่นอะไรคือเคล็ดลับที่ทำให้โครงสร้างนี้ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างยั่งยืนกว่า2ทศวรรษและกลายมาเป็นเข็มทิศนำทางให้กับชุมชนได้อย่างไรเราจะพาไปหาคำตอบพร้อมกันค่ะใครจะเชื่อเขาว่าเด็กมัธยมกลุ่มหนึ่งจะสามารถเปลี่ยนวิถีชีวิตของชาวประมงทั้งชุมชนสู่ภารกิจระดับประเทศนั่นคือกลุ่มนักสืบสายน้ำมะกุดเมืองราชวิทยาลัยจังหวัดระยองเบื้องหลังการยืนหยัดมายาวนานกว่า24ปีคือการสร้างระบบด้วยการจัดโครงสร้างการทำงานเหมือนบริษัทจริงโดยแบ่งเป็นฝ่ายบริหารฝ่ายวิชาการฝ่ายกิจกรรมและฝ่ายสื่อและอาวุธสำคัญของพวกเขาคือวิทยาศาสตร์พวกเขาลงพื้นที่จริงเพื่อตรวจวัดค่า pH ออกซิเจนในน้ำหรือ DO ความเค็มไปจนถึงการส่องหาสัตว์หน้าดินและไลเคนสิ่งมีชีวิตที่เปรียบเสมือนเครื่องวัดคุณภาพอากาศธรรมชาติเพื่ออ่านสัญญาณเตือนภัยที่ตาเปล่ามองไม่เห็นข้อมูลคุณภาพที่เด็กๆวิเคราะห์ไม่ได้ถูกเก็บไว้ในลิ้นชักโรงเรียนแต่ถูกส่งต่อไปถึงมือชาวบ้านและชาวประมงลุ่มน้ำกระแสโดยตรงคนในชุมชนนำเอาข้อมูลเหล่านี้ไปสังเกตสภาพแวดล้อมและกระแสน้ำเพื่อประกอบการตัดสินใจออกเรือซึ่งช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มรายได้ในการจับสัตว์น้ำได้จริงความทุ่มเทอย่างต่อเนื่องทำให้พวกเขาคว้ารางวัลเกียรติยศระดับประเทศอย่างรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่24ประเภทชุมชนมาครองซึ่งนี่คือพื้นที่แห่งการยกย่องเชิดชูและให้กำลังใจโดยสถาบันลูกโลกสีเขียวปตท.ที่มองเห็นพลังเล็กๆของเยาวชนที่ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในท้องถิ่นทั้งเทศบาลตำบลบ้านนาเมืองแกลงมูลนิธิอุทกภัทรและมูลนิธิโลกสีเขียวรางวัลลูกโลกสีเขียวที่น้องๆนักสืบสายน้ำมะกุดเมืองราชวิทยาลัยได้รับนี้ไม่ใช่แค่เพียงการมอบรางวัลแล้วจบไปแต่คือการปักหมุดความเชื่อมั่นและร่วมถักทอเครือข่ายอนุรักษ์ให้เยาวชนกลุ่มนี้มีพลังขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืนเมื่อโรงเรียนกลายเป็นฐานสร้างความรู้เยาวชนเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้เฝ้าระวังระบบนิเวศและมีสถาบันลูกโลกสีเขียวโดยปตท.ร่วมเคียงข้างพัฒนาลุ่มน้ำกระแสในวันนี้จึงไม่ใช่แค่แหล่งน้ำธรรมชาติทั่วไปค่ะแต่คือฐานชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนที่พร้อมจะส่งต่อความสมบูรณ์นี้จากรุ่นสู่รุ่นอย่างแท้จริง

0: กรมปตท.นะคะยังคงเดินหน้าค่ะสนับสนุนนะคะทุกภาคส่วนให้สามารถให้เศรษฐกิจไทยสามารถเดินหน้าได้อย่างแข็งแกร่งค่ะ
1: และนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของ Money Daily ในวันนี้เราสองคนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ช่อง9ร่วมกับ360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวที
0: 3รอบสงสารนิวโชว
2: ์เวทีที่จะให้คุณมาระเบิดพลังซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สากลค่ะพร้อมลุ้นรับตำแหน่งดังต่อไปนี้กรอบเงิน
0: สู้ปังพลังฮอต
2: กรอบทอง
0: ซุปเปอร์สุดปังพลังฮอต
2: และกรอบเพชร
0: ซุปเปอร์สุพรีมสุดปังพลังฮอตค่ะ
2: และทั้ง3ตำแหน่งนี้นะคะเป็นความภาคภูมิใจจากทางรายการที่จะมอบให้กับทุกโชว์ที่มาสร้างแซ่บโชว์ด้วยกันค่ะ

0: และสำหรับโชว์ของเราในวันนี
1: ้มาจากจังหวัด
0: อุตรดิตถ์
1: ความพิเศษเลยนะครับผมโชว์ในวันนี้ครับเราจะพาทุกท่านย้อนเรื่องราวครับของชาวไทยยวนครับจากความแข็งแกร่งของนักรบ
0: สู่ความงามของผ้าสิ้นตีนจกโบราณค่ะแล้วก็ว้าวกับลวดลายผ้าที่เป็นลวดลายใหม่ด้วยนะคะนั่นก็คือลายหัวใจนักรบค่ะจะเป็นยังไงต้องติดตามกัน
2: ใช่เมื่อผ้าสวยมาประทาลีลาเรียกว่าต้องงามมากแน่ๆเลยนะคะเดี๋ยวต้องดูกัน
0: พร้อมกับความทรงพลังว่าจะทรงพลังขนาดไหนเพราะว่าเป็นนักรบนะ
1: ใช่แล้ว
0: นะคะแต่ตอนนี้ค่ะเราไปทักทายท่านอาจารย์กอล์ฟกันก่อนค่ะท่านรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์กอล์ฟครับ
3: สวัสดีครับโชว์ในวันนี้จะนำความแข็งแกร่งของนักรบกับความปราณีตสวยงามของลายผ้าซึ่งต่างกันสุดขั้วท้าทายการตัดสินของผมมากเลยครับจัดมาเลยครับ
1: ได้เลยครับอาจารย์กอล์ฟเราไปพบกับโชว์ที่ชื่อว่าย้อนรอยหัตถศิลป์ถิ่นไทยยวนอุตรดิตถ์ในช่วง
4: สามร้อยสงสาซ่าแซ่บโชว์
5: ช่วง360องศาซ่าแซ่บโชว์สนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัว

0: โอ้โห
1: ต้องบอกเลยนะครับว่าอ่อนช้อยงดงามมากๆและนี่คือโชว์ย้อนรอยหักศิลป์ถิ่นไทยวนอุตรดิตถ
2: ์ค่ะ360องศานิวโชว์ขอต้อนรับน้องจีนบอกไม้บอกมือหน่อยนะคะน้องแป้งน้องมิ้นน้องกรีนน้องต้าน้องมะปรางน้องตุ้ยน้องนัทและก็น้องแทนคุณจากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์สวัสดีค่ะ

0: ีครับ
1: นอกจากความงดงามอ่อนช้อยแล้วความเข้มขลังด้วยนะในเรื่องของการรบเพราะว่าสีชุดก็สีดำด้วยนะคะแต่ว่าสิ่งที่โดดเด่นคือลวดลายต้องให้น้องจีนตอบนิดนึงค่ะพี่
0: ถ้าลายหัวใจนักรบมีความพิเศษยังไงครับ
2: ค่ะเราได้นำลายผ้าทั้ง9ลายค่ะประดิษฐ์ออกมาเป็นท่าลำและลายผ้าทั้ง9ลายได้แก่หงใหญ่หงมีหงอนหงเชียนแสนกลมถมลอยกลมถมน้อยกลมถมใหญ่นกมีหงอนนกยางโองและขอกระเบื้องค่ะ
0: โอ้โห
1: กลมกลมลอยหรือว่ากลมกลมน้อยก็คือโคมนี่แหละกลมก็คือโคมก็ที่ถืออยู่ตรงนี้นะคะ
2: แล้วก็ได้ประดิษฐ์ลายผ้าใหม่ค่ะที่มีชื่อว่าลายหัวใจนักรบที่พวกเราสวมใส่มาในวันนี้ค่ะ
0: ครับโอ้
3: รบชนะแน่นอนนะใครพกไปเนี่ย
0: สวยงามมากเลยครับ
1: ไปค่ะ
0: อาจารย์ก๊อฟครับสวยงามแบบนี้ขอคำคมว่าครองครับ
4: โชว์ในวันนี้ไม่ทำให้ผมผิดหวังเลยครับขอให้คำคมวักทองว่าอพยพตั้งถิ่นชูศิลป์ภูมิปัญญามรดกไทยยวน
0: ขอบคุณอาจารย์ก๊อฟมากครับ
1: อีกสักครู่นะคะเราจะกลับมากลั่นข้อมูลให้ท่านอาจารย์ก๊อฟได้ตัดสินกันนะคะว่าโชว์ในวันนี้จะว้าวได้ถึงขั้นกรอบเพชรหรือเปล่านะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะ
0: กลับมาช่วงหน้าครับกับ360องศา
5: ท็อปโชว์

0: สำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: อาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อย
2: ลองนี่สิคะ
1: น้ำซอสปรุงรสตราฉลากทองเพียงแค่หยอดเปลี่ยนอาหารให้หอมด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
3: โอ้เยี่ยม
4: น่ากินจัง
5: แน่นอนจ้า
6: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
2: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
7: บอกได้เลย
8: ไม่เคยเปลี่ยนใจหมายถึงซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทอง
9: ทั้งผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร่อยอร่อยแน่นอน
7: จริงใจได้ใจยาวนาน
9: ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทอง
10: ทุกคนมานี่มามหกรรมคอนเสิร์ต9 Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิตมาเติมศิลปินที่คุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน
11: สนับสนุนโดยศูนย์การค้าสยามพารากอนและ
0: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
12: ช่วง360องศาทอล์คโชว์สนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยราชเสริมรัฐยืนหยัดยุติธรรม
13: ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ในรายการ310องศานิวโชว์นะคะและช่วงนี้ช่วงทอล์คโชว์ค่ะเราอยู่กับโชว์ย้อนรอยหัตถศิลป์ถิ่นไทยยวนอุตรดิตถ์กับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์นะคะและตอนนี้ค่ะนำโดยท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ท่านนันทสิทธิ์โพงามนะคะรวมทั้งท่านผู้อำนวยการโรงเรียนค่ะท่านผู้อำนวยการเสกสรรสนผาและคุณครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุมการแสดงนะคะคุณครูอนงจันรุ่งค่ะพร้อมๆกับน้องๆหนุ่มหล่อสาวสวยของเราสวัสดีค่ะ
14: สวัสดีครับสวัสดีครับไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับพี่ปุ๊เรามาเริ่มกันข้อมูลกันเลยดีกว่าครับต้องถามท่านรองปลัดก่อนเลยว่าอบจมองการต่อยอดผ้าสิ้นตีนจกนะครับและอัตลักษณ์ไทยยวนเนี่ยสู่ซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดยังไงครับ
15: ครับอัตลักษณ์ของไทยยวนเนี่ยนะครับจะนำไปสู่ซอฟต์พาวเวอร์ก็คือก่อนอื่นเราก็ต้องอนุรักษ์ไว้นะครับซึ่งวัฒนธรรมสิ่งที่ดีงามนะครับแล้วก็ต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็สร้าง

้างแบรนด์ของจังหวัดอุตรดิตถ์เมื่อไปถึงจุดหนึ่งเมื่อเอ่ยถึงผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนเนี่ยเราจะได้นึกถึงจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับก็คือเป็นการสร้างแบรนด์ต่อจากนั้นก็จะนำไปสู่ซอฟต์พาวเวอร์ซึ่ง

0: ือสิ่งที่เราต้องทำก็คือสร้างองค์ความรู้ให้กับทางองค์การรวบรวมองค์ความรู้ทั้งหมดเพื่อมาใช้ในการทำเรื่องราวของสิ้นตีนจก
1: แล้วก็ผ้าสิ้นตีนจกนะคะที่โดดเด่นมากๆก็คือที่น้ำอ่างค่ะที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะคะของท้องถิ่นเรา
2: ก็จะเป็นการมาเขาก็จะมีลายผ้าที่เป็นของเขาอยู่แล้วนะคะ
1: ในต้องทำแบบกลับด้านเนี่ยเซ็นทราบมาแบบนั้นใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: ต้องทำกลับด้านแล้วก็เหมือนว่าใช้กระจกในการส่องด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้พิถีพิถันขนาดนี้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเราก็ได้เห็นลวดลายแล้วนะคะคุณผู้ชมที่เป็นลายใหม่นะคะเป็นลายหัวใจนักรบด้วยเดี๋ยวกล้องซูมไปที่ชุดของน้องๆเลยนะคะโรงเรียนได้สร้างโอกาสให้กับเยาวชนได้เรียนรู้แล้วก็สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในโชว์นี้อย่างไรบ้างคะท่านผอ.คะ
3: ก็โรงเรียนนะครับเด็กๆมีความสามารถเฉพาะนะครับในนักแสดงที่มาแสดงวันนี้ก็เป็นนักเรียนหลักสูตรนาฏศิลป์ดนตรีนะครับโรงเรียนเราจัดการเรียนการสอนด้วยโครงงานนะครับโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานซึ่งการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัตินะครับสำรวจแก้ปัญหาแล้วก็ค้นพบสร้างสรรค์นวัตกรรมจึงเกิดเป็นผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาครับผม
4: ครับผมแล้วการนำลายผ้าโบราณและเรื่องราวนักรบมาสร้างเป็นโชว์ให้สวยงามและแข็งแกร่งและร่วมสมัยยังไงบ้างครับ
2: ก็คือเราได้เปลี่ยนจาก9ลายจกโบราณนะคะบนลวดลายบนผ้าให้มาเปลี่ยนกลายเป็นลวดลายของการเคลื่อนไหวที่นำพลังจากนักรบก็คือท่านพ่อพิยาพิชัยดาบหักนะคะจากจังหวัดอุตรดิตถ์มันก็จะมีความแข็งแกร่งและท่านพ่อก็เป็นผู้ที่ปกป้องบ้านเมืองค่ะจึงเกิดการแสดงชุดนี้นะคะก็คือนำความอ่อนช้อยจากลายผ้าและความแข็งแกร่งจากนักรบนะคะแล้วก็การแสดงร่วมสมัยชุดนี้ก็ยังคงยึดหลักความเป็นรากฐานของนาฏศิลป์ไทยเป็นสำคัญค่ะและขอขอบคุณนะคะคุณโด่งผ้าทอจากน้ำอ่างนะคะที่มาเป็นวิทยากรให้กับโรงเรียนในด้านความรู้ของผ้าทอและทำให้เกิดการแสดงสร้างสรรค์ชุดนี้ขึ้นมาค่ะ
4: ค่
1: ะซึ่งทำได้ออกมาสวยงามมากๆแล้วเราก็ได้เห็นถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะของที่บ้านน้ำอ่างในการทอผ้าสิ้นตีนจกนั่นเองค่ะมาถึงตอนนี้นะคะต้องถามความรู้สึกของน้องๆกันบ้างน้องจีนตัวแทนเพื่อนๆค่ะ
4: รู้สึกยังไงบ้างครับวันนี
5: ้รู้สึกดีใจค่ะแล้วเป็นเกียรติมากค่ะที่ได้มาร่วมรายการ360องศานิวโชว์ในวันนี้ค่ะแล
4: ้
5: วก็สุดท้ายนี้ขอเชิญชวนทุกทีมมาร่วมสร้างสีสันและความประทับใจบนเวที360องศานิวโชว์ในครั้งนี้รับรองว่าแต่ละทีมมีความพิเศษและไม่เหมือนใครแน่นอนค่ะ
4: ครับผมขอบคุณมากครับเอาละครับทั้งหมดนี้ก็คือการกลั่นข้อมูลและตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะครับที่อาจารย์ก๊อฟจะต้องขยายคำคมวัคทองที่ว่าอพยพตั้งถิ่นชูศิลป์ภูมิปัญญามรดกไทยยวนขยายคำคมขยายคำคมวัคทองวิเคราะห์เพื่อตัดสินในช่วงท้ายด้วยครับ
6: โชว์ชุดนี้จัดว่าเป็นโชว์ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและทำให้หลายคนอยากไปท่องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเพราะว่าจังหวัดอุตรดิตถ์นั้นถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองซึ่งจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่อปีประมาณ1ล้านกว่าคนครับและก็จะสร้างรายได้กับจังหวัดประมาณ 2,600 ล้านบาทและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอย่างหนึ่งก็คือวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของกลุ่มชนไทยยวนครับซึ่งกลุ่มชนไทยยวนนั้นเข้ามาจังหวัดอุตรดิตถ์ในบางอำเภอเนี่ยจะมีประชากรที่มีเชื้อสายไทยยวนมากกว่าครึ่งนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นอำเภอลับแลตลอดจนอำเภอเมืองและก็อำเภอตรอนซึ่งสินค้าโอท็อปที่โดดเด่นนั้นก็คือผ้าสิ้นตีนจกซึ่งจะมีความโดดเด่นอัตลักษณ์สำคัญทั้งอำเภอตรอนที่เป็นหลักในโชว์ชุดนี้และอำเภอลับแลนอกจากนั้นเองก็ยังมีทุเรียนหลิงหลงแต่สิ่งที่สำคัญมากๆที่หลายคนไปท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ก็คือเป็นเมืองของพระยาพิชัยดาบหักครับซึ่งเป็นเมืองที่เป็นแหล่งของนักรบผู้กล้าและเหล็กน้ำผีสิ่งเหล่านี้จัดผสมมาในโชว์ชุดนี้เส้นเรื่องหลักก็คือกลุ่มชาติพันธุ์ไทยยวนซึ่งมีอัตลักษณ์สำคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์แล้วก็นำโชว์ออกมาแสดงเป็นนาฏศิลป์สร้างสรรค์จังหวะดนตรีเสียงเพลงต่างๆนั้นเป็นลักษณะของเพลงไทยยวนถือว่าทำออกมาได้ดีครับซึ่งจากโชว์ชุดนี้ผมได้เห็นประวัติศาสตร์ของการอพยพย้ายถิ่นของชาวไทยยวนตลอดจนเรื่องของพระยาพิชัยดาบหักซึ่งนำมาผสมผสานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์แต่สิ่งสำคัญยังขาดหลายสิ่งหลาย

0: อย่างที่ควรจะนำมาอยู่ในโชว์เพื่อให้โชว์นี้สมบูรณ์มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นสินค้าโดดเด่นของอุตรดิตถ์นั่นก็คือทุเรียนหลินหลงกยาศาสตร์หรือสักใหญ่ตลอดจนความสวยงามของธรรมชาติของจังหวัดอุตรดิตถ์ถ้าเติมเต็มจะทำให้โชว์ชุดนี้สมบูรณ์มากขึ้นและนี่คือบทวิเคราะห์ของผมทั้งหมดที่ใช้ในการตัดสินในวันนี้ครับ
1: โอ้โหขอบพระคุณท่านอาจารย์ครับค่ะและนี่คือบทวิเคราะห์ของท่านอาจารย์นะคะบอกว่าจะต้องมีของดีมาด้วยจริงๆถ้าอยู่ในกระจาดนี้ถ้าจะมีของดีหน่อยก็จะสมบูรณ์ขึ้นอย่างที่ท่านอาจารย์บอกนะคะแต่เราจะต้องตามลุ้นกันค่ะว่าอาจารย์ได้วิเคราะห์ขนาดนี้ช่วงท้ายรายการนะคะว่าผลการตัดสินจะออกมาเป็นอย่างไรจะสามารถคว้าซูเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังเฮาจากทางรายการได้หรือเปล่าค่ะ
2: ครับเดี๋ยวกลับมาสนุกกันต่อครับกับ360 องศานิว

0: ความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: อาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อย
2: ลองนี่สิคะ
1: น้ำซอสปรุงรสตราฉลากทองเพียงแค่หยอดเปลี่ยนอาหารให้หอมด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
3: โอ้เยี่ยม
4: น่ากินจัง
5: แน่นอนจ้า
6: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
2: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
0: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
7: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
8: บอกได้เลย
9: ไม่เคยเปลี่ยนใจหมายถึงซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองทั้งผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร่อยอร่อยแน่นอน
8: จริงใจได้ใจยาวนาน
9: ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทอง
10: เขาสั่งเสื้อมาแล้วเป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
11: อะไรนะที่รัก
10: สายยังเข้าไม่ได้เลย
11: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให้
10: อุ๊ยได้แล้ว
11: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M-Cord เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
10: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตตัวเลยนะ
8: เฮ้ย
10: ว้าว
0: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
12: ช่วง News Update และรักสุขภาพ360องศาสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองจริงใจได้ใจยาวนาน
13: กลับเข้าสู่360องศานิวโชว์และนี่คือช่วง News Update
14: วันนี้เราจะมาอัปเดตภาพความทรงจำสุดประทับใจนะคะกับโครงการอิ่มท้องอุ่นใจจากใจ360องศาจากใจตราแม่ครัวค่ะกับโครงการ CSR ดีๆนะคะที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาณพื้นที่ปากคลองท่าทองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะนำโดยบริษัทจิ้วหัวจำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดและบริษัท360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดหลังจากที่ได้แท็กทีมแฟนข่าวจิตอาสา20ท่านนะคะพร้อมด้วยศิลปินดารารักโลกร่วมลงแรงปลูกป่าชายเลนกว่า 1,000 ต้นล่าสุดผ่านไป3เดือนค่ะต้นกล้าเล็กๆในวันนั้นตอนนี้ต้นกล้าโกงกลางก็แทงยอดอ่อนเขียวสดเลยนะคะรากเนี่ยก็ยึดเกราะแน่นหนาพร้อมกับการทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันชายฝั่งและแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำตามธรรมชาติอย่างสมบูรณ์แล้วค่ะ
13: และอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะครับคือแปลงผักสวนครัวตราแม่ครัวของน้องๆโรงเรียนวัดเขาพระนิ่มครับพืชผักเขียวชะอุ่มที่พวกเราตั้งใจลงมือปลูกวันนี้กลายเป็นวัตถุดิบสดใหม่ชั้นดีครับส่งตรงสู่ถาดอาหารกลางวันนะครับเติมเต็มมื้ออร่อยที่อิ่มท้องอุ่นใจให้กับน้องๆอย่างยั่งยืนเพราะทุกความเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากพลังเล็กๆที่ร่วมมือกัน3เดือนแห่งการเติบโตนี้จึงเป็นก้าวสำคัญสู่ความยั่งยืนของชุมชนอย่างแท้จริงที่ตราแม่ครัวยังคงเดินหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งครับ
14: ใช่ค่ะโครงการอิ่มท้องอุ่นใจ360องศาจากใจตราแม่ครัวนี้นะคะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเลยนะคะแต่ละปีก็จะไปในต่างที่กันนะคะแล้วเวลาไปแต่ละที่เนี่ยก็ทั้งการปลูกป่าแล้วก็เนี่ยค่ะปลูกผักสวนครัวให้กับน้องๆที่โรงเรียนได้ทานกันแบบนี้ด้วยนะคะ
13: คร
14: ับ
13: ผม
14: เป็นภาพที่สุดยอดแห่งความประทับใจปุ๊กก็ไม่ได้ไปด้วยแต่ว่าทีมงานไปก็รู้สึกว่าอู้เห็นภาพนะคะ
13: คราวหน้าต้องขอไปด้วยนะคร
14: ับ ขอไปด้วยนะคะ
13: และนี่คือNews Updateครับและตอนนี้คุณโบตันว่ารอเราอยู่ในช่วงรักสุขภาพ360องศาเราจะไปคุยกันเรื่องดูแลสมองผู้สูงวัยต้องใส่ใจหูครับ
14: ในช่วงรักสุขภาพ360องศาค่ะ
12: ช่วงรักสุขภาพ360องศา
13: ก็สู่ช่วงรักสุขภาพ
15: 360องศาค่ะ
16: มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านไหมคะ
14: มีค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่
16: ต้องโอ้เอ๊ะอะไรนะคะบ่อยๆไหมคะ
14: ก็ ็มีบ้างบางครั้ง
16: ต้องมาฟังเรื่องนี้กันนะคะเราต้องหันมาดูแลผู้สูงอายุเริ่มที่เรื่องของสมองเพราะว่าการที่ไม่ได้ยินที่บอกเมื่อกี้เนี่ยมันส่งผลเรื่องของสมองด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยคนไทยอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยเรียกว่ามีมากกว่า1ใน5ของประชากรหรือว่าประมาณ13ล้าน5แสนคนเลยนะคะที่เรียกว่าเป็นผู้สูงอายุประชากรผู้สูงอายุเราเยอะมากนะคะแล้วก็ลองสังเกตดูนะคะว่าเอ๊ะแก่แล้วเขาหูตึงหรือเปล่าก็เลยเป็นแบบนี้แต่ว่าข้อมูลใหม่เนี่ยเขาพบว่าปัญหาการได้ยินเนี่ยจริงๆแล้วเกี่ยวกับสุขภาพสมองด้วยนะคะยืนยันด้วยงานวารสาร Cell Reports Medicine นะคะรวบรวมข้อมูลที่มีปัญหาเกี่ยวกับการได้ยินกว่า 61,000 คนจาก33ประเทศเลยนะคะคนที่มีปัญหาการได้ยินแล้วใช้เครื่องช่วยฟังพบว่าสมองเขาเสื่อมน้อยกว่าคนที่ไม่ได้ใส่เครื่องช่วยฟังถึง 9% เลยแล้วหลายคนบอกทำไมเราหูถึงเกี่ยวกับสมองอ้าวมันเกี่ยวกันได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเมื่อหูได้ยินน้อยลงนะคะสมองส่วนรับเสียงเนี่ยก็จะไม่ได้รับเสียงแล้วก็บกพร่องไปด้วยก็เลยอาจจะส่งผลให้สมองส่วนนั้นนะเสื่อมได้
3: หรือฝ่อไป
16: ฝ่อได้ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นการดูแลการได้ยินของผู้สูงอายุนะคะจึงไม่ใช่แค่แบบว่าฟังมาแบบมาแข่งฟังให้เขาชัดแต่ว่าเราจะต้องช่วยให้เขาอ่ะพูดออกมาให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะก็ถ้าไม่ได้ยินเหมือนเดิม
5: ทำไงครับ
16: ทำไงดีคะพี่ปุ๊ที
3: ่บ้านพบคุณหมอค
16: ่
3: ะ
5: ไปตรวจครับ
16: ไปตรวจการได้ยินนะคะแล้วก็ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญค่ะขอบคุณที่มานะคะกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขมหาวิทยาลัยมหิดลและโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
5: และนี่ก็คือรักสุขภาพ360องศาของเราในวันนี้และตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะไปลุ้นกันว่าโชว์ย้อนรอยหัตถศิลป์ถิ่นไทยยวนอุตรดิตถ์จะได้กรอบเพชรของเราในวันนี้หรือเปล่าครับนี่โอ้โหแต่ละคนเท่ๆทั้งนั้นเลยนะครับ
17: ค่ะ
5: ครับผม
17: และ
5: เอาละครับ
17: และนี่คือช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะกับโชว์ย้อนรอยหัตถศิลป์ถิ่นไทยยวนอุตรดิตถ์ค่ะหลังจากที่ท่านอาจารย์กอล์ฟได้วิเคราะห์เพื่อการตัดสินไปแล้วตอนนี้เรามาลุ้นผลกันค่ะว่าผลในวันนี้จะออกมาเป็นอย่างไรขอเชิญท่านอาจารย์กอล์ฟเลยค่ะ
18: โชว์ชุดนี้ถือว่าเป็นมาตรฐานที่ดีของการโชว์แบบนาฏศิลป์นะครับแต่ถ้าเติมความหลากหลายเข้าไปเช่นส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ดูเป็นโชว์ที่ไม่ใช่นาฏศิลป์จะทำให้โชว์ชุดนี้สมบูรณ์ขึ้นเพราะฉะนั้นขอตัดสินว่าโชว์ชุดนี้ได้ซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตครับ
5: โยนำกรอบทองให้พี่ปูเป็นตัวแทนนะครับมอบให้กับท่านรองปลัดนะครับ
17: ใช่ค่ะและนี่คือความภาคภูมิใจนะคะที่โชว์ในวันนี้นะคะจากอุตรดิตถ์ค่ะเป็นจังหวัดนะคะเป็นเมืองแห่งนักรบนะคะแล้ววันนี้ได้นำมาสู่ในลวดลายของผ้าลวดลายใหม่ลายหัวใจนักรบด้วยนะคะที่อยู่บนเสื้อผ้าชุดแต่งกายของน้องๆนี้นะคะเป็นความภาคภูมิใจจริงๆวันนี้รับไปเลยกับโชว์นี้ซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตค่ะ
5: สุดยอดเลยครับอย่าลืมนะครับถ้าคุณมีพลังซอฟต์พาวเวอร์ไทยมาโชว์ที่นี่ครับใน
19: 360 นิ้วโชว์
17: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ

0: วัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยกับดิฉันวรรณสาสมัครสรุตค่ะนางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเรียกประชุมด่วนชี้แจงกรณีการแต่งกายและข้อมูลทางประวัติศาสตร์บนเวที Miss Universe Cambodia 2026เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักวิชาการในระดับสากลภายในงานได้นำภาพฟิล์มกระจกซึ่งเป็นเทคโนโลยีบันทึกภาพโบราณและหลักฐานชั้นต้นจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติมาจัดแสดงเพื่อยืนยันรายละเอียดคือเรื่องแต่งกายและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ถูกต้องโดยเน้นย้ำว่าการเปิดเผยหลักฐานครั้งนี้มุ่งส่งเสริมข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์อย่างสร้างสรรค์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมหารือขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศทิศทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นและบูรณาการทำงานร่วมกันของทีมประเทศไทยก่อนจะไปเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริการะบุว่าการลงทุนของญี่ปุ่นอาจจะไม่เหมือนในสมัยก่อนที่ประเทศไทยขาดดุลการค้ากับประเทศญี่ปุ่นนับหมื่นล้านบาทตอนนี้เหลือประมาณ 6,000 ล้านบาทขณะนี้ญี่ปุ่นให้ความสำคัญเรื่องอุตสาหกรรมเกี่ยวกับพลังงานสะอาดซึ่งไทยก็ส่งเสริมเรื่องนี้เช่นเดียวกันนอกจากนี้รัฐบาลยังมีความจริงจังในการปราบปรามสแกมเมอร์อย่างจริงจังยังเชื่อมั่นว่าในความคุ้นเคยระหว่างกันญี่ปุ่นจะยังร่วมมือและลงทุนในประเทศไทยต่อไปหลังจากสิ้นสุดการเลือกตั้งรัฐสภารัสเซียนาน3วันคณะกรรมการการเลือกตั้งกลางของรัสเซียประกาศว่าพรรคยูไนเต็ดรัสเซียพรรครัฐบาลชนะการเลือกตั้งรัฐสภาด้วยคะแนนเสียง 57.5% หลังจากนับคะแนนไปแล้วเกือบ 14% ซึ่งเป็นไปตามความคาดหมายของนักวิเคราะห์ที่วิจารณ์ว่าฝ่ายค้านถูกกำจัดไปหมดในรัสเซียและยังมีการปิดกั้นข่าวสารใหญ่ในหมู่ประชาชนขณะเดียวกันในวันสุดท้ายของการเลือกตั้งยูเครนได้ระดมโจมตีหลายจุดในแถบกรุงมอสโกรวมถึงโรงกลั่นน้ำมันทำให้เกิดเพลิงไหม้และกลุ่มควันพวยพุ่งทางการรัสเซียรายงานว่าเป็นการโจมตีด้วยโดรนของยูเครนครั้งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคมอสโกจนทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายและโรงกลั่นน้ำมันในเมืองหลวงเสียหายเทนนิสชายชิงแชมป์โลกศึกเดวิสคัพรอบคัดเลือกโซนยุโรปเยอรมนีพบกับโครเอเชียที่เมืองฮันเลอร์ประเทศเยอรมนีประเภทชายคู่ทิมคูตและเควินคาวิทเสื้อสีขาวจากเยอรมนีชนะคู่หูชาวโครเอเชียนิโคล่าเมกติสและมาเต้ปาวิชไปได้7-5 6-2ทำให้เยอรมนีขึ้นนำไป2-1คู่ก่อนที่ประเภทชายเดี่ยวมือ1อเล็กซานเดอร์สเวเลฟมือ2ของโลกจากเยอรมนีเสื้อสีขาวเอาชนะดีโน่พรีมิสจากโครเอเชียไปได้2เซตรวดด้วยสกอร์6-2และ6-4ทำให้ไม่จำเป็นต้องมีการแข่งขันในคู่สุดท้ายเนื่องจากเยอรมนีการันตีชัยชนะเหนือโครเอเชียด้วยสกอร์รวม3-1ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายก่อนศึกเดวิสคัพได้สำเร็จค่ะกลับมารับชมข่าวช่วงต่อไปในเวลาประมาณ 12 นาฬิกาในรายการ9ข่าวเที่ยงสวัสดีค่ะ
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E

0: ให้ดูมั่วให้ปัง
1: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
2: อาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free เพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมวครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีดูครับ
4: มูให้ปังปังปัง
3: พูดว่าคนเราถ้ามีเงินไม่ใช่ว่าอยากจะซื้ออะไรก็ซื้อ
5: ทำไมฮะ
3: เพราะว่าวันนี้ฉันเอาร้านนี้มาเป็นออริจินอลค่ะค
5: ุ
4: ณกับร้านนะฮะเบ้ให้ลิมใช่ไหมฮะวงเวียน22
3: จ้าสวัสดี
4: สวัสดีครับคุณนู
3: เบ้ให้ลิมเนี่ยมีมานานหลายกี่ปีแล้วคะ
6: โอ้ยมีประมาณ 70-80 ปีแล้วค่ะ
3: และจะบอกก่อนนะคะถ้าจะซื้อนะคะหมูแผ่นหมูอย่างต่างๆนานเนี่ยต้องของเบ้ให้ลิมต้องของวงเวียน22
6: ใช่แล้ว
3: เจ้าอื่นเนี่ยไม่ใช่ออริจินอลนะคะอันนี้ออริจินอลนะคะ
5: ครับผม
3: ออริจินอลจริงๆเลย70ปีมาแล้วม
5: ี
3: กี่สาขานะ
6: ของเรามี2ที่ค่ะมีวงเวียน22หลังสงกงตุ้งแล้วก็ที่ศาลเจ้าพ่อเสือค่ะ
3: โอ้มีแค่2ที่เท่านั้นเอง
5: ครับผมนะฮะโอเคครับที่บอกไปครับจริงๆเราเปิดมาทั้งหมด70ปีแล้วใช่ไหม
3: ปีแล้ว
6: ใช่
5: คือตั้งแต่รุ่นไหนฮะ
6: ตั้งแต่รุ่นอากงมาจากที่โซเถาแล้วค่ะแกอพยพมาจากโซเถาแล้วก็มาตั้งลกล่าที่เมืองไทยค่ะ
5: ที่เมืองไทย
6: ใช
3: ่คือเป็นเจ้าต้นตำรับเลยคุณแล้วคุณดูนะของเขาจะเป็นอย่างนี้กล่องนี้นี่คือหมูแผ่น
6: ใช่ค่ะ
3: กล่องแบบนี้คุณดูเนี่ยเขียนว่าโชคดี
6: เมฆไหลิม
3: เมฆไหลิมตรงนี้เห็นไหมเห็นไหม
5: ครับผม
3: คือเมฆของแท้เลยนะคะอย่าไปซื้อของมั่วๆซั่วๆนะคะ
5: ต้องดูให้ดี
3: ๆดูให้ดีๆนะคะที่ร้านเปิด2สาขาตอนนี้คุณก็ดูแลเป็นรุ่นที่3
6: เป็นรุ่นที่3แล้วค่ะ
5: ครับผม
6: ใช่ค่ะ
5: อ๋อเฮ้ยถามนิดนึงครับพอมาถึงรุ่นที่3แล้วคุณด้วยครับมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าเพิ่มเติมอะไรบ้างไหมฮะ
6: อ๋อของเราก็จะมีเมนูใหม่ๆขึ้นมานะก็จะมีหมูหยองไข่เค็ม
5: หมูหยองไข่เค็ม
3: นี่หมูหยองไข่เค็มอันไหน
5: อันไหนฮะ
6: อันนี้อันแรกเลยค่ะ
3: อันนี้คือหมูหยองไข่เค็ม
6: อันนี้ค่ะหมู
3: หยองไข่เค็มอันนี้ค่ะคุณขาเก๋มากเลยยิ่งหมูหยองไข่เค็มอร่อยไหมชิม
6: อร่อยชิมได้เลย
3: คุณจะลองไหม
5: อุ้ยดื้อนี่รอคำนี้เลยนะฮะไม่เป็นไรเราอยู่คนละฝั่งเดี๋ยวค่อยชิมนะฮะ
3: แบบ
5: นะหมูหยองไข่เค็มแล้วก็มีเมนูอะไรอีกฮะ
6: จะมีเป็นหมูหยองแอลมอนค่ะแล้วก็จะมีทงล้นหมูหยองค่ะอันนี้แอลมอนจะอยู่ตัวนี้ค่ะตัวนี้
5: หมูหยองแอลมอน
6: เป็นหมูหยองแอลมอนค่ะ
5: อ๋อ
6: มีที่เดียวเหมือนกันค่ะตรงนี้อันนี้จะเป็นหมูหยองอะไรเอ่ยน่าจะแอลมอนหรือเปล่าหนูไม่แน่ใจ
5: โอเคได้เลยฮะ
6: อันนี้เป็นหมูหยองตัวเส้นดั้งเดิม
5: ดั้งเดิม
6: อันนี้จะเป็นหมูฝอยอบไร้น้ำมันค
3: ่
6: ะ
3: อันนี
6: ้อันนี้เป็นหมูหยองสามรสค่ะอันนี้เปรี้ยวหวาน
3: อันนี้
6: อันนี้จะเป็นน้ำพริกหมูหยองค่ะ
3: อันนี้
6: เป็นสมุนไพรค่ะ
3: เยอะไหมล่ะ
5: อย่างที่บอก
6: แล้วก็ข้างหน้า
5: ข้างหน้าคืออะไรฮะ
6: หมูหยองธัญพืชค่ะตัวนี้สำหรับคนรักสุขภาพหวานน้อยไม่มีแป้ง
3: อันนี
5: ้ครับ
6: อันนี้เป็นหมูหยองแท่งค่ะตัวนี้เป็นตัวโบราณ
5: อ๋อเป็นแบบโบราณเลย
3: ยกมือก็เลยมาเบ้ให้ลิ้นไง
5: เนาะ
3: แล้วเนี่ย
6: อันนี้เป็นทองม้วนหมูหยองค่ะ
3: คุณดูโอ้โหอันนี้
6: เป็นข้าวตังค่ะข้าวตังหมูหยอง
5: ครับ
3: อันนี้เยอะมาก
6: อันนี้เป็นหมูแผ่นค่ะออริจินอลอันนี้เป็นหมูหยองคั่วโบราณค่ะ
3: อันนี้
6: เป็นหมูหยองเส้นอบค่ะ
5: แล้วก็นอกจากหมูหยองหมูแผ่นนะครับที่สำคัญคือกุนเชียงก็อร่อยมากนะฮะตอนนี้มีอะไรไหมครับนี่คือกุนเชียงอ
6: ันนี้จะมีกุนเชียงตัวมันน้อยค่ะเชือก
5: อันไหนมันน้อยฮะ
6: เชือกสีแดงค่ะมันน้อยอ
5: ันนี้มันน้อยนะฮะนี่ยกมาเลยฮะแล้วก็นี่ฮะสีเขียวอัน
6: นี้จะเป็นตัวปกติตัวออริจินอลที่ร้านค่ะที่ทำมา
5: ออริจินอลเนาะนะกุนเชียงที่ร้านต่างจากที่อื่นยังไงฮะ
6: ของเราเป็นโฮมเมดค่ะแล้วก็ไม่มีแป้งแล้วก็ไม่มีสารกันบูดค่ะ
5: ครับแล้วด้านนี้คืออะไรฮะ
6: อันนี้เป็นหมูตั้ง
5: อันนี้หมูตั้ง
6: ของกินหายากค่ะ
5: นะฮะนี
3: ่ไม่ใส่ไหนรู้ไหมใส่ในปลดเป็นสด
6: ใช่รุ่นใหญ่ต้องรู
5: ้รุ่นใหญ่แล้วก็
6: รุ่นนี้ต้องรู้แล้วอ
5: ันนี้คืออ
6: ันนี้เป็นหมูหวานสูตรโบราณค
5: ่
6: ะ
5: หมูหวานสูตรโบราณนะครับ
6: ใช่ค่ะ
5: ดูคุณผู้ชมฉ่ำมากขึ้นเงามากจริงๆนะฮะ
6: ตัวนี้อร่อยค่ะ
5: อันนี้อร่อยใช่ไหมฮะแล้วก็นี่มีหมูแท่งด้วย
6: ใช่อันนี้หมูแท่งค่ะ
5: หมูแท่งด้วยนะฮะคือคุณผู้ชมตอนนี้คือถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ต้องติดไว้ที่บ้านเลยนะฮะสนใจจะสั่งเนี่ยต้องโทรที่เบอร์โทรอะไรฮะ
6: ค่ะเบอร์โทรนะคะ0855926994ค่ะแล้วก็0899545364หรือว่าที่บ้านเขียวค่ะ @cd22 ค่ะ
5: อ๋อแอดไลน์ได้เลยนะครับ @cd22
3: ของแท้ของแท้ต้อง
6: ของแท้ต้องเป็นหมูหยองโชคดีเบ้ไหหลิมวงเวียน22นะคะแล้วก็มีหน้าเจนุยค่ะ
5: ต้องมีหน้าเจนุยเนาะ
6: ใช่แล้ว
5: โอเคครับที่บอกไปคือที่ร้านเนี่ยมีหลากหลายเมนูมากๆแล้วก็มียาวกว่านะครับ70ปีเลยพี่ก้องอร่อยไหมบอกแล้วมันเป็นเมนูที่ต้องติดบ้านไว้เลยเนาะเนาะนึกไม่ออกก็คือเนี่ยมาปุ๊บทานได้เลย
6: อันนี้กินง่ายกินง่าย
5: เนาะโอเคนะนอกจากนี้ที่ร้านยังมีอีกหลากหลายเมนูใช่ไหมแล้วก็มีโปรโมชั่นไหมมารายการมีโปรโมช
6: ั่
5: น
6: อ๋อมีค่ะถ้ามาจากรายการนะคะจะซื้อครบ 1,000 บาทค่ะลด 10% นะคะ
5: ก็คือลด 10% เลยนะครับ 1,000 บาทลด 10% นะฮะภายในสิ้นเดือนนี้ครับอย
6: ่
5: าล
6: ื
5: มนะโทรไปที่เบอร์0855926994นะครับ
4: สามารถโทรไปได้เลยนั่นเองครับอย่าลืมนะต้องดูให้ดีด้วยว่าเป็นร้านนี้คือเบ้ไห่ลิ้ม
6: นะ
4: ฮ
6: ะ
4: วงเวียน22นะฮะ
3: มีร้านคุณนุ้ยอย่าง
4: น
3: ี
4: ้คุณจะทำท่าหน้าไงอย่างเงี้ยโอเค
6: แล้วก็ทำหน้างี
4: ้นี่ตรงนี้เลยนี่ของแท้อย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเบรกหน้าเบรกหน้าจะมาชิมแบบนี้ไม่ทันแล้วอร่อยพี่ก้องไอพี่ก้องไหนเป็นไงบ้างพี
3: ่อันนี้อร่อย
4: อร่อยไหมอ
3: ร่อยหมดเรื่องอะ
4: อร่อยหมดทุกอย่างเลยเนาะเอากลับบ้านไหมวันนี
3: ้เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาชิมทุกเมนูเลยคุณ
4: ได้ครับนะฮะเดี๋ยวพักเบรกสักครู่ครับ
3: กับเบ้ไห่ลิ้มนะครับวงเวียน22ค่ะ
0: จัดให้ดูมูให้ปัง
7: อับราตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
8: ลองชิมดูครับ
9: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
10: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
11: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
9: ผมเลิฟเลย
12: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: คอมโปชุดถังปั่นพร้อมใบม็อบทำจากวัสดุพลาสติก ABS แข็งแรงทนทานถังปั่นสแตนเลสไม่เป็นสนิม
1: มีล้อเคลื่อนที่ได้สะดวกนะคะมีรูระบายน้ำหูหิ้วขนาดใหญ่จับถนัดมือไม้ถูพื้นยืดหดได้เหมาะกับทุกความสูงค่ะ
0: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับคอมโปชุดถังปั่นสแตนเลสพร้อมไม้ม็อบในเซตประกอบด้วยถังปั่นสแตนเลสไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ซื้อ2เซตแถมฟรี1เซตและยังไม่พอฟรีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนไม้กิ้งเก็บฝุ่น1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนทั้งหมดนี้ 3,070 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: ให้ดูมูให้ปัง
1: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะคอนบุรีพาณิชย์สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
2: มาคุณผู้ชมนะฮะขึ้นเบอร์โทรก่อนขึ้นเบอร์โทร
3: เบอร์อะไรครับ
4: 0855926994ค่ะแล้วก็0899545364ค่ะ
3: เบ้ไห่ลิ้มวงเงิน22
2: ครับ
3: หน้าคุณนุ้ย
2: ฮะ
3: นะครับนี่ค่ะกล่องนี้ค่ะกล่องของแท
2: ้
3: โชคดี
4: โชคดีเบ้ไห่ลิ้มค่ะ
2: ครับโชคดีเบ้ไห่ลิ้มนั่นเองครับเดี๋ยวมาชิมก่อนผมขออนุญาตชิมคุณเชียงไอเลิฟคุณเชียงผมเป็นคุณเชียงเลิฟเวอร์มากนะคุณผู้ชมนี่เลยนะฮะนี่เดี๋ยวขออนุญาตนี่ดีกว่าเอาแยกกัน
3: เป็นไงคุณเชียง
4: มันจะฉ่ำๆหน่อย
2: คุณเชียงที่ดีมันต้องอย่างนี้เนาะมันต้องไม่เป็นทรายเนาะอ
4: ัน
2: นี้คือมันฉ่ำแล้วมันสู้ฟันมากๆเลยฮะ
3: เดี๋ยวลองจิ้มซิงง
2: กับด้วยขนมพี่คุณเชียงจิ้มไหมเอาละ
3: จิ้มคุณเชียงกับนั่นดีกว่า
4: ของเราเป็นคุณเชียงโฮมเมดค่ะอันนี้ไม่มีแป้งไม่มีสารกันบูด
2: ดีจริงคุณเชียงเนาะ
3: ของคุณเด็ดจริงคุณเชียงคุณเด็ดยังไง
4: เด็ดโอ้ยเด็ดยังไงอ๋อของเรามันเป็นโฮมเมดเนาะแล้วก็เราทำด้วยเขาเรียกวิธีสูตรดั้งเดิมโบราณค่ะแล้วก็ไม่มีแป้งไม่มีสารกันบูด
2: อีกหนึ่งสิ่งที่อยากลองมากๆคุณผู้ชมดู
4: อันนี้เป็นหมูหวานแต้จิ๋วค่ะ
2: เฮ้ยเงาแล้วก็จะทำมาก
4: อันนี้นี่ทำจากเขาเรียกหมูทั้งทุยเนี่ยจะมีแค่ชิ้นเดียวที่ทำได้ไอตัวเนี้ยค่ะหมูหวานหมูหวานอันนี้ค่ะทั้งเขาเรียกว่าหมูมาทั้งก้อนเนี่ยค่ะเราก็จะมีแค่ชิ้นเดียวที่ทำได้
2: ใช
4: ่ใช
2: ่ที่ทำได้มันจะเป็น
4: มันจะเป็นส่วนที่อร่อยที่สุดของของในทุยค่ะ
2: ไม่เหนียวเคี้ยวง่ายหวานกำลังดีโหดทานคู่กับข้าวเหนียวนะ

0: เหลือข้าวข้าวต้มดีมาก
1: อันนี้หมูหยอง
2: หมูหยองแอลมอนด์สำหรับนางเอกค่ะ
0: บอกเลยคุณผู้ชม
1: นะไม่กินหอมของแอลมอนด
0: ์ครับ
2: กินแล้วเป็นนางเอก
1: อร่อยแปลกมากอร่อยมาก
0: เห็นไหมคุณผู้ชม
1: อันนี้กล่องเท่าไหร่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ย
2: อย่างนี้เหรอคะ190บาทค่ะ
1: ไม่แพงเลยดูดิหมูหยองมันอร่อยเว้ย
2: อันนี้จะเป็นหมูหยองเส้นนั่งเดิมค่ะ190บาทเหมือนกันค่ะ
1: แค่เงี้ยฮะ
2: อันนี้เป็นหมูตั้งค่ะก้อนนี้1กิโล300ค่ะ
1: มันใหญ่มากแล้วคุณเชียงอ่ะขายยังไง
2: คุณเชียงโลละ300บาทค่ะแล้วก็มันน้อยโลละ350ค่ะ
1: เฮ้ยหมูหยองอัลมอนด์หอมมาก
0: จริงเหรอพี่ก้อง
1: เฮ้ยจนต้องกิน
0: อ่ะขออนุญาตนะคุณดู
1: คนนี้เลยอ่ะเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์
2: เบอร์โทรศัพท์นะคะ0855926994ค่ะ
1: กินมันขึ้นคอเลยแล้วก
2: ็0899545364นะคะแล้วก็ใน LINE LINE @CD22 นะคะ
1: อร่อยอันนี
0: ้หมูหยองอันมันอร่อยไหม
2: อันนี้เป็นหมูหยองไข่เค็ม
1: ไข่เค็ม
2: อันนี้เป็นเลียวไข่เค็มนะคะเราไม่ได้ใส่พวกสาไอพวกอะไรนะ
1: หมูหยองหมูหยองสำเร็จกลิ่นมันหอมแบบอยู่ในคอเลยอ่ะแล้วนี่คือหมูหยองอะไรสามรสอัน
2: นี้เป็นหมูหยองสามรสค่ะอันนี้จะเป็นเผ็ดเปรี้ยวหวานตัวนี้จะอร่อยค
0: ่
2: ะ
0: ไข่เค็มไม่ก้อง
1: รสไหนอ
0: ่ะอร่อยมากอ่ะ
2: อันนี้ของแท้นะคะไม่มีแบบไอพวกผงสำเร็จไม่มีอะไรค่ะ
0: ก็คือแท้ไข่เค็มจริงไม่ใช
2: ่ของจริงหมด
0: ซื้อเป็นกิโล
1: นะอันนี้มีแซบนิด
0: หนอนนี่อร่อยมากเลยอ่ะ
2: เหมาะสำหรับคนแซบ
0: เขาเปลี่ยนจากข้าวเหนียวเป็นข้าวต้ม
1: ข้าวต้มดีมากคุณเอาข้าวต้มคุณเอาอะไร
0: ผมเหรอไม่ถึงว่าเอากลับบ้านหรือไงฮะ
1: เอากินที่นี่
0: เบอร์คุณผู้ชม
1: เบอร์โทรศัพท์
2: นะคะ0855926994ค่ะแล้วก็0899545364ค่ะ
1: จะต้องกินนี่
2: หรือว่าอยู่ใน Facebook นะคะหมูหยองโชคดีเบ้ไหลีมุงเวียน22นะคะ
3: อันที่สำคัญคุณผู้ชมอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะเน้นย้ำคือสามารถสั่งผ่านไลน์แมนหรือโรบินฮูดได้ชื่อร้านโชคดีเบ้ไหลีมุงเวียน22
2: ใช่ค่ะ
3: หรือ Shopee หรือ Lazada เนี่ย
0: อร่อยมั้ยพี่ว่าอร่อยมากนะ
3: ช้อปปี้ลาซาด้านี่คุณผู้ชมต้องฟังให้ดีชื่อร้านคือโชคดีเบ้ไห่ลิ้มวงเวียน22
2: ใช่ค่ะ
1: มาก
3: ต้องมีคำว่าวงเวียน22ด้วยถ้าไม่ใช่คือไม่ใช่นะ
1: ไม่ใช่คุณนุ้ยมันหวานคุณนุ่มอย่างเงี้ย
0: หวานนุ่มมาก
2: ทั้งก้อนค่ะก้อนใหญ
0: ่ๆ
2: มีแค่ชิ้นเดียวที่ทำได้เป็นหมูหวาน
1: นุ่มมาก
0: บอกมอกแล้วนุ่มมาก
2: ตัวนี้อร่อยมากๆค่ะเบอร์โทรนะคะ0855926994ค่ะแล้วก็อีกเบอร์นึงนะคะ0899545364ค่ะ
1: เก็บไปกินได้เลย
2: ใน Facebook นะคะหมูหยองโชคดีเบ้ไหลีมุงเวียน22ค่ะ
1: คุณนุ้ยเก็บเข้าตู้เย็นเก็บยังไงบ้างเวลากลับคืน
2: ของเรานะปิดปากถุงให้แน่นๆค่ะเอาเข้าตู้เย็นจะเก็บได้นานขึ้นค่ะ
1: อย่างหมูแผ่นอย่างเงี้ย
2: หมูแผ่นอันนี้นะแนะนำว่าต้องปิดปากถุงขอแบบปิดแน่นๆนะคะแล้วก็เข้าตู้เย็นเหมือนกันค่ะอยู่ได้ประมาณ1เดือนค่ะ
0: จ้องอยากลองอันนี้ธัญพืช
2: ลองดูเลยตัวนี้จะหวานน้อยไม่มีแป้งค่ะเป็นหมูหยองธัญพืช
0: เป็นหมูหยองธัญพืช
2: ใช่
0: เดี๋ยวก็อันนี้คืออะไรอ
2: ันนี้เป็นทองม้วนหมูหยองค่ะของจริงต้องมีอักขระคำว่าโชคดีอยู่ในทองม้วนด้วยนะคะ
0: จริงเหรอ
2: ลองส่องดูต้องส่องดู
0: โชคดีเพราะว่าอะไรทานแล้วโชคดีนี่มี
2: ใช่แล้วกินแล้วเฮงมีจริงค่ะ
1: คุณนุ้ยนี่หมูแผ่นคุณน่ะกินโอ้ยดีไหมคุณ
2: ชิม
0: มากเลย
2: ทองมวลต้องชิมค่ะอร่อยมาก
1: เนี่ยอันนี้นะหมูแผ่นนะซื้อกินอยู่ที่ที่บ้านได้เลย
2: หมด
0: บอกเลยพ่อพี่ก้องชอบมากเพราะว่าขึ้นแผ่นที่2แล้วนะฮะบอกเลยว่าร้านเบ้หาดิมวงเวียน22ไม่ใช่อร่อยธรรมดาอร่อยจนต้อง
1: กราบเลยนะครับมาป้ายค่ะมีสองสาขานะคะมีที่
2: วงเวียน22ค่ะในซอยพันธจิตนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งศาลเจ้าพ่อเสือค่ะ
1: อร่อยไหมคุณเจิ้ม
0: อันนี้ดีมากเลยอ่ะมือถือดีมาก
1: แวะไปได้เลยบอกเบอร์
2: นะคะ0855926994ค่ะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง0899545364ค่ะแล้วก็อยู่ที่ Facebook นะคะหมูหยองโชคดีเบ้ไหลีมุงเวียน22ค่ะ
0: มันตอนนี้นะฮะการันตีโดยข้าวต้มนะว่าตอนนี้หมดแล้ว
2: หมดตัวแล้วอย่างรวดเร็ว
0: จริงนะฮะ
2: หมดไปครึ่งแถวแล้วค่ะตอนนี้หมูแผ่น
0: ครับผมอ่ะวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับร้านเบ้ไห่หรือมุงเงิน22มากๆเลยนะครับที่เอาโปรโมชั่นดีๆเอาสินค้าดีๆมาให้คุณผู้ชมนะฮะ
2: ขอบคุณ
0: มาก
2: เ
0: ล
2: ยฮะ
0: ขอบคุณค่ะแต่ว่าเบรกหน้าเป็นอีกหนึ่งร้านที่ผมบอกเลยว่าชอบมากๆบางแล้วหอมเดี๋ยวพักชม
1: ขนมเปี๊ยะถูกต้องอร่อยมาก
0: อร่อยมากวันนี้ต้องได้กลับบ้านนะฮะพักชมโฆษณาสักครู่ครับ
4: ซัดให้ดูมูให้ปัง
5: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่น

0: ยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
1: ศึกเอเชียนเกมส์2026วันจันทร์ที่21กันยายนฟุตบอลหญิงรอบแบ่งกลุ่มทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติไทยช่อง9กด30ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 17:20 นเป็นต้นไปห้ามพลาด
2: ชาปนียฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ศึกเอเชียนเกมส์2026วันจันทร์ที่21กันยายนฟุตบอลหญิงรอบแบ่งกลุ่มทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติไทยช่อง9กด30ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 17:20 นเป็นต้นไปห้ามพลาด
3: ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวไทยนะฮะส่งกำลังใจนะครับไปให้นักกีฬากับการแข่งขันเอเชียนเกมด้วยนะครับ
4: ชมการถ่ายทอดสดได้นะคะทางช่อง9กด30ค่ะดูกันได้เลยสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมเริ่มต้นตั้งแต่วันที่17กันยายนนี้ค่ะ
5: ซักให้ดูมูให้ปัง
6: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนหมุนคอนเฟิร์มนะคะ
5: คุณออม
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีฮะมาแล้วต้องเชิญมาอีก
7: เนาะ
5: ต้องเรียกขายดีมาก
4: ติดใจใช่ไหมคะ
5: ขนมเปี๊ยะของ
4: วังบุรพาค่ะ
5: กี่สิบปี
4: โอ้โห40ปีสูตรเด็ดจากสตูลเลยค่ะ
5: เออ
4: วันนี้โรงงานมา
5: อร่อยยังไงพูดเลยคุณออม
4: อร่อยแน่นอนนี่เป็นการการันตีเพราะว่ามากันบ่อยมากเราเจอหน้ากันบ่อยมากนะคะวันนี้เรานำความอร่อยนะคะจากจังหวัดสตูลนะคะสูตรเด็ดในตำนานกว่า40ปีไม่ต้องไปไกลที่ไหนมาที่นี่แล้วนะคะอยู่กับเราในรายการนี้แหละได้ความอร่อยจากวังบุรพาฟู้ดไปเลยนะคะ
5: เครื่องถือนี่คืออะไร
4: เปี๊ยะไส้ถั่วไข่เค็มค่ะอ๋อนี่ฝอยทองไข่เค็
5: ม
4: ฝอยทองฝอยทองค่ะฝอยทองเราอิมพอร์ตมาจากเพชรบุรีค่ะใช้คำว่าอิมพอร์ตมาจากเพชรบุรีเลย
5: น้องคุณเจิ้นน่ะคุณเจิ้นน่ะ
8: อันนี้อันนี้ฝั่งฝั่งนี้นะฮะ
4: อันนั้นเป็นไส้ฟักค่ะ
5: อ๋อไส้ฟัก
4: ฟักเชื่อมถั่วทอง
8: นี่แบบนี้เลย
5: คุณมีกี่ไส้บอกสิ
4: วันนี้เรานำมาทั้งหมด7ไส้เลยนะคะอยู่ในกล่องแบบเซตแบบนี้เลยค่ะ
5: มีไส้อะไรบ้างฮะ
4: มีไส้ถั่วไข่เค็มเป็นไส้เบสิกที่ทุกท่านทานได้อยู่แล้วผู้ใหญ่ทานได้เด็กทานได้มีไส้เผือกล้วนนี่คือจะเป็นแบบเรากวนเองจะเนียนมากๆแล้วก็อร่อยมากๆส่วนอีกหนึ่งไส้ที่เด็ดมากๆนั่นคือไส้ช็อกโกแลตค่ะไส้ช็อกโกแลตนี่อยากจะแนะนำเลยเพราะว่าเวลาเราทานปกติใช่ค่ะทานปกติมันจะเป็นช็อกโกแลตบาร์ตรงกลางแต่ถ้าเราเอาไปเวฟตรงกลางมันจะกลายเป็นลาวาม ันจะเยิ้มๆออกมาเลยกลิ่นหอมนะคะแล้วก็มีไส้พิเศษอย่างไส้กะหรี่ปั๊บไก่ด้วย
5: โอ้
4: กะหรี่ปั๊บ
5: ไก่ในวันนี้เนาะ
4: 7ไส้ค่ะอ
8: ร่อยมากเลยอ
5: ันนี้อะไรคุณฝอยทอง
4: เพชรบุรีเลย
5: อันนี้ไม่ใช่ฝอยทองมั้งอันนี้
4: อันนี้ถั่วไข่เค็มค่ะ
5: อันนี้ถั่วไข่เค็มคุณดูนี
4: ่
5: ถ
4: ั่
5: วไข่เค็ม
8: แป้งบางมากอ
4: ันนี้เป็นแบบว่าขนมเปี๊ยะปั้นสดนะคะแป้งบางไส้แบบแน่นๆเลยอันนี้เดี๋ยวเอาช็อกโกแลตให้ดูนะคะว่าตรงกลางเนี่ยมันจะแบบแน่นขนาดไหนนี
8: ่แล้วก็หอมมากเลยอ่ะ
5: แล้วแป้งเค้าบาง
4: แป้งบางค่ะ
5: หอมกลิ่นเทียนแบบหอม
4: การันตี
8: มีคุณผู้ชมส่งมาว่าช็อกโกแลตอร่อยขนาดไหนให้เจิ้นลองชิมดูอะไรเงี้ย
4: เ
8: ขาส่งพี่มาพี่ก้องจัด
4: มาแล้วโอเคเห็นแล้วโอเค
5: โปรโมชั่น
4: วันนี้จัดไปเลยนะคะเราจัดให้ไปทั้งหมด5กล่องแบบนี้เลยนะคะมีกล่อง9ชิ้น3กล่องกล่อง6ชิ้นอีก2กล่องนะคะแถมไปให้เลยนะคะปกติ 1,330 บาทวันนี้ให้ไปในราคา799บาทเท่านั้นค่ะโทรมาเลย02-114-3330นะคะรสชาติดีอร่อยเด็ดหอมควันเทียนเพราะเราอบกันข้ามวันข้ามคืนค่ะ
8: ครับคุณผู้ชมที่พิมพ์มานะอร่อยจริงนะช็อกโกแลตแน่นมากเลยอยากให้สั่งเลยนะฮะ
4: ตรงกลางมันเป็นช็อกโกแลตบาร
8: ์เนอะแล้วมันแบบกินกรุบกรุบกรุบแล้วถ้าไปเวฟนะ
4: โอ
5: ้โหมันไม่มี7ไส้ครับให้คุณเลย
4: 7ไส้ค่ะคลาสเลยนะคะกล่อง9ชิ้นนี่จะเป็นแบบรวมสายหวานส่วนกล่อง6ชิ้นเนี่ยจะมีกะหรี่ปั๊บไก่แล้วก็ฟักเชื่อมถั่วทองให
5: ้กะหรี่ปั๊บไก่นี่อร่อยมากเลยนะ
4: อร่อยมาก
5: คือรสชาติเหมือนแบบนวล
4: ๆ
5: ดีมาก
4: หอมกลิ่นเครื่องแกงกะหรี
5: ่สีม่วงนี่เผือก
4: เผือกค่ะกวนเองเนียนนี่ความเนียนของเผือกค่ะใช่ค่ะใครใส่เผือกนี่คือต้องโดน
5: จุดเด่นออยว่าไงคะเน้นจุดเด่นออย
4: จุดเด่นของเราคือเราเป็นโรงงานมาเองผลิตเองนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นสูตรเด็ดในตำนานกว่า40ปีนะคะแต่ว่าเราก็มีการพัฒนาสูตรแล้วเราก็มีมาตรฐานออยนะคะถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจในความสะอาดปลอดภัย
5: ของเขาเนี่ยนะจะไม่แห้ง กินแล้วไม่แห้งคอกินแล้วมันฉ่ำ

0: แต่มันเนียน
1: เนียนมันคือข้างนอกนี่เนียนมากๆเลยนะคะข้างนอกนี่ก็จะเป็นแป้งบางๆส่วนไส้นี่ก็จะกลมกล่อมเนียนมากคือทานแล้วเนี่ยไม่ต้องแทบแบบว่าใช้เหงือกขบก็หายอ่ะ
0: เหงือกคือแบบละลายในปากใช้คำนี้ได้เลยนั่นเองครับ
2: มีลูกค้าบอกว่าขอบคุณขนมเปี๊ยะนี้มากเพราะว่าไม่มีฟันก็ทานได
0: ้หอมจริง
1: บอกโปรบอกโปร
2: บอกโปรโมชั่นนิดนึงนะคะวันนี้ซื้อไปเลยนะคะกล่อง9ชิ้นแบบนี้นะคะเราแถมให้ไปเลยกล่อง6ชิ้นนะคะมีแค่100เซตเท่านั้นนะคะวันนี้จำนวนจำกัดนะคะหอมๆควันเทียนแบบนี้ให้ไปในราคา799บาทเท่านั้นนะคะจากปกติ 1,300 กว่าบาทเลยนะคะเป็นขนมเปี๊ยะขึ้นห้างด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ได้มาในราคานี้คุ้มมากๆแล้วก็ไม่ต้องไปไกลถึงสตูลเลยสูตรเด็ดในตำนานใครอยากลองว่าขนมเปี๊ยะไม่เหมือนใครเนี่ยมันเป็นยังไงขนมเปี๊ยะที่แตกต่างกันยังไงส่งฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะ
1: เบอร์โทรศัพท์ค่ะ
2: 02-114-3330หรือว่าแอดไลน์ช็อปแมเนียได้เลยค่ะ
1: กี่สิบปีนั่นขนมเปี๊ยะวังบุรพาเนี่ย
2: ตำนานสูตรนี้กว่า40ปีเรามาพัฒนาแล้วเราก็มาเพิ่มไส้ขึ้นมานะคะ
1: อยู่ที่สตูล
2: ใช่ค่ะกว่า40ปี
1: แล้วบอกก่อนอันนี้การันตีโดยพี่ก้องกับพี่เจิ้นเลย
0: ครับผม
1: ว่าอร่อยจริงๆว่าไม่แห้งแล้วก็อร่อยมากก็ชิมแล้วเมื่อกี้1ลูก
0: ผมชอบเลยช็อกโกแลตดีมากจริงๆ
1: นี่มี7ไส้เน
2: าะ
1: มี7ไส้มีช็อกโกแลตมีกะหรี่ปั๊บไก่ใช่มั้ยแล้วก็
2: มีเผือก
1: มีไส้ถั่วกับไข่เค็มไวทอง
2: อันนี้อะไรคะฟัก
0: เออมันเลยไม่ฟักอ่ะ
2: อันนี้กะหรี่
0: โอ้ได้เลยฮะ
1: กะหรี่ปั๊บนะทั้งหมด7ชิ้นนี้ยังไงต้องบอกโปรบอกโปรคุณออม
2: โปรโมชั่นวันนี้นะคะกล่อง9ชิ้น3กล่องแถมให้ไปเลยกล่อง6ชิ้นอีก2กล่องนะคะปกติ 1,330 บาทวันนี้เราให้ไปในราคา799บาทมีแค่100เซตเท่านั้นจำนวนจำกัดนะคะจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยเพราะฉะนั้นโทรมาได้เลย02-114-3330นะคะมีโอกาสในตอนนี้รีบโทรนะคะนำสูตรเด็ดมาให้ชิมแล้วว
1: ิธีเก็บค่ะ
2: ค่ะวิธ
1: ีเก็บอร่อยมาก
0: หอมมากเลย
2: เอาเข้าตู้เย็น
1: มาเก็บปุ๊บเข้าตู้เย็นนะคะออกมาปุ๊บเข้าหม้ออบลมร้อนใช่ไหมอบลมร้อนเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: นิดนึงแล้วก็กินได้เลยแต่ถ้าเกิดเข้าช่องฟรีซคุณเก็บไว้เดือนนึง
2: เลยค่ะ
1: ถ้าช่องเย็นปกติได
2: ้ได้ประมาณ15
1: วันนะครับเพราะเราไม่ได้พูดถึงไม่ได้พูดว่าถูกกันเสีย
2: ใช่ค่ะ
1: นะของดีจริงๆแล้วก็ไม่ดีจริงชอบเหนียวไม่กล้ามาขายเป็นคุณเหนียวโดนด่านะ
2: อบสดใหม่จากเตาทุกวันปั้นสดใหม่จากมือเลยค่ะ
1: แล้วดีจริงๆว่าคนสั่งซื้อเยอะมากๆเลยบอกโปรตอนสุดท้ายแล้วค่ะ
2: รอบนึงนะคะอีกรอบนึงนะคะจัดไปเลยนะคะกล่อง9ชิ้นแบบนี้3กล่องกล่อง6ชิ้นอีก2กล่องนะคะวันนี้เรานำขนมเปี๊ยะวังบุรพาสูตรเด็ดในตำนานกว่า40ปีมาส่งมอบให้ทุกท่านถึงที่แล้วนะคะสั่งได้เลย100เซตเท่านั้นราคา799บาทนะคะโทรได้เลย02-114-3330นะคะได้ลองชิมรสชาติที่เป็นสูตรในตำนานไม่ต้องไปที่ไหนไกลมาชิมกันที่นี่แหละนะคะสั่งได้เลยในช่วงนี้เท่านั้น100เซตเท่านั้นค่ะ
1: อร่อยจริงไม่อร่อยแม่อร่อยไหมคะไม่กล้ามาออกเพราะว่าเดี๋ยวพี่เมียวถูกด่านะคะ เพราะเมียวเนี่ยเขาเป็นคนมาเลือกคัดเลือกสินค้า
2: คัดเลือก
1: งั้นเขาจะโดนทางผู้ใหญ่ด่าหลายคนโดนมาด่านะ
0: อร่อยจริงอร่อยจริงแล้วที่สำคัญ
1: แล้วเกิดไม่ได้ยอดเนี่ยก็ยิ่งถูกด่า
0: ราคาดีมากๆด้วยนะฮะ
2: มี
0: ร
2: าย
0: เก
2: ็
0: บไปทางส่งฟรีด้วยนะฮะ
2: ใช่ค่ะกลิ่นหอมความควันเทียนแล้วก็แป้งบางนุ่ม
1: เบอร์โทรศัพท์ค่ะ
2: 02-114-3330หรือแอดไลน์ช็อปแมเนียได้เลยค่ะ
1: 5 กล่อง
2: แบบนี้กล่อง9ชิ้นกับกล่อง6ชิ้นนะคะรวมไปเลยทั้งหมด7ไส้ผู้ใหญ่ทานได้เด็กทานดีมีอย.มาตรฐานโรงงานค่ะ
1: ค่ะพี่อ้อยมาอะไรพี่อ้อย
0: หมูหยอง
1: มาหมูหยองนะโอเคอ่ะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้คุณจะมาไหม
0: พรุ่งนี้มา
1: ไม่ใช่คุณ
0: มานายเอ็นเตอร์เทน
1: พรุ่งนี้ไม่ใช่คุณอ่ะฮะผัดไทย
0: ไม่ผัดมาใช่ไหม
1: เดี๋ยวจะมาจ่ายกันไกลนะขอบคุณคุณออมนะคะ
2: ขอบคุณมากเลย
1: นี่โทรเลยค่ะคุณออมนะคะอร่อยมากๆเลยขนมเปี๊ยะวังบุรพากว่า40ปีค่ะ
0: โอเคครับเจอพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมยาสีฟันเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียฟันใช้นิดเดียวปากสะอาดแป้งพับเซริเซ่เนื้อแป้งละเอียดบางเบาปกปิดเรียบเนียนธนบุรีพาณิชย์สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
1: ยาดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมราไผ่คู่

0: ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Nine Entertain ค่ะเริ่มต้นวันจันทร์มาก็มาอัปเดตข่าวกันนะคะสวัสดีวันจันทร์ด้วยนะคะ
1: โอ้โหต้องมาพร้อมกับภาพดอกไม้สีเหลือง
0: นิดนึงนะคะเพื่อเป็นแบบว่าความสุขของทุกคนในวันนี้แน่นอนค่ะว่า 2-3 วันที่ผ่านมาถ้าเราไถหน้าฟีดโซเชียลเนี่ยก็จะเห็นข่าวนี
1: ้
0: สาวมั่วบ้านงานนี่คือ AKA ของเขา
1: ใช่แล้วต่อไปนี้ข่าวนี้เราจะขออนุญาตเรียกเขาว่าสาวมั่วบ้านงานแล้วกัน
0: ใช่แล้ว
1: นะครับเธอคือดาราหน้าใหม่เลยแหละเรียกว่าเดบิวต์เรียบร้อยแต่ว่าไม่ได้ใหม่ในทางที่ดีนะฮะเพราะแต่ละคนก็ตั้งข้อสงสัยตั้งข้อสังเกตตั้งคำถามกันว่าเธอคือใครทำไมสาวมั่วบ้านงานสาวผมสั้นคนนี้ถึงมาร่วมเฟรมกับทั้งพี่หนุ่มกัญชัยทนายแก้วทนายกุ้งทนายปุ๋ย
0: ทนายปุ๋ยแล้วก็อีกหลากหลายท่านที่เป็นคนดังของแวดวงสังคมนะคะทีนี้คนก็ตั้งคำถามค่ะว่าเธอคือใครเราย้อนกลับไปเมื่อวันที่17กันยายนนะคะวันที่พี่หนุ่มกัญชัยขึ้นศาลอาญากรุงเทพใต้กรณีเป็นโจทยื่นฟ้องปูมันธนาค่ะซึ่งก็ถือเป็นครั้งแรกของพี่หนุ่มกัญชัยที่ไปขึ้นศาลด้วยตัวเองค่ะวันนั้นน่ะพี่หนุ่มก็มาศาลตั้งแต่เช้าเลยเพื่อมาไกล่เกลี่ยกว่า10ชั่วโมงแต่ก็ไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จนะคะพี่หนุ่มกัญชัยก็เดินลงมาจากศาลช่วงค่ำๆค่ะแล้วก็มาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมสังเกตนะหน้าจอเนี่ยเราไม่ต้องบอกแล้วนะว่าใครคือสาวมั่วบ้านงานเพราะว่าตอนนี้ทุกท่านก็คงจะรู้จักแล้วนะคะเนี่ยค่ะก็จะมีหญิงสาวท่านหนึ่งผมสั้นนะคะเดินประกบพี่หนุ่มอยู่ตลอดตอนนั้นพี่หนุ่มก็ยืนให้สัมภาษณ์ก็มายืนข้างๆพี่หนุ่มด้วยนะคะเชื่อว่าตอนนั้นทุกคนก็คงคิดเหมือนกันหมดอะค่ะว่าน่าจะเป็นทีมงานทนายของทนายท่านใดท่านหนึ่งอะค่ะ
1: ครับผมจนเรื่องราวก็มาโป๊ะตรงที่พี่หนุ่มกัญชัยออกมาโพสต์ในโซเชียลมีเดียครับว่าผู้หญิงที่ยืนข้างๆตัวเองพี่หนุ่มไม่รู้จักไม่รู้ว่าเป็นใครคิดว่ารู้จักกับทนายแก้วคิดว่ารู้จักกับทนายตุ๋ยคิดว่ารู้จักกับทนายกุ้งก็รู้จักคิดว่าไปรู้จักกับทนายไพศาลแต่สรุปแล้วคือไม่รู้จักกันและไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆกับพี่หนุ่มนะครับวันนี้ครับทนายกุ้งได้เดินทางมาที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ผู้ที่เป็นหนึ่งในผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ร่วมเฟรมอยู่นั้นด้วยนะฮะออกเปิดใจกับสื่อมวลชนของเราว่าทนายกุ้งเนี่ยเคยเจอกับสาวมั่วบ้านงานท่านนี้ครั้งแรกเมื่อครั้งที่ไปทำบุญกับคุณลูกหมีรัศมีครับอ้างว่ารู้จักกับคุณเฮงโคตรอินดี้ซึ่งเป็นผู้ที่จัดงานคอนเสิร์ตอยู่บ่อยๆนะฮะนี่เรามีตัวละครใหม่เพิ่มขึ้นมาแล้วนะ
0: ค
1: ือคุณลูกหมีนะครับผมทีนี้เนี่ยเขาก็อ้างกับทนายกุ้งครับว่าสนิทกับคนดังอีกหลายๆคนเลยทนายกุ้งก็เลยเข้าใจว่าโอเคนี่น่าจะเป็นตัวจี๊ดในวงการบันเทิงนะแล้วก็เห็นว่ามีการพูดคุยอย่างสนิทสนมกับทนายไพศาลทนายตุ๋ยแล้วก็คนสนิทหลายๆคนครับเลยคิดว่าคนเนี้ยน่าจะรู้จริงตัวจริงอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ใช่แล้วค่ะแล้วทนายกุ้งเขาก็ไม่คิดสงสัยในความสัมพันธ์นะต่างฝ่ายต่างก็มองว่าสาวมั่วบ้านงานท่านนี้น่าจะเป็นคนสนิทของคนใดคนหนึ่งแหละนะคะหรือว่าอาจจะเป็นทีมงานของทนายท่านใดท่านหนึ่งก็เป็นไปได้
1: ในภาพเนี่ยที่วงเอาไว้แล้วมีลูกศรชี้คือเอกสารของทนายกุ้งนะครับที่ตัวสาวมั่วบ้านงานเนี่ยอาสาประคองถือให้
0: เนี่ยนะคะโอ้และทนายกุ้งยังเล่าอีกด้วยนะคะว่าเขาก็มาร่วมนั่งทานข้าวมันไก่กับเราด้วยแต่ว่านั่งคนละโต๊ะกับพี่หนุ่มกัญชัยนะคะและเขาไม่ได้เข้ามาใกล้ชิดกับพี่หนุ่มนะพร้อมยืนยันว่าตอนนั้นไม่ได้พูดคุยเรื่องเกี่ยวกับคดีหรือเรื่องส่วนตัวที่เป็นความลับโดยตอนนั้นน่ะเขาเองก็อาสาจ่ายค่าอาหารนะคะ
1: หมายถึงว่าคนนี้เหรอ
0: ใช่สาวบ้านงานคนนี้อาสาจ่ายด้วยเพราะว่าเขาอ้างว่าเขารู้จักกับเจ้าของร้านเขามันไ
1: ก่คอนเน็กชันระดับนี้
0: เยอะมากคือตอนที่ขึ้นสื่อพยานเขาก็อาสามาถือแฟ้มให้อย่างที่น้องวีบอกไปตะเกียงนะคะพร้อมกับเข้าไปนั่งฟังการสื่อพยานด้วยจนมาถึงตอนที่สัมภาษณ์ก็พบว่าเขามายืนอยู่ข้างๆพี่หนุ่มค่ะแล้วถ้าหากว่าใครได้ดูสัมภาษณ์นะเขาจะเหมือนแบบมีการออไปกับพี่หนุ่มด้วย
1: อ่ะโ
0: ต้ตอบกับสื่อมวลชนไปด้วยอ่ะค่ะใช่ค่ะ
1: ทีม
0: อะไรประมาณนั้น คือทนายกุ้งจึงเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะเข้าเฟรมมาได้ยังไง จึงได้ไปถามพี่ลูกหมีว่า

0: ำคนนี้ได้ไหมพี่ลูกหมีเองก็บอกว่าเฮ้ยไม่รู้จักกัน
1: ครับ
0: หลังจากนั้นพี่หนุ่มกันชัยก็โทรมาถามว่าคนนี้เป็นใครถามกับทนายกุ้งนะคะทนายกุ้งก็บอกว่าไม่รู้จักค่ะโดยพฤติกรรมคนดังกล่าวเนี่ยนะคะคือเขาจะทำตัวแบบเหมือนมี power เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือยังแอบอ้างว่ารู้จักกับพี่บุ๋มปนัดดาด้วยเพื่อเข้าหาพี่หนุ่มกันชัยรวมถึงแอบอ้างว่ารู้จักพี่หนุ่มกันชัยเพื่อเข้าหาพี่บุ๋มปนัดดาโดยการแอบอ้างแบบนี้เพื่อผลประโยชน์บางอย่างค่ะ
1: มาที่ซือเจ๊อย่างพี่บุ๋มปนัดดาไม่อยู่เฉยแน่นอนนะครับวันนี้ครับเราได้เจอตัวพี่บุ๋มเมื่อเช้านี่เองนะครับในการเข้ารับรางวัลบุคคลผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนปี2569มาแม่บุ๋มบอกอย่างนี้ครับบอกว่าแม่บุ๋มเป็นคนหนึ่งที่โดนอ้างถึงใช่ไหมเปิดใจกับนายเตเทของเราเอ็กซ์คลูซีฟว่าตอนที่นั่งดูข่าวพี่หนุ่มกัญชัยอยู่ที่ศาลเนี่ยตอนนั้นน่ะก็รู้สึกว่าคนข้างๆพี่หนุ่มน่าคุ้นมากเลยอ
0: ่ะ
1: เลยคุยกับน้องที่ทำงานที่มูลนิธิของพี่บุ๋มนี่แหละน้องก็บอกว่าเอ้าคนเนี้ยเป็นแฟนเก่าแต่เลิกกันไปนานแล้วแล้วก็ได้มีปัญหาเรื่องการข่มขู่บางอย่างด้วยตัวพี่บุ๋มเองเลยรีบติดต่อพี่หนุ่มกัญชัยถามพี่หนุ่มว่ารู้จักหรอเขาเป็นใครพี่หนุ่มกัญชัยก็แจ้งกลับมาว่าผมไม่รู้จักเราก็เลยเล่ารายละเอียดให้พี่หนุ่มเนี่ยได้ฟังแล้วก็จึงมีการโพสต์ชี้แจงต่างๆในบรรยากาศการสัมภาษณ์ที่ศาลดังนั้นนั่นแหละ นะพี่บุ๋มก
0: ็ค่ะเขาก็บอกนะก็มีหลายคน ออกมาแฉว่าคนเนี้ยเขามีคดีความติดตัวมาด้วยนะแต่เขาก็กลับไปอ้างว่าเขาเป็นทนายความของหนุ่มกัญชัยพอเราถามไปถามทนายหลายคนนะคะก็ได้ความตรงกันค่ะว่าทุกคนต่างคิดว่าก็น่าจะมาจากทนายคนนู้นหรือเปล่าก็เลยแบบไม่ได้ถามไถ่กันต่อค่ะก็คิดว่าอย่างที่วีบอกไปอ่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นทีมของคนนั้
1: น
0: พอถามคนนั้นก็นึกว่าจะเป็นทีมของคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ความเป็นจริงแล้วไม่มีใครรู้จักเขาเลยค่ะแต่แค่มาอ้างว่าเขาทำงานกับมูลนิธิองค์กรทำดีแต่ความจริงแล้วเนี่ยเขาเป็นแค่แฟนของเด็กในมูลนิธิเท่านั้นเป็นแฟนเก่าด้วยนะอดีตแฟนด้วยนะแต่เขามาถ่ายรูปแล้วไปลงกับแล้วไปลงอะค่ะคุณผู้ชมลงโซเชียลต่างๆแล้วก็บอกว่าเขาอะเป็นทีมงานของพี่บุ๋มปนัดดาพี่บุ๋มก็มองว่าแบบนี้มันไม่โอเค
1: ทีนี้ถามว่าแล้วพี่บุ๋มครับจะฟ้องหน่อยไหม
0: เอ
1: าจะเอาผิดหน่อยไหมพี่บุ๋มบอกจิมก็ทำได้แต่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะยังไงต่อไปอยากจะบอกผ่านทุกๆคนผ่านนายเทนแบบนี้ว่าการถ่ายรูปกับศิลปินดาราเนี่ยแน่นอนมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดทุกคนมีสิทธิ์จะถ่ายได้แต่การที่คุณเอาไปลงเขียนแคปชั่นเพื่อสร้างโปรไฟล์หลอกคนอื่นอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ควรทำเห็นแล้วเนี่ยขนาดเราไม่ได้ทำนะแค่เห็นเฉยๆนะยังรู้สึกอายแทนเลย
0: ค่ะ
1: เนาะนะเราไปฟังกันว่าทนายกุ้งว่ายังไงและแม่บุ๋มของเราว่ายังไงครับ
2: วันที่17ที่ผ่านมาเขาก็เดินไปเดินมาคุยกับทนายไพศาลทนายแก้วทนายซึ่งคุยกับทุกคนสนิทสนมมากรู้สึกว่ามันเนียนอ่ะพี่ก็เลยบอกโอ้ยคนนี้วงการบันเทิงจริงๆเนาะรู้จักคนเยอะมากตัวจี๊ดเลยพอตอนเที่ยงมาพี่หอบเอกสารอยู่เอกสารตอนเช้าที่พี่ถือไปอ่ะเขาก็เลยวิ่งมาขอบอกว่าพี่ถือให้ไหมเราบอกเว้ยน้องก็มีน้ำใจเนาะก็เลยบอกตอนแรกบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ถือเองไม่เป็นไรถือให้ก็เลยให้เขาไปโดยที่ไม่ได้คิดอะไรโฟกัสตรงนี้เนาะที่ให้สัมภาษณ์อ่ะที่มีเขาอยู่ในเฟรมพี่เอ๊คนแรกตอนแรกพี่ไม่เห็นเพราะว่าพี่ยืนข้างทนายตุ๋ยแต่พี่หนุ่มบังสนิทบังมิดเลยพี่ไม่เห็นพี่เหลือไปเห็นตอนไหนรู้ไหมตอนที่หัวเราะแล้วพี่ก็หันไปเอ้ามาอยู่ในเฟรมได้ยังไงตอนกลางคืนพี่หนุ่มโทรพี่กุ้งคนที่ยืนข้างผมมาเป็นใครพี่บอกว่าพี่ก็หัวเราะพี่ก็ตอบไปว่าไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักเขาส่วนตัวพี่หนุ่มก็หัวเราะมาว่าฮะไปบอกบุ๋มปนัดดาว่าไปทีมงานของพี่หนุ่มกัญชัยไปบอกทางหนุ่มชาทางคนอื่นว่าเป็นทีมงานบุ๋มปนัดดาเห็นไหมถ้าอย่างเงี้ยคนอื่นเขาเสียหายเขาเอาเรื่องได้นะช่างแต่งหน้าคนนี้บอกว่าคบกับลูกหมีแต่ไปกันไม่ได้เลยเลิกลากันไปเป็นคนหาทนายความให้ลูกหมีพาไปสน.พี่ถามเอ๊ะฉันไม่เคยรู้จักเขาทนายความลูกหมีมีคนเดียวคือทนายกุ้งมาดูไม่ดีเพราะว่าอยู่ๆเอ้าไปคบกันอย่างเงี้ยแล้วคนอื่นเขารู้ข่าวไปมันจะเป็นยังไงดูสิมันเนี่ยมันเป็นทำไมชื่อเสียงมันนี่
3: นึงก็มีข้อความจากทีมงานมาบอกว่าแม่ระวังคนชื่อนุชด้วยนะให้ระวังคนชื่อนุชด้วยนะคนนี้ค่อนข้างอันตราย
4: อะไรเนี่ย พี่หนุ่มไม่ได้นะเดี๋ยวมันเอาไปแอบอ้างเนี่ยมันเอามาอ้างกับพ่อเอาพี่มาอ้างกับทีมงานหนูว่ามาข่มขู่ทีมงานหนูว่ามันเป็นทนายความให้พี่นะเนี่ยแหละที่มาของการโพสต์พี่หนุ่มไอ้การถ่ายรูปกับคนดังไม่ผิดนะบุ๋มก็ชอบถ่ายรูปกับคนดังบุ๋มเจอคนที่บุ๋มปลื้มบุ๋มก็ขอถ่ายพี่เบิร์ดพี่เสพพี่อะไรพี่แอดบุ๋มถ่ายหมดแต่การที่คุณไปถึงขนาดแบบเอาไปอ้างอย่างเจ้าสัวธนินอย่างเงี้ยไม่ควรการที่เอาไปเขียนเป็นเรื่องเป็นราวอันนั้นน่ากลัวการไปเอาไปแอบอ้างหรือยืนกลางวงสัมภาษณ์ไม่เคยมีใครทำ
0: เนี่ยจุดเริ่มต้นที่พี่หนุ่มโพสต์ชี้แจงก็มาจากแม่บุ๋มนี่แหละโทรไปถามว่าอะไรยังไงนะคะซึ่ง

0: ตอนนี้เราก็ยังไม่ทราบว่าสาวคนดังกล่าวเป็นใครนะคะเพียงแต่ว่าเราก็มีการนำเสนอออกไปถ้าหากว่ามีการนำไปแอบอ้างชื่อหรือถ้าหากว่าไปหาผลประโยชน์ต่อไปในอนาคตเนี่ยแน่นอนค่ะเป็นสิ่งที่เราก็ต้องระมัดระวังตัวกันมากขึ้นโดยเฉพาะคนดังทั้งหลาย
1: ครับหวังว่าจะไม่มีความสูญเสียอะไรเกิดขึ้นตามมาระมัดระวังกันนะครับเราคงอยู่กับเรื่องของคดีความครับ
0: นะ
1: อยู่ที่สถานที่ที่เป็นศาลอาญานะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยเราไปกันที่ศาลอาญากรุงเทพใต้นะครับวันนี้เลยนะครับในช่วง9โมงเช้าที่ผ่านมานะครับผมก็มีการไต่สวนมูลฟ้องนักแสดงสาวพี่แหม่มวิชุดานะครับเป็นโจทก์ฟ้องกลับคู่กรณี3ข้อหาครับประกอบไปด้วยคดีแจ้งความเท็จกรณีกล่าวหาว่าร่วมกันช่อโกงนะแจ้งความข้อความอันเป็นเท็จให้แก่เจ้าพนักงานจดลงในเอกสารราชการรวมถึงข้อหาการโชคทรัพย์เรื่องข่มขู่เรียกเงินด้วย
0: ค่ะแล้วก็ประเด็นที่3นะคะก็คือหลังจากที่คู่กรณีแจ้งความและส่งหมายเรียกในข้อหาร่วมกันช่อโกง40ล้านบาทด้วยนะคะโดยในวันนี้ค่ะพี่แหม่มวิชุดาก็มาพร้อมกับทนายความทนายกุ้งอะค่ะก่อนจะขึ้นศาลทั้งคู่ก็เผยว่าวันนี้ก็มีการนัดไต่สวนมูลฟ้องโดยมีจำเลยทั้งหมด3คนด้วยกันฝั่งเราก็คือฝั่งพี่แหม่มนะมีพยานเป็นเอกสารแล้วก็พยานทั้งหมด2ปากก็คือพี่แหม่มแล้วก็พี่อีแทนคุณค่ะพี่แหม่มก็เผยว่าก็ไม่มีความกังวลแม้จะเห็นข้อมูลที่ผ่านมามองว่าจำเลยเขาก็มีการเตรียมการมาอย่างดีทำงานกันเป็นทีมด้วยค่ะวันนี้ไม่ได้มาด้วยความโกรธหรือว่าโมโหนะแต่อยากมาปกป้องสิทธิ์ของตัวเองแล้วก็เรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองเท่านั้นเองค่ะ
1: เหตุการณ์นี้เนี่ยนับว่าสร้างความเสียหายให้กับตนเพราะว่าคู่กรณีครับได้นำเอกสารของการฟ้องร้องเนี่ยไปส่งต่อให้กับคนในวงการเพื่อที่จะดิสเครดิตก่อนที่พี่แหม่มจะยืนยันว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยคดโกงใครด้านทนายกุ้งนะครับก็มั่นใจว่าเอกสารที่เขาทำเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงที่ผ่านมาก็พร้อมที่จะยินดีที่จะเคลียร์แต่เขาเนี่ยไม่ได้ติดต่อมาแต่อย่างใดหลังจากนี้ต้องมารอฟังว่าศาลเนี่ยจะประทับรับฟ้องหรือไม่เราไปฟังเสียงกันครับ
2: มันก็ถึงวันนี้สักทีอะค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะยังไงต่อเนาะจำเลยเขาก็เตรียมการมาอย่างดีนะคะทำงานกันเป็นทีมแล้วก็จัดการกันมาอย่างดีเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าอ่ะเดี๋ยวเราได้รู้กันแหละว่าเขาทำไปทำไมคือวันนี้หม่าไม่ได้มาด้วยความโกรธหรือโมโหอะไรเลยนะคะแต่แหม่มมาปกป้องสิทธิ์ตัวเองแล้วก็เรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองเท่านั้นเลยไม่หวั่นกลัวเลยค่ะเราเป็นคนอยากขึ้นเองค่ะจริงๆมันกระทบตั้งแต่ก่อนที่เราจะออกข่าวแล้วค่ะเขาไปส่งข่าวให้คนนู้นคนนี้รู้ตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วค่ะก็มีคนเชื่อค่ะมีคนเชื่อว่ามันเกิดขึ้นจริงเนื่องจากมันเป็นเอกสารสำคัญทางราชการที่เขาเอามาใช้ในการดิสเครดิตเราคือยืนยัน 100% ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยคดโกงใครเพราะฉะนั้นครั้งนี้แหม่มก็จะยืนยันอีกเหมือนเดิมว่าแหม่มไม่เคยคดโกงและไม่เคยเอาเงินเขามาแล้วไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เขาไปดำเนินคดีกับแหม่มคุณคิดผิดมากอะที่คุณไม่ต้องเฉพาะแหม่มหรอกคุณคิดผิดมากที่คุณทำแบบนี้กับใครคนนึงนะคะที่คุณทำกับมนุษย์คนนึงแบบนี้คุณคิดผิด
0: เป็นการปกป้องสิทธิ์ของตัวเองนะเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองเรื่องของคดีความก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าผลของรูปคดีจะออกมาเป็นยังไงนะคะ
1: ใช่แล้วครับแล้วผลจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเรามีอัปเดตกันในNine Entertainmentแน่นอนนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ครับคราวนี้เราไปยิ้มแย้มไปกรี๊ดกันหน่อยดีกว่าตอนนี้ซุปตาจากแดนมังกรเนี่ยโอ้โหเขาเดินทางมาไทยกันเยอะรวมถึงหนุ่มหล่อคนนี้ด้วยนะครับพระเอกซุปตาแดนมังกรอย่างสุยข่ายครับจากซีรีส์ดังเล่รักวังต้องห้ามและจาวเหยาวนะครับซึ่งเมื่อวันที่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับเขาเนี่ยก็มาพบกับแฟนๆชาวไทยเป็นครั้งแรกในงาน iQIYI Starship Spring of the Blade Meet and Greet in Thailand นะครับที่สยามพารากอนครับซึ่งก็มาในโอกาสที่ซีรีส์เรื่องใหม่ Spring of the Blade เนี่ยเพิ่งจะออกฉายในระบบสตรีมมิ่งดังของเราไปนั่นเองนะครับ
0: หล่อมากขอกรี๊ดตรงนี้เลยได้ไหม
1: มาถึงชมเลยเหรอ
0: และที่สำคัญเขาน่ารักด้วยสีสายเขาก็ยอมรับนะว่าประทับใจในตัวแฟนคลับชาวไทยมากตั้งแต่วันที่เขาแลนดิ้งถึงสนามบินจนถึงวันจัดงานแฟนมีตติ้งมิดแอนด์กรีดเนี่ยนะคะจนเอ่ยปากชมค่ะว่าแฟนคลับชาวไทยนิสัยดีแล้วก็อบอุ่นมากๆเลยยิ่งพอมีช่วงที่ได้อ่านจดหมายจากแฟนคลับนะ ก็ยิ่งทำให้เขาว่ารู้สึกซาบซึ้งไปกว่าเดิมด้วยส่วนภาษาไทยที่ได้เรียนรู้จากทริปนี้นะก็มีคำว่าใช่ครับ รักนะจุ๊บๆ แล้วก็เต้าขายมาแล้วครับเอ้ยน่ารักอ่ะพอถามว่าไหนๆมาถึงเมืองไทยแล้วถ้าพอมีเวลาอยากจะไปเที่ยวที่ไหนชิวแขกก็บอกว่าอยากไปเดินเล่นหาของกินสตรีทฟู้ดอร่อยๆด้วยค่ะ
1: มาดูบรรยากาศกันไหม
0: เนี่ยน่ารักมากเลยนะคะโอเคส่วนตอนนี้เราต้องพักกันเดี๋ยวๆนะคะช่วงหน้านี่ก็ห้ามพลาดเหมือนกันเราจะมาแบบปลดสกินแบบหูเคลือบทอง มาฟังร้องสดๆในรายการของเรานะคะกับซินกูล่า
1: เป็นการกลับมาในรอบปีด้วยนะ
0: ถูกต้องค่ะจะมาพร้อมกับเพลงเพราะ

0: าดไหนเดี๋ยวกลับมาติดตามฟังกันช่วงหน้าค่ะ
1: ใหม่ Galaxy Z Fold 8 ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
2: Based on your notes there are some great
1: ใหม่ Galaxy Z Fold 8ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
3: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารั

0: เหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซลิเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: ู้ชมครับช้างไทยที่นอนปิกนิกยางพาราธรรมชาติขนาด3ฟุตพับได้4ท่อนครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นและหนาแน่นสูงสามารถพกพาไปได้ทุกที่ครับ
1: ผลิตจากโรงงานในประเทศไทยมั่นใจได้ในแบรนด์ช้างไทยที่ทำมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะค่ะ
0: ทำให้คุณเนี่ยนอนหลับสบายมีติดบ้านไว้ได้ใช้แน่นอน
1: โปรโมชั่นของเราวันนี้นะคะประกอบไปด้วยช้างไทยที่นอนปิกนิกยางพาราขนาด3ฟุต1พื้นค่ะมูลค่า 1,990 บาทค่ะมาพร้อมกับปลอกที่นอน1พื้นมูลค่า990บาทนะคะล้ำหมอนแก้สังเคราะห์ค่ะ1ใบมูลค่า 1,290 บาทค่ะพร้อมกับปลอกหมอนนะคะ1พื้นมูลค่า290บาทค่ะ

าเพียง 1,590 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @sideshopmania ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ันมานิ่มมามหกรรมคอนเสิร์ต9 Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิตมาเติมศิลปินที่คุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน
1: สนับสนุนโดยศูนย์การค้าสยามพารากอนและ
2: ศึกเอเชียนเกมส์2026วันจันทร์ที่21กันยายนฟุตบอลหญิงรอบแบ่งกลุ่มทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติไทยช่อง9กด30ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 17:20 นเป็นต้นไปห้ามพลาด
3: หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MV TV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MV TV ทั้งในระบบ iOS และ Android
4: ชาติมณีฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆนะ
6: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอี๊ยวเล้งขาตั้งสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
5: ถึงรสหมูเต็มๆ
6: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม่
7: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
4: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นอาหารแมวเนโก Holistic and Brain Free เพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมวเครื่องสำอางฉับคอสเมติกความสวยที่โดดเด่นคือเสน่ห์ที่แตกต่างปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลน้ำปลาตำนัวแซ่บนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย3แม่ครัวความอร่อย

0: วัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ครับ
2: พ
1: ี่
2: ซ
1: ิน
2: ทำไมถึงกินใจทั้งเมโลดี้ทั้งเปียโนความหมายทุกอย่างคือวีฟังแล้ววีเห็นภาพคนที่กำลังฟังเพลงนี้อยู่แล้วอาจจะเป็นอะไรภาพเฉยๆอ่ะคือเขาร้องไห้อยู่ใต้ฝักบัวนึกออก
0: ปะมีความซึ้งอยู่ในนั้นเพราะว่าความหมายเขากินใจมากนะคะแต่ต้องถามซินก่อนทางหายจากการปล่อยซิงเกิลมานานละอยากจะมีอะไรอยากจะฝากถึงแฟนๆไหมคะอยากจะบอกแฟนๆไหม
3: ก็คงฝากเพลงนี้ละกันเพราะว่าซินไม่ได้ปล่อยเพลงไทยมาปีหนึ่งแล้วค่ะก็กลับมาคราวนี้ก็กลับมากับเพลงที่เพิ่งร้องไปก็คือชื่อเพลงว่าขอบคุณ
0: ค่ะความหมายดี
2: เป็นขอบคุณที่อาจจะยิ้มพร้อมน้ำตา
3: ใช่ใช่ครับ
0: คือต้องบอกว่ามีส่วนร่วมในการเขียนเพลงทั้งหมดด้วยนะคะซินอยากจะถ่ายทอดอะไรผ่านเพลงนี้คะกับเพลงขอบคุณนะคะ
3: จริงๆในหลักๆเพลงนี้คือมันเหมือนเป็นคำขอบคุณที่ซ่อนไว้ด้วยคำบอกลาไปในตัวอะไรประมาณนี้ฮะคือเหมือนบางทีเวลาเราแบบมีคนมาบอกว่าแบบรักเราอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะไม่ได้มากพอที่เขาจะทำเพื่อเราหรือว่าทำให้ความรักแบบไปต่อได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เราก็เข้าใจแล้วก็ยอมรับในจุดนั้นแล้วก็เลยเหมือนแบบเป็นการแบบโอเคขอบคุณที่แบบครั้งหนึ่งเคยรักแต่ถึงแม้ว่ามันจะแบบไม่ได้มากขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ย
2: มีแรงบันดาลใจจากอะไรจากเรื่องราวไหนที่เราหยิบมาใช้ในแต่ละคำของเพลงขอบคุณนี้บ้าง
3: ก็จริงๆส่วนหนึ่งซินอยากจะเอาความสัมพันธ์ระหว่างศิลปินกับแฟนคลับในบางครั้งที่เหมือนกับซินรู้สึกว่าในความสัมพันธ์นี้มันมีเลเยอร์ที่แบบเยอะดีอะอย่างแฟนเพลงบางคนอย่างเงี้ยเขาจนถึงปัจจุบันนี้เขาก็ยังแบบรักเราแล้วก็ทำเพื่อเราอยู่อะไรเงี้ยในขณะที่ก็จะมีบางคนที่เหมือนกับแบบเขาก็หายไปตามกาลเวลา
2: โตกันไป
3: ใช่ก็เลยเอาอันนี้มาเป็นสารตั้งต้นในการเขียนแล้วก็บวกกับเรื่องความรักที่ตัวเองเคยประสบมาด้วยแล้วก็หรือว่าจริงๆซินว่ามันเป็นความสัมพันธ์ในหลายๆรูปแบบนะคือเหมือนกับอย่างตัวซินเป็นศิลปินใช่ไหมฮะมันก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่เราเคยแอบรู้สึกกับค่ายเพลงหรือกับคนอื่นอะไรเงี้ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องแบบเป็น
0: ความรักของหนุ่มสาวเท่านั้นนะคะอาจจะเป็นความรักที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของเราเพราะว่าคำว่าขอบคุณเนี่ยมันคือเรียกว่าเป็นเมจิกเวิร์ดนะพูดเมื่อไหร่ก็ซึ้งใจแล้วทีเนี้ยมันเป็นแบบคำพูดสั้นๆแต่ได้ใจความอยากจะรู้ว่าประโยคไหนท่อนไหนในเพลงนี้ที่แบบแต่งยากที่สุด
3: โอ้คือถ้าซีรู้สึกว่าแบบทำให้เพลงนี้มันคอมพลีทเลยก็คือประโยคที่บอกว่าแบบสิ่งที่เหลืออยู่เนี่ยคือคนที่ยังอยู่กับฉันนะตอนนี้ฉันจะแบบดูแลมันให้ดีที่สุดประมาณนี้ใช่
0: ความหมายดีมากก็คือเหมือนกับประมาณว่าเราก็จะทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็คนที่อยู่ข้างเราเราก็จะดูแลให้ดีที่สุดนั่นเอง
3: ก็จะรักษาคนที่ยังอยู่กับเรานะตอนนี้ให้ดีที่สุด
0: แต่ถ้าคนที่กำลังเดินไปแล้วก็ขอบคุณในสิ่งที่ครั้งนึงเราก็เคยรู้สึกดีๆให้กันประมาณนั้น
2: ก็เหมือนจะอวยพรต่อให้กับเขาด้วยใช่ไหมให้เขาพบเจอสิ่งที่ดีทีนี้เป็นการกลับมาในรอบปีแล้วการกลับมาครั้งนี้ในซิงเกิลเพลงนี้ขอบคุณเนี่ย thank you นะครับได้มีความท้าทายอะไรใหม่ๆที่พี่ซินลองแบบท้าทายตัวเองขึ้นไปไหม
3: ซินว่าหลักๆเพลงนี้ซินอยากจะกลับมาที่เหมือนจุดเริ่มต้นของตัวเองมากกว่าคือซินเป็นคนเขียนเพลงอย่างที่ทุกคนทราบกันใช่ไหมฮะก็เพลงนี้เลยอยากจะโชว์เนี่ยแหละการสื่อสารการแบบสิ่งที่เราแบบอยากจะเขียนลงไปในเพลงจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพวกพาร์ทดนตรีอะไรอย่างเงี้ยก็จะค่อนข้างเรียบง่ายแล้วก็โชว์สิ่งที่แบบเราอยากจะสื่อจริงๆอะไรอย่างเงี้ย
2: ว่าแต่ดีนะการที่ดนตรีอ่ะสังเกตถ้ามีแค่เปียโนกับกีตาร์บางช่วงเนี้ยมันทำให้คำแต่ละคำอ่ะมันถูกส่งต่อไปโดยไม่ต้องปรุงอะไรมากเลยอ
3: ่
2: ะ
0: มันชัดมากในความหมายของคำนะคะเดี๋ยวให้ซินฝากถึงแฟนๆนิดนึงถึงเพลงขอบคุณค
3: ่
0: ะ
3: ได้ฮะก็เพลงนี้ก็เป็นเพลงใหม่ล่าสุดของซินนะฮะชื่อเพลงว่าขอบคุณย้ำกันอีกทีนึงก็ปล่อยแล้วเรียบร้อยทุกช่องทางสตรีมมิ่งแล้วก็รวมถึง Relix วิดีโอในช่อง YouTube ตอนนี้ซินก็เป็นศิลปินอิสระแล้วก็ปล่อยในช่องตัวเอง
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ก็คือซิน Official
0: ซิน Official ก็ไปตามกันได้ทุกช่องทางเลยนะคะแล้วก็ Relix วิดีโอก็คือไปหัดร้องกันได้เลยเผื่อว่าในอนาคตจะมีคอนเสิร์ตจะได้ร้องเพลงนี้กันนะคะอะไรแบบนั้นนะคะขอบคุณซินมากๆเลยนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
0: มาร้องเพลงเพราะๆให้เราได้ฟังกันแต่เช้าวันจันทร์แบบนี้เลยนะคะสดใสแน่นอนวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ้ำอีกเช้านี้รถไฟฟ้า BTS ปลายทางคูคตขัดข้องที่สถานีอโศกส่วน MRT เตาปูนบางโพเปิดบริการแล้วหลังไฟไหม้รางเมื่อวานนี
1: ้กรณีที่ภาคเอกชนได้ดำเนินการบิดเบือนข้อมูลเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการตักเตือน
0: ยอมไม่ได้กัมพูชาเคลมชุดไทยบนเวที Miss Universeกระทรวงวัฒนธรรมงัดหลักฐานโต้ยืนยันเป็นภาพสตรีสยามสมัยร.5ลั่นหากไม่แก้ไขจอใช้มาตรการขั้นสูงสุด
1: ในกรณีที่มีการละเมิดนั้นกระทรวงวัฒนธรรมไม่ปล่อยผ่านเรื่องนี้ค่ะเราจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดค่ะ
2: คุยได้เลยเปิดโฟนไม่อยู
3: ่เปิดคุยได
2: ้อยู่ตรงไหนน้อง
0: รวบยกแก๊ง5วัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์ปาดหน้ายิงอริเจ็บริมถนนศรีนครินทร์ร่มเกล้าเมื่อวานนี้
2: จากกระบอกนี้นะและลูกกระสุนไปไหน
4: แฟนบอลชาวไทยช่วยส่งกำลังใจให้พวกเราฟุตบอลหญิงได้ชัยชนะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ
0: ร่วมเชียร์ชบาแก้วฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยต้องชนะเวียดนามเพื่อลุ้นโอกาสเข้ารอบในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดช่อง9 MCOT HD หมายเลข30ถ่ายทอดสด17

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับก้าวข่าวเที่ยงสำนักข่าวไทยอสมทนะครับวันนี้อยู่กับคุณวณิษาสมัครสรุตนะครับและผมธีรวัตรพึ่งทองนะครับรวมทั้งอาจารย์ไพวันแสงสุนทรอาจารย์เป็นล่ามภาษามืออยู่กับเรานะฮะข่าวสารวันนี้มาอีกแล้วฮะประเด็นระหว่างไทยกับกัมพูชาคราวนี้เป็นเรื่องของที่กองประกวดมิสยูนิเวิร์สแคนเบอร์เรียนำเรื่องของ VTR ที่มีภาพถ่ายของสตรีสยามสวมชุดวัฒนธรรมของไทยยุคสมัยร.5นำไปใช้ในการอ้างถึง
0: มีทั้งภาพด้านหลังมีทั้ง VTR เลยนะคะต้องบอกทั้งแฟนนางงามเองโซเชียลเองนะคะออกมาโหแสดงความไม่พอใจค่ะเพราะว่ามีการอ้างแบบนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นทางไทยเราเองต้องงัดหลักฐานทางประวัติศาสตร์ออกมายืนยันว่านี่คือภาพของสตรีไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5
1: ใช่สิ่งสำคัญคือกระทรวงวัฒนธรรมเดินหน้าในการทำเรื่องตักเตือนไปและถ้าไม่มีการแก้ไขปรับเปลี่ยนจะต้องอาจมีเรื่องของข้อกำหนดทางกฎหมายเกิดขึ้นเป็นเรื่องใหญ่อีกแล้วนะฮะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะในบ้านเราเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็เป็นเหตุระทึกเหมือนกันจู่ๆก็มีไฟไหม้ขึ้นมาเป็นประกายไฟนะคะตรงรางรถไฟฟ้าใกล้กับสถานีเตาปูนค่ะช่วงเช้านี่เปิดให้บริการแล้วแต่ปรากฏว่าแถวๆอโศกก็เกิดเหตุขัดข้องขึ้นมาอีกเหมือนกัน
1: วันนี้
0: ใช่ค่ะก็เลยต้องมีการปรับเส้นทางในการเดินรถเดี๋ยวมาดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันด้วย
1: ใช่คุณผู้ชมติดตามอีกหนึ่งช่องทางทาง Facebook Live ของสำนักข่าวไทยคุยข่าวสารกันเข้ามาโดยเฉพาะคนที่ใช้รถไฟฟ้านะครับรวมถึงเดี๋ยววันนี้มีเรื่องของไทยช่วยไทยพัดเฟส2เรื่องวงเงิน 50,000 ล้านที่เหลือด้วยเพราะมันมีข้อกฎหมายในการใช้เงินที่แตกต่างกันออกไปนะฮะคุณผู้ชมฮะแต่วันนี้เรามาเริ่มกันที่ทางสืบหัวหมากผนึกกำลังกับทางสน.เตาปูนแล้วก็ทางสปภ.ก็คือกองบังคับการสายตรวจและปราบปรามพิเศษเนี่ยนะฮะไปรวบยกแก๊ง5วัยรุ่นต้องบอกว่าวัยรุ่นจริงๆเพราะอายุยังน้อยอยู
0: ่15 16
1: 15 16
0: ค่ะ
1: แล้วขี่มอเตอร์ไซค์ไปปาดหน้ายิงคู่อริจนเจ็บเลยคุณผู้ชมบนถนนศรีนครินทร์ร่มเกล้าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะฮะโดยทางฝ่ายสืบสวนของสน.หัวหมากก็ส่วนที่กำลังร่วมกับทางสน.เตาปูนแล้วก็ตำรวจสายตรวจ1บก.สปภ.ตามแกะรอยกดดันครับจนสามารถตามจับกลุ่มวัยรุ่น5คนที่5คนนี้เนี่ยคือก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปประกบนายเอกรินทร์บุญมาเลิศอายุ20ปีซึ่งเป็นคู่อริกันนะฮะแล้วก็ใช้อาวุธปืนยิงอีกฝ่ายจนคุณเอกรินทร์เนี่ยบาดเจ็บเหตุการณ์เกิดขึ้นริมถนนศรีนครินทร์ร่มเกล้านะครับเขตบางกะปิหลังจากนั้นที่ตามจับกุมได้ก็นำตัวไปชี้จุดและตัวอาวุธปืนลูกโม่ของกลางที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยหลังก่อเหตุก็นำไปซุกซ่อนเอาไว้ที่ลานจอดรถของหมู่บ้านแห่งหนึ่งแถวเคหะร่มเกล้านะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันนี้คือนายเอกรินทร์เนี่ยถูกยิงเข้าที่ไหล่ขวาด้านหน้า1นัดนะครับเจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสมิติเวชและจากการสอบถามแฟนสาวซึ่งก็อยู่ในเหตุการณ์เดียวกันกับผู้บาดเจ็บตอนนั้นเนี่ยคือให้การกับตำรวจครับว่าก่อนเกิดเหตุมีกลุ่มวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์กันมา2คันคันแรก Honda Wave สีเทานั่งซ้อน3อีกคันเป็น Honda Click สีดำคันนี้ซ้อน2มาแล้วอยู่ดีก็ขี่มาขับปาดหน้าสั่งให้จอดเสร็จปุ๊บนายเอกรินทร์เดินไปเจรจาตกลงกลายเป็นว่ามีปากเสียงกัน

0: รุนแรงก่อนที่กลุ่มวัยรุ่นจะชักปืนขึ้นมายิงแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปเลยนะฮะ
1: หลังเกิดเหตุนะคะคุณผู้ชมฝ่ายสืบสวนสน.หัวหมากค่ะก็ไปเร่งไล่ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดเพื่อหาว่ากลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ก่อเหตุแล้วหลบหนีไปทางเส้นทางไหนบ้างรวมทั้งสอบปากคำเบาะแสเพิ่มเติมจนกระทั่งมาทราบว่าผู้ก่อเหตุค่ะมาพักอาศัยอยู่ที่คอนโดแห่งหนึ่งในซอยนักกีฬาแหลมทอง9ค่ะก็นำกำลังไปซุ่มรอจับกุมแล้วก็อย่างที่เกริ่นไปว่าน่าตกใจมากๆนะคะว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้อายุยังน้อยมาก
0: ครับ
1: ล็อกตัวได้เนี่ยเป็นเยาวชนอายุ16ปีและมีอายุ15ปีค่ะ
0: โอ
1: ้ยังเด็กอยู่เลยนะก็ต้องบอกว่าอยู่ชั้นม.ต้นเท่านั้นนะคะ
0: ตัวที่เดียวอ่ะ
1: ใช่ค่ะแต่ว่ามีอาวุธปืนกันแล้วนะคะไปจับตัวได้บริเวณลานจอดรถของคอนโดค่ะพร้อมกับมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ในการก่อเหตุก็คือ Honda Click สีดำและจากการสอบสวนขยายผลทั้งคู่ก็ให้การรับสารภาพว่าไปร่วมก่อเหตุจริงไม่ได้มีแค่2คนนะคะยังมีผู้ร่วมก่อเหตุอีก3คนหลบหนีไปทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ก็เลยต้องประสานนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ที่ดูแลก็คือสน.เตาปูนไปปิดล้อมแล้วก็สามารถควบคุมตัวได้เพิ่มค่ะคือนายจุลจักรอายุ20ปีและนายอัธพลอายุ19ปีได้ค่ะคือนายจุลจักรเนี่ยคนที่เป็นมือปืนค่ะก็เจ้าหน้าที่นะคะไปตรวจยึดของกลางมีปืนลูกโม่ขนาดจุด38เอาไปซ่อนไว้ที่ลานจอดรถหมู่บ้านแห่งหนึ่งแถวๆซอยเคหะร่ม9 78ค่ะ
0: ครับโอ้โหจากโซนเคหะร่ม9นะฮะหรือจากโซนริมถนนศรีนครินทร์หลบไปนู่นเลยสถานีกลางบางซื่อกรุงเทพอภิวัฒน
1: ์อ่ะ
0: ไกลพอสมควรครับแล้วล่าสุดเนี่ยนายนัทเมธาอายุ19ปีดูแต่ละคนนะฮะอายุน้อยๆทั้งนั้นเลยผู้ต้องหาคนที่5เข้ามอบตัวกับทางตำรวจสน.หัวหมากแล้วนะครับซึ่งทั้งหมด5คนนี้ในเบื้องต้นถูกดำเนินคดีข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นข้อหาหนักเลยข้อหาที่2คือร่วมกันมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและข้อหาที่3พกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตนะฮะในขณะที่รัฐบาลก็ปราบปรามเรื่องของอาวุธปืนการพกพาปืนและปืนเถื่อนอย่างหนักนะ
1: ค่ะแต่ว่าก็ยังมาเจออยู่ในกลุ่มของเยาวชนด้วย
0: ใช่
1: คุณผู้ชมมากันที่ความคืบหน้าเรื่องของรถไฟฟ้าสายสีม่วงสายสีน้ำเงินที่เมื่อวานนี้ต้องมีการปิดให้บริการเนื่องจากว่าเกิดเหตุประกายไฟขึ้นมาแล้วก็ควันขโมงเลยนะคะช่วงเที่ยงล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมากลับมาเปิดให้บริการแล้วนะคะแต่ก็มีเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นมาอีกเพราะว่าเนื่องจากมีรถไฟฟ้าที่ใกล้กับอโศกเนี่ยขัดข้องขึ้นมาก็เลยทำให้เช้าวันจันทร์แบบนี้ต้องมีการเปลี่ยนเส้นทางในการเดินรถคนที่ต้องใช้บริการเองก็ต้องมีการ เรียกว่าวางแผนในการเดินทางกันใหม่ในช่วงเช้าวันจันทร์ที่ต้องมาทำงานกันด้วยลงพื้นที่ไปบริเวณรถไฟฟ้าเตาปูนกันก่อนที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้ค่ะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรงถนนประชาราษฎร์สาย2นะคะจุดนี้เป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญระหว่างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสายสีม่วงเช้าวันนี้กลับมาเปิดให้บริการแล้วอ่ะก็บางคนบอกว่านึกว่าจะต้องไปใช้บริการเป็นรถสาธารณะแบบอื่นแทนแต่ว่าช่วงเช้าประมาณสักตีห้าครึ่งค่ะในเพจของทาง BM ก็ได้มีการแจ้งว่าเปิดให้บริการแล้วค่ะก็มีประชาชนเนี่ยค่ะตามที่เห็นนะคะว่าสายสีน้ำเงินสายสีม่วงทุกสถานีเปิดให้บริการตามปกติเช้านี้แล้วครับก็แจ้งตอนประมาณตีห้า37นาทีนะคะก็ส่วนใหญ่ค่ะประชาชนเผื่อเวลาการเดินทางเพื่อป้องกันผลกระทบถ้าเกิดเหตุขัดข้องซ้ำขึ้นมาอีกย้อนไปเมื่อวานนะคะเหตุการณ์เนี่ยไฟไหม้รางแล้วก็ไฟฟ้าขัดข้องภาพที่ปรากฏออกมาน่ากลัวเหมือนกันเนี่ยน่าตกใจนะเพราะว่ามันเหมือนเป็นไม่ใช่แค่ประกายไฟธรรมดามันมีไฟลุกขึ้นมาด้วยเนี่ยช่วงนึง
0: เนี
1: ่
0: ย
1: แล้วควันขโมงเลยค่ะคือถ้าฟังจากในคลิปเนี่ยเสียงคนในคลิปเนี่ยร้องตกอกตกใจบางคนบอกมีรถเนี่ยจอดอยู่ตรงใต้รถไฟฟ้าด้วย
0: ครับ
1: กลัวจะได้รับความเสียหายนะคะ
0: เห็นไหมมีมอเตอร์ไซค์มีอะไรอยู่ข้างใต้
1: ใช่แล้วก็นี่เป็นประกายไฟขึ้นมานะคะคือทำให้เจ้าหน้าที่ต้องปิดให้บริการบางส่วนค่ะตั้งแต่สถานีบางอ้อนะคะไปจนถึงสถานีกำแพงเพชรแล้วก็เร่งซ่อมแซมจนในที่สุดเปิดให้บริการตามปกติมีไรเดอร์คนหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเขาก็รอให้บริการอยู่บริเวณนั้นเล่าให้กับทางผู้สื่อข่าวฟังนะคะว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยผู้โดยสารได้รับผลกระทบแล้วลงมาจากรถไฟฟ้าก็เปลี่ยนเส้นทางมาใช้เป็นรถเมย์บ้างวินมอเตอร์ไซค์บ้างแล้วก็เรียกไรเดอร์เนี่ยแหละค่ะผ่านแอปอีกเป็นจำนวนมาก ยังมีอีกท่านหนึ่งนะคะบอกว่าตอนเกิดเหตุกำลังขี่รถออกไปพอดีเลยค่ะแต่ว่ามีน้องสองคนเนี่ยนั่งพักอยู่บริเวณ

0: นั้นเนี่ยคุณผู้ชมดูภาพมุมนี้ว่า
1: โอ้โหไฟควันมันขโมงมาก
0: ใช่แล้วเป็นประกายไฟสีแดงฉาดเลยเนี่ยนะคะคือเหตุการณ์เล่าให้ฟังบอกนั่งอยู่ดีๆก็มีประกายไฟตกลงมาคนแรกเนี่ยหนีได้ทันแต่ว่ามีน้องอยู่คนนึงค่ะถูกประกายไฟตกลงมาใส่ก็ทำให้เสียหายอยู่เล็กน้อยเหมือนกันนะคะเราไปฟังเสียงไรเดอร์เพิ่มเติมกันหน่อยค่ะ
2: ไฟมันลงมาพอดีแล้วน้องผมก็เลยขับออกไป
3: ขับหนีออกไป
2: ใช่แต่อีกคันนึงอ่ะโดน
3: คันนึงโดนก็คือว่าโดนไหม้รถด้วย
2: ใช่ๆครับสะเก็ดไฟโดนไหม้รถ
3: ไฟลงมาเยอะมากน้อยแค่ไหน
2: ก็เยอะเลยพี่ลงมาเป็นกองเลยกองใหญ่เลยพี่แล้วมันก็กระเด็นหมดเลยกระเด็นโดนช่วงตรงนี้
3: ไม่มีคนได้รับบาดเจ็บ
2: ไม่มีครับ
3: ตอนนั้น
1: กับทางด้านของบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดนะฮะผู้ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและก็สีม่วงเนี่ยบอกว่าเจ้าหน้าที่เข้าแก้ไขนะครับแล้วก็ตรวจสอบระบบตลอดคืนที่ผ่านมาเลยพร้อมรองรับการเดินทางในช่วงเช้านี้ซึ่งสาเหตุในเบื้องต้นการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ระบุว่าเกิดจากประกายไฟบริเวณชุดสายไฟขนาด750โวลต์นะครับกระแสตรงส่งผลให้ระบบจ่ายไฟและก็ระบบอนัสสัญญาณได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่เร่งซ่อมแซมชุดสายไฟรางจ่ายไฟและระบบอนัสสัญญาณพร้อมตรวจสอบความปลอดภัยของระบบทั้งหมดตลอดคืนเพื่อที่จะให้เปิดบริการได้ตามปกติในเช้าวันนี้ซึ่งก็เปิดได้แล้วนะฮะเมื่อช่วงเช้า
0: แต่ว่าเราจะเห็นภาพว่าลักษณะของรางเนี่ยก็มีรอยไหม้นะคะเนี่ยค่ะได้รับความเสียหายนะจากประกายไฟที่พวยพุ่งออกมาเมื่อวานนี้ด้วยขณะที่รถไฟฟ้า MRT ใช้งานได้ตามปกตินะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะคุณผู้ชมช่วงสายๆประมาณ 9:44 นาทีเนี่ยค่ะในเพจก็มีการแจ้งนะคะว่าเกิดเหตุขัดข้องตรง BTS account BTS SkyTrain ค่ะใน X เนี่ยโพสต์แจ้งว่าที่ผ่านมาช่วงประมาณ 9:44 นาทีรถไฟฟ้าขัดข้องที่สถานีอโศกฝั่งที่มุ่งหน้าไปสถานีปลายทางคูคตไม่สามารถทำการแก้ไขได้นะคะทำให้ BTS ปรับรูปแบบการเดินรถโดยจัดขบวนรถให้บริการตามปกติในช่วงสถานีคูคตสถานีเพลินจิตและสถานีบางจากถึงสถานีเคหะค่ะส่วนสถานีเพลินจิตสถานีอ่อนนุชค่ะขบวนรถให้บริการล่าช้าผู้โดยสารที่ต้องการจะเดินทางคือปลายทางที่เคหะเนี่ยต้องไปเปลี่ยนขบวนรถที่สถานีเพลินจิตแทนโอ้แล้วช่วงเช้าพอดีเลยเนี่ยแถวๆนั้นนะคะปกติคนก็จะแน่นอยู่แล้วนะเส้นทางนั้นนะคะแล้วก็เป็นเส้นทางสายที่มีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากด้วยผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางไปสถานีปลายทางคูคตก็เปลี่ยนไปใช้ขบวนรถที่สถานีบางจากก็ต้องเผื่อเวลาในการเดินทางและขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้ด้วยค่ะ
1: ครับในเรื่องของการปรับเปลี่ยนแผนการเดินทางก็ส่วนหนึ่งแต่ประชาชนก็กลับมาแล้วก็มีความกังวลอยู่บ้างว่ามันจะเกิดเหตุอะไรแบบนี้ขึ้นอีกเมื่อไหร
0: ่
1: เพราะถ้าเราติดตามดูข่าวก็ปีหนึ่งก็จะมีครั้งสองครั้งเกิดขึ้นมาจนหลายๆคนที่ใช้อยู่เป็นประจำก็เริ่มกังวล
0: คือหนึ่งข้อสงสัยของชาวเน็ตนะคะที่ใช้บริการเนี่ยดูในคอมเมนต์นะคะที่ฉันเข้าไปอ่านแล้วก็บอกว่าเป็นไปได้ไหมว่าเนื่องจากช่วงนี้ฝนตกแล้วก็บริเวณอย่างตรงรถไฟฟ้าสายสีม่วงเองเน
1: ี่
0: ยก็เกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้องปัจจัยสาเหตุเกิดจากอะไรนะคะก็ฝากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่ใช้บริการกันด้วยนะคะ
1: ใช่เพราะรฟม.แจ้งในเรื่องของเป็นอะไรที่เกิดขึ้นตรงนั้นแต่เรายังไม่รู้ว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดประกายไฟเนี่ยมันมาจากอะไร
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับอ่ะมาถึงเรื่องใหญ่ประเด็นไทยกัมพูชาอีกเรื่องหนึ่งร้อนกระทรวงวัฒนธรรมไม่ปล่อยผ่านนะเตรียมร่อนหนังสือนะครับเพื่อจะตักเตือนกองประกวดมิสยูเวิร์สแคนเบเดียเพื่อให้ยุติการบิดเบือนข้อมูลวัฒนธรรมภาพสตรีสยามในยุคสมัยร.5และถ้าเกิดไม่มีการแก้ไขเรื่องนี
0: ้
1: มาตรการต่อไปน่าจะเป็นเรื่องของทางกฎหมายแล้วนะคุณผู้ชมฮะโดยทางคุณสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแถลงนะครับหลังเรียกประชุมด่วนเลยฮะกรณีการแต่งกายและก็ข้อมูลทางประวัติศาสตร์บนเวทีมิสยูนิเวิร์สแคนเบเดีย2026นะฮะตามที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์อยู่ในสื่อโซเชียลในตอนนี้เพราะว่ากรณีผู้จัดงานเวทีประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชานำเสนอ VTR ส่วนหนึ่งเนี่ยเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชาแล้วมีภาพที่ปรากฏชัดว่าการใช้ภาพเป็นการอ้างแหล่งที่มาของไทยกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยบอกว่าการกระทำดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการแต่กลับเป็นการบ่งชี้ว่าผู้จะทำวีทีอาร์มีเจตนากล่าวอ้างเหมารวมและก็มีแนวโน้มให้สาธารณชนเชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชากระทรวงวัฒนธรรมนะครับที่กำกับดูแลกรมศิลปากร และสำนักหอจดหมายเหตุแห่ง

0: ชาติเรียกร้องขอเรียกร้องครับให้เวทีประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชายุติการกระทำโดยการเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนและก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งยวดในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายนะฮะเนื่องจากว่าภาพดังกล่าวเนี่ยเป็นภาพของสตรีชาวกำแพงเพชรแล้วก็ถ่ายที่กำแพงเพชรช่วงปีพ.ศ. 2449ซึ่งก็เกิดขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และที่สำคัญคือบันทึกไว้ในหอสมุดวชิรยานนะฮ
1: ะ
0: แล้วก็ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกของยูเนสโกปี2560ด้วยภาพต้นฉบับจริงๆก็มีตรากรมศิลปากรเนี่ยประทับเป็นลายน้ำอยู่ด้วยนะ
1: โอ้โหแต่ทำไมต้องตั้งคำถามเลยว่าแล้วเอาไปขึ้นเนี่ยด้านหลังนะคะของฉากเวทีมีการขึ้น VTR แบบนี้เนี่ยนะคะกองประกวดของกัมพูชาเนี่ยคือต้องบอกว่ามีความจงใจไหมเพราะว่าเอาลายน้ำออกมันมีลายน้ำเนี่ยประทับเอาไว้อยู่แต่เอาลายน้ำออกไม่มีการอ้างอิงเลยค่ะว่าแหล่งที่มาของข้อมูลของภาพเนี่ยมาจากที่ใดซึ่งภายในงานแถลงข่าวค่ะได้นำฟิล์มกระจกมาจัดแสดงให้สื่อมวลชนให้ได้ชมกันด้วยนะคะเรื่องนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมค่ะจะส่งหนังสือตักเตือนแล้วก็ทักท้วงไปยังกองประกวด Miss Universe ของประเทศกัมพูชาให้ดำเนินการแก้ไขถ้าเกิดว่าทางกองประกวดยังไม่แก้ไขใดๆทางกระทรวงวัฒนธรรมขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะดำเนินการตามกฎหมายนั่นหมายความว่าถ้าไม่แก้ไขจะใช้มาตรการสูงสุดทางกฎหมายแล้วนะคะไปฟังเสียงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะ
2: ในกรณีที่ภาคเอกชนได้ดำเนินการบิดเบือนข้อมูลเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการตักเตือนแต่ถ้าเกิดว่าเขายังไม่ดำเนินการแก้ไขแน่นอนว่าเราก็ต้องสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะสิ่งสำคัญก็คือว่าอยากให้พี่น้องประชาชนคนไทยนะคะหนักแน่นในข้อมูลซึ่งเราก็จะดำเนินการในการที่จะเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอโดยอ้างอิงหลักฐานทางวิชาการที่เรามีอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะคะเราใช้ทุกๆเวทีในการสื่อสารชุดไทยเราไม่ได้นิ่งนอนใจซึ่งตอนนี้นะคะต้องเรียนว่าชาวต่างชาติให้ความสนใจและรับรู้ถึงที่มาที่ไปของการที่เราดำเนินการเผยแพร่ชุดไทยแต่ว่าในกรณีที่มีการละเมิดนั้นกระทรวงวัฒนธรรมไม่ปล่อยผ่านเรื่องนี้ค่ะเราจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดค่ะ
1: โดยทางกระทรวงวัฒนธรรมได้เผยแพร่องค์ความรู้พัฒนาการของชุดไทยตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันอย่างต่อเนื่องค่ะได้นำชุดไทยเนี่ยไปจัดรถโชว์จัดแสดงนิทรรศการต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ประเทศฝรั่งเศสหรือล่าสุดนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะเพื่อสร้างการรับรู้และมูลค่าที่เราได้นำออกไปเนี่ยต้องบอกว่าประเมินค่าไม่ได
3: ้
1: ทำให้ประชาคมโลกเนี่ยรับรู้ถึงที่มาที่ไปของชุดไทยผ่านการเล่าเรื่องการแต่งกายสตรีในยุคก่อนซึ่งเป็นที่มาของชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบและเป็นสิ่งที่กระทรวงวัฒนธรรมพยายามที่จะดำเนินการโดยไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะ
0: ครับทางท่านรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมคุณสบิดาเนี่ยก็ย้ำนะฮะว่าในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและก็ในฐานะคนไทยคนหนึ่งรวมทั้งผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมทุกคนมีความรักและร่วมกันปกป้องวัฒนธรรมของไทยไม่น้อยไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าคนไทยทุกๆคนนะฮะเรื่องนี้กระทรวงวัฒนธรรมยืนยันว่าไม่ปล่อยผ่านแน่นอนและก็ขอบคุณคนไทยทุกคนด้วยที่ร่วมกันออกมาแล้วปกป้องมรดกของชาติแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยนะครับว่าการที่ประเทศเพื่อนบ้านได้มีการพูดถึงชุดไทยอย่างสม่ำเสมออันนี้ต้องขอขอบคุณที่เป็นการช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมไทยนะฮ
1: ะ
0: แต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าขอให้อ้างอิงข้อมูลของไทยให้มันถูกต้องด้วยเพราะว่าที่เราเผยแพร่องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมเนี่ยมันจะต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและหลักฐานที่ปรากฏชัดเจนเพราะมันเป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ด้วยกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยมีทุกอย่างครบถ้วนและมีความพร้อมในทุกๆด้านคือเข้าใจในเรื่องของวัฒนธรรมมันมีการผสมกลมกลืนยักย้ายถ่ายเทกันได้แต่เมื่อมันมีการใช้หลักฐานที่อ้างอิงมันจำเป็นจะต้องเคารพเรื่องของกฎหมายไม่ใช่แค่ความอ่อนไหวของความรู้สึกเพราะมันมีทั้งลายน้ำมีการขึ้นทะเบียนอะไรแบบนี้นะฮะ
1: ไม่บอกที่มาเลยแถมเอาลายน้ำออกอีกต่างหาก
0: นั่นแหละครับประเด็น
1: แบบนี้นะคะจะให้เรียกว่าไม่ใช่เคลมโบเดียก็ไม่รู้จะพูดคำไหนเหมือนกันนะ คุณผู้ชมมากันที่ในบ้านเรานะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงประมาณตีสองครึ่งที่จังหวัดยะลาก็มีเหตุการณ์ป่วนใต้อีกแล้วค่ะเพราะว่าเกิดขึ้นพร้อมกันหลายจุดพบว่าคนร้ายเนี่ยใช้เป็นลักษณะของตะปูเรือใบค่ะแล้วก็ไปทำลายกล้อง CCTV รวมทั้งเผารถยนต์จนทำให้ได้รับความเสียหายด้วยไปดูกันหน่อยนะคะเหตุการณ์ที่

0: อำเภอบันนังสตาประมาณ14:30คนร้ายค่ะกระจายกำลังก่อเหตุพร้อมกันหลายจุดและอย่างที่คุณผู้ชมเห็นค่ะว่ารอบวางเพลิงเป็นรถเครื่องจักรกลของบริษัทรับเหมาก่อสร้างทำให้รับความเสียหายไป3คันค่ะแล้วก็ยังมีรถยนต์ของชาวบ้านเนี่ยถูกเผาเสียหายเช่นเดียวกันไปเผายางรถยนต์โปรยตะปูเรือใบและทำลายกล้อง CCTV เสียหายไปอีก2ตัวเดี๋ยวเช้าวันนี้นะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานายก้องสกุลจันทราชพร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุพบว่าคนร้ายเนี่ยมุ่งเป้าก่อเหตุกับรถแล้วก็เครื่องจักรที่กำลังรับเหมาก่อสร้างเป็นลักษณะของถนน4เลนเนี่ยค่ะก็จะเห็นร่องรอยความเสียหายมีเมื่อสักครู่นี้นะคะยางรถยนต์นะคะที่เผาแล้วก็ทิ้งอยู่กลางถนนเส้นทางจุดนี้ค่ะจากบันนังสตาไปเบตงค่ะเป็นโครงการของรัฐบาลที่มุ่งเน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะ
1: ก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าหน้าที่3ฝ่ายเลยนะฮะก็มีทั้งฝ่ายปกครองตำรวจและทหารจัดกำลังลาดตระเวนและตั้งด่านดูความเรียบร้อยอย่างต่อเนื่องแต่พอเกิดเหตุขึ้นนะครับทางจังหวัดก็เรียกประชุมด่วนเลยครับร่วมกับทางสภ.บันนังสตาและฝ่ายอำเภอเพื่อยกระดับและปรับมาตรการป้องกันความปลอดภัยให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นนะครับก็ฝากถึงทุกคนเนี่ยช่วยกันสอดส่องดูแลและเป็นหูเป็นตาให้กับทางภาครัฐด้วยเพื่อจะร่วมกันสร้างสันติสุขและความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในพื้นที่นะฮะฟังท่านผู้ว่านะครับ
2: เนี่ยทุกวันเนี้ยทางหน่วยกำลังทั้ง3ฝ่ายก็ดูได้ดูแลแต่ว่าเมื่อเกิดเหตุแล้วเพื่อมาดูแล้วก็วางมาตรการป้องกันก็อาจจะให้รถไปจอดกันในซึ่งในเบื้องต้นได้คุยกับ3ฝ่ายว่าอาจจะไปจอดที่อบต.หรือหน้ามัสยิดแล้วก็เดี๋ยวบริษัทก็จะจ้างยามเอกชนในการดูแลนะครับเพื่อป้องกันเหตุเพราะว่าสิ่งที่สำคัญก็คือรัฐบาลต้องการจะสร้างความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของถนนเนี่ยก็อยากให้คนจากอำเภอยะลาไปเบตงมีถนนใช้ที่สะดวกก็เลยเป็นที่โครงการเนี้ยก็เลยได้ดำเนินการแต่ว่าเมื่อดำเนินการเกิดเหตุเนี่ยเราก็ต้องไปกำหนดมาตรการต่างๆในพื้นที่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ประกอบการ
1: มาดูผลของการเลือกตั้งยกอบจ.นนทบุรีอย่างไม่เป็นทางการนะครับที่ทางคุณฤพลเย็นประเสริฐกลุ่มผึ้งหลวงเนี่ยฮะก็ชนะไปโดยทางหัวหน้าพรรคประชาชนมองว่าผู้สมัครของพรรคแพ้เลือกตั้งในครั้งนี้แต่ถ้าเกิดไปเทียบกับเรื่องของสัดส่วนคะแนนเนี่ยถือว่ามากขึ้นแต่ประชาชนเนี่ยออกมาใช้สิทธิ์น้อยลงนะครับคุณผู้ชมฮะโดยทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรีรายงานผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ.นนทบุรีอย่างไม่เป็นทางการนะครับเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงหลังจากที่พันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐอดีตนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตนะครับปรากฏว่าคุณณฤพลเย็นประเสริฐผู้สมัครหมายเลข1จากกลุ่มผึ้งหลวงครับก็ได้คะแนนไป 193,653 คะแนนอันดับ2ก็คือคุณเด่นรัตน์สุขกำเนิดจากพรรคประชาชน 138,274 คะแนนจากจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งหมด 376,278 คนนะครับทีนี้ย้อนไปเมื่อคืนครับทางคุณณฤพลประกาศชัยชนะหลังทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการก็ครอบครัวเย็นประเสริฐนะครับทางคุณพัชพรบุตรสาวของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐท่านที่เสียชีวิตไปเนี่ยนะฮะรวมทั้งทางสบจ.นนทบุรีกลุ่มผึ้งหลวงเนี่ยแล้วก็ประชาชนก็มาร่วมแสดงความยินดีกันจำนวนมากนะฮะ
0: โดยนายณัฐพลนะคะขออภัยค่ะนายณฤพลนะคะก็ได้กล่าวขอบคุณค่ะชาวนนทบุรีที่ยังคงให้ความไว้วางใจกับกลุ่มผึ้งหลวงพร้อมได้กล่าวถึงอดีตนายกธงชัยเย็นประเสริฐค่ะซึ่งก็มีศักดิ์เป็นอาว่านโยบายที่วางไว้เนี่ยเป็นแนวทางที่ดีแล้วทุกคนก็รักท่านมากไปที่ไหนทุกที่ก็มีแต่คนพูดถึงว่ารักท่านมากๆนะคิดถึงท่านมากอยากให้พวกเราสานต่อนโยบายที่ท่านได้วางเอาไว้ก่อนที่จะทิ้งท้ายว่าจะสานต่อนโยบายที่เคยพูดไว้เพราะฉะนั้นขอให้อาสบายใจได้ค่ะรู้ว่า
3: ที่เราคิดก็คือเราอยากจะทำประโยชน์ให้กับพี่น้องชาวนนทบุรีนะฮะเพราะว่านโยบายที่ท่านธงชัยเย็นประเสริฐวางไว้ทุกคนทราบดีแล้วว่าแนวทางที่ท่านวางไว้เป็นแนวทางที่ดีแล้วทุกคนก็รักท่านมากไปที่ไหนทุกที่ก็มีแต่คนพูดถึงว่ารักท่านมากๆนะคิดถึงท่านมากๆอยากให้พวกเราสานต่อทุกนโยบายที่ท่านวางไว้ครับอาครับผมน้องยุ้ยทีมงานผึ้งหลวงทุกท่านเราทำให้สำเร็จแล้วนะฮะแล้วเราก็จะสานต่อนโยบายที่เราเคยพูดไว้นะครับเพราะฉะนั้น

0: ไปอาสบายใจได้นะครับ
1: ส่วนทางด้านของพรรคประชาชนนะครับทางหัวหน้าพรรคคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็มองว่าการเลือกตั้งแพ้การเลือกตั้งนายกอบจนนทบุรีเนี่ยแต่เมื่อเทียบสัดส่วนคะแนนเนี่ยมากขึ้นประชาชนใช้สิทธิ์น้อยลงส่วนเป็นเพราะมีผู้สมัครจำนวนมากทำให้คะแนนกระจายหรือเปล่าไม่อยากจะบอกว่าเป็นปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งแต่ตัวเลขที่เห็นได้ชัดคือคนออกมาใช้สิทธิ์น้อยลงจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดก็เป็นหน้าที่ของทุกพรรคการเมืองและก็ผู้สมัครที่จะช่วยการรณรงค์ให้ประชาชนนั้นออกมาใช้สิทธิ์ให้มากขึ้นนะมากที่สุด
2: สำหรับผมและพรรคประชาชนเองเนี่ยเรามาทำงานการเมืองเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็สื่อสารนะครับในเรื่องของวิธีคิดชุดนโยบายที่เราต้องการนำเสนอต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพราะนั้นผลที่ออกมาสำหรับผมเองเนี่ยแน่นอนเราน้อมรับคือผมไม่อยากจะไปบอกว่ามันเป็นปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งมันคงมีหลายปัจจัยนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งตัวเลขที่ค่อนข้างเห็นได้ชัดเนี่ยก็คือจำนวนคนที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยอาจจะน้อยลงด้วยต่อผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดนะครับซึ่งจริงๆมันก็เป็นหน้าที่ของทุกพรรคการเมืองของทุกพรรคของทุกผู้สมัครนะครับที่จะช่วยกันรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุดครับ
3: พักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้ามาดูคำวิพากษ์วิจารณ์กันหน่อยนะคะโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ครม.เงาเนี่ยในฝั่งของพรรคประชาชนเนี่ยตั้งคำถามว่าการช่วยเหลือในรอบนี้มันสอดคล้องกับค่าครองชีพมากน้อยขนาดไหนนะคะเดี๋ยวติดตามรายละเอียดกันช่วงหน้าค่ะ
4: ปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
5: ลองชิมดูครับ
6: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
7: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
8: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
6: ผมเลิฟเลย
9: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
10: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
11: มหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026พร้อมเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโกย่าและจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยใน9ข่าวเช้า9ข่าวเที่ยง9ข่าวค่ำคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ครับข่าว9ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง9 MCHD หมายเลข30สนับสนุนโดย
12: หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MV TV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MV TVทั้งในระบบ iOS และ Android
13: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
14: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
15: ปากสะอาด
16: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
14: ดีต่อเหงือกและฟัน
15: รสดีใช้ง่าย
16: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
14: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
17: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
18: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
19: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยน
0: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
6: ยูโร่ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
7: ยาเพียแคมครีมทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอก
2: แป้งพับเซริเซ่เนื้อแป้งละเอียดบางเบาปกปิดเรียบเนียน
5: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

กลับมาช่วงนี้ดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะประชุมทีมไทยแลนด์ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะก็เชื่อมั่นว่าญี่ปุ่นค่ะยังคงให้ความสำคัญกับการลงทุนในประเทศไทยแล้วก็เน้นย้ำว่าประเทศไทยพร้อมที่จะร่วมมือกับญี่ปุ่นนะคะในเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์และการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมหารือเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศทิศทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นและการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทีมประเทศไทยที่โรงแรม Imperial กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะก่อนที่จะเข้าไปร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาโดยระบุว่าประเทศไทยและญี่ปุ่นถือว่าเป็นมิตรประเทศ

0: ระหว่างกันแม้จะไม่มีการลงทุนมหาศาลเหมือนในอดีตหรือว่าการลงทุนอาจจะชะลอตัวอยู่บ้างแต่ว่าการลงทุนของญี่ปุ่นอาจจะไม่เหมือนในสมัยก่อนด้วยค่ะที่ประเทศไทยขาดดุลการค้ากับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนับหมื่นล้านบาทตอนนี้เหลือประมาณ 6,000 ล้านบาทขณะที่ญี่ปุ่นยังคงให้ความสำคัญค่ะกับเรื่องอุตสาหกรรมเกี่ยวกับพลังงานสะอาดซึ่งไทยก็พร้อมที่จะส่งเสริมเรื่องนี้และรัฐบาลยังมีความจริงจังในการปราบปรามสแกมเมอร์อย่างจริงจังเหมือนกับที่ญี่ปุ่นก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้เช่นเดียวกันและเชื่อมั่นค่ะว่าในความคุ้นเคยระหว่างกันญี่ปุ่นจะยังคงร่วมมือแล้วก็ลงทุนในประเทศไทยต่อไปค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะครับว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยจริงจังกับการปราบปรามสแกมเมอร์โดยอ้าง3เดือนของรัฐบาลก่อนหน้าแล้วมารวม7เดือนของรัฐบาลในชุดนี้เนี่ยยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ไปกว่า 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐนะฮะแล้วก็มีการป้องกันธุรกรรมการเงินที่ผิดกฎหมายยืนยันว่าขณะนี้การทำธุรกรรมผิดปกติหรือผิดกฎหมายเป็นสิ่งที่ยากมากขึ้นจริงๆทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความน่าเชื่อถือในเรื่องของการปราบปรามสแกมเมอร์เห็นได้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือนานาชาติทั้ง Fitch Ratings S&P แล้วก็ Moody's นะครับที่ปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของไทยอยู่ระดับที่มีเสถียรภาพก็ถือว่าประเทศไทยเนี่ยแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานในการจัดการกับเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีก็พูดถึงเรื่องของยาเสพติดด้วยนะฮะว่าดำเนินการปราบปรามเต็มที่เหลือเพียงอย่างเดียวคือการเข้าไปปราบปรามโรงงานกรณีนี้ก็เริ่มพูดคุยกรณีที่มีโรงงานผลิตยาเสพติดแล้วก็เอาเข้ามาขายในไทยแล้วก็ยังมีความเสี่ยงสูงในการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยก็มีการพูดคุยเรื่องนี้กับประเทศเพื่อนบ้านฝั่งตะวันตกอย่างชัดเจนนะฮะว่าคงจะปล่อยให้มันเป็นเช่นนี้ต่อไปไม่ได้
0: ค่ะแล้วก็อย่างภาพที่เห็นเนี่ยเพิ่งจะมีการทลายกันไปไม่นานนี้นะคะคือเป็นรังของสแกมเมอร์นะคะที่ไปหลอกชาวญี่ปุ่นแล้วโอ้โหแค่เฉพาะค่าเช่าบ้านก็หลัก 900,000 บาทต่อเดือนแล้วอุปกรณ์เพียบเลยนะคะเพราะฉะนั้นประเทศไทยของเราเนี่ยให้ความจริงจังในการปราบปรามอาชญากรรมสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบแล้วก็ท่านนายกบอกว่าสามารถพูดได้เลยว่ารัฐบาลของผมไม่มีใครหากินกับเรื่องพวกนี้โดยเด็ดขาดไม่มีคณะรัฐมนตรีคนไหนที่ไปมีความสัมพันธ์กับธุรกิจสีเทาธุรกิจเถื่อนย้ำว่าไม่มีอยู่ในรัฐบาลชุดนี้ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลใดๆที่จะประนีประนอมกับผู้กระทำผิดกฎหมายค่ะ
1: ต่อเนื่องกับนโยบายของรัฐบาลไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นะฮะที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะทางฝั่งครม.เงาแถลงซัดเลยว่าเยียวยาแบบเดิมๆนะฮะเหลือแค่500บาท2เดือนจากปกตินี่คือเดือนละ 1,000 4เดือน 4,000
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับแต่รัฐบาลเนี่ยย้ำว่าแต่ละมาตรการเนี่ยคือเป้าหมายมันมีความแตกต่างกันใช้เงินรัฐก็ต้องตรงจุดต้องคุ้มค่าดูในรายละเอียดนะครับเพราะว่าทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลดิดาเพลิดวิวัฒนานะครับก็ได้ย้ำว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยที่รัฐบาลมีแผนว่าจะขยายออกไปมีเป้าหมายเพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพรักษากำลังซื้อดูแลกลุ่มเปราะบางและช่วยให้เม็ดเงินหมุนเวียนไปยังร้านค้ารายย่อยครอบคลุมไปถึงบริการขนส่งสาธารณะที่เข้าร่วมด้วยนะฮะในมุมของนโยบายเนี่ยการดูแลค่าครองชีพไม่ได้จำกัดเพียงว่าการเลือกระหว่างจะลดค่าน้ำมันกับช่วยกำลังซื้อเพราะแต่ละมาตรการมีเครื่องมือคนละประเภทและพอมาดูเรื่องของการกล่าวถึงวงเงินกู้คงเหลือประมาณ 50,000 ล้านบาทของก้อนแรกเนี่ยนะ
0: ค
1: ือมันต้องไปดูแล้วก็ไปตรวจสอบให้ชัดครับว่าไอ้ 50,000 ล้านเนี่ยมันเป็นกรอบวงเงินที่ใช่ในส่วนของยังไม่ได้จัดสรรหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นวงเงินที่เป็นภาระผูกพันหรือมันเป็นก้อนวงเงินที่สามารถนำมาพิจารณาใหม่ได้เลยเพราะว่าถ้าเกิดมันแยกกันแบบนี้แต่ละส่วนมันก็มีสถานะทางบัญชีแล้วก็ข้อกำหนดทางกฎหมายที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นยืนยันว่าแต่ละนโยบายของรัฐเนี่ยนะฮะไม่ได้เริ่มจากคำถามว่าเหลือเงินเท่าไหร่แล้วจะนำไปใช้อะไรแต่เริ่มจากประชาชนเดือดร้อนอะไรแล้วก็เลือกเครื่องมือให้ตรงจุดกับจุดนั้นที่สุดวงเงินที่กฎหมายเปิดไว้ไม่ใช่เงินที่รัฐบาลต้องใช้ให้หมดเงินกู้ทุกบาทต้องมีเหตุผลมีความจำเป็นคุ้มค่าและตรวจสอบได
0: ้ค่ะไปดูอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างนะคะเพราะว่าคุณไหมสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็ยังคงตั้งคำถามค่ะถึงการที่รัฐบาลเนี่ยขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสแต่ว่าปรับจากที่ให้เดือนละ 1,000 บาทนะคะ4เดือนเนี่ยเหลือเพียงแค่เงิน 1,000 บาทแต่แบ่งเป็น2เดือนนั่นหมายความว่าเดือนละ500บาทเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้เคยถามไปแล้วว่าจำเป็นต้องมีการโยกเงินก้อนที่ต้องการใช้เนี่ยในการเปลี่ยนผ่านพลังงานมาใช้ในการเยียวยาประชาชนใช่หรือไม่

0: ื่องจากว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคือค่าครองชีพของประชาชนไม่ได้ลดลงค่ะเพราะว่าราคาน้ำมันก็ยังคงพุ่งสูงก็เลยฝากถามถึงรัฐบาลเลยค่ะว่าเงินกู้เนี่ยที่เป็นเงินสำรองใช้ในการฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือประชาชนไม่ใช่เอามาใช้กระตุ้นความนิยมของรัฐบาลและเงินกู้รอบนี้ 200,000 ล้านบาทควรต้องใช้เพื่อเยียวยาประชาชนเพราะว่ายังมีอีกหลายกลุ่มค่ะที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรชาวประมงแล้วก็ในภาคของการขนส่งค่ะ
1: พักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจกันต่อครับ
2: แฉกลโกงสวมรอยสวมสิทธิ์สวมทะเบียนลาผัวเมียสายหลอกติดตามซีรีส์แฉกลโกงผัวเมียสวมทะเบียนการค้าหลอกซื้อขายอุปกรณ์รถได้ใน9ข่าวค่ำ19-21 กันยายน 2569

0: วยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
1: ทำไมคุณแม่ถึงต้องใช้น้ำส้มสายชูกลั่นตลอดด้วยล่ะคะ
2: เพราะน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราทิพรสช่วยลดสารตกค้างในผักไม่ใช่แค่นั้นยังใช้ถนอมอาหารติดตามประโยชน์มากมายได้ในแฟนเพจทิพรส
3: ทิพรส
4: ชาติมาเนียฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
6: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
5: เพราะเราปิดผมขาว
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
7: ลุคใหม่ปะเนี่ย
8: เหมือนเดิม
9: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคลียวเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุคเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
10: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
11: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
12: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: ช่วงนี้ไปดูสถานการณ์ในต่างประเทศนะครับเพราะว่ากลุ่มกบฏฮูตีโจมตีซาอุดีอาระเบียระลอกใหม่คราวนี้เนี่ยไปประชิดแถบริยาดเมืองหลวงเลยทำให้โรงกลั่นน้ำมันใกล้ๆกับเมืองหลวงเสียหายนะครับแล้วก็มีรายงานออกมาเลยว่าทางสหรัฐกำลังจะเตรียมโจมตีอิหร่านครั้งใหญ่อีกระลอกหนึ่งครับเพราะว่าถ้ามองว่ากลุ่มกบฏฮูตีเนี่ยสหรัฐเขามองว่ากองกำลังเป็นกองกำลังตัวแทนของอิหร่านไงฮ
1: ะ
0: ก็ได้โจมตีซาอุดิอาระเบียมาต่อเนื่องเลยนะครับอย่างเมื่อวันเสาร์ก็โจมตีโรงกลั่นน้ำมันของบริษัทอารามโก้บริษัทน้ำมันของรัฐบาลในกรุงริยาดหลังจากที่ก่อนหน้านี้กลุ่มฮูตีโจมตีท่อส่งน้ำมันและท่าเรือยานของซาอุดิอาระเบียบนชายฝั่งทะเลแดงซึ่งมันเป็นทางเลี่ยงช่องแคบฮอร์มุซเพื่อจะส่งออกน้ำมันของประเทศซาอุดิอาระเบียสถานการณ์ตึงเครียดขึ้นนะครับก็เลยทำให้รัฐบาลต่างๆทั้งตะวันออกกลางเนี่ยเตรียมรับมือกับการสู้รบอีกระรอบนะฮะเพราะว่าอิหร่านประกาศว่ามีข้อมูลว่าข่าวกรองสหรัฐกำลังเตรียมการโจมตีทางอากาศครั้งใหม่อิหร่านก็เลยกล่าวตอบโต้ว่าถ้าเป็นเช่นนั้นจริงจะตอบโต้ฐานทัพและผลประโยชน์ทั้งหมดของฝั่งสหรัฐในภูมิภาคนี้และอาจขยายไปไกลถึงกองกำลังทางเรือของสหรัฐในมหาสมุทรอินเดียด้วยนะฮะ
1: ถึงแม้ว่าสหรัฐไม่ได้ยืนยันเรื่องนี้นะคะแต่ว่าสื่อทั่วโลกก็จับสัญญาณนะคะว่าเป็นไปได้ค่ะว่าการสู้รบที่รุนแรงที่เกิดขึ้นคือสัญญาณที่ว่าอย่างเช่นโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะคะประธานาธิบดีสหรัฐได้ให้สัมภาษณ์ว่าจะมีเรื่องใหญ่ๆเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้และทางเลือกที่มีก็คือการทำลายอิหร่านปล่อยให้ล่มสลายทางเศรษฐกิจหรือว่า

0: การทำข้อตกลงขณะที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ออกประกาศเตือนภัยด้านความปลอดภัยฉบับใหม่สำหรับพลเมืองสหรัฐทุกคนในตะวันออกกลางค่ะว่าคือสถานการณ์ด้านความมั่นคงยังคงซับซ้อนและอาจบานปลายอย่างไม่คาดคิดให้ระมัดระวังค่ะ
1: แน่นอนว่าความตึงเครียดล่าสุดนี้ก็ทำให้ราคาน้ำมันตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นเลยนะฮะอย่างน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยปรับขึ้นมาตอนนี้อยู่ที่ 104.68 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วนะฮะเช้าวันนี้แล้วก็น้ำมันดิบเวสเท็กซัสนะครับขึ้นมาอยู่ที่ 101.06 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะฮะ
0: ไปดูการเลือกตั้งนะคะของรัสเซียกันหน่อยนะคะหลังจากที่ปิดหีบไปเมื่อวานนี้ก็เรียกว่าเป็นการจัดการเลือกตั้งครั้งแรกเลยนะคะระหว่างที่ทำสงครามกับยูเครนและขณะที่ในฝั่งของกรุงมอสโกตอนนี้ก็ยังต้องเผชิญกับการโจมตีของยูเครนด้วยโดรนครั้งใหญ่ที่สุดด้วยค่ะผลการนับคะแนนการเลือกตั้งของสมาชิกรัฐสภาหรือสภาดูมาจนถึงขณะนี้พรรคยูไนเต็ดรัสเซียของรัฐบาลคะแนนนำโด่งเลยค่ะเป็นไปตามคาดนับคะแนนไปแล้วราว15%มีคะแนนทั้งหมด 57% คาดว่าพรรคยูไนเต็ดรัสเซียซึ่งเป็นพรรครัฐบาลก็จะสามารถรักษาอำนาจเอาไว้ต่อไปอย่างง่ายดายเพราะฝั่งฝ่ายค้านที่มีศักยภาพถูกกำจัดไปหมดแล้วค่ะขณะที่รัฐบาลก็ถูกกล่าวหานะคะว่าไม่ยอมรับความเห็นต่างปิดกั้นข่าวสารประชาชนโดยเฉพาะข่าวสงครามยูเครนค่ะ
1: ครับซึ่งเมื่อวานนี้ยูเครนก็มีการโจมตีกรุงมอสโกและโดยรอบโดยโดรนเนี่ยหลายร้อยลำเลยนะฮะเป็นการปฏิบัติการครั้งใหญ่ทำให้อุตสาหกรรมน้ำมันที่สำคัญของรัสเซียแถบเมืองหลวงเสียหายหนักซึ่งมันตรงกับวันสุดท้ายของการเลือกตั้งรัฐสภานายกเทศมนตรีของมอสโกบอกว่าตกเป็นการโจมตีด้วยโดรนครั้งใหญ่ที่สุดแต่รัสเซียได้ยิงสกัดโดรนยูเครน 1,600 ลำ 450 ลำมีเป้าหมายอยู่ที่มอสโกฮะทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายในกรุงมอสโกและก็อีก2รายในภูมิภาคเคอร์ซอนในยูเครนที่ถูกรัสเซียยึดครองมาและผนวกเข้าเป็นของตนซึ่งนอกจากโดรนแล้วนะครับทางวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนบอกว่ายูเครนยังได้ใช้ขีปนาวุธร่อนฟลามิงโกที่ผลิตในประเทศเนี่ยโจมตีซึ่งเป็นอาวุธระยะไกลที่เคยใช้โจมตีเป้าหมายลึกเข้าไปในรัสเซียมาก่อนหน้านี้แล้วฮะ
0: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้ามาดูความเคลื่อนไหวของเอเชียนเกมส์กันหน่อยนะคะโดยเฉพาะกับทางชบาแก้วทีมของเราเนี่ยนะคะเจอศึกหนักเหมือนกันก็คือเวียดนามช่วงเย็นวันนี้ติดตามรายละเอียดกันช่วงหน้าค่ะ
2: มีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: เทพไทย
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: วันนี้นะคะป้าถูกใจสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปมากลูกสาวซื้อมาให้ค่ะหนาแน่นนั่งก็ไม่ล้มสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปดีเยี่ยมเลยค่ะ
1: ตั้งแต่ลูกได้เอาสุขภัณฑ์ตัวนี้มาให้เนี่ยสุดยอดเลยครับการใช้ชีวิตสะดวกขึ้นมากเลยนะครับตอนกลางคืนก็ไม่มีปัญหาเรื่องเข้าห้องน้ำเพราะว่าปวดเวลาไหนก็เปิดขึ้นใช้ได้เลยนะครับสะดวกจริงๆครับตัวนี้ครับ
2: วันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มกับคอมโปรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ในเซ็ตนะครับก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตร1ชิ้นแปลงอเนกประสงค์คลาสสีและยังไม่พอครับยังมีถุงพลาสติก1ม้วนราคารวม 2,228 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับวันนี้เหลือเพียง990บาทย้ำ990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @sideshopmania ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570
3: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
4: ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
3: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
5: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: ไทยประกันภัยยิ้มได้เมื่อภัยมา1484
1: ข่าวกีฬาเที่ยงนี้นะครับกับพี่ท็อปสาเลทลิ่มกังวันมงคลนะฮะสวัสดีครับพี่ท็อป
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีคุณผู้ชมครับ
1: โอ้โหกีฬาเทคบอลตอนนี้กำลังเป็นที่
3: เนี่ยเขาสามารถลงได้5ทั้ง5เลยแต่ว่าในส่วนชาติอื่นเนี่ยลงได้แค่3แต่ของเรากวาดเรียบด้วย
1: คร
3: ับ แล้วก็ช่วงเชียร์ไทยสุดใจเช่นเกมวันนี้ครับคุณเดมรัชนิพงศ์วรศรินทร์ครับจะพาไปพูดคุยกับต้นรัชนาวีพักพงเดชเจริญกับนิดสุภาวดีวงคำจันทร์สองนักกีฬาเทคบอลคู่ผสมของไทยที่คว้าเหรียญทองด้านเอเชียนเกมครั้งนี้รวมถึงอนาคตของกีฬาเทคบอลไทยครับกับพลตรีหญิงปิยาภัทรจรัญพงษ์นายกสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยครับ

0: ยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
1: อาหารเช้าซีเรียลตราคอปอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์คอปคอป
2: ครับตอนนี้ผมก็อยู่กับคู่เทคบอลคู่ผสมชาติไทยนะครับที่คว้าเหรียญทองแรกในการแข่งกีฬาชิงเกม2026ครับก็อันดับแรกก็ต้องขอยินดีกับทั้งสองท่านด้วยนะที่ได้เหรียญทองแรกของชิงเกมของทัพนักกีฬาไทยนะครับก็ขอบคุณทั้งสองท่านมากที่สร้างความสุขให้กับคนไทยนะฮะทีนี้เนี่ยพูดถึงความรู้สึกนิดนึงเทคบอลเองเนี่ยถือว่าของไทยเองเนี่ยถือว่าเป็นตัวเต็งอยู่แล้วในชิงเกมครั้งนี้แต่ว่าการจะคว้าเหรียญรางวัลสักครั้งนึงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย
3: ก็แมตช์นี้นะคะก็เตรียมตัวมาดีมากค่ะก็รู้แล้วว่าทุกชาติเขาก็เตรียมตัวมาเหมือนกันแต่เพียงแต่วันนี้เราพยายามเล่นละเอียดค่ะ
4: ครับก็เหมือนกันกับน้องครับเราเตรียมตัวมาค่อนข้างดีแล้วก็เล่นละเอียดในการเล่นครับผม
2: แล้วก็เป็นเหรียญทองแรกของทัพไทยด้วยมันทำให้เพื่อนๆของเราเนี่ยมันสบายใจขึ้นเวลาก่อนลงแข่งรู้สึกไงบ้าง
3: ก็เหรียญแรกมาแล้วนะคะเหรียญต่อไปเราก็ยิ่งแต่เอาข้อผิดพลาดให้มันน้อยลงกว่าเขาค่ะ
4: ก็เหมือนก็เหรียญทองแรกมาก็เหมือนสร้างกำลังใจให้น้องๆคู่ต่อไปนะผมก็เพื่อจะได้ว่ามีกำลังใจในการเล่นครับผม
2: ตอนนี้กีฬาเทคบอลเองในประเทศไทยก็เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นนะฮะเห็นบอกว่าเด็กๆก็เล่นมากขึ้นตามต่างจังหวัดแล้วก็ในเอเชียแล้วก็ยุโรปเล่นเยอะเลยทีนี้เนี่ยหวังว่านะคอนเทคบอลของประเทศไทยแล้วก็ของโลกเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไป
4: ก็สำหรับเทคบอลกีฬาเทคบอลตอนนี้ก็ค่อนข้างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรือว่าเอเชียของเราครับแล้วก็คือประเทศไทยตอนนี้ก็มีการเล่นกันเยอะมากครับกำลังบูมตอนนี้แล้วยิ่งมีเอเชียนเกมด้วยก็ผมว่าน่าจะบูมกว่านี้ครับผม
2: หลังถึงไปโอลิมปิกเลยไหมฮะ
3: ก็หวังค่ะ
2: หวังมองไงครับเทคบอลอาจจะได้ประจุในโอลิมปิกได้ไหม
4: ก็ฝังลึกๆว่าอาจอยากให้มีครับอยากให้มีโอลิมปิกเหมือนกันครับฝังลึกๆเหมือนกันครับก็ภาวนาขอให้มีครับ
2: ก็ตอนนี้เป็นที่นิยมอย่างมากนะครับยาเทคบอลแล้วก็ขอยินดีกับทั้งสองท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอให้เรียนเท่านี้เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจกับน้องๆนะที่จะลงแข่งหลังจากนี้ต่อไปขอบคุณนะครับ
4: ครับ
2: หลังจากคุยกับนักกีฬากันแล้วนะครับผมพาไปพูดคุยกับพลตรีหญิงปิยพัฒน์จรัญพงษ์นายกสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยกันด้วยนะครับก็ท่านได้พูดถึงเบื้องหลังความสำเร็จครั้งนี้นะครับแล้วก็อนาคตของการเทคบอลไทยแล้วการที่เทคบอลจะถูกบรรจุในโอลิมปิกเกมด้วยครับ
5: ถ้าพูดถึงความสำเร็จนะคะก็เป็นตามเป้าหมายนะคะเพราะว่าคือน้องทั้ง3รายการนะคะก็คือตั้งใจซ้อมกันเป็นอย่างดีค่ะแล้วก็คิดว่า3เหรียญทองเนี่ยก็คือเป็นของประเทศทั้งชาตินะคะถ้าพูดถึงการพัฒนานะคะตอนนี้เราก็มีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะเรามีเรื่องของเยาวชนแห่งชาติอยู่แล้วแล้วก็เรามีรายการตามต่างจังหวัดนะคะโดยคือเราก็แพลนว่าหลังจากนี้เราก็จะมีแข่งอีก2ครั้งเป็นเวอร์ซีรีส์กับทัวร์ค่ะเพราะฉะนั้นคือตอนนี้ก็จะมีเด็กไทยหรือว่าประชาชนของไทยเนี่ยก็จะมีโอกาสได้เข้ามาร่วมกันแข่งขันอันนี้มากขึ้นค่ะวันนั้นตอนนี้ก็คงต้องฝากเป็นความสามารถของทางสหพันธ์นะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าจากเรื่องของเอเชียนเกมนะคะซึ่งจริงแล้วก่อนที่เราหลังจากที่เราแข่งซีเกมที่เมืองไทยนะคะเรายังไม่ได้มีรายชื่ออยู่ในเอเชียนเกมแต่เป็นเรื่องของความสามารถคอนเนคชั่นของสมาพันธ์นะคะประกอบกับการพัฒนาเทคบอลเนี่ยทั่วโลกค่อนข้างจะรวดเร็วเพราะตอนนี้มีสมาชิกถึง154ประเทศแล้วฉะนั้นคือเราก็มีหน้าที่ในการที่จะพัฒนากีฬาในประเทศของเราแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านที่ขอความช่วยเหลือทางสมาพันธ์ก็มีหน้าที่ในการผลักดันให้เข้าโอลิมปิกค่ะ

0: ลีลาไทยนี่มันเซปักตะกร้อจะชัด
1: ครับก็ต้องบอกว่าก็ส่วนใหญ่นักกีฬาก็เป็นมาจากตะกร้อทั้งนั้นแหละนักกีฬาทีมชาติไทยแล้วก็ต้องบอกว่าโชว์ผลงานแล้วก็ถือว่าคว้าแชมป์โลกแล้วก็แชมป์เอเชียรวมถึงแชมป์เอเชียนเกมได้อย่างยอดเยี่ยมทีเดียวครับ
2: ลีลาเราสุดยอดอยู่แล้วนะคะมาดูบอลไทยกันบ้างนะคะเห็นว่าฝั่งชายก็เพิ่งเอาชนะฮ่องกงไป
1: เมื่อวานนี้ยิง5ประตูรวดแซงเอาชนะไป5-1ส่วนบ่ายวันนี้ฮะทีมหญิงของเราเนี่ยกับเวียดนามเราต้องชนะเวียดนามเท่านั้นที่จะถึงจะมีโอกาสลุ้นเข้ารอบต่อไปวันนี้ช่องการของ HD หมายเลข30ถ่ายทอดสดให้ได้ชมด้วยฟุตบอลชายอาชีพเกม2026รอบแบ่งกลุ่มนัดที่2กลุ่ม A ทีมชาติไทยพบกับฮ่องกงที่โตโยต้าสเตเดียมเริ่มเกมเป็นจังหวะนี้ครับฮ่องกงขึ้นนำก่อนครับจากจังหวะที่อู๋ชุนหมิงครับยิงให้ฮ่องกงขึ้นนำไปก่อน1-0แต่ว่าจากนั้นไทยมาเร่งเครื่องครับจากลูกยิงสุดสวยของลูกนี้ครับธนกิจโชติเมืองปากครับซัดเต็มข้อสุดสวยที่เดียวครับให้ไทยตีเสมอเป็น1-1โคตรโชคครับครึ่งหลังไทยมายิงเพิ่มอีก4ประตูรวดครับจากปริพันธ์วงศาครับตัวสำรองนาทีที่53แล้วก็เป็นทางด้านของซางยี่หังครับผู้เล่นของฮ่องกงสกัดบอลผิดเหลี่ยมเข้าประตูตัวเองนาทีที่56ทำให้ไทยนำห่างเป็น3-1จากนั้นก็เป็นหน้าที่ของเจนาฟี่มามะครับตัดบอลจากกองหลังจังหวะนี้ครับมงคืนหลังพลาดแล้วก็หลุดเข้าไปแปรด้วยขวาเข้าไปครับให้ไทยนำห่างเป็น4-1แล้วก็นาทีที่84ครับบรวุฒิน้อย4ครับหลุดเดี่ยวเข้าไปยิงส่วนตัวผู้รักษาประตูฮ่องกงเข้าไปช่วยไทยเอาชนะไปได้5-1เก็บชัยชนะ2นัดติดต่อกันรอบแบ่งกลุ่มส่วนนัดต่อไปครับทีมไทยเนี่ยต้องลงสนามพบกับญี่ปุ่นเพื่อแย่งแชมป์กลุ่มในวันพุธที่23กันยายนนี้เวลา 17:30 นตามเวลาประเทศไทยครับญี่ปุ่นนี่ก็เขาหวังครับสำหรับเหรียญทองฟุตบอลชายอย่างมากทีเดียวนะฮะส่วนความพร้อมของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยครับเมื่อวานนี้โค้ชอัลเฟรดเฮนติพงศ์ศรีทองอินเฮดโค้ชทีมชาติไทยพาลูกทีมลงฝึกซ้อมที่เจกรีนซากายสเตเดียมประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงทำศึกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดที่3พบกับเวียดนามในวันนี้ฮะโดยสถานการณ์ล่าสุดครับทีมหญิงของไทยและก็เวียดนามยังไม่มีคะแนนจาก2นัดที่ลงสนามโดยเกมนี้ผู้ชนะจะมีโอกาสผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ในฐานะอันดับ3ที่สุดซึ่งการฝึกซ้อมครับโค้ชอัลเฟรดเน้นไปที่การทบทวนแท็กติกทั้งเกมรุกและเกมรับรวมถึงลูกตั้งเตะแล้วก็ลูกเตะมุมด้วยซึ่งทางด้านของจิราพรมงคลดีกองหน้าจากสโมสรกว่างซีผิงกัวครับในลีกของจีนกล่าวว่าทุกคนเตรียมพร้อมและมีร่างกายที่สมบูรณ์แล้วในการสู้กับเวียดนามส่วนตัวตั้งเป้าหมายอยากที่จะยิงประตูให้ได้ครับเพื่อพาทีมเก็บชนะและผ่านเข้ารอบต่อไปครับ
3: รู้สึกว่าทุกคนก็เตรียมพร้อมแล้วก็ร่างกายเริ่มฟื้นตัวแบบพร้อมที่จะสู้กับเวียดนามพรุ่งนี้ก็ตั้งเป้าไว้ว่าก็อยากยิงประตูให้ได้ค่ะแล้วก็พาทีมได้ชัยชนะเข้ารอบต่อไป
4: สุดท้ายฝากถึงแฟนในการตามเชียร์พวกเราในวันนี
3: ้ก็ฝากถึงแฟนบอลชาวไทยช่วยแบบส่งกำลังใจให้พวกเราฟุตบอลหญิงได้ชัยชนะพรุ่งนี้แล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ
1: สำหรับทีมฟุตบอลหญิงของไทยจะพบกับเวียดนามที่นากาอิสเตเดียมในเย็นวันนี้เวลา 17:30 นตามเวลาประเทศไทยครับซึ่งช่องการกับ HD หมายเลข30ถ่ายทอดสดให้ชมเริ่มแต่เวลา 17:20 นเป็นต้นไปครับเมื่อสักครู่ชมถึงบอลไปแล้วคราวนี้มาดูตะกร้อชายของไทยครับเอาชนะอินโดนีเซีย3-0ทีมครับเชปาตะกร้อทีมชุดชายรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับที่นาโกย่าซิตี้มิซูโฮปาร์คยิมเนเซียมทีมชาติไทยชุดเงินพบกับอินโดนีเซียโดยทีม A ทีมไทยส่งธนพลซับเย็นเป็นตัวฟาดกิจนาพงศ์นนทโคตรเป็นตัวเสิร์ฟแล้วก็วุฒินันท์คำเสนอเป็นตัวชงเกมนี้ครับทีมผลลูกพลาสติกของไทยครับก็โชว์ผลงานอย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไปได้2เซตรวด15-11และ15-7ขึ้นนำไปก่อน1-0คู่ครับนะมันคล้ายๆกับเมื่อสักครู่นะเทคบอลแต่ก็นี่ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เลยเปลี่ยนกันแค่สนามเท่านั้นเองนะฮะจากนั้นในทีม B ครับทีมไทยส่งพิเชษพันแสนเป็นตัวฟาดสิทธิพงษ์คำจันทร์เป็นตัวเสิร์ฟแล้วก็วิชาญเต็มโคตรเป็นตัวชงก็ยังผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับทั้งฟาดหน้าเน็ตแล้วก็ลูกเสิร์ฟเอาชนะไปได้2เซตรวด15-9และ15-11ก่อนที่ทีม C ครับทีมไทยจะเอาชนะไปได้2-1เซตครับ15-17 15-10และ15-7ทำให้ไทยเอาชนะไปได้3-0คู่โดยโปรแกรมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มครับทีมไทยจะลงสนามพบกับสปป.ลาวในวันพุธที่23กันยายนเวลา 7:00 นตามเวลาประเทศไทยครับก็เวลา 9:00 ที่ญี่ปุ่นฮะเร็วกว่าเรา2ชั่วโมงครับช่วงนี้ไปติดตามสรุปเหรียญทองล่าสุดกันครับ

ตอนนี้ทัพนักกีฬาไทยครับตอนนี้รั้งอันดับที่5ครับคว้าไปแล้ว3เหรียญทองจากกีฬาเทคบอลทั้ง3เหรียญครับคู่ผสมหญิงคู่แล้วก็ชายคู่ส่วนอีก1เหรียญเงินครับได้จากน้องโฟมมาริวันบุตรสุวรรณนักกีฬาคาราเต้รุ่น68กิโลกรัมหญิงประเภทคุมิเตะครับทำให้ไทยตอนนี้รั้งอันดับที่5ส่วนอันดับที่1ครับจีน14เหรียญทอง6เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงอันดับที่2ญี่ปุ่นเจ้าภาพ6เหรียญทอง8เหรียญเงิน7เหรียญทองแดงครับแล้วก็อันดับที่3เกาหลีใต้คว้าไปแล้ว4เหรียญทอง3เหรียญเงิน9เหรียญทองแดงและอันดับที่4คาซัคสถานครับ4เหรียญทองครับส่วนศึกวิมเบิลดันอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมาครับอองตุนเซเมนโยยิง2ประตูใช้มาสตี้เอาชนะซันเดอร์แลนด์ไปได้ครับ5ต่อ3ครับสุดพิมพ์เล็งกิจนัดที่5ของฤดูกาลครับเมื่อคืนที่ผ่านมาแมนซิตี้พบกับซันเดอร์แลนด์เอ็นโซฟันเดเดสยิงให้ซิตี้ขึ้นนำไปก่อนก่อนที่ไปอันบ็อบบี้จะยิงตีเสมอครับนาทีที่12แต่ว่าจากนั้นเป็นเรยันแชกีครับยิงให้ซิตี้ขึ้นนำแล้วก็มาทางด้านของบ็อบบี้ตีเสมอซันเดอร์แลนด์อีกครั้งหนึ่ง2ต่อ2ก่อนที่องซอนเซเมนโยครับจะมายิงให้ซิตี้นำห่างอีกครั้งเป็น3ต่อ2แล้วก็เป็นลูกที่2ของเซเมนโยนาทีที่57ครับแล้วก็เป็นบ็อบบี้มายิงให้ซันเดอร์แลนด์ไล่ขึ้นมาเป็น3ต่อ4ก่อนที่เออร์ลิงฮาแลนด์จะมายิงประตูปิดท้ายครับให้ซิตี้เอาชนะไปได้5ต่อ3เก็บชัยชนะ5นัดรวดมี15คะแนนเต็มนำเป็นจ่าฝูงครับหลังจบเกมเอนโซ่มาเลสกากุนซือของแมนซิตี้กล่าวชื่นชมลูกทีมและพอใจกับผลการแข่งขันแม้ว่าจริงๆแล้วครับเขาจะชอบชนะ 1-0 มากกว่า 5-3 และการเก็บ3แต้มในแต่ละนัดนั้นถือว่าสำคัญกว่าแม้ว่าตอนนี้ทีมจะนำจ่าฝูงแต่นี่ก็เพิ่งช่วงต้นของฤดูกาลทุกคนยังต้องทำงานอย่างหนักต่อไปครับอีกคู่ที่สนาม Vitality Stadium ครับบอลมาร์ทพบกับลิเวอร์พูลเกมนี้อันโดนีอิราโอรากุนซือของลิเวอร์พูลกลับมาเยือนทีมเก่าอีกครั้งแล้วก็เป็นหงแดงมีโอกาสได้ประตูครับลูกนี้ก็เป็นฟรีคิกของสบอสไลแล้วก็มาเป็นครึ่งหลังนาทีที่7ครับลิเวอร์พูลขึ้นนำจากอเล็กซานเดอร์อิซักครับแปรผลช่วยลิเวอร์พูลเอาชนะไปได้1ต่อ0มีเพิ่มเป็น9คะแนนอยู่อันดับที่6ส่วนบอลมาร์ทมี3แต้มเท่าเดิมอยู่อันดับที่17ครับหลังจบเกมอโดนีอิราอุรากุนซือของลิเวอร์พูลกล่าวพอใจกับการเล่นเกมรับที่แข็งแกร่งแต่ขณะเดียวกันก็ยังมีหลายจุดที่ต้องพัฒนาครับแล้วก็ยังกล่าวปกป้องผลงานของฟลอเรนเวียร์ครับที่ถูกมองว่ายังไม่สามารถสร้างสรรค์เกมรุกได้ดีโดยชื่นชมว่าเกมนี้เขาก็มีส่วนกับประตูชัยของทีมด้วยครับส่วนคู่ดึกครับฟูลแลมเปิดคาเวนคอตเทจพบกับวิสซาดังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่เป็นลูกยิงของลิซานโดมาร์ติเนสครับแล้วก็เป็นลูกยิงของบูโน่เฟนันก็ไปชมเสาอีกครั้งนึงครับจากนั้นครึ่งหลังครับฟูลแลมก็มาได้ประตูขึ้นนำจากคาวินบัสลีย์ครับยิงประตูเซฟของลาเมนแต่ว่าไปถูกลิซานโดมาร์ติเนสกระเด้งเข้าประตูตัวเองก่อนที่มาติอุสคุนย่าจะซัดลูกนี้ครับไปฉลับขาเปลี่ยนทางเข้าประตูให้มันอยู่ตีเสมอเป็น1ต่อ1เก็บเพิ่มเป็น5คะแนนอยู่อันดับที่12ส่วนฟูลแลมมีเพิ่มเป็น2แต้มรั้งรองไว้อันดับที่19ครับส่วนผลอีกคู่ลีดส์ยูไนเต็ดเสมอกับคริสตัลพาเลซไป0ประตูต่อ0ครับปิดท้ายเฉลยไปชมการแข่งขันชกมวยของหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ครับซึ่งดวลกันเดือดในศึก Ultimate Robot Knockout Legend ที่นครเซี่ยงไฮ้ของจีนครับ

0: แบบต้องบอกว่าเริ่มเหมือนมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะ
1: ทรงนี่ใช่เลยนะฮะวันนี้หมดเวลาแล้วครับลากันด้วยภาพของพลายหางยาวกับพลายอ้วนนะฮะที่ออกมาหากินนอกแนวป่าแล้วมาเดินข้ามถนนที่บ้านโป่งตาลองนะครับที่ปักช่องนครราชสีมานะฮะวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแม่บันเทิงแหละเพราะตอนนี้เราอยู่กับช็อปคุ้มข้างทุบไม่ยั้งปังทุกโปแม่แต่วันนี้สิ่งที่จะมาช็อปนี่เฮ้ยซีเรียสนิดนึงคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าเวลาที่เราจะอยากจะวัดความดันไม่ว่าจะเป็นความดันสูงความดันต่ำหรือว่าค่าการเต้นของหัวใจต่างๆเนี่ยต้องรอไปหาหมอต้องรอไปโรงพยาบาลไม่จะมีเครื่องวัดต่างๆใช่ไหมฮะคุณผู้ชมจริงๆแล้วรู้ไหมว่ามันมีเครื่องวัดความดันเนี่ยเอาไว้ที่บ้านได้สามารถวัดเองได้แล้วมันก็ง่ายด้วยและที่สำคัญคือตอนนี้เขามีรุ่นใหม่อัปเกรดมันก็ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่บอกว่าใช้งานไม่เป็นมันมีภาษาไทยที่คุยกับเราได้ด้วยนะฮะเป็นของ Allwell คุณผู้ชมครับและแน่นอนอยู่กับตัวแทนของ Allwell ด้วยนะครับผมพี่กิ๊วสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะน้องจอ
1: ที่ผมพูดมามีผิดอันใดมั้ยฮะ
2: ไม่มีผิดเลย
1: ไม่มีเลยนะ
2: มีอยู่อย่างเดียว
1: อาจารย
2: ์ตัวนี้เป็นเครื่องมือแพทย
1: ์แต่ว่าตัวเนี้ยมันพิเศษยังไงมันฮัลโหลคุยกับเราเลยคือผมชอบตรงนี้นะเวลาที่เราใช้งานไปคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเนี่ยเนี่ย
2: เหมือนเวลาเราไปโรงพยาบาลแล้วก็จะมีคนมาคอยบอกวิธีการนะคะไม่ต้องกลัวใช้ไม่เป็นซื้อไปเลย
1: ข้างนอกเนี่ยพี่กิ๋วมาให้1เครื่องมีรับประกันให้เหมือนกันแลนด์ของแถมกัน 1,199 บาท
2: ใช่
1: วันนี้ราคาพิเศษนะ
2: ได้เลย
1: ทุบให้จ๊อบหน่อย
2: ทุบเลย
1: วันนี้
2: ให้พิเศษราคาอยู่ที่999บาท
1: วันนี้แปลว่าลด200บาทนะครับคุณผู้ชมครับเครื่องวัดความดันของ Allwell Brand ที่มั่นใจได้รับประกัน1ปีเต็มพูดภาษาไทยคุยกับเราได้ใครที่แบบวัดมาเสร็จปุ๊บมันจะคุยกับเราเลยรู้เลยว่าไอ้ค่าออกมาเป็นยังไงมีของแถมเป็นที่ตัดยาให้อีก1อัน
2: ใช่
1: 999
2: ใช่ค่ะไม่ถึง 1,000 ราคานี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะ
1: ฉะนั้นโทรก่อนคุณผู้ชมครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โทรก็ดีย้ำอีกรอบนะครับย้ำ999บาทเท่านั้นแคปหน้าจอเอาไว้ก่อนรับประกัน1ปีเต็มด้วยนะครับผมและที่สำคัญคือตัวสายเนี่ยฮะ
2: ใหญ่ขึ้นขยายขึ้น10เซนเลยค่ะน้องจ๊อบ
1: ก็คือตัวนี้นะบางคนบอกว่าแขนใหญ่เล่นกล้ามมาหรือว่าคุณแม่
2: มี
1: เนื้อให้ห้อยนะตัวนี้กว้าง
2: ใช้ได้หมดเลยทั้งบ้าน
1: โอเคและถ้าใช้งานเนี่ยนะฮะ
2: กดครั้งเดียวค่ะแล้วเดี๋ยวเครื่องก็จะทำงานเหมือนตอนที่เราไปโรงพยาบาลเขาจะบอกท่าทางการวัดที่ถูกต้องให้ด้วย
1: คุณก็ต้องอยู่นิ่งๆนะ
2: นี่วัดความดันเสร็จเขาก็บอกให้ด้วยเสร็จสิ้นแล้ว
1: เดี๋ยวก่อนนะฮะ
2: คุณจ๊อบ
1: อันนี้คือค่าจริงๆที่วัดนะฮะแค่สายยังอยู่กับจ๊อบเลยนี่คือสีแดงแพทพี่กิ๋ว
2: คุณจ๊อบจะเป็นความดันแบบไม่รู้ตัวเชื่อไหมคะ10คนเนี่ยมา8คนเป็นความดันแบบคุณจ๊อบอย่างเงี้ยไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ได้วัดความดันไว้
1: อันนี้คือซีเรียสจริงจังคุณผู้ชมครับฉะนั้นวันนี้ใครที่ดูอยู่เซตนี้999ผมอยากจะบอกอย่างนี้มันโดนใจตรงที่เราไม่เคยรู้เลยว่าภัยเงียบนี้มันเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วมันก็ตามมาซึ่งโรคต่างๆมากมายวันนี้ใครที่ดูอยู่990บาทเท่านั้นผมอยากให้แคปหน้าจอไว้ก่อนนะฮะตัวเครื่องนี้999บาทแล้วก็รับประกัน1ปีเต็ม
2: ใช่
1: อ
2: ัน
1: นี้รับประกันจากศูนย์เลยใช่ไหม
2: รับประกันจากศูนย์เลย
1: นะฮะเรามี90เครื่องตอนนี้เหลือ55เครื่องครับขอบพระคุณหลายๆคนที่โทรเข้ามานะมันเป็นสิ่งที่บางคนอาจจะบอกไม่จำเป็นแต่เชื่อผมเถอะผมว่า
2: จำเป็น
1: เกี่ยวกับความสุขภาพเรามันสำคัญนะฮะ
2: ค่ะเพราะว่าถ้าเรารู้ตัวเราจะติดตามตัวเองได้ไม่เกิดในเรื่องของอัมพฤกษ์อัมพาต
1: เครื่องทั่วไปมันก็คือวัดราคามันก็จะลบทิ้งไปแต่ตัวนี้มันมีความพิเศษกว่าใช่ไหมฮะ
2: มันเมมโมรี่ข้อมูลได้ถ้าบ้านเรานะคะ
1: มี
2: คุณพ่อคุณแม่
1: คุณพ่อเบอร์หนึ่งคุณแม่เบอร์สอง
2: เราแยกความดันกัน
1: เกสนะ
2: ค่ะแล้วคุณก๊อฟคุณจ๊อบก็เป็นเกสก็จะไม่ปะปนกันด้วย
1: คุณผู้ชมครับเหลืออีก19จะหมดแล้วนะฮะเหลืออีก14เครื่องเนี่ย12เครื่องฮะนี้นะเอาเป็นว่าแคปหน้าจอไว้ก่อนคุณผู้ชมครับทั้งเซตนี้รับประกัน1ปี999บาทมันไม่ทันนะครับเอาไงฮะ
2: พี่กิ๋วเพิ่มให้อีก40เซตสุดท้ายแล้วนะ
1: แปลว่าของจากโรงงานมีอีก40เครื่องนะ
2: อีก40เครื่อง
1: ให้อีก40เครื่องคุณผู้ชมครับรับประกัน1ปีเต็มมีของแถมให้ด้วยนะครับผม999บาทเท่านั้นได้ทั้งเซตแบบนี้ไปเลยอยากให้ทุกบ้านมีติดไว้จริงๆนะฮะขอบคุณพี่กิ๋วมากเลยที่เอาโปรโมชั่นแบบนี้มาให้นะ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณค่ะ
1: คุณผู้ชมสำคัญกว่าที่เราคิดเยอะนะครับฉะนั้นซื้อไว้เอาไปติดบ้านเลยวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีจ้า
0: ค่ะ
3: โทรตอนนี้ที่02-114-3330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการนี้เป็นวาไรตี้เที่ยววัดที่มีวัตถุประสงค์อยากให้คนไทยใกล้วัดและเข้าวัดมากขึ้นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในรายการก็เพื่อให้คุณผู้ชมได้สาระและความบันเทิงเป็นสำคัญหากมีสิ่งใดดูขัดหรือไม่เหมาะสมในมุมมองของท่านทางรายการมิได้มีเจตนาและกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยจากใจจริงศักดิ์สิทธิ์คงกระพันธ์

0: เย้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ
1: ศักดิ์สิทธิ
0: ์คงกระพันวันนี้นะคะเราพาท่านผู้ชมเดินทางไกลออกจากกรุงเทพมาประมาณ300กว่ากิโล
1: ฮะ
0: นะครับเพื่อเดินทางมายังจังหวัดพิจิตรนะครับมาพบกับวัดหนึ่งครับท่านผู้ชมครับตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำ
1: ฮะ
0: มีแม่น้ำล้อมรอบมีชัยภูมิที่สวยงาม
1: ครับ
0: และมีพระเกจิที่โด่งดังระดับประเทศ
1: เป็นหนึ่งในวัดนะครับที่ทุกคนจะต้องมาครับ
0: โอ้โหสวยงามมากท่านผู้ชม
1: แล้วนี่คือวัด
0: บางคลั่ง

0: และที่สำคัญเนี่ยสถานที่แห่งนี้ท่านผู้ชมครับ
1: ครับ
0: มีเรื่องราวอารยธรรมทางประวัติศาสตร์พันกว่าปี
1: มากกว่าที่เราคิด
0: น่าสนใจมาก
1: มากกว่าแค่เรื่องราวของหลวงพ่อเงิน
0: ครับ
1: ไปกันเลยไหม
0: ไปสิ
1: ไป
0: เจอเลยครับแม่วันนี
2: ้คุณผู้ชมครับก็อย่างที่สองพิธีกรบอกแล้วครับว่าวัดนี้สวยงามและยังมีเกจิชื่อดังของเมืองไทยอย่างหลวงพ่อเงินวัดบางครานโอ้โหวันนี้สนุกแน่นอนแต่ตอนนี้เราไปที่โบสถ์กันก่อนดีกว่าครับจะได้รู้ว่าประวัติความเป็นมาของวัดแห่งนี้เป็นยังไงครับผม
0: นมัสการครับ
3: เจริญพร
0: ตอนนี้เราก็อยู่ในอุโบสถนะครับวัดบางคลาน
1: ครับ
0: แล้วเราก็อยู่กับรักษาการเจ้าอาวาสนะครับพระครูพิสุทธิวรากรนะครับ
1: ครับ
0: ครับนมัสการ
3: เจริญพร
0: ครับ
1: อยากให้พระอาจารย์เล่าถึงประวัตินะฮะของวัดบางคลาน
3: ชื่อเดิมก็คือชื่อวัดวังตะโก
0: ครับ
3: ก่อนที่จะมาเป็นวัดวังตะโกเลยนะเริ่มแรกเลยก็มีหลวงปู่เงินหรือพระเดชพระคุณหลวงพ่อเงิน
1: ครับ
3: พุทธโชตเนี่ยท่านบวชนะที่วัดตองปุหรือวัดชนะสงคราม
1: ครับ
3: จำพรรษาที่วัดตองปุหรือวัดชนะสงครามปัจจุบันเนี่ยแล้วก็ท่านสึกออกจากสมณเณรแล้วไปบวชอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์เมื่อปีพ.ศ.2370จนถึง73
1: บวชพระ
3: บวชพระอยู่ที่นั่น3พรรษานะและพรรษาที่4เนี่ยคงคาราม
1: วัดคงคารามอยู่ไหนคร
3: ับ หรือวัดบางคานใต้ติดกันตรงเนี้ยฝากไปฝากแม่น้ำของวัดวังตะโก
1: อ๋ออยู่ฝั่งนู้น
3: ฝั่งนู้นวัดคงคารามนะตรงนั้นมันเป็นแม่น้ำยม
1: ครับ
3: แล้วก็คนละฝากเนี่ยตรงนี้เป็นเกาะเขาเรียกว่าเกาะวังตะโกก่อนที่จะมาท่านก็หักต้นโพที่วานนะ
1: ครับ
3: หักต้นโพหรือกิ่งโพมาต้นนึงท่านก็มาปักที่บริเวณหน้าวัดตรงเนี้ยนะวัดและอธิษฐานถ้าต้นโพนี่เจริญงอกงามให้สมณธรรมหรือวัดนี่ให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปในวันข้างหน้าอะไรเงี้ย
1: ครับ
2: คุณผู้ชมครับในปีพุทธศักราช2374หลวงพ่อเงินเป็นพระนักวิปัสสนากรรมฐานต้องการความเงียบสงบในการนั่งวิปัสสนากรรมฐานหลวงพ่อเงินเห็นว่าตรงบ้านวังตะโกบริเวณแม่น้ำสองสายมาบรรจบกันคือ

0: แม่น้ำยมและแม่น้ำน่านในปัจจุบันแม่น้ำน่านเปลี่ยนชื่อเป็นแม่น้ำพิจิตรเหมาะที่จะสร้างวัดใหม่ท่านจึงหักกิ่งโพจากวัดคงคารามมา1กิ่งและอธิษฐานปักไว้ริมแม่น้ำหน้าอุโบสถภาวนาว่าถ้าต้นโพเติบโตก็จะสร้างวัดที่ตรงนี้ปัจจุบันต่อมาได้ถูกโค่นและสร้างพระอุโบสถใหม่เดิมวัดนี้ชื่อว่าวัดวังตะโกตามชื่อหมู่บ้านและได้ประกาศวิสุงคามสีมาสมัยรัชกาลที่5โดยอุโบสถหลังนี้สร้างทับหลังเก่าเมื่อปี2514และได้เปลี่ยนชื่อจากวัดวังตะโกเป็นวัดหิรัญญารามซึ่งแปลว่าวัดของหลวงพ่อเงินตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
1: ก็คือท่านเป็นพระเกจิที่1เขาเรียกว่าใน1ในสยามประเทศ
2: หลวงพ่อครับแล้วพระประธานนี้ตั้งแต่
3: หลวงพ่อสร้าง
2: โบสถ์เก่าเลยไหมคร
1: ับไม่ใช่พระประธานในโบสถ์เก่าจะอยู่บน
3: ดบเก็บไว
2: ้อันนี้เป็นพระประธานใหม่
3: สำหรับโบสถ์
1: อันนี้พระประธานสร้างเมื่อตอนสมัยฝั่งลุงมิตรเมื่อครั้ง
2: ก็50ปีประมาณ14นะคร
1: ับประมาณ14 1415
0: โบสถ์หลังใหม่แห่งนี้มีความสวยงามเรียบง่ายและก็มีความสำคัญกับวัดแห่งนี้มากๆครับเพราะได้สร้างทับหลังเก่าจุดแรกที่หลวงพ่อเงินมาตั้งวัดหิรัญญารามแห่งนี้นั่นเองครับ
2: ตอนนี้เราก็อยู่หน้าพิพิธภัณฑ์ที่บอกครับพี่แท่งครับเดี๋ยวเรามีไกด์กิติมศักดิ
3: ์หลวงพ่อก็ได้เปลี่ยนชุดแล้วเรียบร้อย
2: ไม่ใช่หลวงพ่อนี่อาจารย์พร
3: สวัสดีครับอาจารย์
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: บาปกรรมล
0: ้อโอ้ยพี่แท่งนี่อาจารย์พรแขกรับเชิญนะจ๊ะไม่ใช่หลวงพ่อแหมอ่ำเก่งจริงๆนะพ่อเอ้ย
3: นะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจนะครับ
2: เชิญเลยอาจารย์ครับ
3: อาจารย์ครับ
4: โอ้โหนี่เจอภาพใหญ่นี่หลวงพ่ออันนี้บุคคลสำคัญที่ทำให้พิพิธภัณฑ์เนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนของผู้ที่เรียนรู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์ก็คือพระครูพิบูลธรรมเวทหรือที่รู้กันว่าหลวงพ่อเปืองท่านมาเป็นเจ้าวาดที่นี่เมื่อปีพ.ประมาณปีพ.ศ.2505แล้วก็มรณภาพเมื่อปี2539ครับ2539
0: คุณผู้ชมครับที่นี่คือพิพิธภัณฑ์นครชัยบวรเป็นสถานที่จัดแสดงศิลปะและโบราณวัตถุที่พบในเมืองนครชัยบวรทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงยุคปัจจุบันในราวปีพุทธศักราช1400ขอมเรืองอำนาจแผ่ขยายอำนาจเข้ามาถึงอาณาจักรทั้ง3อาณาจักรปกครองในฐานะเมืองประเทศสลาฐแบ่งทลาวดีเป็น2มณฑลมณฑลฝ่ายเหนือมีเมืองสยามหรือสุโขทัยมณฑลฝ่ายใต้มีเมืองละโวหรือลพบุรีกษัตริย์ละวาที่ครองเมืองละโวคือพระยาโคตบองเทวราชเมื่อสูญเสียเมืองได้อพยพไพร่พลขึ้นมาทางเหนือโดยเรือเมื่อมาถึงหมู่บ้านโกนทับขามซึ่งปัจจุบันอยู่บริเวณท่าเตยและนครชัยบวรลุ่มแม่น้ำน่านเก่าหรือแม่น้ำเมืองพิกิตเก่าพระยาโคตบองเทวราชเห็นว่าทำเลบริเวณหมู่บ้านโกนทับขามมีความเหมาะสมที่จะสร้างเมืองจึงขุดลอกบึงเป็นคูเมืองเพิ่มเติมต่อมาเมื่อประมาณปีพุทธศักราช1600พระเจ้าการกุมารได้เสด็จประพาสทางชลมารคถึงบ้านสระหลวงมีบึงขนาดใหญ่ประกอบกับมีประชาชนหนาแน่นกำลังทหารมากพระองค์ย้ายเมืองไปสร้างใหม่ที่บ้านสระหลวงเมื่อวันพุธขึ้น13ค่ำเดือน12ตรงกับปีขานพุทธศักราช1601เป็นวันฝังหลักเมือง
4: อันนี้เป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์ครับอันนี้ก็คือเป็นเครื่องปั้นดินเผาเครื่องพิมพ์ลายผ้าเครื่องปั่นได้ที่สมัยก่อนเนี่ยใช้ทอผ้าด้วยมือ
2: ครับแสดงว่าในอดีตตรงนี้นี่เจริญมากนะ
3: เ
2: จริญมากเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่เมืองนึงเลย
4: คือถือว่าเป็นเมืองที่ไม่ถูกข้าศึกรุกรานจะเชื่อมโยงต่อเนื่องเจริญรุ่งเรืองเชื่อมโยงกับกรุงสุโขทัย
2: สุโขทัยเกิดทีหลัง
4: แต่ก่อนประมาณ 2-300 ปีครับ
2: โอ้ย
4: นี่นะครับ
2: โอ้โห
4: อ
2: ัน
4: นี้จะเป็นปืนข้าศิลาและปืนที่เขามาถวายให้
2: ปืนนี้ก็เป็นปืนใช้ในศึกสงครามครับตั้งแต่สมัยยุทธยาแล้วฮะแล้วก็มาต้นกรุงแล้วนะผม
4: นี่เป็นอาวุธโบราณก็คืออาวุธเคียวเกี่ยวหญ้านี่ใหญ่มากชาวบ้านบางจังใช้เป็นอาวุธ
3: โอ้วัดนี่เก็บไว้นานนะ
4: 4,000 กว่าตก 5,000 ชิ้นนะครับ
3: มีไม่กี่วัดในประเทศไทยนะที่จะมีพิพิธภัณฑ์นะฮะระดับแบบโอ้โหว้าวขนาดนี้
4: เราก็รอเจ้าภาพที่จะมาสร้างพิพิธภัณฑ์ให้เป็นมาตรฐาน
3: อาจารย์อยากได้อะไรอาจารย์อยากได้อ
4: ยากได้อาคารที่เป็นพิพิธภัณฑ์มาตรฐานซึ่งจะได้จัดให้คนได้ไปเรียนรู้อย่างสะดวกจัดแหล่งเรียนรู้ให้สะดวกอันนี้ครับที่ไปขอ

0: มาขอเข้ามาขอรับบริจาคเข้ามาจากเมืองหน้าด่านนครชัยบวรที่นั่นก็จะเป็นหนองน้ำเขาเรียกบึงวัดป่าคนที่เป็นเจ้าของในรูปนั่นน่ะผู้หญิงน่าจะเป็นลูกศิษย์ผมเขามีนาติดกับหนองเขาก็ฝันว่ามีของเขาก็ไปขุด
1: เจอ
0: พอขุดแล้วก็จะเจอโอ่งใหญ
1: ่
0: โอ่งใหญ่มากเลยใส่ของพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยอยู่จะมีทองเหลืองครับเป็นขันลงหินเป็นเช่นหมากลงหินอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นเครื่องลายคามนะครับ
2: อันนี้น่าจะเป็นของทางจีนเนาะ
0: ใช่ครับ
2: นะฮะเป็นเครื่องลายคามแล้วก็เป็นมรดกตกทอด
3: ที่พิพิธภัณฑ์นครชัยบวรแห่งนี้มีโบราณวัตถุที่สำคัญและน่าสนใจได้แก่เครื่องมือหินขัดแบบต่างๆเครื่องมือพิมพ์ผ้าขุดพบบริเวณเมืองชัยบวรถ้วยชามสังฆโลกดินเผาเทพนมเครื่องถ้วยลายครามเครื่องถ้วยเบญจลงเครื่องเงินเครื่องทองเหลืองและสามฤทธิ์พระทองคำพระพุทธรูปพระบูชาแบบต่างๆบอกได้คำเดียวนะครับว่าถ้ามาที่นี่คุ้มค่าแน่นอนแต่ช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาสนุกกันต่อครับผม
1: อุดมคติเขียนว่าชาติเสือไม่ขอเนื้อใครกิน
0: เป็นพระเนี่ยอย่าที่เอาไปหยิบไปยืม
1: ตนย่อมเป็นที่พึ่งแห่งตน
4: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
5: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
4: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
5: เพราะเราปิดผมขาว
4: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
4: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
6: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: เทพไทย
8: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
9: ลองชิมดูครับ
10: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
11: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
12: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
10: ผมเลิฟเลย
3: กลับมาในช่วงที่2ของศักดิ์สิทธิ์คงกระพันเรายังอยู่ที่วิหารนครชัยบวรแต่เราจะพาขึ้นมาที่ชั้นที่2นะครับชั้นนี้คุณจะได้พบกับรูปหล่อเลสิ้นหลวงพ่อเงินเหมือนจริงและพระพุทธรูปที่เคยประดิษฐานณโบสถ์หลังเก่าและเป็นพระพุทธรูปที่หลวงพ่อเงินเคารพนับถือเป็นอย่างมากเอาเป็นว่าไปดูให้เห็นกับตากันเลยจ้า
1: ตรงนี้คือ
0: หลวงพ่อทองหรือพระพุทธหิรัญมารุชัยเนี่ยเป็นพระพุทธรูปที่เคยเป็นพระประธานในอุโบสถหลังเก่าหลังที่ได้รับวิสุงคามที่มาสมัยรัชกาลที่5หลวงพ่อเงินเนี่ยก็ใช้เป็นอุโบสถที่ใช้สวดมนต์เช้าเย็นใช้อุปสมบทพระมาตลอดชั่วชีวิตท่านสร้างในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยครับเพราะว่าอุโบสถ
1: หลัง
0: ครับเพราะอุโบสถหลังนั้นน่ะสร้างในสมัยรัชกาลที่3ก็คือพ.ศ. 2423ที
1: ่แต่รูปแบบเนี่ยต้องมีแรงบันดาลใจมาจากยุคใดยุคหนึ่งนะ
0: แต่จริงๆแล้วเสียมเนี่ยท่านหายไปเสียมที่เป็นเปลวเพลิงขึ้นหายไปต้องทำมาเพิ่ม
1: เสียมเดิมเนี่ยเป็นเปลวเพลิง
0: ใช่ครับ
1: ด้านบนนี่คือหุ่นขี้ผึ้ง
0: อันนี้เป็นหุ่นขี้ผึ้งผสมเรซินนะครับ
1: เรซินด้วย
0: ก็คืออันเนี้ยพอยกหลวงพ่อเงินองค์ที่หล่อในสมัยหลวงพ่อเงินเนี่ยไปไว้ในวิหารหลังใหญ
1: ่ครับ
0: ก็เอาอันเนี้ยมาแทน
1: แล้วเห็นบอกว่ามีหินดำๆสองข้าง
0: นี่อันนี้เป็นเหล็กไหลพายดำลุ่มแม่น้ำโขง6คนยกไม่ขึ้นนะครับก่อนนะครับแล้วอันนี้เป็นเต่าหลวงพ่อเงินที่สร้างในปีพ.ศ. 2550เป็นเศรษฐีชาวภูเก็ตเนี่ย
1: คร
0: ับ สร้างออกไปแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อเสียชีวิตลงเนี่ยบุตรชายของท่านเนี่ยเป็นนักถืออิสลามก็เลยมีคนเช่าเอามาถวายคืนให้วัดส่วนพระพุทธรูปอีกคู่หนึ่งที่เห็นพุทธรูปองค์นี้คู่นี้ก็ค
1: ือห
0: ลวงพ่อสองพี่น้องซึ่งเคยประดิษฐานในวัดตำหนักซึ่งเป็นวัดโบราณซึ่งวัดสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
1: ครับนี่ก็เป็นรูปนะฮะของหลวงพ่อเงินอุดมคติเขียนว่าชาติเสือไม่ขอเนื้อใครกินนี่คือยังไงฮะ
0: ก็คือเป็นพระเนี่ยเดี๋ยวที่เอาไปหยิบไปยืมไปอะไรเนี่ยต้อง
1: พึ่งพาตัวเอง
0: พึ่งพาตัวเอง
1: ตนย่อมเป็นที่พึ่งแห่งตนอุดมคติหรือว่าเป็นความคิดให้กับชาวบ้านเป็นแรงบันดาลใจว่าให้พึ่งพาตัวเองนะครับอย่างอมืองอเท้าให้ขยันทำมาหากิน
3: แหมพี่แทงนี่เหมือนจะซึมซับรสพระธรรมไปเยอะเลยนะครับเนี่ยบวชสัก 4-5 พรรษาไหมล่ะครับผมถ้าจะดีนะ
1: ด้านข้างของหลวงพ่อคือตาลปัด
9: ยังไงครับ
0: ด้านข้าง

0: ที่เขียนว่ารอสอ122
1: ฮะ
0: จริงว่าคำว่า122เนี่ยสมัยนั้นเนี่ยจะตรงกับประมาณปีพ.ศ.2444ซึ่งมีเหตุการณ์อะไรเยอะแยะ
1: ฮะ
0: แต่ในประวัติของพวกเงินเนี่ยเขาก็ได้สืบค้นมาก็บอกว่าตลปัดอันนี้ได้รับพระราชทานมาในครั้งที่ไปท่านพายเรือจากบังคารเนี่ยไปยังอยุธยาไปร่วมพิธีของสมเด็จพระนางเรือล่มอ่ะ
1: อ๋อฮะ
2: คุณผู้ชมครับหลวงพ่อเงินพุทธโชติมีนามเดิมว่าเงินเกิดเมื่อวันศุกร์เดือน10ปีฉลูตรงกับวันที่16กันยายนพุทธศักราช2348หลวงพ่อเงินได้ศึกษาเล่าเรียนกับพระอาจารย์ที่สำคัญและมีชื่อเสียงมากท่านหนึ่งคือสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมลังสีแห่งวัดระฆังโคสิตารามวรมหาวิหารต้นตำรับพระคาถาชินบัญชรในปีพุทธศักราช2374หลวงพ่อเงินท่านเป็นพระเรืองพุทธาคมชอบเล่นแร่แปรธาตุแต่หลวงพ่อเงินท่านเคร่งธรรมวินัยชอบความสงบท่านจึงได้ย้ายไปอยู่หมู่บ้านวังตะโกลึกเข้าไปทางลำน้ำเก่าและต่อมาก็ได้สร้างวัดหิรัญญารามหรือวัดวังตะโกเกิดขึ้นเป็นพระอารามท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์และสมณศักดิ์เป็นเจ้าคุณฝ่ายวิปัสสนาเครื่องรางของขลังท่านมีชื่อเสียงโด่งดังมากในสมัยนั้นและหลวงพ่อเงินท่านยังเป็นสหธรรมิกกับหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าท่านนับเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้เลื่องชื่อด้านวิทยาคมแห่งเมืองพิจิตรสามารถรู้ผู้มาเยือนด้วยยานวิเศษและยังเป็นหมอเชี่ยวชาญในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้แก่ชาวบ้านอีกด้วยอิทธิปาฏิหาริย์ร่ำลือกันไปไกลมากจนถึงขนาดเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ยังเสด็จไปฝากตัวเป็นศิษย์ด้วยจนเมื่อวันที่19กันยายนปีพุทธศักราช2462ท่านจึงมรณภาพด้วยอาการสงบสิริรวมอายุ114ปีคงทิ้งไว้แต่เรื่องราวอันเป็นปาฏิหาริย์มากมายคุณผู้ชมครับที่วิหารแห่งนี้ยังมีส่วนสำคัญอีกห้องหนึ่งซึ่งประดิษฐานรูปหล่อหลวงพ่อเงินที่ท่านให้สร้างไว้ตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่บอกเลยนะครับว่าเข้มขลังและมีเรื่องราวปาฏิหาริย์มากมายเอาเป็นว่าเราไปกราบไหว้ท่านพร้อมๆกันเลยครับผม
3: รูปหล่อด้านหลังมีความสำคัญยังไงครับอาจารย์ครับ
0: รูปหล่อด้านหลังเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินซึ่งสร้างในสมัยหลวงพ่อเงินยังมีชีวิตอยู่ประมาณเมื่อปีพ.ศ. 2452
1: ฮะ110ปี
0: ครับเพราะนั้นประวัติการสร้างเนี่ยมันจะมีอภินิหารหลายอย่างก็คือช่างที่มาสร้างจะเป็นช่างจากกรุงเทพมหานคร
1: ครับ
0: ในราคาครั้งหนึ่งก็80บาทก็ขออนุญาตหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินก็อนุญาตให้สร้าง
1: ครับ
0: แต่ก็ไปดำเนินการหล่อกันเองหล่อครั้งที่1เงิน80บาทก็หมดไปเพราะหล่อไม่ติดครั้งที่2ก็เหมือนกันก็หมด
1: ส่วนผสมไม่ได้
0: ไม่ได้ก็พาไปกราบหลวงพ่อเงินว่าจะขอทำอีกขอทำไม่องค์ใหญ่องค์เดียวแล้วจะได้หลวงพ่อทำองค์เล็กๆไว้ด้วยก็เริ่มหล่อเป็นครั้งที่3ขณะที่หลอมทองเหลืองเนี่ยหลอมเท่าไหร่ก็ยังไม่ละลายพอที่จะเอาไปเทเป็นรูปหลวงพ่อได
1: ้
0: ก็ไปกราบหลวงพ่อเงินว่าจะทำอย่างไรหลวงพ่อก็ลงมาท่านก็ใช้จีวรของท่านในโบกก็ปรากฏว่าเพลิงนั้นรุนแรงขึ้นทองเหลืองก็หลอมสามารถหลอมละลายรอเป็นองค์ท่านได้เมื่อรอเสร็จเรียบร้อยจะดับไฟดับเท่าไหร่ก็ดับไม่ได้ก็บอกท่านก็ถอดจีวรโยนลงไปในกองไฟในไฟนั่นแหละครับ
1: เอ้าแทนที่ไฟติดเลย
0: ไฟดับแล้วก็สัญลักษณ์จะมีตำหนิให้เห็นอยู
1: ่ครับ
0: หลวงพ่อเงินที่หล่อนี้ท่านนะครับ
4: เดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ครับ
3: นี่ม้าอยู่ที่มือนะฮะ
1: มียันอยู่นะ
0: นี่นะ
3: นี่อ่าอยู่เลยฮะ
0: อยู่มือซ้ายครับ
1: ฝั่งซ้ายมาฝั่งขวาน
0: ี่ครับนี่
1: มา
3: แล้วก็อู่นี่นะครับอาจารย์ทำไมผู้คนเวลามาไหว้ขอพรต้องเอาเงินวางถวายหลวงพ่อ
0: ก็
3: เคล็ดนะเป็นเคล็ด
0: อยากให้มีเงินมากทวีคูณนะ
3: หลวงพ่อเงินไ
0: ง
3: หลวงพ่อท่านชื่อเงิน
0: แล้วจะมีอภินิหารที่เกิดอีกทีนี้เกิดกับตัวผมเองเลย
1: ครับ
0: ในปีพ.ศ. 2513 13 14ช่วงนั้นผมทำงานอยู่กรุงเทพ
1: ครับ
0: ตาผมเนี่ยป่วยหนักป่วยกระทั่งตายไปซีกเลย
3: คุณตา
0: ผมก็กลับมาบ้านก็ทำไงได้ก็ไปเอาหลวงพ่อเงินที่อยู่บนหิ้งมานั่งแล้วก็กราบต่อค่อยๆตาเนี่ยบอกว่าถ้าตายังมีชีวิตถ้าจะฮะถ้าตารอดชีวิตเนี่ยผมจะบวชให้หลังจากนั้นพอตกเย็นก็ยายผมก็ไปนั่งทรงตำราแผนโบราณของชวดผมซึ่งเป็นตำราเดียวกับหลวงพ่อเงิน จากนั้นตาผมเนี่ยยังรอดชีวิตมาอยู่ได้8ปีโดยที่แข็งแรงเหมือนเดิมปกติ
1: ใช้เวลากี่วันหาย
0: ก็ประมาณเดือนนึงครับจากตายไปซีกเนี่ยครับฟื้นขึ้นมา
1: เนี่ยครับนะครับเป็นเรื่องเล่านะฮะถึงความ
3: อัศจรรย
1: ์บารมีของท่าน
3: แล้ว
1: ผู้คนมาที่นี
3: ่
1: มากราบไหว้ท่านส่วนใหญ่จะขอพรเรื่องอะไรครับ
0: ก็แล้วแต่อยากได้อะไรก็ขอ
3: โชคลาภความสำเร็
0: จ
3: นะครับ
0: ทุกอย่างโดยเฉพาะหลวงพ่อเนี่ยท่านมีเมตตามหานิยมท่านเป็นพระที่มีเมตตา
2: โอ้โหถ้าให้เล่าเรื่องราวอภินิหารของท่านนี้ยังไงก็เล่าวันนี้ไม่หมดละครับเพราะหลวงพ่อเงินนั้นท่านศักดิ์สิทธิ์จริงๆยังไงต้องแวะมาไหว้ขอพรท่านให้ได้นะครับส่วนวิหารแห่งนี้นอกจากจะมีรูปหล่อหลวงพ่อเงินที่ท่านมีชีวิตอยู่แล้วก็ยังมีรูปหล่ออดีตเจ้าอาวาสรูปอื่นของวัดหิรัญญารามและรูปหล่อสมเด็จพุทธาจารย์โตและยังเป็นที่ให้ประชาชนมาทำบุญถวายสังฆทานไหว้พระและมีตู้วัตถุมงคลของทางวัดให้เช่าบูชากันอีกด้วยนะครับและที่วัดหิรัญญารามแห่งนี้ยังมีมูลนิธิไว้ช่วยเหลือสังคมอีกด้วยนะครับผม
3: อาจารย์ครับตอนนี้เราอยู่หน้ามูลนิธินะฮะหลวงพ่อเงินวัดบางคลาน
0: เรื่องของเด็ก
3: เรื่องของเด็กต่างๆนะฮะ
1: โอ้วันนี้รบกวนอาจารย์นะฮะพาเดินหลายเที่ยวเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยได้ความรู้นะครับให้กับตัวเองด้วยให้กับท่านผู้ชมด้วยฮะอาจารย์ครับนะขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับ
0: อย่าลืมนะครับผู้คนชราผู้ป่วยทุพพลภาพมาว่านพวกเงินได้ถึงที่แล้วเรามีลิฟต์ให
1: ้แน่วัดเรามีลิฟต์นะ
0: คร
3: ับ เฮ้ยดีจังนะเพราะว่าคนเฒ่าคนแก่นะขึ้นบันไดบางทีลำบากจะขึ้นไปกราบหลวงพ่อเงินเรามีลิฟต์ให้ขอบคุณอาจารย์นะครับช่วงนี้เดี๋ยวช่วงหน้าไปพบกับช่วงคงกระพันครับผมสวยงามพี่ช่างอันนี้ถ้าเกิดว่าราคาที่ตามหากันในท้องตลาดนี่ประมาณเท่าไหร่ครับพี่ช่าง
4: องค์นี้ก็อยู่ที่3ล้านกว่าบางองค์ถ้าสวยจริงๆก็ถึง10ล้านครับ
5: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
6: ปากสะอาด
7: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
8: ดีต่อเหงือกและฟัน
6: ลดดีใช้ง่าย
7: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
8: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
10: ต์แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
11: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัวไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
12: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
13: สะดวกช้อป
12: ที่ช็อปมาเนีย
2: กลับเข้ามาในช่วงคงกระพันช่วงนี้พบกับสุดยอดวัตถุมงคลหายากและมูลค่าสูงของหลวงพ่อเงินวัดบางคลานหรือวัดหิรัญญารามวังตะโกซึ่งเราได้ทราบกันแล้วนะครับว่าหลวงพ่อเงินได้สร้างพระเครื่องและวัตถุมงคลไว้มากมายซึ่งล้วนทรงพุทธคุณเป็นเลิศปรากฏทั้งคงกระพันชาตรีแคล้วคลาดและโชคลาภเมตตามหานิยมผู้มีไว้ครอบครองต่างหวงแหนปัจจุบันจึงหาได้ยากยิ่งและค่านิยมสูงขึ้นเรื่อยๆตามกาลเวลานั่นเองครับ
3: ช่วงคงกระพันนะครับวันนี้หลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับก็ได้รับเกียรตินะครับจากพี่ใจตะพานหินนะครับสวัสดีครับพี่ใจครับ
14: นะครับ
1: วันนี้ทั้งหมดนะฮะอยู่ด้านหน้านี่วัดบางคลานหลวงพ่อเงินทั้งสิ้น
3: โอ้โหเรียกว่าเป็นวัตถุมงคลระดับประเทศวันนี้เราจะเริ่มกันที่รุ่นไหนก่อนดีครับพี่ใจครับ
4: เอาเป็นรุ่นขี้ตาก่อนแล้วกัน
1: รุ่นขี้ตา
4: ครับ
1: ทำไมชื่อนี
3: ้ทำไมชื่อนี้
4: คือตรงตาท่านน่ะจะมีเป็นจุดๆนะฮะเป
1: ็
4: นจ
1: ุ
4: ดในขี้ตา
1: เป็นรูปหล่ออ
4: ันนี้รูปหล่อพิมพ์ขี้ตา4ชายรูปหล่อของหลวงพ่อเงินเนี่ยพิมพ์ขี้ตาจะมีทั้งหมดอ่ะ3พิมพ์3ชาย4ชาย5ชายแต่ถ้าแยกจริงๆแล้วจะเป็น4พิมพ์จะมี4ชายเล็กกับ4ชายใหญ
1: ่4ชายคืออะไรอะไรชาย
4: 4ชายก็คือชายจีวรนะครับ
1: อ๋อ
3: ยืมแว่นหน่อยได้มั้ยฮะโปร
1: ได้ครับ
3: ยืมแว่นหน่อยได้มั้ยฮะเซียน
1: ได้ครับ
3: ไม่ใช่แว่นอันนั้นฮะแว่นสองพระ
2: หยอกเอิญกันน่ารักจริงๆนะครับพิธีกรของเรานี่คู่จิ้นวงการพระเครื่องของพศนี้เลยนะเนี่ย
1: อันนี้4ชาย
4: ใช่ครับ
1: อันนี้4ชายเล็ก4ชายใหญ่พี่
4: สี่ชายเล็กครับ
1: สี่ชายเล็ก
4: ครับผม
3: มันสี่ชายยังไงพี
4: ่สี่ชาย
3: ดู
4: เขาจะต้องดู

0: ดูทางฝั่งนี้ประกอบฮะ
1: ครับ
0: ถ้าติดชัดๆมันจะเป็นริ้วจีวรตรงเนี้ย
1: ครับ
0: จะเป็น4เส้น
1: อ๋อฝั่งนี้ฝั่งนี้นะฮะบอกท่านผู้ชมนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัตถุมงคลหลวงพ่อเงินเนี่ยเป็นร้อยๆปีนะหาแท้ๆดูเนี่ยยากเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสได้ดูศึกษาไว้เซนแท่ง
2: ทันท่านไหมฮะ
0: ทันท่าน
1: ทัน
0: ท่านนะคือทันท่าน
2: อันนี้ทั้งหมดที่ทันท่านนะ
0: ครับ
2: ในชงในช่างตอนนั้นใช้ยังไงฮะ
0: ในช่างแต่ก่อนถ้าตามหลักของพิมพ์ที่ตาเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นช่างชาวบ้าน
1: สวยงามพี่ช่างอันนี้ถ้าเกิดว่าราคาที่ตามหากันในท้องตลาดนี่ประมาณเท่าไหร่ครับพี่ช่าง
0: องค์นี้ก็อยู่ที่3ล้านกว่าต้องมี3ล้าน5อัพครับ
1: 3ล้าน5นี่คือสภาพธรรมดาถูกไหมฮะ
0: สภาพระดับนี้ครับ
1: สภาพระดับน
0: ี้สวยกว่านี้ก็ต้องแพงกว่านี้ครับ
2: อันนี้ถือว่ากลาง
0: ๆอันนี้ก็ถือว่าสภาพอยู่ในเกณฑ์ 80%
2: 80% 3ล้าน
0: อันนี้4ล้าน5
2: อันนี้พิมพ์อะไรอ
0: ันนี้เป็นพิมพ์นิยมครับพ
2: ิ
0: มพ์นิยมไม่มีชายมี A กับ B มือซ้อนกับไม่ซ้อนจะมีมือซ้อนอย่างนี
2: ้มือไม่ซ้อนคือ
0: ก็
2: กจดติดกันอย่างนี
0: ้
2: มือไม่ซ้อน
0: ใช่ครับ
2: มือซ้อนกับมือซ้อนอันไหนนิยมกว่ากัน
0: ว่ากันที่สภาพ
2: อืม
0: ใช่ครับ
2: พอกัน
0: ราคาพอกันอยู่ที่ความสวยบางองค์ถ้าสวยจริงๆก็ถึง10ล้านครับ
1: โอ้นี่คุยกันเป็น10แล้วเหรอ
0: ใช่
1: ห
0: ลว
1: งพ่อเงินโอ้เชียนแห้ง
0: แค่ในกองนี้ก็เป็น10ล้านแล้วครับ
1: ไม่นี่คุณต้องเก็บเข้าลังนะ
2: เก็บเข้าลังคืออะไร
1: เอาลังไงเขาเรียกลังสำหรับเซียนคือเวลาเราเก็บพระเข้าบ้าน
2: มีแต่ลังตอนนี้มีพระให้เก็บหรือเปล่าโหระดับเงี้ยผมจะเอาที่ไหนเก็บอ่ะ
3: ระดับเซียนแท่งอ่ะมีเหรอครับจะไม่มีเงินอ่ะฮะแหมก็เอาเงินที่ส่งเสียเลี้ยงดูสาวๆอุ้ยอุปการะสาวๆนะครับมาเช่าพระดีๆเก็บสิครับเซียนแท่งอุ้ยอ่ะหยอกๆกันเดี๋ยวเป็นข่าวอีก
2: เขาบอกว่าหลวงพ่อเงินเนี่ยจอบเล็กหาให้ได้ก่อนเถอะ
0: จอบเล็ก
2: ยังไม่ต้องไปถึงรูปรอหรอก
0: ไม่ใช่ว่าจอบเล็กจะถูกครับถ้าสวยก็ต้องมี3ล้านเหมือนกันครับ
2: เอา
0: ถ้าจอบใหญ่ไหมครับจอบใหญ่มี2พิมพ์เนี่ยเนี่ยสภาพนี้ก็8แสนกว่าบาทแต่ถ้าสวยเลยต้องมี10ล้านครับแพงกว่ารูปลอย
2: 8แสน
1: สภาพนี้นะ
0: สภาพนี้8แสน
1: พี่แท่งนี่คือสภาพแบบ
2: กี่เปอร์เซ็นต์สภาพนี
1: ้ใช้งานมาแล้ว
0: เหลืออยู่สักประมาณสัก
1: 50%
2: ครึ่งนึง
0: ครับ
2: เคยเห็นสมบูรณ์สุดๆไหมพี่
0: เคยได้เคยมีเคยได้แล้วขายไปแล้ว
2: เท่าไหร่พี่
0: ใช่ก็8ล้านกว่า
1: แหมว่าวันนี้ว่าจะจับสักองค์ไม่ได้ไปดูแล
2: ้
1: ว
2: ได้แค่เจอใจสะพานหินแหละของแท
1: ้ครับผม
2: พระคงไม่ได้กลับไปหรอก
1: ไม่เดี๋ยวดักตามทาง
2: โอ้โหดู
3: พูดซะน่าสงสารเลยนะครับเซียนแท่งเซียนหนุ่มได้แค่ชมก็บุญแล้วครับงานนี้แหมความคิดดีนะพี่หนุ่มดักเลยไหมพี่ผมเอาด้วยผมเอาด้วย
2: โอ้ได้เห็นกับตาแล้วเนี่ย
1: เคยเห็นแต่ในรูป
0: จอบเล็กก็จะมีอยู่4พิมพ
2: ์ครับอ๋อ
0: แข้งตรงแข้งติดเท่ากระดกตาขีด
1: แล้วราคาพอถึงจับต้องกันได้ไหมฮะ
0: เนื้ออัปปาก้าก็จะมีแค่2พิมพ์มีคอแอล
2: ครับ
0: ก็ถือว่าเบอร์1เบอร์หนึ่งนี่ก็3แสนเทิร์นครับต่อหนึ่งวงถ้าสวยสภาพสวย
1: เบอร์หนึ่งก็ราคาเท่าไหร่นะ
0: 3,500
2: เอามา 50,000 ไม่มีมั้
1: ง
0: ไม
1: ่พอ
0: ยังไม่มี
1: ไม่พอไม่พอได้กรอบไหมได้กรอบ
2: แนะนำท่านผู้ชมองค์ไหนอีกพี่ที่เด่นๆโดดๆ
0: ถือว่าอันดับหนึ่งของเนื้อดิน
1: ครับ
0: ฮะ
2: โ
0: อ้คือเป็นพิมพ์ที่มาตรฐานของท่านเลยก็เรียกพิมพ์พระเจ้า5พระองค์
1: พิมพ์พระเจ้า5พระองค์
0: ครับผมเป็นเนื้อดิน
1: ราคาก็จะไม่รุนแรงเหมือนรูปหล่อกับเหรียญจอบใช่ไหม
0: หลักหมื่นถึงแสนครับ
2: แล้วฐานนี้อ่ะพี
0: ่ฐานนี้จะเป็นวัดห้วยเขน
2: ฮะ
0: ออกที่วัดห้วยเขน
2: วัดห้วยเขนอยู่ไหน
0: วัดห้วยเขนอยู่ทางบางมุนาครับเลยบางมุนาออกไป
2: แล้วพี่เกี่ยวอะไรกับหลวงพ่อเงิน
0: ตามประวัติจะเล่ากันว่าเจ้าว่าสมัยนั้นน่ะมันนิมนต์หลวงพ่อเงินเนี่ยให้ช่วยสร้างโบสถ์หาทุนทรัพย์ช่วยสร้างโบสถ
2: ์
1: สวยนะพี่ท่านสวยนะ
0: ก็มีหลายพิมพ์ครับม
1: ี
0: พิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กอะไรเงี้ย
1: สวยให้อันเนี้ยตรงเนี้ยสวยพี่
0: อันนี้จอบเล็กเล็กรุ่น15
2: ครับทองแดงมาฮะ
0: เป็นทองเหลือง
2: เป็นทองเหลือง
0: กะไหลทอง
2: กะไหลทองนะครับปี15จอบเล็กตอนนี้อยู่อันนี้กี่เปอร์เซ็นต์นะพี่นี
0: ่อันนี้ก็ถือว่า90กว่าเปอร์เซ็นต
2: ์โอ้เห็นไหมตาถึง
0: 90กว่าเปอร์เซ็นต์
2: ตาถึงเกือบสมบูรณ์เลยนะถือว่า A แล้วล่ะ
0: ใช่ครับ
2: นะฮะ
1: ก็ถ้าเพื่อนกันก็8แสน
0: ไม่ถึงครับชั่วโมงนี้ก็อยู่ที่ประมาณน่าจะ 1,700-1,800
1: โอ้ย
0: ครับผม
1: พี่แท่ง
2: เก็บเงินสิครับ
1: ได้นะ
2: เก็บเงินได้นะเป็นนักเลงพระต้องมีหลุมเงินดูขึ้นไหมพี
0: ่ครับสวยครับ
2: ไปไหนไม่อายใครนะ
0: ไม่อายครับไม่อาย
2: เขาดึงอก
0: รวมพวกเงินนี่ยังไงก็ไม่อายใครครับ
2: ของตัวพี่หรือว่าอันนี้ยืมเพื่อนมา
0: ไม่ได้ยืมครับของผมเอง
1: มีใบจองไหมแกะจากคอมาเลยองค์นี้แกะจากคอพี่ใจมาเลย
2: มีผ่อนด้วย
3: โอ้ยโอ้ยมีขอผ่อนกันกลางรายการแบบนี้เลยเหรอครับเนี่ยเซียนแท่งโถเสียชื่อนักเลงพระทองหล่อหมดเ
2: องแบบนี้นะฮะเขาบอกว่ารูปจริงๆเนี่ยเป็นล้าน
0: รูปจริงเป็นล้านครับ
2: อันนี้เป็นรูปเนื่องในอะไรฮะ
0: ก็น่าจะเป็นตอนรับพัดยศอันนี
2: ้
0: ในปี2447ภาพทุกภาพคุณลองสังเกตอะของหลวงพ่อเงินจะไม่เห็นนาฬิกาจะเห็นแค่นี้ก็ไม่ใช่ฟิล์มต้นถ้าฟิล์มต้นต้องเห็นนาฬิกาอย่างนี
2: ้วิธีดูภาพนะฮะ
1: พี่จ่าย
2: ประสบการณ์เลยพี่
0: โอ้โหประสบการณ์เนี่ยตัวผมเองนี่ก็
1: เจอกับตัว
0: หลายครั้งหลายหนช่วงวัยรุ่นนะฮะ
1: โดนตี
0: โดนตีดักรอบทำร้าย
1: ดักรอบทำร้าย
2: มีหรือปืน
0: ทั้งมีทั้งปืนนะครับ
1: เหรอแล้วเป็นไงพี่ไม่
2: เข้าไม่
0: หมดมาแค่คาดหมดเลยฮะ
2: ตอนนั้นแขวนพิมพ์อะไร
0: เป็นผ้าหลวงพ่อเงินรุ่น15เนี่ยครับ15เนี่ยก็มีประสบการณ์เยอะผมไปซื้อผ้าตามบ้านเนี่ยบางคนก็บอกโดนยิงมาตั้งหลายรอบแล้วฉันไม่ขายหรอกผมเป็นคนเดินออกไปซื้อผ้าตามบ้านนอกสมัยก่อนเนี่ย
2: ครับ
0: เรื่องแค้วคาดคงกระพันเนี่ยหลวงพ่อเงินเนี่ยถือว่าเป็นอันดับ1นะครับ
1: ไม่ได้บอกท่านผู้ชมนะว่าเมืองพิจิตรเนี่ยในอดีตเนี่ยเสือทั้งนั้น
0: เป็นเมืองนักเลงครับ
1: ประวัติอะไรยาวนานตั้งแต่ขุนพันธุ์อะไรสมัยนู้นเลยนะฮะแล้วก็น่าจะมีคนห้อยวัตถุมงคลแล้วก็เจอกับเรื่องราวแบบนี้นะฮะท่านก็เลยโด่งดังมีชื่อเสียงมายาวนานนะครับข้ามยุคสมัยมาจนถึงปัจจุบัน
2: แล้วติดต่อพี่ชายได้ไงมีร้านที่ไหนบ้าง
0: มีอยู่ที่ตะพานหินกับอยู่ที่พิจิตรก็มีครับ
2: อ๋ออยู่ที่นี่เลย
0: ครับผม
2: นะครับมีร้านที่ตะพานหินมีร้านที่พิจิตร
1: ครับ
2: ติดต่อทางโทรศัพท์ได้บอกเบอร์ได้ไหม
0: ได้ครับ
2: เบอร์อะไรพี
0: ่089856
2: ครับ
0: 9250
2: 089856
0: 9250
2: 9250
1: ก็
2: ใจตะพานหิน
1: ปรึกษาได้เราก็ได้ดูของดีนะครับก็ต้องขอบคุณพี่ใจมากๆเลยครับผม
0: ครับผม
2: ครับขอบคุณครับพี่ใจครับ
3: ก็อย่างที่บอกนะครับคุณผู้ชมว่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อเงินนั้นหายากและมูลค่าสูงในวงการพระเครื่องเมืองไทยวันนี้นับว่าเป็นบุญของพวกเราที่ได้ชมของจริงๆแบบใกล้ชิดขนาดนี้ต้องขอบคุณพี่ใจตะพานหินจริงๆครับช่วงหน้าไปอร่อยรอบวัดกันต่อช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
1: ที่ลูกค้ามากันไม่ขาดสายเนี่ยเพราะว่าอร่อยหรือว่าเจ้าของร้านสวยฮะ
4: มันก็ต้องบางทีก็ผสมผสาน
2: สาวงามพิจิตรหน้าพิจิตรชวนมอง
1: นี่อันนี้
2: จากเตรียมมาเลย
1: เตรียมมาอย่างดีเลย
5: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
6: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ห้องเล็กพื้นที่จำกัดจะซักผ้าแต่ละทีก็ลำบากหมดปัญหาเพราะนี่จะเป็นผู้ช่วยของคุณคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนขนาดกระทัดรัดตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ใช้งานง่ายไม่งอช่างไม่ต้องติดตั้งแค่ใส่ผ้าเติมน้ำหมุนปุ่มแล้วรอความสะอาดได้เลยกับคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนคาชิว่ามาพร้อมกับถังปั่น 2.5 กิโลหมุนเร็วตั้งเวลาในการซักได้ประหยัดน้ำประหยัดพลังงาน
7: ขนาดเล็กค่ะประหยัดพื้นที่เคลื่อนย้ายง่ายเหมาะกับคอนโดหอพักหรือบ้านที่มีพื้นที่จำกัดค่ะคุณผู้ชมคะใครยังไม่มีเครื่องซักผ้าไซส์เล็กมินิแบบนี้ติดบ้านเอาไว้นะแอบแนะนำว่าควรมีค่ะ อย่างน้อยๆเอาไว้ใช้ซักสิ่งต่างๆในบ้านของเราได้หรือว่าอะไรที่เราต้องใช้ทุกวันหรือกระทันหันหรืออยากจะแยกซักจะได้มีเครื่องแบบนี้นะคะเอาไว้สำรองที่บ้านเน
8: า
7: ะ
8: วันนี้โปรโมชั่นกับคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนแถมผ้าไมโครไฟเบอร์1พื้นพิเศษจากราคาปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330 หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @sideshopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord
9: ระยะเวลาโปรโมชั่น1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569

0: กลับมาในช่วงอร่อยรอบวัดวันนี้ขอนำคุณผู้ชมมาที่ร้านข้าวมันไก่ดอกคูณร้านนี้มีดีที่ข้าวมันไก่ข้าวหมูกรอบและข้าวหมูแดงรวมทั้งต้มเลือดหมูแต่ที่สะดุดตาและทำให้หลายคนรู้จักร้านนี้ก็ต้องยกให้เจ้าของร้านคนสวยอย่างคุณเฟิร์นสุกริตตาคำแสนที่พกพาความสวยเซ็กซี่มาคอยดูแลลูกค้าอยู่นั่นเองครับแหมงานนี้ทำเอาสองหนุ่มนี้ยิ้มกลุ้มกลิ่มตลอดเวลาเลยเชียวแหละพูดมาสักขนาดนี้แล้วครับไม่รอช้าไปคุยกับน้องเฟิร์นคนสวยกันเลยดีกว่าเนาะเฮ้ย
1: ช่วงอร่อยรอบวัดครับวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาชิมข้าวมันไก่นะครับอยู่ใกล้ๆกับวัดบางคลานข้าวเงินนะฮะก็นั่นก็คือร้านดอกคูณ
2: อยู่ที่อำเภอโพทะเล
1: ครับผม
2: นะครับอยู่ในตัวเมืองนี่เองติดถนนใหญ่เลย
1: ว่ากันว่านะฮะร้านนี้นะอันดับหนึ่งในโพทะเลเลยถ
2: ้
1: าเรื่องข้าวมันไก่ข้าวหมูกรอบนะนี่เจ้าของร้าน
2: เจ้าของร้านน้องเฟิร์น
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: แม่ลืมแนะนำ
2: ร้านเปิดมากี่ปีแล้วครับเฟิร์น
3: ร้านเปิดมา23ปีแล้วค่ะ
2: โอ้ยาวนานมาก
3: คุณแม่เป็นคนก่อตั้ง
2: แม่ก่อตั้งเปิดร้านน
3: ี้ใช่ค่ะ
2: ฮะแล้วเอาสูตรมาจากไหนข้าวมันไก
3: ่สูตรเนี่ยมาจากคุณน้า
1: ที่ลูกค้ามากันไม่ขาดสายเนี่ยเพราะว่าอร่อยหรือว่าเจ้าของร้านสวยฮะ
3: มันก็ต้องบางทีก็ผสมผสานก
2: ันตอนคุณแม่
3: หรือเปล่าอันนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจ
0: แหมป๋าหนุ่มนี่ชิงทำคะแนนก่อนแบบนี้ป๋าแท่งจะทำยังไงต่อล่ะครับต้องรอชมเลยละจ้าวันนี้ดูทุกคนร่าเริงจังเลยนะ
2: เพราะฉะนั้นคนเดินทางไปมานะครับผ่านทางนี้เนี่ยบางทีเอ้ยข้าวมันไก่ดอกคูณเขาบอกว่าอร่อย
1: ใช่
2: จะแวะทานกัน
1: แล้วแม่ค้านะฮะน่ารักนะครับแต่งตัวสวยๆขายบริการดีๆพูดเพ้อๆแบบน้องเฟิร์นเนี่ยโอ้โหลูกค้าแน่นร้านนี่ถ้าพี่แท่งอยู่นครสวรรค์นี่ขับรถมาทุกวันนะ
3: โอ้โหขนาดนั้นเลยไหมคะพี่แท่ง
2: ต้องขนาดนั้นครับ
0: ตอบแบบไม่คิดเลยนะปลาแท่งแหมรับส่งชงมุกกันเก่งจริงๆพ่อเอ้ย
2: แต่ส่วนหนึ่งนะที่เห็นแล้วเตะตาเลยคือน้ำจิ้ม
1: น้ำจิ้มไม่เหมือนใคร
2: สีสวย
1: ครับผม
2: เป็นขวดด้วยสวยงาม
1: อ
3: ันนี้ส่งขายออนไลน์ค่ะสำหรับคนที่อยากมาทานแต่ร้านเราอาจจะอยู่ไกล
1: อยากชิมอ่ะ
2: ติดต่อยังไงอะฮะ
1: คุยซะแบบโอ้โหอยากกินแล้วอะ
3: จะมีเพจ Facebook นะคะชื่อข้าวมันไก่ดอกคูณค่ะสามารถเข้าไปเซิร์ชดูได้เลยแล้วจะมีบอกวิธีการสั่งซื้อค่ะ
2: โอเคชิมเลย
1: เอาเลยนะพี่หนูเอาเลยนะ
3: เจอเลย
1: ขออนุญาตนะครับ
2: เราเริ่มจากอะไรดีอะข้าวมันไก่นะ
1: ข้าวมันไก่สิครับ
2: มีชื่อไหม
3: ข้าวมันไก่ถาดค่ะ
2: มันไก่ถาด
3: ใช่แล้ว
2: เป็นไงพี่หนุ่ม
1: อร่อยน้ำจิ้มนะฮะอย่างที่บอกว่าเด็ดจริงๆนะครับก็จะมีความเผ็ดนิดนึง
3: เป็นสิ่งที่บอกว่าต้องมาลอง
1: ต้องลองครับ
3: ท่านผู้ชมจริงๆค่ะ
1: ต้องลอง
4: ปากเต็มคำนะฮะแซ่บอร่อย
1: ก็ทำไมถึงขายมา23ปีนะครับสูตรนี้เข้าใจแล้วนะครับอร่อยครับ
4: ข้าวนี่กลมกล่อมมากเลยนะเทคนิคทำไงฮะหุงข้าวอันนี
3: ้เทคนิคตัวนี้เราก็จะ
4: ทำมัน
3: เจียวน้ำมันให้หอมค่ะแล้วใช้มันไก่จากที่เราต้มไก่อะค่ะมันก็จะได้ความมันจาก
4: เอามันไก่ลงไป
3: แล้วก็ความหอมจากน้ำมันไก
1: ่แล้วไม่มันจนเกินไปนะ ไม่ใช่ข้าวมันไก่ที่แบบข้าวมันนะนี่ข้าวจะร่วนๆเป็นเม็ด
4: โอ้ทำมา20ปีแล้ว
2: เมนูนี้มาเมื่อไหร่ฮะเนี่ยกี่ปีแล
3: ้
2: ว
3: เมนูนี้ก็ตั้งแต่เริ่มเลยค่ะเพราะว่าพอมีข้าวมันไก่ปุ๊บระยะหนึ่งเราก็เริ่มทำข้าวหมูแดง
2: 20กว่าปีเหมือนกัน
3: 20กว่าปี
1: พี่แท่งนะอร่อยไม่เหมือนใครนะครับไม่เคยทานนะนี่ครั้งแรกของการทานข้าวหมูแดงกับน้ำพริกเผานะ
2: เหรอใช
1: ่รสชาติแปลกแต่อร่อยนะครับชาวโพทะเลเขากินแบบนี้หรือว่าเฉพาะร้านนี้
3: เฉพาะร้านนี้ค่ะ
1: เฉพาะที่นี่นะ
2: แสดงว่าที่บ้านเรากินแล้วเรารู้สึกเฮ้ยมัน
3: เวิร์กมันน่าสนใจแล้วเราก็อยากให้ทุกคนที่มาทานกลับไปแล้วนึกถึงว่ามันไม่เหมือนใครมันแปลกแต่มันลงตัว
1: เรา
3: ไ
1: ม่
3: แล้ว
1: น้ำพริกเผามีขายออนไลน์ด้วยไหมฮะ
3: น้ำพริกเผามีค่ะ
2: แล้วหมูกรอบนี่มาเมื่อไหร่ฮะหมูกรอบ
1: แล้วหมูกรอบต้องน้ำพริกเผาด้วยไหมฮะ
3: เหมือนกันค่ะก็จะแทนตัวซีอิ๊วหวานที่เขาทานกับข้าวหมูแดงหมูกรอบกันแต่ของเราเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์เลยก็คือเราจะมีเป็นน้ำพริกเผาเป็นรสชาติใหม่ๆแต่ว่าลูกค้าทานแล้วก็รู้สึกมันไม่เหมือนใ

0: ีกหนึ่งเมนูฮะ
1: ขาหมูหนุ่ม
2: ขอญาติชิมเลย
0: ญาตินะคือน้ำเข้มข้นกับน้ำพะโล้นี่จะต่างกันใช่ไหม
3: ครับ
4: ต่างกัน
3: น
4: ะ
3: ครับคุณเฟิร์น
0: นะฮะ
4: แต่ว่าตัวเด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มเช่นกัน
0: เหรอ
4: น้ำจิ้ม
0: จะมีความต่างจากน้ำจิ้ม
4: ต่างจากน้ำจิ้ม
0: ข้าวมันไก่
4: ใช่ค่ะ
0: ฮะอันนี้คือน้ำจิ้มขาหมู
4: น้ำจิ้มขาหมูแบบโพทะเล
2: เป็นไงพี่แท่ง
0: อร่อยแค่

0: จีนนะฮะ
1: พอทานแล้วนะคะทานข้าวแล้วรู้สึกไม่คล่องคอก็ต้องมีต้มเลือดหมูใช่ค่ะ
2: น้องเฟิร์นตักได้ไหมฮะ
1: เด
2: ี๋
1: ยวเฟิร์นตักให้ก็ได้ค่ะพี่แท้งทานตับไหมคะ
2: ตับเลยครับผมไม่อยากให้พี่ตับเบื่อดิอยู่กันบ่อยแล้วนานเจอสาวโพทะเลสาวงามพิจิตรหน้าพิจวนมอง
0: น
2: ี
0: ่อันนี้จาก
2: เตรียมมาเลยเตรียมมาอย่างดีเลยว่าจะมาร้องเกี้ยวนะคนแถวนี
3: ้โอ้ยมีร้องเพลงเกี้ยวกันด้วยแล้วครับคุณผู้ชมสาวๆที่ไหนก็หวั่นไหวแล้วครับแต่ไม่รู้ว่าน้องเฟิร์นนี่จะหวั่นไหวไปกับเขาด้วยหรือเปล่านะเยอะครับเยอะ
2: ตับ
1: รู้สึกจะเป็นส่วนที่ชอบเป็นพิเศษ
0: ครับผม
2: พี่ได้เข้มข้นนุ่มนะมีความขมนิดๆนะคลาสสิกเป็นเสน่ห์ของตับนี่ใครคิดถึงบ้าง
0: ใส่น้ำส้มนิดนึง
2: ต้องมีตำลึง
1: ใช่ค่ะทางร้านเราจะเป็นใช้ใบตำลึง
0: ครับผม
2: คลาสสิกแล้วทำไมถึงกลับมาช่วยคุณแม
0: ่
2: เพราะว่าเราก็ทำงานเรียนก็จบปริญญาโทนะครับทำเป็นเล่นไปแม่ค้าร้านนี
1: ้ใช่ค่ะก็
2: จบนะฮะปริญญาตรีที่ม
1: อขอ
2: ม
1: ัน
2: นะ
1: คะ
2: จบปริญญาโทที่มอบุรพา
1: ใช่ครับ
2: กลับมาช่วยคุณแม
0: ่ดีใจนะที่คนรุ่นใหม่คิดอย่างนี้นะ
2: กลับบ้าน
0: กลับบ้านเกิดนะคร
1: ับเพราะว่าคุณแม่อยู่คนเดียวค่ะบางทีคุณพ่อทำงานไม่ได้กลับบ้านก็เลยห่วงท่านก็เลยต้องกลับมาช่วย
0: กันอยู่นะครับน่ารักมากๆเนี่ยนะคนรุ่นใหม่จริงๆอยากให้กลับมานะมาพัฒนาบ้านเกิด
2: ร้านเราอยู่ตรงไหนยังไงเบอร์โทรศัพท์เปิดเมื่อไหร่ยังไง
0: แวะมาได้เลย
2: เชิญชวน
1: ก็ร้านข้าวมันไก่ดอกคูณนะคะถ้าจากกรุงเทพนะคะคือขึ้นเหนือไปทางพิษณุโลกค่ะจะถึง4แยกโพไซงามเลี้ยวที่4แยกโพไซงามนะคะเข้ามาประมาณ14กิโลเท่านั้นเอง
2: มาโพไซงามเลี้ยวขวา
1: ใช่ค่ะเลี้ยวขวาขึ้นมา
2: ครับอยู่ในตัวอำเภอนะฮะโพทะเลนั่นแหละง่ายๆเลย
1: กับธนาคารออมสินเปิดตั้งแต่6โมงเช้านะคะถึงบ่าย3ค่ะก็เปิดทุกวันเลยสามารถมาทานกันได้ค่ะ
0: วันนี้ขอบคุณน้องเฟิร์นมากเลยนะครับ
1: ขอบคุณพี่ๆมากๆเช่นกันค่ะ
3: วันนี้อิ่มตาเฮ้ยอิ่มท้องกันจริงๆเลยเชียวแหมกับร้านข้าวมันไก่ดอกคูณใครแวะมาโพทะเลพิจิตรก็แวะมาชิมได้เลยอร่อยแน่นอนจ้า
0: เอาละครับวันนี้นะฮะโอ้โหหลวงพ่อเงินวัดบางคลานเป็นไงบ้างครับพี่แท่งครับ
2: ในที่สุดก็มาถึง
0: ครับ
2: แล้วมากกว่านั้นคือได้รู้เรื่องราวที่อินไซต์เจาะลึก
0: โอ้โหบอกท่านผู้ชมเลยนะนอกจากเรื่องราวของหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับที่เราได้ยินมาตั้งแต่เด็กนะวันนี้ได้มาเห็นวัดจริงๆของวัดจริงๆสวยงามมาก
2: นะฮะและบรรยากาศโดยรอบนะครับภูมิทัศน์นะฮะ
0: ครับแล้วก็ประวัติเรื่องราวอารยธรรมที่นี่พันกว่าปีในพิพิธภัณฑ์ก็ทำให้ผมว้าวนะพี
2: ่
0: ชอบประวัติศาสตร
2: ์ครับ
0: หูเข้าไปนี่แบบตะลึงเลยไม่นึกเลยนะครับว่าดินแดนแห่งนี้ในอดีตเมื่อพันกว่าปีก่อนเคยรุ่งเรืองก่อนสุโขทัยอีกท่านผู้ชมเอาละครับแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: คติธรรมคำสอนชาติเสือต้องไม่ขอเนื้อใครกินหลวงพ่อเงินพุทธโชติวัดหิรัญญารามวังตะโกวัดหลวงพ่อเงินบางคลานจังหวัดพิจิตร

0: สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับรายการหุ่นใจใกล้หมอมาพบกับท่านเช่นเคยที่ช่อง9 MCOT HD กฎหมายเลข30บ่ายโมง50นาทีและในโอกาสที่โรงพยาบาลธนบุรีเนี่ยนะครับได้รับใบรับรองมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยระดับสากลขั้นสูงสุดจากสถาบันรับรองคุณภาพมาตรฐานสากลแห่งสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งที่2นะครับวันนี้ก็เลยนำท่านผู้ชมทุกท่านมาที่โรงพยาบาลธนบุรีเพื่อมาดูว่ากระบวนการในเรื่องของการทำให้เกิดความปลอดภัยและมาตรฐานตามมาตรฐานระดับสากลนะครับโรงพยาบาลธนบุรีมีอะไรให้ท่านได้เห็นบ้างในวันนี้ไปติดตามจากนายแพทย์ศรีพงษ์เหลืองวาลินกุลในโอกาสนี้ก็ไปพบท่านอาจารย์ศรีพงษ์ขอเลยครับ
1: AACI เป็นหน่วยงานในประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีหน้าที่ในการประเมินมาตรฐานของโรง

0: พยาบาลว่าโรงพยาบาลเหล่านั้นมีมาตรฐานในระดับโลกหรือไม่มาตรฐานทั้งหมดส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องที่ทำให้คนไข้ได้รับความปลอดภัยในการดูแลรักษาพยาบาลและก็ได้รับมาตรฐานการรักษาพยาบาลที่ทัดเทียมในประเทศทางฝั่งตะวันตกโรงพยาบาลธนบุรีเราได้นอกเหนือจากระบบมาตรฐานปกติของประเทศไทยเราก็ได้เข้าไปร่วมให้ทาง AACI มารับรองตั้งแต่เมื่อ3ปีก่อนครั้งนี้ก็เป็นการรับรองครั้งที่2หลังจากที่มาตรวจก็พบว่าโรงพยาบาลธนบุรี1ของเรานั้นนอกจากที่จะสามารถเข้าใจแล้วรู้หลักการรู้ข้อบังคับของ AACI ในการทำให้คนไข้มีความปลอดภัยและมีคุณมาตรฐานในการรักษาที่ทัดเทียมกับประเทศในตะวันตกแล้วเราก็ยังสามารถที่จะเอาข้อบังคับนั้นเหล่านั้นมาดูแลผู้ป่วยอย่างราบรื่นไร้รอยต่อทาง AACI ก็มองว่านี่น่าจะเป็นมาตรฐานขั้นสูงสุดของ AACI ก็จึงให้รางวัลเรามารางวัลหนึ่งรางวัลนี้เราเรียกว่า High Reliability Degree นอกจากได้ผ่านมาตรฐานปกติของ AACI แล้วก็ยังได้ผ่านมาตรฐานระดับสูงสุดเป็นระดับภาษาอังกฤษเรียกว่า Excellence ก็คือระดับดีเยี่ยมนะครับของโรงพยาบาลก็เมื่อวันที่2กันยายนทาง AACI ทางด้านกรุ๊ป CEO ของ AACI สหรัฐอเมริกาก็ได้เข้ามาพบผู้อำนวยการของเราคือศาสตราจารย์นายแพทย์วิสิทธิ์เพื่อมอบรางวัลดังกล่าวนะครับให้กับโรงพยาบาลธนบุรีทั้งหมดเป็นความภูมิใจของเราชาวโรงพยาบาลธนบุรีทั้งแพทย์ทั้งพยาบาลทั้งเจ้าหน้าที่เหตุผลอันหนึ่งที่เราได้มาตรฐานในระดับ Excellence ดีเยี่ยมจาก AACI นั้นเพราะความสามารถในการบูรณาการดูแลผู้ป่วยของเราร่วมกับระบบIT เทคโนโลยีหรือเทคโนโลยีสารสนเทศที่เราใช้ในโรงพยาบาลยกตัวอย่างเช่นการที่เรามีระบบคอมพิวเตอร์ที่ใส่ไว้อยู่ใน iPad ที่ใส่ไว้อยู่ในแท็บเล็ตทำให้คุณหมอนั้นสามารถที่จะไปดูคนไข้ที่ข้างเตียงผู้ป่วยในคนไข้ในสามารถใช้แท็บเล็ตอันนี้เห็นประวัติผู้ป่วยนอกเห็นฟิล์มเอ็กซเรย์เห็นผลแลบคุณหมอก็สามารถที่จะบูรณาการดูเอาผลจากประวัติทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาเป็นร่วมกับการตรวจร่างกายร่วมกับการซักประวัติคนไข้แล้วก็สามารถทำให้หมอวินิจฉัยแล้วก็วางแผนการรักษาโรคได้ดีขึ้นเป็นการบูรณาข้อมูลทุกอย่างไปจนถึงท่านเตียงผู้ป่วย
1: ยังมีเนื้อหาน่าสนใจให้ได้ติดตามกันในช่วงที่2อีกต่างหากตอนนี้อุ่นใจใกล้หมอขอพักสักครู่นะครับ

ท่านที่พลาดชมรายการอุ่นใจใกล้หมอทางช่อง9 Mcot HD ไม่ว่าวันนี้หรือวันไหนๆไม่ใช่เรื่องยากแค่เปิดเข้า YouTube แล้วเลือกดูอุ่นใจใกล้หมอแต่ละตอนได้ง่ายๆทั้งจากมือถือหรือคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะอยู่แห่งไหนเวลาใดก็สามารถรับรู้เรื่องราวการแพทย์ก้าวหน้าที่มาสยบฤทธิ์พิษภัยจากนานาสารพัดโรคได้อย่างคล่องตัวสแกน QR Code ที่หน้าจอนี้ได้เลยถ้าต้องการเผยแพร่สินค้าและบริการในรายการอุ่นใจใกล้หมอที่ดูซ้ำแล้วซ้ำอีกได้ทุกที่ทุกเวลา

นอกเหนือจากการบูรณาการผ่านแท็บเล็ตตัวนี้แล้วแท็บเล็ตตัวนี้หรือ iPad ตัวนี้ก็สามารถให้คุณหมอสามารถที่จะสั่งยาสั่งการรักษาพยาบาลที่ข้างเตียงคนไข้โดยสั่งผ่านแท็บเล็ตว่าการที่คุณหมอจะสั่งยาหรือสั่งการรักษาอะไรจะต้องสั่งด้วยระบบดิจิทัลเท่านั้นการที่เรามีระบบ iPad หรือระบบแท็บเล็ตที่คุณหมอสามารถที่จะสั่งยาหรือสั่งการรักษาที่ข้างเตียงผู้ป่วยได้แล้วในการสั่งยาตัวนี้ก็สามารถสั่งได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ในเมื่อคุณหมอสั่งเองความผิดพลาดต่างๆก็จะเกิดขึ้นน้อยการสั่งงานพยาธิต่างๆก็จะถูกสั่งเข้าไปในระบบ Digitization ก็คือใส่เข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์สามารถเอาข้อมูลดังกล่าวมาเชื่อมต่อทำให้เกิดมีความแม่นยำในการรักษาได้มากขึ้นสามารถส่งต่อข้อมูลตัวนี้ทำซ้ำหลายๆครั้งไปยังบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

0: ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนนั้นได้รับข้อมูลพร้อมๆกันหลังจากที่คุณหมอเนี่ยได้มีการสั่งยาหรือสั่งการรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ข้างเตียงผู้ป่วยแล้วคำสั่งเหล่านี้จะวิ่งไปผ่านเภสัชกรก็ทำหน้าที่ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งคอนเฟิร์มหรือยืนยันว่าผู้ป่วยสามารถที่จะให้การรักษาพยาบาลสามารถที่จะใช้ยาตัวนี้ได้หลังจากเภสัชกรได้กดยืนยันแล้วข้อมูลดังกล่าวจะวิ่งไปที่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะวางแผนการจัดยาให้คนไข้ในที่อยู่โรงพยาบาลแล้ววิ่งไปที่หุ่นยนต์จัดยาในหุ่นยนต์จัดยาก็จะรับข้อมูลตัวนี้มาแล้วก็วางแผนว่ามื้อเช้ามื้อเที่ยงมื้อเย็นเนี้ยการที่คนไข้ได้รับยา4ตัวได้ยา3ตัวได้ยา7ตัวก็จะจัดยาแต่ละตัวจากหุ่นยนต์ตัวนี้เข้าไปในซองยาความแม่นยำในการหยิบยาใส่เข้าไปนั้นก็จะเป็นการแม่นยำหยิบยาด้วยหุ่นยนต์ทั้งหมดนี้ก็จะทำให้พยาบาลมีหน้าที่ตัดซองยาไม่ได้มีหน้าที่ในการต้องไปดูยาให้ถูกต้องกระบวนการทั้งหมดมันตัดความผิดพลาดของคนออกไปเยอะแยะไปหมดเลยทาง AACI ก็มองว่าในรอยต่อทั้งหมดเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานแต่ละหน่วยงานผ่านการลงทุนในเรื่องของ IT เทคโนโลยีผ่านการลงทุนในหุ่นยนต์ผ่านการลงทุนในแอปพลิเคชันและที่สำคัญที่สุดคือวัฒนธรรมขององค์กรพนักงานของเรานั้นจะพร้อมที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงพร้อมที่จะมีการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆพร้อมที่จะเปลี่ยนการทำงานใหม่ๆเพื่อที่จะทำให้คนไข้ที่มาที่โรงพยาบาลธนบุรีของเรานั้นได้รับการดูแลที่ปลอดภัยที่สุดที่มีมาตรฐานการรักษาที่สุด
1: ต้องขอขอบคุณอาจารย์สิริพงษ์เหลืองวารินกุลสำหรับคำอธิบายถึงการนำเทคโนโลยีก้าวหน้าทันสมัยมาให้บริการผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่อเนื่องมาตั้งแต่มารับหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเมื่อหลายปีก่อนซึ่งช่วงนั้นโรงพยาบาลธนบุรีเคยได้ใบประกาศเกียรติคุณรับรองมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยในระดับสากลจากสถาบัน AACI เป็นครั้งแรกเมื่อปี2566แต่ในช่วงที่รับครั้งที่2นี้อาจารย์สิริพงษ์ได้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์จำกัดมหาชนมีภาระหน้าที่ดูแลโรงพยาบาลเครือธนบุรีทั่วประเทศด้วยครับติดตามอุ่นใจใกล้หมอครั้งต่อไปได้ที่ช่อง9อสมทกดเลข30บ่ายโมง50นาทีทุกวันพุธและมีเสริมวันจันทร์2สัปดาห์สุดท้ายของเดือนสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยกับดิฉันวนิษาสมัครสรุตค่ะชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันกระทรวงอุตสาหกรรมส่วนที่กำลังกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองสมุทรปราการและตำรวจสภ.สำโรงเหนือบุกทลายโกดังและร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าเถื่อน2แห่งยึดสายไฟหลอดไฟ power bank ไดเป่าผมเครื่องนวดและอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่มีมอกรวมกว่า 40,000 ชิ้นมูลค่ากว่า 32.5 ล้านบาทเตรียมดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดเร่งสาวถึงต้นตอเส้นทางและเบาะแสเชื่อมโยงจากประเทศต้นทางเบื้องต้นร้าน2แห่งมีความผิดฐานนำเข้าสินค้าควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน2ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและจำหน่ายสินค้าไม่ได้มาตรฐานมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเข้าตรวจค้นโกดังเก็บสินค้าในซอยบางกระดีถนนพระราม2แขวงแสมดำเขตบางขุนเทียนกทมซุกซ่อนสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ยึดกระเป๋าผ้าและแว่นตาปลอมเครื่องหมายการค้าแบรนด์ไทยรวมกว่า 10,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายจำนวนมากหลังผู้เสียหายแจ้งเบาะแสว่ามีขบวนการลักลอบนำของปลอมมาขาย

0: ในราคาถูกบนแพลตฟอร์มออนไลน์พบว่าเจ้าของเป็นนายทุนชาวต่างชาติเตรียมขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการแหล่งที่มาของสินค้าและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายพายุใต้ฝุ่นตู้จูเวียนกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งตะวันออกของญี่ปุ่นทำฝนตกหนักและลมแรงหลายพื้นที่นี่เป็นภาพจากเกาะมิคุราจิมะที่คลื่นซัดกระหน่ำท่าเทียบเรือทำให้เห็นความรุนแรงจากกระแสลมขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเตือนว่าสภาพอากาศอาจเลวร้ายลงเนื่องจากคาดว่าพายุใต้ฝุ่นตู้จูเวียนจะเคลื่อนใกล้เขตมหานครโตเกียววันนี้เสี่ยงดินถล่มทั่วภูมิภาคคันโตและพื้นที่อื่นๆทางตะวันออกของญี่ปุ่นพายุใต้ฝุ่นลูกล่าสุดนี้มีกำลังแรงมากเกิดขึ้นในสภาพอากาศสุดขั้วซึ่งพายุต่างๆมีขนาดใหญ่ขึ้นเนื่องจากผลกระทบส่วนหนึ่งจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญแบดมินตันเอเชียนเกมส์2026ที่สนามอิชิโนมิยะซิตี้ยิมเนเซียมจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นประเภททีมชายในรอบแรกทีมไทยพบกับมาเก๊าชายเดี่ยวมือ1วิวกุลวุฒิวิทิสารดีกรีมือ2ของโลกพบกับปุยปังฟอนเกมนี้วิวต้องออกแรงเหนื่อยกว่าจะเอาชนะไปได้2-1เกม21-19 20-22และ21-12ช่วยไทยขึ้นนำไป1-0คู่ก่อนชายเดียวมือ2อิคิวพนิชพลธีรรัตน์สกุลมือ17ของโลกชนะปุยชิชอน2-0เกม21-8 21-7ทำให้ไทยนำห่างไป2-0คู่และชายเดียวมือ3ภูริทัศน์อารีมือ292โลกชนะเหลียงล็อกชอง2-0เกม21-14และ21-12ทำให้ไทยชนะมาเก๊าไป3-0คู่และทำให้ทีมไทยผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายพบกับไชนีสไทเปในวันอังคารที่22กันยายนนี้เวลา 13:00 นส่วนประเภททีมหญิงไทยพบจีนในเวลา 7:30 นตามเวลาของประเทศไทยกลับมารับชมข่าวช่วงต่อไปในเวลาประมาณ 15:00 นสวัสดีค่ะ
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ใช้ดอก
1: สนับสนุนโดย MV Moreห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
2: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
3: เยลลี่ปีโป้เจนไหนยังไงก็ปีโป้ปีโป้อร่อยได้หลากอารมณ์
4: ทำไมไม่ให้ฉันออกไป
5: ฉันบอกแล้วไงคะว่าคุณนายใหญ่ให้คุณพักผ่อนอยู่ที่นี่
4: ฉันหายแล้วฉันจะออกไป
5: นี่นี่นี่
6: น
5: ี
6: ่ยังเจ็บอยู่เลยนั่งลงคุยกัน
4: แม่เสี่ยวหมานเป็นยังไงบ้างขาเขาจะไม่เป๋ใช่ไหมแม่ก็รู้เขามีแผลเต็มตัวขนาดบนหน้าก็มีนี่แม่รู้ไหมหลิวจิ้งเย่ลงมือกับเขาหนักแค่ไหนผมว่าเราควรจ้างหมอที่เก่งที่สุดมาดูเขาถึงจะดีนะ
6: ลูกชอบเรียกเขาใหญ่ตัวแสบทำไมต้องห่วงเขาด้วย
4: ผมเปล่าแค่อยากรักษาให้เขาหายเร็วๆเขาจะได้ไม่เรียกร้องค่ารักษาแม่ก็รู้ว่าเขาดุมากๆเลย
6: โอ้อิงเสี่ย
5: ฮะ
6: เมื่อกี้ต้มโจ๊กให้เสี่ยวหมานไม่ใช่เหรอมีเวลาไปส่งไหม
5: โหเอ้ยคุณนายใหญ่ฉันงานเยอะจะตายมีเวลาที่ไหนล่ะคะ
4: ไม่เป็นไรอิงเสียฉันเอาไปส่งให้

0: คุณชายเฟิงต้องรบกวนคุณแล้วล่ะขอบคุณนะคะ
1: เกรงใจทำไมเล่า
2: เอ๊ะนายมาได้ยังไงอ่ะ
1: มาดูว่าเธอตายหรือยัง
2: ฉันยังไม่ตายผิดหวังมากใช่ไหมล่
1: ะ
2: นายเองก็เจ็บทั้งตัวอย่าวิ่งไปวิ่งมาสิ
1: คิดว่าฉันอยากเหรอแม่ฉันให้ฉันเอาโจ๊กมาให้เธอกลัวเธอไม่ถูกตีตายแต่หิวจนโง
2: ่รู้ไหมฉันดวงแข็งแค่ไหนไม่หิวจนโง่ตีไม่ตายจมน้ำก็ไม่ตาย
1: รู้ว่าเธอกระดูกแข็งนี่ฉันน่ะมีมรดกตกทอดตลับหนึ่งเป็นสมุนไพรทางใต้รักษาฟกช้ำโดยเฉพาะฉันให้
2: ขอบคุณนะโอ้เติมท้องให้อิ่มก่อนไหมหอมจังเลยอ่ะโจ๊กอะไรเหร
1: องั้นให้ฉันทำบุญป้อนคนพิการอย่างเธอก็แล้วกันเดี๋ยวเรียกฉันว่าพี่เฟิงก่อน
2: ปัญญาอ่อนเหรอทำไมต้องเรียกนายว่าพี่
1: เธอไม่เรียกฉันไม่ป้อนนะ
2: ฉันกินเองเอามานี
1: ่ได้กินเองซดเอาเลยนี่กับแมวมอมแม
2: มเฮ้ยนี่เช็ดปากหรือถูพื้นเนี่ยเบามือหน่อยสิ
1: น้อยนิสัยแย่แล้วยังปากเสียอีกหน้านี้ก็น่าเกลียดพอแล้วยังมีเขียวอันม่วงอันอีกเดิมทีก็ไม่มีใครเอาตอนนี้ยิ่งขายไม่ออกแล้วกลายเป็นพญายมอยากแต่งงานทีถึงจะแต่งด้วย
2: เอาสิด่าเลยด่าซะให้พอไม่สะทกสะท้านหรอก
1: กลัวจะขายไม่ออกก็ขอร้องฉันสิฉันยอมฝืนใจหน่อยแต่งกับเธอก็ได้
2: ขอบคุณแต่เป็นห่วงตัวนายเองเถอะเป็นคุณชายไม่รู้จักโตผีถึงแต่งกับนาย
1: ก็ไม่เหมือนเธอเพราะเหตุผลตัวแสบหยาบคายน่าเกลียดน่ากลัวจะตาย
2: อยากโดนด้วยไงเฮ้ย
1: โอ๊ย
2: โอ๊ยขาฉันเจ็บมากโอ๊ย
1: ไม่เป็นไรนะคุณหันพันแล่นอย่าขยับสิ
2: หาผ้าสักผืนมาแขวนดีกว่า
1: เรื่องเยอะจริงๆกินโจ๊กให้หมดก่อน
2: นายเป่าก่อนสิ
3: เสือมันเธอเป็นไงบ้าง
1: เอ๊ะเธอเจ๋อ
4: คุณชายเฟิงคุณก็อยู่ด้วยอ่ะงานแบบนี้ให้คนใช้ทำเถอะ
1: อ
4: ๋ออันนี
1: ้เสือ
4: บ
1: อกเ
4: ธอแกป้อนนะ
1: นี่นี่นี
4: ่อันนี้นี่นี่คุณชายเฟิงฉันทำของอร่อยๆไว้ให้ไปกับฉันสิ
1: ของอร่อยอร่อย
4: ไปมากับฉันเจ้าไก่นาสดใหม่ดื่มชามนึงบำรุงเลือดรับรองกระชุ่มกระชวย
1: เออเจ๊เออวอลเกอร์จะมาจากริมแม่น้ำให้เจ๊ใช่ไหมฉันไม่กล้ากินหรอกเจ๊กินเองเถอะนะ
4: นี่ฉันไม่ต้องบำรุงคุณต้องบำรุงมากๆมาจะไปตักให้นะ
0: คุณชายเฟิงดีขึ้นหรือยังคะ
5: คุณชายเฟิงคุณผอมแล้วนะ
1: เออขอบใจนะฉันไม่เป็นไร
5: หน้าของคุณทำหมดแล้วต้องใช้ไข่คลึงถึงจะหายนะ
0: คุณชายเฟิงคะสมบำรุงเลือดลมเจ็บทั้งตัวป่วยใกล้ตายกินเข้าไปจะทำให้คุณแข็งแรงสุดๆเลย
1: ไม่ผลขนาดนี้เชียว
0: ค่ะสมนี่น่ะแพงมากนะคะ
1: ต้องลองหน่อยแล้ว
0: งั้นพรุ่งนี้ฉันทำน้ำแกงให้ดื่มนะ
1: เดี๋ยวนะปากได้ไม่เลวแฮ
5: ะใช่ค่ะฉันให้ดูนะ
1: ไม่รู้ว่าปากสายคาดเอวได้ไหม
2: พี่ยงฉันไปนะฉันรู้ว่าพี่ดีกับฉันมากไม่ถือที่ฉันเคยถูกโจรจับไปแต่ฉันทนตัวเองไม่ได้ยิ่งถึงขั้นเคยโดนย่ำยีด้วยคงเป็นลิขิตสวรรค์เรามีบุญแต่ไร้วาสนาลืมฉันซะแล้วเริ่มต้นใหม่ดูแลตัวเองด้วยฟัง
6: ฉันจะไปหาเขาน
7: ี่อยงนายเพิ่งมาเป็นคนเฝ้ายามตระกูลว่านนะ
6: พี่หลอกให้ฉันทีนะฉันอุตส่าห์ได้เจอเฟินฟางต่อให้สุดล่าฟ้าเขียวฉันต้องหาเขาให้เจอ
7: สิงฉวนตอนนี้ความจริงเปิดเผยถือว่าคุณตายอย่างไร้ข้อกังขาแล้วไปสู่สุคติเถอะคุณวางใจได้ฉันจะเลี้ยงดูจินจินให้ดี
8: สามีหรือ
7: คุณไม่ต้องห่วงพวกเราแม่ลูกสิงฉวนตอนนี้ฉันวางพวกนี้ไว้ที่นี่จากนี้ฉันจะเริ่มต้นใหม่คุณไม่จำเป็นต้องห่วงฉัน
1: ได้ยินพวกเขาว่าลิวจิ้งเย่ยังไม่ฟื้นใช่ไหม
7: หวังว่าคุณพ่อเขาอ๋อไม่ถูกเรียกเท่าแก่หลิวถึงจะถูกหวังว่าครั้งนี้เขาจะแคล้วคลาดปลอดภัย
1: ผมคิดว่าคุณจะเกลียดเขาซะอีก
7: จะเป็นงั้นได้ไงโลกนี้มีพ่อคนไหนอยากฆ่าลูกชายด้วยน้ำมือตัวเองล่ะเรื่องนี้น่ะมันเป็นอุบัติเหตุดูที่เขาไม่ยอมช่วยแก๊งเว่ยหูขนอาวุธก็รู้แล้วล่ะเขาอยากกลับตัวกลับใจจริงๆที่จริงสิงฉวนตายไป

0: แต่เขาก็ทรมานเหมือนกัน
1: ใจคุณช่างกว้างเหลือเกิน
0: คงเพราะฉันไปโบสถ์บ่อยละมั้งแม่ชีบอกว่าฉันกับเขาต้องเจอกันที่แดนสุขาวดีสักวันแน่นอน
1: แดนสุขาวดีเหรอมันอยู่ที่ไหนเหรอเป็นแบบไหน
0: แดนสุขาวดีคงมีเสียงนกมีทุ่งดอกไม้แม่ขาวฟ้าครามเขาเขียวน้ำใสเห็ดฟางเยอะจังฉันชอบกินเห็ดฟางมากเก็บกลับไปกันเถอะ
1: เอาสิ
0: ดีมาพอแล้วไม่ต้องเก็บแล้ว
1: เก็บหมดเลยเธอไม่เปลืองเงินซะหน่อย
0: ไม่เอาเห็ดฟางเก็บไว้ได้ไม่นานนายเก็บหมดกินไม่หมดสิ้นเปลืองเปล่า
1: ๆนั่นก็จริง
0: เสียดายตลาดก็หาซื้อไม่ได้ฉันชอบกินจริงๆนะถ้าได้กินทุกวันก็คงดี
2: พวกนายสองคนแค่กินข้าวทำไมต้องหัวร้อนด้วยล่ะ
3: พี่ร้องเขาปากเสียพูดอะไรนะหัวลูกศรหัวลูกศรทันทีหลิวไม่มีหัวลูกศร
2: มันเพราะว่าไง
4: หลิวซิงเวยไง
2: พอเธอเขาได้รับกรรมที่ก่อแล้วพวกนายสองคนพระจิ้งหวนกลับมาอย่าพูดเลวไหลนะจะทำให้เขาอึดอัดรู้ไหม
5: รู้แล้ว
2: แล้วก็อีกเดี๋ยวส่งของไปที่ร้านด้วยฉันไม่ไปกับพวกนายนะ
3: ฮะพี่ไปคุยธุรกิจกับลุงใหญ่อีกแล้วเหรอ
2: ไม่ใช่ฉันต้องไปเรียนบัญชีกับพี่จิ๋ว
4: โอ้เห็นฉันว่าลุงใหญ่จะไม่พี่รับช่วงต่อโรงงานว่านกวน
2: ลุงใหญ่น่ะร่างกายแข็งแรงเยอะแล้วคงยังไม่พักง่ายๆหรอกเข้าใจไหมพี่รองพี่ก็อยากเป็นคนคุมหางเสือเหรอฉันไม่อยากนะ
4: ฉันก็ไม่อยากฉันอยากเปิดร้านชาร้านเหล้าได้ชิมอาหารใหม่ๆทุกวันนะ
1: เอ้ยทำยังไงดีนะ
2: อาจารย์เอ้อเกิงทำไมอยู่นี่คนเดียวล่ะ
1: นี่จริงสิพวกนายชอบกินเห็ดฟางกันไหม
2: ก็เฉยๆนะ
4: ฉันชอบหัวลูกศรมากกว่า
2: อย่าสนใจพวกเขาเลยเมื่อกี้อยากถามอะไรเหรอ
1: เห็ดฟางพวกนี้เก็บไว้ได้ไม่นานถ้าสามารถเอาเห็ดฟางใส่ลงในซีอิ๊วได
2: ้
1: ก็จะได้กินรสชาติเห็ดฟางทุกวันใช่ไหม
2: แต่ว่ากินทุกวันไม่เบื่อเหรอ
1: ถ้าชอบกินแล้วก็นายจะไม่รู้สึกเบื่อดีเอาไปตากก่อนดีกว่า
2: ทำไมอาจารย์เอิ้อเกิงวันนี้ดูแปลกๆนะ
4: นั่นสิ
6: เสื้อเย็นมาเฉินแพงมากต้องไปดูให้เห็นกับตาสิ
7: ฉันก็อยากรู้สาวซีอิ๊วมีอะไรดีถึงได้เอาใจเขาขนาดนี
0: ้มีอะไรแน่ๆ
7: อ
0: ื
1: มอ
7: ื
1: มอ๋อเธอไม่เป็นไรนะ
7: ไม่เป็นไรอ่ะทำไมนายมาอยู่นี่อ่ะ
1: ทำไมฉันอยู่นี่เหรอเอาเก้าอี้ให้เธอไง
7: เอาเก้าอี้เหรอ
1: ไม่จู่ๆโดนมัดถูกยัดใส่กระสอบแบบนี้ล่ะ
7: ไม่รู้ว่าใครแกล้งฉัน
8: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
9: สุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมและยีสต์มีวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์ปราศจากน้ำตาลป้องกันการขาดวิตามิน B รวมเช่นโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามิน B New Favit Plus
10: คุณผู้ชมค่ะต้องยกให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสตีลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได
11: ้
10: หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
11: โอ้ยนอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
10: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
11: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุด

0: ยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสเตเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสเตเลสขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
1: 3,230
0: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลง
1: สนับสนุนโดย MV More ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้ออ
2: ้าวซอใหญ่
3: อยู่นี่จริงๆด้วย
2: อ๋อเราอยากชวนซอใหญ่ไปซื้อผ้ากับเราที่ร้านขายผ้าน่ะ
4: ไม่ไปด้วยหรอกจ้ะเดี๋ยวต้องไปดูจั่วเฟิง
3: อ้าวเสี่ยวหมานสีหน้าดูไม่เลวนะขอบคุณค่ะ
5: เสื้อเย็นผืนนี้ทั้งสวยทั้งเย็นจริง
2: ๆนั่นสิเสื้อเย็นหมาเฉินแพงมากไม่รู้เป็นชายเท้าหัวไหนกันแน่
3: หัวชายเท้าอะไรเหรอคะ
2: อ๋อหัวชายเท้าความหมายฉันก็คือเธอบาดเจ็บไม่ควรกินของแสลงของแสลงอะจ้ะ
3: เอ๊ะเสี่ยวหมานขาเธอน่าสนใจดีนะแขวนไว้อย่างกับขาเป็ดเลย
4: ความคิดแผลงของจั่วเฟิงน่ะเขาว่าแบบนี้จะได้ไปโดนง่าย
5: ๆคุ้นๆฮะ
2: นั่นสิเหมือนดอกไม้ที่ซอสามชอบบักบ่อยๆเลยนะ
6: คุณนายคะน้ำแกงโสมดื่มได้แล้วค่ะ
2: เอ๊ะโสมของฉัน
4: เสี่ยวหมานดูสิคุณนายทั้งสองดีกับเธอแค่ไหนซอสามปักผ้าคาดให้เธอเส้นหนึ่งให้ขาเธอสบายขึ้นซอรองยิ่งแร้คำบรรยายนี่ต้มน้ำแกงให้เธอบำรุงใช่ไหมซอรองซอสาม
3: แน่นอนค่ะสมแบบนี้ปกติฉันไม่ค่อยกินเท่าไหร
5: ่ผ้าปักแบบนี้ฉันมีเยอะจะตาย
3: ขอบคุณคุณนายทุกท่านรับคำขอบคุณด้วยค่ะ
4: นี่เธอบาดเจ็บอย่างหยาบฉันช่วยเธอขอบคุณพวกเขาแทนเองขอบคุณพวกเธอนะ
3: เกรงใจไปแล้ว
5: โอ้ยเจ็บจังเลยเสี่ยวหมานคนนั้นเป็นปีศาจชัดๆเลย
2: ทำเอาพวกเรามีแผลเต็มตัวเลย
3: ชายเฟิงก็เหลือเกินกลับเอาน้ำใจพวกเธอไปเอาหน้าฟรี
5: ๆนั่นสิเสี่ยวหมานคนนั้นมีอะไรดีไม่สวยขนาดนั้นสักหน่
2: อยพูดถึงความสวย อย่างฉันถึงเรียกว่าซีซืออย่างเขาเนี่ยเรียกว่าพื้น
3: ใช่ใช่ใช่พวกเธอสองคนออกตัวแรงอีกแล้วนะ
5: ทำแรงไปแล้วแต่ว่าสาวใช้ล้วนถูกใจเหล่าคุณชายหวังว่าจะมีสักวันที่ได้บินขึ้นที่สูง
2: ใช่แล้วบรรดาสี่คุณชายเฟิงคือคนที่น่าหลงใหลที่สุดที่เขาเรียกว่าตายเพราะผู้ชายก็สุขใจ
3: ดูพวกเธอสิ
4: งั้นขอให้พวกเธอสมปรารถนา
3: เจ๊เ
4: ออพวกเธอเนี่ยหลงใหลคลั่งใคล้กันจริงๆอยากแต่งกับเจ้าเฟิงถามฉันหรือยัง
5: เจ๊เออเจ๊อายุมากแล้วหมดเสน่ห์แล้วนะคงไม่อยากแย่งกับพวกเราหรอกนะ
4: พวกเธอคิดว่าฉันจะแย่งกับพวกเธอเหรอพวกเธอเพ้อเจ้าเกินไปแล้ว
3: เจ๊เอ๋อถ้าเจ๊ไม่ได้ชอบคุณชายเฟิงจะพูดมากทำไมอ่ะ
4: ฉันรู้ว่าคุณชายเฟิงหัวใจไม่ว่างแล้วเลยมาบอกพวกเธอพวกเธอจะได้ไม่เสียเวลา
5: จะไปคิดว่าคุณชายเฟิงชอบสาวซีอิ๋วนั่นเหรอ
2: เขามีดีตรงไหนกันเนาะ
4: โอ้ข้อดีของเสี่ยวหมานเนี่ยมีเยอะเกินไปจริงๆไม่เจ้าคิดเจ้าแค้นมีน้ำใจขนได้ยกได้ต่อยได้ลำบากได้สำคัญคือที่ควรใหญ่ก็ใหญ่สะโพกใหญ่นะ
2: สะโพก
4: สะโพกใหญ่มีลูกง่ายสามปีมีสองแน่นอน
2: เจ๊เข้าข้างเขาตลอดเลย
5: สิ
4: แต่ว่าหลังมือก็ลูกฝ่ามือก็เป็นลูกลูกชายทั้งสองต่างชอบเขาไม่รู้จะให้เขาแต่งกับใครดี
3: เมื่อกี้พูดอะไรลูกชายสองคน
4: เฮ้ยพวกเธอไม่เห็นหัวเกอกับคุณชายเฟิงสนิทกันมากจะเหมือนพี่น้องเหรอใช่แล้วฉันไม่อายละถือว่าคุณชายเฟิงเป็นลูกชายสนิทคนไม่ได้หรือไง
5: เจ๊เออถ้าเจ๊วาสนาดีคงไม่เหมือนทุกวันนี้หรอก
4: อะไรฉันมีเสียหัวเกอวาสนาดีออก
3: เจ๊เอ๋อเจ๊เมาแล้วก็ไปนอนเธอไป
2: เจ๊รีบกลับไปนอนนะ
5: พูดไม่รู้เรื่องเล่า
2: ไปเถอะ
4: ไปนอนไปนอนไม่เร็วจังไม่รู
3: ้
4: สามปีมีสอง
2: แก้วสวยมากจริง
5: ๆสั่งมาจากอังกฤษทั้งชุดส่งทางเรือใช้เวลาเดือนกว่า
2: ชาชั้นเยี่ยมคู่ชุดชาชั้นเยี่ยมพี่ฉันบอก

0: ว่าแบบนี้ถึงจะสมบูรณ์พวกคุณมีความสุขดีจัง
1: อย่าขมวดคิ้วสิทุกเรื่องคิดแง่บวกเข้าไว
0: ้เธอวางใจเธอตอนนี้เป็นสาธารณรัฐมีกฎหมายนะอีกอย่างมีพี่ฉันอยู่ไม่มีอะไรแก้ไขไม่ได
1: ้พวกเราเมื่อก่อนก็ลำบากมากโชคดีที่ฉันได้เจอผู้ตรวจการเลยเปลี่ยนชะตาชีวิตฉันตอนนี้ฉันมีความสุขมากเธอก็เหมือนกันนะเมื่อก่อนเธอกับเสี่ยวมานเกือบถูกพรากพรหมจรรย์แต่พวกเธอก็รอดมาได้ตอนนี้ก็แค่ดวงไม่ดีอนาคตเธอก็เป็นเหมือนฉันได้มีชีวิตที่ดี
0: ขอบคุณพวกคุณนะ
1: ห้องครัวอบเค้กอยู่ฉันจะไปดูว่าเสร็จหรือยัง
0: พี่เธอวาสนาดีจังและภรรยาดีแบบนี้สาวใหญ่เป็นกุลสตรีมีคุณธรรมแต่ว่าผู้ตรวจการเพียบพร้อมขนาดนั้นว่าตามหลักคนแต่งงานและมีลูกนานแล้วตอนแรกก็ใช่แต่ว่าพี่ฉันลืมรักแรกของเขาไม่ได้เมื่อ10 ปีก่อนฉันกับพี่ฉันพักเดือนเรือนท่านผบ.ครั้งแรกที่เขาเจอลูกสาวท่านผบ.ก็หลงไหลอย่างจัง
2: คุณเป็นใคร
0: ฉันเป็นลูกสาวท่านผบ.และถึงเมื่อคุณหนูเฉา
2: คุณหนูเฉา
0: คุณยืนเหม่อทำไม
2: คุณใส่ชุดทหาร
0: พ่อฉันบอกว่าผู้หญิงต้องให้ผู้ชายปกป้องฉันไม่เชื่อฉันใส่ชุดทหารก็ปกป้องตัวเองได้เหมือนกันฉันเป็นเหมือนพี่ชายฉันได้ถือปืนออกไปรบคุณว่าฉันพูดถูกไหม
2: อ๋อถูกครับ
0: ไม่จริงใจเลยสักนิด
2: จริงใจคือผมจริงใจนะครับ
0: แม้พี่ฉันกับคุณหนูเฉาจะรักกันแต่เพราะท่านผบ.อยากเป็นใหญ่ในรัฐบาลทหารเลยยกลูกสาวให้แต่งงานกับท่านผบ.สูงสุดผู้ตรวจการคงเสียใจมากฉันจำได้มีครั้งหนึ่งเขารบไปจนถึงตุนหวงแถมโดนยิงเขาหลบอยู่ในถ้ำภูเขาหม้อเก่า3 วัน 3 คืนเต็มๆดีที่ภาพวาดนางฟ้าที่ผนังถ้ำให้ความหวังกับเขาตอนที่ลูกน้องเขาช่วยเขาออกมาเขายังตะโกนอย่างสลิมสลือคุณหนูเก่านางฟ้าล่ะเขาหลงไหลจริงๆด้วย
2: จะเป็นใครทำไมถึงใส่ชุดทหารของฉัน
0: ขอโทษค่ะท่านผู้ตรวจการฉันนึกสนุกนิดหน่อยเพราะว่าฉันรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงน่าสงสารมากปกป้องตัวเองไม่ได้แต่ใส่ชุดทหารมันต่างออกไปเพราะเป็นทหารกล้าหาญมากไม่เพียงแค่ปกป้องบ้านเมืองยังสามารถปกป้องตัวเองได้
2: ใครสอนเธอพูดแบบนี
0: ้ฉันแค่นึกถึงตัวเองตอนนี้ฉันหลบอยู่ที่นี่ไม่มีหน้าเจอผู้คนเพราะไม่มีใครปกป้องฉันฉันก็อยากเป็นทหารแต่ว่าฉันไม่ได้องอาจกล้าหาญเหมือนท่านผู้ตรวจการ
2: เธอรีบขึ้นห้องแล้วถอดชุดทหารซะ
0: ค่ะท่านผู้ตรวจการ

0: ไงบ้างหลีขาเหล็ก
1: ฉันคือหมานขาเหล็กฉันเหนื่อยแล้วล่ะ
0: เหนื่อยแล้วเหร
1: อง
0: ั้นเอางี้ไปพักทางนั้นก่อนนะ
1: ยังเจ็บอยู่เลย
0: ผ่อนคลายหน่อยเดินไปพักไปความเร็วระดับนี้ก่อนฟ้ามืดอย่าหวังจะหาอนุเจออ
1: ะไรนั่นเป็นบอนไซของเท่าแก่ยาย
0: ฮะแค่นั้นงี้ฉันแบกเธอไปเอง
1: ไม่ได้น่าอายจะตายคนอื่นเห็นเข้าจะหัวเราะเยาะ
0: อ๋อฉันจำได้ที่ห้องเก็บของมีเก้าอี้ขยับได้
1: เก้าอี้ขยับได้เหรออ
0: ืมถ้ารออยู่ที่นี่ฉันจะรีบกลับมา
2: ล้อเล่นหรือเปล่าปีศาจจิ้งจอกชัดๆ
1: งั้นพวกเราต้องใช้วิชาเหมาซานแล้ว
2: จับปีศาจ
0: เธอไม่เป็นไรนะ
1: ไม่เป็นไรอ่ะทำไมนายมาอยู่นี่

0: เนี่ย
1: ทำไมฉันอยู่นี่เหรอเอาเก้าอี้ให้เธอไง
0: เอาเก้าอี้เหรอ
1: ทำไมจู่ๆโดนมัดถูกยัดใส่กระสอบแบบนี้ล่ะ
0: ไม่รู้ว่าใครแกล้งฉัน
1: ปกติเธอน่าเกลียดทั้งปากเสียสิ
0: ฉันน่ะเหรอปากเสียนายสิปากเสีย
1: ยังพูดอีกฉันพยุงเธอไปนั่งนะ
0: โอ๊ย
1: ออกไปเถอะเอ๊ะเปิดไม่ออก
0: ล็อกแล้วเหรอ
1: คงใช่คงล็อกจากข้างนอก
0: มีใครอยู่ไหมช่วยด้วย
1: ไม่ต้องร้องให้ช่วยปกติที่นี่ไม่ค่อยมีใครมาเสียงดังไปก็ไร้ประโยชน์
0: ไม่หิวตายจะทำยังไง
1: นั่นบนโต๊ะมีถั่วอยู่กินรองท้องไปก่อน

0: ฉันพูดถึงเสี่ยวหัวเกอร์รู้ว่าฉันจะทำน้ำแกงให้คุณกับเสี่ยวหมานเขาดีใจมาก
1: เจ้าเอ๋ยอยู่นี่เอง
0: อ้าจ้าเพิ่งพูดถึงแกงเมื่อกี้เนี่ย
2: ใช่เฟิง
3: หัวเกอร
0: ์นี่ไงถ้าทางแบบนี้ล่ะ
1: เสี่ยวหมานน่ะถูกคนอื่นลือไปทั่ว
2: ลือว่าอะไร
1: ทุกคนพูดว่าหลิวซิงเวยจะคนเดียวได้ไงไม่มีทางเราเป็นเสี่ยวหมานหรอก
4: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
5: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
6: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
5: เพราะเราปิดผมขาว
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
7: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
8: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
9: ฝนตกก็ดูได
7: ้ดูยังไง
9: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
10: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
4: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
11: ที่รัก
12: เนี่ยเขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
11: อะไรนะที่รัก
12: ขายังเข้าไม่ได้เลย
11: เธอลองสั่งที่นี่ดู
13: เขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให้
12: อุ๊ยได้แล้ว
13: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M-Cord เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
12: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ

0: ติ๊กใช้ด
1: อทีวีสติ๊กแค่เสียบก็สนุก
2: แป้งพับเซริเซ่เนื้อแป้งละเอียดบางเบาปกปิดเรียบเนียน
3: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
4: ่เคยเล่นตอนเด็กแม่ฉันเก็บไว้นี่เองเหรอเสือหมานเล่นด้วยกันสิ
5: เล่นเล่นเล่นเล่นฉันเป็นหมานขาเหล็กจะเล่นยังไงอ่ะ
4: ขยับไม่ได้ก็เล่นได้เรามาแข่งกันลูกคางใครหมุนนานกว่ากันเธอก่อน
5: ฉันก่อนก็ฉันก่อนสิกลัวซะที่ไหน

0: ำไมหมุนนานขนาดนี้
1: ฉันเก่งนี่นายอมแพ้ซะเธอฉันจะลงโทษเธอ
0: ลงโทษเหรอลงโทษยังไงอะ
1: สวยจะตาย
0: ฉันไม่เชื่อจะชนะนายไม่ได้อีกรอบ
1: ได้เลยเอ้ยทางนี้หนีบตรงไหนดีนะหูก็เต็มแล้วตรงนี้หรือหนีบปากดี
2: นี่หงหลิง
3: คะ
2: เห็นคุณชายเฟิงไหมแล้วเสียวหมอนล่ะ
3: ไม่ค่ะไม่เห็นเลย
2: ไม่เห็นเหรอ
0: เก็บหน้าเบาๆหน่อยสิ
1: เอาหน้าเฉยๆ
2: ข้างในมีคนนี่ประตูล็อกอยู่รีบเปิดเร็วเข้า
3: ค่ะ
2: อ้าวคุณชายเฟิงเสียวหมอนโถเอ้ยเมื่อกี้เราอยู่ข้างนอกได้ยินพวกคุณเถียงกันอยู่ทำไมอยู่ที่นี่ได้ล่ะนั่นน่ะสิคุณนายใหญ่หาเธอให้ทั่วเลยนะเสียวหมอนทำไมพวกเธอมาอยู่ที่นี่ล่ะ
3: คุณนายใหญ่
2: อ้าวเสี่ยวหมานเธออยู่นี่เองเหรอขาเจ็บอยู่อย่าเดินไปทั่วสิ
0: รู้แล้วค่ะ
2: อ้าวทำไมลูกก็อยู่นี่อ
1: ่
2: ะ
1: เห็นเสี่ยวหมานขาเจ็บเลยมาห้องเก็บของอย่าเอารถเข็นให้เขาใช้แต่พอจะออกไปก็พบว่าประตูถูกล็อกไว้ออกไปไม่ได้ห
2: ืม
1: ลบแผลเป็นสำคัญที่สุด
2: วางใจเธอฉันซื้อมาเยอะมากเลยพอให้คุณกับเสี่ยวหมานกิน
1: ผมถึงได้บอกไงเจ๊เอ๋รู้ใจผมที่สุด
2: แน่นอนความคิดลูกชายจะไม่รู้ได้ยังไง
1: ฮะลูกชายอะไร
2: อ๋อฉันพูดถึงเสี่ยวหัวเกอร์หรือว่าฉันจะทำน้ำแกงให้คุณกับเสี่ยวหมานเขาดีใจมาก
4: เจ๊เอ๋อยู่นี่เอง
2: อ่ะจ้า
4: เ
2: พิ่งพูดถึงแกเมื่อกี้เนี่ย
4: ใช่เฟิง
1: หัวเกอร
2: ์นี่ไงถ้าทางแบบนี้ล่ะ
4: เสี่ยวหมานน่ะถูกคนอื่นลือไปทั่ว
1: ลือว่าอะไร
4: ทุกคนพูดว่าหลิวซิงเวยจะคนเดียวได้ไงไม่มีทางเราเป็นเสี่ยวหมานหรอก
1: นี่
2: ถูกพวกคนเลวนั่นน่ะปากเสียเกินไปแล้ว
1: รู้ว่าตัวเองบริสุทธิ์ไม่ต้องสนคนอื่นพูดหรอก
2: พูดแบบนี้ไม่ได้นะเรื่องข่าวลือพวกนี้1ไป10 10ไป100พูดต่อกันไปเรื่อยจนกลายเป็นเรื่องจริง
4: ใช่ต้องอุดปากทุกคนไว้ฉันมีวิธีออกแล้วว
1: ิธีอะไร
4: สู่ขอเสี่ยวหมานเจ๋อสู่ขอให้ผม
2: ไม่ได้
4: อะไรไม่ได้อะ
2: แกสู่ขอเสี่ยวหมานไม่ได้
4: ทำไม
2: ไม่เหมาะกันแกคิดดูนะเสี่ยวหมานฉลาดจะตายแกกลับโง่เหมือนหมูเสี่ยวหมานพูดจาฉาฉานแกซื้อบื้อหัวทึบดอกไม้จะปักบนขี้หัวได้ไง
1: เจ๋อพูดถูก
4: รบกวนช่วยด้วยนะครับ
2: เธอเป็นเด็กดีฉันช่วยเธออยู่แล้วเขาเห็นแก่ฉันน่าจะตกปากรับคำเจ้าเอ๋อรู้ต้องดีใจมากแน่ๆเป็นหน้าที่ฉันเอง
4: ขอบคุณคุณนายใหญ่งั้นผมขอตัวก่อนครับ
2: อืม
1: แม่หัวเกอร์ให้แม่ทำอะไร
2: เขาให้แม่ช่วยเขา
1: ช่วยเขาทำอะไร
2: ลูกร้อนรนอะไรเนี่ย
1: ก็ต้องร้อนรนสิผมรู้ว่าหัวเกอร์มาหาแม่เพื่อช่วยเขาสู่ขอเสี่ยวหมานแม่ อย่ารับปากเขานะห้ามรับปากเด็ดขาด
2: เหตุผลล่ะ
1: เหตุผลเหรอเพราะหัวเกอร์เขาเป็นแค่อาจารย์เล็กทำซีอิ๊วเท่านั้นจนกินไม่อิ่มแล้วเจ๋อเอ๋อก็เล่นพนันทั้งวันแล้วถ้าเขาแต่งงานกับเสี่ยวหมานเราต้องทำให้เสี่ยวหมานหิวตายแน่เลย
2: แม่เพิ่มค่าแรงให้เขาให้เขาเลื่อนขั้นแล้วซื้อบ้านให้เขาหลังนึงก็ไม่กลัวเสี่ยวหมานหิวตายแล้ว
1: ไม่ใช่ที่จริงไม่ใช่เรื่องเงินแต่เพราะเขาสองคนไม่เหมาะกัน
2: อ๋อไม่นะประตูไม้ไผ่กับประตูไม้ไผ่เหมาะกันดีออกทั้งสองคนล้วนชอบทำซีอิ๊วเหมาะมากนะอายุใกล้เคียงรักสิ่งเดียวกัน
1: เอ้ยยังไงซะหัวเกอร์ก็สู่ขอเสี่ยวหมานไม่ได
2: ้แล้วใครถึงสู่ขอเสี่ยวหมานฮะรีบบอกสิเสี่ยวหมานเป็นผู้หญิงที่ดีถ้าชอบเขาแล้วก็รีบพูดออกมาสิหรือใช้เขาขอร้องให้ลูกสู่ขอเขาระวังพลาดครั้งนี้ไปจะไม่มีอีกแล้วนะ
1: รู้แล้วครับแม่งั้นแม่รีบไปช่วยสู่ขอทีสิ
2: ช่วยสู่ขอเหรอช่วยใครล่ะช่วยหัวเกอร์เหรอ
1: ไม่ใช่ช่วยผมตั้งหากช่วยผมไปสู่ขอเสี่ยวหมาน
2: จะสู่ขอลูกไปสู่ขอเองคนที่อยากแต่งเมียไม่ใช่แม่ถูกไหมส่วนหัวเกินอ่ะเขาให้แม่ช่วยจองโต๊ะกินข้าวกับแม่เขาเข้าใจผิดใหญ่โตขนาดนี
1: ้เฮ้ยหัวเกินเอาฟืนให้คุณชายนานเสี่ยวหมานไปตักน้ำมาข้าถั่วเหลืองเสร็จหรือยัง
5: เสร็จแล้ว
1: เร็วเข้าทุกคนวางงานในมือลงก่อนมาทางนี้ฉันมีเรื่องจะประกาศ
5: ชายเฟิงมีอะไรเหรอโจเฟิงมีอะไร
0: ข้าวหรือขึ้นค่าแรง
1: นี่ไม่ใช่ทั้งสองอย่างถ้าแกใหญ่สั่งมาเรียกรวมตัวทุกคนถ่ายรูปร่วมกันหนึ่งรูป
0: อ๋อแล้วช่างภาพล่ะ
1: เดี๋ยวก็ถึงแล้วนี่ เตรียมผ้ากันเปื้อนไว้ให้คนละผืนนะอาจิวช่วยแจกที
6: ได้มาทางนี้มา
1: ผ้าที่ของเธ
0: อขอบคุณเอ๊ะมีอักษรด้วย
1: ใช่คำโฆษณาน
0: ่
1: ะอ๋อรีบใส่แล้วไปยืนตรงโน้นนะนึกภาพฉันเป็นช่างภาพนะ3 2 1หัวเราะเสียวหมานเธอหัวเราะสวยๆหน่อยสิยังไงก็เป็นโฆษณาเธอออกมาฉันสาธิตให้ดูเสียวหมานช่วยฉันดูได้ไหมคำโฆษณาครบหรือเปล่า
0: ได
1: ้นี่เสียวหมานจะอ่านหลายตัวนี้ออกเหรอ
0: คุณชายเฟิงสอนฉันอ่านมาไม่น้อยนี่ว่านจั๋วเฟิงอยากขอเสียวมานเป็น

0: ว่านจัวเฟิงอย่าขอเสี่ยวหม่าเป็นภรรยาแต่งงานกับฉันนะ
1: ตกลงตกลงตกลงตกลงตกลงตกลงตกลงตกลงตกลงตกลงตกลงตกลงตกลงตกลง
0: ถ้าเธอไม่พูดฉันจะถือว่าเธอตกลง
2: ไม่ใช่เฟิงเสี่ยวหม่ายังไม่ได้พูดอะไรอย่าทำเขาลำบากใจเลย
1: ตกลงตกลงตกลงตกลงตกลงตกลงตกลง
3: อยากให้ฉันแต่งกับนายฉันมีหนึ่งเงื่อนไข
4: จะได้สินสอดเท่าไหร่ตระกูลว่าเราให้ได้อยู่แล้ว
3: ฉันจะเรียนหมักซีอิ๊วต่อไป
0: นี่ถ้าเป็นคุณนายแล้วไม่ต้องเรียนหมักซีอิ๊วแล้ว
3: จะเลิกกลางคันไม่ได้นี่เป็นสามีฉันสามีต้องเชื่อฟังภรรยาฉันเพิ่งทำซอสถั่วใหม่ไว้ขวดนึงถ้านายกินโดนฉันจะแต่งกับนายนี่ในนี้มีซาลาเปา12ลูกมี1ลูกเป็นซอสถั่วกินสิ
0: ฉันช่วยกิน
5: ฉันช่วยฉัน
0: นี่แต่งเมียต้องทำด้วยตัวเองนั่นใจของทุกคนฉันขอรับไว
4: ้ซอสถั่ว
0: ซอสถั่ว
4: ซอสถั่ว
0: ซอสถั่ว
4: ซอสถั่ว
0: ไม่ใช่ซอสถั่ว
3: นี่เดี๋ยวก่อนอย่ากินทิ้งกินขว้างกินให้หมด
5: สองสิบสองลูก
0: กินสิกินสิ
5: กินเลยกินเลย
0: กินเลย
5: กินเลย
0: กินเลย
5: สู้เขาสู้หน่อย
0: สู้
5: สู้สู้สู้ใหญ่สู้

0: ยายายายายายายายายายายายายายายายายายายายายายายายายายายายายายายายายายายายายายายายายายายายายายายายายายายายายายายายายายายายายายายายายายายายายายายายายายายายาย
1: ายายายายายฟื้นสิอาฟังทำไมเป็นแบบนี้อาฟังฟื้นสิอย่าทำฉันโกรธนะอาฟังนายอย่าทิ้งฉันไปนะนายทิ้งฉันไปไม่ได้นะอาฟังฟื้นสิอาฟัง
2: จะทิ้งเธอไปได้ยังไง
3: จูบเขาจูบเขาจูบเขาจูบเขาจูบเขาจูบเขาจูบเขาจูบเขาจูบเขาจูบเขาจูบเขาเย
4: ้ผมคู่กูรัก
5: ดูคุณสิตอนนี้ยิ้มจนหูไม่ได้แล้วสีเต๋อหลงตอนนี้ยิ้มเหมือนดอกไม้บาน
6: แน่นอนสิหินหนักอึ้งในใจปล่อยวางแล้วถึงจะไม่ได้ยอมรับลูกสาวแท้ๆแต่ลูกสะใภ้ก็อยู่ข้างกายตลอดไปได้อยู่ด้วยกันไปทั้งชีวิต
5: แม่ผัวสะใภ้ปลอมแม่ลูกแท้ๆ
6: แถมรักษาจั๋วเฟิงได้
5: ข้อนี้สำคัญสุดอีกอย่างความเป็นพ่อลูก20กว่าปีของผมกับจั๋วเฟิงตอนนี้ไม่ต้องเปิดโปงเป็นพ่อลูกกันต่อไปได้ได้ทั้งขึ้นได้ทั้งร่องจริง
7: นายนะฉันชอบนายมาตลอดนายทำกับฉันยังไงนายไม่สนฉันดังนั้นฉันเลยเกลียดนาย
8: เพราะแบบนี้เธอเลยเอาคืนฉันพูดคำโกหกมากมายเพื่อหลอกฉัน
7: ฉันต้องโกหกด้วยเหรอ

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พัดลมสากามขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดเพื่อลมแรงอย่างสม่ำเสมอตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมฟังก์ชันปรับสายซ้ายขวาปรับก้มเงยได้ปรับระดับความสูงต่ำได้ถึง120เซนติเมตรปรับแรงลมได้มากถึง3ระดับมีมาตรฐานมก.และสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มจะเลือกพัดลมทั้งทีต้องเลือกพัดลมอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วจากแบรนด์คาชิวาสิคะ
2: พัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดครับเพื่อลมที่แรงอย่างสม่ำเสมอแรงเต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวครับ
1: แข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกสามารถปรับระดับความแรงได้มากถึง3ระดับปรับความสูงต่ำได้สายได้หรือจะก้มเงยก็ได้
2: เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับโทรสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าจะหมดและสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับพัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วคาชิวาครับราคาปกติ 1,990 บาทวันนี้ลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นครับรีบโทรสั่งซื้อที่021143330หรือแอดไลน์ที่ Asai Shop Mania
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ
3: ศึกเอเชียนเกมส์2026วันจันทร์ที่21กันยายนฟุตบอลหญิงรอบแบ่งกลุ่มทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติไทยช่อง9กด30ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 17:20 น.เป็นต้นไปห้ามพลาด
4: คุณผู้ชมค่ะต้องยกให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสตีลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได้หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
5: โอ้นอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
4: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
5: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสแตนเลสขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
6: 3,230
5: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
7: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: สนับสนุนโดย MV Moreห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื้ออ
1: ย่าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตราไผ่คู
2: ่แดงแปดเลยไม่ชินเลยฮะ
3: ตั้งแต่เด็กจนโตพวกเราก็เหมือนฝาแฝดตอนนี้เหมือนสวรรค์กับพื้นดินฉันน่ะต้องหลบซ่อนตัวไม่กล้าเจอใครเธอก็ตีคล้องร้องป่า

0: นางเกี้ยวสีแดง
1: คุณนายใหญ่บอกว่านี่เป็นเรื่องงามยามดีรีบร้อนให้ฉันแต่งเข้าบ้านฉันรู้ว่าเธอรู้สึกไม่ดีให้เธอส่งตัวเจ้าสาวขอโทษนะ
0: ตอนนี้คุณชายเฟิงเป็นพี่ฉันแล้วมงคลของเขา

0: สบายถึงฝันฉันก็ไม่คิดว่าจะได้แต่งกับคุณชายเฟิงจากวันแรกที่เจอกันก็ทะเลาะกันตลอดสุดท้ายกลับตลบัดกลายเป็นสามีภรรยาเหมือนดูละครอยู่เลย
1: เรื่องนี้คงเป็นชะตาละมั้งฉันอยากแต่งงานมาตลอดแถมอยากแต่งกับคนรวยอยากแต่งกับคุณชายแต่สุดท้ายทุกอย่างว่างเปล่า
0: อย่าเศร้าใจไปเลยเธอแค่ดวงไม่ดีชั่วขณะรอให้เรื่องทุกอย่างผ่านไปแล้วเธอกลับตระกูลว่านได้แล้วต่อไปเราก็ไม่ใช่แค่เพื่อนรักกันแต่เป็นญาติสนิทยิ่งกว่าเดิม
2: เจ้าสาวมาแล้ว

0: าบ่าวเจ้าสาวหนึ่งครบฟ้าดิน
1: เอ้าจะไปทำอะไรที่นี
0: ่สองครบบุพการี
1: อาฟังอย่าตายนะ
0: ครบกันแล้วกัน
1: ว้าวทานตะวันเยอะเลยสวยจังเลยมีความสุขจัง
0: เสร็จพิธี

0: ในที่สุดที่ก็ได้ดื่มชาลูกสะพายแล้ว
1: ทุกท่านเตรียมถ่ายรูปนะครับ
2: เร็ว
3: ขอสิแซงคิวมีเพียงของพวกเราต้องปกห้องเจ้าสาว
4: ดื่มยันเช้าเลยดื่ม
5: ผมดื่มเลย
1: นายก็อย่าดื่มเยอะสิหัวเธอ
4: ดื่มเยอะแบบนี้หลอกดื่มบ่เอาฟังนายดื่ม
6: ได้แล้ว
1: นี่พอแล้วพอแล้ว
7: ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้
1: วชื่นเข้าหอหนึ่งวิเท่าทองพันช่างอย่าขัดขวางจั่วเฟิงปลุกห้องเจ้าสาวเลย
3: ปลุกห้องเจ้าสาว
4: จะก็จะทำดี
1: ไปได้แล้วด้วย
4: ทำไ
3: มไม่หนาเรา
1: ไปเถอะนะไปไปไปไม่ต้องพูดนะ
8: ชายเฟิงไม่เป็นไรนะคืนนี้ผมดื่มให้ครั้งสุดท้าย
9: เพื่อนรัก
8: ชายเฟิงอย่าลืมนะตั้งแต่วันนี้ไปต้องทำดีกับเสี่ยวหมานมาก
9: ๆวางใจได้เมียน่ะมีไว้ให้รักนะทำไมของกินเยอะจังเมื่อกี้ในงานแต่งกินไม่อิ่มเหรอเจ้าสาวจอมตะกร
10: อมีเต็มเตียงไปหมดรีบช่วยกันกินสิ
9: อ๋อฉันรู้แล้วแม่ฉันอยากให้เรามีผลเร็ว
10: ๆหมายความว่าไงอ่ะ
9: ไม่เข้าใจเหรอยังไงซะเชื่อคำที่แม่พูดจะดีที่สุด
10: แม่จะทำอะไรอ่ะ
9: จะทำอะไรเหรอฉันอยากมีลูกไง

0: ปลุกฉันทำไมเนี่ย
1: นอนขี้เกียจถ้าจะให้เธอเล่นกับฉัน
0: เล่นอะไร
1: เราในก่อนหน้านี้ใช่ถั่วลิสงสื่อรัก
0: ถั่วลิสงถูกนายทับแบนแล้วนายดูสิ
1: จะรู้ที่ไหนมีรอฉันนะ
0: รีบไปรีบกลับนะ
1: จ้า

0: น้องเล็กทำไมอยู่นี
1: ่
0: กลับไปนอนที่ห้องนะ
1: ไม่เอา
0: เด็กดีนอนตรงนี้เดี๋ยวเป็นหวัดนะฉันช่วยพยุง
1: มาเป็นสงสารไม่ต้องมาเป็นห่วงฉัน
0: เป็นพี่ชายห่วงน้องสาวเป็นเรื่องที่ควรทำนะ
1: ฉันไม่ใช่น้องสาวนาย
0: เด็กดีเธอเมาแล้ว
1: ฉันไม่ได้เมาฉันไม่ใช่น้องสาวนายฉันเป็นตัวปลอม
0: เธอพูดบ้าอะไร
1: เสียมาตั้งหากเป็นน้องสาวนายกระทั่งพ่อแม่นายก็ยังไม่รู้ใช่แล้วนายแต่งกับเสียหมานี่เนาะนั่นก็คือพี่ชายแต่งกับน้องสาวพวกนายผิดศีลธรรม
0: เธอพูดบ้าอะไรของเธ
1: อฉันบอกนายให้ก็ได้ฉันเอาเงินให้นาตงฉันเป็นคนให้นาตงโกหกว่าเขาเป็นพ่อของเสียหมานเสียหมานก็เชื่อ
0: ไม่ใช่เธอโกหกเธอเมาแล้ว
1: นายไม่เชื่อก็ตามใจเสี่ยหมันคือน้องสาวนายฉันไม่ใช่
0: ได้ต่อให้ที่เธอพูดเป็นความจริงแล้วทำไมจะถึงทำแบบนี้ทำไม
1: ฉันแค่เด็กสาวในโรงงานได้เป็นคุณหนูตระกูลว่านฉันไม่เคยใส่ชุดสวยๆแบบนี้แถมได้อยู่อย่างสุขสบายหาได้ยากจะตายต้องดีอยู่แล้วนายนะฉันชอบนายมาตลอดนายทำกับฉันยังไงนายไม่สนฉันดังนั้นฉันเลยเกลียดนาย
0: เพราะแบบนี้เธอเลยเอาคืนฉันพูดคำโกหกมากมายเพื่อหลอกฉัน
1: ฉันต้องโกหกด้วยเหรอครั้งนี้นายร้อนหาที่เอง
0: เป็นไปไม่ได้
1: พี่ชายแต่งกับน้องสาว
0: ฉันไม่เชื่อ
1: เวรกรรม
0: ฉันไม่เชื่อ
1: ใช่แล้วนี่ใช่แล้วเมื่อคืนพวกนายนอนด้วยกันไหมถ้ามีลูกขึ้นมาก็เป็นเชื้อชั่วสิใช่เชื้อชั่วหรือเปล่า
0: ฉันไม่อยากฟัง
1: พอแ
0: ล้ว
1: ใช่เชื้อชั่วหรือเปล่า
0: ฉันไม่อยากฟังเธอหยุดพูดได้แล้วมาพ่ออีกเสีย
2: คุณชายเฟิงคืนเข้าหอหนึ่งวิเท่าทองพันช่างตื่นเช้าทำไมไม่นอนอีกหน่อยล่ะคะ
0: พ่อแม่ฉันไปไหนแล้ว
2: พวกเขาไปแก้บนให้คุณที่ฝูหยุนกวนตั้งแต่เช้าตรู่แล้วค่ะ
0: แก้บนเหรอ
2: เป็นอะไรคะ
0: จะต้องเจอพวกเขาเดี๋ยวนี
2: ้โธ่คุณอย่าใจร้อนนักสิเดี๋ยวเขาก็กลับมาดื่มชาสะพายของเสี่ยหมานแล้ว
0: ใช่แล้วเธอก็ต้องรู้นะพูดมา
2: เรื่องอะไรคะ
0: ฉันถามเธอเสี่ยหมานเป็นลูกแท้ๆของพ่อแม่ฉันใช่ไหม
2: ห
0: าอะไรใช่หรือเปล่าล่ะ
2: ที่จริง
0: ที่จริงอะไรพูดมาสิ
2: ไม่รู้จะพูดยังไงดีค่ะ
0: เป็นความว่ายังไงเป็นความจริงใช่ไหมฉันก็เสียหมาผิดศีลธรรมจริงๆเหรอ
2: ไม่ใช่แบบนั้นนะคะไม่ใช่เฮ้ยฉันกลัวพูดเยอะผิดเยอะคุณรอเท่าแก่ใหญ่กับคุณนายกลับมาก่อนค่อยให้พวกเขาเล่าให้ฟังได้ไหมคะ
0: ได้ที่แท้เป็นเรื่องจริงฉันผิดศีลธรรมจริงๆทุกคนหลอกฉัน
2: คุณชายเฟิง
0: ไม่ต้องพูดแล้ว
2: คุณชายเฟิง
3: ผู้หญิงสองคนเมื่อกี้แต่งหน้าหนาเตอะทำตัวเป็นผู้หญิงสูงส่งขยะชัดๆ
4: ใช่ครับใช่ครับผู้ชายตาแหลมอยู่แล้วเขาเคยเดินนะครับ
3: พวกเราไปเรียนแล้วดื่มต่อ
4: ฟ้าสว่างแล้วเขาปิดร้านแล้วครับ
3: ฉันมีเงินพวกเขาจะไม่ขายให้ฉันเหรอ
4: โอ้ได้ได้ครับได้ได
3: ้หยุดเลยนายชนฉัน
0: ขอโทษคุณชายเว้ย
3: ว่านจูเฟิงฉันบอกว่านายชนฉัน
0: หลีกไป
3: แกไอ้สารเลวฉันจะตีแกให้ตาย
4: ไม่อย่านะคุณชายไว้เดี๋ยวมีคนตาย
3: ไปไป
4: อย่าไม่จะพูดอะไรก็ได
5: ้ในกฎของบ้านว่านไม่ได้บอกไว้ว่าลูกชายคนโตต้องสืบสกุล
6: ฉันรู้แค่ว่าบ้านใดที่มีลูกชายก็จะได้สืบทอด
7: พวกเราล้ำหน้าไปก่อนแถมมีลูกชายก่อนพี่
8: พี่ใหญ่กับซ้อใหญ่เลยใช้แผนสกปรกเพื่อรับสืบทอดบ้านว่าน

0: จันทร์ที่21กันยายนฟุตบอลหญิงรอบแบ่งกลุ่มทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติไทยช่อง9กด30ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 17:20 น.เป็นต้นไปห้ามพลาด
1: ทุกคนมานิ่มมามหกรรมคอนเสิร์ต9 Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิตกอล์ฟ F Hero การต่องทุ่งเงินกอล์ฟคณาวุฒิอุ้มแบมต้าอู่ออฟโรดยินวออู่อู่เซฟติวจินแพจิแอลมอนโปรเกรสคริสพีรวัตรบูมสารัตไดมอนบอยโยมูดเสริมทัพด้วยเหล่าทีป๊อปสุดปังไดซ์เรดเฟลิสอาลาล่าเฟวิกทิกเกอร์ BNK48 เทสพร้อมทั้งคู่จินบอยเลิฟเกิร์ลเลิฟสุดฟินอีกเพียบมาเติมศิลปินคุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยกับดิฉันวรรณสาสมัครสรุตค่ะกรมชลประทานประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำเตรียมทยอยปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่เพิ่มขึ้นหลังฝนตกหนักหลายจังหวัดคาดระดับน้ำท้ายเขื่อนสูงขึ้น50เซนติเมตรถึง1เมตร50ในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบางแห่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่ยังไม่กระทบชุมชนที่อยู่ในคันกั้นน้ำขณะที่4เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้แก่เขื่อนภูมิพลเขื่อนสุริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำรวม 68% ของความจุอ่างสามารถรองรับน้ำได้อีกประมาณ 7,000 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่พายุไต้ฝุ่นตู้เจี้ยนกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้ญี่ปุ่นล่าสุดสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติญี่ปุ่นออกประกาศเตือนภัยฉุกเฉินระดับ5สำหรับเมืองโอชิมะในหมู่เกาะอิซุและกรุงโตเกียวแล้วโดยเตือนให้อพยพไปพื้นที่ปลอดภัยและให้ขึ้นไปอยู่บนชั้นสูงของอาคารหากไม่สามารถเดินทางไปศูนย์อพยพได้การเตือนภัยระดับ5ถือว่าเป็นระดับเตือนภัยสูงสุดซึ่งคาดว่าพายุลูกนี้จะคงความรุนแรงและเคลื่อนตัวไปทางภูมิภาคคันโตที่อยู่ตอนกลางของประเทศรวมถึงกรุงโตเกียวโดยจะเกิดพายุฝนในจังหวัดชิซูโอกะช่วงบ่ายวันนี้และในแถบกรุงโตเกียวในช่วงค่ำเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติจากดินถล่มลมกระโชกคลื่นลมแรงและน้ำท่วมขังนอกจากนั้นระบบขนส่งมวลชนเริ่มได้รับผลกระทบแล้วจึงให้ตรวจสอบอย่างละเอียดฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีนัดที่4ของฤดูกาล 2026-2027 ห้างขายยาไบเออร์เลเวอร์คูเซนเปิดบ้านพบกับแอร์เบย์ไลป์ซิกนาทีที่44เลเวอร์คูเซนออกนำไปก่อน1ประตูต่อ0เมื่อมิเกลกูเตเรสเปิดบอลให้แพทริกชิกล้มตัวยิงเข้าไปตุงตะข่ายจากนั้นนาทีที่57ห้างขายยามาได้ประตูตอกย้ำชัยชนะไป2ประตูต่อ0จากการยิงของมิเกลกูเตเรสจบเกมเลเวอร์คูเซนเปิดบ้านเอาชนะไป2ประตูต่อ0มีเพิ่มเป็น7คะแนนจาก4นัดอยู่อันดับที่5ของตารางคะแนนส่วนไลป์ซิกมี6คะแนนรั้งอันดับ9รายการต่อไปรับชมคุยขโมงบ่ายสามโมงค่ะส่วนวันนี้ดิฉันวรรณสาสมัครสรุตและทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี
2: ้หอมฟิน
1: เข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
3: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E

ึกเอเชียนเกม2026วันจันทร์ที่21กันยายนฟุตบอลหญิงรอบแบ่งกลุ่มทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติไทยช่อง9กด30ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 17:20 น.เป็นต้นไปห้ามพลาด

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พบกันบ่าย 3:00 นวันนี้หนังเงียบหน่อยนะครับไม่มีพาดหัวข่าวนี่นะแต่วันนี้ต้องเรียนท่านผู้ชมเลยครับบอกว่าจะพาเข้าสุขศาลาครับรู้จักไหมคุณเอชา
1: คือไม่ได้บอกว่าที่ไหนแต่บอกอายุคนพูดเลยนะคะสุขศาลา
0: เออ
1: มันคืออะไรคะ
0: เออครับเนี่ยสถานีอนามัย
1: โอ้รอพอสอตอนนั่นเอง
0: เออจะพาไปดูมวยคู่หยุดโลกด้วยนะครับแต่ไม่ใช่จากเอเชียนเกมนะครับนี่นะแต่จะพาไปดูเรื่องของความเป็นโบราณของประเทศไทยหน่อยนะครับแต่ประเทศกัมพูชากองประกวดมิสยูนิเวิร์สของกัมพูชานั่นเองครับได้มีการเคลมภาพนิ่งและเป็นภาพประวัติศาสตร์สมัยร.5แล้วออกมาบอกเขาบอกว่านี่เป็นการแต่งกายของคนกัมพูชาเพราะฉะนั้นยอมไม่ได้วันนี
1: ้ไม่ได้หลายครั้งแล้วนะเคลมแบบนี้ค่ะมาดูรายละเอียดกันคุณสุวิทย
0: ์
1: ช่วงนี้นะต้องบอกว่าอุบัติเหตุก็เยอะและไฟใต้ก็ยังไม่ดับลงเลยนะ
0: ใช่ๆนะแต่อุบัติเหตุนะครับรถไฟชนคนตายเมื่อวานนี้ที่จังหวัดยะลาอันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของเหตุการณ์ความไม่สงบนะครับแต่เนื่องจากว่าท่านพิการนะครับมาตั้งแต่กำเนิดแล้วรวมทั้งนะครับเรื่องของสุขภาพก็ไม่ได้เต็มร้อยเพราะฉะนั้นจะเป็นอุทาหรณ์ต่อท่านผู้ชมนะครับสำหรับคนที่ดูแลผู้พิการระวังด้วยครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็คือเมื่อวานนี้เองช่วงสายๆนะครับนี่ครับสะพานที่เกิดเหตุนะครับคือเป็นสะพานรถไฟสะพานดำครับซึ่งเป็นพื้นที่เชื่อมระหว่างบ้านบาโดและก็บ้านทุ่งเรียงหมู่ที่3ตำบลยุปออำเภอเมืองจังหวัดยะลาครับเจ้าหน้าที่กำลังไปตรวจสอบด้วยนะครับเพราะว่าอยู่ในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลยุปอแห่งนี้นะครับเนี่ยได้พบศพนะครับคือพบศพของคุณแวร์บิเดงท่านอายุ72ปีแล้วครับก็บาดแผลนะครับก็รุนแรงครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นท่านก็เสียชีวิตนะครับตรงบริเวณรางรถไฟขนาดนี้ได้มีการตรวจสอบไปแล้วนะครับปรากฏว่าท่านก็เป็นผู้พิการทางสมองมาตั้งแต่เกิดเลยครับ อาศัยอยู่กับครอบครัวแล้วก็มีน้องชายเป็นผู้ดูแลชีวิตประจำวันนะครับบอกว่าออกเดินตามถนนหนทางภายในหมู่บ้านแต่เป็นคนอัธยาศัยไมตรีดีครับพูดจาสื่อสารรู้เรื่องนะครับรู้เรื่องกับคนบางคนแต่บางคนก็ไม่รู้เรื่องนะครับคาดว่านะครับท่านจะเดินทางนี่นะไปร่วมงานแต่งบ้านที่บ้านทุ่งเรียงแต่ไม่ใช้ถนนตามปกตินะครับก็คือเดินผ่านสะพานทางรถไฟเลย แล้วก็คงไม่ได้ยินเสียงรถไฟมานะครับรถไฟขบวนขนส่งสินค้ากรุงเทพสุไหงโกลกผ่านมาพอดีนะครับไม่สามารถหลบได้ก็เลยชนเสียชีวิตคาที่เลยนี่นะญาติพี่น้องบอกว่าไม่ติดใจนะครับในการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุคราวนี้เพราะว่าท่านก็เป็นคนลักษณะแบบนี้แหละครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นตัวอุทาหรณ์นะครับบอกว่าท่านที่มีญาติพี่น้องช่วยกรุณาดูกันด้วยครับผู้ป่วยทางจิตผู้พิการหรือแม้กระทั่งเด็กเล็กครับออกไปทำกิจกรรมหรือออกนอกบ้านใกล้สถานที่แบบนี้ต้องระมัดระวังครับอันนี้เป็นข่าวเศร้าครับ
1: ก็เศร้าเลยนะ
0: ครับ
1: เป็นอีกครั้งหนึ่งที่มีอุบัติเหตุเรื่องของรถไฟค่ะแล้วก็เป็นอีกครั้งหนึ่งซึ่งเราพาคุณผู้ชมไปที่รพสตค่ะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลนะคะเมื่อก่อนเขาเรียกอะไรนะคุณสุวิทย
0: ์เมื่อก่อนเขาเรียกว่าตั้งแต่ผมจำความได้เลยนะครับคือสถานีอนามัย
1: สุขศาลาก่อน
0: นะครับสุขศาลาสุขศาลาก่อนนะครับ
1: ก่อนเลย
0: สุขศาลาแล้วก็มาสถานีอนามัยทันไหม
1: ทัน
0: โอ้คุณรุ่นนี้ยังทันเหรอ
1: โอ้โหดิฉันอายุเยอะเลยเนี่ย
0: ปัจจุบันนี้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
1: ใช่ค่ะรพสตคนรุ่นใหม่เนี่ยรู้จักแต่ว่าคนรุ่นเราเนี่ยก็ต้องอนามัยหรือว่าสุขศาลานั่นแหละถ้าไม่เดือดร้อนไม่เจ็บป่วยจริงๆไม่ไปอย่างคุณไปนึกไปทำอะไรคะคุณสุวิทย
0: ์ครับ
1: โดนอะไรมาถึงได้ต้องไปสุขศาลา
0: เท่าที่จำความได้นะครับคือว่าตัวร้อนอยู่บ้านนอกนะครับพ่อพาขี่รถจักรยานปั่นครับถนนควายเดิน
1: ไม่มีขาตั้งจักรยาน
0: แดดร้อนกอดเอวพ่อเพื่อไปสุขศาลาเพื่อไปนะครับให้เรียกคุณหมอคุณนิจา
1: เ
0: ป็นหมอหมดครับพยาบาลนี่นะไปฉีดยาให้นะครับว่าลูกตัวร้อนตอนนั้นจำได้ครับ
1: ค่ะโหแถวบ้านดิฉันถ้าไปสุขศาลาต้องหนักจริงๆเพราะว่าคนสมัยก่อนไม่ไปหาหมอนะไม่ตกต้นไม้ก็โดนงูกัดกลางติดคอมั่งไฟช็อตนี่อย่างนี้แบบนี้นะคะวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่รพสตมีข่าวอีกแล้วค่ะก่อนหน้านี้เดี๋ยวเราค่อยพูดถึงนะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวไปเนื่องจากบุคลากรเยอะเป็นหมื่นๆคนเลยวันนี้มาอีกแล้วค่ะเล่นอะไรกันไปดูสิมีภาพที่คนก็อื้ออึงนะคะว่า นี่คือรอพอสอตอแหละแหมเป็นภาพหน้าจั่วเลยนะคะไม่ใช่บ้านทรงไทยนะคะท่านกำลังนั่งจั่วเลยนะคะ
0: ใครเป็นคนจั่วคุณเรชาน
1: ั่นน่ะสิคุณสุวิทย
0: ์
1: ใครจั่วแล้วมันจั่วในเวลางานใช่ไหมจั่วที่ไหนค่ะรอพอสอตอแห่งหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยมีคนนั่งจั่วอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นความผิดหรือไม่เพราะว่าเป็นการเล่นการพนันที่นี่ที่ไหนคุณสุวิทย
0: ์ครับที่จังหวัดปทุมธานีคร
1: ับ ใช่ที่นี่คือห้อง ER เลยนะ
0: อันนี้คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหนึ่
1: ง
0: สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีบางขันเหรอครับนี่นะอ
1: ัน
0: นี้ต้องบอกชื่อชัดเจนนะครับเพราะมีคำสั่งย้ายกันแล้วอ่ะ
1: ใช่ค่ะคือที่คำสั่งย้ายวันนี้ก็มาจากคลิปนี้เลยถามว่าอ้าวท่านนั่งจั่วกันอุ๊ยเดี๋ยวนะเอาโทรศัพท์ทับตังค์ด้วยเหรอแสดงว่าเป็นเจ้าหรือเปล่าถ้าเกิดว่าคนจั่วแล้วมีตังค์อยู่ดิฉันก็เล่นไม่เป็นเนาะหรือเขาดูดวงไม่ใช่ไพ่ดูดวงใช่ไหมเอามีเศษเงินทับด้วยไม่ได้เล่นคนเดียวเป็นแน่แท้ค่ะแล้วคนที่ถ่ายนี่ก็น่าจะเป็นทีมที่เล่นด้วยกันนะคะคงจะมีความผิดกันหมดนะคะแต่วันนี้ยอมแฉค่ะเพราะว่า 1. มันทำผิดทำไม่ถูกผิดระเบียบผิดกฎหมาย 2. คนที่แฉเขาบอกว่าเขาเล่นเท่าไรก็แพ้ทุกตาเลยอ่ะเล่นไม่เก่งหรือดวงไม่ดีก็ไม่รู้เล่นเสียแชร์เลยค่ะวันนี้เหตุการณ์นี้เดี๋ยวจะบอกว่าเดือดร้อนใครบ้างนะคะเพราะว่าหลังจากภาพนี้เผยแพร่ออกไปค่ะสตรองนะคะเป็นหน่วยงานที่รับเรื่องพร้อมหลักฐานจากผู้หวังดีนี่เขามาโพสต์แบบนี้เลยค่ะพฤติกรรมนี้มันไม่เหมาะสมผิดกฎหมายล่ะผิดวินัยล่ะแล้วก็ร้ายแรงซะด้วยหลายเรื่องในการขายอย่างแรกเลยมันผิดอะไรบ้างล่ะโอ้โหตั้งวงเล่นการพนันกันโจ่งครึ่มขนาดนี้ลูกนี่คุณสุวิทย
0: ์
1: ห้องนี้เป็นห้องผู้ป่วยนะคะเพราะฉะนั้นมีสำลีอยู่ด้วยอ้าวในสำลีนั้นไม่ได้มีอะไรหรอกมีขนแมวอ่ะไล่ทีละอย่างนะคะอย่างแรกคือเล่นการพนันในสถานที่ปฏิบัติงานซึ่งเป็นห้อง ER เป็นห้องที่ต้องปลอดเชื้
0: อ
1: เป็นห้องทำแผลค่ะถึงมีสำลีมีอุปกรณ์สแตนเลสต่างๆที่ต้องสเตอริไลซ์ก็ทำแผลแล้วไปนั่งเล่นไพ่กับคนเยอะเลยเอาเงินสดอะไรต่ออะไรไปวางเพราะฉะนั้นอันนี้มันผิดแน่นอนค่ะเข้าข่ายละทิ้งหน้าที่และความรับผิดชอบส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและการดูแลรักษาผู้ป่วยอ้าวทดไว้ในใจแล้ว1 2ค่ะ
0: ครับ
1: เอาแมวไปไว้ในห้อง ER ค่ะเมื่อสักครู่เนี่ยที่สำลีคือขนแมวที่เขาเอามาเลี้ยง
0: เอ
1: ามาเลี้ยงเพราะว่ารักแมวค่ะแล้วก็เปิดแอร์ไว้ตลอดเลยเพราะว่าเปิดแอร์ให้แมวแล้วค่าไฟนั้นก็แน่นอนค่ะก็จะเป็นบิลของรพสต.นะคะเงินหลวงอ่ะเปิดแอร์ได้ยังไงขนแมวปนเปื้อนอุปกรณ์การแพทย์เอาแมวมาไว้ในห้องทำแผลห้องฉุกเฉินห้อง ER มันไม่ดีกับสุขอนามัยซึ่งทางเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องดูแลเรื่องนี้อย่างเคร่งครัดใช่ไหมขนแมวมันอยู่ทั่วเลยอยู่กระทั่งในแอร์เนาะเพราะว่ามันเป่าไปนี่ค่ะและเสี่ยงต่อการติดเชื้อปนเปื้อนในเครื่องปรับอากาศด้วยสุดท้ายค่ะมีเรื่องของการเข้าเวรทิปเวรทิปคืออะไรคือมีการเซ็นเวรเข้าเวรกันแต่ไม่มีคนอยู่เวรจริงก็คือนอนอยู่ที่บ้านเนี้ยค่ะแต่มาเบิกเงินค่าเข้าเวรได
0: ้
1: 3หัวข้อ3เรื่องใหญ่นะคะที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ค่ะมันจะต้องเป็นเรื่องที่ต้องตรวจสอบนะคะวันนี้ถามว่าใครจะเป็นคนตรวจสอบค่ะแน่นอนค่ะคนที่ตรวจสอบวันนี้ที่ฉันตามข่าวสดๆร้อนๆเลยนะคะคุณสุวิทย์ท่านออกมานั่งแถลงแล้วก็เสียใจไม่รู้ว่าเรามีภาพหรือเปล่านะคะนั่นก็คือบิ๊กแจ๊ดนะคะบิ๊กแจ๊ดหรือว่าท่านนายกท่านก็ต้องมาดูแลควบคุมเนื่องจากว่าท่านเป็นนายกอบจ.ปทุมธานีนะ
0: ใช่ครับ
1: เอายังไงก่อนคะบิ๊กแจ๊ดบิ๊กแจ๊ดท่านธำรณวิทย์ทูปกระจ่างท่านบอกว่า
0: พ
1: ันธุ์ตำรวจโทธำรณวิทย์สั่งย้ายก่อนเลยคุณสุวิทย
0: ์
1: สั่งย้ายผอ.รพสต.คลองหนึ่งอ่ะเข้ามาช่วยราชการที่อบจ.ทันทีค่ะเพราะว่าหลังจากทราบว่ามีภาพแบบนี้มันก็ต้องเรียกมาสอบเรียกมาคุยมาย้ายก่อนก็ดีเหมือนกันจะได้เข้ามาคุยเข้ากลุ่มกันก่อนนะคะเนื่องจากว่ามีการเผยแพร่ข่าวไปแล้วมันก็เสียหายท่านก็บอกว่าท่านก็เสียใจนะแต่ว่าไม่ใช่การวัวหายล้อมคล้องนะคะแต่ต้องเป็นการตรวจสอบกันค่ะเพราะว่าผลสอบนั้นมันก็จะมีผลกับการทำงานการพิจารณาโทษและผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยก็คือไม่ได้นั่งเล็งคนเดียวละค่ะภายกระตังวงกันนั้นมันก็มีผลกับหลายคนค่ะไอ้การลงนามสั่งย้ายนะบิ๊กแจ๊ดบอกว่าก็ให้เข้ามาช่วยราชการที่อบจ.ก่อนเนาะทันทีเลยวันนี้เลยแล้วก็มาสอบกันสัก7วันค่ะเรื่องนี้เนี่ยท่านบอกว่าให้ความสำคัญมากๆก็ต้องให้ความสำคัญแล้วคุณสวิทย์เพราะว่าได้ข่าวว่าเล่นกันมานานแล้วไม่ได้เพิ่งเล่นกันนะคะเล่นกันจนคนแพ้เขาไม่ไหวจะดูแลตัวเองแล้วค่ะเขาก็เลยออกมาแฉนะคะแล้วการทำงานเนี่ยเวลางานก็ต้องเป็นเวลางานจะมาเล่นไพ่เบิกเวรทิพย์หรือว่าจะมาเล่นไพ่แล้วก็เอาแมวมาเลี้ยงเปิดแอร์อย่างนี้ไม่ได้นะคะเรื่องนี้ท่านต้องรายงานไปที่ต้นสังกัดแล้วก็ให้กระทรวงยุติธรรมกระบวนการต่างๆเนี่ยให้กรมต่างๆตรวจตามวินัยทีเพื่อเป็นมาตรฐานต่อไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคุณสุวิทย
0: ์
1: บิ๊กแจ๊ดก็บอกเองนะคะว่าบางข้อเนี่ยอาจจะไม่จริงตอนเนี้ยสอบเบื้องต้นเรื่องของเวรทิพย์อาจจะไม่มีก็ได้นะ บางกระแสข่าวบอกว่าไม่น่าจะจริงมีแค่เรื่องเลี้ยงแมวกับเล่นโอ้โหนี่ก็หนักแล้วค่ะสองเรื่อง
0: ครับใช่นะครับนี่นะถือว่าเล่นการพนันนะครับในสถานที่ราชการมันก็ผิดไปแล้วนะครับข่าวนี้ก็ต้องพูดพาดหัวข่าวนะครับว่างามหน้าอีกแล้ว
1: อีกครั้ง
0: ก่อนหน้านี้คุณจำไม่ได้เหรอครับนี่นะ
1: โอ้โหที่ฉันจำแม่น
0: ที่ผ่านมานะคุณเป็นคนรายงานเองนี่นะ
1: ตรึงตาตรึงใจคนทั้งประเทศนะคะ
0: ครับ
1: ผอ.รพศต.สกลนครค่ะดูอยากให้ดูเสื้อผ้าก่อนเลยค่ะถ้าซูมได้ซูมค่ะที่กระดกนะขวดเป็นกระป๋องเบียร์นะคะกระป๋องเบียร
0: ์
1: คุณยายอ่ะท่านอายุ83แล้วท่านบอกว่ามาเจาะเลือดนี่ไงเบียร์สีเขียวนี่คือท่านผู้อำนวยการย้ำนะคะว่าที่นั่งกระดกมาผู้อำนวยการน่ะใส่เสื้อปุ๋ยเนี่ยใส่ถุงเท้ายาวไม่รู้ถุงกันทากหรือเปล่าแล้วก็ใส่หมวกไหมพรมด้วยเหมือนท่านจะเข้าได้เข้านานนั่นแหละแล้วท่านก็มาหายายบอกว่ายายใช้เจาะเลือดใช่มั้ยอ่ะมาแล้วนี่ไงเห็นมั้ยยายเนี่ยอุตส่าห์มาเจาะเลือดให้เวลางานผมก็สละมาแต่เจาะมันแม่นมั้ยล่ะคุณสุวิทย์กระดกเบียร์ขนาดนั้นน่ะผิดถูกๆแล้วเจาะทิ่มเจาะขึ้นเจาะล่องอยู่อย่างนั้นคุณยายบอกว่าเจ็บมากเลยอ่ะไม่ได้เลือดหรอกแต่มือยายช้ำไปหมดลูกสาวยายเขามาด่าบอกว่าเมาปะเนี่ยเป็นอย่างนี้บ่อยนะคนเขาเอื้อมระอานะผอ.รพศต.สกลนครเขาเรียกหมอเรียกหมอแต่ท่านไม่ได้เป็นหมอนะคะปกติแล้วผอ.เนี่ยอาจจะไม่ใช่หมอก็ได้ส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่หมอนะคะคุณยายบอกว่าเจ็บตัวด้วยเลือดก็ไม่ได้เจาะและขยันซะด้วยผอ.มาบ่อยแล้วก็มาบ่นว่านี่ถ้าไปที่อื่นนะเสียเป็นหลายพันนะยายอย่าบ่นเลยเวลาหยุดวันหยุดอะไรก็อุตส่าห์มาเจาะให้ยายบอกไอ้ฉันก็พูดไม่ออกอ่ะเนาะกลัวหมอเหมือนกัน
0: ใช่ครับในที่สุดแล้วผู้อำนวยการคนนั้นนะครับก็คือว่าถูกยายนี่นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับคำสั่ง
1: ด่ว
0: นเพราะว่าดื่มเบียร์มาตลอด
1: กระดกเลย
0: ผู้อำนวยการวันนั้นยังบอกด้วยนะครับบอกว่าดีนะผมไม่เรียกเงินนะครับเพราะว่าออกนอกพื้นที่เนี่ยต้องเรียกเงินนะครับออกมาครั้งละ 1,000 บาทด้วยนะ อันนี้ถือว่าเป็นคนรู้จักกันแต่อย่างว่านะครับนี่นะชาวบ้านเรียกคุณหมอนะครับว่าดวดเบียร์ไปด้วยนี่นะก็จ่อไปด้วยนี่นะโอ้โหต้องบอกว่างามหน้างามใจอีกแล้วคราวโน้นนะครับแต่ก็ยังเกิดเหตุการณ์อีกล่าสุดนะครับถามว่าเรื่องของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับที่คุณนิเรชารายงานไปนะครับว่าผู้อำนวยการ2คนก็ถูกย้ายมาประจำนี่นะมาประจำสำนักงานสาธารณสุขนะครับถามว่าเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศไหมครับเกี่ยวข้องเนื่องจากว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั่วประเทศขณะนี้มีประมาณสักเกือบ 10,000 แห่งครับเนื่องจากว่าอยู่ประจำแต่ละตำบลนะครับถือว่าเป็นที่พึ่งของพี่น้องในชุมชนเมื่อก่อนก็อย่างที่คุณอินทิชาบอกไปนะครับว่าคำว่าสุขศาลานั่นแหละครับต่อมาก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นสถานีอนามัยแล้วต่อมาก็เปลี่ยนเป็นชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้มันดูเก๋ๆนะคุณนี่นะ
1: หรูหน่อย
0: เพราะฉะนั้นนะฮะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั่วประเทศนี้ขึ้นอยู่ใครครับขึ้นอยู่กับกระทรวงสาธารณสุขแต่พื้นที่จริงๆนะครับขึ้นอยู่กับสาธารณสุขจังหวัดนี่นะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นข้าราชการแต่ถามว่านะครับทำไมเป็นนายโน้นนายนี้เป็นผู้อำนวยการเหรอคำว่าตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับไม่จำเป็นจะต้องนายแพทย์หรือแพทย์หญิงแพทย์ชายคุณเลขานะนะครับเขาเรียกหมอแต่คนเหล่านี้มาจากไหนครับมาจากสาธารณสุขครับไต่เต้ามาจากนักวิชาการสาธารณสุขนักวิชาการสาธารณสุขธรรมดาหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือพยาบาลวิชาชีพเพราะฉะนั้นนะครับอยู่ที่คนก็คือสอบไต่เต้าออกมาสุดท้ายมาเป็นผู้อำนวยการน
1: ะ
0: อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องนึงที่ไม่ดีนะครับ
1: แต่ดีๆท่านก็มีนะคะดิฉันก็ได้รู้จักเหมือนกันพนักงานรพสต.หรือว่าเจ้าหน้าที่อนามัยอ่ะเขาก็จะเป็นคนที่ช่วยลดความหนาแน่นในโรงพยาบาลรัฐอย่างคนที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรังอะค่ะเป็นเบาหวานเป็นความดันไม่ต้องเดินทางไปเดี๋ยวก็มาวัดความดันมาเจาะเลือดมาดูแลโรคเรื้อรังให้นะคะปัจจุบันเนี่ยเรามีเจ้าหน้าที่รพสต.กันเยอะมากค่ะจำนวนแห่งมีประมาณ 9,800 กว่าก็ตีซะหมื่นนะคุณสวิทย์
0: นะ
1: ส่วนเจ้าหน้าที่อยู่ประมาณ 38,000 กว่าตีแล้ว 40,000 เลยค่ะซึ่งข่าวที่ออกมาบ่อยๆเนี่ยมันก็เป็นข่าวที่ไม่ดีก็จริงแต่ก็เป็นจำนวนน้อยแต่ที่งงก็คือว่าส่วนใหญ่ที่มีข่าวออกมาทั้งที่กระดกเบียร์กับนั่งเล่นไพ่เนี่ยเป็นระดับผอ.รพสต.ทั้งสิ้นนะคะก็เห็นใจบุคลากรนะคะเพราะว่าอย่างที่เล่นไพ่เนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ไม่อยากเล่นหรอกชวนเล่นเนี่ยขยันเล่นเล่นเก่งซะด้วยเล่นทีไรก็กินตังลูกน้องแล้วมันก็ผิดระเบีย
0: บ
1: แมวเมอก็อุตส่าห์ขยันเอามาเลี้ยงนะคะก็คงจะเบื่อแหละเพราะว่าในช่วงที่มีโรคระบาดนั้นก็มีพนักงานค่อนข้างเยอะเน
0: า
1: ะ
0: ดูข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวใหญ่ครับเนื่องจากว่าประเทศกัมพูชาตอนนี้กำลังมีการประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชา นะครับระหว่างที่โฆษกขึ้นประกาศบนเวทีก็พูดถึงที่ไปที่มาในการกองประกวดคราวนี้เป็นเพราะอะไรครับแล้วก็มีการฉายภาพวิดีโอเบื้องหลังนะครับเป็นบอกว่านี่เป็นการแต่งกายของคนกัมพูชาแบบโบราณว่าอย่างนั้นนะครับแต่ปรากฏว่าจับพัวออกมาได้ว่าเอารูปของคนไทยที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับสมัยรัชกาลรัชกาลที่5ไปเผยแพร่ไว้อย่างนั้นนะไปเคลมพูดภาษาง่ายนะ วันนี้นี่ครับเป็นภาพที่ปรากฏออกมาสมัยโบราณก็เป็นอย่างนี้แหละครับแต่ภาพหนึ่งที่ครับที่ปรากฏออกมาได้รับความสนใจมากนั่นก็คือว่าเป็นภาพที่บอกว่าเป็นการแต่งกายวัฒนธรรมของกัมพูชานะโดยปรากฏชัดนะครับมีการใช้ภาพอันมีแหล่งที่ไปที่มาของไทยภาพนี้แหละครับคุณเรชาปรากฏว่าอยากให้มาดูเปรียบเทียบนะครับภาพนี้เป็นภาพของไทยครับเมื่อสมัยรุ่นเก้าในหลวงรัชกาลที่5ครับถ่ายภาพเอาไว้ที่จังหวัดกำแพงเพชรในช่วงปีพุทธศักราช2449แล้วก็ที่น่าสนใจสำคัญนะครับก็คือมีการระบุถูกต้องทั้งหมดนะครับว่าอะไรยังไงบ้างนะครับพอกัมพูชาเขาเอาภาพนี้นะครับไปขึ้นป้ายแล้วก็เบลอภาพแล้วก็บอกว่าทำแบบเนียนนะครับบอกว่ามันไม่ใช่ครับพอมันไม่ใช่เป็นยังไงบ้างครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคุณชาพิดาไทยเศรษฐ์นะครับวันนี้เรียกประชุมด่วนเลยครับยอมไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าการแต่งกายที่ว่านี้นะครับผู้จัดงานนี่นะนำเสนอโดยนะครับใช้ภาพเป็นแหล่งที่ไปที่มาเป็นภาพของประเทศไทยครับการกระทำดังกล่าวนี้ไม่อาจกล่าวได้เลยนะครับว่าเป็นการรู้เท่าไม่ถึงการแต่กลับเป็นการบ่งชี้ว่าผู้จัดทำ VTR นี่ครับมีเจตนาอ้างเหมารวมเลยและก็แนวโน้มให้สาธารณชนเชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาครับเพราะฉะนั้นกระทรวงวัฒนธรรมที่ดูแลกำกับกรมศิลปากรแล้วก็สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติเรียกร้องนะครับว่าให้ผู้จัดงานมิสยูนิเวิร์สของกัมพูชานะครับยุติการกระทำแล้วก็หยุดการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จขณะนี้เนื่องจากว่าการนำภาพดังกล่าวไปนะครับคือว่ามันเป็นการทำผิดครับเอาภาพของประเทศไทยไปใช้อย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าภาพนี้ครับได้รับการบันทึกอยู่ในหอพระสมุดวชิรยานแล้วได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งความทรงจำของโลกด้วยกับองค์การยูเนสโกโน่นตั้งแต่ปี2560ครับแล้วภาพต้นฉบับก็ยังมีการตราศิลปากรประดับลายน้ำอยู่ด้วยแต่เวทีกองประกวดนะครับนำลายน้ำออกเห็นไหมเป็นการลักษณะว่าเครมแล้วก็เนียนครับไม่มีการระบุแหล่งข้อมูลข่าวสารออกมาเลยเพราะฉะนั้นกระทรวงวัฒนธรรมเรายอมไม่ได้อยากให้ฟังเสียงท่านรัฐมนตรีวัฒนธรรมครับ
2: ในกรณีที่ภาคเอกชนได้ดำเนินการบิดเบือนข้อมูลเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการตักเตือนแต่ถ้าเกิดว่าเขายังไม่ดำเนินการแก้ไขแน่นอนว่าเราก็ต้องสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะสิ่งสำคัญก็คือว่าอยากให้พี่น้องประชาชนคนไทยนะคะหนักแน่นในข้อมูลซึ่งเราก็จะดำเนินการในการที่จะเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอโดยอ้างอิงหลักฐานทางวิชาการที่เรามีอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะคะเราใช้ทุกๆเวทีในการสื่อสารชุดไทยเราไม่ได้นิ่งนอนใจซึ่งตอนนี้นะคะต้องเรียนว่าชาวต่างชาติให้ความสนใจและรับรู้ถึงที่มาที่ไปของการที่เราดำเนินการเผยแพร่ชุดไทยแต่ว่าในกรณีที่มีการละ

0: นั้นกระทรวงวัฒนธรรมไม่ปล่อยผ่านเรื่องนี้ค่ะเราจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดค่ะ
1: ดำเนินการขั้นเด็ดขาดนะครับท่านบอกว่าไงครับขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะดำเนินการเลยครับดำเนินการตามช่องทางที่เหมาะสมต่อไปท่านรัฐมนตรีบอกนะครับว่าประเทศไทยโดยเฉพาะเรื่องของการแต่งกายชุดไทยทั้งหลายทั้งปวงนะครับนำเสนอไปตามประเทศล่าสุดไปประเทศญี่ปุ่นเห็นไหมครับคนญี่ปุ่นให้ความสนใจมากหรือแม้กระทั่งชาวยุโรปนะครับหลายประเทศที่เรานำชุดไทยนะครับไปเผยแพร่จนกลายเป็นวัฒนธรรมของประเทศไปแล้วในการแต่งกายเพราะฉะนั้นนะครับอยู่ๆจะมีการนำภาพเคลมเหล่านี้นะครับไปขึ้นแล้วก็เป็นเนียนอย่างนี้มันไม่ได้ยอมไม่ได้นะครับเพราะว่าสายตาของคนทั้งโลกก็ดูอยู่นะครับว่าเวทีประกวดอย่างนี้ภาพถ่ายหรือการแสดงแล้วแต่มันมีที่มาที่ไปแต่ที่มาเป็นของไทยแต่ปรากฏว่าประเทศกัมพูชาบอกว่าเป็นของเขาเคลมเองอย่างนี้ยอมไม่ได้ครับ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าภาพนี้เป็นภาพที่มีที่มาที่ไปอย่างที่คุณสุวิทย์บอกจริงๆนะคะเป็นภาพถ่ายหญิงไทย7คนนั่งสวมเสื้อแขนกระบอกห่มสบายนุ่งจงกระเบนและตัดผมทรงดอกกระทุ่มถ้าจะเคลมเนี่ยนอกจากเสื้อผ้าแล้วนักวิชาการยังบอกว่าเป็นการเคลมทรงผมดอกกระทุ่มแบบนี้ไปด้วยนะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยบางคนเขาเรียกว่าเป็นทรงผมผมทัดแบบนี
1: ้
2: ซึ่งเป็นการไว้ผมของหญิงไทยในสมัยก่อนไม่ใช่การไว้ผมของคนกัมพูชาแน่นอนนะคะหลายครั้งแล้วอะค่ะบางคนถึงขนาดบอกว่าเราควรจะขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกไปเลยเนี่ยชุดทรงชุดไทยเนี่ยจะได้ไม่มาเคลมกันแล้วก็ควรจะส่งหนังสือไปอย่างเป็นทางการเหมือนที่ฉันชบิดาบอกไปนะคะเพราะว่าการที่เคลมในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรที่อ้างอิงกลับมาที่ประเทศไทยเลยค่ะเพราะว่างานประกวดคือ Miss Universe Cambodia 2026คือการประกวดของเขาเลยนะคุณสุวิทย
1: ์
2: ถ้าเอาชุดของเราไปเคลมมันก็ไม่ใช่แล้วล่ะค่ะไม่คนนึงคนนี้ไม่ได้ตั้งใจเคลมค่ะแค่แต่งเหมือนเฉยหลายรอบแล้วนะคะคนนี้ก็ก๊อปปี้หรือว่าแต่งกายคล้ายๆกับว่าเป็นคุณกันจอมพลังค่ะเป็นใครไปไม่ได้เนาะคัฟเวอร์กันจอมพลังตลอดเวลาเลยนี่เหมือนไม่เล่านี่คือทนายตั้ม
1: นี่นี่นี่คุณเดชานี่ไปแบบนี้เลย
2: ดูนะรถมารถก็เหมือนนะแล้วเปิดเสียงก็ได้พอลงรถมาเนี่ยเอตโลโวยวายเลยแล้วก็พูดเรื่องว่าจะยื่นหนังสือให้ DSI นะคะแต่ตอนลงรถนะบอกพูดจาเหมือนมากก็ปี้เหมือนมากแต่แก่นแท้จุดประสงค์ในการมาครั้งนี้ของทนายตั้มก็คือมายื่นหนังสือให้กับ DSI เพื่อจี้ตรวจสอบเส้นเงินของกันจอมพลังและคนใกล้ชิดแล้วก็ตั้งข้อสงสัยด้วยวันนี้มีมาหลายดูไปเหมือนคุณชูวิทย์เหมือนกันดูเหมือนเข้าไปหมดเลยอะค่ะเอาละในเมื่อ cover มาขนาดนี้ก็ไปกันต่อละค่ะที่ cover มานะคะทนายตั้มเนี่ยตอนแรกพูดจาวายๆแต่พอผู้สื่อข่าวไปถามเนี่ยก็พูดจาดีบอกว่าผมนะมาดีผมต้องการที่จะเอาเอกสารหลักฐานต่างๆที่มีเนี่ยเชื่อถือได้ไม่ใช่ AI อย่ามาบอกนะว่าเป็น AI เป็นคลิปเสียงคุณกันจอมพลังพูดไว้ว่าใหอะไรตักอย่างเกี่ยวกับคลิป888เกี่ยวกับคลิปเลสเปดอะไรอย่างให้ลงทุนโดยการพนันแบบนั้นค่ะไม่มีช่องไหนเปิดได้ค่ะเพราะว่ากสทช.คงจะไม่ให้เปิดนะคะเพราะว่าเป็นการเชิญชวนการเล่นการพนันอย่างชัดเจนค่ะแต่วันนี้ทนายตั้มเอาคลิปนี้มาแล้วเอามาให้กับดีไซน์เพราะเป็นหลักฐานสำคัญแล้วยังเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านทั่วโลกเลยรวมทั้งสื่อมวลชนต่างๆเลยว่าถ้ามีหลักฐานที่คุณกันจอมพลังหรือครอบครัวหรือเครือข่ายเพื่อนๆเนี่ยโกงอะไรหรือว่าไปทำอะไรที่ไม่ดีเนี่ยมาช่วยกันเพื่อที่จะแฉคุณกันจอมพลังค่ะซึ่งไม่พักเลยนะคะต้องบอกว่าทนายตั้มเนี่ยทำอย่างนี้เป็นประจำเพื่อจะชิงพื้นที่สื่อโดยการแต่งตัวพูดจาหรือว่าทำให้มันน่าสนใจเข้าไว้ค่ะแล้วนี่ก็เป็นอีกครั้งนึงนะคะวันที่21ก็คือวันนี้เองตอน10โมงเช้าเนี่ยพามาถ้าไม่ทันเลยนะคุณสุวิทย
1: ์
2: ขยันจริงๆค่ะไปบ่อยเหลือเกินนะคะแล้วก็บอกว่าคลิปที่ได้มาเนี่ยเป็นคลิปที่โหลดลง YouTube ด้วยตั้งแต่ปี2019นะคะก็สักประมาณหลายๆปีมาแล้วนะ 6-7 ปีมาแล้วแล้วก็บอกว่าตอนนี้เขาหายไปจากเพจแล้วหายไปนานแล้วด้วยพูดเหมือนกับว่าคุณกันไม่ได้เอามาชี้แจงแล้วก็คงจะกลัวนะเอาเป็นว่าใน US Bet ก็คือเหมือนกับให้เล่นการพนันอะไรสักอย่างนะคะอันนี้เราไม่ได้เชิญชวนนะคะเป็นการแฉอีกทีนึงซึ่งคุณทางคุณตั้มตอนนี้มองไปไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วนะคะทางทนายตั้มเนี่ยก็บอกว่ายังมีพวกของคุณกันจอมพลังอีก5คนที่ผมอยากจะให้ตรวจสอบแล้ว5คนนี้เป็นคนสนิทมากภรรยาพ่อแม่และคนใกล้ชิดอีก2คนค่ะแล้วหนึ่งในนั้นคืออดีตประธานมูลนิธิของกันจอมพลังแล้ววันนี้เดินทางมาเพื่อที่จะบอกว่าให้ DSI ตรวจสอบเลยเส้นเงินชัดเจนมันเป็นทางนิติวิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่จะเอาไปบิดเบือนได
1: ้
2: คลิปเสียงชัดเจนซึ่งอันนี้มันบิดเบือนไม่ได้

0: ยืนยันว่าไม่ใช่ AI แล้วได้มาในของดีจริงๆอยากจะเอามาให้ DSI ตรวจสอบนะคะหลายคนก็มองว่าเป็นการกลั่นแกล้งหรือเปล่าหรือว่าอะไรหรือไม่นะคะทางทนายตั้มก็บอกว่าถ้าจะกลั่นแกล้งเนี่ยเขาจะกลัวทำไมถ้าเขาเป็นคนดีจริงนะทองแท้ก็ย่อมไม่แพ้ไฟหรอกไม่ต้องห่วงหรอกผมก็จะทำแบบนี้ตลอดแหละสำหรับแฟนเพจกันจอมพลังช่วยสู้นะก็เคลื่อนไหวล่าสุดแล้วนะคะเมื่อ2วันที่แล้วในการรอบวางระเบิดต่างๆแต่อย่างไรก็ตามที่ผ่านมานะคะจากการจอมพลังท่านก็ไม่ได้รู้แล้วรู้หนาวอะไรค่ะก็ยังไลฟ์แล้วก็มีแฟนคลับเข้ามาเป็นจำนวนมากนะคะเรื่องนี้ไม่ได้จบเพียงเท่านี้ยังมีอีกคนนึงนั่นก็คือทนายความนะคะเนี่ยคุณนรเศรษฐ์นาหนองตูมนะคะก็โพสต์ Facebook ว่าก็เดินทางเข้าไปขอคัดถ่ายเอกสารสำคัญของมูลนิธิกันจอมพลังคือเขาเอาทุกเม็ดนะคะคุณผู้ชมคุณสุวิทย์คลิปเสียงใช่ไหมคลิปภาพต่างๆแล้วไปขอถ่ายเอกสารไปคัดสำเนากระทั่งรายงานการประชุมประจำปีของมูลนิธิกันจอมพลังรายงานการประชุมทุกครั้งซึ่งจะต้องเปิดเผยอยู่แล้วของมูลนิธิกันจอมพลังบัญชีรายรับรายจ่ายของมูลนิธิกันจอมพลังนะคะซึ่งอันนี้ต้องมีการตรวจสอบแล้วก็รับรองคือเนื่องจากเป็นมูลนิธิก็ต้องเปิดเผยว่าใครบริจาคมาเข้ามาออกไปยังไงเอาไปใช้อะไรบ้างขอคัดสำเนาเลยเนี่ยทนายของทนายตั้มนะขอคัดสำเนาเลยค่ะแล้วก็ผู้ใดที่ประสงค์จะตรวจสอบเอกสารที่มูลนิธิทะเบียนเก็บรักษาไว้หรือจะขอให้คัดสำเนาก็พร้อมจะรับรองถูกต้องนะคะซึ่งคุณนรเศรษฐ์เนี่ยเป็นทนายความท่านก็โพสต์ Facebook แสดงความบริสุทธิ์ใจนะคะแล้วก็บอกว่าทางมูลนิธิเองเนี่ยก็อยากจะในฐานะนายทะเบียนก็อยากจะให้แนวทางนี้มันเป็นแนวทางที่โปร่งใสเรื่องนี้นะคะชาวเน็ตเนี่ยมองออกเป็น2มุม อย่างแรกเลยก็มองโอ้ยทนายตั้มก็แสดงเยอะก็ไม่เห็นว่าทนายตั้มจะทำอะไรเพื่อสังคมคุณกันน่ะเขาช่วยสังคมแต่อีกมุมนึงก็มองว่าดีเหมือนกันค่ะออกมาลากไส้กันเลยเนี่ยจะได้รู้ว่าใครทุจริตหมกเม็ดคอร์รัปชันเพราะว่าเรื่องนี้ถ้ามันมีอยู่จริงมันก็จะได้สังคมรับรู้แต่ถ้าไม่มีจริงมันก็ไม่มีอะไรหรอกคุณสุวิทย์แต่เป็นการตรวจสอบในเชิงที่ว่าเราอาจจะไม่มีสิทธิ์ตรวจสอบเองเนี่ยตรวจสอบแบบสีสันอย่างนี้ก็ตรวจสอบไปเลยนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่คนในสังคมก็จะได้รู้ได้เห็นกันด้วย
1: ครับเป็นบุคคลสาธารณะทั้งคู่นะครับก็คือว่าเป็นอินฟูพูดภาษาอย่างนั้นง่ายๆนี่นะอ้าวปรากฏว่าคุณกันจอมพลังนะครับตอนยังเงียบอยู่นี่นะ
0: เงียบตั้งแต่แรกตั้งแต่ต้นจนจบ
1: แ
0: ล้วคร
1: ับแต่อย่างไรก็ตามนะครับลูกเข้าทางคนนี้ครับ
0: มาอีกแล้ว
1: เต้ครับมงคลกฤษสุขสินธารนนท์ครับ
0: นัดหยุดโลกเลยคนนี้
1: ปรากฏว่าวันนี้นะครับบอกว่าการตรวจสอบนะครับของทนายตั้มบอกว่าดีแล้วจะได้โปร่งใสนะครับคุณกันก็ชี้แจงออกมาแต่เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วนะครับวันนี้คุณเต้พระราม7บอกกันนะครับว่าผมขอจัดเวทีมวยคู่หยุดโลกครับโดยนะครับขอเชิญทนายตั้มกับกันจอมพลังขึ้นเวทีมวย
0: ต่อยกัน
1: นะครับผมจะจัดเองต่อยกันเองครับที่ใต้สะพานพระราม7ว่าอย่างนั้นนะผมขอเป็นกรรมการเลยครับพี่น้องประชาชนถ้าสมมติ2คนนะครับนี่พร้อมแต่นะทนายตั้มนะครับก็คือต้องไปฟิตร่างกายให้น้ำหนักเพิ่มหน่อยกันจอมพลังนะครับก็ต้องบอกว่านี่ครับลดน้ำหนักลงนิดนึงจะได้สูสีกันเปรียบกันแล้วนะครับก็ขึ้นเวทีแล้วพี่น้องประชาชนนะครับจะสามารถบริจาคเงินไปช่วยเหลือสังคมอะไรก็แล้วแต่นะครับว่าไปผมไม่มีผลประโยชน์นะแต่เนื่องจากว่าอย่าให้เกิดนะครับการต่อสู้แบบว่านะครับให้รู้กันไปเลยนะว่าอะไรเป็นยังไงบ้างไม่ได้หิวแสงนะแต่อยากจะให้เกิดความสนใจนะครับสำหรับเรื่องของเหตุการณ์แบบนี้เพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นลูกเข้าทางพี่เต้พระรามเจ็ดก็ขอนะครับถ้าพูดภาษาง่ายๆตอนนี้ก็ว่าหิวแสงเลยครับก็คือจัดให้เลยว่าอย่างนั้นนะเอาพอเป็นสีสันดูข่าวกันต่อไปนะครับเรื่องของสมิโชติทิดโชตนะครับกับสีกาเอ
0: เป็นแก๊งเลย
1: วันนี้นะครับก็สองคนก็อยู่ในเรือนจำเรียบร้อยนะครับไม่อยู่ในสวรรค์วิมานอะไรนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับคนที่หลงเหลืออยู่สงสัยเหลือเกินนะครับบอกว่าคนที่มีส่วนร่วมนะครับกับมูลนิธิหวันโชตวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับตกลงเป็นยังไงบ้างเป็นหน้าที่ของตำรวจสอบสวนกลางแล้วก็กองปราบนะครับจะต้องเชิญนะครับผู้ที่เป็นกรรมการมูลนิธินะครับมาให้ข้อมูลข่าวสารวันนี้ท่านผู้กำกับการกองปราบปรามพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุปผาสุวรรณท่านแจ้งออกมาแล้วนะครับบอกว่าได้มีการเชิญนะครับคณะกรรมการของมูลนิธิทั้งหมดนะครับคือ 6คนมาสอบทั้งหมดแล้ว5คนแต่ปรากฏว่า5คนนะครับก็คือว่ายังให้การนะครับว่ามีประโยชน์ต่อรูปคดีแต่ไม่ใช่ว่า5คนที่ว่านี้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องของมูลนิธิแล้วก็เงินเข้ากระเป๋าแต่คนที่ถูกเพ่งเล็งมากที่สุดวันนี้คนนึงคือเซียนพระชื่อดังครับเซียนพระชื่อดังคือนะครับเสมองิ้วงามหรือป๋องสุพรรณครับดังไหมครับคนไทยประเภทที่บอกว่านิยมพระรู้จักคนนี้ดีครับบอกว่านี่นะจะต้องออกหมายนะครับหมายเรียกนะครับมาพบพนักงานสอบสวนวันที่22คือวันพรุ่งนี้เลยนะครับซึ่งนะครับตอนนี้เจ้าตัวนะครับไม่ได้ออกว่าจะไปพบอะไรยังไงครับแต่โพสต์ออกมาล่าสุดเลยว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นครับผมเป็นกรรมการมูลนิธิจริงนี่นะตั้งแต่ก่อตั้งแต่ผมไม่มีผลประโยชน์หรือได้เสียอะไรเลยผมมีแต่ช่วยครับมีแต่ช่วยภาพที่ปรากฏออกมานะครับว่าผมช่วยทั้งเงินกับวัดนี้รวมทั้งทองคำด้วยนะครับทองคำ1กิโลเจ้าตัวนะครับโพสต์เฟซบุ๊กออกมาเลยนะครับว่า1กิโลให้เห็นแบบว่านะครับทองเหลืองอารามเลยนะอย่างไรก็ตามนะครับเนี่ยเซียนพระป๋องคนนี้บอกว่าให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวผมด้วยตั้งแต่ที่เหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องชี้แจงได้หมดนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่ว่าไปเกี่ยวข้องกับพระรุ่นดังนะครับเหรียญเหนือดวงเพราะฉะนั้นผมไม่มีอะไรได้เสียนะครับก็ยืนยันความบริสุทธิ์ใจแต่อันนี้เป็นเจ้าตัวต้องฟังว่าพรุ่งนี้ตำรวจนะครับออกหมายนัดแล้วจะไปพบตำรวจแล้วจะให้ข้อมูลอย่างไรเพราะฉะนั้นเรื่องเงินจำนวนมหาศาลต้องตามต่อไปคุณเรียนจ้า
0: ไม่ใช่น้อยเลยนะคุณสุวิทย์หลายร้อยล้านเลยไปเรื่องที่เกิดขึ้นเกิดแล้วเกิดเล่านะคะก็คือสาวไทยไปคบกับคนต่างชาติแล้วสุดท้ายจบด้วยการถูกยัดไปในกระเป๋าเป็นร่างไร้วิญญาณแล้วรายนี้ถูกเอาไปแช่แข็งไว้ในตู้แช่แข็งค่ะเหตุการณ์เศร้านี้เกิดขึ้นที่ประเทศไต้หวันนะคะในอูเป็นแฟนเห็นไหมคบกันอยู่ดีๆคุณสุวิทย์เนี่ยคบกับสาวไทยท่านหนึ่งนะคะสุภาพสตรีท่านนี้อายุ36ปีค่ะในอู่อายุ43ปีเป็นพนักงานในฝ่ายบริษัทเทคโนโลยีแห่งหนึ่งอยู่ที่อาคารสำนักงานระดับหรูย่านเขต7ของเมืองไทจงประเทศไต้หวันค่ะคบหากับผู้หญิงไทยท่านนี้มาประมาณสัก1ปีแล้ววันที่เกิดเหตุเนี่ยก็คือเธอเดินทางไปหาแฟนก็คือในอู่นี่แหละที่ประเทศไต้หวันค่ะไปตั้งแต่วันที่2กำหนดจะกลับวันที่14กันยายนแต่เหตุการณ์มันไม่คาดฝันมันเกิดขึ้นคือประมาณสักวันที่12กันยายนค่ะ2คนนี้เข้าไปพักที่ย่านซีหม่อนติงค่ะบนถนนเฉิงตูซึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพว่าหญิงไทยกับนายอู๋เดินเข้าไปเดินเข้าไปด้วยกันนะคะด้วยความที่อาจจะสนิทชิดเชื้อกันหรืออะไรก็เดินเข้าไปกับหนุ่มกระหนิงปกติเหมือนคู่รักค่ะแต่สุดท้ายตอนกลับออกมาคือในอู่ลากกระเป๋าเดินทางออกมาไม่มีผู้หญิงไทยออกมานะคะเรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่ที่ประเทศไต้หวันนะคะเพราะว่ามันเป็นการฆาตกรรมอำพรางนะคะเพราะว่ามีการฆ่าแล้วก็อาจจะเป็นการหั่นชิ้นส่วนบางอย่างแล้วก็เข้าไปนะคะเรื่องนี้เราไม่ลงในรายละเอียดแต่ว่าตำรวจไต้หวันไปจับในอู่ได้แล้วพยานบอกว่าน่าจะเป็นการทะเลาะเบาะแว้งกันนะคะเนื่องจากว่าผู้หญิงท่านนี้เนี่ยเธอกำหนดว่าไปเจอวันที่2กันยายนแล้วจะใช้เวลาด้วยกันแค่10กว่าวันแล้วจะกลับมาวันที่14กันยายนค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนที่เธอจะเดินทางกลับไม่กี่วันก็คือวันที่12บอกว่าจะกลับ14ใช่ไหมหายไปเลยไม่มีคุณพ่อคุณแม่หรือว่าใครที่จะไปตามตัวเธอนะคะเรื่องมันถึงเพิ่งมาแดงคุณสุวิทย์เธอคนนี้เนี่ยค่ะมีแม่แต่ว่าแม่ก็เสียชีวิตไปแล้วมีพ่อก็หายไปไหนไม่รู้อยู่กับคุณยายเลี้ยงมาจนโตคุณยายก็เสียชีวิตไปแล้วค่ะคนที่ตามตัวเธอก็คือลูกพี่ลูกน้องคนนึงบอกว่าเอ๊ะหายไปเพราะปกติหญิงสาวรายนี้เนี่ยจะชอบโพสต์เฟซบุ๊กไปไหนทำอะไรเธอจะโพสต์ตลอดแล้วประกอบกับว่าเธอควรจะกลับมาตั้งแต่เดือนกันยายนแล้วอะแต่ก็ไม่กลับเพื่อนคนนี้ที่เป็นลูกพี่ลูกน้องเนี่ยนะคะก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีอะไรผิดสังเกตก็เลยไปตามเรื่องตามราวค่ะปรากฏว่าพอไม่ได้พูดคุยกันพอผู้หญิงหายกลับไปเนี่ยก็ไม่มีคนตามนอกจากคนที่เป็นลูกพี่ลูกน้องแล้วไปพบว่านายอู๋ก็ได้ฆ่าแล้วนายอู๋เนี่ยนะคะหลังจากที่เอากระเป๋าเดินทางเสร็จเอาขึ้นรถไปนี่ตำรวจไปจับขึ้นรถแล้วเนี่ยรถคันนี้นะคะแล้วก็ขับเดินทางลงไปทางใต้อีก170กิโลเมตรเนี่ยพยงพยานพูดอะไรเราก็แปลไม่ออกแต่ว่านายคนนี้ใจเย็นมากค่ะเนื่องจากว่าเป็นพนักงานในบริษัทใหญ่แห่งหนึ่งแล้วมีตำแหน่งในระดับสูงเลยสามารถที่จะเอาคีย์การ์ดหรือว่ามีการที่จะเข้าไปในห้องแช่แข็งได้เลยเอาศพของหญิงไทยรายนี้เอาไปแช่ไว้ในตู้แช่ขนาดเล็กค่ะเอาไปไว้อย่างนั้นแหละ จนกระทั่งทางเราพยายามที่จะสอบถามไปนะคะก็ไปพบว่าเป็นการฆาตกรรมแบบนี้ค่ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเศร้าอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องก็จะดำเนินการเรื่องคดีและศพค่ะมอบอำนาจให้กับทางผู้ที่ดูแลผลประโยชน์ทางประเทศไทยดำเนินการแทนนะคะเนื่องจากว่าผู้ที่เสียชีวิตนั้นไม่ได้มีญาติสายตรงเหลือแล้วค
1: ่
0: ะ
1: อ้าวดูข่าวกันต่อไปนะครับเปลี่ยนบรรยากาศมาดูข่าวเรื่องของอาหารการกินบ้าง

0: โดยเฉพาะคนที่ว่าชอบกินหมูยอนะครับระว
1: ัง
0: จะไปเจอหมูยอชนิดใหม่นะครับคือผสมเรื่องของที่ล้างจาน
1: คือ
0: สกอตไบรท์ดูภาพก่อนไหมครับนี่นะ
1: ตรง
0: นั้นภาพนิ่งนะครับที่เปิดเผยออกมานี่ครับเป็นหมูยอโดยผู้ใช้เฟซบุ๊กนะครับคือคุณเมหินลาวันนะครับได้ผ่าออกมาครับหมูยอขณะนี้ข้างในเป็นขดๆสีดำๆเลยครับคล้ายๆกับสกอตไบรท์
1: ใช่เลยแหละ
0: เพราะฉะนั้นนะครับใช่ไหมคุณเนจาแม่บ้านนี่นะโอ
1: ้
0: โหช่วยกรุณาตรวจสอบด้วยนะครับคนชอบกินปอผากมานี่ถ้าเจอหมูยออย่างเงี้ยหลายคนเห็นแล้วเอ๊ะเป็นหมูยอพันธุ์ใหม่หรือเปล่ามันใส่สาหร่ายว่าอย่างนั้นหลายคนบอกว่าอ้าวมันสูตรใหม่เอาไว้ล้างจานครับ
1: อ๋อกินเสร็จล้างเลย
0: นะคร
1: ับ
0: มีการเรียกร้องให้ผู้ที่ว่าประกอบนะครับธุรกิจหรือทำผลิตภัณฑ์แบบนี้ให้เอาใจใส่ดูแลเรื่องของความสะอาดด้วยเพราะฉะนั้นหมูยอนะครับผสมสกอตไบรท์นะครับเศษมันเป็นสกอตไบรท์อยู่อย่างเงี้ยนะครับถ้าคนไม่ได้สนใจไม่รู้แค่กินเข้าไปนั้นเป็นยังไงบ้างนี่นะเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตนะครับแจ้งข่าวสารต่อท่านผู้ชมนะครับว่าไม่ใช่เฉพาะหมูยอครับอะไรก็แล้วแต่นะครับช่วยกรุณาดูให้ดีๆหน่อยนะครับเดี๋ยวสิ่งแปรปลอมมันเข้าไปอยู่นะครับแล้วมันจะเกิดปัญหาต่อสุขภาพทีหลังครับ
1: แถมไงเพราะว่าเมื่อก่อนตอนเด็กๆเนาะเวลาซื้อยาสีฟันอะไรเขาก็แถมสกอตไบรท์เหมือนกันคุณสวิตแถมจานอะไรแบบนี
0: ้
1: โอ้แถมยาไส้มาเลยอย่างนี้ไม่ดีค่ะช่วงหน้ามีอะไรอ่ะ
0: มีข่าวต้องเตือนเป็นอุทาหรณ์ต่อท่านผู้ชมนะครับฟ้าฝนตกหนักนี่นะโอ้ยนะครับเศษขยะมาขวางทางน้ำกลัวน้ำจะเข้าไปวัดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าวาดนะครับลงไปลุยเองเก็บเรื่องปรากฏว่ากระแสน้ำเชี่ยวดูดท่านลงไป
1: มร
0: ณภาพเลยครับเดี๋ยวมาครับ
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
3: ่ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นยาสีฟันเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
3: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วยสามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนผลิตภัณฑ์เอลเซ่เลเยอร์เค้กถูกใจถูกใจใครๆก็อยากชิม
5: ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
6: ยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเส้นกระใสลมบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเป็นยาระบาย
7: คุยขโมยบ่ายสามโมงคุยขโมยบ่ายสามโมง
8: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
9: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายเซนซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานแป้งไทยมีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
10: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: เทพไทย
12: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
13: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
14: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
13: เพราะเราปิดผมขาว
14: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
13: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
14: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
13: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
15: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
16: ปากสะอาด
17: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
18: ดีต่อเหงือกและฟัน
16: รสดีใช้ง่าย
17: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
18: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินท์

ดูข่าวสารเป็นอุทาหรณ์นะครับต่อท่านผู้ชมทั้งประเทศครับเพราะว่าตอนนี้ฟ้าฝนกำลังตกหนักครับโดยเฉพาะทางน้ำไหลนะครับเนื่องจากว่ามีสิ่งกีดขวางไม่ว่าจะเป็นสวะก็ดีเศษกิ่งไม้ก็ดีหรือวัสดุแปลกปลอมอะไรก็ดีนะครับนี่นะก็ด้วยเจตนาดีนะครับต้องไปรื้อต้องไปเอาออกนะครับให้ไม่มีขวางทางน้ำแต่ปรากฏว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพระครับท่านมอ

0: ณภาพนะครับอยู่ภายในท่อของทางระบายน้ำครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ที่จังหวัดสระแก้วครับนี่ครับเป็นภาพที่จากเจ้าที่นะครับได้มีการนำศพของพระชัยพรท่านอายุ67ปีแล้วครับเป็นเจ้าวาดสำนักปฏิบัติธรรมหลวงปู่สำลิดหลวงปู่สำลิดที่ว่านี้นะครับอยู่หมู่ที่9ตำบลนางน้ำเย็นอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองครับฟ้าฝนนี่ตกหนักมากครับพอตกหมักนะครับหลังจากที่ว่าฝนซาไปนิดนึงนะครับท่านเจ้าวาดสำนักสงฆ์แห่งนี้ท่านก็ไปเดินดูบริเวณนะครับด้านหลังของสำนักสงฆ์ที่บอกเป็นคลองครับเป็นคลองแต่มีท่อระบายน้ำอยู่นะครับท่านก็เกรงว่าเดี๋ยวนะครับมีเกิดปัญหาแน่ๆถ้าสมมติว่าสิ่งที่มันว่าเป็นขวางทางน้ำอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจอกแหน่หรือประเภทที่ว่าเศษหักเศษกิ่งไม้เศษอะไรก็แล้วแต่นะครับท่านไปดูสุดท้ายนะครับท่านก็คงจะไปรื้อเองครับพอไปรื้อเองชาวบ้านเขาว่าสงสัยท่านพลาดครับพอพลาดลงไปตกลงไปปั๊บนี่นะครับปรากฏว่าเจอน้ำมันวนใช่ไหมครับนี่นะท่านนะครับไปโผล่อีกที่หนึ่งเลยครับเนื่องจากว่าถูกดูดเข้าไปนี่นะชาวบ้านมาเห็นนะครับตามเจ้าวาดไปไหนไม่ทราบครับก็ไปเจอจีวรโผล่อยู่ที่หนึ่งครับหลังจากนั้นก็มีแก้นแจ้งชาวบ้านชาวบ้านก็มาช่วยกันสุดท้ายนะครับก็มา CPR นะครับมาปฐมพยาบาลท่านเป็นเบื้องต้นในที่สุดแล้วก็ไม่สามารถที่จะยื้อชีวิตได้ท่านก็มรณภาพอยู่ตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันการสร้างความสูญเสียความรู้สึกให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับเพราะว่าชาวบ้านบอกว่าเจ้าวาดนะครับเป็นคนที่บอกว่าอุปนิสัยดีมากนะครับเป็นคนที่บอกว่าเผยแพร่ธรรมศาสนาสอนอะไรก็แล้วแต่เรื่องดีๆเป็นคนมีระเบียบเป็นคนที่บอกว่าเห็นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอุปสรรคนะครับท่านก็ต้องไปทำเองเพราะฉะนั้นลงมือไปทำเองอาจจะไปรูปเดียวไปคนเดียวพอตกลงไปปั๊บก็ไม่มีใครสามารถจะไปช่วยได้ครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์ต่อท่านผู้ชมทั้งประเทศด้วยครับ
1: ช่วงนี้ฝนเยอะจริงฝนตกแล้วนะคะ
0: 80% ของพื้นที่ครับตอนนี้ครับ
1: ใช่แล้วท่านอาจจะอายุมากแล้วด้วย
0: ครับ67ปีครับ
1: เดินเถอะลงมันลื่นช่วงนี้ลื่นได้นะคะไปที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเล่าข่าวแบบเนี้ย20ปีแล้วเหมือนเดิมทุกวันเลยนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงค่ะมาอีกแล้วค่ะคราวนี้ป่วนยะลาเมื่อคืนนี้หลายจุดเลยนะคะเป้าหมายเหมือนเดิมๆเลยค่ะทำลายทรัพย์สินของราชการเพื่อทำลายความเชื่อมั่นของราชการก็เนี่ย CCTV รถราที่เข้ามาทำการก่อสร้างพัฒนาแบบนี้ค่ะเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นประมาณสัก3ทุ่มกว่าไปจนถึงตีสองครึ่งนะคะที่ผู้สื่อข่าวรายงานมาจนตีสองครึ่งที่อำเภอบันนังสตาค่ะคนร้ายกระจายกำลังก่อเหตุอย่างเงี้ยคุณสุวิทย์แบบนี้แหละก็คือมาถึงนี่เผาน่าจะเผารถแบ็คโฮนะคะประมาณตีสองครึ่งเกิดเหตุเผารถแบ็คโฮตรงจุดนี้เป็นรถของบริษัทรับเหมาก่อสร้างเสียหายไป3คันค่ะรถยนต์ชาวบ้านก็ถูกเผาเสียหายไปอีกมีการเผายางรถยนต์โปรยตะปูเรือใบและทำลายกล้อง CCTV ไปอีก2ตัวนี่เช้ามาก็มาเห็นภาพแบบนี้ค่ะพอตอนค่ำๆเนี่ยทางคนที่เขาอยู่ในบ้านก็ไม่ได้กล้าออกมานะคะนี่คือจุดเกิดเหตุหลายต่อหลายจุดนี่เผายางแน่เลยนี่ระเบิดค่ะเป็นแก๊สอะไรต่ออะไรอุปกรณ์เกลื่อนไปหมดเลยละค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะคะท่านก้องสกุลจันทราชมากับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแล้วก็เจ้าหน้าที่มาลงพื้นที่กันมา3ฝ่ายนะคะตำรวจทหารก็มาเนี่ยมายืนกอดอกเท้าเอวดูกันเนี่ยค่ะมันเอาอีกแล้วนี่คือรถบดถนนเนี่ยแผนเดิมๆเลยค่ะมาเผารถบดถนนเผารถแบ็คโฮที่เขาก่อสร้างถนนตอนนี้เขามีการก่อสร้างถนน4เลนนะคะก็เครื่องจักรกลก็ลงเยอะเลยเพราะว่าเป็นโครงการของรัฐบาลมุ่งเน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนี่ก็ต้องมาเผาทำลายแบบนี้ค่ะเป็นการทำเชิงสัญลักษณ์ไม่ได้ประสงค์กับชีวิตใครนะไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะโครงการของรัฐบาลก็ต้องสะดุดลงเลยท่านผู้ว่าก็บอกว่าคงจะต้องช่วยกันดูแลเรื่องความปลอดภัยให้มากกว่านี้นะคะก็เอาเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมาลาดตระเวนมาดูกันว่ามันจะเกิดอีกไหมแล้วก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะคะเป็นหูเป็นตาสอดส่องกันแต่เมื่อเกิดเหตุแล้วเนี่ยทางฝ่ายอำเภอก็ยกระดับป้องกันและดูแลความปลอดภัยให้สูงขึ้นรักกลุ่มขึ้นมาอีกแล้วก็สอดส่องกันขึ้นมาอีกอะค่ะคือท่านผู้ว่าท่านก็หวังดีนะไปปุ๊บเช้ามาท่านก็ลงพื้นที่เลยแล้วก็ขอความร่วมมือด้วยให้ประชาชนช่วยกันดูแลแต่ก็ท้อเหมือนกันนะงบประมาณลงไปอะค่ะข่าวกรองเจ้าหน้าที่ต่างๆก็ เหมือนมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยคุณสวิทย์มาขอความร่วมมือของชาวบ้านให้ดูแลนะคะก็ต้องช่วยกันดูแล
0: ดูข่าวใหญ่ต่อไปนะครับข่าวใหญ่เรื่องของการพนันครับ

ท่านผู้ชมนะครับเห็นภาพมาแล้วใช่ไหมครับเมื่อวันที่18ที่ผ่านมาที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณพลพีสุวรรณชวีนะครับได้นำกำลังของกรมการปกครองครับบุกเข้าไปเลยคุณเนชาใช้ยุทธการนะครับก็คือว่า

0: หาได้เป็นร้อยครับยึดของกลางเป็นเงินสดนะครับนี่นะแล้วก็ชิปต่างๆแทนเงินสด2ล้านกว่าบาทครับ อุปกรณ์การเล่นพนันแล้วก็บัญชีหมุนเวียนเกือบ2ล้านบาทปรากฏว่าขณะที่ท่านรัฐมนตรีนะครับลงพื้นที่ดำเนินการเองนะครับได้รับโทรศัพท์มือถือนะครับก็คือว่ามาถึงเนี่ยนะผู้ที่ร่วมมาละท่านรัฐมนตรีขอคุยเองเลยนะครับบอกว่าจะขอเคลียร์กันแล้วแต่นี่นะปรากฏว่านะครับเนี่ยนะเรื่องราวที่เกิดขึ้นอยู่ในใจกลางเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับถามว่าจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยถือว่าเป็นเมืองหลวงของภาคเหนือก็ได้ครับแต่ข้อมูลข่าวสารที่แจ้งออกมาน่าตกใจตรงนี้ครับบอกว่าหลักสถานที่เล่นการพนันใจกลางเมืองนะครับ2แห่งแห่งนี้เปิดตลอด24ชั่วโมงนะครับตกใจไหมครับ24ชั่วโมงแล้วตกใจต่อไปไหมครับตกใจคือเปิดมาปีกว่าๆแล้วโอ้โหไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นเพราะฉะนั้นการเปิดได้แบบนี้มันต้องเส้นใหญ่แบบบอกว่าเส้นใหญ่บอกว่าก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่นะครับยังสู้ไปได้คุณนิจานะใหญ่พิเศษนะครับบิ๊กบึ้มแต่ใหญ่พิเศษขนาดไหนนะครับวันนี้ก็ต้องสืบค้นต่อข่าวสารแจ้งออกมานะครับบอกว่ามีคนใหญ่ก็คือว่าเป็นนักการเมืองระดับท้องถิ่นนะครับเป็นคู่ผู้ประสานงานแล้วก็ไปอยู่เบื้องหลังทั้งหมดนะครับถามว่าเหตุการณ์บุกจับไปคราวนี้ไม่มีตำรวจนะครับมีแต่กรมการปกครองปกติแล้วนะครับเจ้าของพื้นที่ต้องย้าย5เสือย้าย5เสือตำรวจวันนี้ผู้บังคับการนะครับตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเด้งแล้วครับสำหรับผู้กำกับคุณเนจานะแต่ส่วนอีก4เสือนะครับยังไม่มีการเด้งไปก่อนนะครับแล้วก็แต่งตั้งคนอื่นไปแทนถามว่านะครับว่าไม่รู้เรื่องเลยเหรอ1ปีที่ผ่านมานะครับทั้งที่ว่าสถานที่อย่างนี้คนเข้าคนออกคนเข้าคนออกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชาวบ้านเขาร้องนะครับแหนตำรวจนะครับไม่รู้เรื่องคุณเรจาตำรวจร้องเพราะฉะนั้นนะครับรัฐมนตรีมหาไทยก็ลงไปว่าเองนี่นะแล้วท่านยังบอกต่อไปด้วยนะครับว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่ใช่เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ที่เดียวยังมีอีกนะครับหลายจังหวัดทั่วประเทศเพราะฉะนั้นกำลังนำสืบอยู่เรื่องราวที่เกิดขึ้นถามว่านะครับว่าตำรวจเกี่ยวข้องอย่างเดียวเหรอหน่วยงานในพื้นที่แบบนี้นะครับการปกครองมันต้องเกี่ยวข้องด้วยกรมการปกครองถามว่ากรมการปกครองสังกัดอะไรล่ะครับสังกัดกระทรวงมหาดไทยวันนี้ท่านอธิบดีกรมการปกครองนะครับได้เชิญตั้งแต่ในอำเภอเมืองตั้งแต่ปลัดตั้งแต่เจ้าหน้าที่ปกครองที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดที่จังหวัดเชียงใหม่ใน2พื้นที่นะครับบอกมาให้ข้อมูลข้อเท็จจริงทั้งหมดนะถ้ามาอย่างนั้นนะครับถือว่านะครับไม่รู้หูหนวกตาบอดนะครับจะต้องว่ากันไปตามกระบวนการคือเรื่องของการสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ลงโทษลงทันเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นการพนันนะครับก็เล่นแบบนี้เพราะฉะนั้นไม่มีคนรู้ไม่มีคนเห็นไม่มีใครก็แล้วแต่นะครับบังตาหมดนะตำรวจนะครับปกครองและท้องถิ่นรวมทั้งนะครับว่าคนที่เกี่ยวข้องกับเบื้องต้นทั้งหมดนี่นะจะว่ายังไงนี่แหละครับมันก็เป็นแบบนี้ประเทศไทยคุณเนชานะ
1: คุณสุวิทย์พูดอย่างนั้นก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านอยู่ญี่ปุ่นใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เดินทางไปประชุมใหญ่ค่ะท่านยืนยันหนักแน่นกับสื่อต่างๆทั้งสื่อญี่ปุ่นสื่อไทยทั่วโลกค่ะที่ไปทำข่าวว่ารัฐบาลหรือว่าครม.ชุดนี้ไม่มีใครเอี่ยวธุรกิจสีเทาหรือว่าธุรกิจเถื่อนเลยแม้แต่คนเดียวอยากจะให้เชื่อมั่นนะคะว่าตั้งแต่รัฐบาลเข้ามาดูแลก็ปราบแต่ทุนเทาธุรกิจต่างๆที่ไม่ดีค่ะวันนี้ความเชื่อมั่นของรัฐบาลไทยนั้นอยู่ในระดับมีเสถียรภาพในระดับโลกเลยนี่ไปเปิดแถลงแบบนี้เลยค่ะท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยนะคะช่วงหนึ่งของการประชุมในการท่านเป็นประธานหารือเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ค่ะเพราะว่าเป็นทิศทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นและบูรณาการร่วมกันนะคะกับทีมประเทศไทยที่โรงแรม Imperial กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นท่านก็ยืนยันนั่งยันนอนยันเลยนะคุณสวิทย์ว่ารัฐบาลชุดนี้จริงจังกับการปราบปรามสแกมเมอร์อ่ะเอาสแกมเมอร์ก่อนท่านบอกว่า3เดือนของรัฐบาลก่อนหน้ารวม7เดือนใช่มั้ย3บวก7ยึดทรัพย์ยึดเครือข่ายของต่างๆของสแกมเมอร์มากว่า 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐนี่แล้วท่านก็บอกว่าจริงจังมากเลยนะเรื่องการปราบปรามสแกมเมอร์และการป้องกันธุรกรรมการเงินผิดกฎหมายท่านยืนยันว่าขณะนี้การทำธุรกรรมผิดปกติและการผิดกฎหมายต่างๆที่จะทำกันเนี่ยพวกสแกมเมอร์บัญชีม้าหรือการหลอกลวงกันเนี่ย ทำได้ยากมากในประเทศไทยค่ะเพราะรัฐบาลนั้นปราบปรามอย่างจริงจังดิฉันอ่านอยู่นะคะคุณผู้ชม

0: แล้วก็มีความน่าเชื่อถือในเรื่องของการปราบปรามสแกมเมอร์อย่างมากค่ะรัฐบาลของเรานะคะแล้วท่านก็ยังบอกด้วยว่าสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกนี่ทำไมได้พูดเองตั้งแต่ Fitch Ratings S&P Moody's ก็จัดอันดับว่าประเทศไทยอยู่ในมุมมองที่น่าเชื่อถือของประเทศและให้อยู่ในระดับที่มีประสิทธิเสถียรภาพซึ่งถือว่าประเทศไทยได้มีมาตรฐานในการจัดการกับเรื่องนี้แล้วแล้วท่านนายกก็ยังบอกอีกว่าเรื่องยาเสพติดแน่รัฐบาลก็ปราบปรามอย่างเต็มที่เหลือเพียงอย่างเดียวก็คือการเข้าไปปราบโรงงานเท่านั้นจริงค่ะที่รายงานข่าวมาเราไม่เคยปราบโรงงานยาเสพติดได้เลยนะคะแล้วท่านก็บอกว่าเรื่องนี้ก็ได้เริ่มพูดคุยกันแล้วถ้ามีโรงงานยาเสพติดที่ไหนแล้วเอาเข้ามาไทยเราก็ต้องถือว่ามันเป็นความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ของเราเหมือนกันก็ถือว่าต้องพูดคุยกับประเทศเพื่อนบ้านว่าถ้าเกิดประเทศเพื่อนบ้านเขาผลิตข้างนอกเนี่ยแล้วเขาเอามาเข้ามาก็ต้องพูดคุยกันนะคะเรามีอาณาเขตชัดเจนที่ติดต่อกับทางฝั่งนู้นฝั่งนี้ฝั่งนั้นนานาชาติต่างๆก็เอาจริงอยู่แล้วเนี่ยค่ะและตอนนี้นะคะคณะรัฐมนตรีนั้นแต่ละท่านท่านนายกยืนยันว่าใจซื่อมือสะอาดอะคุณสุวิทย์ฉันไม่รู้จะพูดอะไรอ่านต่อดีกว่าค่ะท่านก็บอกว่าไม่มีคณะรัฐมนตรีคนไหนที่มีความสัมพันธ์กับธุรกิจเทาธุรกิจเถื่อนย้ำว่าไม่มีใครในรัฐบาลชุดนี้ที่จะทำธุรกิจเถื่อนหรือว่าเป็นธุรกิจสีเทาจึงไม่มีเหตุผลที่ต้องประนีประนอมกับผู้ทำผิดกฎหมาย
1: ครับนี่ครับเป็นสิ่งที่ท่านนายกย้ำนะครับก็ขออนุญาตนะครับบอกว่าเวทีประเทศญี่ปุ่นนะครับสำคัญที่สุดหัวใจที่สุดที่ต้องไปพูดคือเรื่องของเศรษฐกิจครับนี่นะฮะอันนี้ประเด็นนะครับที่ท่านก็พูดไปนะครับก็คือว่าสร้างความมั่นใจว่าศักยภาพแล้วก็เสถียรภาพนะครับเรื่องของความมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยของประเทศไทยเป็นแบบนี้แต่เรื่องเศรษฐกิจนะครับวันนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องจากประเทศญี่ปุ่นนะครับได้ให้ข้อมูลกับนายกนะครับบอกว่าเรื่องของข่าวสารนะครับที่ว่าประเทศญี่ปุ่นนั้นจะถอนการลงทุนโดยเฉพาะเรื่องของบริษัทนะครับที่บอกว่าผลิตรถยนต์เจ้าใหญ่ในประเทศไทยประเทศอื่นนั้นยืนยันว่าไม่จริงครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเรากับประเทศญี่ปุ่นนะครับก็คือว่าสร้างสัมพันธไมตรีด้านเศรษฐกิจนะครับเป็นมหาอำนาจมิตรกันมานานแล้วเพราะฉะนั้นสบายใจได้นายกอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวก็จะบินต่อไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาไปประชุมเวทีใหญ่นะครับก็คือว่าสมัชชาสหประชาชาตินั่นก็คือว่าทั้งโลกนะครับจะมารวมกันแต่ที่น่าสนใจที่สุดท่านผู้ชมจับตาดูนะครับบอกว่าเวทีนะครับสหประชาชาติสมัชชาที่ว่านี้กัมพูชากับไทยนี่จะเป็นยังไงบ้างหลังจากนั้นนายกก็จะไปต่อที่ประเทศอังกฤษด้วยนะครับอ้าวกลับมาก็อีกนะครับหลายวันคุณเนชานะอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่เป็นห่วงเรื่องของเศรษฐกิจตอนนี้ก็คือว่าเรื่องของราคาน้ำมันเนื่องจากว่าเหตุการณ์ในพื้นที่ตะวันออกกลางนะครับไม่รู้จะจบเมื่อไหร่อย่างไรบ้างพุ่งขึ้นมานะครับราคาน้ำมันแต่ตอนนี้ยังอยู่แบบเสมอตัวนะครับแต่มันก็ยังเกิน100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลอยู่ทุกวันเพราะฉะนั้นบ้านเราเป็นยังไงบ้างครับคนนึกถึงอะไรครับรัฐบาลแทนที่จะว่าใช้เงินนะครับไปพยุงเรื่องของเศรษฐกิจนะครับหรือไปทำโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์เนี่ยนะเอามาลดภาษีน้ำมันดีเซลให้กับพี่น้องประชาชนไม่ดีกว่าเหรอเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าภาษีดีเซลนะครับถ้าสวรรค์ลดให้กับพี่น้องประชาชนนะครับจะได้ประโยชน์กันทั่วถึงเนื่องจากว่านะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในการขับเคลื่อนปัจจุบันนี้โดยเฉพาะการขนส่งนะครับมันต้องใช้ดีเซลทั้งหมดเลยนี่นะนะครับทำไงบ้างครับข้อเสนอที่บอกว่าให้มีการนำวงเงินกู้ส่วนที่ยังเหลือจากมาตรการเยียวยาผลกระทบนะครับจากวิกฤตตะวันออกกลางนี่นะมาใช้ดูแลราคาน้ำมันผ่านการลดภาษีสรรพสามิตนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็รองนายกคุณเอกนิติธันประภาสครับท่านบอกว่ารัฐบาลตอนนี้มีเครื่องมือสำหรับการบริหารจัดการราคาพลังงานหลายทางแล้วก็ต้องเลือกวิธีการให้เหมาะสมกับสถานการณ์หลายทางที่ว่านี้ท่านยกตัวอย่างนะครับมี3ส่วนด้วยกันครับคืออะไรบ้างครับกลการใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงก็ขอความร่วมมือกับโรงกลั่นนะครับให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นมาช่วยบรรเทาราคาขายปลีกแล้วก็ปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันซึ่งถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งหากสถานการณ์มีความจำเป็นครับอย่างไรก็ตามที่ผ่านมารัฐบาลบอกว่ายังไม่เลือกใช้การลดภาษีสรรพสามิตเนื่องจากว่านะครับทุกครั้งที่ลดภาษีรายได้ของภาครัฐก็จะหายไปทันทีครับขณะที่ภาระรายจ่ายก็ไม่ได้ลดลงสุดท้ายรัฐบาลอาจจะกลับไปกู้เงิน เพื่อชดเชยรายได้ที่หายไปจึงต้องพิจารณาผลกระทบต่อฐานะการคลังควบคู่กันไปด้วยครับนี่เป็นเหตุเป็นผลนี่นะนอกจากนี้นะครับเนี่ยยังพูดถึงครับจุดจำเป็นต้องใช้มาตรการภาษีอันนี้สำคัญนะครับรัฐบาลกำลังพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือแบบเจาะจงมากขึ้นครับโดยอาจจะเน้นน้ำมันบางประเภทเช่น E20 และก็ B20 ครับซึ่งมีสัดส่วนเอทานอลและก็ไบโอดีเซลอยู่ในระดับสูงเพื่อให้ประโยชน์จากมาตรการไม่ได้จบเพียงแค่การลดราคาน้ำมันแต่ส่งต่อไปถึงภาคการเกษตรด้วยนี่นะอันนี้เป็นแนวทางนะครับส่วนเรื่องของภาระของพี่น้องประชาชนในการลดค่าครองชีพนะครับท่านบอกว่าจะดำเนินการควบคู่ไปด้วยนะครับกับการรักษาวินัยการคลังโดยเฉพาะช่วงปลายปีงบประมาณปัจจุบันนี้ซึ่งจะสิ้นสุดกันยายนนี่ครับอีกไม่กี่วันนี่นะเนื่องจากว่าช่องว่างทางการคลังเนี่ยนะซึ่งยังมีเหลืออยู่จำกัดอยู่เพียงประมาณสัก 10,000 กว่าล้านบาทเพราะฉะนั้นมาตรการที่ออกมาต่างๆนะครับท่านบอกว่าก็เกื้อกูลกันระหว่างข้อเท็จจริงความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนแล้วก็เรื่องของสถานการณ์น้ำมันประมาณนี้ครับ
0: ล่าสุดเช็คราคาน้ำมันแบบเรียลไทม์เลยนะคะข่าวดีอยู่ดีๆลงไปประมาณ 2% นะ
1: เอาเลยครับนี่เนาะโอ้สาธุ
0: ขอทางเวสเท็กซัสเนี่ยต่ำกว่า100เหรียญสหรัฐแล้วนะคะก็อยู่ที่ 98.39 ค่ะส่วนเบรนท์ก็อยู่ที่101นะคะก็เฉียดละหวังว่าจะลงไปเพิ่มเติมอีกนะคะถ้าเกิดว่ามีรถน้ำมันเนี่ยก็เครียดเติมน้ำมันเปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้าไปนั่ง MRT กันก็ได้แต่เมื่อวานนี้โอ้โหโกลาหลโอลหม่านนะคะรถ MRT เมื่อวานเป็นรถไฟฟ้าที่โดนไฟลุกไหม้แบบนี้มีคนแชร์ภาพกันบอกว่าดู MRT มีปัญหาและสงสัยจะขึ้นไม่ได้ก็ขึ้นไม่ได้จริงๆค่ะเมื่อวานงดการเดินรถไป1วันนะคะเช้านี้โอ้โหตั้งแต่ 5:00 คนก็ตื่นเต้นว่าจะได้ใช้บริการ MRT หรือเปล่าเนี่ยมันขนาดนี้มันก็สาหัสอยู่สาเหตุเกิดจากอะไรก็ไม่รู้แล้วมันจะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่านะคะไฟไหม้เยอะมากอะค่ะสาเหตุเบื้องต้นนะคะทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.บอกว่าเกิดจากประกายไฟแต่เท่าที่ดูมันไม่น่าจะเป็นประกายไฟหรอกไฟไหม้นะคุณสวิทย์ที่จุดสายไฟขนาด750โวลต์กระแสตรงค่ะส่งผลให้ระบบจ่ายไฟและระบบอนุสัญญาณได้รับความเสียหายนะคะแต่ก็ต้องชื่นชมรฟม.นะคะแก้ปัญหาเร็วมากเลยเมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่ไม่ได้หลับได้นอนเลยนะคะระดมกำลังกันเข้าไปซ่อมตรงช่วงบางซ่อนเตาปูนนะคะตรงนั้นน่ะกลับมาเดินรถได้เช้ามาลุ้นกันคือตอนเช้าเนี่ยเขาก็จองรถชัตเตอร์บัสไว้แล้วล่ะเผื่อว่าอันไหนไม่ได้ตรงสถานีไหนก็เว้นฟันหล่อไว้แล้วก็ขึ้นรถบัสอะไรอย่าง
1: น
0: ี้ปรากฏว่า
1: ตี
0: 5:30 เดินรถได้ปกติทุกสถานีค่ะนี่ MRT สายสีเงินและสายสีม่วงทุกสถานีเปิดให้บริการตามปกติแล้วนะคะตี 5:37 นาทีก็โล่งใจไปค่ะก่อนชั่วโมงเร่งด่วนก็ได้ใช้บริการกันตามปกตินะคะสำหรับชาวกรุงเทพมหานครที่ใช้รถไฟใต้ดินนะคะเพราะว่าสายนี้เป็นรถไฟหลักเลยนะคะเป็นรถไฟสายใหญ่เลยที่ต้องใช้กันก็ผ่านอสมทด้วยนะคะที่ใกล้ตรงนี้เองค่ะระบบความปลอดภัยชัวร์ไหมชัวร์ค่ะตอนนี้เช็คหมดแล้วนะคะระดับระบบอนุสัญญาณการจ่ายไฟแล้วก็ตรวจสอบความปลอดภัยก่อนที่จะเปิดให้บริการอย่างมั่นใจเต็มที่ท่านผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะหรือการขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.นะคะก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยท่านดูแลเป็นพิเศษนะคะท่านการกาดผจญอุดมธรรมภักดีค่ะท่านบอกว่ามีปัญหาเรื่องของรางจ่ายไฟตรงนี้นะแล้วก็มันมีความชื้นสูงอ่ะไฟช็อตมันก็ต้องมีความชื้นสูงเพราะว่า1เป็นรถไฟใต้ดินนะคะ2กรุงเทพเนี่ยจมบาดาลเกือบทุกเย็นเลยนะคะฝนตกหนักมากเลยค่ะก็เป็นไปได้ว่ารถไฟฟ้าก็คือรถไฟฟ้าค่ะก็เลยมีปัญหาเรื่องกระแสไฟฟ้าเนื่องจากว่าโดนน้ำและความชื้นฝนตกหนักไฟฟ้าลัดวงจรก็ต้องป้องกันเมื่อทราบปัญหาแล้วเดี๋ยวต้องป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำต่อไปนะคะ
1: ปัญหานี้นะครับได้รับข่าวสารแจ้งออกมานะครับว่าเกิดได้ตั้งแต่9ปีตั้งแต่เปิดสถานีใหม่ๆด้วยนะครับนั่นคือว่าแป๊บที่คุณว่านะครับคือว่าคิดว่าไม่เป็นไรหน่าไม่เป็นไรหน่าสุดท้ายนะครับก็เป็นแบบนี
0: ้
1: นะครับดูข่าวกันต่อไปนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าคุณเนชานะ
0: ไปไหนล่ะคะนะ
1: ผลการเลือกตั้งนะครับนี่นะนายกอบจของจังหวัดนนทบุรีเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าไม่ผิดโผครับนี่นะครับก็คือว่าหลานข้องท่านอดีตนายกนะครับคนเดิมการท่านตรงชัยนะครับก็คือว่าได้มานะครับคะแนนก็ถล่มทลายเหมือนกันครับ
0: ได
1: ้มาครับ
2: ยาดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมราไผ่คู
3: ่ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลง
4: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
5: ซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุด
6: ๆแป้งพับเซริเซ่เนื้อแป้งละเอียดบางเบาปกปิด

0: เรียบเนียนครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
1: น้ำปลาร้าตำนัวแซบนัวนัวมีตำนัวตำแซบด้วย
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
3: ่ยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเส้นกระใสลมบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเป็นยาระบาย
4: คุยคำมองบ่ายสามโมงคุยคำมองบ่ายสามโมง
5: ปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
6: ลองชิมดูครับ
7: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
8: น้ำปลาร้าตำหนัวแซ่บนัวนัว
9: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
7: ผมเลิฟเลย
10: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
11: ปากสะอาด
12: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
13: ดีต่อเหงือกและฟัน
11: รสดีใช้ง่าย
12: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
13: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
15: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
16: ยาเพียแคม
17: ยาเพียแคม
18: ยาเพียแคม
19: ยาเพียแคม
20: ยาเพียแคม
21: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
22: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: พราะแม็กฟรีฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงสกปรกแค่ไหนก็เอาอยู่
1: ฉีดแรงฉีดไกลค่ะมาพร้อมกับหัวฉีดอีก7รูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉีดแบบทั่วไปฉีดแบบเส้นตรงค่ะฉีดพื้นที่แคบฉีดแบบสเปรย์ฉีดพื้นที่กว้างฉีดแบบพุ่งขึ้นและฉีดแบบหัวโฟมค่ะ
0: ใช้งานได้หลากหลายครับเครื่องเดียวก็เอาอยู่นะครับกับโปรโมชั่นวันนี้ครับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์2ขวดและมีถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีก1ชิ้นนะครับทั้งหมด 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายราคาเดียว999บาทนะครับรีบโทรด่วนครับที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard
2: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: ทีมชาติไทยของเรานะคะเป็นตัวแทนของประเทศในการไปคว้าเหรียญทองในกีฬาเอเชียนเกม
1: ขอเชิญชวนคนไทยทั่วทั้งประเทศติดตามรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง9กด30นะครับและติดตามไฮไลท์ผลการแข่งขันได้ทุกช่วงข่าวจากทางสำนักข่าวไทยส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยกันเยอะๆนะครับ
0: ไทยแลนด
1: ์สู้สู้
2: มีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: เทพไทย
4: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
3: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล

0: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: ผลิตภัณฑ์เอลเซ่เลเยอร์เค้กถูกใจถูกใจใครๆก็อยากชิม
2: ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
0: ยาสีฟันเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

0: BioCal ช่วยเสริมสร้างกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
2: มาดูผลการเลือกตั้งนะครับนายกอบจ.จังหวัดนนทบุรีพี่น้องประชาชนนะครับผู้ติดตามรายการก็คงจะทราบข่าวนะครับตั้งแต่เมื่อคืนในกลางดึกครับปรากฏว่าหลานชายของผู้ที่เสียชีวิตนะครับก็คือว่าอดีตนายกธงชัยเย็นประเสริฐนั้นคว้าชัยมาในฐานะกลุ่มผึ้งหลวงครับแต่จะเดินหน้าอะไรยังไงต่อไปนะครับก็ต้องขออนุญาตสรุปนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรีนะครับได้มีการรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีนะครับอย่างไม่เป็นทางการเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงจากพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐอดีตนายกอบจ.เสียชีวิตนะครับหลังจากที่ว่าถูกมือปืนก็คือว่าฉลองเยี่ยวแลนะครับยิงไปอย่างที่เป็นข่าวใหญ่ไปครับปรากฏว่าเรื่องของผลการนับคะแนนนะครับผู้สมัครหมายเลข1คุณณฤพลเย็นประเสริฐนะครับจากกลุ่มผึ้งหลวงได้ 193,653 คะแนนครับอันดับ2มาก็คือว่าคุณเดชรัตน์สุขกำเนิดจากพรรคประชาชนได้ 138,274 คะแนนนะครับจากผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งหมด 376,278 คนนะครับหรือคิดเป็นประมาณสัก 70% ของพื้นที่การหาเสียงนะครับในช่วง31วันที่ผ่านมาผู้ลงสมัครทั้งหมดนะครับรวม9คนแต่นะครับคะแนนก็คือมากๆมี2คนนี้ส่วนคนอื่นนะครับเป็นผู้สมัครอิสระได้คะแนนนะครับตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักร้อยเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นไม่เห็นฝุ่นถามว่าคะแนนนะครับที่ทิ้งห่างขนาดนี้ทั้งที่จังหวัดนนทบุรีนะครับถ้าดูแล้วส.ส.เป็นพรรคประชาชนนะครับ8คนทั้งหมดเลยนะพรรคประชาชนเขาก็หวังนะครับว่าจะต้องนะครับเอาคะแนนแล้วก็ได้รับเลือกตั้งคราวนี้แต่ปรากฏว่าคะแนนก็ออกมาอย่างที่ทราบข่าวนี่นะเมื่อคืนนี้นะครับปรากฏว่าคุณณฤพลได้ประกาศชัยชนะอย่างเป็นทางการพร้อมกับครอบครัวไม่ว่าจะเป็นลูกสาวของท่านอดีตนายกนะครับที่เสียชีวิตไปครับรวมทั้งพี่น้องประชาชนนี่มาแสดงความยินดีถามว่านะครับนี่คุณณฤพลนี่ถามว่ามีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเมืองท้องถิ่นไหมท่านก็บอกนะครับว่าผมทำธุรกิจมา30กว่าปีครับเพราะฉะนั้นคุกคลีในบางส่วนแต่นะครับไม่มีปัญหาในการทำงานเรื่องของสารต่อแนวนโยบายของอดีตนายกท่านเดิมนะครับก็จะทำต่อเรื่องของสาธารณสุขเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเรื่องงบประมาณนะครับเรื่องกับสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นก็ขอพระคุณทุกคนที่ให้เกียรติมาแล้วก็ไว้วางใจนะครับขอให้สบายใจได้ว่าผมจะสานงานต่อคุณอาคือคุณอาธงชัยอย่างไรก็ตามนะครับอีกฝากฝั่งหนึ่งคุณพิจารณ์ชาวพัฒนาวงศ์นะครับเลขาธิการพรรคประชาชนก็บอกเหมือนกันนะครับว่าขอบคุณพี่น้องที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคราวนี้นะครับที่ให้ความไว้วางใจนะแต่ยังยอมรับนะครับบอกว่าคะแนนเสียงที่ได้มายังไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงนะครับตำแหน่งนายกอบจในครั้งนี้ได้นะฮะเพราะฉะนั้นต่อไปเราก็จะให้ความสำคัญในการเลือกตั้งท้องถิ่นต่อไปการรณรงค์นะครับในช่วง31วันที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นเรื่องหนักพอสมควรแต่นะครับเราก็จะไม่สิ้นสุดแค่นี้จะเดินหน้าต่อไปคุณเดชรัตน์สุขกำเนิดเช่นเดียวกันนะครับผู้สมัครนะครับในส่วนของพรรคประชาชนก็บอกว่าจะต้องเดินหน้าทำงานให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปแล้วก็เคารพการตัดสินใจในคราวนี้แต่ที่น่าสนใจครับคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่านะครับการแพ้เลือกตั้งคราวนี้นะครับเมื่อเทียบกับสัดส่วนของคะแนนนั้นถือว่ามากขึ้นนะแต่ประชาชนไปใช้สิทธิ์น้อยลงส่วนใหญ่นะครับเป็นเพราะว่ามีผู้สมัครจำนวนมากครับทำให้คะแนนมันกระจายพอกระจายไปนะครับก็ถือว่าอาจจะเป็นปัญหาหนึ่งนะครับที่ทำให้คนนี่นะครับออกมาใช้สิทธิ์แตกออกไปรวมทั้งนะครับคนออกมาใช้สิทธิ์น้อยด้วยก็ทำให้เราแพ้ข่าวนี้ครับการเมืองก็เป็นอย่างนี้ท้องถิ่นครับคุณเนจาย
3: ังอยู่ที่การเมืองอยู่นะคะแต่เป็นการเมืองของสวค่ะสวมีวาระ5ปีนะคะจนถึงวันนี้2ปีกว่าๆแล้วก็ยังพูดกันไม่จบอะค่ะเรื่องที่มาของสวว่าจะหัวหรือไม่หัวแล้วมันอะไรยังไงกันนะคะวันนี้เนี่ยทางด้านของพรรคประชาชนเองก็มาออกเสียงเหมือนกันว่าหลังจากที่สวมีมติส่งไปแล้วนะคะโดนส่งไป77คนนะจาก427 คนเนี่ยนะคะทางกกต.ส่งรายชื่อไปให้ศาลฎีกา ซึ่งตรงนี้ทางพรรคประชาชนโดยคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก็พูดถึงว่า

0: ามันไม่น่าจะโปร่งใสคุณสุวิทย์ความคืบหน้าและไทม์ไลน์จากนี้พรรคประชาชนไอลอและผู้ที่เกี่ยวข้องจะเอายังไงกันต
1: ่อ
0: ทางด้านคุณเทงก็บอกว่าต้องเดินหน้าต่อตามกฎหมายก็คือจะเอาผิดกกต.แล้วล่ะคุณสุวิทย
1: ์
0: มีช่องทางเดียวนะคะที่จะฟ้องได้ก็คือต้องฟ้องกกต.ค่ะเพราะว่าตามหลักเกณฑ์แล้วเนี่ยทางกฎหมายรัฐธรรมนูญไม่ได้ให้อำนาจให้ประชาชนสามารถไปฟ้องสว.หรือว่าไปยื่นชื่อที่จะฟ้องกับศาลฎีกาได้โดยตรงนะคะอำนาจเดียวที่ทำได้ก็คืออำนาจของกกต.ที่จะส่งรายชื่อสว.ที่มีความสงสัยว่าทำผิดกฎหมายหรือมีการเป็นมาที่ได้มาโดยการหัวหรือว่าผิดอย่างไรหรือไม่ให้กับศาลฎีกาค่ะโดยที่ทางภาคประชาชนหรือว่าภาคการเมืองเนี่ยทำได้ก็คือต้องฟ้องกกต.ในฐานะที่ละเลยหรือว่า157หรืออะไรสักอย่างซึ่งวันนี้ทางภาคประชาชนเองก็บอกว่าคงจะต้องทำรวบรวมพยานหลักฐานกันแล้วนะคะและจะดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาค่ะในเรื่องนี้เนี่ยก็บอกว่าการดำเนินการทุกอย่างก็ทำอย่างตรงไปตรงมาเนื่องจากว่าไม่สามารถที่จะเห็นด้วยกับกกต.ในการทำหน้าที่โดยมิชอบแบบนี้ได้นะคะโดยพรรคประชาชนนั้นมีความเชื่อว่าถ้าผิด77คนน่ะ427คนเนี้ยจะต้องมีส่วนรู้เห็นแล้วทั้ง77คนนั้นก็โยงไปที่พรรคการเมืองพรรคเดียวและในการที่ไม่ยื่นชื่อของคนที่เป็นพรรคการเมืองพรรคนั้นหรือว่ากรรมการบริหารพรรคหรือว่ารัฐมนตรีพรรคการเมืองพรรคนั้นก็ถือว่ามันไม่สมเหตุสมผลนะคะเรื่องนี้คุณณัฐพงศ์บอกว่าพร้อมที่จะยื่นทันทีซึ่งน่าจะอยู่ในกรอบสัปดาห์นี้เลยนะคะทำลายค่อนข้างเร่งด่วนเลยค่ะเดี๋ยวพรรคประชาชนจะยื่นฟ้องกกต.ในส่วนของการทำหน้าที่โดยที่ไม่ยื่นชื่อของสว.บางท่านให้กับทางศาลฎีกานะคะในส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการที่จะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคุณสุวิทย
1: ์
0: ก็บอกว่าพร้อมรับคิวซักฟอกเลยซักฟอกตุลาพฤศจิกายนนี้แล้วค่ะมีคำถามถามไปถึงท่านประธานรัฐสภานะคะทางด้านท่านโสพลสารัมว่าครั้งนี้เนี่ยท่านจะเหมือนกับหลบเลี่ยงในการไม่ให้พูดถึงที่มาของสว.อีกหรือไม่ท่านโสพลก็บอกว่าไม่มีนโยบายครั้งนี้ท่านโสพลยินดีที่จะให้อภิปรายไม่ว่าวางใจและจะไม่มีการพยายามบล็อกไม่ให้นำเรื่องโครงสว.เข้าสู่สภาซึ่งเรื่องนี้ทางพรรคประชาชนก็บอกว่าก็ดีใจนะคะที่ท่านโสพลมีนโยบายที่จะเปิดให้พูดถึงเรื่องที่มาของสว.ได้ในการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะถึงนี้ไม่นานแล้วล่ะค่ะ
1: นะครับนี่ก็คงจะเป็นหนังเรื่องยาวนะครับแต่นะครับเรื่องของรอยรั่วท่อน้ำมันที่ถนนเชื้อเพลิงพระราม3
0: เยอะแยะหมด
1: จบแล้วนะครับตอนนี้ถือว่าพบต้นตอแล้วโดยท่านผู้ว่าชัดชาติสิริพันธ์นะครับผู้ว่ากทม.ได้เผยผลแจ้งออกมาแล้วครับตีหนึ่งเมื่อคืนวานนี้เองครับพบแล้วครับรอยร้าวความยาว9เซนครับแล้วก็มีน้ำมันซึมออกมาด้วยนะครับความยาวที่ว่านี้เป็นรอยร้าวอยู่บนท่อส่งน้ำมันนะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ท่านบอกว่าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ทุ่มเทระยะเวลา13วันในการค้นหาเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับมันเป็นการเล่าแล้วก็รายงานแบบภาษาวิศวกรรมครับแต่ผมขออนุญาตเล่าภาษาแบบชาวบ้านครับท่านผู้ชมดูภาพข่าวตัวนี้ด้วยนะครับท่อเนี้ยไปตรวจพบนะครับว่าลักษณะบอกว่านะครับมันเป็นว่าโค้งงอนิดหนึ่งนะครับแล้วก็บริเวณด้านนอกนะครับก็คือว่ามีรอยน้ำมันซึมออกมาแล้วถามว่านะครับเป็นยังไงบ้างครับต่อท่อนี่นะมันมีนะครับก็คือว่าปลอกหุ้มเพื่อให้เกิดความแน่นหนาแต่เนื่องจากว่าลักษณะว่าเอ๊ะท่อเข้าไปดูนะครับมันเป็นเอียงมันเป็นแบบว่าโค้งงอนิดนึงเพราะอะไรครับนั่นคือเพราะโครงสร้างท่อวางทั้งหมดตรงหมดแต่พอดีสร้างทางด่วนสร้างทางด่วนสร้างทางด่วนต่อหม้อนั่นเองครับท่านผู้ว่าอธิบายอย่างนี้นะครับบริเวณนะครับใต้ตรงใกล้ๆต่อหม้อปรากฏว่านะครับถ้าตรงบริเวณจุดต่อหม้อเลยนะครับท่อเนี่ยจะเกิดลักษณะบะโค้งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ต่อหม้อมันก็ตรงเป็นเพราะอะไรครับเพราะว่าโครงสร้างนะครับว่าทางด่วนนะครับต่อหม้อมันทำให้นะครับเรื่องของโครงสร้างนะครับของท่อมันบิดเบี้ยวได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขปัญหานะครับก็คือว่าจะต้องนะครับบอกว่าระวังมากจะไปเกียร์เหล็กออกไม่ได้ครับเดี๋ยวเกิดประกายไฟปุ๊บมีปัญหาเพราะฉะนั้นต้องใช้วิชาการนะครับความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีนั่นก็คือว่าจุดตรงไหนเจอปั๊บก็จะมีการเชื่อมแล้วก็ปิดซะก่อนแล้วก็ปิดตรงนี้ไว้ทั้งหมดนี่นะเพราะฉะนั้นก็คือว่าขอบคุณทุกฝ่าย13วันเจอจุดรั่วแล้ว
0: โล่งใจไปหน่อยนะคุณสวิท
1: เ
0: พราะไม่งั้นก็แบบซึมกันทั้งท่อทั้งท่านผู้ว่าแล้วก็ชาวบ้านด้วยนะคะป
1: ิ
0: ดท้ายด้วยข่าวดีตอนนี้คนเชียร์กีฬากันเยอะเลยนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับทัพนักกีฬาไทยค่ะ

0: คว้าเหรียญแล้ว3เหรียญทองในศึกเอเชียนเกมส์2026ครั้งนี้นะคะไปดูความสำเร็จกับเทคบอลคู่ผสมหญิงคู่ชายคู่กัน
1: เออครับมาแต่ขออนุญาตแจ้งข่าวด่วนข่าวนิดนึงครับทีมวอลเล่บอลไทยกับจีนปรากฏว่าตอนนี้เสมอกันอยู่ 1-1 นะครับ
0: โอ้ไม่ไปถึงไหนแล้วตอนนี้
1: ลาเลยครับสวัสดีครับ
0: ค่ะ

0: สนับสนุนโดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอร์ปอเรชั่น
1: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะ
2: คุณผู้ชมค่ะต้อนรับสู่รายการแซ่บทูเดย์นะคะเจอกับเราเป็นประจำสดๆแบบนี้เลยค่ะได้เวลาแล้วที่เราจะมาขยี้เขย่าเก่าทุกที่ทันทุกกระแสแชร์ได้ทุกข่าวไม่มีมั่วค่ะ
3: ค่ะเริ่มต้นการทำงานวันจันทร์นะคะเราต้องเผชิญกับฝนตกในกรุงเทพเขาเรียกกันว่าฝนราชการคือมาตรงเวลาเวลาเลิกงานแล้วมาทุกวัน
2: แล้วไม่อยากให้มาเวลานี้เลยจริงๆเพราะว่ารถที่มันติดอยู่แล้วเวลาเลิกงานเลิกเรียนเนาะติดเข้าไปอีก
3: ถูกต้องค่ะคุณผู้ชมต้องเผชิญกับรถติดกันบ้างไหมคะลองส่งข้อความมาคุยกันนะคะเพจ Facebook 9M Court และเพจ Facebook ของ Zap Today ค่ะ
2: ค่ะ
3: เรื่องของฟ้าฝนตอนนี้ฝนตกหนักในหลายพื้นที่น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วยก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยกันอยู่ในตอนนี้นะค
2: ะ
3: แต่วันนี้ค่ะข่าวแรกที่เราจะมาเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อนะคะว่าคนคนนึงจะก่อเหตุระเวนก่อเหตุได้ในหลายพื้นที่ขนาดนี้เหตุการณ์ที่จังหวัดศรีสะเกษมีผู้ชายคนนึงค่ะอายุ40กว่าเพิ่งออกมาจากเรือนจำแทนที่จะกลับตัวกลับใจประกอบอาชีพสุจริตทำมาหากินแต่กลายเป็นว่าไปตระเวนก่อเหตุลักทรัพย์ไปขโมยรถจักรยานยนต์คือหลายอำเภอหลายท้องที่มากเลยนะคะจนตำรวจหลายท้องที่อะค่ะระดมกำลังกันไล่ล่าติดตามจับกลุ่มผู้ชายคนนี้สุดท้ายจับได้ผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าไปขโมยรถจักรยานยนต์เพื่อเอาไปแลกยาเสพติดรถ1คันได้ยาบ้า30เม็ดดูสิคะแต่สุดท้ายโดนจับได้ค่ะนี่ล่ะค่ะผู้ก่อเหตุนะคะตระเวนขโมยรถจักรยานยนต์หลายอำเภอมากในจังหวัดศรีสะเกษตำรวจจากหลายท้องที่เลยค่ะสภ.ไพรบึงกันทรลักษณ์พยุน้ำเกลี้ยงศรีรัตนะอำเภอเมืองต้องวางแผนร่วมกันในหลายๆท้องที่เพื่อจับกลุ่มผู้ต้องหารายนี้แล้วมันมีข้อมูลเชื่อมโยงกันไงคะตำรวจก็เลยประสานข้อมูลกันซุ่มดูเฝ้าดูสังเกตการจนคนร้ายก่อเหตุเพราะว่าตำรวจบอกว่าอยากจับให้ได้คาหนังคาเขา
2: แล้วนี่โหทำตามกฎนะค่อยๆถอยออกมาใจเย็นๆยกขาตั้งขึ้นใส่หมวกกันน็อกด้วย
3: ทำเนียนเหมือนรถของตัวเอง
2: ใช่ค่ะ
3: เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นสุดท้ายนะคะไปเจอตัวในท้องที่สภ.ไพรบึงค่ะก็นั่นเลยมีพฤติกรรมเข้าไปก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์คาหนังคาเขาของกลางชัดตำรวจก็เลยแสดงตัวเข้าจับกลุ่มนะคะผู้ต้องหารายนี้ชื่อว่านายอัธรวิเศษหมื่นอายุ43ปีเป็นชาวจังหวัดศรีสะเกษค่ะจับได้พร้อมของกลางแล้วก็ขยายผลไปท้องที่ต่างๆที่เขาเคยไปตระเวนก่อเหตุมานะคะตัวผู้ก่อเหตุบอกว่ายอมรับว่าตระเวนก่อเหตุในหลายพื้นที่ถามว่าไปก่อเหตุในพื้นที่ไหนอย่างไรบ้างเขาไล่มาเลยอ๋อสภ.เมืองศรีสะเกษ3ครั้งสภ.น้ำเกลี้ยง2ครั้งสภ.พยุ1ครั้งสภ.เบญจลักษณ์1ครั้งสภ.ไพรบึง2ครั้งและสภ.กันทรลักษณ์3ครั้งรวมแล้ว12ครั้ง6โรงพักค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยถามว่าเอารถจักรยานยนต์ไปทำอะไรตอนแรกเราก็นึกว่าเอาไปชำแหละส่งขายตามประเทศเพื่อนบ้านอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
3: เขาบอกว่าเปล่าเอารถจักรยานยนต์ไปแลกยาเสพติดรถคันนึงได้ยาบ้า30เม็ดเขาบอกเนี่ยล่าสุดผมก็เพิ่งเสพยาบ้าไป2เม็ดก่อนถูกจับเนี่ย
2: ค่ะ
3: แต่ว่ารถจักรยานยนต์ที่เอาไปแลกยาบ้ามาบางคันก็ถูกส่งออกไปขายประเทศเพื่อนบ้านเหมือนกันนะผู้ต้องหาคนนี้เพิ่งพ้นโทษมาด้วยอ่ะเพิ่งออกมาจากเรือนจำอย่างที่บอกแทนที่จะกลับตัวกลับใจประกอบอาชีพสุจริตทำมาหากินเนาะแต่สุดท้ายก็มาก่อเหตุขโมยของแบบนี้ก็ต้องกลับไปอยู่ในเรือนจำเหมือนเดิมเจ้าหน้าที่บอกว่าก็เดี๋ยวไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะเปรียบเทียบข้อมูลกันกับตำรวจแต่ละท้องที่ว่ามีท้องที่ไหนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็จะได้มีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมเพราะว่าลักษณะแบบนี้ก็คือต่างกรรมต่างวาระโทษมันก็จะบวกไปเรื่อยๆนะคะถามว่ามีความผิดข้อหาอะไรบ้างแน่นอนลักทรัพย์นะคะและเรื่องของยาเสพติดด้วยค่ะรวมถึงการขับขี่ขณะที่เสพยาเสพติดก็ส่งดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างที่บอกนะคะฟังดูข้อหาอาจจะไม่เยอะมากแต่หลายท้องที่ต่างกรรมต่างวาระก็บวกเพิ่มไปแต่ละท้องที่
2: ไปแลกยาบ้า
3: ใช่
2: 30เมตรเองนะ
3: ใช่รถคันนึงอะ
2: แลกรถคันนึงแต่คนที่เอาไปต่อน่ะเขาก็ไปชำแหละได้ไปส่งขายต่อได้อ
3: ันนี้ก็เลยต้องขยายผลว่าใครรับรถจักรยานยนต์จากคนร้ายคนนี้ไปเป็นรับของโจรหรือเปล่าหรือยังไงแล้วไปแลกยาเสพติดไปแลกกับใครขยายผลเอาให้หมดเลยนะ
2: เนี่ยแล้วเพิ่งออกจากคุกมาด้วย
3: ใช่
2: นี่ไงมาดูเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการขโมยเหมือนกันคุณผู้ชมมีผู้ชายคนนึงเขาเลี้ยงไก่ชนเอาไว้เป็นจำนวนมากเลยแต่อยู่ดีนะคะใน2สัปดาห์เนี่ยไก่ชนเขาค่อยๆทยอยหายไปทีละ2ตัว3ตัวรวมๆแล้วหายไป25ตัวด้วยกันใจก็แบบผวาไปหมดใครนะกล้าเข้ามาขโมยไก่ชนของเขาในที่สุดมีอยู่คืนนึงค่ะได้ยินเสียงไก่ร้องเปิดไฟฉายลงไปดูกะว่าจะจับโจรแต่ว่าไปเจองูเหลือมตัวขนาดใหญ่มากประมาณ3เมตรได้นี่แหละคือเจ้าโจรที่มากินไก่ชนของเขาค่ะ
4: เอาหัวได้เร็วลูกเอาหัวเลยพี่ทำไปแล้วพี่ทำไปแล้ว
5: เดี๋ยวอย่าให้มัน
6: กินไก่ไปเรื่อยๆมันคล้องหัวนะ
7: เลือดตึงห่วงใหญ่ๆนิดเข้าไม่ได้
6: อ
7: ้
6: าวมีอยู
5: ่
4: ฮึบ
5: เอาหัวได้ครับเอาหัวได้เอาหัวได้เร็วลูก
6: หัวบะเริ่ม
5: เอาหัวเร็วลูก
6: ฮึบเชื่อ
5: เอาเจอไปเอาหัวไว้ระวังลื่นนะ
6: มด
5: เดี๋ยวเพิ่งปล่อยนะ
8: เดี๋ยวเพิ่งปล่อยนะปล่อย
5: ปล่อยหัวหัวหัวหัวหัวหัวหัวหัวหัวหัว
8: นู่น
9: ใหญ่มาก
8: โอ้โห
9: ครับ
2: ตัวใหญ่ไหมล่ะคุณผู้ชมขาตัวนี้นะความยาว3เมตรน้ำหนักประมาณ20กิโลกรัมนะคะเจ้าหน้าที่ก็ลากออกมาจากต้นส้มโอจนได้นี่เห็นลูกส้มโอด้วยนะเมื่อกี้นี้ในคลิปนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่มูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานีได้รับแจ้งชาวบ้านขอความช่วยเหลือบอกว่าโอ้โหเจองูเหลือมขนาดใหญ่เข้ามาเขมือบไก่ในบ้านของตัวเองนะคะที่จังหวัดอุดรธานีเจ้าหน้าที่ก็เอาอุปกรณ์เข้าช่วยเหลือทันทีค่ะไปถึงก็ไปพบงูเหลือมเจ้าตัวนี้แหละห้อยตัวอยู่บนต้นส้มโอนะคะเข้าไปเนี่ยเข้าไปสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้นะเพราะว่ามีความดุร้ายเหมือนกันเจ้าหน้าที่ก็มีการประเมินสถานการณ์ก่อนที่จะใช้อุปกรณ์ลากงูลงมาเบื้องต้นคาดว่าเจ้างูตัวนี้ค่ะโอ้โหดูหัวสิคุณผู้ชมโอ้ยคนลุกน่าจะมาจากพื้นที่ป่ารกร้างข้างๆนะคะหรือว่าบริเวณที่มีการขุดปรับพื้นที่ก่อสร้างก่อนที่จะเลื้อยหลบมาเนาะหนีคนหนีการก่อสร้างมาแล้วบังเอิญมาเจอเล้าไก่ชนซึ่งเจ้างูเหลือมตัวนี้เห็นเหยื่อเป็นจำนวนมากมีเหยื่อเยอะแยะมากมายเขาก็เลยกินเสร็จออกไปกินเสร็จกลับมาอิ่มเสร็จออกไปแบบเนี้ยวนอยู่อย่างเงี้ยค่ะ2สัปดาห
3: ์โอ้
2: มาเจอแหล่งแล้วไงไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลกินต่อเนื่องเลยค่ะเจ้าของบ้านอายุ32ปีบอกว่าเลี้ยงไก่ชนเอาไว้เขาเลี้ยงไว้หลายตัวมาก

0: ไก่ทยอยหายไปครั้งนึงนะประมาณ 2-3 ตัวนี่มาครั้งนึงกิน 2-3 ตัวเลยนะ
1: อิ่มเลยนะ
0: อิ่มเลยเออรวมแล้วประมาณที่หายไปทั้งหมดเนี่ยนะคะ25ตัวตอนแรกเจ้าของบ้านฝีมือคนแน่ๆเลยน่าจะเป็นใครที่แบบไก่ชนด้วยไงมันไม่ใช่ไก่เลี้ยงธรรมดาคุณผู้ชม
1: ก็ราคาสูงด้วย
0: ใช่ค่ะก็คิดว่าต้องมีขโมยมาขโมยแน่ๆเลยหรือไม่ก็แบบแมวหนูหรืออะไรแบบนี้เขาคิดว่าอย่างนั้นนะแต่ไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะเป็นเจ้างูเหลือมตัวขนาดใหญ่นะคะกระทั่งคืนนี้แหละได้ยินเสียงไก่ตีปีกร้องกันทั้งเล้าเลยเจ้าของบ้านก็เอะใจต้องเป็นขโมยตัวเดิมขโมยคนเดิมมาแน่ๆเลยเอาไฟฉายไปส่องดูแล้วไปเจอเจ้างูเหลือมเนี่ยแหละค่ะกำลังเขมือบไก่อยู่เลยรัดไก่ตายเอาไว้แล้วก็กำลังขย้อนขย้อนเขมือบเข้าไปซึ่งตอนที่เจ้าหน้าที่ไปจับเนี่ยเหมือนเขาเขมือบไปได้แล้วตัวนึงนะแล้วมีซากไก่ที่โดนรัดจนตายแล้วตกอยู่ข้างๆต้นส้มโอเนี่ยอีกตัวนึงกะว่าเดี๋ยวย่อยอันนี้เสร็จปุ๊บน่าจะมากินต่อแล้วเดี๋ยวจะกลับเข้าไปในป่าเหมือนเดิมอ่ะนะคะแต่เจ้าของบ้านใจดีนะคุณผู้ชมตั้งใจฟังนะคนไทยทั้งหลายค่ะ คิดว่าส่วนตัวเนี่ยไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลยนะไม่เคยมีงูเหลือมขนาดใหญ่เข้ามาในบ้านมาก่อนใจนึงก็คือโชคร้ายไปไก่หายไป25ตัวอีกใจนึงให้โชคหรือเปล่านะเออวันที่1ตุลาคมนี้นะคะแล้วแต่ดวงของคุณเลยนะคะพอเข้าบ้านเลขที่147
1: ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้พี่เจ้าของบ้านเขาพูดเองนะ
1: เขาอ
0: ยากจะมาให้โชคก็ได้แหละครับผม
1: เพราะคนชอบถามข่าวอย่างเงี้ยบ้านเลขที่เท่าไหร
0: ่ทีมงานจดเลยนะเมื่อกี้เห็นเลยจดใส่กระดาษเลย
1: ไก่ด้วยนะไก่หาย
0: ไก่25ตัวแต่มีตัวที่ลัดตายแล้วยังไม่ได้กินตกอยู่ข้างต้นไม้อีก1
1: ตัว
0: จะลบเป็น24มั้ย
1: แล้วงู3เมตรเน
0: า
1: ะ
0: งู3เมตรหนัก20กิโลกรัม
1: เลขเยอะดีเมื่อละทีมงานเราอ่ะชอบเอาข่าวงูมาให้เราเล่า
0: ใช่
1: แล้วตัวเองก็ไม่ดูภาพกลัว
0: กลัวงูแล้วก็ชอบให้ดิฉันเป็นคนเล่าด้วย
1: แล้วน้องชมพู่ก็กลัวงู
0: ขนลุก
1: ประจำข่าวง
0: ูนี่เนี่ยซากไก่ที่ตายเนี่ยยังไม่ได้กิน
1: ค่ะ
0: แล้วในที่สุดข่าวนี้ก็ต้องปิดท้ายด้วยเจ้าหน้าที่จับสำเร็จและเตรียมปล่อยคืนสู่ธรรมชาติค่ะ
1: ค่ะหวังว่าจะไม่ย้อนกลับมาอีกนะคะคุณผู้ชมคะเรื่องในลักษณะแบบนี้เคยนำเสนอไปแล้วแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นบ่อยครั้งในหลายพื้นที่นะคะเรื่องของสายสื่อสารหรือบางทีก็เป็นสายไฟที่ห้อยระยงระยางมาจนทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเหตุการณ์นี้ที่หาดใหญ่มีผู้หญิงคนนึงขี่รถจักรยานยนต์ผ่านไปแล้วสายสื่อสารมันห้อยแล้วมันก็ไปเข้าช่วงคอพอดีอ่ะจนรถล้มแล้วเธอคือแบบหัวฟาดแล้วคือเป็นลมไปเลยแล้วผู้เสียหายคนนี้เธอเป็นพยาบาลด้วยนะคะดีนะมีคนได้ยินเสียงแล้วเข้าไปดูและรีบช่วยเหลือค่ะ
0: อุ้ย
1: นี่เข้าคอแบบนี
0: ้อุ้ย
1: เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณ4แยกถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย8เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ค่ะคนเห็นเหตุการณ์เป็นคนให้ข้อมูลนะคะว่าช่วงที่เกิดเหตุฝนตกหนักเขากำลังทำงานอยู่ได้ยินเสียงดังเหมือนมีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นหันไปดูเห็นรถจักรยานยนต์ล้มอยู่บนพื้นถนนและสายสื่อสารห้อยหย่อนลงมาเลยเข้าไปดูโอ้โหเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะที่ขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วเป็นพยาบาลด้วยนะคะที่คอเนี่ยเป็นรอยเลยแผลยาวแล้วหัวกระแทกพื้นอีกต่างหากแล้วมีอาการเหมือนเป็นลมไปเลยอะค
0: ่ะ
1: ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นก็เลยมาช่วยอะหลบฝนกันแล้วก็คอยแบบช่วยเหลือให้หายใจสะดวกแต่เขาไม่กล้าจะขยับตัวมากนัก
0: ค่ะ
1: กลัวว่าไม่รู้มีอะไรหักอะไรแบบช้ำในหรือเปล่าเวลาเกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้บางทีกู้ชีพกู้ภัยก็แนะนำว่าอย่าไปขยับตัวคนเจ็บเยอะให้ระมัดระวังให้มากที่สุดนะคะแต่เขาก็ต้องขยับเพราะมันเกิดเหตุการณ์กลางถนนไงกลัวจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนถ้ารถคันอื่นมารถมาเร็วมองไม่เห็นแย่เลย
0: ค่ะ
1: ทีนี้ค่ะก็เลยพยายามที่จะขยับมาขยับเข้าไปแต่ปรากฏว่ามีอุบัติเหตุซ้ำซ้อนเกิดขึ้นมีรถจักรยานยนต์อีกคันเป็นสองแม่ลูกขี่มาแล้วล้มจุดเดียวกันเลยแม่เนี่ยบาดเจ็บที่หลังขยับตัวไม่ได้ลูกสาวเป็นคนขี่ก็ล้มหัวฟาดพื้นเป็นจุดเดียวกันเลยอ่ะ
0: ค่ะ
1: ยังดีนะมีพลเมืองดีเขามาช่วยก็คือไอ้สายสื่อสารอะไรเงี้ยเขาก็ดึงออกไปให้หมดนะคะเพราะว่ามันมีไปพันแข้งพันขาเขาด้วยนะ
0: โอ้อันตรายนะ
1: อันตรายอันตรายมากจริงๆค่ะปัญหาคือเขาก็ไปตรวจสอบไปสอบถามว่าแล้วทำไมไอ้สายสื่อสารมันห้อยลงมาแบบนี
0: ้
1: ข้อมูลเบื้องต้นก็คือสายสื่อสารเนี่ยมันห้อยมันหย่อนลงมาตั้งแต่ช่วงเย็นของวันก่อนหน้าเพราะก่อนหน้านี้มีการตัดต้นไม
0: ้ค่ะ
1: แต่ไม่ได้มีการเก็บกวาดหรือว่าจัดระเบียบสายสื่อสารให้มันเรียบร้อยพอตัดต้นไม้อาจจะแบบต้นไม้ไปอยู่ใกล้ๆสายมันเกี่ยวกันอยู่

0: พอตัดต้นไม้ทิ้งสายมันห้อยมาอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่เก็บไม่เก็บได้ด้วยหรอคะ
1: อันตรายมากเลยอ
0: ันตรายมากอ่ะคือถ้าขี่มันเร็วกว่านี
1: ้ค่ะ
0: แล้วบาดเข้าไปแบบ
1: ลึกอ่ะ
0: สุดท้ายชาวบ้านเขาเลยบอกว่าก็รีบช่วยกันแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาตรวจสอบแล้วก็เก็บสายสื่อสารดังกล่าวนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนขึ้นอีกค่ะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยที่คอเห็นไหม
1: โอ้ยอันตรายมากจริงๆนะฝากพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้วยเนาะ
0: ค่ะ
1: เราก็ต้องเก็บกวาดให้เรียบร้อยนะคะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่มันจะเกิดขึ้นแบบนี้นี่แหละอันตรายมากเลยอ่ะมาเรื่องต่อไปก็ค่อนข้างเสี่ยงและอันตรายเหมือนกันถ้าเกิดว่ากินเข้าไปคุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันอวสานอาหารเย็นกันดีไหมล่ะ
0: ค่ะ
1: เคยกินเคยสั่งอะไรมาแล้วเจออะไรแปลกปลอมอยู่ในอาหารที่เราจะกินไหมคนคนนี้เขาเจอมาเหมือนกันค่ะซื้อหมูยอมาแหมหมูยอหลายคนชอบเนา
0: ะ
1: เอามาทอดเอามายำทำอะไรก็แบบเด็ดไปหมดเลยพาอยู่กำลังจะเอาไปเตรียมทำอาหารเอ๊ะสังเกตดูทำไมไอ้ตรงนี้มันเหมือนมีสิ่งที่เขาเอาไว้ล้างจานไอ้พวกใยต่างๆที่เอาไว้ล้างจาน
0: อ
1: ่ะ
0: พี่มิวเห็นคนแชร์กันในโลกออนไลน์ใช่ป่ะตอนแรกนึกว่าหมูยอมีไส้ใส่ไส้สาหร่ายไส
1: ้เออ
0: หรอป่ะ
1: นี่แหละ
0: แบบใยๆเขียวๆอะไร
1: หลายคนก็คิดอย่างเงี้ยคุณผู้ชมคนที่เขาหั่นเขาเอ๊ะมันเอ๊ะมีไส้อะไรหรือมันเป็นส่วนผสมของเครื่องปรุงแต่ดูไปดูมาชัดแล้วมั้ยมันน่าจะเป็นใยจากที่ล้างจานแล้วมันเข้าไปอยู่ในหมูยอชิ้นนี้ได้ยังไงไปดูเรื่องนี้กันค่ะนี่ไม่ใช่เล็กๆนะคุณผู้ชม
0: ใหญ่มาก
1: มันไม่ใช่เป็นเส้นๆที่เห็นว่าเป็นใยแบบเส้นๆน่ะ
0: ตอนแรกไม่มั่นใจเอ๊ะมันขึ้นราหรือมันยัดไส้หรือเป็นอะไร
1: เฮ้ยมันยังไงอ่ะคุณผู้ชมผู้ใช้เฟซบุ๊กรายนึงนะคะเขาโพสต์ภาพนี้ค่ะเป็นหมูยอมีลักษณะข้างในเนี่ยเป็นใยอุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับล้างจานนี่ยี่ห้อนี้เบลอแล้วก็ยังรู้สึกได้อยู่นะคะพร้อมกับตั้งคำถามถึงมาตรฐานความปลอดภัยของขบวนการผลิตอาหารเลยอ่ะหลังจากภาพที่เผยแพร่ไปนะคะชิ้นส่วนนี้ก็ขดอยู่ภายในชิ้นของหมูยอนะคือเจ้าของโพสต์เนี่ยหมูยอเอามาไม่มีใครทอดทั้งอันอยู่แล้วไง มันก็ต้องหั่นให้มันเป็นชิ้นๆแว่นๆนะคุณผู้ชมเนาะเขาก็ไปเจออันเนี้ยแล้วเขาก็งงเขาก็เลยมาโพสต์ถามว่านี่คืออะไรอะขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันถึงสาเหตุหรือขั้นตอนการผลิตที่ทำให้สิ่งแปลกปลอมดังกล่าวเข้าไปปนอยู่นะคะก็ต้องรอข้อมูลจากผู้ผลิตหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะยืนยันข้อเท็จจริงต่อไปแล้วไม่ใช่เจอเคสเดียวคุณผู้ชมมีอีก2เคสเขาเจอเหมือนกันเอาเขาเจอแบบไหนไปดูค่ะ
2: สก๊อตไบร์นะเจ้ามีในหมูยอเจ้านี่เจ้านี่เจ้าหอยสก๊อตไบร์ที่จักออกมานะเจ้า
3: เจ้าอันนี้เป็นอันนี้แหละ
2: ขาดใจเลยนะเจ้านี่เจ้าใบใจพริกนะเจ้าสก๊อตไบร์นะเจ้านี่เจ้าคณะหมูยอเจ้านี่เจ้าสกปรกจ้าลูกค้าเอามาคืนนะเจ้าอันบัลเล่บัลเล่นนะจ้าบัจจ์อันน้อยๆจ้านี่เจ้า
4: ทีกระแตงมันยังแค่ได้หัว
5: เขาลูกก็ได้เว้ย
4: จอดนี่เหรอเดี๋ยวคอมเมนต์มันไม่ได้
5: ทิ้งสิค่ะต่อไปยี่ห้ออะไรที่
6: แปดหกแปดหกแปดหกอันนี้แปดอันนี้หกแปดหกแปดหกเด้อ
4: ไม่ซื้ออีกพอเลย
1: มันไปเลือกตีตัวเลขได้ยังไงคุณผู้ชม
0: เจ้าคลิปสุดท้ายนี่เป็นคนมองโลกในแง่ดีเนาะ
1: เ
0: ห็นไส้มาอู้เป็นเลขอะไรอะเลขอะไรเลขหก
1: แปดแปดหกแปดหกนี่ต่อจากข่าวงูเหลือมเลยหนึ่งสี่เจ็ดนะอันนี้มาแปดหกอีกแล้ว
0: ไม่ได้ให้ตีเป็นเลข
1: เฮ้ยแต่มันเป็นเรื่องที่ดูเหมือนอมยิ้มได้แต่มันไม่ขำนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ากินเข้าไปถ้ามีเด็กไม่รู้อ่ะ
0: ยี่ห้อเดียวกันหมดเลยเน
1: า
0: ะ
1: ยี่ห้อเดียวกันหมดทั้งสามเคสที่เจอนะคะลักษณะก็คือเหมือนเป็นใยขัดล้างจานนั่นแหละชัดเจนเลยแหละไม่ต้องบอกยี่ห้อเขาแล้วกันนะคะคนก็คอมเมนต์มาในทางเดียวกันบอกว่าเฮ้ยมันยี่ห้อเดียวกันอย่างนี้มันเป็นล็อตผลิตวันเดียวกันหรือเปล่
0: า
1: ช่วงเดียวกันหรือเปล่าแล้วสิ่งที่เห็นด้านในเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่คือที่แน่ๆมันกินไม่ได้แหละ
0: ใช่
1: น่าจะอยู่ในขั้นตอนผลิตเชื่อว่านะตอนนั้นก็จะมีการบดสิ่งต่างๆนึกออกไหมไส้กรอกหรือว่าหมูยอนมันจะมีขั้นตอนของการบดเนื้อสัตว์ส่วนผสมต่างๆเข้าไปในถังเดียวกันแล้วก็จะมีการอัดออกมาเป็นแท่งแบบนี้แล้วก็เข้าสู่ความร้อนแล้วก็เข้ากับขั้นตอนการแพ็คถ้าพลาดก็น่าจะพลาดตรงส่วนผสมนี่แหละตอนที่กำลังผสมเผลอกำลังเช็ดขอบแล้วแบบหล่นไปตอนไหนแล้วพนักงานก็คืออาจจะนะวิเคราะห์เอาว่าอ่ะไปไหนแล้วล่ะหาไม่เจอเอาสงสัยมีใครหยิบไปอ่ะไปหยิบอันใหม่มาใช้แล้วกันอะไรประมาณนี้มะท่านจะนึกได้
0: ล็อตผลิตเดียวก
1: ัน ล็อตผลิตเดียวกัน
0: เจอปัญหา
1: เพราะว่าเขาไม่ได้มาทั้งแบบแผ่นใหญ่ๆไงเหมือนมีการ แชร์อ่ะถ้าในหม้อนึงอ่ะหล่นเป็น1แผ่นใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็คือแชร์กันไปคนละก้อนคนละชิ้นอะไรอย่างเงี้ย
0: อาจจะต้องให้สคบมาดู
1: มีการแจ้งละเดี๋ยวต้องมีการดูเรื่องกฎหมายด้วยนะคะเพราะอย่างนี้ฟ้องได้เนาะ
0: ใช่ใช่
1: เอาฝากด้วยจะกินอะไรก็ต้องสังเกตดีๆด้วยนะคะ
0: จะมองเป็นเลขก็ไม่เป็นไรนะคะ
1: 86
0: เข้าใจได้ค่ะอันนี้ชวนคุณผู้ชมคุยกันหน่อยค่ะส่งข้อความมาคอมเมนต์กันได้นะคะถ้าหากว่าเราขับรถไปตามสี่แยกต่างๆแล้วมีคนพยายามจะมาเช็คกระจกรถ
1: โอ้เจอบ่อย
0: บ่อยเนาะแล้วเจอแบบนี้กันมานานเป็น10ปี20ปี30ปีไอ้ปัญหาเนี้ยมันยังไม่หมดไปมันยังมีอยู
1: ่ค่ะ
0: ทำยังไง
1: ขยับรถ
0: ค่อยๆถ้ามันขยับไม่ได้อ่ะมันติดข้างหน้า
1: ก็เคยขยับจนไปติดข้างหน้า
0: แล้วยังไงต่อถ้าเขาเดินตามมาก็โบกมือไม่เอาไม่เอา
1: คือใจอ่ะคิดอะไรรู้ป่ะเวลาเดี๋ยวนี้มันเราไม่ค่อยพกเงินสดกันแล้วไงเราจะสแกนกันซะส่วนใหญ่ใช่ไหมคุณผู้ชมทีนี้ก็กลัวว่าถ้าให้น้อยให้เหรียญหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยกลัวรถจะไปลอยอีกกลัวจะโดนกรีดโดนอะไรอ่ะอย่างที่เขาเคยเจอกันอะไรเงี้ยเราก็โทรศัพท์ก็ทำไปคุยโทรศัพท์ไป
0: แล้วบางช่วงคือมันเป็นฝนตกอ่ะช่วงเวลาฝนตกแต่มีคนพยายามจะมาเช็ดกระจกหน้าตัวเอง
1: ฝนตกอยู
0: ่ฝนตกไม่ต้องเช็ดอันนี้มันเจอปัญหาเหมือนน้องชมพู่บอกหรือบ้างคือเขาไม่ได้พกเงินสดก็มีคนพยายามจะมาเช็ดกระจกให้กลางเมืองเลยนะสุขุมวิท24เขาก็แบบขยับคงขยับจนไม่รู้จะขยับยังไงแล้วอ่ะก็ต้องอ่ะเช็ดก็เช็ดไม่มีเงินอยู่ในรถมีเหรียญอยู่3บาท3บาทถ้วนเลยให้ไป3บาทคุณผู้ชมคนเช็ดกระจกเขาทำยังไงเดี๋ยวลองไปดูเรื่องนี้กันค่ะ

0: เกี่ยวแล้วเกี่ยวแล้วผมยังไม่มีตังค์เลยวันนี้เนี่ยยังไม่มีตังค์ทุกครั้งอ่ะผมเวลาเห็นเขาใช่ปะเขาแบบมาไหว้ผมก็แบบไม่ได้อะไรเพราะมีตังค์อยู่ไงมีแบงค์20มีเหรียญ5มีเหรียญ10ก็มีอยู่ไงทุกครั้งอ่ะผมจะให้ทุกครั้งเลยทุกคนผมให้เขาทุกครั้งอ่ะ10บาทบ้าง20บ้าง30บ้างผมให้ตลอดแต่วันนี้ไม่มีตังค์ไงยังไม่ได้เงินสดเลยวันนี้แบบทุกค้าสแกนอย่างเดียววันนี้วันนี้เวลาหลักรอบหน้าไม่มีแล้วแหละแต่วันนี้ผมบอกอยู่เพราะไม่มีตังค์ผมบอกว่าเขาก็เช็ดไม่เป็นไรแต่ผมก็แกดูมี3บาทอยู่นี่ผมก็เก็บไว้ทอนไว้อะไรจะเป็นบาท2บาทผมก็ให้เขาบาทนึงแล้วเขาก็เอาเหรียญผมทิ้งแต่ก็เข้าใจเขาแหละคือบาทเดียวมันน้อยมันน้อยคือผมบอกอยู่ผมไม่เอาเงินไม่มีวันนี้เงินไม่มีผมก็แบ่งให้อะไรเนี่ยผมก็ทำแบบนี้ว่าไม่เอาเพราะเงินไม่มีไงปกติผมก็เอาตลอดให้ตลอดเลยปกติแต่วันนี้เงินไม่มีเลยแบบให้บาทเดียวมันก็แบบน่าเกลียดเกินไงเขาก็แบบอาจจะทิ้งแบบเศษอ่ะก็แบบอาจจะเป็นเศษของเขาแหละก็มันไม่มีมันมี3บาทผมมีเหรียญ3บาทเมื่อกี้ผมก็ให้เขาบาทปกติทุกครั้งที่เขามาผมไม่เคยขัดใช่ผมให้ตลอด10บาท20บาทเขาก็ยกมือไหว้ยิ้มสวยๆตลอดแต่วันนี้ไม่มีผมให้บาทเดียวเขาแบบไม่โอเคแหละสำหรับ1บาทที่ผมให้อ่ะก็ตามนั้นแหละวันหลังไม่มีแล้วแหละ
1: คนเช็คกระจกคือโยนเหรียญทิ้งและด่า
2: น่าจะดูออกเลยว่าด่าว่าอะไรเนาะคุณผู้ชม
1: ด่าแรงด้วย
2: อ่ะแรงเลยอ่ะ
1: แต่เอาจริง3บาทก็มีความหมายนะ
2: 1บาทก็มีความหมายเอาจริงๆลูกเอ้ย
1: เออคือเจ้าของคลิปชื่อว่าคุณดนนะคะคุณดนบอกว่าปกติเนี่ยเวลาเจอแบบเนี้ยถ้ามีเงินสดในรถอาจจะให้ทุกครั้ง10 20 30แล้วแต่ครั้งเนี้ยคือไม่มีเงินสดอยู่เลยจริงๆมีแค่เหรียญบาทแล้วมันมีอยู่แค่3บาทก็เลยให้ไปแค่นั้นจริงๆแล้วเขาก็ให้ด้วยน้ำใจอ่
2: ะ
1: มันไม่ใช่ว่าโอ้มาเช็ดกระจกรถจนรถกระจกใสกลิบหรืออะไรใช่ไหมมันคือเหมือนให้อ่ะให้ด้วยน้ำใจเฉยๆอ่ะแต่โยนเหรียญทิ้งข้างทางแล้วด่าแรงด้วยก็เลยรู้สึกว่าเสียความรู้สึกก
2: ับ
1: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณโดนเจ้าของคลิปก็เลยบอกว่าไม่เอาแล้วต่อไปเนี้ยไม่ให้ละแล้วคือเส้นตรงเนี้ยก็จะมีคนขาประจำอะที่มาคอยเช็ดกระจกอะจะเป็นคนเดิมๆนะพี่มิวเจอร์ใ
2: หม่ประจำแยก
1: จะเป็นประจำแยกจะเป็นคนหน้าเดิ
2: ม
1: ๆถ้าไปทีไรก็จะเจอคนเนี้ยเหมือนเป็นแบบประจำเป็นเจ้าถิ่นอยู่ตรงนั้นคอยแบบเช็ดกระจกแต่จริงๆแล้วเราก็เคยรณรงค์กันนะว่าไม่ควรจะให้สตังค์ด้วยซ้ำ
2: ทีมก็ลูกเกรงคนไทยอะเนาะสงสารหนึ่งแหละเกรงใจหนึ่งแหละ
1: เหมือนเรื่องการให้เงินขอทาน
2: ค่ะ
1: หรือคนมาขายพวงมาลัยอยู่สี่แยกมาเช็ดกระจ

0: บางทีคนมาขายพวงมาลัยเป็นเด็กอ่ะเป็นเยาวชนซึ่งจริงๆแล้วการให้เงินมันก็อาจจะยิ่งสนับสนุนให้เขามาขายหรอหรือยังไงบางคนก็บอกอย่าไปให้เงินเลยอย่าไปซื้ออย่าไปอุดหนุนมันหลายมุมมองมากเลยนะเรื่องเนี้ย
1: ค่ะ
0: เราจะทำยังไงกันดี
1: ก็ต้องฝากผู้ใหญ่ใจดีช่วยหาทางแก้ไขตรงนี้ให้เราหน่อยนะคะอ่ะไปหนึ่งเรื่องที่คนวิจารณ์กันเยอะมากเลยคุณผู้ชมคนรักช้างก็โหขึ้นกันหน้าดูเลยนะคะเกิดเหตุชายคนนึงเขาขับรถฝ่าไปใกล้ๆพ่อช้างและลูกช้างที่อยู่ริมถนนจนลูกช้างเนี่ยตกอกตกใจเลยคนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าทำไมขับเร็วขนาดนั้นล่ะถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาหรือว่าช้างตกใจขึ้นมาจะทำยังไงเอาไปดูคลิปกันก่อนค่ะนี่ค่ะกรี๊ดกันใหญ่เลยเจ้าจุดนี้เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเยอะมากๆด้วยคุณผู้ชมโลกออนไลน์โดยเฉพาะคนรักช้างนะคะโอ้โหเขาแห่วิพากษ์วิจารณ์คนขับรถเก๋งรายนี้ค่ะขับเร็วด้วยนะมีเบิ้ลเครื่องด้วยนะหวาดเสียวไม่สนใจช้างพ่อลูกนี่เลยคือพ่องาทองและลูกต้นกล้าเป็นพ่อช้างป่าและลูกช้างป่านะคะเขาก็อยู่ริมถนนกลางถนนเขาใหญ่นี่แหละพอเขาได้ยินเสียงเบิ้ลเครื่องเห็นไหมก็มีการตื่นตกใจวิ่งมาริมถนนมีการเกือบจะชนกันเองด้วยแล้วคนบริเวณเหล่านั้นได้ยินเสียงไหมคะโอ้ยขับอะไรเร็วขนาดนั้นนะมีกรี๊ดกราดด้วยก็โวยวายถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมมีการโต้เถียงกันด้วยนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ทราบภายหลังคุณลุงคนขับเป็นอดีตเจ้าหน้าที่เก่าค่ะด้วยความที่เขาคุ้นเคยกับช้างเนาะเขาก็บอกว่าไม่กลัวช้างอยู่แล้วแหละก็เลยกล้าที่จะขับผ่านและมีความรู้ส่วนตัวว่าช้างน่าจะไม่เป็นอะไรแต่คุณลุงลืมไปว่าตอนนี้มันมีสื่อโซเชียลเมื่อก่อนคุณลุงทำอาจจะไม่มีใครเห็นไงแต่ตอนนี้ทุกคนมีกล้องโทรศัพท์ถ่ายไว้ได้หมดมันก็เลยค่อนข้างมีหลักฐานลงสื่อโซเชียลปรากฏคลิปนี้ออกมาคนไม่พอใจเยอะเลยพฤติกรรมไม่สมควรแล้วก็กลัวจะเป็นอันตรายนะคะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่บอกว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีการออกหนังสือแจ้งผู้กระทำความผิดที่ขับเข้าใกล้ช้างในระยะน้อยกว่า50เมตรเรียบร้อยแล้วนะคะเนื่องจากเป็นการฝ่าฝืนระเบียบของอุทยานแห่งชาติค่ะเข้าข่ายกระทำความผิดตามกฎหมายหลายกระทงเลยนะคุณผู้ชมทั้งการคุกคามสัตว์ป่าการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานจึงขอเน้นย้ำให้นักท่องเที่ยวและผู้ใช้เส้นทางนะคะปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดค่ะหยุดรถห่างจากช้างป่าเขาบอกว่าอย่างน้อยนะ50เมตรคุณผู้ชมไม่ใช้ความเร็วด้วยไม่ใช้สัญญาณแตรหรือว่าส่งเสียงดังและเวลาเห็นช้างแบบนี้หลายคนอยากถ่ายรูปเก็บไว้เนาะจะไปจอดถ่ายใกล้ๆระยะประชิดเนี่ยไม่ได้นะคะนี่คือพฤติกรรมเสี่ยงค่ะตอนนี้มีการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่แล้วด้วยให้มีการลาดตระเวนประจำจุดเสี่ยงตลอดเส้นทางเลยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะซ้ำแบบนี้อีกคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ามีใครเห็นลักษณะแบบนี้โทรแจ้งได้นะคะแจ้งเหตุได้ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หรือว่าสายด่วนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชหรือโทรไปได้เลยที่1362 1362นะโทรไปได้เลยตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ค่ะ
1: มันมีสื่อโซเชียลก็เลยมีคลิปออกมาไง
0: แล้วจริงๆแล้วช่วงท้ายคลิปอะค่ะพอรถแกเลยไปใช่ไหมคนที่อยู่แถวนั้นก็ไปเคาะไปต่อว่าแกเถียงแบบเถียงสุดๆเลยอะ
1: มีการโต้เถียงกันด้วยจริงๆท้ายคลิปเราไม่ได้หยิบมา
0: ไม่ได้ปล่อยให้คุณผู้ชมฟังเสียง
1: เข้าใจคุณลุงก็เป็นเจ้าหน้าที่เก่ารู้ว่าช้างไม่เป็นอะไรแต่แบบตรงนั้นก็คนเยอะอยู่เนาะก็ใจเย็นๆนิดนึงปล่อยให้น้องไปก่อนแล้วเราค่อยไปก็ได้
0: ใช่ยิ่งเป็นเจ้าหน้าที่เก่าเนี่ยยิ่งควรจะต้องรู
1: ้
0: ว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อเจอช้างป่าไม่ใช่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่เก่าแล้วรู้ว่าไม่เป็นไรขับไปได้ไม่โดนช้างหลอกหรืออะไรเงี้ยมันไม่ได้นะคะโอ้ยแล้วช่วงท้ายคลิปแกเถียงช่ำเลยอ่ะไม่ยอมเลยอ่ะก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอย่าทำตามนะคะ
1: นะคะ
0: เพราะว่าผิดกฎหมายหลายข้อเลยนะคะถูกดำเนินคดีนะคะส่วนเรื่องนี้ค่ะที่อุทัยธานีค่ะคือมีตำรวจสภ.เมืองอุทัยธานีค่ะไปที่บ้านหลังหนึ่งมีคุณย่ากับหลานๆอยู่ที่บ้านหลังนี้นะคะความตั้งใจของตำรวจเนี่ยก็คืออยากจะไปมอบรางวัลเพื่อชื่นชมเรื่องที่คุณย่าและหลานๆปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างถูกต้อง
1: คือ
0: ก่อนหน้านี้คุณย่าขี่รถจักรยานยนต์ไปกับหลานแล้วใส่หมวกกันน็อกอย่างแบบถูกต้องตามระเบียบเป๊ะเลยแต่ด้วยความที่ว่าตำรวจน่าจะไปกันเยอะค่ะแล้วที่บ้านคงไม่รู้ว่าเอ๊ะตำรวจจะมาให้รางวัลหรือยังไงแล้วคุณผู้ชมดูสีหน้านะคะหลานๆกำลังจะเตรียมตัวไปโรงเรียนเห็นตำรวจบุกมาบ้านตกใจหน้าเหวอเลย
2: นู่นนู่นนู่นนู่นดูหวีผมนู่นนู่นนู่นนู่น
3: เอาหมวกแบบมาตรฐาน

0: โอเคไปเลยไปเลยไปเลย
1: สวัสดีครับ
0: สุดหล่อสุดหล่อ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีทุกคนเลยลูกสวัสดีทุกคนเลยครับสวัสดีครับ
0: เดี๋ยวจะเอาหมวกที่เป็นมาตรฐานมาให้นะลูก
2: เมื่อกี้เด็กกำลังจะเตรียมตัวไปโรงเรียนกำลังหวีผมกันอยู่ค่ะเห็นตำรวจมาเต็มหน้าบ้านหน้าเวอร์

0: สภ.เมืองอุทัยธานีนะคะไปที่บ้านของคุณย่าเดือนเพ็ญโอสถนะคะอยู่กับหลานชาย2คนค่ะนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านท่าซุงค่ะตำรวจตั้งใจจะไปมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกให้3ใบเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจและเป็นการชื่นชมเหมือนกับให้รางวัลนี่คือผู้ที่ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดนี่หมวกกันน็อกค่ะ
1: ไว้หน้าบ้านอย่างนี้หรอ
0: จะได้ไม่ลืม
1: ไม่ใช่ของตกแต่งรั้วใช่ไหมเอาไว้อย่างเงี้ย
0: บ้านจะได้ไม่ลืม
1: ออ
0: นี่แต่ด้วยความที่หมวกกันน็อกบางใบอ่ะคุณตำรวจเขาบอกว่าเขาเห็นว่าครอบครัวนี้ใช้แล้วมันเก่า
1: ค่ะ
0: มันเก่ามากแต่ครอบครัวเขาก็อยากจะปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
1: วันนี้นี่มีคลิปจากกล้อง
0: นี่ที่เขาปฏิบัติตามกฎจราจรกันก็เลยเอาหมวกใบใหม่ๆมาให้ค่ะนี่นะคะแล้วก็เป็นการรณรงค์นะคะให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเฉพาะเด็กๆบางทีรู้สึกว่าไปใกล้ๆไปโรงเรียนนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีหมวกกันน็อกสำหรับเด็กเพื่อความปลอดภัย
1: นี่อันนี้แหละคือแบบฮะผมทำอะไรผิดปะคะเนี่ย
0: อย่าจับผมนะครับงงเลย
1: น่ารักมากอยากให้ทุกคนทำตามด้วยนะคะมีแบบไหนก็ใส่แบบนั้นไปก่อนใส่ก่อนดีกว่า
0: ใช่เพื่อความปลอดภัย
1: นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับแซฟทูเดย์ค่ะ
2: จากสายธารแห่งพระเมตตาสู่มรดกอันทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตามรอยพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่ากับรายการพิเศษต่อยอดสืบสารพระราชปณิธานพระพันปีหลวงทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 13:00 นทางช่อง9กด30 28สิงหาคมนี้เป็นต้นไป
3: ทำไมน้ำดื่มสิงถึงมีรสชาติไม่เหมือนใครนั่นเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจรสชาติที่คุณรู้สึกคือรสชาติที่ใช่น้ำดื่มสิงน้ำเปล่าที่มีเปล่าประโยชน์
4: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
5: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
6: พบกับแซฟทูเดย์เวลาใหม่10โมง15นาทีเป็นต้นไปการันตีความแซฟเหมือนเดิมข่าวสารจัดเต็มกระแสโซเชียลมาแรงเกาะติดทุกเรื่องฮอต
7: แซฟทุกมุมมอง
8: แซฟทุกเรื่องราว
7: แซฟแบบนี้ต้องดู
6: แซฟทูเดย์ข่าววาไรตี้ที่คุณต้องไม่พลาดขยี้เขย่าเก่าทุกที่ทันทุกกระแสแชร์ได้ทุกข่าวไม่มีมั่วพบกันเวลาใหม่4โมง15นาทีเป็นต้นไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง9กด30

0: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: คุณผู้ชมคะไม่อยากให้พลาดวันนี้เลยนะคะเพราะว่าเรามีเคล็ดลับการดูแลผิวหน้ามาฝากโดยเฉพาะผู้หญิงคนนี้นะชมพู่เจอบ่อยมากและยิ่งเจอก็ยิ่งดูดีขึ้นทุกวันนะคะพี่ปานธนพรสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ผิวหน้าแม่เนาะ
2: ฮะ
1: มันละเอียดขึ้นเรื่อยๆเลยเน
2: า
1: ะ
2: ต้องพยายามนะเรา50แล้วนะคะเราก็ต้องยิ่งดูแลตัวเองก็ประคองไปเท่าที่เขาจะทำได้เอางี้แล้วกันนะ
1: คะ
2: เห็นหน้าปานแน่นอนคุณผู้ชมค่ะปานมากับทราชิน่าแน่นอนหลายๆคนรู้อยู่แล้วนะคะก็คือมากับกระปุกแดงตัวนี้แหละแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็ยังสงสัยว่าทำไมถึงยังอยู่กับทราชิน่ามาได้นานขนาดนี้นะคะจะว่าไปจริงๆตอนนี้ก็เข้าปีที่8แล้วที่อยู่กับเขามาถือว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควรสำหรับการเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์แบรนด์นึงนะคะก็อยู่กันมาเนี่ยเข้าปีที่8มันไม่ใช่แค่เรื่องของการจ้างงานอย่างเดียวไปแล้วอะค่ะมันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นครอบครัวกันไปแล้วแล้วก็ทำไมถึงอยู่ล่ะคะทำไมพรีเซนเตอร์ทุกคนถึงอยู่ด้วยใช่ไหมเพราะว่าของต้องมีคุณภาพ
1: ใช่
2: ของก็มีคุณภาพทำให้เรารู้สึกว่าเราก็อยากจะอยู่กับสิ่งที่มีคุณภาพเวลาที่เราพูดอะไรออกไปมันก็จะเต็มปากเต็มคำบอกได้อย่างแบบไม่กระอักกระอ่วนใจเพราะว่าของเขาดีจริงๆแบรนด์สกรีนแคร์ของไทยนะคะตัวนี้เนี่ยคาราจิน่าเขาอยู่มาเนี่ยต้องบอกอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเผื่อใครผ่านไปผ่านมาแล้วไม่รู้ว่าแบบมันคืออะไรเห็นบ่อย

0: เขาอยู่มา17ปีแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะมันว่าการที่เขาอยู่17ปีเนี่ยมันก็เป็นเครื่องการันตีได้ประมาณนึงแล้วล่ะบวกกับพรีเซนเตอร์หลายๆคนที่อยู่ในหลัก 8-9 ปีทุกคนน่ะปันคิดว่าน่าจะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยพอจะไว้ใจแบรนด์แบรนด์นี้ได้และไว้ใจพวกเราได้นะคะทราจิน่าเองเนี่ยนะคะเขาขยันด้วยเขาไม่ได้อยู่อย่างนอนนิ่งนอนใจเขาอยู่อย่างพัฒนาสูตรอย่างพี่เองเนี่ยปันใช้มาตั้งแต่สูตร 10X จน 12X ซึ่งมันดีขึ้นเรื่อยๆซึ่งดีขึ้นเรื่อยๆมันดีอยู่แล้วด้วยเอาจริงๆตอนนี้ 12X เนี่ยมันดีมากแล้วแต่ไม่พอบอกแล้วว่าเขาอยู่อย่างพัฒนาคือวันนี้เนี่ยเอาอีกแล้วนะคะเขาทำสูตรมาใหม่มาให้ใช้กันอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้ที่นั่งอยู่ตรงนี้สดๆเนี่ยเป็นวันเปิดตัวครั้งแรกด้วยของสูตรใหม่ตัวนี้เลยนะคะแล้วมาเนี่ยใครที่กำลังดูแซปทูเดย์อยู่ตอนนี้เนี่ยนะคะคุณคือคนไทยกลุ่มแรกๆที่ได้เห็นเลยค่ะนี่คือไทยราชินาตัวนี้เลยเดี๋ยวเปิดให้ดูแบบนี้กล่องใหม่แบบนี้นะคะเมื่อเปิดออกมาแล้วคุณผู้ชมจะเจอเขาอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีไม้พายอยู่ตรงนี้ด้วยอยู่ข้างล่างอย่าลืมนะคะตัวนี้สำคัญมากอ่ะตัวนี้ก็คือไทยราชินา 15X หรือเราจะเรียกกันว่าไทยราชินา Time Reversal Collagen Serum นะคะ 15X ละกันเราใช้ตัวนี้นะคะความยากของ 15X นะคะคือทำยังไงจะให้ดีกว่า 12X ซึ่งดีอยู่แล้ว
1: คือมันดีทุกรุ่นเลยนะจริงๆ
0: จริงมันดีอยู่แล้ว 15X เนี่ยก็เลยแบบว่าระดมเลยว่าเข้าห้องวิจัยเลยแล้วลูกค้าที่เขาใช้แล้วก็เอาไปอยู่ในกลุ่มทดลองเนี่ยทดลองกับคนที่40อัพเลย mm-hmm. เดี๋ยวหลังจากนี้คุณผู้ชมจะเริ่มเห็นเอกสารตามมาเรื่อยๆตอนนี้กำลังทยอยอยู่นะคะแล้วก็พวกปั่นเองพรีเซนเตอร์เนี่ยก็ถูกเรียกไปอบรมนะจ๊ะ
1: อุ้ย
0: ต้องไปนั่งอบรมนะจ๊ะ ว่าตัวนี้มันคือมีอะไรบ้างส่วนผสมอะไรบ้างเนี่ยมันดีอยู่แล้วมันดีกว่าเดิมยังไงนะคะลูกค้าใช้แล้วเขาชอบยังไงนะคะอ่ะตัวนี้แหละ15X นะคะเอกลักษณ์ตัวนี้เลยนะคะเราจะใช้คำว่าเอางี้คุณผู้ชมจำง่ายๆก่อนว่า 15X ตอนนี้เราเรียกสั้นๆว่าเขาประกอบไปด้วยคอร่าโปรเดี๋ยววันนึงถ้ามีเวลาให้เราสักชั่วโมงหนึ่ง
1: ต้องอธิบายเน
0: า
1: ะ
0: เราจะอธิบายว่าคอร่าโปรมีอะไรเพราะมันเยอะมากจริงๆค่ะคอร่าโปรตัวนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเขาจะเข้าไปเสริมนะคะช่วยให้ผิวเราเนี่ยกระชับไปให้คอลลาเจนชั้นลึกกับผิวนะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยผิวเรากระชับยืดหยุ่นแล้วก็แลดูเรียบเนียนขึ้นเรื่อยๆละเอียดขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะคะแล้วก็ริ้วรอยตัวนี้แน่นอนว่าเขายังเก่งเหมือนเดิมเพราะตัว 12X เนี่ยเขาเก่งชุ่มชื้นไม่ต้องพูดถึงมันดีอยู่ละริ้วรอยดีอยู่ละเรื่อง12ทำได้15ก็ต้องยิ่งดีเข้าไปอีกตัวนี้จะทำได้ในระยะเวลาสั้นๆด้วยนะคะร่วมคำชุ่มชื้นมันบอกไปแล้วว่าดีมากๆนะคะตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครกลัวว่าจะเหนียวเนินหนาเพราะดูแล้วรู้สึกว่า 15X จะเข้มข้นกว่า 12X หรือเปล่ามันเข้มเหลือเกินเนี่ยเมืองไทยเป็นเมืองร้อนใช้แล้วจะน่ารำคาญไหมอย่างเงี้ยบอกเลยว่าตัวนี้นะเข้มข้นแต่ว่ายังใช้และสบายหน้าเหมือนเดิมก็คือซึมลึกเหมือนเดิมซึมสบายๆเหมือนเดิมแบบนี้เลยค่ะ
1: ดูสีซึมแล้ว
0: ซึมแล้วนะคะแล้วก็เคลือบผิวอยู่นะคะแล้วก็คุณผู้ชมค่ะให้คุณผู้ชมไว้ใจได้เลยค่ะว่าพวกปันเองเป็นพรีเซนเตอร์โดนหน้าพวกปันมาก่อนแล้ว
1: ค่ะ
0: ก่อนที่คุณผู้ชมจะได้ใช้พรีเซนเตอร์โดนก่อนหากมีการแพ้มีการระคายเคืองเราก็จะต้องบอกเขาเลยว่าเฮ้ยมันไม่ดีอย่างนั้นมันไม่ดีอย่างนี้แต่เนี้ยโดนมาแล้วแล้วปันใช้ไปหมดแล้ว3กระปุกรู้เลยว่าผิวที่เขาบอกว่าคอร่าโปรนี่เป็นยังไงยืดหยุ่นจริงนะคะแล้วก็แน่นจริงผิวละเอียดขึ้นจริงๆคุณผู้ชมแล้ววันนี้นะคะเป็นวันเปิดตัว 15X วันแรกนะคะเป็นสูตรใหม่เพิ่มสารสกัดใหม่ที่เอามาจากเมืองนอกเมืองนาเต็มไปหมดเลยอย่างที่บอกรอเอกสารอย่างเดียวตอนนี้มันเยอะมากจริงคุณผู้ชมคะถ้าเปิดมาเจอวันนี้คุณผู้ชมได้ในราคาเดิมกับสูตรใหม่ใครเจอราคาวันนี้นะคะบอกเลยว่ากรุณาจองกรุณาจองแล้วกดให้ทันรอที่1577นะคะ1577หรือ LINE @trajina brand ค่ะวันนี้ให้แค่200สายก่อนไม่กล้าเพิ่มนะคะ200สายคุณผู้ชมจะได้ลอง 15X ตัวใหม่แบบนี้ไปเลยค่ะได้ไปเลยนะคะเซรั่ม2กระปุกใหญ่ให้อีก2ขนาดพกพาและก็โลชั่นน้ำหอมสูตรใหม่ตัวนี้ที่เป็นตัวเนี้ยหลายๆคนเคยใช้แล้วแล้วก็กลิ่นดีมากและหลอดใหญ่มากตัวนี้เนี่ยนะคะซึ่งดีกว่าทุกสูตรที่ทำมา5ชิ้นนี้นะคะปกติจาก 1,600 บาทคุณผู้ชมจ่ายราคาเดิมคือ 2,990 บาทนะคะอุ๊ย
1: คุ้มมาก
0: กับสูตรใหม่นะคะแน้นมาสูตรใหม่โลชั่นน้ำหอมตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นสูตรใหม่แล้วก็หอมกว่าเดิมด้วยแล้วพัฒนากลิ่นให้หอมสดชื่นอยู่อ่อนๆ อยู่บนผิวน่ะจากดอกไม้นานาชนิดและหัวน้ำหอมเนี่ยมาจากฝรั่งเศสด้วยนะคะถ้าปันจำไม่ผิดเนี่ยตัวนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยชอบกันมากๆเลยนะคะรีบโทรนะคะที่1577หรือ LINE @trajina brand ค่ะบอกแล้วว่าวันนี้ให้แค่200สายจริงๆเพราะไม่กล้าเพิ่ม 15X เพิ่งมาใหม่ๆนะคะ2กระปุกใหญ่2พกพาและโลชั่นน้ำหอมสูตรใหม่นี้ในราคาเพียงแค่2,990 บาทเท่านั้นนะคะและเหมือนเดิมทุกอย่างค่ะส่งฟรีรูดบัตรได้ของถึงมือค่อยจ่ายได้แต่คุณผู้ชมจะต้องโทรมาที่1577จะเจอของจริงบางคนบอกว่าเอ๊ะจะไปเจอของปลอมไหมถ้าไปซื้อในเพจมันสุ่มเสี่ยงอันนี้ไม่เสี่ยงแน่ๆเนี่ยนั่งพูดอยู่ตรงนี้สดๆ

0: เลยนะคะ1577เจอแน่นอนเดี๋ยวคอลเซ็นเตอร์เสียงเพราะๆเขาจะรับแล้วก็ดูแลเลยนะค
1: ะ
0: เรื่องมาตรฐานเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยไว้ใจได้เลยค่ะว่าโรงงานที่ผลิตของเราเนี่ยนะคะมีใบรับรองทุกอย่างระดับสากลนะคะที่สำคัญเนี่ย1577เนี่ยมีคอลเซ็นเตอร์เป็นของตัวเองและอย่างที่ปันบอกนะคะการที่เขาอยู่มาได้17ปีต้องไม่ธรรมดาค่ะอยู่กับคนไทยมาตลอดแล้วก็มีฐานลูกค้าที่ประจำมากๆเลยนะคะพวกเราพรีเซนเตอร์ทุกคนที่คุณผู้ชมเห็นนะคะก็อยู่กันมาหลัก 8-9 ปีทุกคน
1: แล้วแต่ละคนนะถ้าใช้ไม่ดีจริงนะคุณผู้ชม
0: ดูพี่สาวดิฉันไปก่อนดิฉันจะขอเชิดชูพี่สาวดิฉันก่อนเลยคุณเจนนิเฟอร์คิมไม่ด่าไม่เป็นถ้าของไม่ดีก็นั่นแหละตามนั้นนะคะหรือว่าอย่างพี่ชายเราพี่โน่เรานี่ก็คุณชายเราต้องเรียกว่าคุณชายถ้าของไม่ดีอย่ามาหวังว่าจะโดนหน้าเขานะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมขากรุณาไว้ใจพวกเราได้ว่าพวกเราออกมาพูดเนี่ยมันต้องดีพอที่จะทำให้พวกเราพูดเหมือนกันอ่ะรีบโทร1นาทีสุดท้ายนะคะฟังปานเพลินๆเดี๋ยวก็จะหลับซะเปล่า1577ค่ะหรือ LINE @trajina brand นะคะตอนนี้อาจจะเหลือไม่ถึง200สาย
1: ไม่ถึงแล้วค่ะอ
0: ย่าลืมนะคะว่าวันนี้คือ 15X แล้วเป็นวันที่เปิดตัววันแรกได้ไปเลย2กระปุกใหญ่2พกพาและโลชั่นน้ำหอมสูตรใหม่หลอดใหญ่หลอดนี้ในราคา 2,990 บาทใช้ไปเลย 3-4 เดือนนะคะเช้า15บาทเย็น15บาทกับการให้น้ำกับผิวมันไม่แพงเลยใครเห็นเราบ่อยนะคะและยังไม่เคยใช้กรุณาลองเปิดใจดูแล้วลองใช้ดูสักเซตหนึ่งแล้วถ้าไม่ชอบเลิกใช้แต่วันนี้ยังไงก็ตามราคานี้กับของแบบนี้คือบอกเลยว่ากรุณาโทรที่1577ค่ะ
1: 50สายเหรอรีบจะหมดแล้ว
0: รีบโทรค่ะรีบโทรจริงๆว่าไม่รู้จะบอกว่าอะไรเพราะว่าเพิ่มไม่ได้จริงๆนะคะรีบโทรนะคะ2กระปุกใหญ่2พกพานะคะโลชั่นน้ำหอมหลอดใหญ่แล้วก็ในราคาแค่ 2,990 บาทรีบโทรกลับไปที่1577ส่งฟรีรูดบัตรได้ของถุงมือค่อยจ่ายกดเดี๋ยวนี้ที่1577ค่ะ
1: อยากให้เปิดใจจริงๆเอาจริงรู้จักพี่ปานมานานก่อนหน้านี้ที่ชวนกันทำบุญน่ะแล้วพี่ปานไม่เอาอะไรเลยอ่ะ
0: ใช่
1: โอ้ตอนทำบุญเนี่ยเยินมากแต่ตอนนี้กลับมาคุณผู้ชมกลับมาได้ขนาดนี้คือเปิดใจลองเลยค่ะ1577นะคะวันนี้เปิดตัวใหม่ด้วยขอบคุณพี่ปานมาก
2: ขอบค
1: ุ
2: ณเช่นก
1: ัน
2: ค่ะเดี๋ยวพักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาสีสันโซเชียลด้วยกันค่ะ
1: วันนี้ไม่ผีพลาด

0: ุขทันทีที่เที่ยวไทย
1: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
2: ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
3: ์พบกับแซ่บทูเดย์เวลาใหม่10โมง15นาทีเป็นต้นไปการันตีความแซ่บเหมือนเดิมข่าวสารจัดเต็มกระแสโซเชียลมาแรงเกาะติดทุกเรื่องฮอต
4: แซ่บทุกมุมมอง
5: แซ่บทุกเรื่องราว
4: แซ่บแบบนี้ต้องดู
3: แซ่บทูเดย์ข่าววาไรตี้ที่คุณต้องไม่พลาดขยี้เขย่าเก่าทุกที่ทันทุกกระแสแชร์ได้ทุกข่าวไม่มีมั่วพบกันเวลาใหม่4โมง15นาทีเป็นต้นไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง9กด30
6: ชัดมณีฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ชัดมณี
7: เราไปเที่ยวตามน้องไรส์กันเถอะ
8: ใหม่ Galaxy C Fold 8แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligence
9: ว้าวเสร็จแล้ว
8: พร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C Fold 8ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy

0: มาคุณผู้ชมค่ะกลับมากับแซ่บทูเดย์นะคะกับช่วงสีสันโซเชียลแหมช่วงนี้หลายๆคนชอบเพราะเรามักจะมีคลิปที่ยอดวิวเยอะๆคอมเมนต์ฮาๆมาฝากกันนะคะปิดท้ายรายการกันในช่วงนี้ไปดูคลิปนี้กันความน่ารักน่าดูของน้องแมวค่ะซึ่งน่าจะดื้อสุดๆไปเลยเพราะว่าน้องนะอย่าไปดูหน้าน้องนะน้องเขาไม่ทำหน้านิ่งๆธรรมดาเขาแลบลิ้นใส่เจ้าของเขาแลบลิ้นใส่นุชด้วยจริงแลบจริงๆนะคุณผู้ชมเห็นแมวแลบลิ้นไหมไปดูค่ะ
1: ก็อยู่ของกูเฉยๆมึงเอากูมาเลี้ยงเองกูก็อยู่ของกูเฉยๆมึงสปอยกูเองเลี้ยงกูมาแบบตามใจผัดกูสวบบัดกูวิ่งแล้วก็มาหาว่ากูเป็นแมวเป็ดยังมาจับกูเด้อกูสิสวบมันก็บาดได้หานี่กูอยู่ของกูดีๆก็ไปเก็บกูมาเลี้ยงมาตามใจกูมาเอาใจกูผัดกูสวบแล้วกูก็
0: ชอบที่เอาเพลงมาแปลงก่อนเลยอ่ะเพลงนี้ต้นฉบับก็คือพี่ก็อยู่คนพี่เฉยๆหนูมารักพี่เองใช่ไหมเอออันนี้มาแบบฉันก็อยู่เธอเฉยๆอะไรจะอยู่ของฉันเฉยๆเธอเอาฉันมาเลี้ยงเองเอาฉันมาสปอยเองทำไมแมวมันแลบลิ้นได้อะคุณผู้ชม
2: แลบลิ้นแมวที่บ้านพี่มิวก็แลบลิ้น
0: แลบคาวอย่างนี้เลยเหรอ
2: บางทีเขาเพลินเนาะแล้วเขาลืมหุบ
0: หรอ
2: ตอนหลับอะ
0: ตากลิ้นอะไรเงี้ยหรอ
2: เวลาแมวหลับอะบางตัวจะแลบลิ้นเนาะของพี่มิวอะแมวที่บ้านอะหลับแล้วแลบลิ้นตลอดเลย
0: อ๋อหรอ
2: แล้วบางทีอะเขาตื่นแล้วลืมตาแล้วแต่ลืมหุบลิ้นแล้วลิ้นมันคา
0: ก็คาอยู่อย่างเงี้ยหรอ
2: ใช่
0: แต่มันเป็นแบบกลายเป็นหน้าเอ็นดูไปเลยอะ
2: อะไรอะแล้วแค่แมวแลบลิ้นคนดูเป็นหลายล้านเลยเหรอ
0: ใช
2: ่แมวบ้านพี่มิวแลบลิ้นตลอด
0: ถ่ายสิ
2: ตลอด
0: 3.3 ล้านวิวค่ะคลิปนี
2: ้เฮ้ย
0: เออจริง
2: ด้วยเสียงภาคด้วยอะ
0: ใช่หนูว่าตลกตั้งแต่เพลงที่เขาเอามาแปลงใหม่ละเนี่ยคนดูไป 3.3 ล้านวิวคือใครมาดูคลิปเนี้ยก็ต้องหยุดดูนะแบบเฮ้ยทำไมน้องไม่ได้นอนเฉยๆน้องลืมตาด้วยน้องไม่ได้หลับแต่น้องแลบลิ้นออกมาทำไมอ่ะแลบลิ้นตลอดเวลาเลยอ่ะเออมีคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าหน้าตาเยาะเย้ยนุชมากค่ะบางคนบอกว่านี่ไงลูกเทวดาของแม่ดูถ้าจะดื้อนะหน้าทรงเนี้ยถ้าจะดื้อนะเออเขาบอกว่าอารมณ์หน้าตาประมาณว่าช่วยไม่ได้นะจันนุชเธอหลงเสน่หาฉันเองนะนี่บางคนบอกว่าทุกวันนี้ก็หาเหตุผลไม่ได้ทำไมแมวชอบแลบลิ้นเออมีคนสงสัยประเด็นนี้สงสัยเหมือนกันแลบลิ้นทำไม
3: อ
0: ัน
3: น
0: ี้
3: ชาวเน
0: ็
3: ต
0: ชาวเน็ตอ๋อชาวเน็ตเขาจะเอามาอวดบ้างพอเขาดูคลิปเนี้ยเขาก็เอาภาพแมวแลบลิ้นตัวเองมาอวดเออพี่มิวพี่มิวถ่ายเจ้าเด๋อเร็วตัวนี้น่ารักจังเลยอะ
2: แต่บางตัวมีเพื่อนเลี้ยงแมวแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดแลบลิ้นแบบตลอดเวลานะก็คือไม่สบายมีปัญหาต้องไปพบแพทย
0: ์
2: เพราะว่าลิ้นเขาก็จะแห้งแล้วก็จะมีปัญหาเนาะแต่ส่วนใหญ่บางตัวมันเหมือนเพลินๆนะเนาะชมพู่เหมือนเมอร์ๆ อาจจะเหมือนคนเมอร์ๆน้ำลายไหลอะไรอย่างงี้ป่ะ
0: วันนี้ลิ้นใหญ่มากเลยตัวเนี้ยเขาบอกแมวลิ้นยาวมากนะจริงๆแล้ว
2: ลิ้นยาว
0: มันเห็นแบบออกมาแค่นี้คุณผู้ชมแต่แบบถ้ามีดึงเคยเห็นมีคลิปที่คนดึงลิ้นแมวมาลิ้นยาวมาก
2: พี่มิวว่าชอบแอบดูแมวที่บ้านเวลาเขากินน้ำก็จะมีน้ำพุแล้วก็มีน้ำใส่ถ้วยมีหลายแบบใช่ป่ะเวลากินน้ำใส่ถ้วยจะเห็นความลิ้นยาวของเขาอะลิ้นยาวจริง
0: โอ้
2: โรคจิตชอบดูแมวกินน้ำ ชอบดูแมวอืดช
0: อบไม่โรคจิตเอาจริงๆทุกวันนี้คุณผู้ชมถามใจนะเวลาเราเปิดคลิปไปเจอคลิปสัตว์น่ารักน่ารักนี่ก็หยุดดู กับคลิปเด็กอะ
2: ใช่แมวฉี่แมวอืดก็ดูชอบ
0: ต่อให้เราจะรู้ว่าอันนั้นคือ AI ก็ตาม
2: เ
0: ราก็โดนตกไปแล้วอืมว่าแต่นี่ของจริงนะทุกอันของจริงหมดเลยคุณผู้ชม
2: บ้านไหนแมวแลบลิ้นแบบนี้บ้างคะ นี่ก็ถ่ายรูปมาแชร์กันหน่อย
0: ค่ะ
2: มาว่ากันเรื่องของการลดน้ำหนักมันก็จะต้องมี before and after
0: อ่ะใช่
2: มีลดกับผลลัพธ์หลังลดแล้วทีมงานของเราเคยไหมคะฟังเคยมี before after ไหมคะ
0: มีแต่ before after ยังมาไม่ถึง
2: คือเท่านี้มาตลอด ไม่เปลี่ยนไซส์อ่ะไปดูหนูน้อยคนนี้ว่าเขาเปลี่ยนไซส์จริงหรือเปล่าน
0: ี่ before
4: จริงๆกว่าจะทำอะไรให้สำเร็จได้เรามักเห็นปลายทางแต่เราไม่ค่อยเห็นความสม่ำเสมอระหว่างวันที่คนเหล่านี้ทำนะครับแล้วเราก็จะตั้งข้อบางทีเราก็ไปตั้งข้อสงสัยกับตัวเองว่าทำไมเพื่อนเราโชคดีจังทำไมเราถึงโชคร้ายจังไม่เพื่อนอาจจะไม่ได้โชคร้ายมันใช้เวลา
2: ตอนแรกคนก็เกือบเชื่อแล้วลูกว่าหนูลดน้ำหนักได้เก่งมากเห็นไหม
0: แล้ว
2: เราแป๊บเดียวเนี่ยตัวเล็กลงเลย
0: แล้วหล่อเลยอ่ะ
2: เนี่ยอุ้ยหนูเก่งมากจากตัวอ้าวแล้วข้างหลังหลบไม่ทันแล้วในมือถือขนมอยู่ด้วยป่ะ
0: แล้วหน้าเขาคล้ายกันอ่ะ
2: เออทำไมหาคนหน้าคล้ายได้เงี้ย
0: เหมือนพี่น้องอ่ะ
2: เป็นพี่น้องหรือเป็นไรอ่ะ
0: เอออาจจะแบบเนี่ยมันอุ้ยเขาคล้ายจริงนะ
2: จริงอะถ้าไม่มีหลุดมาข้างหลังอะเชื่อนะว่าตัวเล็กลง
0: ใช่เนี่ยทรงตาทรงแบบจมูกอะใช่เลยอะ
2: แต่ส่วนสูงก็ลงด้วยเนาะ
0: เออใช่ใช่ใช่ใช
2: ่ลดน้ำหนักยังไงส่วนสูงลงด้วย

0: นี่พี่ฟอนี่พี่ฟออาร์เตอร์เอาทำไมมาสลับกันล่ะลูกหิว
1: แต่เป็นคนรูปร่างท้วมที่อารมณ์ดีน่ารัก นี่เอ็นดูก็คลิปนี้คนดูก็4.1 ล้านวิว
0: โห
1: สี่ล้านวิวคุณผู้ชมที่คอมเมนต์มาก็บอกว่าอุ้ยเกือบแล้วอีกนิดเดียว
0: เกือบเชื่อ
1: สร้างแรงบันดาลใจให้เราลดน้ำหนักตามแต่คือเมื่อละตลกตรงที่มีถือถุงขนมมาก็ไม่ได้หยุดกิน
0: ไม่ได้หยุดคนคนหนึ่งเขาไม่ได้มีเป้าหมายแบบว่าจะลดเขามีความสุขอยู
1: ่ใช่ใช่ใช
0: ่แต่ว่ามันโป๊ะไง
1: เดี๋ยวมันจะมีช่วงวัยหนึ่งวัยยืดตัว
0: ใช่ใช่ใช่
1: อาจจะต้องให้โตกว่านี้อีกหน่อยแล้วก็ยืดจากแบบท้วมๆก็อาจจะแบบสูงเงี้ย
0: รอลุ้นเหมือนกันที่บ้านก็รอลุ้นให้ยืดแล้วตอนนี้แบกไม่ไหวแล้วปกติจะเล่นปลูกลูกตอนเช้าจะไปเอกอีเอกเอกเขาร้องเพลงปลูกเขาแล้วเขาก็จะชอบขี่หลังเหมือนขี่ม้าลงมาชั้นล่าง
1: ห
0: ูวันก่อนเอาขึ้นหลังปุ๊บแล้วหงายท้องเลยหนูคือรับน้ำหนักจะไม่ไหวแล้วก็ทั้งอยากให้ยืดรีลุ้นให้ยืดอยู
1: ่
0: รอยืดเอาไปดูเรื่องราวต่อไปคุณผู้ชมใครเคยเล่นแอปเอซ่าบ้างเขาเรียกว่าเอซ่าใช่ไหมเอซ่าคือเป็นแอปที่เขาจะใช้สำหรับวิดีโอคอลแชทแบบสุ่มเนาะสุ่มคุยกับคนแปลกหน้าในสมัยก่อนย้อนไปกี่ปีตอนนี้ยังมีอยู่ไหมตอนนี้ก็ยังมีอยู่
1: ยังเล่นกันอยู
0: ่
1: เหรออ
0: ๋อก็คือแบบว่าในสมัยก่อนอาจจะฮิตอยู่ช่วงนึงก็คือเข้าแอปไปแล้วก็สุ่มแบบแรนดอมอ่ะสุ่มว่าเราจะได้คุยกับใครไม่ได้กำหนดเรื่องได้ว่าจะได้คุยกับใครอะไรเงี้ยคือปัจจุบันก็ยังมีคนเล่นอยู่บ้างเหมือนกับพี่สาวคนนี้ค่ะเขาเป็น LGBTQ+ เนาะสุ่มไปเจอหนุ่มคนนึงแต่ดันเป็นหนุ่มอกหักช้ำรักมาเขาก็เลยอยากจะปลอบก็เลยใช้เสียง2ในการปลอบใจหนุ่มคนนี้แล้วเนียนมากพร้อมมากน่าจะปลอบใจกันได้เลยแหละไปฟังกันค่ะ
2: อ
0: ๋
2: อ
3: ใช่คร
2: ับ มีแฟนยังอ่ะ
3: ยังครับโดนอกหัก
2: อ้าวจริงเหรอเดี๋ยวเราดามใจให้ได้ป่ะเราดามใจให้ได้นะอะไรนะได้สิตลอดอาหารมาให้พี่ให้เต็มร้อยเลย
3: ไปหักโขกเข้ามามีไม่ได้โขกครับ
2: อ้าวตัวสั่นเอางี้นะถึงเขาจะหักอกหรือเธอหักอกเขาอะยังน้อยมาอยู่กับพี่อะเธอพี่ก็ไม่หักอกเธอแน่นอนโอเค
3: เย
2: ้
3: คร
2: ับ เย้ครับก็มาด้วยเลิศอะหรอ
0: เสียงขำอะคนขำดูอัดคลิปอยู่อะเสียงเหมือนโอ้โหมอเตอร์ไซค์สำลักน้ำแล้วอะ
1: ไม่แล้วคือได้ยินแต่เสียงหรอและนี่เขาเห็นหน้ากันปะ
0: ไม่เห็นมั้งหรือไม่ก็ใช้โปรไฟล์แล้วแต่คนใช้แต่เสียงหวานจริงนะจะบอกให้ถ้าไม่มียืนยันอย่างเงี้ยฟังก็คือสาวน้อยคนนึง
1: ใช่
0: แต่คนที่ถ่ายเนี่ยเสียงขำมันน่าจะหลุดไปฝั่งนู้นไม่รู้จะได้ยินหรือเปล่าว่าเหมือนจะอั้นไม่ไหวจริงๆเสียงหวานมากๆนะคะนี่แหละค่ะผู้ใช้ที่ต่อรายนี้โพสต์คลิปสุดฮาค่ะพี่สาวเป็น LGBTQ+ เนี่ยก็ปัดแอปเอซ่าไปเจอหนุ่มอกหักแต่เมื่อกี้ไปมาเขาบอกผมไม่ได้หักผมไม่ได้อกหักนั่นจริงผมไปหักอกเข้ามาแต่ไม่เป็นไรหรอกถ้าเธอมาอยู่กับพี่จะไม่มีวันหักอกเธอแน่นอน
1: ก็จริงน้องเขาน่าจะไปประกอบอาชีพเป็นนักพากย์อะไรอย่างงี้เหมือนกันเนาะ
0: หรือไม่ก็เป็นโอเปอเรเตอร
1: ์ได้อยู
0: ่เอาหลายคนก็ไปยึดอาชีพโอเปอเรเตอร์นะเพราะใช้แต่เสียงไงใช่ไหมล่ะก็อย่างที่บอกว่าถ้าหลับตาฟังเสียงผู้หญิงแน่นอนชาวเน็ตแห่แซ่กับแซวกันเพียบเลยคนดูไปคลิปนี้5ล้านวิว
1: คนขำเสียงหัวล้อของคนถ่ายคลิป
0: ใช่เพราะคนมาคอมเมนต์บอกว่าเสียงขำคิดว่าโดนลัดคอ เขาบอกว่าเนี่ยเริ่มไม่กล้าคุยกับใครละหน้าฉันแต่เสียงใครบางคนบอกว่าหาจระบีหยอดบานพับประตูด้วยนะครับเสียงบานทับเปิดปิดแอกแอกแอกเสียงขำก็คุณ ก็บอกนี่อกหักไม่พอยังจะมาโดนหลอกอีกเหรอ โอ้ยตายแล้วอุ้ยมันโหลดยังไงนะแอปเนี่ย
1: เนาะถ้าเกิดไม่ต้องเห็นหน้า
0: จริงคือได้ยินแบบว่าคนรอบตัวเราเล่นแอปพลิเคชันอะไรแบบนี้เยอะมากเหมือนแบบบางคนก็เจอรักแท้จริงๆนะ
1: ใช่ใช่
0: ถ้าเกิดว่าโชคดีอะไปเจอคนที่แบบลงตัวธรรมะจัดสรรอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นมีแบบคบกันจนแต่งงานก็มี
1: เยอะ
0: แต่ว่าเตือนน้องๆหนูๆด้วยคุณพ่อคุณแม่ที่อายุเยอะๆด้วยนะที่เวลาเล่นแชทอะไรแบบนี้นะมิจฉาชีพก็เยอะ
1: ถูกต้อง
0: โดนหลอกนัดเจอกันโดนดักปล้นโดนอะไรกันก็ ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะ
1: ระวังด้วยค่ะคุณผู้ชมท่านไหนที่เคยไปสิงคโปร์หรืออยากจะไปสิงคโปร์แล้วก็ไปถ่ายรูปที่

0: เขาพ่นน้ำอะ
1: เมอร์ไลออน
0: แล้วก็ต้องอ้าปากรอ
1: ใช่
0: เคยปะ
1: เคย
0: เคยเหมือนกัน
1: ก็ไปก็แหมต้องมีภาพกลับมาซะหน่อย
0: ต้องลองเนาะ
1: จังหวะต้องให้พอดีน้ำลง
0: ไม่ต้องไปไกลถึงสิงคโปร์แล้ว
1: ค่ะเอาหรอ
0: ลองดูบ้านเราก็มี
1: ค่ะอุ้ย
0: นี่ไงบ้านเราก็มีถ่ายแบบนี้ได้เลย
1: เฮ้ย
0: เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเขาไปถ่ายแบบนี้กัน
1: เธอนี่น่าแต่งชุดไทยไปทำเหมือนกันนะ
0: ลานพญาศรีสัตนาคราชจังหวัดนครพนมค่ะก็เห็นรูปปั้นพญานาค7เสียนขดลำตัว3ชั้นตั้งตระหง่านอยู่ริมแม่น้ำโขงกำลังพ่นน้ำก็เลยมีไอเดียว่าลองไปถ่ายรูปแบบนี้ดีกว่าเห็นคนชอบไปถ่ายกันที่สิงคโปร์เราไม่ต้องไปไกลถึงสิงคโปร์เรามาถ่ายที่นี่ก็ได
1: ้
0: ไอเดียดีเหมือนกัน
1: เก๋อยู่แต่ว่านี่กำลังคิดว่าถ้าเราแบบเข้าไปด้านในให้ตัวเราเล็กกว่าองค์ท่านนิดนึงอะ
0: ถอยไปหน่อย
1: เนาะตอนนี้เราเหมือนตัวใหญ่กว่าท่านแล้วเนาะถ้าเราแบบเออมันอาจจะติดอ๋อมันติดใช่ไหม
0: แต่ไม่ขัดเรื่องความเชื่ออะไรถูกไหม
1: เฮ้ยเรารับพรเรารับพร
0: รับพรเนาะ
1: เราคิดในแง่ดีบางคนก็เอารับใส่มือไงแต่ว่าให้อยู่ในร่างกายเราก็ต้องเอาเข้าในปากเราแต่กำลังมองเนี่ยเป็นภาพที่สวยงามนะคือเลียนแบบก็ได้แต่ว่าถ้าใส่ชุดไทยด้วยล่ะ
0: เนาะเนาะ
1: ใส่ชุดไทยไปไหว้องค์พ่อท่านแล้วเราก็รับพรไปด้วย
0: เนาะมหัศจรรย์แต่ก็ไอเดียดีเหมือนกันนะคะคลิปนี้คนดูไป 3.4 ล้านวิวมีคนไปแซวไม่ได้มีใครสำลักน้ำอะไรใช่ไหมคะช็อตแรกเหมือนมีบางท่านสำลักน้ำอยู
1: ่
0: นี่ค่ะอ่ะก็ไม่เป็นไรถือว่ารับบุญเหมือนที่น้องชมพู่บอกแหละ
1: อ่ะตามความเชื่อนะคะอ่ะหมดแล้วอุ้ยน่าจะมีแถมไปสัก10คลิปแต่เวลาหมดซะแล้ว
0: เอาคลิปมาให้เราน้อยไปหน่อย
1: เนาะก็อยากให้อารมณ์ดีมีรอยยิ้มปิดท้ายรายการกันนะคะก่อนที่จะต้องไปเผชิญกับฝนที่กำลังจะตกตามเวลาและรถติดอู่ช่วงนี้ชมพู่กว่าจะถึงบ้านเนี่ยชั่วโมงครึ่งบางวันมี2ชั่วโมง
0: จริงนะเนี่ยช่วงเวลานี้ตกยังไม่รู้วันนี
1: ้เกือบแล้วครึ้มเขียว
0: ๆเฉยๆ
1: ใช่ช่วงนี้เขาบอกให้รับมือเรื่องฝนอยู่เหมือนกันนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเจอกันใหม่วันนี้วันจันทร์เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ลาไปก่อนกับแซ่บทูเดย์สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ศึกเอเชียนเกม2026วันจันทร์ที่21กันยายนฟุตบอลหญิงรอบแบ่งกลุ่มทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติไทยช่อง9กด30ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 17:20 นเป็นต้นไปห้ามพลาด
1: 30กันยายนนี้พบกับพวกเราย
2: ินครับ
1: วอลครับและศิลปินอีกมากมาย
2: ฉลอง24ปีในเอนเตอร์เทนที่พาร์คพารากอนสยามพารากอน
1: และมาร่วมกันส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆทั่วประเทศ
2: ด้วยการสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
1: ชื่อบัญชีมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดารวมน้ำใจคนบันเทิง
2: แล้วมาเจอกันนะครับขอเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวไทยนะฮะส่งกำลังใจนะครับไปให้นักกีฬากับการแข่งขันเอเชียนเกมด้วยนะครับ
3: ชมการถ่ายทอดสดได้นะคะทางช่อง9กด30ค่ะดูกันได้เลยสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมเริ่มต้นตั้งแต่วันที่17กันยายนนี้ค่ะ
4: หออัตลักษณ์นครน่านจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติและการเปลี่ยนแปลงสมัยต่างๆของเมืองน่านผ่านการเล่าเรื่องด้วยสายน้ำสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดสายตาผมมากก็คืองานไม้แกะสลักสีสันสวยงามเหล่านี้ครับ
5: เป็นหัวเรือพญานาคนะครับเป็นความเชื่อเกี่ยวกับทางด้านพุทธศาสนาของคนเมืองน่าน
4: หัวอ้อรูปพญานาคดูน่าเกรงขามตัวเรือก็มีขนาดใหญ่และยาวมากต้องมีประวัติไม่ธรรมดาแน
6: ่นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
7: ทุกช่วงเวลาคือสิ่งที่หล่อหลอมให้เราเข้าใจคุณค่าของความเป็นมนุษย์และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจร่วมสำรวจเรื่องราวของชีวิตในวิถีจากทันถึงเชิงตะกอน Born to Heaven เสาร์และอาทิตย์เวลา 10:30 นถึง 11:00 นทางช่อง9กด30เริ่ม26กันยายนนี้

สาวไทยถูกแฟนหนุ่มไต้หวันฆาตกรรมยัดร่างใส่กระเป๋าเดินทางก่อนซุกตู้แช่ญาติวอนรัฐช่วยนำอัฐิกลับบ้านเกิดพร้อมช่วยติดตามทรัพย์สินแฉกลลวงคอลเซ็นเตอร์รูปแบบใหม่ใช้เทคโนโลยี AI Face เหมือนจริงจนผู้สูงอายุหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อเปิดวิ่งครบทุกสถานีแล้วทาง MRT สายสีน้ำเงิน BTS อธิบดีกรมรางสั่งปรับปรุงระบบจ่ายไฟคืนนี้อีกครั้งหลังเหตุระทึกไฟฟ้าลัดวงจร

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณชมเข้าสู่9ข่าวค่ำสำนักข่าวไทยอสมทนะครับวันนี้เจอกันวันจันทร์21กันยายน2569ครับผมสุทธิวัฒน์หงพุทธิพัฒน์และคุณวรรณสิริสิริวันครับวันนี้ Facebook Live เข้ามาคุยกัน9ข่าวค่ำผ่านทางแฟนเพจสำนักข่าวไทยนะครับเริ่มเรื่องแรกเรื่องใหญ่ที่ญาติสาวไทยที่ถูกแฟนหนุ่มที่ไต้หวันเนี่ยฆาตกรรมแล้วยัดร่างใส่กระเป๋าเดินทางแล้วนำไปสู่การพบศพอยู่ในตู้แช่เนี่ยนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไต้หวันนะครับทางญาติเนี่ยอยากให้นำอัฐิกลับมาบำเพ็ญกุศลทางศาสนาที่บ้านเกิดนะครับที่พิมายจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็เตรียมหารือกับทางกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศสามารถเรียกร้องค่าเสียหายกับทางฝ่ายของผู้ก่อเหตุได้หรือไม่นะครับซึ่งความคืบหน้าเรื่องนี้ติดตามกันเลยนะครับที่ทางญาติของสาวไทยอายุ36ปีชาวอำเภอพิมายนครราชสีมาร้องว่าตัวของสาวไทยรายดังกล่าวหายตัวไปแล้วติดต่อไม่ได้ปรากฏคุณผู้ชมฮะตอนนั้นญาติประกาศตามหาแล้วต่อมาพบว่าเป็นข่าวที่ถูกแฟนหนุ่มชาวไต้หวันทำร้ายเสียชีวิตคดีนี้สื่อไต้หวันได้รายงานว่าผู้ต้องสงสัยในการก่อเหตุก็คือนายอู๋อายุ43ปีพนักงานของบริษัทเทคโนโลยีแห่งหนึ่งตั้งอยู่ที่อาคารสำนักงานระดับหรูย่านเขต7เมืองไทจงนะครับแฟนหนุ่มเนี่ยคบหากับเธอได้ประมาณ1ปีครับแล้วเธอก็มาหาแฟนหนุ่มเมื่อ2กันยายนที่ผ่านมากำหนดกลับไทยเนี่ยคือ14กันยายนพอถึงกำหนดกลับครอบครัวติดต่อไม่ได้ทีนี้ก็เลยขอให้เพื่อนในไต้หวันเนี่ยช่วยแจ้งตำรวจครับและเมื่อวันที่18กันยายนตำรวจเขตว่านหัวก็ได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพราะว่าเธอเข้าพักโรงแรมที่ถนนเฉิงตูย่านเสี้ยเหมินติงคืนวันที่12กันยายนก็มีแฟนหนุ่มไปหาและปรากฏออกจากโรงแรมเช้ามืดวันรุ่งขึ้นนะครับพร้อมกับกระเป๋าเดินทางใบใหญ่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพในวงจรปิดเนี่ยนะฮะก่อนที่จะขับรถไปเมืองไทจงจึงมีการรายงานต่อทางอัยการขอหมายค้นแล้วก็คุมตัวในอู๋ไปสอบปากคำเจ้าตัวอ้างว่าแฟนสาวต้องการยุติความสัมพันธ์ก็เลยเกิดการโต้เถียงก่อนใช้มือเนี่ยบีบคอจนเสียชีวิตแล้วเอาร่างยัดใส่กระเป๋าเดินทางใบนี้แหละนะฮะแล้วก็ยกขึ้นท้ายรถขับลงไปทางใต้ราว170กิโลเมตรแล้วก็เอากระเป๋าบรรจุศพไปซ่อนไว้ในตู้แช่แข็งขนาดใหญ่ที่อยู่ข้างโต๊ะทำงานก่อนที่จะตรวจค้นนะทางเจ้าที่ไปตรวจค้นแล้วก็จับกลุ่มนะครับล่าสุดผู้สื่อข่าวได้คุยกับลูกพี่ลูกน้องของผู้เสียชีวิตที่บ้านที่พิมายที่นครราชสีมานะครับก็ให้ข้อมูลว่าผู้เสียชีวิตเป็นลูกคนเดียวพ่อแม่เสียชีวิตหมดแล้วปกติผู้เสียชีวิตจะอยู่กรุงเทพขาดการติดต่อตั้งแต่2กันยายนซึ่งถือว่าผิดวิสัยเพราะปกติจะติดต่อกลับทุกครั้งไม่เกิน2วันและผู้เสียชีวิตก็เป็นคนติดมือถือคือชอบอัพโซเชียลด้วยเนี่ยนะฮะจนกระทั่งผู้ใหญ่บ้านมาแจ้งข่าวการเสียชีวิตให้ทราบเบื้องต้นได้มอบอำนาจให้กับทางกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศประสานงานในเรื่องคดีและการจัดการศพเพราะว่าทางครอบครัวเนี่ยไม่มีเงินเดินทางไปจึงขอความอนุเคราะห์ทางการไทยให้ประสานดำเนินการทั้งหมดแล้วก็หลังจากคดีเสร็จสิ้นก็ขอให้มีการส่งอัฐิกลับมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดนะครับส่วนทรัพย์สินส่วนตัวก็อยากที่จะขอคืนแล้วก็ตั้งใจไปขอคำปรึกษาที่กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศศูนย์ราชการแจ้งวัฒนาว่าจะสามารถเรียกร้องค่าเสียหายหรือว่าเงินเยียวยาจากฝ่ายของผู้ต้องหาได้หรือไม่นะครับส่วนทางด้านอำเภอพิมายครับก็ยืนยันหลังจากทราบข่าวการเสียชีวิตของตัวน้องเนี่ยนะครับทางอำเภอเนี่ยได้ประสานทางครอบครัวเพื่อที่จะให้คำแนะนำแล้วก็ช่วยเหลือเรื่องการติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับ
2: เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับทางเราได้ประสานกับทางญาติอยู่นะฮะว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยเป็นบุคคลที่ถูกทำร้ายคนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศที่ถูกทำร้ายเสียชีวิตเนี่ยนะครับมันก็จะมีกฎหมายในส่วนของวิธีทำจังหวัดที่ลงไปดูนะครับเพราะว่าเขามีฐานะยากจนแล้วก็ในส่วนเกี่ยวกับคดีอาญาแผ่นดินซึ่งมันเป็นความผิดนอกราชอาณาจักรไงฮะก็คงจะต้องให้สถานทูตนะครับเป็นผู้ประสานงานนะครับว่าเราจะมีข้อกฎหมายว่าข้อเรียกร้องอย่างไรในการเรียกร้องค่าเสียหายที่กระทำถูกฆ่าตายนะฮะถูกกระทำละเมิดถึงแก่ชีวิตเนี่ยนะฮะทางญาตินะครับทางญาติก็คงจะต้องประสานกับทางสถานทูตหรือสถานกงสุลนะครับว่าจะดำเนินคดีถือว่าเป็นผู้เสียหายนะครับจะดำเนินคดีอย่างไรเพื่อได้รับการเยียวยาในส่วนตรงนี้นะครับในส่วนของที่เมืองไทยก็น่าจะประสานทางศูนย์ยุติธรรมจังหวัดนะครับในการ เข้าไปดูแลครอบครัว
0: MRT สายสีน้ำเงินนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เปิดวิ่งครบทุกสถานีแล้วนะคะขณะที่ทางอธิบดีกรมรางก็สั่งปรับปรุงระบบจ่ายไฟคืนนี้อีกครั้งค่ะหลังจากที่มีเหตุระทึกไฟฟ้ารัดวงจรค่ะนายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางนะคะเปิดเผยว่าเช้าวันนี้ค่ะรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินสามารถกลับมาให้บริการได้ตามปกติทุกสถานี

0: หลังเกิดเหตุกระแสไฟฟ้าลัดวงจรบนสายเคเบิลบริเวณรางรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินทำให้ต้องหยุดให้บริการชั่วคราวระหว่างสถานีบางอ้อถึงสถานีกำแพงเพชรเพื่อซ่อมแซมระบบรางและระบบจ่ายไฟค่ะโดยขบวนรถไฟฟ้ากลับมาวิ่งให้บริการตามปกติแล้วตั้งแต่เวลา5:37 นะคะส่วนสาเหตุเบื้องต้นเกิดจากประกายไฟจากชุดสายไฟขนาด750โวลต์กระแสตรงทำให้ระบบจ่ายไฟและระบบอนุสัญญาได้รับความเสียหายค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ซ่อมแซมชุดสายไฟรางจ่ายไฟรวมถึงระบบอนุสัญญาพร้อมกับตรวจสอบความปลอดภัยของระบบทั้งหมดก่อนที่จะกลับมาเปิดให้บริการตามปกตินอกจากนี้นะคะยังระดมทีมวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญจากทุกฝ่ายเข้าไปตรวจสอบแก้ไขค่ะรวมถึงซ่อมแซมระบบที่เกี่ยวข้องอย่างตลอดต่อเนื่อง12ชั่วโมงเลยนะคะครอบคลุมระบบอนุสัญญาณระบบสื่อสารระบบสายไฟระบบรางจ่ายกระแสไฟฟ้าหลังจากที่ดำเนินการซ่อมแซมเสร็จแล้วนะคะก็ได้ทดสอบระบบอย่างละเอียดรวมถึงนำรถไฟตรวจสอบสภาพทางนะคะทั้งหมด2ขบวนด้วยค่ะเพื่อที่จะวิ่งทดสอบตลอดแนวเส้นทางบริเวณจุดเกิดเหตุทั้ง2ฝั่งเพื่อที่จะยืนยันความพร้อมของระบบก่อนเปิดให้บริการซึ่งในคืนนี้ค่ะคุณผู้ชมก็จะมีการปรับปรุงระบบไฟอีกครั้งแล้วก็จะเข้มงวดในการตรวจสอบบำรุงรักษาระบบที่เกี่ยวข้องป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำนะคะพร้อมกับยึดมั่นในมาตรฐานปลอดภัยสูงสุดที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นอันดับแรกค่ะ
1: คือเมื่อคืนเนี่ยเราซ่อมให้กลับมาได้เป็นปกติแต่เมื่อคืนเนี่ยเราทำการบายพาสระบบไฟหลักเข้ามาปกติระบบที่สมบูรณ์แบบจริงๆเนี่ยมันต้องไปผ่าน UPS ตัวระบบสำรองไฟฟ้าอีกนะครับแต่เมื่อคืนเราต้องการให้บริการประชาชนในเช้าวันนี
2: ้
1: ก็เลยบายพาสมาใช้ก่อนคืนนี้ก็ต้องไปปรับปรุงระบบบายพาสเพื่อให้แน่ใจว่าระบบสำรองไฟเนี่ยก็ใช้ได้สมมติไฟดับหรือว่ามีปัญหาเรื่องระบบจ่ายไฟระบบของสายสีน้ำเงินยังคงใช้ได้ต่อไปนะครับอันนี้เป็นงานที่ต้องทำคืนนี
2: ้
1: หล
2: ัง
1: จากนี้ก็แน่นอนต้องไปสอบสวนประเด็นที่ชัดแจ้งนะครับ
0: ขณะที่การเดินรถไฟฟ้า BTS สายสุขุมวิทนะคะก็สามารถเดินรถได้ตามปกติแล้วค่ะหลังจากช่วงเช้าเนี่ยนะคะเกิดขบวนรถไฟฟ้าหมายเลข12ระบบจ่ายไฟขัดข้องที่สถานีอโศกมุ่งหน้าสถานีปลายทางคูคตไม่สามารถแก้ไขได้ค่ะจนต้องนำขบวนรถเนี่ยมาช่วยต่อพ่วงลากกลับเข้าอู่ซ่อมเพื่อตรวจสอบนะคะส่วนสาเหตุที่เกิดควันออกมาเนี่ยก็เกิดจากขั้นตอนต่อพ่วงขบวนรถไฟฟ้าติดเบรกค้างไว้ขณะที่ลากค่ะมันก็ทำให้มีควันจากผ้าเบรกชั่วขณะค่ะ
3: ก็เลยกลายเป็นเช้าวันจันทร์ที
0: ่
3: การ
0: เดินทาง
3: กระทบกันเป็นวงกว้างนะครับคุณผู้ชมครับไปดูกันที่เจ้าของอู่ซ่อมรถย่านนนทบุรีเจ้าของทะเบียนการค้าตัวจริงนะครับหลังจากถูกตามทวงหนี้กว่าล้านแจ้งความจับสองสามีภรรยามิจฉาชีพตัวแสบแล้วนะครับแล้วก็รู้ประวัติว่าไม่ธรรมดาก่อคดีโชคโชนแล้วก็มีหมายจับติดตัวถึง4หมายด้วยกันครับติดตามรายงานเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานของคุณทัศนีดำมุนีครับ
4: ผู้จำหน่ายอุปกรณ์รถจักรยานยนต์และอินฟลูเอนเซอร์คนดังแฟนคลับแน่นกว่าล้านคนร้องสำนักข่าวไทยช่วยตีแผ่พฤติกรรมสองสามีภรรยามิจฉาชีพในชลบุรีใช้ทะเบียนการค้าอู่ซ่อมรถและบัตรประชาชนของคนอื่นหลอกวางบินซื้อแบตเตอรี่และน้ำมันเครื่องขอเครดิต15วันก่อนหนีหายเดิมทีไม่อยากเอาความเพราะความเสียหายแค่หลักแสนแต่แค่3เดือนสุดทนพฤติกรรมซ้ำซากนำชื่อและสินค้าไปแอบอ้างหลอกขายแฟนคลับสร้างวงจรช่อโกงเป็นลูกโซ่ทะเบียนการค้าที่สามีภรรยาคู่นี้นำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบคำสั่งซื้อแบตเตอรี่และน้ำมันเครื่องรวมถึงอุปกรณ์อื่นๆอีกหลายรายการเป็นของอู่ซ่อมรถในตำบลบางสีเมืองอำเภอเมืองนนทบุรี FC ออโต้ไทยไม่ใช่แค่ทะเบียนการค้าแต่บัตรประชาชนเจ้าของอู่ก็ถูกนำไปใช้เช่นกันเจ้าของอู่เชื่อว่าเอกสารหลุดจากเซลล์หรือมิจฉาชีพคู่นี้อาจแสดงตัวเป็นเซลล์มาเสนอขายสินค้าให้อู่ก็เป็นไปได้จึงให้เอกสารไปเพื่อเปิดบินเตรียมไว้สำหรับสั่งซื้อสินค้าในอนาคตเอกสารดังกล่าวทำบริษัทจำหน่ายน้ำมันเครื่องยี่ห้อดังของจีนในไทยเสียหายเกือบล้านเตรียมแจ้งความดำเนินคดีฐานช่อโกงและฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากทางอู่โชคยังดีฝ่ายกฎหมายเข้ามาสอบถามจนรู้ว่าเป็นเหยื่อมิจฉาชีพเข้าให้แล้วทะเบียนการค้า FC ออโต้ไทยถูกนำไปแก้ไขหลอกซื้อสินค้าหลายประเภทเป็น FC Trading ที่ตั้งร้านจากนนทบุรี

0: เปลี่ยนเป็นชลบุรีแต่บางฉบับถูกเปลี่ยนชนิดการค้าเป็นจำหน่ายสินค้าฮาร์ดแวร์แถมตัดชื่อหน่วยงานผู้ออกเอกสารสำคัญฉบับนี้ออกไปบริษัทจำหน่ายเหล็กเส้นและลวดเชื่อมยังตกเป็นเหยื่อเบื้องต้นรู้ตัวแล้วว่าเป็นใครทั้งคู่หลอกลวงช่อโกงเป็นอาชีพ
1: ผมก็อยากจะให้แบบตำรวจนะครับช่วยเร่งรีบเพื่อที่ตามเรื่องและจับตัวคนโกงมาดำเนินคดีเพราะว่าที่ผมรู้มามัน4บริษัทยอดเสียหายเกือบ1ล้าน4บริษัทยอดเสียหายเกือบ1ล้านและทุกวันนี้ก็ยังมีเขาก็ยังไปโกงบริษัทอื่นก็มีแบบโทรเข้ามาแบบว่าได้สั่งซื้อน้ำมันอันนี้ไหมอันนี้ไหมแบตไหมผมบอกว่าไม่ได้ซื้อครับอันนี้พี่น่าจะโดนโกงแล้ว
0: ผู้เสียหายที่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพคู่นี้ได้รวมตัวกันตั้งกลุ่มไลน์แม้มีสมาชิกแค่6คนแต่ทุกคนมีเครือข่ายค่อนข้างกว้างขวางจึงรู้ว่ามีเหยื่อจำนวนมากและไม่จำกัดเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการจำหน่ายอุปกรณ์รถเท่านั้นยังมีผู้เสียหายกลุ่มฮาร์ดแวร์กลุ่มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ก่อสร้างรวมอยู่ด้วยแจ้งความแล้วเกือบ10รายความเสียหายที่มิจฉาชีพคู่นี้ได้ไปเกือบ2ล้านและมีไม่น้อยกว่า50รายไม่กล้าแจ้งความเพราะกลัวถูกดำเนินคดีกลับฐานรับของโจร
2: ทีมงานนะครับก็ให้ตรวจสอบก็พบว่าผู้ต้องหา2คนนี้นะครับรวมกันแล้วมีหมายจับทั้งหมด4คดีเบื้องต้นชี้ให้เห็นว่านี่คือเจตนาของเขาในการไปหลอกลวงผู้รับซื้อผลิตภัณฑ์นะครับเพราะฉะนั้นอย่ากังวลนะครับว่าท่านจะตกเป็นผู้ต้องหาในเรื่องรับของโจรอันนี้คือแผนประทุษกรรมของเขานะครับในการที่เขามาเสนอขายแล้วท่านก็เชื่อแล้วท่านก็ตกเป็นเหยื่อของเขาไปด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นนี่ท่านไม่ได้มีเจตนาที่จะรับของโจรอยู่แล้วครับ
0: โฆษกตำรวจแห่งชาติฝากเตือนผู้ประกอบการบริษัทและห้างร้านให้ตรวจสอบหลักฐานก่อนส่งมอบสินค้าทุกครั้งไม่ว่าจะซื้อขายที่มาในรูปแบบเครดิตหรือจ่ายเงินสดควรเช็คคนเช็คกิจการเช็คสิทธิ์และเช็คเงินอย่ามัวเกรงใจเพราะได้ชื่อว่าเด็กผู้ใหญ่เงินทองไม่เข้าใครออกใครที่สำคัญอย่าให้เอกสารสำคัญเหล่านี้ทั้งบัตรประชาชนทะเบียนการค้ากับใครง่ายๆหลังจากสำนักข่าวไทยนำเสนอข่าวตีแผ่พฤติกรรมมิจฉาชีพคู่นี้ไปเพียง2วันล่าสุดเจ้าของอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ในพื้นที่เมืองพัทยาติดต่อเข้ามาให้ข้อมูลเห็นทั้งคู่นำยางในรถจักรยานยนต์ไปขายให้เพื่อนร่วมอาชีพหลายแห่งวันกลัวคนตกเป็นเหยื่อรับของโจรทัศนีดำมุนีสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
3: ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะคะได้แชร์กระบวนการ call center ญี่ปุ่นค่ะที่ใช้เทคโนโลยี AI face นะคะซึ่งมันก็ทำให้ผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นเนี่ยตกเป็นเหยื่อเยอะมากค่ะคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันทำให้มีภาพเนี่ยเหมือนคนจริงๆนะคะแล้วก็เป็นการจับกุมในครั้งแรกในประเทศไทยด้วยนะคะติดตามทั้งหมดนี้ได้จากรายงานค่ะ
4: นี่คือตัวอย่างการใช้โปรแกรมเปลี่ยนใบหน้าเพียงไม่กี่ขั้นตอนใบหน้าของเราก็สามารถถูกแทนที่ด้วยใบหน้าของบุคคลอื่นได้อย่างแนบเนียนจนแทบแยกไม่ออกว่าสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าเป็นภาพจริงหรือภาพที่ถูกสร้างขึ้นด้วย AI สิ่งที่น่ากังวลเมื่อเทคโนโลยีเดียวกันนี้ถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือของแก๊ง call center หลอกเหยื่อในประเทศญี่ปุ่นตำรวจตม.ตรวจพบโปรแกรม AI Voice และ AI Face ที่ใช้เปลี่ยนใบหน้าและเสียงจากการบุกทลายแก๊ง Call Center ในคฤหาสน์หรูทำให้เห็นพัฒนาการของแก๊ง Call Center ที่นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการหลอกโอนเงิน
5: หน้าบอยปกติแบบนี้ก่อนนะคุณผู้ชมครับพอบอยแค่มองกล้องตรงนี้ซึ่งก็จะมีโปรแกรมในการเจนหน้าใหม่ซึ่งจะเห็นว่าหน้าที่ผ่านการเจนแล้วของบอยดูชัดนะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนใบหน้าคนญี่ปุ่นทันทีโครงหน้าเหมือนเดิมแต่ว่าชั้นตาหรือรูปหน้าเนี่ยจะกระเดียดไปยังคนญี่ปุ่นซึ่งจะเห็นว่าลักษณะของการอ้าปากโปรแกรมนี้ก็ทำได้แนบเนียนไม่ผิดเพี้ยนนี่คือภาพที่เจนสำเร็จนะฮะคุณผู้ชมดูภาพนี้ซึ่งไม่แปลกว่าเมื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชาวญี่ปุ่นที่ใช้เมืองไทยเป็นฐานหลอกคนญี่ปุ่นจึงทำให้ผู้สูงวัยคนญี่ปุ่นเชื่อว่าเป็นคนญี่ปุ่นโทรมาจริงๆ
4: จากข้อมูลตำรวจสืบสวนตรวจคนเข้าเมืองซึ่งได้รับแจ้งจากตำรวจญี่ปุ่นพบว่าในช่วง 4-5 เดือนที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์ญี่ปุ่นใช้ไทยเป็นฐานปฏิบัติการดังกล่าวมีการหลอกลวงคนญี่ปุ่นเสียหายมูลค่ากว่า35ล้านบาทในจำนวนนี้มีผู้สูงอายุ82ปีเสียหายมากที่สุด9ล้านเยนหรือ4ล้าน5แสนบาทตำรวจยืนยันว่ายังไม่พบผู้เสียหายคนไทย ึ่งแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่เข้ามาใช้ประเท

0: ประเทศไทยเป็นฐานปฏิบัติการทั้งหมดจะเป็น call center ที่หลอกเหยื่อต่างชาติหากเป็น call center ที่หลอกลวงคนไทยจะมีฐานปฏิบัติการอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน
1: เราก็เคยเห็นแต่มันไม่สมบูรณ์ขนาดนี้นะครับเคยเห็นในคอมพิวเตอร์ซึ่งมีแอปพวกนี้อยู่แต่คราวนี้เรามาทดสอบจากหน้าคนเอเชียกลายเป็นหน้าคนยุโรปอย่างเงี้ยจากหน้าผู้ชายกลายเป็นหน้าผู้หญิงเงี้ยเราพูดอะไรปากก็ขยับเหมือนตามเหมือนที่เราพูด
2: ซึ่งเหยื่อก็จะเชื่อ
1: เหยื่อต้องเชื่อเพราะไม่งั้นเขาคงไม่โอนเงินไปแล้วที่สำคัญหลังจากนี้พอเชื่อเสร็จปุ๊บก็ไปประกอบกับใส่เครื่องแบบตำรวจบ้านเราผมยืนยันได้เลยว่าไม่ใช่สแกมเมอร์คอมพาวแน่นอนแต่ถามว่าอาจจะมีเซลล์ย่อยๆมาแฝงมาซุกซ่อนอยู่ในเมืองใหญ่หรือแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยอันนี้เป็นไปได้เพราะเนื่องจากคนต่างชาติเวลามันกึนๆกับแหล่งท่องเที่ยวมันก็ไม่รู้แล้วว่าไทยทำอะไร
0: จากข้อมูลในไทยยังมีแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกคนเกาหลีใต้ซึ่งตำรวจปอทเปิดปฏิบัติการจับกลุ่มไปแล้วทั้งที่อโศกพระราม3พัทยาและล่าสุดที่สมุทรปราการจับกลุ่มผู้ต้องหา40คนทั้งคนจีนและเกาหลีใต้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้มีความต่างกันคอลเซ็นเตอร์ญี่ปุ่นจะใช้ตัวตนปลอมหลอกลวงเหยื่อขณะที่คอลเซ็นเตอร์เกาหลีใช้ตัวตนจริงแต่ปลอมเอกสารอ้างเป็นเจ้าพนักงานอัยการส่วนแผนพฤติกรรมและวิธีการหลอกเหมือนกันโดยขู่ว่าเหยื่อมีเงินในบัญชีที่เกี่ยวข้องกับคดีหรือความผิดกฎหมายฟอกเงินให้โอนมาตรวจสอบปัจจุบันแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในประเทศเพื่อนบ้านที่หลอกลวงคนไทยเริ่มย้ายฐานไปประเทศลาวโดยเฉพาะสามเหลี่ยมทองคำมากขึ้นและยังมีแนวโน้มย้ายไปที่ประเทศมาเลเซียด้วย
3: ปัญหาแนวชายแดนเนี่ยทำให้มีการปิดแนวชายแดนเขาก็ได้ย้ายไปโซนพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านอีกประเทศอื่นที่เราไม่ได้มีปัญหากันอย่างเช่นช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงในพื้นที่ของสามเหลี่ยมทองคำอย่างที่ล่าสุดก็จะพบออกข่าวทีวีว่าทางการลาวเนี่ยได้มีการผลักดันส่งกลับมาประเทศไทยเราก็ไม่อยากให้บ้านเราถูกมองว่าเป็นที่ตั้งหรือเป็นฮับของสแกมเมอร์ก็เลยมีการประสานข้อมูลสืบสวนกันมาโดยตลอดว่าถ้าพบกลุ่มชาวต่างชาตินะครับรวมตัวกันผิดปกติลักษณะผิดปกติอย่างเช่นเช่าบ้านขนาดใหญ่แล้วก็รวมตัวกันหลายๆคนขึ้นไปมีการขนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือไม่ค่อยสูงสิงกับเพื่อนบ้านเลยอะไรเงี้ยก็คือก็เราก็จะทำการคอยตรวจสอบ
0: เมื่อมิจฉาชีพไม่จำเป็นต้องมีใบหน้าของตัวเองในการหลอกลวงอีกต่อไปคำถามคือเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคนที่อยู่ปลายสายคือคนจริงหรือเป็นเพียงหน้ากากดิจิตอลที่สร้างขึ้นมาเพื่อหลอกลวงก่อนจะเชื่อหรือโอนเงินจึงต้องพิสูจน์ให้แน่ใจสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
4: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
5: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
4: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
5: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
6: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
7: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
8: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
7: เพราะเราปิดผมขาว
8: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
8: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
9: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
10: ลองชิมดูครับ
11: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
12: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
13: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
11: ผมเลิฟเลย
14: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
15: ปากสะอาด
16: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
17: ดีต่อเหงือกและฟัน
18: รสดีใช้ง่าย
16: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
17: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
19: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินท
0: ์ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
9: เอาแล้ว
7: ค่าเข็มขัดได้ด้วย
10: ทุกครั้งที่เดินทางเราเชื่อว่าคุณห่วงใยคนในครอบครัวสำหรับเราห่วงใยทุกการเดินทาง เพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณเพราะเรารู้ทุกนาทีที่คุณอยู่บนเส้นทางคือจุดเริ่มต้นความสุข
13: พ่อตอนนี้พ่อคิดว่าย่ากำลังทำอะ

0: คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นสบู่เบนเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: มั่นคงนะคะเป็นภัยของความมั่นคงนะคะรวมถึงข่าวว่ารัฐบาลสหราชอาณาจักรเนี่ยเตือนให้กักตุนอาหารกันด้วยนะคะซึ่งต่างก็มีพื้นฐานจากรายงานเกี่ยวกับภัยคุกคามจากรัสเซียค่ะติดตามได้จากรายงานก้าวทันโลกค่ะ
2: รัสเซียได้จัดเลือกตั้งสภาดูมาเป็นครั้งแรกในขณะที่ทำสงครามยูเครนซึ่งผลที่ออกมาไม่มีอะไรผิดคาดพรรครัฐบาลชนะไปเพราะไร้คู่แข่งที่แท้จริงแต่สิ่งที่น่าจับตาก็คือยูเครนได้รุกเข้าไปโจมตีใกล้ถึงกรุงมอสโกและมีรายงานข่าวกรองจากหลายชาติในยุโรปรัสเซียเตรียมโจมตีครั้งใหญ่เพื่อทดสอบความเป็นปึกแผ่นของสมาชิกนาโตท้องฟ้าเหนือกรุงมอสโกในวันสุดท้ายของการเลือกตั้งเต็มไปด้วยควันดำหนาทึบฝ่ายสงครามได้ลุกลามเข้าไปในเมืองหลวงของรัสเซียอีกครั้งรบในวันสำคัญเพื่อแสดงออกทางการเมืองของรัสเซียยูเครนส่งโดรนเข้าไปโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดด้วยโดรนหลายร้อยลำจุดที่เป็นเป้าหมายหลักคืออุตสาหกรรมน้ำมันทางการรัสเซียประกาศว่ายูเครนล้มเหลวไม่สามารถขัดขวางกระบวนการเลือกตั้งของรัสเซียได้การเลือกตั้งที่นายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีของรัสเซียกล่าวไว้ว่าเป็นบททดสอบเสียงสนับสนุนการทำสงครามซึ่งผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการล่าสุดพบว่าพรรคยูเนเต็ดรัสเซียของนายปูตินจะชนะการเลือกตั้งอย่างง่ายดายแต่ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลก็แย้งว่าที่ชนะไม่ใช่เพราะเสียงหนุนการทำสงครามแต่เป็นเพราะการปิดกั้นข่าวสารและการปราบปรามฝ่ายตรงข้ามด้วยการห้ามพรรคการเมืองผู้เห็นต่างลงเลือกตั้งมีแต่เพียงพรรคไม้ประดับที่ล้วนมีนโยบายหลักตรงกับพรรครัฐบาลเท่านั้นระหว่างการเลือกตั้งนาน3วันครั้งนี้เจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองของยุโรปหลายชาติเปิดเผยตรงกันด้วยข้อมูลว่ารัสเซียเตรียมจะโจมตีสมาชิกนาโต้ด้วยโดรนหรือขีปนาวุธในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจากที่ในช่วง5ปีของสงครามรัสเซียประนามประเทศตะวันตกที่คอยช่วยเหลือยูเครนด้านอาวุธข่าวกรองและที่ปรึกษาทางการทหารถือว่ามีส่วนร่วมในสงครามและเป็นเป้าหมายที่ชอบธรรมของรัสเซียด้วยมาจนถึงขณะนี้รัสเซียยังเลี่ยงที่จะโจมตีโดยตรงอย่างเปิดเผยมีเพียงปฏิบัติการก่อวินาศกรรมต่อประเทศที่เป็นปฏิปักษ์มากที่สุดอย่างโปแลนด์และเยอรมนีเจ้าที่หน่วยข่าวกรองของยุโรปหลายคนให้ข้อมูลว่ารัสเซียจะยกระดับมาเป็นการรุกรานในวงจำกัดรวมไปถึงการยั่วยุหรือปฏิบัติการขนาดใหญ่โดยใช้กลยุทธ์การบั่นทอนเสถียรภาพสร้างความหวาดกลัวและความระส่ำระสายในสังคมตะวันตกนายโดนัลด์ทุสนายกรัฐมนตรีของโปแลนด์ประเทศที่เพิ่งถูกก่อกวนด้วยโดรนกล่าวว่ารัสเซียต้องการท้าทายนาโต้เพื่อให้เห็นว่ามาตรา5ของนาโต้ที่กำหนดหลักการป้องกันร่วมกันว่าการโจมตีประเทศสมาชิกเท่ากับการโจมตีสมาชิกทั้งหมดนั้นเป็นเพียงทฤษฎีมากกว่านำไปใช้จริงได้ด้านนายเอมมานูเอลมาครองประธานาธิบดีของฝรั่งเศสได้ตอบรับคำเตือนนี้และเรียกประชุมฉุกเฉินที่กรุงปารีสหารือถึงข่าวกรองเกี่ยวกับภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นจากรัสเซียส่วนรัฐบาลสหราชอาณาจักรของนายแอนดี้เบอร์แนมนายกรัฐมนตรีซึ่งได้สนับสนุนยูเครนอย่างเต็มที่รวมไปถึงการผลิตขีปนาวุธพิสัยไกลจนถูกรัสเซียขู่ว่าจะยกระดับการเผชิญหน้าก็ได้ยกระดับการเตรียมพร้อมรับมือเช่นกันรัฐบาลได้ออกแผนเตรียมพร้อมพลเมืองสำหรับภัยรอบด้านที่เกิดจากวิกฤตต่างๆตั้งแต่โรคร้อนไปจนถึงชาติปฏิปักษ์ที่ไม่ใช่สงครามแบบเดิมแต่เป็นสงครามไฮบริดภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่กระทบต่อชีวิตและสังคม
3: คุณผู้ชมครับ GC เร่งขยายธุรกิจ Specialty Chemicals ผ่าน Allnexรับโอกาสจากการที่จีนกำลังก้าวสู่ตลาดเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมมูลค่าสูงนะครับพร้อมทั้งเชื่อมงานวิจัยเทคโนโลยีและเครือข่ายการผลิตระดับโลกกลับมาต่อยอดฐานการผลิตในประเทศไทยรองรับการปรับพอร์ตสู่ธุรกิจมูลค่าสูงมากขึ้นนะครับติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานเลยครับ
4: GC เร่งเพิ่มน้ำหนักธุรกิจ Specialty Chemicals เพื่อสร้างการเติบโตจากธุรกิจมูลค่าสูงโดยมี Allnex เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญตั้งเป้าปรับสัดส่วนพอร์ต Commodity ต่อ Specialty Chemicals จากประมาณ80ต่อ20เป็น70ต่อ30ภายในปี2573จีนเป็นหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของ Allnex จากการเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงทั้งรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่อิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมที่เน้นความ

0: ยั่งยืนโดยออลเน็กดำเนินธุรกิจในจีนมากว่า30ปีและพัฒนาใช้หน้าหับเพื่อเชื่อมเทคโนโลยีจากเครือข่ายทั่วโลกเข้ากับความต้องการของตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็วที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาของ Allnex ในเซี่ยงไฮ้โจทย์จากลูกค้าจะถูกนำมาพัฒนาสูตรและคุณสมบัติก่อนทดสอบการใช้งานจริงเพื่อต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมใหม่และการใช้งานที่มีมูลค่าสูงจากงานวิจัยเทคโนโลยีต่อยอดสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรมที่ใช้หน้าหับในเจียซิงซึ่งเป็นฐานสำคัญในการผลิต Specialty และ High End Resins เชื่อมกับเครือข่ายการผลิตงานวิจัยและลูกค้าของ Allnex ทั่วโลก
1: เรามองว่าระยะไกลตอนนี้มาบตาพุทธน่าจะมีความพร้อมที่จะค่อยๆเปลี่ยนตัวเองมาเป็นธุรกิจ Specialty Chemical และธุรกิจแห่งความยั่งยืนองค์ความรู้ที่เราได้รับจากการทำงานร่วมกับ Allnex เนี่ยจะสร้างให้ GC เนี่ยมีความพร้อมและสามารถพูดคุยกับพันธมิตรต่างๆทั่วโลกที่จะค่อยๆเปลี่ยนมาไปสู่ธุรกิจ Specialty Chemical ดังกล่าวครับ
0: การต่อยอดเทคโนโลยีสู่พื้นฐานการผลิตในประเทศไทยเห็นเป็นรูปธรรมผ่านการขยายกำลังการผลิต Sacking Control Agent หรือ SCA ที่มาบตาพุดจังหวัดระยองซึ่งจะเป็นฐานการผลิต SCA แห่งแรกของ Allnex นอกยุโรปรองรับผลิตภัณฑ์ Specialty สมรรถนะสูงโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ในไทยและเอเชียแปซิฟิกสะท้อนยุทธศาสตร์ของ GC ที่ใช้เทคโนโลยีงานวิจัยและเครือข่ายระดับโลกของ Allnex เป็นกลไกเพิ่มสัดส่วน Specialty Chemicals และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ฐานการผลิตของไทย
2: ช่วงนี้มาตรวจสอบสภาพอากาศพร้อมกันนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาติดตามสภาพอากาศเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อครับ
3: ปลาร้าตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
4: ลองชิมดูครับ
5: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
6: น้ำปลาร้าตำหนัวแซ่บนัวนัว
7: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
5: ผมเลิฟเลย
8: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟาดด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: เทพไทย
10: มหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026พร้อมเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโกย่าและจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยใน9ข่าวเช้า9ข่าวเที่ยง9ข่าวค่ำคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ครับข่าว9ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง9 M-HD หมายเลข30สนับสนุนโดย

0: ทุกเวลาย
1: ูโร
2: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
3: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
2: เพราะเราปิดผมขาว
3: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
3: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
4: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
6: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้ง

วันนี้เวลา 17:10 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางกุงบาดียอบซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเฝ้าทูลองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกินีประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกินีประจำประเทศไทยนางกุงบาดียอบได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกินีประจำมาเลเซียด้วยเวลา 17:14 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายปูนิตอัครวานซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยนายปูนิตอัครวานเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีอาวุโสกรมภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย

เวลา 17:18 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายรองดรีอุมบูมบาซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงโซสาธารณรัฐเกาหลีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกาบองประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกาบองประจำประเทศไทยนายรองดรีอึมบูมบาได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกาบองประจำสาธารณรัฐเกาหลีด้วย

เวลา 17:24 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายจีอาร์ตฟูอาร์ตมาบรุกอัลเกดรอซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยนายจีอาร์ตฟูอาร์ตมาบรุกอัลเกดรอได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตรัฐปาเลสไตน์ประจำมาเลเซียด้วยเวลา 17:28 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางเรรีนซียารีทาการอบูฟารานีซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยนางเรรินซียารีทาการอรูฟารานีเคยดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์มาก่อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานนาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียซึ่งตรงกับวันที่21 กันยายน 2569ความว่าพนักท่านนายวาฮานคาซาทรูยันประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียกรุงเยเรวานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติภาพความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอาร์เมเนียเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาประเทศของเราทั้งสองมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับสาธารณรัฐอาร์เมเนียอย่างใกล้ชิดเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ๆในการขยายความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันไม่เพียงแต่ในสาขาความร่วมมือที่มีอยู่เดิมในด้านการ

ค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเท่านั้นหากยังรวมถึงในสาขาอื่นๆที่มีศักยภาพเช่นการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมอันนำมาซึ่งผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลตาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลตาซึ่งตรงกับวันที่21กันยายน2569ความว่าพนักท่านดร.มิเรียมสปิเตรีเดโบโนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลตากรุงวาเลตตาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลตาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมอลตาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐมอลตาได้พัฒนาก้าวหน้าและเจริญเติบโตมาเป็นลำดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีและความมุ่งมั่นที่มีร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานวันสถาปนากรมประมงครบรอบ100ปีวันนี้เวลา 8:58 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปกรมประมงเกษตรกลางเขตจตุจักรทรงเป็นประธานเปิดงานใต้ร่มพระบารมี100ปีกรมประมงในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารเนื่องในวันสถาปนากรมประมงประจำปี2569โอกาสนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานและทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลป์ชุดหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉาและการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุดมัจฉาวารีวิถีพอเพียงจากนักเรียนโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญในโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากนั้นทรงมีพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีกรมประมงทรงตัดแถบแพรเปิดงานและทรงปล่อยพันสัตว์น้ำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนื่องในวันประมงแห่งชาติจำนวน 2,300,000 ตัวประกอบด้วยปลากาดำปลาโพงปลากระแหปลาสร้อยขาวปลาตะโกปลาแก้มช้ำปลาตะเพียนทองปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนปากหนวดปลายี่สกไทยและกุ้งกล้ามกรามลงสู่เขื่อนพระนาม7แห่งได้แก่เขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีเขื่อนจุฬาภรจังหวัดชัยภูมิและเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับราษฎรในพื้นที่จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณและผลงานความก้าวหน้าครั้งสำคัญของกรมประมงอาทินิทรรศการร้อยเรื่องราว100ปีกรมประมงแสดงประวัติและเรื่องราวสำคัญตลอด100ปีนิทรรศการ1ศตวรรษแห่งพระมหากรุณาธิคุณสู่การพัฒนาประมงไทยอย่างยั่งยืนด้านการประมงของพระบรมวงศานุวงศ์พร้อมพัฒนาการงานประมงไทยจากอดีตสู่ปัจจุบันนิทรรศการสืบสานพระราชดำริสร้างอาชีพสู่การพัฒนาประมงอย่างยั่งยืนนำเสนอฟาร์มทะเลตัวอย่างและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงพร้อมผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายทะเลนิทรรศการ100ปี100ปลาไทยจากสายน้ำสู่ความมั่นคงทางอาหารแสดงพันปลาน้ำจืดไทยกว่า100ชนิดทั้งปลาพื้นถิ่นสัตว์น้ำเพาะพันธุ์ได้สัตว์เศรษฐกิจและสัตว์น้ำสวยงามนิทรรศการสายน้ำแห่งชีวิตเสริมพลังชุมชนประมงท้องถิ่นสู่ความยั่งยืนแสดงโมเดลการทำประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแหล่งอาหารธรรมชาติรวมถึงโรงเรือนแปรรูปและตู้อบและพลังงานแสงอาทิตย์นิทรรศการ DOF Tech 100 Years 9ที่100สู่ประมงดิจิทัลเรียนรู้ภาคการประมงไทยผ่านเทคโนโลยี360องศาอาทิฝูงวานบรูด้าขนาดใหญ่การผ่าตัดและการวิภาคปลาเสมือนจริงและพิพิธภัณฑ์ประมงเสมือนจริง
นอกจากนี้ยังมีพื้นที่การเรียนรู้จากหน่วยงานต่างๆของกรมประมงอาทิ

เรียนรู้กระบวนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าประมงเพื่อการส่งออกพร้อมทดลองตรวจสารตกค้างด้วยเครื่องมืออย่างง่ายนวัตกรรมเปลี่ยนเศษเหลือทิ้งเป็นอาหารสัตว์เป็นอาหารสัตว์น้ำแบบซีโร่เวสต์ฟีดและตลาดประมงจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากชาวประมงและผู้ประกอบการทั่วประเทศจนถึงวันที่22กันยายนนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้เวลา 17:26 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์พิเศษอัธนิติดิษฐาอำนาจประธานกรรมการแผนกธรรมศาสตร์มูลนิธิอานันทมหิดลและศาสตราจารย์พิเศษจิรนิษฐ์ฮาวานนท์กรรมการและเลขานุการแผนกธรรมศาสตร์นำนายปานัททวีศรีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์ด้านการเมืองระหว่างประเทศณมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์สหราชอาณาจักรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 13:04 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์สาขาต่างๆแก่ผู้ทรงคุณวุฒิพระราชทานโล่เกียรติยศแก่อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นประจำปี2569และพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวม 2,612 คนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พัฒนาการศึกษาสร้างบัณฑิตสู่การเป็นพลเมืองโลกพร้อมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านระบบคลังหน่วยกิจและ PSU MOOC จัดการเรียนรู้ควบคู่การทำงานจริงจนได้รับรางวัลระดับนานาชาติด้านวิจัยและนวัตกรรมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยจัดอยู่ในกลุ่ม World Top 2% Scientist ซึ่งเป็นการจัดอันดับนักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานวิจัยและการอ้างอิงระดับสูงของโลกและค้นพบสารชีวโมเลกุลเฮลป์จากเซรั่มน้ำยางพาราซึ่งมีฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งนับเป็นการค้นพบครั้งแรกของโลกโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความว่ามหาวิทยาลัยนั้นเป็นสถาบันการศึกษาที่หล่อหลอมบัณฑิตให้มีความรู้ในสาขาวิชาต่างๆและมีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์แก่การดำรงชีวิตได้ด้วยเหตุนี้บัณฑิตจึงสามารถประกอบอาชีพการงานให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองได้แม้จะในสาขาวิชาที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษามาโดยตรงเพราะมีพื้นฐานความรู้ที่ดีและได้ฝึกฝนการนำความรู้ไปปรับใช้ให้ผลสำเร็จโดยเหตุที่สังคมทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างรวดเร็วตลอดเวลาบัณฑิตจึงจำเป็นต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอด้วยให้เป็นผู้มีความรู้ความคิดและทักษะความเชี่ยวชาญที่ทันการทันยุคสมัยจะได้สามารถปฏิบัติแก้ไขปัญหาต่างๆและประกอบกิจการงานสร้างสรรค์ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงในการนี้พึงระลึกไว้เสมอว่าประโยชน์นั้นมี2ประการควบคู่กันอยู่คือประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมหากแต่ละคนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นอันดับแรกทุกคนในสังคมจะได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาวก่อให้เกิดผลดีแก่ประเทศชาติสอดคล้องตามแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเป็นวันที่3เพื่อทรงเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026

0: เวลา 7:29 นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park โดยมีนายฮายาชิวัทารุผู้จัดการสนามแข่งขันขี่ม้าเอเชียนเกม2026พลตรีสมพงษ์สุขประดิษฐ์อุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายนาราเกศสิงห์เลขาธิการสมาคมและนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเพื่อทรงเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026โดยเป็นม้าส่วนพระองค์ชื่อบูรวาทซึ่งจะทรงลงแข่งขันกีฬาขี่ม้าในนามทีมชาติไทยประเภทศิลปะบังคับม้าหรือ Dressage ร่วมกับนักกีฬาขี่ม้าอีก3คนประกอบด้วยนายเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นางสาวฉันชนกคาร่าริแคร์และนางสาวนีนพุทธิสมบัติในวันที่25กันยายนนี้โดยวันนี้นายมาทริสอเล็กซานเดอร์ราสได้ถวายการฝึกสอนเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของม้าเพื่อให้ม้าคลายกล้ามเนื้อซึ่งการเดินหรือวอล์กเป็นทักษะขั้นพื้นฐานในการขี่ม้าและเป็นการขี่ที่สำคัญที่สุดในการฝึกจังหวะเนื่องจากถ้าผู้ขี่ฝึกจนเข้าขากับม้าได้ดีแล้วจะทำให้การฝึกในขั้นต่อๆไปง่ายขึ้นการเดินจะมีการเคลื่อนที่ด้วยการ4จังหวะถ้าฝึกให้ม้าก้าวสั้นลงหรือเดินเหยียดก้าวยาวขึ้นได้ตามคำสั่งของผู้ขี่จะทำให้ม้าสามารถทำท่าต่างๆได้สวยงามมากขึ้นส่วนการวิ่งเรียบหรือทรอตเป็นการเคลื่อนไหวแบบวิ่งยืดเหยียดก้าวเร็วขึ้นลักษณะก้าวขา2จังหวะการเคลื่อนไหวจะขึ้นอยู่กับจังหวะท่าทางของม้าแต่ละตัวแตกต่างกันไปแต่สิ่งสำคัญคือจะต้องรู้การวางตำแหน่งส่วนต่างๆของร่างกายและจังหวะการยกก้นให้สัมพันธ์กันนอกจากนี้ทรงฝึกทำเทสหรือแบบทดสอบในระดับ Present Jorge ของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ที่ใช้ในการแข่งขันโดยมีท่าบังคับต่างๆซึ่งการขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าเป็นการขี่ตามท่าทางที่กำหนดไว้ไปบนจุดที่กำหนดด้วยตัวอักษรภายในสนามขนาดกว้าง20เมตรยาว60เมตรมีท่าพื้นฐานคือการเดินหรือ Walk การวิ่งเรียบหรือ Trotและการวิ่งขโยกหรือ canter ในระดับที่แตกต่างกันไปตั้งแต่ collected, working, medium และ extended รวมทั้งมีท่าทางต่างๆโดยผู้ฝึกสอนได้เน้นในท่วงท่าที่ละเอียดมากขึ้นเช่น half pass คือการวิ่งก้าวไปทางด้านข้างซึ่งจะมีลักษณะม้าวิ่งไขว้ขาออกไปทางข้างรวมถึงการทำท่า flying chains คือการบังคับม้าให้เปลี่ยนขากลางอากาศในจังหวะวิ่งขโยกทุกๆ3และ4ก้าวตามแบบทดสอบโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีเชิญหิรัญญบัตรสัญญบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับการสถาปนาสมณศักดิ์ขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองและได้รับพระราชทานสัญญบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะวันนี้เวลา 9:30 นณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเชิญหิรัญญบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระพรหมวชิรมุนีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาพระธรรมวชิรดิลกขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญญบัตรว่าพระพรหมวชิรมุนีศรีประยัติกิจวิธานศาสนภารัตธุรดิลกสาธกธรรมวิจิตตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตสอนบวรสังฆารามคามวาสีพระราชคณะชั้นพรหมสถิตณวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่16สิงหาคม2569มีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้8รูปและเชิญสัญญบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งพระราชทานสัญญบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชคณะชั้นเทพพระราชคณะชั้นราชและพระราชาคณะชั้นสามัญรวม63รูปโดยประกาศณวันที่31สิงหาคม2569จำนวน24รูปณวันที่2กันยายน2569จำนวน37รูปและณวันที่11กันยายน2569จำนวน2

รูปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับคณะในพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือแก่ครูอาวุโสประจำปี2568วันนี้เวลา 13:50 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยคณะครุสภาคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพและคณะกรรมการมูลนิธิช่วยครูอาวุโสในพระบรมราชูปถัมภ์ณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาในพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือแก่ครูอาวุโสประจำปี2568ในปี2568คณะกรรมการมูลนิธิช่วยครูอาวุโสในพระบรมราชูปถัมภ์ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบของมูลนิธิช่วยครูอาวุโสสมควรได้รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือแบ่งเป็นครูอาวุโสได้รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือจำนวน30คนและครูอาวุโสได้รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตรจำนวน 2,461 คนมูลนิธิช่วยครูอาวุโสตั้งขึ้นเมื่อปี2510เพื่อช่วยเหลือครูอาวุโสทั้งนี้ที่ผ่านมามีครูอาวุโสได้รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือไปแล้วมากกว่า 182,000 คนในจำนวนนี้มีครูอาวุโสที่ได้รับการช่วยเหลือทางการเงิน 2,282 คนเป็นเงินมากกว่า28ล้านบาทหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 น.ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระราชวัชรกิจโกศลเจ้าอาวาสวัดเทพพิรัญจังหวัดชัยนาทได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์จากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดจากจังหวัดสุพรรณบุรีได้แก่วัดสาลีวัดสองพี่น้องวัดเถนพลายวัดศพเพลิงวัดอู่ทองสุพรรณบุรีวัดโพคารามวัดหนองตาสามวัดเสาธงทองและวัดเริกบุญมีเวลา 14:30 น.สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนโรงเรียนจอมทองคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บริษัท KFU จำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาจากวัดปัจฉิมทัตวัดเทพสิริหนองกุงวัดทองนพคุณวัดกลางเชียงยืนวัดโนนรังวัดหนองลมและวัดเหล่าจันทร์จังหวัดมหาสารคามวัดนวลจันทร์กรุงเทพมหานครและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมเวลา 17:00 น.บริษัท AK Connection จำกัดนายสิริบูรณ์ทองบางเกาะและคณะบริษัทสยามดินเบาจำกัดสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีมหาพฤทธารามเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาจากวัดบรมวงศ์อิสระวรารามวัดสะแกวัดตโนดวัดจันทร์วัดรางจะเข้วัดวังวัดธรรมจริยาวัดปรีดารามวัดโคกช้างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดคลองสองจังหวัดปทุมธานีเวลา 19:00 น.ครอบครัวคีรีและคณะศิษย์เก่านักเรียนโรงเรียนจิรดารุ่นที่30นายคุณดอนงามธุระและคณะบริษัทศรีนานาพรมาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช4รูปและวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนจากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ตลอดพระชนชีพทรงอุทิศพระองค์มุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความยั่งยืนให้แก่ราษฎรทั่วประเทศ
ราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังราชสกุลจักรพันธ์และราชสกุลเทวกุลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาพระสงฆ์10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดนิมมานนรดีวัชนะสงครามวัดเทพธิดารามวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดตะโกวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดห้วยน้ำซับจังหวัดฉะเชิงเทราและวัดทุ่งเศรษฐีจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและถวายผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.กระทรวงกลาโหมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพพระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดนางนองวัดปทุมวนารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดไผ่เงินโชตนารามวัดแสนเกษมวัดมหันนภารามและวัดโสมนัสวิหารสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.กระทรวงยุติธรรมและกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพพระสงฆ์10รูปจากวัดดาวดึงสารามวัดทองธรรมชาติวัดดวงแขวัดลุ่มเจริญศรัทธาวัดร่วงบาบำรุวัดบางบำรุวัดโสมนัสวิหารวัดเสวตฉัตรและวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครและวัดปลือคันจังหวัดศรีสะเกษสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.คณะรัฐมนตรีและคู่สมรสเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์กรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปและวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีเทศบาลตำบลหนองไม้แดงจังหวัดชลบุรีและขายดีการเกษตรขายดีพันปาล์มจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งนี้โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิชัยพัฒนาแถลงข่าวเทศกาลน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดมหัศจรรย์น้ำมันแห่งสุขภาพประจำปี2569วันนี้ที่ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์นายสุเมธตันติเวชกุลกรรมการและที่ปรึกษาพิเศษอาวุโสมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดมหัศจรรย์น้ำมันแห่งสุขภาพซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่2ถึง18ตุลาคม2569เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ของน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดวันนี้มีการเสวนาเรื่อง Anti Inflammatory Dish จานอร่อยต้านการอักเสบคุณค่าจากน้ำมันเมล็ดคาเมเลียและการสาธิตปรุงอาหารที่ใช้น้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดจากร้านชื่อดังทำเมนูที่อร่อยและมีประโยชน์ทั้งนี้ในวันพุธที่7ตุลาคม2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดมหัศจรรย์น้ำมันแห่งสุขภาพและจะทรงสาธิตการปรุงอาหารเมนูขนมค้างคาวที่ใช้น้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดเป็นส่วนประกอบรวมทั้งจะมีอาหารขนมและเบเกอรี่จากร้านระดับมิชลินที่รังสรรค์เมนูจากน้ำมันเมล็ดคาเมเลียและการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากร้านในเครือมูลนิธิชัยพัฒนาเช่นผ้าไหมย้อมสีจากเปลือกผลชาน้ำมันของกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายอำเภอบ้านขว้าวจังหวัดชัยภูมิน้ำมันเมล็ดคาเมเลียเป็นน้ำมันที่ดีต่อสุขภาพของคนทุกวัย สินค้าน้ำมันเมล็ดคาเมเรียของพัดพัดมีตราสัญลักษณ์อาหารรักหัวใจของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กำกับด้วยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ
1: คุณผู้ชมครับเอเชียนเกม2026มีการชิงชัยเหรียญทองกันวันที่2แล้วนะครับเราไปติดตามเรื่องนี้พร้อมกันจากคุณรัชนิพงศ์วรัสรินในช่วงเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกม2026กันเลยครับ

0: ก็เป็นที่น่าเสียดายครับที่ทีมวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยครับแพ้กับจีน 2-3 เซตในการแข่งรอบรองชนะเลิศศึกเอเชียนเกมส์ครับต้องมาชิงอันดับที่3ในวันพรุ่งนี้ครับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในกีฬาเอเชียนเกมส์2026เกมรอบรองชนะเลิศที่สนามพาร์คอารีนาโคมากิทีมชาติไทยอันดับที่13ของโลกในชุดสีแดงพบกับจีนอันดับ7ของโลกเกมนี้มีนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางโปรดปราสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าที่ผู้ว่ากกท.คนใหม่มาร่วมให้กำลังใจนักตบสาวไทยด้วยครับคู่นี้ถือเป็นการรีแมตช์จากรอบชิงชนะเลิศศึกชิงแชมป์เอเชียที่ไทยชนะจีนมา 3-2 เซตโค้ชออสกิตติพงษ์รัชตาเกียรติไกรหัวหน้าโค้ชวางผู้เล่นชุดแรกมีพรพันธ์เกิดปราดกับตันทีมพิมพิชยาคกรำชัชวลโมกศรีทัพดาวลึกแจ้งสศิภาพรจันทวิสูตรแก้วกัลยากมุนทลาโดยมีปิยรุจแป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระเซตแรกจีนออกนำไปก่อนและไทยมาเล่นเครื่องก่อนที่จะเอาชนะปิดเซตไปได้ที่25-23ถึงเซตที่2เป็นจีนที่อาศัยการตบของหวังอ้าวเชียนออกนำไปก่อน13-8และปิดเซตไปได้ที่25-21เซตที่3จีนยังเครื่องร้อนอู่เมืองเจียกับจวงอวิชาญทำคะแนนและชนะไปขาดที่25-11เซตต่อมาไทยเล่นเกมหน้าเน็ตได้ดีทั้งทัศน์ดาวและศศิภาพรจนต้องดิวส์ก่อนที่สาวไทยจะชนะไปได้ที่28-26ต้องตัดสินในเซตที่5เซตสุดท้ายเป็นจีนที่ออกสตาร์ทและเล่นได้อย่างท็อปฟอร์มเอาชนะไทยไป15-6จบเกมทีมชาติไทยแพ้จีนไป2-3เซตต้องไปชิงอันดับ3ในวันพรุ่งนี้เวลา14:00 นหลังจบเกมทัศน์ดาวนึกแจ้งบอลเร็วทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกเสียดายโดยเฉพาะในเซตที่5ที่ต้นเกมแต้มจีนออกนำมากเกินไปจึงตามกลับไปยากและจีนก็เล่นเกมเสิร์ฟได้ดีด้วย
1: เสียดายค่ะเสียดายมากๆยิ่งเซตที่5เรายิ่งเสียดายเพราะว่าต้นเกมเราปล่อยเยอะเกินไปมันก็เลยทำให้แบบเราตามยากบวกกับพอเป็นเขาเสิร์ฟดีด้วยเขาเกมเสิร์ฟเขาค่อนข้างที่จะแบบแก้เกมมาดีเนาะวันนี้เขาแบบอัดเกมเสริมกับเราเลยก็ทำให้เรามีแบบช่วงแรกทั้งปัญหาเรื่องของการรับเสริมแล้วก็อาจจะมีแบบการทำไซเอาไม่ตายพอรับเสริมได้แล้วเราก็ไซเอาไม่ตายก็ยังไงพรุ่งนี้ก็ยังมีเหรียญทองแดงนะคะพวกเราก็จะพยายามทำให้เต็มที่แล้วก็จะไปเอาเหรียญทองแดงกลับบ้านให้ได
0: ้ด้านชัชวลมกศรีตัวตบสาวไทยเผยว่ารู้สึกเสียดายเพราะทีมไทยเองก็เล่นผิดพลาดเองค่อนข้างเยอะและจีนเองก็แก้เกมมาดีด้วยทั้งการเสริมและการบล็อกอย่างไรก็ตามยังมีแมตช์ชิงอันดับ3รออยู
2: ่เราวันนี้เราผิดพลาดเองค่อนข้างเยอะค่ะแต่ว่าก็ต้องชื่นชมจีนด้วยว่าเขาแก้เกมเรามาได้แบบดีเลยทั้งแบบว่าเสิร์ฟตัดเกมลุกเราคือเสิร์ฟทำให้ตัวลุกของเราเนี่ยไปทำงานไปตบลูกบอลได้ค่อนข้างยากอะไรค่ะต้องชมจีนด้วยว่าเขาแก้เกมมาดีจริงค่ะก็จังหวะนี้ไม่ว่าจะเจอทีมไหนพวกเราก็จะทำให้เต็มที่ค่ะแล้วก็จะพยายามไปคว้าเหรียญทองแดงในครั้งนี้กลับมาให้ได้ค่ะ
0: ด้านโค้ชออสกิตติพงษ์รัชตาเกียรติไกรหัวหน้าโค้ชทีมวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยกล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมจีนที่เล่นได้ดีมากและเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่มีคุณภาพและทำให้เราได้เห็นว่าจีนยังมีจุดแข็งอยู่มากหลายจุดโดยเฉพาะการเสิร์ฟและการบล็อกที่ทำได้ดีมากในส่วนของเราถือว่ายังสร้างความกดดันให้กับจีนได้ไม่มากพออย่างไรก็ตามทุกคนยังมีขวัญกำลังใจที่ดีอยู่พรุ่งนี้จะนำเหรียญทองแดงมาครองให้ได้
3: จริงๆผมก็ต้องขอบคุณนักกีฬาด้วยนะครับเพราะว่านักกีฬาแล้วก็สตาฟโค้ชก็พยายามเตรียมทีมกันอย่างเต็มที่นะครับเราเล่นกับเขา5เซตเนี่ยก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของการวางแผนการเตรียมทีมแล้วก็ความทุ่มเทของนักกีฬาผมก็ขอบคุณนักกีฬาทุกคนนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนๆกีฬาทุกท่านด้วยนะครับท่านผู้บริหารของประเทศไทยหลายท่านมาทั้งรัฐมนตรีและคณะนะทางโอลิมปิกก็มาการกีฬาประเทศไทยก็มาให้กำลังใจพวกเราเต็มที่นะครับแล้วก็จะทำให้พวกเราเนี่ยก็ยังมีฝันและกำลังใจที่ดีนะครับการที่เราเซตอัพเป้าหมายไว้ที่อยากจะได้เหรียญยังต้องเดินไปต่อและทุกคนก็ยังมีฝันและกำลังใจที่ดีอยู่นะครับเราจะพยายามที่จะเอาเหรียญมาให้ได้

0: ในวันพรุ่งนี้จะพยายามทำความสำเร็จมาให้ได้นะครับผม
1: ด้านนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่มาร่วมให้กำลังใจกับนักกีฬาทีมชาติไทยในเช่นเกมครั้งนี้เปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ฝากขนมและกำลังใจมาให้กับทัพนักกีฬาไทยและได้กำชับว่าให้ดูแลนักกีฬาและเจ้าที่ของไทยอย่างเต็มที่ถ้ามีปัญหาอะไรต้องเร่งแก้ไขให้จบโดยเร็ว
2: มีเรื่องอะไรจำเป็นต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจ้างรถให้กับเจ้าหน้าที่หรือนักกีฬาเพื่อความสะดวกมากขึ้นหรือเข้าพักแรมที่โรงแรมที่หาได้ก็ให้ทางกกท.กับโอลิมปิกดำเนินการได้เลยถ้างบประมาณไม่พออย่างไรก็เดี๋ยวหางเอางบกลางให้เพิ่มนะครับเรื่องนั้นนายกสั่งว่านักกีฬาต้องอยู่ดีกินดีนะครับแล้วก็พร้อมกับเจ้าหน้าที่ก็ต้องสะดวกสบายเท่าที่เราจะบริหารจัดการได้ในเกิดสถานการณ์ตรงนี้นะครับแล้วก็ท่านนายกก็ฝากกำลังใจมาถึงนักกีฬาทุกคนนะครับว่าท่านนายกก็ชมถ่ายทอดสดนะครับท่านก็บอกตอนนี้ก็เดินทางไปสหรัฐอเมริกาแต่ก็ฝากความห่วงใยแล้วก็ให้กำลังใจกับน้องๆนักกีฬากับเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับที่ทำงานกันอย่างเข้มแข็งในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ครับ
1: ไปดูการแข่งขันเซปักตะกร้อรอบพบกันหมดนัดที่2ประเภททีมชุดทีมประกอบหนุ่มไทยทีม A นำโดยภูตวรรณโสภาตัวทำพรเทพทีมบางบนตัวเสิร์ฟและมารุคินพันธมกรเอาชนะอินโดนีเซียไปได้2-0เซตด้วยสกอร์15-11และ15-7ก่อนที่ทีม B และทีม C ก็ชนะได้เช่นกันทำให้ทีมไทยเอาชนะอินโดนีเซีย3-0ทีมชนะ2นัดรวดการันตีการเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยนัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มทีมไทยจะพบกับลาวในวันที่23กันยายนไปต่อที่มวยสากลรอบแรกรุ่น70กิโลกรัมชายบรรจงศิริกับปั้นหนุ่มไทยขึ้นสังเวียนคนแรกในมุมแดงพบกับสุมิตนักชกจากอินเดียปรากฏว่านักชกจากอินเดียทำได้ดีกว่ามีจังหวะปล่อยหมัดเข้าเป้าเต็มๆหลายครั้งจบครบ3ยกกรรมการชูมือให้กับสุมิตจากอินเดียเป็นฝ่ายชนะคะแนนทำให้บรรจงตกรอบแรกโดยบรรจงเป็นนักมวยที่อยู่ในพิกัดเดียวกับนาบิลอานานที่กำลังปรับจากเวทีวันมวยไทยมาชกมวยสากลด้วยหลังจบการแข่งบรรจงกล่าวถึงสาเหตุที่แพ้เพราะว่ามีการเพิ่มน้ำหนักจาก65กิโลกรัมมาเป็น70กิโลกรัมส่วนคู่แข่งลดจาก75กิโลกรัมมา70กิโลกรัมทำให้ชกเขาแล้วไม่ยุบแต่แม้ตัวเองจะตกรอบแต่ทีมมวยสากลยังมีอีกหลายคนที่จะลงแข่งขัน
3: เราเพิ่มเวทน้ำหนักมาจาก65โลครับแล้วผู้ชกเขาลงมาจาก75โลครับเราต่อยเขาไม่มีอาการเราต่อยเขาไม่ยุบครับพอเราโดนตัวเองเราอย่างนี้ครับก็อยากให้พี่น้องชาวไทยครับยังมีน้องๆเพื่อนๆชกอีกหลายรุ่นครับฝากเป็นกำลังใจให้นักชกทีมชาติไทยด้วยนะครับ
1: สรุปเหรียญรางวัลในเวลานี้ครับจีนนำเป็นอันดับ1มี23เหรียญทอง10เหรียญเงิน5เหรียญทองแดงตามมาด้วยญี่ปุ่นมี8เหรียญทองเกาหลีใต้อยู่อันดับ3มี5เหรียญทองส่วนทัพนักกีฬาไทยคว้าไปแล้ว3เหรียญทอง1เหรียญเงินอยู่อันดับที่5ครับ
0: ไฮไลท์ของเอเชียนเกมส์ในวันพรุ่งนี้ครับคือการชิงเหรียญทองแดงของทีมวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยครับต้องมาช่วยให้กำลังใจสาวไทยนะครับให้คว้าอันดับ3ให้ได้ครับ
4: คุณผู้ชมคะดูภารกิจนายกรัฐมนตรีนะคะท่านนายกรัฐมนตรีประชุมทีมประเทศไทยในประเทศญี่ปุ่นค่ะชูยุทธศาสตร์ความเป็นหุ้นส่วนไทยญี่ปุ่นจากฐานการผลิตให้เป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะ

เวลา 9:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2 ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมหารือเพื่อมอบนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศทิศทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นและการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทีมประเทศไทยโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สภาธุรกิจตลาดทุนไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวกงสุลใหญ่ณนครฟุกุโอกะกงสุลใหญ่ณนครโอซาก้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานการดำเนินการของข้าราชการทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นจากนั้นนายกรัฐมนตรีให้นโยบายทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นย้ำกุญแจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในวันนี้คือเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ความสัมพันธ์และความร่วมมือไทยญี่ปุ่นในระยะข้างหน้าต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันอย่างแท้จริงนำจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาเติมเต็มซึ่งกันและกันเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานระหว่างกันทั้งนี้ญี่ปุ่นเป็นมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์กับประเทศไทยมาอย่างยาวนานถึงวันนี้รูปแบบความร่วมมือการลงทุนอาจจะเปลี่ยนแปลง

0: ไปจากอดีตแต่การลงทุนของญี่ปุ่นที่มีอยู่ในประเทศไทยยังคงมีความสำคัญต่อเนื่องปัจจุบันไทยพัฒนาและสร้างขีดความสามารถในโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมภายในประเทศมากขึ้นและพร้อมร่วมมือกับญี่ปุ่นในด้านต่างๆโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานรวมไปถึงการปราบปรามสแกมเมอร์ธุรกิจผิดกฎหมายอาชญากรรมออนไลน์และยาเสพติดทุกรูปแบบนายกรัฐมนตรียังได้รับทราบข้อห่วงใยถึงปัญหาการพำนักระยะยาวเกินกำหนดหรือโอเวอร์สเตย์ของคนไทยส่วนหนึ่งในญี่ปุ่นซึ่งไทยพร้อมจะร่วมมือกับหน่วยราชการญี่ปุ่นและได้มอบให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำชับดำเนินการป้องกันปราบปรามและดำเนินการเอาผิดกับบุคคลเหล่านี
1: ้ผมเชื่อว่ายังไงญี่ปุ่นเขามีความคุ้นเคยกับการลงทุนในประเทศไทยแล้วก็วิธีการทำงานของเขารูปแบบประเพณีที่เขาอยู่เมืองไทยมานานเห็นคนญี่ปุ่นที่พอไปทำงานในเมืองไทยแล้วเนี่ยเขาก็เหมือนกับเขาก็พยายามอยู่ให้นานที่สุดเท่าที่ทำได้ถ้าท่านทูตบอกว่าตอนนี้เขาสนใจเรื่องของสแกมปราบปรามพวกสแกมเมอร์ท่านพูดได้เลยว่ารัฐบาลไทยชุดนี้เราจริงจังกับการปราบปรามสแกมเมอร์มากจนได้รับความชม
0: ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมทีมประเทศไทยแล้วนายกรัฐมนตรีจะเดินทางออกจากกรุงโตเกียวต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อที่จะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
2: ซึ่งแผนการเดินทางหลังจากที่เดินทางไปญี่ปุ่นอย่างในรายงานได้บอกไว้ก็จะเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับและหลังจากที่สหรัฐอเมริกาก็จะเดินทางต่อไปที่สหราชอาณาจักรด้วยเดี๋ยวไงติดตามนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันทุเดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อครับ
3: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
4: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
5: ปากสะอาด
6: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
7: ดีต่อเหงือกและฟัน
5: รสดีใช้ง่าย
6: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
7: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
8: รู้ไหมทำไมป้าที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มอร่อย Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
10: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
11: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: เทพไทย
12: ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
13: ทิพรส
14: ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
15: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
16: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
2: ช่วงนี้เราไปตรวจสอบสภาพอากาศพร้อมกันนะครับกับคุณคณิษฐาอมรเมธวรินทร์ในลมฟ้าอากาศเลยครับ
17: หกสิบหกปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
18: สวัสดีค่ะได้เวลาพบกับคณิษฐาลมฟ้าอากาศกันแล้วนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้และพรุ่งนี้ค่ะบริเวณภาคเหนือภาคอีสานตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะจะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะทั้งนี้เนื่องจากมวลอากาศเย็นจากจีนที่ปกคลุมภาคเหนือต

0: ตอนบนและภาคอีสานตอนบนมีกำลังอ่อนลงค่ะในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยตอนบนส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันเอาไว้ด้วยนะคะหลังจากนั้นค่ะช่วงวันที่23ไปจนถึง27กันยายนฝนก็จะขยับเพิ่มขึ้นนะคะโดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งค่ะส่วนช่วงนี้ค่ะตรวจสอบกันต่อนะคะกับสภาพอากาศรายภาคในวันพรุ่งนี้ค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือค่ะพรุ่งนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด21องศาสูงสุด34องศาค่ะภาคอีสานยังฝนเยอะเช่นกันค่ะร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงสุด34องศาค่ะภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะมีฝนร้อยละ70ถึง80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด34องศาค่ะลงมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยกันค่ะพรุ่งนี้มีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงสุด34องศาค่ะเช่นเดียวกับภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะที่ยังคงมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด33องศาค่ะกลับมาที่กรุงเทพและปริมณฑลค่ะยังคงฝนเยอะนะคะร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด34องศาค่ะฝนที่ตกต่อเนื่องนะคะทำให้วันนี้ค่ะกรมชลประทานจำเป็นต้องปรับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาค่ะจากปัจจุบันค่ะอยู่ที่ประมาณ990ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะทยอยปรับเพิ่มขึ้นจนเป็นอัตรา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและรองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนค่ะจึงอาจจะส่งผลให้ระดับน้ำริมแม่น้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นอีก50เซนติเมตรไปจนถึง1เมตร50เซนติเมตรนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำค่ะในอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรค่ะทั้งหมดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะซึ่งระดับน้ำที่บอกไปนี้ยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนที่อยู่ในคันกั้นน้ำค่ะยังไงก็ตามนะคะกรมชลประทานบอกว่าจะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดค่ะเพราะสภาพอากาศมีผลต่อชีวิตตรวจสอบวรนิตกับคณิษฐาลมฟ้าอากาศพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: 66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2: หมดเวลาของก้าวข่าวค่ำแล้วนะคะปิดท้ายภาพข่าววันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูน้ำตกหูโขนะคะบนแม่น้ำเหลืองที่บันทึกสถิติปริมาณน้ำไหลผ่านช่วงฤดูใบไม้ร่วงมากที่สุดในรอบปีก็คือ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะมันเกิดจากฝนตกหนักในพื้นที่นะคะแล้วก็ยังมีการระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำตอนบนทำให้ตัวน้ำตกหลักแล้วก็น้ำตกย่อยเนี่ยมันกลืนรวมกันจนเป็นกลุ่มน้ำตกขนาดใหญ่มากค่ะดูภาพกันนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

อบตัวแล้วผู้ใหญ่บ้านซิ่งรถตู้ชนซาเล้งขายหมึกย่างริมถนนทำเมียดับผัวสาหัสอ้างถูกสิบล้อตัดหน้าแรงงานเมียนมาโหดแทงเพื่อนดับคาวงเล่าขนศพไปวัดหวังอำพรางล่าสุดถูกตามรวบยกแก๊งบิ๊กแจ๊สเซ็นคำสั่งย้ายผอ.รพ.ส.ต.พร้อมตั้งกรรมการสอบหลังคลิปชวนลูกน้องเล่นไพ่ในห้อง OPD ว่อนเน็ตติดตามในครับข่าว9คืนนี้

0: การไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออยากแก้ไอตราเสือดาวสูตรน้ำผึ้งผสมมะนาวใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยน
1: ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
2: ประวิตรกรุ๊ปครบรอบ60ปีขอบคุณที่ไว้วางใจปุ๋ยเรือใบไข่มุก
3: สวัสดีค่ะ
4: ต้อ
3: นรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีครับคุณชุติมา
3: อาจารย์เวลาที่เราอัดรายการนะช่วงเย็นช่วงค่ำเนี่ยท้ายที่สุดนะอย่างในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยโอ้โหเราก็ต้องทำงานแข่งกับเวลาเช่นเดียวกันนะฝนมันตกตรงตามเวลาตลอดเลยช่วงนี้
4: ก็เป็นปกติ
3: ค่ะแต่ว่าการปรับเพิ่มการระบายน้ำอาจารย์จังหวัดกำแพงเพชรพิษณุโลกเนี่ยโหมันตกหนักเหมือนกันนะ
4: ก็ตกหนักแต่ว่ากว่ามันจะไหลมารวมกันที่แม่น้ำเจ้าพระยาตรงปากน้ำโพมันก็ใช้เวลา
3: แต่ว่ากรมชลประทานเขาจะทยอยเพิ่มการระบายน้ำนะคะผ่านตรงเขื่อนเจ้าพระยาค่ะ
4: เป็น
3: พ
4: ัน
3: ถึงพันสามร้อยลูกบาศก์เมตรต่อวินาท
4: ีเจ้าพระยาเนี่ยประมาณพันสามลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
3: ค่ะ
4: แล้วพอมาถึงตรงเขื่อนชัยนาทก็ปรับการระบายเพิ่
3: ม
4: นะก็ระบายประมาณสักพันนึงอ
3: ่ะ
4: แต่ว่าปัดซ้ายปัดขวาน้ำท้ายเขื่อนก็คงจะเพิ่มขึ้นเป็นเรื่องปกติเนี่ยช่วงปลายฤดูฝนก็เต็มที่แค่นี้
3: เป็นเรื่องของปกติและบางพื้นที่ก็เป็นเรื่องปกติเช่นเดียวกันพื้นที่อยุธยาค่ะแน่นอนอำเภอเสนาผักไห่บางบานตรงแถวพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทรอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่
4: ปกติมันเต็มที่รูปลำอะไรนะลาบลุกที่ลุ่มต่ำที่ลาบลุ่มต่ำก็ต้องรอให้คลองบางบานบางไทรเสร็จปี71นะ
3: อ
4: ันนี้ถึงจะคลายตัวได้ระดับ
3: ค่ะ
4: คือเราอย่าไปกังวลเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องคุ้นเคย
3: คุณแม่นุ่นกังวลอยู่ค่ะเฝ้าดูน้ำทุกวันในรายงานเขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยจังหวัดกำแพงเพชรวัดปริมาณฝนได้ประมาณ146มิลลิเมตรนะคะ
4: แม่น้ำปิงใหญ่คุณไม่ต้องห่วง
3: พิษณุโลก136มิลลิเมตรค่ะ
4: ไม่เป็นไรกว่าจะอย่าไปห่วง
3: คุณผู้ชมในพื้นที่เป็นอย่างไรส่งมาบอกในรายการด้วยนะคะผ่านทางไลน์ ID @2ears ค่ะส่วน
4: มันไม่ได้รุนแรงหรอกถ้าเทียบกับปริมาณน้ำเราดูถ้ามันไม่ใช่สัก 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่นครสวรรค์เนี่ยเรา
3: อันนี้ยังห่างเนาะ
4: as usual
3: โอเคในพื้นที่ของคุณผู้ชมเป็นอย่างไรนะคะก็ส่งกันเข้ามาบอกได้ส่งคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่ส่งคำถามกันเข้ามาในวันศุกร์ที่ผ่านมาช่วงถามมาต่อไปค่ะทางทีมงานของเรานะคะก็คัดเลือกผู้โชคดีเพื่อรับมอบของที่ระลึกนะคะจากแอลกอฮอล์แอลซอฟนะคะและนอกเหนือจากนี้ค่ะก็ยังมีของที่ระลึกจากบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยมอบให้อีกด้วยค่ะอาจารย์ตอนนี้สำหรับในประเทศไทยอ่ะมันมีเรื่องเฉพาะหน้าในหลายเรื่องโดยเฉพาะหลักๆก็คือเรื่องของเศรษฐกิจในไทยภาพรวมตอนนี้ค่ะถ้าเป็นมุมมองจากของคนอื่นที่มองเข้ามาเขามองไง
4: คือจะพูดถึงความเป็นไปของเศรษฐกิจเนี่ยในเชิงชีพจรทางเศรษฐกิจเนี่ยก็ต้องถือว่าเราก็ไม่ได้เต้นอะไรแบบโลดโผนเศรษฐกิจก็ขยายตัวอย่างที่เราเห็นน่ะประมาณ 2.4 2.5 อะไรเงี้ยนะแล้วก็อัตราเงินเฟ้อก็อยู่ในวิสัยที่บริหารจัดการได้เช่นเดียวกับทางด้านการบริหารทางด้านนโยบายการเงินน่
3: ะค่ะ
4: อัตราดอกเบี้ยนโยบายแต่ว่ามันโตต่ํามันโตต่ำแล้วก็มีปัญหาบีบรัดนะแต่ถึงกระนั้นก็ตามทีเนี่ยต้องบอกว่าเป็นข่าวดีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะหลายคนอาจเราก็ไม่ได้ตามละเอียดแล้วแต่ว่าในท้ายที่สุดก็โดยสรุปไปอย่างนี้ก็แล้วกันว่าบริษัทจัดระดับความน่าเชื่อถือระหว่างประเทศนะ Fitch Rating Agency เนี่ยเขาได้เปลี่ยนมุมมองต่อเศรษฐกิจไทยจากเดิมที่เขามองว่ามันเป็นด้านลบนะเขาก็ปรับขึ้นมาเป็นกลางๆนะหรือที่เรียกว่า stableโอเคมันอาจจะไม่ใช่โพซิทีฟแต่ความสำคัญมันคือว่าขณะนี้บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือทั้ง3บริษัทที่เป็นยักษ์ใหญ่ Standard & Poor's Moody's Investor Service Fitch Rating Agency เนี่ยก็ให้อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยเนี่ย เท่ากันคือ B3 ตัวบวกแล้วก็แนวโน้มที่เดิมเป็นเนกาทีฟทั้ง3เจ้าก็ให้เป็นสเตเบิลเหมือนกันหมด
3: ค่ะ
4: นะเริ่มต้นจาก Fitch Rating เนี่ย ให้เป็น stable

0: เออคนล่าสุดเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่19กันโทษเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมา Moody Investor Service โทษ Moody Investor Service ก็ตั้งแต่วันที่21เมษายนแล้วก็ S&P นะ S&P Standard & Poor's Global Rating เนี่ยก็ให้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกาปีที่แล้วอันนี้มาก่อนเลยตามด้วย Moody แล้วก็ตามด้วย Fitch
1: Fitch เนี่ยให้18กันยายนเนาะ
0: คราวนี้ประเด็นก็คือว่า
1: เขามองยังไงปัจจัยอะไร
0: ในแง่ว่า Investment Grade เนี่ยมันโอเคอยู่แล้วล่ะเพราะว่าเราก็คือถ้าต่ำกว่า Investment Grade เนี่ยต้องมี2ตัวบวกนะแถวนี้ก็เป็นเนี่ยอย่างลาวอย่างพม่าเขมรเนี่ยก็มี2ตัวบวก
1: ะ
0: นะผมไม่แน่ใจว่าเวียดนามได้มี2ตัวบวกด้วยหรือเปล่านะแต่ของเราเนี่ยมี3ตัวบวกก็คือเหนือกว่าระดับที่เป็นจังบอลเนี่ยประมาณ3ขั้นนะแล้วการที่เราเป็นแบบสเตเบิลด้วยเนี่ยมันทำให้เราไม่มีโอกาสที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะข้างหน้า
1: อัน
0: นี้ประเด็นก็คือว่าที่เขาบอกว่าเราดีขึ้นเนี่ย
1: เขาดูจากอะไร
0: ก็อันนึงก็เรื่องการคาดการเรื่องเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจว่าปีนี้คงขยายตัวได้ประมาณสัก 2.3 ปีหน้า 2.4 แล้วก็มีแรงส่งจากการลงทุน Data Center AI แล้วก็การลงทุนของภาครัฐด้วย
1: ไทยช่วยไทย Plus นี่ช่วยประคับประคองได้ไหมคะ
0: อันนั้นก็เป็นเรื่องของการประคับประคองเศรษฐกิจ
1: ใน
0: เวลาเดียวกันเนี่ยก็มองว่าหนี้สาธารณะเมื่อเทียบกับ GDP เนี่ยคงจะไม่ทะลุเพดาน70
1: แ
0: ม้จะว่าจะเพิ่มขึ้นแต่ก็มีแนวโน้มที่จะลดลงในอนาคต อยู่ในกรอบนะที่สำคัญอีกอันนึงก็คือในแง่ของการดำเนินงานทางด้านการคลังเนี่ยทางรัฐบาลก็ดำเนินการได้ค่อนข้างดีนะมีวินัยนี่ล่าสุดเห็นว่างบประมาณรายจ่ายที่เป็นงบกลางของปี69ที่ยังใช้ไม่หมดประมาณ 10,000 ล้านเนี่ยอาจจะเอาไปลดเงินต้นที่ธกส.ออกเงินไปให้ก่อนรัฐบาลมาตรา28ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังซึ่งปีที่แล้วในงบประมาณรายจ่ายปี68เหลือประมาณ 38,000 ล้านก็ไปโปะรอบนึงนะตอนนั้นก็ทำให้มีการปรับอันดับความน่าเชื่อถือตอนปลายปี68อันนี้ถ้าเหลืออีกหมื่นล้านเนี่ยเอาไปโปะก็จะทำให้ภาพพจน์เนี่ยดีขึ้นในเวลาเดียวกันเนี่ยในแง่ที่เป็นตัวสำคัญที่เกี่ยวข้องกับค่าเงินเลยเนี่ยคือเราต้องดูสิ่งที่เราเรียกว่าเครดิตแอคเคาท์ดุลบัญชีเดินสะพัดซึ่งก็คือดุลการค้าบวกกับดุลบริการก่อนหน้านี้มันติดลบแต่ตอนนี้มันมีแนวโน้มว่าจะเป็นบวกส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะการส่งออกดีขึ้นอีกส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะดุลบริการนี่ดีขึ้นเพราะมีคนมาท่องเที่ยวมากขึ้นสรุปรวมความก็คืออันนี้ต้องถือเป็นข่าวดีต้องถือเป็นข่าวดีของเศรษฐกิจโดยรวมแต่ถ้าให้ถามผมนะเวลาเราจะวัดว่ารัฐบาลไหนประสบความสำเร็จในการบริหารเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยจะต้องได้รับการปรับอันดับความน่าเชื่อถือไปอยู่ที่ A ลบ
1: ซึ่งยังไม
0: ่ซึ่งตลอดเวลาหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจปี2540ผ่านมาไม่รู้กี่รัฐบาลเนี่ยเรายังไม่เคยกลับไปที่ A ลบเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้ผมประเมินบรรทัดสุดท้ายว่าการบริหารจัดการทางด้านเศรษฐกิจการเงินการคลังของรัฐบาลประสบความสำเร็จหรือไม่เนี่ยมันต้องสะท้อนผ่านอันดับความน่าเชื่อถือที่คนนอกเขาเป็นคนด
1: ู
0: ก็เลสเซว่า A ลบกันละกันแต่ว่า on the way ที่จะไปเนี่ยขณะนี้เราก็เห็นว่าข้อจำกัดทางการคลังมีข้อจำกัดทางการเงินมีหนี้สาธารณะหนี้ครัวเรือนการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจต่ำอะไรพวกนั้นแต่แรงขับเคลื่อนมันมีนะวันนี้คุณเอกนิติก็ไปจับคือแกไม่ได้ไปกับนายกนะ
1: ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศค่ะยังอยู่ที่ไทย
0: เขาอย่างนี้ไว้นี่ผมก็เพิ่งทราบมาคุยก่อนที่จะคุยเรื่อง
1: ค่ะ
0: คือรองนายก3คนเนี่ยจะไม่อยู่เมืองไทยทั้ง3คนเนี่ยรองนายกที่ไม่ใช่นายกจากพรรคการเมืองนะไม่ใช่รองยศชนันไม่ใช่รองพิพัฒน์เนี่ยน
1: ะ
0: และไม่ใช่รองปกรณ์เนี่ยนะถ้าเป็นรองนายก3คนเนี่ยซึ่งเคยร่วมรัฐบาลก่อนหน้านี้เนี่ยและเคยเป็นรัฐมนตรีรัฐบาลของคุณอนุทินก่อนหน้านี้เนี่ยถ้า3คนเนี่ยจะอยู่ประเทศไทยจะไม่อยู่ประเทศไทยพร้อมกันทั้ง3คนเนี่ยจะไม่เกิดขึ้น
1: 3ท่านที่ว่าก็จะมีคุณศรีหศักดิ์คุณสุภจีคุณเอกนิติ
0: รอบเนี้ยไปอยู่เมืองนอก2คน
1: ค่ะคุณศรีหศักดิ์กับคุณสุภจี
0: แล้วยังมีคุณอะไรไปคนนึงเนี่ยคุณยศชนันหรือไงไม่แน่ใจ
1: ไม่แน่ใจว่า
0: หรือคุณชัยชนกอะไรเนี่ยไปด้วยแต่ว่าถ้า2คนเนี้ยอยู่เมืองนอกจ จะต้องมีคนอยู่กับมึง
1: ซึ่งคุณเอกนิตินิติธรรมประภา

0: เกิดคุณเอกนิติกับคุณเสียศักดิ์ไปคุณสุภจีจะอยู
1: ่ให้ท่านอยู่เถอะเพราะว่ามันมีวาระของครม.ที่น่าพิจารณาก่อนที่จะถึงตรงนั้น
0: ถึงตรงนั้นคือวันนี้ที่เขาประชุมกับทางกกร.เนี่ยนะ
1: เขาเป็นประธานประชุมร่วมกับประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากกร.ค่ะ
0: คืออันนี้มันก็กึ่งกร.นะก็แนวคิดก็คือขับเคลื่อนประเทศไทยที่เรียกว่า reinventingรีเวนติ้งก็คือยกระดับการลงทุน
1: เพิ่ม
0: ข
1: ีดความ Thailand เนาะ
0: ยกระดับการลงทุนเพิ่มขีดความสามารถในของประเทศ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ภาคเอกชนเป็นกองหน้าคราวนี้ตัวที่เขาทำนี่คือจะออกแผนปฏิบัติการที่เรียกว่าแอคชั่นแผนเราดูว่าเขากำหนดกลุ่ม4ธุรกิจ7ธุรกิจที่น่าสนใจนะ
1: 7กลุ่มธุรกิจที่ว่าคืออะไรคะ
0: เกษตรและการแปรรูปอาหาร
1: ค่ะจากนั้น
0: อุตสาหกรรมยานยนต
1: ์มีอีกมั้ย
0: การค้าปลีกและการค้าหร
1: ือ
0: ส่งออกอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะการแพทย์แล้วก็เวลเนสการท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจสร้างสรรค์มันจะเป็นกองหน้ากองกลางกองหลังอะไรไม่เป็นไรไม่ต้องสนใจแต่ว่าเป้าหมายก็คือว่าร่วมมือกันเพื่อผลักดันโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลปัญญาประดิษฐ์พลังงานระบบการเงินเอากองหน้ากองกลางมารวมกันกองหลังดูเสถียรภาพทางการเงินธนาคารประเทศไทยกระทรวงการคลังอะไรเนี่ยนะ
1: ก็แสดงว่า
0: สิ่งที่จะทำให้เห็นเป็นรูปธรรมในปี2570ตั้งเป้าให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ3
1: จากปัจจุบันเราอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะ
0: 2.4 2.5 หรือ 2.3 3 plus แต่จะ plus ได้เท่าไหร่ไม่รู
1: ้
0: นะอันเนี้ยแรงขับเคลื่อนต้องมาจากการลงทุนนะส่วนการจับจ่ายใช้สอยในลักษณะกระตุ้นเศรษฐกิจหรือมาตรการประคับประคองก็เพื่อเลี้ยงให้มันไปต่อได
1: ้
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาจะต้องบริหารจัดการแหละนะก็ถามว่ามีทิศทางไหมมีทิศทางผมเคยพูดอะว่าการทำให้ประเทศไทยฮึดขึ้นมาได้เนี่ยเราต้องเห็น 3% ก่อนแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยเราต้องขยายตัวไม่เกินศักยภาพถ้าขยายตัวเกินศักยภาพเนี่ยเศรษฐกิจมันจะร้อนแรงเศรษฐกิจมันจะมีปัญหาวิกฤต
1: มันแรง
0: ต้องทำไปต้องทำควบคู่กันไปด้านนึงเพิ่มศักยภาพตอนนี้ศักยภาพเศรษฐกิจไทยเนี่ย 2.8 ถ้าเราอัดนู่นอัดนี่เข้าไปมันเกิน3เราก็โตตามศักยภาพให้ได้ให้มันประมาณ3แล้วคลอเคลียร์ไปอย่างเงี้ยมีหวังแต่ถ้าเกิดว่าเพิ่มศักยภาพไม่ได
1: ้
0: อันนี้ก็จะทำให้เราถ้าเราเป็นมัวทำอะไรที่แบบว่าผิดทิศผิดทางเดี๋ยวก็นอกกลางอากาศกันเท่านั้นเอง
1: อาจารย์ขาแต่อันนี้ปี2569เดือนกันยายนแล้วจะผลักดันน่ะให้ขยายตัวค่ะมากกว่า 3% ในปีหน้าจะทันเน
0: า
1: ะ
0: แต่ว่าระหว่างทางก็ต้องมีอะไรจัดการนิดนึงเพื่อประคับประคองเศรษฐกิจ
1: อะไรจะจัดการอ
0: ันนี้ก็เห็นละนะที่แน่ๆก็คือว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะมีการสรุปตัวเลขโครงการไทยช่วยไทยพลัสกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเอาอันแรกก่อนเอาอันแรกเนี่ยแม้ว่าจะมีความสับสนแล้วตกลงจะทำยังไงแน่ก็ตามทีเนี่ยแต่แนวน่าจะเป็นแบบนี้ก็คือว่าสำหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการโทษคนที่ได้รับไทยช่วยไทยพลัสปัจจุบันเนี่ยประมาณ26ล้านคนจะไปใช้เงินจริงๆนะไม่ถึงน
1: ะ
0: ประมาณ24ล้านคนแล้วเงินที่ใช้จริงๆก็ไม่ได้ครบจำนวนที่จัดสรรไว้นะอย่างจัดสรรไว้ 26,000 ล้านเนี่ยถ้าใช้ทุกคนนะแต่ใช้จริงๆก็ประมาณสัก 24,000 นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดำเนินการตรงนี้อย่างที่เป็นข่าวเนี่ยต่อเนื่องไปอีก2เดือนเดือนตุลาคมกับเดือนพฤศจิกายนไทยช่วยไทยพลัส 1,000 บาทแล้วก็โคเปเมนต์อีก600กว่าบาทที่จะจ่ายเนี่ยอันนี้จะใช้เงินรวมกันเท่าที่ผมทราบเนี่ยประมาณ 49,000 ล้านหรือเดือนละ 24,500 ล้านถามว่าเงินตรงนี้มาจากไหนเงินตรงนี้มาจากเงินพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านก้อนแรกซึ่งยังเหลืออยู่ประมาณ 50,000 ล้านบาท
1: ค่ะ
0: เหตุผลที่ต้องทำได้แค่2เดือนก็คืออย่างนี้มันมีเงินให้ทำแค่นี้เพราะเขาจะไม่ไปล้วงจากก้อนที่สองเพราะก้อนที่สองเนี่ยมีโปรแกรมที่จะต้องใช้อยู่แล้วเช่นติดรูฟท็อป 1.5 ล้านครัวเรือนถ้าให้คนละ 50,000 บาทใช้เงิน 75,000 ล้านน
1: ะ
0: อันนี้ก็ต้องลองดูก่อนละนะคราวนี้คำถามก็คือว่าอันนี้คือก้อนแรกอันนี้ถ้าคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วไม่ใช่อย่างที่ผมพูด ก็เอาตามคณะรัฐมนตรีนะไม่ใช่ผม
1: อันนี้เราพูดให้ฟังในเบื้องต้นแต่ให้รอมติวันพรุ่งนี้

0: เพราะว่าตอนนี้เราอาจารย์เนี่ยที่เขาถามกันนะคะว่าเขาจะให้เดือนละ1,000หรือเขาจะให้เดือนละแค่500
1: เออก็ไม่รู้ล่ะคือ
0: รอ
1: ไม่คือมันก็แล้วแต่คิดไงแล้วแต่คิดเงินมีอยู่ 50,000 ล้านจะใช้แบบไหนก็แล้วแต
0: ่
1: จะใช้แบบ4เดือนเดือนละ500ให้ได้ 2,000 เท่ากับ2เดือน4 2,000 ก็ได้น
0: ะ
1: แต่ว่าผมคิดว่าคงจะทำต่อเนื่องสักนิดหน่อยแล้วก็หวังว่าช่วงปลายปีนี้มันจับจ่ายใช้สอยเป็นปกติอยู่แล้วบางคนก็ได้โบนัสบางคนก็ได้อะไรเงี้ยอาจจะมองอย่างนั้นก็ได้แต่มันไม่ได้หรอกคือก็อยู่ในกรอบที่จะใช้คราวนี้ประเด็นขนาดนี้มันเหลืออีกก้อนนึงคือก้อนของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้
0: อย
1: ซึ่งตรงนี้มันยังไม่เสด็จน้ำเพราะเรื่องทบทวนสิทธิ
0: ์
1: เรื่องตัดคนเรื่องอะไรเนี่ยตัวเลขมันยังไม่รู
0: ้
1: แต่หลักการก็คือว่ารัฐบาลก็จะเติมให้คนละ700parallel เดินคู่ไปไกลเนี่ย2เดือนก็ต้องใช้เงินประมาณเดือนละประมาณสัก 8,000 ล้าน 9,000 ล้านแต่อันนี้ผมไม่รู้ว่าซอสฟันตรงนี้เอามาจากไหนแล้วก็ยังต้องมีคำถามตามอีกว่าคนที่ถูกตัดสิทธิ์ประมาณ2ล้านคนเนี่ยเขาจะไมเกรดไปใช้ไทยช่วยไทยพลัสยังไงจะต้องลงทะเบียนอะไรหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแล้วคนที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้รายได้น้อยเนี่ยก็จะมียังมีบางคนที่ยังไม่ได้ไปยืนยันตัวตนก็จะไม่ได้รับสิทธิ์น
0: ะ
1: แต่ว่าการยืนยันตัวตนเนี่ยเห็นว่าให้จนถึงเดือนมกราคมปีหน้าคราวนี้ตัวเลขที่จะใช้เงินจริงกับตัวเลขที่คาดว่าจะใช้เนี่ยมันโอเวอร์แลปกันเราก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ต้องติดตามคณะรัฐมนตรีซึ่งน่าจะเป็นท่านรองพิพัฒน์ท่านเป็นประธาน
0: อ้าวแล้วท่านเอกนิติล่ะคะ
1: เอกนิติเขาแรงกิ้งเขาไม่ใช่นายกเบอร์หนึ่งต้องให้คุณพิพัฒน์เดี๋ยวคุณพิพัฒน์เขาเป็นรองหนึ่ง
0: แต่สุดท้ายแล้ว
1: ค
0: ุ
1: ณเอกนิติน่าจะเป็นอาจจะเป็นรอง3นะ
0: แต่ท้ายที่สุดอะบทบาทหน้าที่มันอยู่ในกระทรวงการคลังเขาก็ต้องมาแถลงเรื่องของมาตรการแพ็กเกจที่จะออกมาหลังจากที่ครม.เขามีมติออกมา
1: จริงๆ
0: ก
1: ับคนที่ไม่เขาคือจะเป็นทางกระทรวงการคลังมาแถลงคืออันนี้มันต้องผ่านคณะกรรมการกันกรองเงินกู
0: ้
1: คณะกรรมการกันกรองเงินกู้เนี่ยประธานนี่คือปลัดกระทรวงการคลัง
0: คุณลวรน
1: ท์อันนี้เขาจะมาแถลงกันหรือเปล่าหรือจะแถลงมีท่านรองเอกนิติปลัดกระทรวงการคลังแล้วก็โฆษกรัฐบาล อะไรนี่ก็แล้วแต่แต่ว่าพรุ่งนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจ
0: ะ
1: มีความชัดเจนอันนี้ตอนนี้ผมก็หลังๆช่วงนี้ผมก็เร่งใช้เลยนะ
0: อะไรเอ่ย
1: อาทิตย์วันอาทิตย์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่ผมก็ใช้ไปสักเท่าไหร่แล้ว
0: ไทยช่วยไทยพลัส
1: ผมเหลือประมาณ400กว่าบาท
0: โอเคค่ะแต่การประชุมครม.ในวันพรุ่งนี้อะค่ะนอกเหนือจากเรื่องของมาตรการไทยช่วยไทยพลัสแล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยแล้วมันน่าจะมีเรื่องอื่นๆอีกหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้า
1: ไป
0: ฟังค่ะ

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
1: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
2: โอ้โหคุณลุงแข็งแรงจังเลยนะคะ
3: โอ้ยเมื่อก่อนผมมีแต่โรครุมแล้ว
4: ต้องเปลี่ยนอวัยวะทั้งแล้วทั้งเล่าอวัยวะที่เสื่อมสภาพ
5: ก็เหมือนท่อที่ไม่ได้มาตรฐานปล่อยไว้ก็มีแต่ปัญหา
4: ต้องเปลี่ยนเป็นท่อ PVC ที่ได้มาตรฐานใช้ทนทานยาวนานกว่า
2: ท่อ PVC ที่ได้มาตรฐาน
3: พ่อน้องไทยมีละจ๊ะใช้ได้ยาวนานไหลลื่นไม่มีวัน
6: เพราะท่อได้มาตรฐานข้อต่อครบกาวดี
2: ของเขาดีจริงๆ
6: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแรงไม่เปลี่ยน
7: อาหารเช้าซีเรียลครับครับครับจะกินตอนไหนก็อร่อย
8: ครับครับครับ
7: อร่อยครับอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์

0: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทครับ
1: ปากสะอาด
2: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
3: ดีต่อเหงือกและฟัน
1: รสดีใช้ง่าย
2: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
3: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
4: ยาสีฟันเทพไทใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
5: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
6: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
5: เพราะเราปิดผมขาว
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
7: รู้ไหมทำไมป้าที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม
8: อร่อย
7: Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
10: ทิพรส
11: แอลซอฟแอบโซลูทแอลกอฮอล์ฟู้ดเกรดรุ่นใหม่จากตราเสือดาว
12: ยูโรเคกอร่อยทุกที่ทุกเวลาย
13: าอมผสมจิกเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอ
14: แค่ชงก็พร้อมเสิร์ฟอร่อยง่ายได้ประโยชน์ทุกคำด้วยซุปเลเดียนนา
13: ทานเคอร์มิน500 plus ขาวละอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารขมิ้นชันเสริมด้วยพริกไทยดำ
15: อาจารย์คะการประชุมครม.ในวันพรุ่งนี้น่าจะมีเรื่องของมาตรการที่ช่วยเหลือชาวนา
16: อันนี้เป็นเรื่องค้างท่อคือที่มันเป็นตกหล่นนะประมาณ 200,000 ครัวเรือนนะที่จะต้องจ่ายประมาณ 1,800 ล้านเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องทางกระทรวงเกษตรนะเข้าใจว่าผ่านขั้นตอนหมดทุกอย่างแล้ว
15: อ
16: ันนี้ก็อีกนั่นแหละอันนี้ก็จะใช้เงินให้ธกส.ออกไปก่อนอันนี้ทวงกันมานานแล้วเข้าใจว่าน่าจะจบแต่อันนี้คือจบเอพิโซดของปีการผลิตที่แล้วนะ
15: อ
16: ันนี้ของปีการผลิตใหม่เนี่ยยังไม่มีความคืบหน้าแม้ว่าจะมีคนพยายามปล่อยข่าวว่าจะจ่ายให้คนละ10,000คนละ20,000อะไรอย่างเงี้ยน
15: ะ
16: แต่ว่าโดยหลักแล้วอ่ะวิธีการให้เงินแบบที่ผ่านมาผ่านธกส.เนี่ยสำหรับรอบเนี้ยที่เกี่ยวข้องกับชาวนาเนี่ยไม่น่ามีแล้วยังมีอันอื่นอีกนะพวกไอ้เผาอ้อยไม่เผาอ้อยมันสำปะหลังก็โพดยางอะไรพวกเนี้ย
15: มี
16: แต่ว่ารูปแบบส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ได้ใช้ให้เป็นเงินนะให้เป็นเงินสดแบบประเภทโอนไปแล้วอันนี้มันไม่น่าจะใช
15: ่โอเค
16: น่าจะเป็นลักษณะปล่อยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยแบบต่ำรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยอย่างเงี้ยน่าจะมีแต่ถ้าพูดอะแจกเงินแบบว่าไปรับเงินอย่างที่เห็นไปเข้าคิวกันที่ตู้ ATM แบบเนี้ยไม่มี
15: เพราะเราต้องรัดเข็มขัดอาจารย์แล้วพรุ่งนี้จะมีเรื่องของอสมทเข้าครม.ไหม
16: เท่าที่ทราบเนี่ยนะคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเนี่ยคครนะเขาน่าจะได้บทสรุปที่จริงอะไม่ใช่เฉพาะบริษัทอสมทนะมัน8รัฐวิสาหกิจ
15: ค่ะ
16: 8รัฐวิสาหกิจที่เคยได้ยินชื่อผมก็เคยพูดไปว่ามันล่อแร่มากอตกเงี้ยนะแล้วยังมีอตนะองค์การตลาดนี่อยู่ของกระทรวงมหาดไทยอตกนี่กระทรวงอะไรวะกระทรวงเกษตรแล้วยังมีอะไรวะโรงพิมพ์ตำรวจ
15: แต่ดิชื่อไม่คุ้นนะ
16: แล้วยังมีลงทำไพ่อะไรเงี้ยนะ
15: เหรอ
16: มี
15: โอเคอ
16: ันนี้มันเป็นของตกค้างมาตั้งแต่สมัยจอมพลป.
15: โอ้โหนานมาก
16: ค่ะมีประมาณสัก8แห่งแล
15: ้
16: วในนั้นก็มีอสมท.
15: ค่ะ
16: คราวนี้เท่าที่ได้รับข้อมูลหรือสดับตับฟังมาเนี่ยคือสิ่งที่มันเป็นข่าวแล้วพูดกันมากคือการให้อสมท.กับไทย PBSควบรวมกิจการควบกิจการกันต้องบอกก่อนว่าในทางปฏิบัติยากอยู่เพราะว่าจัดตั้งกันคนละแบบอสมทเนี่ยจัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีการวมนู่นรวมนี่เข้ามานะตั้งแต่ปี2520แล้วจำเนียนการผ่านมาก็แปลงสถานะจากองค์การสื่อสารมวลชนอะไรเนี่ยอสมทเนี่ยมาเป็นบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเปลี่ยนจากรูปขององค์กร องค์การเนี่ยมาเป็นบริษัท

0: มหาชนแล้วก็เข้าตลาดหลักทรัพย์กระทรวงการคลังกับธนาคารออมสินเนี่ยถือหุ้นรวมกันประมาณ75%เอาตัวเลขกลมๆที่เหลือ125เนี่ยเป็นการถือหุ้นตอนที่มีการกระจายขายหุ้นนะส่วนองค์ไทย PBS มีการจัดตั้งด้วยพระราชบัญญัติอีกฉบับนึงภารกิจไม่เหมือนกันนะองค์ไทย PBS ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจไม่ใช่หน่วยราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐอสมทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และเป็นรัฐวิสาหกิจเพราะกระทรวงการคลังถือหุ้นเกินร้อยละ50
1: ค่ะ
0: สิ่งที่น่าจะเกี่ยวข้องกับบริษัทอสมทก็คือว่าน่าจะเป็นการดำเนินการในการฟื้นฟูกิจการเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการลดสัดส่วนของกระทรวงการคลังและธนาคารออมสินให้ต่ำกว่าร้อยละ50เพื่อไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจแต่กระทรวงการคลังยังถือหุ้นใหญ่อยู่อันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นแต่ผมไม่รู้นะว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติยังไงแล้วขั้นตอนจะดำเนินการยังไงอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงเพราะอสมทมีแอสเซท
1: สินทรัพย
0: ์สินทรัพย์มากกว่าหนี้สินไม่ได้หนี้สินล้นพ้นตัวไม่ต้องทำแผนฟื้นฟูกิจการในสารล้มละลายเหมือนกับบริษัทการบินไทยแต่ก็เป็นสินทรัพย์ที่มันค่อนข้างจะอิลลิควิดนะมันไม่ได้มีสภาพคล่องที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือเป็นเงินได้คล่องตัวนะเพราะโดยธุรกิจในเวลาเดียวกันธุรกิจทางด้านธุรกิจหลักของอสมท.ที่เกี่ยวข้องกับวิทยุโทรทัศน์หรือสื่อนิวมีเดียอะไรก็ตามทีเนี่ยก็อย่างที่เราเห็นว่าผลประกอบการมันก็เป็นเรื่องที่จะต้องบริหารจัดการกันอ
1: ัน
0: นี้ก็คณะกรรมการบริหารของอสมท.เขากำลังแก้ไขอยู
1: ่
0: แต่ว่าไอ้รูปแบบที่จะทำต่อไปในอนาคตอันนี้ต้องรอมติคณะรัฐมนตรีซึ่งถ้าเกิดออกมายังไงเป็นหน้าที่ของทางรัฐบาลแล้วก็กระทรวงการคลังจะต้องอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นให้กับสาธารณชนด้วยให้กับพนักงานของอสมท.ที่ทำงานอยู่ด้วย
1: ค่ะ
0: นะแต่ก็ต้องบอกก่อนอย่างนี้ว่าผมก็พูดอะไรเกินเลยไปกว่านี้ไม่ได้นะผมไม่ได้เป็นคนเกี่ยวข้องนะเพียงแต่ว่าสดับตับฟังจากข่าวเนี่ยเข้าใจว่าจะเป็นอย่างนั้น
1: ค่ะ
0: อันนี้ด้วยสถานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยข้อมูลที่จะต้องแจ้งต่อตลาดเพื่อนักลงทุนเขาก็ต้องมีด้วยนะ
1: หมายถึงอสมท
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่มันไม่ใช่เป็นรัฐวิสาหกิจปกตินะเป็นรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก็มีสองหน้าที
1: ่
0: เป็นบริษัทมหาชนก็มีผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วยอะไรด้วย
1: ค่ะ
0: ก็ประมาณนี้ครับ
1: โอเคเดี๋ยวเราค่อยรอติดตาม
0: พรุ่งนี้มันจะมีเรื่องที่จะต้องเกิดความชัดเจน
1: ค่ะแต่ในขณะเดียวกันค่ะมีเรื่องสำคัญที่จะต้องเกิดความชัดเจนนะคะในขณะนี้เนี่ยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะกำลังอยู่ระหว่างการเดินทางไปต่างประเทศรวมไปถึงสถานการณ์ในต่างประเทศมีหลายเรื่องที่เราต้องคุยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ
2: ยาดมทูเวตราจนงจิตหลอดสีเงินลายไทยใช้ดมบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดยาดมทูเวตราจนงจิตหลอดสีเงินลายไทยยาดมของไทยกลิ่นหอมสดชื่น
3: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
4: ลองชิมดูครับ
5: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
6: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
7: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
5: ผมเลิฟเลย
8: เอาแล้ว
9: ค่าเข็มขัดได้ด้วย
10: ทุกครั้งที่เดินทางเราเชื่อว่าคุณห่วงใยคนในครอบครัวสำหรับเราห่วงใยทุกการเดินทางเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณเพราะเรารู้ทุกนาทีที่คุณอยู่บนเส้นทางคือจุดเริ่มต้นความสุข
11: พ่อตอนนี้พ่อคิดว่าย่ากำลังทำอะไรอยู่อ่ะ
10: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
12: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: เทพไทย
14: ว้าว
15: ยูโร
14: ช็อกโก
15: ช็อกโกพาย
16: ยูโรยูโรช็อกโกช็อกโกพายยูโรยูโร
17: ช็อกพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
18: ยูโร
19: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวย

0: ้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิร์ล
2: ทำไมคุณแม่ถึงต้องใช้น้ำส้มสายชูกลั่นเสียล่ะคะ
0: เพราะน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราทิพรสช่วยลดสารตกค้างในผักไม่ใช่แค่นั้นยังใช้ถนอมอาหารติดตามประโยชน์มากมายได้ในแฟนเพจทิพรส
3: ทิพรส
4: รู้ไหมทำไมป้าที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม
5: อร่อย
4: Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉากก่อนใช้ยา
7: สิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย
8: ์66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
9: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
7: อาลิเซีย 5,000 กระเทียมสกัดชนิดเม็ดให้สารอาลิซิน 5,000 ไมโครกรัม
10: ตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกา
11: ตอนนี้น่าจะเครื่องบินน่าจะอยู่เหนือเกาะฮาวาย
10: รู้ดีแต่ก่อนจะไปถึงที่นั่นค่ะท่านเดินทางออกจากประเทศไทยแล้วไปที่ญี่ปุ่นก่อน
11: ไปญ
10: ี่
11: ปุ่นก็มีการประชุมทีมไทยแลนด์อะไรต่ออะไรซักซ้อมกันแล้วก็ได้พบพูดคุยแล้วก็เตรียมการ
10: ค่ะ
11: แล้วก็ออกจากญี่ปุ่นก็บินข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกอ่ะใช้เวลาบินประมาณ12ชั่วโมงจะไปถึงที่สนามบินจอห์น JFK จอห์น F. Kennedy นครนิวยอร์กอ่ะและหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็จะมีการประชุมกับทีมงานเพื่อที่จะสรุปเพราะว่าคือต้องบอกว่าตอนนี้ไม่ใช่นายกไทยคนเดียวนะโฟกัสของโลกเนี่ยมันย้ายไปอยู่ที่นิวยอร์กแล้วเพราะว่าช่วงวันที่20ถึงวันที่27กันยาเนี่ย 7-8 วันอาทิตย์เน
10: ี่
11: ย
10: 22
11: ไม่ๆเดี๋ยวผมพูดนี้ก่อน
10: โอเค
11: 20ถึง27กันยาเนี่ยผู้นำประเทศต่างๆเนี่ยเห็นว่าประมาณสักเกือบ20ประเทศเนี่ยเขามีแผนที่จะไปกล่าวสุนทรพจน์ในที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติสมัยที่81
10: ค่ะ
11: นะหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือนายกอนุทินตามโปรแกรมอ่ะท่านจะไปพูดวันที่24
10: ค่ะ
11: 24กันยาเวลาตามบ้านเขาก็ต้องบวกไป12ชั่วโมงมาถึงบ้านเราบ้านเราจะเร็วกว่านี่ก็ต้องตามดูแล้วกันถ้าท่านพูดวันที่24เราอาจจะได้ยินนะวันที่25นะพูดตอนบ่ายๆก็เป็นเช้าๆกลางคืนบ้านเรานะ
10: ค่ะ
11: นะก็มีก็จะแล้วก็มีโปรแกรมจะเจอคณะเนี่ยทรัมป์เนี่ยเขาจะจัดงานเลี้ยงรับรองผู้นำที่มาประชุมที่สหประชาชาติก็อาจจะได้จับไม้จับมืออะไรกันแต่คงไม่ได้เจรจาความเมืองหรอกนะเราก็มีอเจนดาที่จะไปคุยก็อย่าไปมั่วกันแล้วกันนะส่วนเรื่องจะไปเจอกับภาคธุรกิจเอกชนก็มีตามโปรแกรมก็มีนะแล้วเพราะมีรายการที่ต้องไปเจอแล้วก็เห็นมีผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ไปอะไรต่ออะไรแล้วก็มีไอ้ที่เป็นฝ่ายธุรกิจUS ไทย US Council อะไรสักอย่างเนี่ยนะเอาเป็นว่าเป็นฟอร์แมตนะจะเจอคนไทยด้วยหรือเปล่าผมไม่ทราบพอเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็จะบินมาที่ลอนดอนนี่จะไปพูดเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะเห็นว่ามีจะไปผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ไปสมทบด้วยมีประชุมกับ UBS ด้วยเนี่ยประเด็นก็คือว่า
10: ไปยาว
11: ไปยาวก็จะกลับมาถึงเมืองไทยวันที่27ตอนนี้ในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยสีเจิ้นผิงที่มีข่าวลือว่าป่วยเปื่อยเลยเนี่ยนะวันนี้ทางกระทรวงต่างประเทศของจีนประกาศแล้ว
10: ว่า
11: 23ถึง25เนี่ยจะเดินทางไปเมกา
10: ไปพบกับทรัมป
11: ์แล้วจะเจอกับทรัมป์วันที่24
10: ค่ะ
11: เขาก็ว่าขาดการกันด้วยจะเจรจา A B C D A I A เอ้ยนะว่านไปนะแต่ว่าสำคัญที่สุดก็คือว่า
10: ไปชัวร์ไปจริง
11: มาสำคัญที่สุดคือไอ้ที่มันมีข่าวลือว่าโอ้ถึงขั้นเซจะขึ้นเครื่องบินไม่ได้หรือว่าต้องไปผ่าตัดกะโหลกอะไรเงี้ยมันคงจะข่าวขี้หมาว่ะข่าวไม่จริงอ่ะดูแล้ว
10: ก็สายกันไปสายกันมา
11: ก็โอเคไม่เป็นไรช่างมันเถอะครับก็ถึงขนาดคาดการณ์กันว่า
10: ต้องเปลี่ยนผู้นำ
11: คนใหม่จะชื่อไฉฉีไฉเฉอเลยนะไปกันเรื่อยเปื่อยเลยนะก็
10: ถึงว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ถามคำถามนี้ค่ะอาจารย์เขาบอกว่ามันปล่อยข่าวมานานและไอ้เรื่องป่วยๆเนี่ย
11: ไม่ก็แต่ว่าเขา เท่าที่ทราบนะผู้นำจีนเขาก็สูบบุหรี่จัดแล้วก็ดื่มเหล้าจัดแต่เขาก็มียาโป๊จัด
10: เขาเครียดอะเนาะเป็นว่าม
11: ียาเย็นยาร้อนเลยว่าไปคราวนี้แม้แต่นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นก็ไป
10: ค่ะ
11: เห็น
10: ว่า
11: ก็ไปด้วยอะไรด้วยนะมันก็ช่วงนี้มันก็มีเรื่องของญี่ปุ่นกับสหรัฐอเมริกาเรื่องค่าเงินเยนเรื่องพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐอะไรต่ออะไรเนี่ยที
10: ่
11: ลุงตุงนางสังขยาเนี่ยแล้วสถานการณ์ในตะวันออกกลางก็ยังไม่จบยังขยายวงฮูตงฮูตีนะก็ยังหวังว่าถ้าผู้นำเข้ามาเจอกันเนี่ยมันก็น่าจะลดอุณหภูมิทางการเมืองได้ระดับหนึ่ง
10: หวังว่า
11: ใช่ตอนนี้จังหวะที่ท่านนายกไปก็ดีเป็นจังหวะที่พูดง่ายๆว่าเปิดหูเปิดตานะไปดูคนอื่นเขาด้วยน
10: ะ
11: อ
10: ัน
11: นี้ก็อย่าไปคือบางคนก็ชอบว่าไปแล้วได้อะไรโอ้โหมันคง
10: ดูตามจริงๆถ้าอ่านให้ละเอียดอ่ะแล้วแต่ละ
11: มันมีอาเจนดา
10: ของเขาอะค่ะไปพบเนี่ยไปเรื่องของ MOU
11: การ
10: ลงทุนด้วย
11: แต่ว่าที่สำคัญที่สุดคืออย่างนี
10: ้ค่ะ
11: การที่ผู้นำประเทศไหนเนี่ยเดินทางจากบ้านตัวเองไปต่างประเทศได้แล้วก็มีระยะเวลานานเนี่ยด้านหนึ่งเนี่ยมันสะท้อนว
10: ่
11: าการเมืองภายในประเทศอ่ะมันมีเสถียรภาพคือถ้าเกิดลุกเสียมาเขาไม่มีใครลุกหรอกคุณ
10: ก็จริงเนาะ
11: กล้าไปเหรอถ้าเกิดว่ามันแบบว่าประเภทอะไรล่ะหน้าสิวหน้าขวานอ่ะไม่กล้าไปหรอกนะรอบนี้ก็ไปยาวอ่ะไปก็8วันอ่ะปกติก็ตอนนี้คนชักเริ่มบ่นแล้วเอ๊ะนายกไทยทำไมไปเมืองนอกบ่อยจังวะใช่ไหมเอาไปเทียบกับเศรษฐาอะไรเงี้ยที่มันจะคนละอย่างกัน
10: อ
11: ันนี้เขามีเรื่องจะต้องไปไม่ได้นั่นนะพูดดูตามโปรไฟล์แล้วนะแต่ว่าไปแล้วมันจะได้คุยกันแล้วมันจะได้มักได้ผลไงก็ต้อง follow up อันนี้เราไม่รู้รายละเอียด
10: อาจารย์แต่ตอนที่ Fitch Ratingอ่ะเขาจัดอันดับให้กับเราอะค่ะล่าสุดอันนี้เขาก็ประเมินเรื่องของสถานการณ์การเมืองในไทยด้วยถูกไหม
11: อันนี้เป็นข้อแรกเลยอันนี้เป็นข้อแรกเลยบอกว่าเสถียรภาพทางการเมืองและความต่อเนื่องมันมีในรัฐบาลนี
10: ้
11: เลยเกิดความเชื่อมั่นอันนี้ก็จริงนะเพราะว่าปัจจัยทางการเมืองในการตัดสินหรือว่าคงอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยมีผลมากนะถ้าปัจจัยนี้ไม่ลงตัวของเราปัจจัยนี้เป็นปัจจัยหลักเลยที่เวลาเขามองมาต่างจากที่อื่นเขาไม่ได้มองเรื่องนี้ในเวียดนามไม่ได้มองเรื่องนี้ในมาเลเซียไม่ได้มาเลเซียเคยมีมองนะสิงคโปร์เขาไม่ได้มองแต่ตอนนี้เขาก็เริ่มมองไปที่อินโดนีเซียน
10: ะ
11: ในอินโดนีเซียก็มีปัญหาเรื่องอะไรเหมือนกันขนาดปลดผู้ว่าแบงค์ชาติลาออกแล้วก็ปลดรัฐมนตรีขังเวลามันมีคือคุณเข้าใจเวลาการเมืองมีปัญหาแล้วมันปลดอะไรกันรุนแรงขนาดนี้ค่าเงินรูเปียอ่อนขนาดนั้นอะไรต่ออะไรตลาดหุ้นวินาศสันตโลขนาดนั้นเนี่ยมันก็สะท้อนอยู
10: ่ค่ะ
11: นะก็โอเคอ่ะเอาเป็นว่าเขาให้เรื่องความเป็นไปทางการเมืองบ้านเราเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญแล้วเขามองว่าอันเนี้ยน่าจะคลายตัวอันนี้ก็อาจจะจริงหรือไม่จริงเราก็ไม่รู้เพราะว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ดูเหมือนว่าจะเกิดขึ้นจากการที่กกต.ตัดสินเรื่องวินิจฉัยเรื่องโกงเลือกตั้งหรือคดีเลือกตั้งสว.เนี่ยนะมันก็คลายตัวนะ
10: ค่ะ
11: ผมว่ามันคลายตัวตอนนี้ประเด็นก็โอ้โหกกต.ออกเอกสารมาเป็นปึกเลย
10: ใช่ค่ะกกต.เนี่ยเปิดเผยถึงมติการพิจารณาสำนวนการไต่สวนการเลือกสว.ข้อกล่าวหาที่4ถึง7แล้วก็มีการเปิดเผยมติการพิจารณาไต่สวนการเลือกสว.ข้อกล่าวหาที่3ด้วยค่ะ
11: ปึกละเอียดเลยปึกนี้เลยปึกนี้เลยมีชื่อรายชื่อหมดทุกคนเลยนะโอเค
10: อาจารย์ก็สั่งงาน
11: เขาก็สู
10: ้ๆ
11: กกต.เขาก็สู้ไม่ถอยเหมือนกัน
10: อาจารย์แต่จะจบจริงเหรอเพราะว่าในฝั่งของพรรคประชาชนเองอ่ะเขาก็เตรียม
11: พรรคประชาชนจะจบก่อนไม่ยื่นเอาผิดกกต.กับเรื่องที่เขาวินิจฉัยที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งคนละเรื่องกัน
10: คนละเรื่องนะแต่ที่เขาจะยื่นเนี่ยค่ะไปยื่นต่อปปช.อันนี้คือกรณี
11: กกต.นั่นแหละ
10: โอเคแล้วเขาบอกว่าจะยื่นภายในสัปดาห์นี้ก็คงไม่เกินวันศุกร
11: ์ก็ทำไปก็ไม่ก็คือก็ต้องคือบรรทัดสุดท้ายตอนนี้มันไม่มีไงเพราะเรื่องมันไปศาลฎีกาก็ต้องรอให้ศาลแล้วระหว่างนี้กกต.มีเวลา60วันที่จะเขียนคำวินิจฉัยนะ
10: ค่ะ
11: เขายังไม่ได้ส่งนะ
10: มันมีเรื่องระหว่างทางให้ดูเป็นเรื่องๆค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามูฟของฝ่ายค้านนะคะที่จะ
11: ยื่นอธิบายไว้ใจ
10: เออนั่นแหละซักฟอกเดือนนี้เดือนกันยา
11: ตุลากลางเดือนตุลา
10: เพราะนั้นก็จะไม่เกินต้นพฤศจิกาก
11: ลางเดือนตุลาเป็นอย่างเร็ว
10: โอเค
11: เดือนตุลาเป็นอย่างเร็วก็คือต้องเข้าใจนะใครมีสถานภาพและบทบาทอะไรก็ต้องทําไปตามสถานภาพและบทบาทอย่างนั้น
10: ค่ะ
11: เออ role and status เป็นพรรคฝ่ายค้านต้องตรวจสอบรัฐบาลอะไรก็เดินหน้าไปเป็นรัฐบาลต้องบริหารประเทศก็เดินหน้าไปเป็นสวต้องให้ความเห็นชอบว่าไปเป็นสสต้องยื่นกระทู้ต้องพิจารณากฎหมายว่าไปเป็นประชาชนต้องทำมาหากินว่าไปเป็นภาคธุรกิจจะต้องว่าคือแต่ละคนมี role and status สถานะและบทบาทที่แตกต่างกันแล้วไม่ใช่คนเดียวแล้วไม่ใช่คนหนึ่งเนี่ยมีสถานะและบทบาทเดียวคุณชุติมามีสถานะเป็นผู้ประกาศข่าวเป็นคนอ่านข่าวในเวลาเดียวก็เป็นลูกสาวของคุณสำลีอะไรอย่าง
10: นี้แล้วก็ลูกสาวอาจารย์วีระโอเคเลย
11: ใช่ไหมมันมีหลายสถานภาพและบทบาทซึ่งต้องสำแดงต้องแสดงแล้วก็เข้าใจ
10: และอาจารย์มีสถานภาพมีบทบาทหลายตำแหน่งเหลือเกินนะคะอย่างที่อาจารย์บอกคำสำคัญคือแต่ละคนนะคะต้องดูว่าสถานภาพแล้วก็บทบาทของตัวเองคืออะไรนะคะวันนี้ได้การขอ
11: เวลาแล้วเหรอ
10: เวลาลงแล้วค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
11: สวัสดีครับ

้ใหญ่บ้านที่นนทบุรีซิ่งรถตู้ฝ่าสายฝนพุ่งชนซาเล้งขายหมึกย่างทำแม่ค้าเสียชีวิตส่วนสามีเจ็บสาหัสพลเมืองดีอัดคลิปแฉพฤติกรรมหลังเกิดเหตุบิ๊กแจ๊ดนายกอบจ.ปทุมธานีสั่งตั้งกรรมการสอบผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลังคลิปชวนลูกน้องเล่นไพ่ในห้อง OPD ว่อนโซเชียลยืนยันไม่ปกป้องสืบภาค4ลงพื้นที่จำลองเหตุฆาตกรรมน้องพิมพ์สาวร้านสะดวกซื้อตัดประเด็นฆ่าตัวตายทิ้งพบ DNA ผู้ชายในห้องพักติดตามในครับข่าว9กับอรวรรณเถือกไทยสงและจามอนกิศวภาค

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่คับข่าว9นะคะจันทร์ที่21กันยายน2569อยู่กับดิฉันอรวรรณเผือกไทยสงค่ะ
0: และผมจามรกิจสาวภาคนะครับคุณผู้ชมเริ่มต้นสัปดาห์นี้นะครับฝนโปรยปลายนะ
1: อ
0: ัปเดตให้ฟังกันสักนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่งเตือนฉบับ1เรื่องฝนตกหนักมาก
1: ค่ะ
0: 23ถึง27กันยายนนี้นะครับก็ตั้งแต่วันพุธไปจนถึงวันอาทิตย์นี
1: ้
0: สัปดาห์นี้ทั้งวัน
1: ตลอดทั้งสัปดาห
0: ์ใช่เขาบอกว่าภาคอีสานไล่มาภาคกลางภาคตะวันออกเนี่ยจะเจอฝนหนักนะครับเหนือตอนบนอาจจะไม่ได้หนักมากแต่ก็มีฝนประปรายนะครับแต่ว่าอีสานกับภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยเจอฝนหนักแน่นะครับตั้งแต่วันพุธไปจนถึงวันอาทิตย์นี้นะครับ
1: ค่ะแล้วก็หลายคนก็บอกว่าโอ้โหฝนนี่มาช่วงเวลาเลิกงานตลอดเลยก็ชุ่มฉ่ำกันไป
0: นะเตรียมพร้อมรับมือการสัปดาห์นี้ยังมีฝนนะครับส่วนข่าวแรกวันนี้ด้วยความที่เกิดฝนตกหรือเปล่าไม่รู้ล่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมช่วยกันดูหน่อยนะครับรถตู้คันหนึ่งเขาอ้างว่ามีรถ6ล้อเนี่ยนะครับเลี้ยวตัดหน้าเขาทำให้เขาต้องหักหลบพุ่งไปชนรถพ่วงจักรยานยนต์พ่วงข้างที่จอดขายปลาหมึกย่างอยู
1: ่ค่ะ
0: ภรรยาที่เป็นแม่ค้าเสียชีวิตส่วนสามีก็บาดเจ็บสาหัสที่สำคัญครอบครัวนี้มีลูก3คนลูกจะอยู่ต่ออย่างไรล่ะทีนี
1: ้
0: เพราะพ่อแม่ก็เป็นเสาหลักด้วยนะครับแม่เสียชีวิตลงไปดูภาพเหตุการณ์ก่อนคุณผู้ชมไฟส้มๆเนี่ยครับรถขายปลาหมึกแล้วฝนก็กำลังตกพ่อค้ากับแม่ค้าก็ยืนอยู่ที่บริเวณรถเข็นขายเนี่ยนะครับรถตู้คันนี้พุ่งชนมาด้วยความเร็วนะครับพุ่งชนเข้าใส่รถขายปลาหมึกย่างครับ
1: กวาดไปหมดเลย
0: กวาดไปเกลี้ยงเลยครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับที่ไซน้อยนนทบุรีคุณผู้ชมนะครับนี่ฮะสิ่งที่ตามมาเนี่ยโอ้โหโอลหม่านมากคนขับพอหลังเกิดเหตุก็ไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุอันนี้ดูอีกมุมนึงก่อนความแรงให้ดูความแรงนะครับว่ารถปลาหมึกย่างเนี่ยกระเด็นไปไหนปึ้มมาเลยฮะโอ้โหเหลือแต่มันเหมือนเป็นเศษเหล็กเศษซากเหล็ก
1: ค่ะ
0: แล้วรถตู้ก็พุ่งไปอยู่ตรงนู้นนะครับนี่นะฮะหลังเกิดเหตุนะครับเสียชีวิต1รายนะครับนางสาวพิมพิชยาครับอายุ31ปีเธอเป็นแม่ค้าขายปลาหมึกย่างลูกชิ้นปิ้งส่วนสามีที่ค้าขายอยู่ด้วยกันนะครับสิทาธรอายุ31นะฮะก็บาดเจ็บสาหัสสมองกระทบกระเทือนจากแรงกระแทก
1: ค่ะ
0: คุณดูสภาพของรถเข็นสิกระจัดกระจายทุกอย่างเลยเพราะว่ารถมาเร็วมาก
1: ค่ะ
0: นี่ฮะข้าวของเนี่ยนะฮะกระเด็นหมดเลยนะครับตอนเกิดเหตุเนี่ยพลเมืองดีเนี่ยนะฮะถ่ายคลิปไว้ได้คู่กรณีไม่ได้อยู่ตรงที่อุบัติเหตุนี้นะเดินหนีออกไปตั้งไกลไม่ลงมาช่วยมีท่าทีเมินเฉยปัดความรับผิดชอบพลเมืองดีเข้าไปถามว่าทำไมไม่ลงไปช่วยเขาก็ตอบแบบห้วนๆกวน
1: ๆ
0: เหมือนกับแบบผมไม่ได้หนีแต่ผมคุยกับเขาแล้วเขาบอกคุยกับใครเขาเสียชีวิตพี่ต้องลงไปดู
1: ใช่
0: ลองฟังบางช่วงบางตอนฮะ
2: ผมก็เบี่ยงมาทางซ้ายผมเบี่ยงซ้ายผม
3: แล้วพี่ชนเขา
2: ใช่ถูกต้อง
3: แล้วพี่ชนเขาเสร็จแล้วปึ๊บพี่ไม่คิดจะลงไปดูเขาเลยหรอ
2: ดูแล้วไง
3: ดูเมื่อกี
2: ้ดูแล้วเขาตายแล้ว
3: ผู้หญิงใช่เขาไม่มีสติแล้วพี่ผู้หญิงอ่ะ
2: ผมดูแล้ว
3: พี่ผู้หญิงอ่ะคือไม่มีสติแล้วแล้วพี่ผู้ชายอ่ะพี่เขายังหาเมียเขาอยู่เลยแล้วพี่เดินมาคุยโทรศัพท์
2: ผมคุยกับเมียเขาแล้ว
3: พี่แต่เมียเขานอนไม่ได้สติพี่คุยกับใคร
2: คุยกับเมียเขาไง
3: คุยกับเมียเขาอะไรนะเจ้าของร้านหนูที่เดินมาคุยกับพี่อ่ะ
2: แล
3: ้วพี่เดินมาตรงเนี้ยพี่ไม่คิดจะกลับไปดูเขาเลยเหรอ
2: ก็คุย
3: เฮ้ยพี่
2: เขาตายแล้วพี
3: ่เขายังไม่ได้ตายเขาแค่หมดสติที่หัวเขาฟาด
2: ถ้าหมดสติผมเรียกกู้ภัยแล้ว
3: ก็หนูเรียกใครแล้วนี่ไงแต่หนูแค่งงพี่เดินมาตรงนี้ได้ยังไงแล้วหนูตะโกนเรียกพี่อ่ะ
2: คุยโทรศัพ
3: ท์เฮ้ยแล้วคุยกับใครไม่ได้เหรอพี
0: ่เนี่ยเห็นไหมคือวิสัยของคนที่เห็นเหตุการณ์มันต้องตกใจเหมือนคนที่ถ่าย
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: ใ
1: ช่แต่พี่คนที่ขับนี่พูดชิลมากมีบางช่วงหัวล้ออ่ะคุณจามน
0: คือมันผิดวิสัยไปหมดอ่ะ
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมคือถ้าคนที่สติสัมปชัญญะครบถ้วนเนี่ยม
1: ัน
0: ต้องตกใจแบบพี่อยู่อย่างคนนี
1: ้ถูก คือมันต้องเห็นตกใจมากอ
0: ่ะเห็นคนตายอ่ะคุณอรวรรณเห็นคนตายอ่ะมันต้องตกใจ
1: แล้วมีหน้ามาพูดว่าคุยกับผู้หญิงคือพี่เขาเสียชีวิตแล้วอ่ะ
0: เขาบอกคุยกันแล้วคุยกับคนตายแล้วคุยได้ไงเขาตายแล้ว
1: เขาปกติดีอยู่ไหมหรือเขาดื่มอะไรมาไหมเนี่ย
0: ก็นี่ไงพลเมืองดีบอกว่าได้กลิ่นแอลกอฮอล์จากตัวคู่กรณีด้วยนะครับเนี่ยแล้วเดินหายออกมาดิเดินย้อนกลับไปที่รถนี่ตั้งไกลน
1: ะ
0: เนี่ยจุดที่ชนเนี่ยเดินกลับไปตั้งไกลนะครับฝั่งครอบครัวผู้เสียหายก็เลยกังวลนะครับว่าเอ๊คู่กรณีเนี่ยเขาเป็นคนอิทธิพลเป็นคนมีสี
1: อ
0: ยู่ในพื้นที่หรือเปล่านะครับไปสอบถามเพื่อนของคนเจ็บก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยสองคนเนี่ยจอดรถย่างปลาหมึกกับหมาล่าอยู
1: ่
0: นะครับเพื่อขายให้กับลูกค้าที่บริเวณหน้าร้านคาราโอเกะตามปกติแต่รถคู่กรณีเนี่ยพุ่งข้ามเลนมาสวนเลนมาเข้ามาชนอย่างจังเลยคือเขาจอดอยู่ในมุมที่รถขาไปนะ
1: ค่ะ
0: แต่รถคันนี้พุ่งมาพุ่งข้ามมาชนกับรถพี่รถปลาหมึกเนี่ยเนี่ยที่พุ่งชนเนี่ยนะฮะโอ้โหแล้วลงมาพูดอย่างที่เราได้ยินเมื่อสักครู่เนี่ยเหมือนไม่ค่อยตกใจอ่ะคุณอรวรรณ
1: ใช
0: ่ไม่ตกใจนะครับเพื่อนเล่าให้ฟังว่าครอบครัวนี้เนี่ยนะฮะคบหากันมา20ปีทำงานหากินกันมานะครับมีลูก3คนคนเล็กสุด6ขวบคนที่2นะครับ8ขวบแล้วก็คนโต16
1: ค่ะ
0: แล้วมีคุณแม่แก่ๆคนหนึ่งด้วยขายของ

0: ของเนี่ยเต็มที่เขาบอกวันละ 1,000-2,000
1: ค่ะ
0: เงินก็ต้องเอาไปดูแลอีก4ชีวิตที่ยังต้องช่วยกันดู
1: คือเป็นเสาหลักของครอบครัว
0: ใช่เพราะฉะนั้นการที่สูญเสียคุณแม่เนี่ยนะครับลูกๆทั้ง3คนเนี่ยยังไม่รู้ชะตากรรมเลยว่าจะมีอนาคตอย่างไรเพราะว่าพ่อก็บาดเจ็บสาหัสด้วยนะครับทางครอบครัวก็ยืนยันว่าจะดำเนินคดีแล้วก็จะเรียกร้องความยุติธรรมเรียกร้องความรับผิดชอบจากคู่กรณีให้ถึงที่สุดนะครับล่าสุดครับคนขับรถตู้นายพีรพงศ์อายุ39ปีเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนที่สภ.ไซน้อยเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ปรากฏว่าเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านนะคุณอรวรรณเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ในตำบลบางคูรัตที่บางบัวทองนนทบุรีนี่แหละนะครับวันนี้ก็เดินทางมาเข้ารับทราบข้อกล่าวหานะฮะเจ้าตัวบอกว่าอย่างนี้ตอนเกิดเหตุขับรถมาตามทางปกติอ่ะมีกล้องเดี๋ยวคุณอรวรรณดูเขาบอกว่ารถคันนี้ตัดหน้าเขาวิสัยเนี่ยคนเราเนี่ยมันต้องเบรกใช่ไหม
1: อ้าวใช
0: ่โอ้โหแต่นี่พุ่งมาแบบ
1: เบรกเลย
0: คือสิบล้อเราไม่ได้สโลว์นะ
1: ค
0: ่ะให้ความเป็นธรรมรบกวนทีมงานครับขออีกทีเขามาแบบช้ามากนะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยเขามาแบบคือคุณต้องเห็นมาแต่ไกลเขาไม่ได้เลี้ยวตัดหน้าคุณนะแต่คุณมาไวไงคือคุณมาไว
1: ค่ะ
0: แล้วก็เลยพุ่งชนเข้าไปที่รถขายปลาหมึกย่างอย่างนี้มันเรียกหักหลบไหมคุณอรวรรณคุณผู้ชมช่วยกันไม่รู้นะผมไม่ได้อยากชี้นำอะไรแต่ว่าอย่างนี้มันเรียกหักหลบไหมล่ะคือรถสิบล้อเขาก็ค่อยๆเลี้ยวเข้าไปส่งของเขาเลี้ยวเข้าไปส่งของเขาที่ร้านเหมือนกับร้านสะดวกซื
1: ้
0: อ
1: ก็เลี้ยวตามปกติของเขาเลย
0: เขาก็เลี้ยว
1: เขาก็เลี้ยวอ
0: ย่างนี้มันหักหลบไหม
1: แล้ว
0: มันหักหลบไหมเนี่ย
1: ก็อยู่ไกลพอสมควรถ้าคือถ้าขับมาช้ากว่านี้จะน่าจะแตะเบรกได้ทัน
0: มันต้องเบรกเพราะมันเห็นมาแต่ไกลแล้วว่าเขาเลี้ยวใช่ไห
1: ม
0: แล้วถ้าไม่เบรกจริงๆคุณปล่อยไหลมันก็พ้น
1: ใช่ไหมล่ะไกลอยู่พอสมควรอ่ะ
0: อันนี้เขาบอกว่าเขาหักหลบรถคันนี้ครับเลยไปชนรถปลาหมึกแล้วมันหักหลบไหมล่ะอย่างเงี้ย
1: ก็ให้ภาพตัดสินนะนะ
0: เออนะครับเจ้าตัวก็ให้การกับเจ้าหน้าที่อย่างนี้นะว่าฝนตกหนักทัศนวิสัยไม่ดีรถสิบล้อเนี่ยเลี้ยวเข้าไปในปั๊มเนี่ยทำให้เขามองไม่เห็นมาเห็นตอนระยะกระชั้นชิดแล้วนะครับก็พยายามแตะเบรกแล้วก็หักหลบเลยเสียหลักไปชนเข้ากับรถแม่ค้าขายปลาหมึกย่างครับ
2: แล้วฝนมันตกหนักอะครับพอเห็นสิบล้อมันมืดมองไม่เห็นพอเห็นสิบล้อผมก็เลยเบรกแล้วก็หักแล้วก็รถมันก็แผ่ไปโดนเขาม
3: ันตกหนัก
2: ครับ
3: ที่ข
2: ับ
3: เราไ
2: ป
3: ใน
2: การก็เร็วเหมือนกันครับ
3: แล้วจะชนแล้วยังไงต่อ
2: ก็ลงมาดูครับ
3: ที่เขาบอกว่าหนีที่ได้หนีแต
2: ่ผมลงมาดูก่อนครับโทรหาญาตินะ
0: ก็เดี๋ยวเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนนะครับที่เขาจะไปสืบหาพยานหลักฐานมาเพิ่มเติมแต่ว่าคลิปนี้กับคลิปที่พี่เดินหนีออกจากที่เกิดเหตุแล้วพี่พูดคุยกับพลเมืองดีเนี่ยมันก็ผิดวิสัยนะของอุบัติเหตุไปสักนิดหนึ่งใช่ไหมมันต้องเดี๋ยวถ้าพี่ช็อกแบบเมื่อกี้อาการพี่ต้องเป็นอย่างเงี้ยเหมือนที่พี่มาโรงพักเนี่ยพี่ต้องซึมพี่ต้องตกใจพี่ต้องช็อกใช่ป่ะคนเพิ่งชนคนตายมาเนี่ยมันต้องเห็นคนตายแล้วมันต้องช็อกมันไม่ใช่เดินมาแล้วมันมาพูดอย่างเงี้ยแล้วไม่รู้นะก็เดี๋ยวตำรวจเขาคงไปสืบเลยนะฮะว่าไม่มีรายงานว่ามีการเป่าแอลกอฮอล์ไหมนะครับแต่ว่าพลเมืองดีเนี่ยเขาได้กลิ่นนะครับได้กลิ่นแอลกอฮอล์ด้วยนะครับเจ้าตัวยืนยันนะครับว่าวันนั้นไม่ได้ดื่มไม่ได้เมาอย่างแน่นอนนะครับแล้วหลังเกิดเหตุเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้หนีไปไหนก็ลงจากรถมาดูคนเจ็บโทรศัพท์แจ้งญาตินะครับเจ้าตัววันนี้กล่าวขอโทษกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะครับจากใจจริงพี่เขาบอกว่าเขาเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นอุบัติเหตุที่ไม่ทันตั้งตัวแล้วก็ไม่มีใครอยากให้เกิดตอนนั้นทำอะไรไม่ถูกก็รู้สึกเสียใจจริงๆนะฮะพร้อมที่จะเข้ามารับผิดชอบดูแลครอบครัวผู้เสียหายอย่างเต็มที่อันเนี้ยนะฮะต้องฝากพี่เขาด้วยนะฝากผู้ใหญ่ด้วยนะครับเพราะว่าเขามี3ชีวิตนะรวมถึงคุณแม่ที่แก่ๆอีก1เป็น4ชีวิตนะครับที่ทุกวันเนี่ยต้องรอเงินจาก2สามีภรรยาคู่นี้อยู
1: ่
0: นะครับ เบื้องต้นตำรวจก็ตั้งข้อหาก่อนนะครับกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับแล้วก็กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสแล้วก็ขับรถประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเนี่ยเสียหายเห็นมั้ยว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยนะตัวสามีเขานะพอเขาฟื้นขึ้นมาเขายังไม่รู้เลยว่าภรรยาเขาเสียชีวิตเขาไลน์ไปถามภรรยาเขาว่าเธออยู่ไหนดูดิเขายังไม่รู้เลยเนี่ยพี
1: ่
0: เนี่ยเขายังไม่รู้เลยว่าภรรยาเขาตาย
1: เสียชีวิตแล้ว
0: ใช่เขายังไลน์ไปถามเธออยู่ไหนเนี่ยเหมือนยังตามหากันอยู
1: ่
0: อะครับจนมารู้ข่าวทีหลังนะฮะก็ยืนไม่ไหวเลยนะพอรู้ว่าภรรยาจากไปแล้วเนี่ยไปเจอกันอีกทีเนี่ยที่วัดภรรยาอยู่ในโรงแล้วตอนที่พี่เขาฟื้นแล้วก็ไปหาได้เนี่ยโอ้โห
1: หัวใจแตกสลายขอแสดงความเสียใจด้วยอีกครั้งนะคะไปดูเหตุแทงกันค่ะที่ระยองเป็นกลุ่มแรงงานชาวเมียนมาปรากฏว่าเขาก็นั่งดื่มเหล้ากันแหละดื่มไปดื่มมาทะเลาะกันแทงกันเกิดขึ้นปรากฏว่าหนึ่งในวงนั้นนะคะเสียชีวิตทีนี้เขาก็เลยโทรเรียกนายจ้างที่เป็นคนจีนนะคะให้มารับศพหน่อยโดยที่พาไปที่วัดหวังว่าจะนำไปเผาเลย
0: จะได้จบเรื่อง
1: จะได้จบเรื่องแต่ปรากฏว่าดีนะวัดสังเกตเห็นว่ามันผิดปกติค่ะเลยไม่เผา
0: ครับผม
1: เนี่ยค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะย้อนกลับไปค่ะช่วง19กันยายนที่ผ่านมาช่วงตี2คือตำรวจเนี่ยนะคะสภ.นิคมพัฒนาได้รับแจ้งจากพระสงฆ์ที่วัดมาบขาค่ะบอกว่ามีชายถูกทำร้ายจนเสียชีวิตแล้วจะนำศพมาทิ้งไว้ในบริเวณวัดเจ้าหน้าที่ก็ไปเลยค่ะไปตรวจสอบเลยค่ะที่วัดมาบขาปรากฏว่าพอไปตรวจสอบก็พบรถกระบะสีบลอนด์4ประตูข้างในมีศพจริงๆค่ะเป็นศพของแรงงานเมียนมา1ศพนะคะจากการพูดคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งคือเขาบอกว่าเขาได้คุยกับชาวจีนที่เสื้อสีดำๆเขาเล่าให้ฟังบอกว่าคือกลุ่มแรงงานมีทั้งคนจีนแล้วก็เมียนมาประมาณ5คนขับรถมาด้วยกัน2คันมีรถเก๋ง1คันแล้วก็รถกระบะที่ขนศพมา1คันได้ขับนำได้ขับรถอะค่ะนำศพมาที่วัดแล้วแจ้งว่าจะมีการเอาศพมาเผาพอไปสอบถามพระทีเนี้ยพระก็บอกว่าคือดูแล้วทั้งหมดดูมีพิรุธ
0: เนี่ย
1: ก็เลยไม่ให้เผา
0: ใส่กระบะคันนี้มา
1: ค
0: ่ะนะครับตอนมาถึงเนี่ยนะฮะจะบอกพระว่าขอเผา
1: ออ
0: นะครับพระก็พยายามถามว่าเอ๊ะแล้วเขาเป็นใครเป็นญาติใครลูกใครลูกเต้าเหล่าใคร
1: ใ
0: ทางนี้ตอบไม่ได้พระก็เลยโทรไปหาเจ้าหน้าที
1: ่
0: หลังจากนั้นกู้ภัยก็เลยมาคุณอรวรรณ
1: อึกอักไงคือจะอยู่ดีๆไปขอเผาว่าพระจะให้เผาได้ไงก็ต้องทราบที่มาที่ไปว่าศพเป็นใครปรากฏว่าพอไปสอบถามถึงสาเหตุก็เลยทราบว่ากลุ่มแรงงานเมียนมากลุ่มนี้ได้นั่งดื่มเหล้ากันภายในแคมป์คนงานแล้วก็เกิดการทะเลาะวิวาทกันจากนั้นก็มีการโทรตามนายจ้างที่เป็นชายชาวจีนนะคะให้พาตัวเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลแต่ปรากฏว่าระหว่างที่นำตัวส่งโรงพยาบาลเกิดเสียชีวิตก่อน
0: ใช่แต่กว่าจะรู้ความจริงอย่างนี้นะ
1: ค่ะ
0: ตอนที่บอกว่ามาเจอหลวงพ่อใช่ไห
1: ม
0: หลวงพ่อรู้สึกมีพิรุธหลวงพ่อก็เลยโทรตามเจ้าหน้าที
1: ่
0: พอกู้ภัยมาเนี่ยพวกนี้วิ่งหนียิ่งมีพิรุธเข้าไปใหญ่
1: ใช่
0: กู้ภัยพอพวกนี้วิ่งหนีปุ๊บเนี่ยฮะกู้ภัยไปช่วยกันตามจับกลับมาแล้วถึงมาเค้นจนรู้ว่าคุณอรวรรณอย่างที่คุณว่าถึงมารู้ว่าอ๋อเขานั่งกินเหล้ากันแล้วทะเลาะกัน
1: ใช่คือตอนเค้นทีแรกบอกไม่รู้ไม่เห็นคือนายจ้างบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ะไปฟังเสียงหน่อยนะคะ
4: ไปแล้ว
5: เขาได้บอกไหมว่าทะเลาะกันเรื่องอะไร
4: เขาไม่ได้บอกเขาบอกว่าเหมือนดื่มกันแล้วก็แทงกันตายแล้วคนที่ก่อเหตุหนีไปแล้วแล้วคนเสื้อขาวเนี่ยก็เลยบอกคนเสื้อดำที่ขับรถเก๋งว่ารู้จักวัดตรงไหนไหมให้พามาที่วัดหน่อยเขาก็เปิดดีแชทให้หนูดูว่าเขาปักหมุดมาที่วัดนี้จริงให้ดูแล้วก็คุยว่าให้โทรหนู19สุดท้ายเขาก็ปักหมุดมาที่นี่แล้วก็เขาก็มาเจอกันที่นี
5: ่เขามาด้วยกันกี่คนครับ
4: แต่พี่คนที่อยู่ที่วัดก็ขอคันกระบะมา3คนพอมาถึง
5: แต่มีศพยุ้งหลังใช่ไหม
4: ใช่ค่ะศพก็ถูกไปอีกหนึ่ง
1: คือทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับพระลูกวัดอีกครั้งหนึ่งนะกลับไปคุยแล้วพระท่านก็เล่าให้ฟังว่าช่วงประมาณตีหนึ่งสุนัขในวัดส่งเสียงเห่าฮอนผิดปกติเลยเป็นจังหวะเดียวกับที่เด็กวัดกำลังที่จะเดินทางกลับมาก็เลยไปพบกับกลุ่มชายชะกันที่ขับรถ กระบะมาค่ะเด็กวัดก็เลยรีบมาเรียกพระให้ไปพูดคุยพอเข้าไปสอบถามปรากฏว่ากลุ่มชายกลุ่มนี้เป็นชาวเมียนมาจะขอฝากศพไว้ที่วัดก่อนทีนี้ทางพระบอกว่าซักถามไปมา

0: ทราบความจริงว่าศพเนี่ยเสียชีวิตจากการถูกแทงก็เลยปฏิเสธไม่รับศพแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
1: ค
0: ือเหตุการณ์นี้พระบอกรู้สึกตกใจแล้วกลัวมากนะเนื่องจากว่าช่วงเวลานั้นอ่ะมันเป็นยามวิกาลแล้วหลวงพี่เองอ่ะหลวงพี่ไม่ได้กลัวผีนะ
1: แต่

0: งงอยู่ว่าช็อตอยู่มาในเวลานี
1: ้ช็อตเลยเขาแอบไปตรงไหนนะตรง
0: ตรงนี้แล้วเขาก็เดินออกไปตรงสะพานออกไปข้างนอกวัดครับออกไปข้างนอก
2: พี่รู้ได้ไงว่าเขาเอาศพมาหรือเขามาเรียกอะคะ
0: ก็หมาเห่าครับเขาเอาเสือคุม
1: ไว้เสือไปพิสูจน์
0: เอาไป
1: ชันสูตร
0: ใช่ครับ
1: หลวงพี่กลัวผีไหมครับ
0: ไม่ได้กลัว
1: แต่กลัวอะไร
0: กลัวหมามาแทง
3: ทางด้านรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยองนะคะท่านก็บอกว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยกลุ่มผู้ก่อเหตุมี4คนเป็นแรงงานเมียนมาเพิ่งเข้ามาทำงานในประเทศไทยได้ไม่นานจึงยังไม่คุ้นเคยกับเส้นทางและไม่มียานพาหนะส่วนตัวคาดว่าน่าจะยังกบดานอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงหรือว่าพยายามติดต่อเพื่อนแรงงานเดียวกันเพื่อที่จะช่วยเหลือในการหลบหนีตอนนี้ได้เชิญเพื่อนแรงงานของคนที่ก่อเหตุมาสอบสวนเพิ่มเติมแล้วค่ะ
4: แล้วล่าสุดนะครับสามารถจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วนะครับนายเนียงรินฮะอายุ34ปีก็ให้การรับสารภาพนะครับว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนั่งดื่มกันและทะเลาะกันเรื่องค่าแรงจ่ายไม่เท่ากันนะครับตัวผู้ก่อเหตุเป็นช่างเชื่อมนะได้ค่าแรงสูงทีนี้ผู้ตายเนี่ยเป็นช่างทั่วไปนะครับค่าแรงก็น้อยกว่าทีนี้ดื่มไปดื่มมาเนี่ยมันเกิดความไม่เข้าใจกันทำไมเองได้เยอะกว่าข้าทำงานก็เท่ากันก็เลยเกิดมีปากเสียงกันนะครับนี่แหละนะเป็นเหตุให้ถึงขั้นเอามีดขึ้นมาแทงกันเสียชีวิตนะครับตอนนี้ก็ตำรวจนำตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยนะครับไปทำแผนนะชี้จุดทิ้งอาวุธคุมตัวกลุ่มเพื่อนแรงงานทั้งหมดนะครับที่ช่วยกันเคลื่อนย้ายศพนะฮะดำเนินคดีแล้วนะครับมันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นนะฆ่าคนก็ต้องรับผิดนะฮะ
3: ใช่ยังอยู่กันที่ระยองนะคะผู้ชมคะกลายเป็นว่าเกิดเหตุสลดขึ้นกลางงานเทศกาลหาดแม่ลำพึงคือจากที่จะเป็นงานสนุกสนานปรากฏว่าเยาวชนรายนี้เพิ่งพ้นโทษออกมาแล้วไปยิงผิดตัวเป็นเยาวชนเหมือนกันเสียชีวิตคาที่เลยนะคะหนุ่มวัยแค่25แล้วมีโดนลูกหลงบาดเจ็บอีกหลายคนเลยค่ะรัวยิง6นัดปังปังปังปังแล้วคือที่สำคัญน่ะที่ไปยิงเขาอ่ะคือจำผิดคิดว่าเป็นคู่อริอะค่ะปรากฏว่าเป็นเหตุให้นายปรณทัศน์อายุ25ปีเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีเพราะว่าถูกยิงไปบริเวณสันจมูกใต้ราวนมซ้ายและบริเวณท้องยิงทะลุหลังเลยค่ะนอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บโดนลูกหลงอีก3รายเป็นผู้ชาย2เป็นผู้หญิง1แล้วคนที่ถูกยิงอะเขาไม่รู้อีโหน่อีเหน่อะไรเลยเขาไปเที่ยวงานนะคะแต่ว่าถูกยิงได้รับบาดเจ็บคือเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วช่วงประมาณ 5:40 นี่เป็นงานเทศกาลหาดแม่ลำพึงสีสันภาคตะวันออกนะคะอยู่ริมหาดแม่ลำพึงเลยค่ะที่ระยองพอไปสอบถามในพีเสื้อสีดำลายอายุ17ปีอะค่ะเป็นน้องชายของผู้เสียชีวิตเขาก็เล่าแบบนี้เขาบอกว่าขณะที่เกิดเหตุเนี่ยนะพวกเขาก็สังสรรค์กันอยู่แต่ว่ามีการกระทบกระทั่งกันเล็กน้อยกับกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้วเขาก็พยายามเข้าไปเจรจาปรับความเข้าใจกับฝั่งคู่กรณีเพราะว่ารู้จักกันอยู่แล้วแต่เหตุการณ์กลับบานปลายคือปรากฏว่าคนที่เสียชีวิตอ่ะเป็นพี่ชายของเขาคือพี่ชายไม่รู้เรื่องเลยแต่น้องชายอ่ะยอมรับว่าอาจจะมีเคยมีเรื่องกระทบกระทั่งกันบ้างคือในพีน้องชายเนี่ยยืนยันว่าพี่ชายไม่เคยมีปัญหากับใครเลยนะแล้วมาทราบภายหลังว่าคนที่มายิงเนี่ยตั้งใจจะมายิงเขาแต่พี่ชายอ่ะขี่มอเตอร์ไซค์ของน้องออกไปพอดีคนร้ายก็เลยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นตัวเองก็เลยรัวยิงพี่ชายจนทำให้พี่ชายเนี่ยมาเสียชีวิตแทนตัวเองค่ะ
5: มีคนโทรมาบอกเมื่อเช้านี้ด้วยว่าไอ้น้องเนี่ยก็ไอ้คนที่มันยิงอ่ะมันจะยิงเองเว้ยแต่มันไม่รู้ว่าเป็นไหนอ๋อมันเลยยิงผิดครับยิงคนที่เสียชีวิตไปอ่ะคนที่เขาไม่รู้เรื่องอ่ะเขาบอกว่าเขาจะยิงผมแต่เขายิงผิดแล้วพี่
6: อ๋อเรื่องเขาบอกว่าจะยิงเรา
5: เขาจะยิงผมพี่แต่พี่ผมมาขับรถผมพี่เขาน่าจะนึกว่าเป็นผมหรือเปล่าผมว่าไม่รู้
3: คือตำรวจระยองก็ทำงานไวนะคะล่าสุดนะคะสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว2คนก็คือมะเดี่ยวมือยิงนี่แหละแล้วก็ในต่อคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์พาหลบหนีคือสามารถจับกุมได้ที่บ้านร้างบริเวณสนามกอล์ฟแห่งหนึ่งนะคะพื้นที่รอยต่อนิคมพัฒนาแล้วก็อำเภอปลวกแดงแล้วก็ตรวจยึดของกลางเป็นอาวุธปืน

0: ปืนไทยประดิษฐ์รถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ก่อเหตุเสื้อผ้าที่สวมใส่ในวันเกิดเหตุสืบสวนพบว่านายมะเดี่ยวคนที่ก่อเหตุยิงเนี่ยนะคะเขาก็ยืนยันว่าเขาเนี่ยถูกผู้เสียชีวิตหาเรื่องก่อนเขาอ้างแบบนี้นะเขาก็เลยยิงไปเพื่อป้องกันตัวเองเขาบอกไม่อย่างนั้นนะเขาอาจจะเป็นคนโดนยิงแต่ว่าเหตุการณ์เนี้ยเขาก็ยอมรับว่าไม่อยากให้ใครอ่ะโดนลูกหลงจากเหตุการณ์นี้ค่ะ
1: คนที่โดนลูกหลงในงานนี้ไปแต่คนที่เสียชีวิตผมเขาพวกเขาหาเรื่องผมเองครับจังหวะนั้นในคลิปเสียงก็มีอยู่ครับเดี๋ยวมึงเจอครูคำนั้นแล้วผมก็เขาควักปืนมาจะยิงผมก็เลยยิงเขาก่อนผมไม่รู้จะทำไงครับถ้าผมไม่ยิงเขาผมก็ตายครับก็ไม่อยากขอโทษเขาครับแบบขอโทษคนนะที่โดนลูกหลงโดนอะไรไปครับผมไม่ได้ตั้งใจจริงครับ
0: โอ้โหมาขอโทษแบบนี้มันก็ไม่ทันแล้วอ่ะ
2: ใช่นะจากการตรวจสอบประวัตินี่ก็ไม่เบานะมาเดียวเนี่ยถูกดำเนินคดีนะครับตั้งแต่เป็นเยาวชนนะครับถูกส่งตัวไปที่สถานพินิจได้โอกาสออกมาให้มาฝึกงานที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่ระยองฝึกได้2เดือนหนีไม่ไปรายงานตัวนะครับนั่นแหละจนสุดท้ายเนี่ยนะครับมาเจอกับกลุ่มนะของผู้เสียชีวิตนี่แหละนะฮะโอ้ก็มาก่อเหตุอีกนะครับอ่ะตอนตำรวจไปทำแผนเนี่ยนะครับมีคุณย่านะคุณย่าอายุ60ปีย่าของผู้ตายนะครับเดินทางมาตะโกนด่าด้วยความแค้นใจแล้วก็เสียใจที่ไปทำหลานของแกนะแล้วก็สาปแช่งนะครับให้ผู้ก่อเหตุเนี่ยได้รับความทรมานครับ
3: ตายแบบเนี้ยที่ต้องให้มันตายเร็วให้มันทรมานให้มันโดนอะไรแหละให้มันโดนอะไรกว่าก่อนให้มันจะตายอ่ะให้มันทรมานร้อยต่อพันเท่า
0: เข้าใจหัวอกคนเป็นย่าเลยนะคะคือตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหามาเดี่ยวแล้วก็ในต่อนะคะร่วมกันฆ่าผู้อื่นร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นแล้วก็ร่วมกันมีอาวุธและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตยิงปืนใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านและชุมชนแล้วก็ส่งตัวให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะ
2: ครับช่วงหน้าครับผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะเล่นไพ่อะเล่นไพ่ล่าสุดบิ๊กแจ๊สสั่งย้ายแล้วนะครับตั้งกรรมการสอบด้วยนะครับน่านะเล่นในห้อง OPD เลยนะห
0: ้
2: องตรวจเลยนะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดว่าจะโดนอะไรบ้างครับ
4: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
5: ่นิวฟาวิทพลัสยาเม็ดวิตามิน B รวมและยีสต์มีวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์
6: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: ักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
2: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: เทพไทย
4: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
5: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
4: เพราะเราปิดผมขาว
5: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
5: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
6: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
7: ลองชิมดูครับ
8: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
9: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
10: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
8: ผมเลิฟเลย
11: พายุไต้ฝุ่นตู้เจวียนกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งตะวันออกของญี่ปุ่นและพื้นที่โตเกียวรวมไปถึงปริมณฑลส่งผลให้ต้องประกาศยกระดับคำเตือนภัยขั้นสูงสุดระดับ5ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในเมืองโอชิมะและหมู่เกาะอิซุทางตอนใต้ของโตเกียวสั่งการให้ชาวบ้านในพื้นที่อพยพทันทีเนื่องจากความเสี่ยงดินถล่มและน้ำท่วมฉับพลันประชาชนมากกว่า1,600,000 คนในพื้นที่โตเกียวชิบะ

และคานาวากะได้รับคำแนะนำและให้เตรียมพร้อมหรืออพยพไปยังที่ปลอดภัยคาดว่าปริมาณฝนสะสมจนถึงวันอังคารอาจสูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งเดือนกันยายนเกิดเพลิงไหม้ที่อาคารสูง2ชั้นภายในนิคมอุตสาหกรรมเขตซุนเต๋อเมืองฝอซานมณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ของจีนช่วงเย็นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นอาคารดังกล่าวถูกใช้เป็นพื้นที่สำหรับกระบวนการผลิตรวมถึงการฟอกผ้าเดนิมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงภายในเวลาประมาณ1ชั่วโมงโดยเพลิงไม่ได้ลุกลามไปยังพื้นที่อื่นๆโดยรอบหลังจากเข้าตรวจสอบภายในอาคารเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิต8คนและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ1คนก่อนรีบนำส่งโรงพยาบาลส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนเกิดเหตุระเบิดระหว่างทหารเกาหลีใต้กำลังปฏิบัติภารกิจในเขตปลอดทหารบริเวณชายแดนทางตะวันตกใกล้กับเกาหลีเหนือในวันนี้ส่งผลให้ทหารเกาหลีใต้ได้รับบาดเจ็บ3นายเหตุระเบิดเกิดขึ้นทางตอนใต้ของเส้นแบ่งเขตทหารภายในพื้นที่เขตปลอดทหารซึ่งมีการฝังทุ่นระเบิดไว้อย่างหนาแน่นคณะเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้และกระทรวงกลาโหมระบุว่ายังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดแม้สื่อท้องถิ่นจะรายงานว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดจากทุ่นระเบิดโดยในช่วงที่ผ่านมาเกาหลีเหนือได้เสริมกำลังป้องกันชายแดนอย่างเข้มงวดทั้งการวางทุ่นระเบิดใหม่และสร้างสิ่งกีดขวางรถถังประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีกำหนดเดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่23ถึง25กันยายนตามคำเชิญของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยจะเดินทางถึงสหรัฐในวันพุธนี้ซึ่งทรัมป์จะไปรอต้อนรับด้วยตนเองจากนั้นในวันพฤหัสบดีจะมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการที่ทำเนียบขาวคาดผู้นำทั้งสองจะหารือในประเด็นความสัมพันธ์ทวิภาคีทางเศรษฐกิจรวมถึงข้อตกลงการค้าที่กำลังจะหมดอายุลงเรื่องกำแพงภาษีห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI สถานการณ์ไต้หวันตลอดจนประเด็นความมั่นคงระดับโลกอย่างสงครามในอิหร่าน

0: นต์เสน่ห์ประเพณีไทยความงดงามตราตรึงใจดำรงไว้ความภูมิใจสุดพรรณนาอัศจรรย์ทรงคุณค่าศิลปะไทยลือนามไกลเพื่อทุกดวงใจบนพื้นแผ่นดินไทยในพื้นแผ่นดินทองสำนึกดีสังคมดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: ไปดูความคืบหน้ากันหน่อยนะครับรพสตนะครับอนามัยเดิมนะฮะผอ.ชวนลูกน้องตั้งวงครับจั่วกันเลยครับแจกเลยครับกี่มือวางปับปับปับปับปับเล่นกันในห้องตรวจมีคลิปหลุดออกไปนะครับล่าสุดครับนายกอบจ.ปทุมธานีครับบิ๊กแจ๊ดสั่งย้ายเป็นที่เรียบร้อยนะครับตั้งกรรมการสอบให้รู้ผลใน7วันเล่นกันบ่อยแค่ไหนใครร่วมเล่นด้วยอย่างไรไปดูภาพเหตุการณ์กันนะครับกี่มือเนี่ยอรวรรณกี่มืออรวรรณ
2: เท่าไหร่
1: มือละ20 40แล้วแต่
2: เออ
1: แต่พออเป็นเจ้านะดูเลย
2: ค่ะ
1: เงินเต็ม
2: สับให้เอง
1: นะครับนี่ฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่งนะครับที่จังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นสถานที่ราชการแน่นอน
2: ค่ะ
1: นะครับแน่นอนเลยเขาบอกว่านั่งเล่นกันในห้อง OPD ห้องตรวจอะห้องตรวจใครจะไปก่อนเอายาต้องเข้ามาในห้องนี้นะแต่ตอนนี้ถูกดัดแปลงเป็นบ่อนย่อมย่อมอะเป็นบ่อนย่อมย่อม
2: คือแม้ว่าจะอ้างว่าหลังเลิกงานอะไรก็ตามนะแต่สถานที่ราชการแล้วใส่เสื้อแบบเนี้ย
1: ค
2: ือมันผิดแน่นอนผิดวินัยไหม
1: ใช่ใช่ไม่ได้หรอกสถานที่ราชการไม่ได
2: ้
1: นะครับเรื่องนี้ทางพลตำรวจโทคำดลวิทย์ทูปกระจ่างนะครับนายกอบจ.ปทุมธานีท่านบอกว่าไม่ได้เพิกเฉยนะครับมีการตรวจสอบแล้วก็ปรากฏว่าเล่นกันจริงๆท่านยอมรับลูกน้องท่านเล่นกันจริงๆนะครับก็มีคำสั่งเรียกตัวผอ.รายนี้ให้มาช่วยราชการที่อบจ.ปทุมธานีละมีผลทันทีเลยตั้งกรรมการสอบใน7วันแล้วเดี๋ยวจะพิจารณาดำเนินการโทษทางวินัยนะครับยืนยันว่าทำตามขั้นตอนไม่ได้ทำเพราะเป็นกระแสในช่วงนี
2: ้
1: นะฮะจะตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนที่ผ่านมาบิ๊กแจ๊ดบอกว่ากำชับไปตลอดนะครับรพ.ส.ต.ในสังกัดเนี่ยนะต้องไม่ทำผิดกฎระเบียบ
2: ค่ะ
1: เล่นการพนันในสถานที่ราชการนี่ไม่ได้อย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องว่ากันไปตามพยานหลักฐานครับ
3: หลังจากที่เป็นข่าวมาเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับผมก็พยายามหารายละเอียดนะครับทั้งหมดจากผู้ใต้บัญชาที่นั่นก็ได้รายละเอียดว่าเป็นความจริงถ้าเป็นความจริงตามเป็นข่าวนะเมื่อเช้าผมก็ได้ออกคำสั่งเรียกตัวผอ.และผอ.ส.ต.คนนี้เอามาช่วยราชการที่อบจ.วันนี้เลยนะครับมีผลวันนี้เลยแล้วก็ตั้งกรรมการขึ้นมาแล้วนะมาสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วก็ผมคอมเมนต์ไปแล้วว่าขอให้สืบสวนให้เสร็จสิ้นภายใน7วันนะเสนอผลมาซึ่งผลเป็นประการใดนะก็จะรีบดำเนินการลงโทษ
1: ก็เดี๋ยวรอเรื่องความผิดแล้วกันนะครับถึงแม้ว่ามันจะชัดเจนแล้วก็เจ้าตัวก็ยอมรับว่ามีการเล่นเนี่ยนะเล่นไพ่เล่นพนันกันจริงๆเนี่ยน
2: ะ
1: แต่ว่าเรื่องของรายละเอียดระดับความผิดนะต้องขึ้นอยู่กับคณะกรรมการสอบสวนส่งมาให้ตัวท่านก่อนนะว่าอย่างนี้มันต้องทางวินัยมันถึงขั้นไหนใช่ไหม
2: ค่ะ
1: มันจะต้องสั่งพักสั่งให้ออกไว้ก่อนสั่งอะไรยังไงก็เดี๋ยวรอผลนะครับคือตามระเบียบเนี่ยมันมีอยู่แล้วล่ะนะครับรอตามขั้นตอนคณะกรรมการเขาต้องชี้แจงมา
2: ค่ะแต่ก็สงสัยนะว่าคือว่างขนาดที่เล่นไพ่กันได้เลยเหรอ
1: แล้วในคลิปนี้คือยังไงลูกน้องคือไม่อยากเล่นโดนบังคับเล่นข่าวว่าอย่างนั้นนะบางคนบอกโดนบังคับเล่นก็เลยถ่ายไว้หรือถ่ายกันสนุก
2: นั่นน่ะสิ
1: เนี่ยก็เดี๋ยวรอผลการตรวจสอบแล้วกัน
2: ค่ะ
1: นะว่าเล่นกี่คนเพราะนี่มันหลายมืออยู่นะคุณอรวรรณ
2: หลายมือ
1: ฮะ
2: ดูไม่เป็นว่ากี่มืออ
1: ่
2: ะ
1: มันจะมีข้างๆไงหรือคนนึงเขาลงหลายมือหรือยังไง
2: แต่เห็นแต่กองเงินน่ะเนาะ อ่ะไปตามต่อความคืบหน้านะคะคดีสาวร้านสะดวกซื้อค่ะที่เธอถูกฆ่าแล้วก็เสียชีวิตแบบเปลือยในห้องตอนนี้ตำรวจก็ตีวงแคบเข้ามาแล้วนะคะก็ใกล้แล้วใกล้จะรู้ว่าคนร้ายนี่เป็นใครแล้วค่ะ
1: เห็นบอกรู้ DNA แล้วนะ
2: ค่ะ
1: ครับผม
2: หลังจากที่พบศพทางด้านน้องพิมพ์นะคะอายุ24ปีพนักงานสาวร้านสะดวกซื้อถูกฆ่ารัดคอแล้วก็นอนเสียชีวิตเปลือยอยู่ในห้องพักที่อำเภอเมืองอุดรธานีคือล่าสุดวันนี้ค่ะทางผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนภูธรภาค4แล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานภาค4ก็ลงพื้นที่ห้องที่เกิดเหตุอีกครั้งนึงคือตำรวจเนี่ยนะคะจำลองเหตุการณ์แล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือแล้วก็ทำสิ่งของตกลงภายในห้องของผู้เสียชีวิตคือตำรวจอีกชุดก็เข้าไปในห้องเบอร์2เหมือนกันเพื่อทดสอบว่าคนที่อยู่ในห้องเบอร์2อ่ะจะได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากห้องพักเบอร์1ของผู้เสียชีวิตไหมปรากฏว่าเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็เข้าไปจำลองเหตุการณ์นะคะหลังจากนั้นก็มีการเก็บ DNA ภายในห้องน้ำด้วยนำไปตรวจลายนิ้วมือรถจักรยานยนต์ของนาย1อายุ40ปีซึ่งมีบ้านอยู่ติดกับห้องผู้เสียชีวิตรวมไปถึงเก็บเสื้อผ้าแล้วก็รองเท้าของนาย1ไปตรวจด้วยใน1ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเลยนะคะตำรวจก็สอบถามเบื้องต้นแล้วก็พาไปดูห้องนอนปรากฏว่าทางด้านพลตำรวจตรีภูมิพัฒน์นะคะท่านก็บอกว่าจากการเก็บพยานหลักฐานแล้วก็เอาไปตรวจเปรียบเทียบยังไม่ละเอียดพอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็เลยแวะมาดูแล้วก็มาเก็บเพิ่มเติมรวมถึงพนักงานสอบสวนนะคะก็ได้หาข้อมูลไปด้วยเพื่อหาตัวคนร้ายแล้วผลจากการทดสอบเสียงตะโกนนะคะปรากฏว่าคือก็ไปสอบถามพยานแวดล้อมแถวนั้นว่าได้ยินเสียงตะโกนร้องขอความช่วยเหลือหรือว่าการต่อสู้ไหมปรากฏว่าคนแถวนั้นบอกว่าไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแล้วก็เป็นปกติดีส่วนเรื่องการพิสูจน์ทราบระยะเวลามีความชัดเจนแล้วตอนนี้ตีวงหาพยานหลักฐานมาเชื่อมโยงดูจากที่เกิดเหตุสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตำรวจบอกว่าคิดว่าเป็นคนในละแวกนี้อะค่ะเพราะจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดเบื้องต้นเนี่ยยังไม่พบความเคลื่อนไหวการเข้ามาช่องทางปกตินะคะก็เลยมาดูในช่องทางที่เป็นไปได้ว่าคนร้ายอาจจะเข้ามาส่วนการตรวจ DNA ที่เกิดขึ้นก็พบว่ามี DNA ของผู้ชายในที่เกิดเหตุเข้ามาในห้องนะคะของผู้เสียชีวิตซึ่งส่วนนี้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเพื่อนผู้ที่พักอาศัยอยู่ในละแวกนี้เก็บไปหมดเลยค่ะเพื่อที่จะตรวจพิสูจน์แล้วก็ทยอยเก็บในส่วนที่จะมีการขยายวงไปเพิ่มขึ้นจากการตรวจสอบพยานหลักฐานนะคะตำรวจบอกว่าก็ต้องมีการหาเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลที่ได้ยินเสียงตอนนี้ตำรวจก็ยังหาอยู่นะคะสำหรับประเด็นการฆ่าตัวตายตำรวจบอกว่าตัดประเด็นนี้ทิ้งแล้วเพราะว่าดูจากบาดแผลค่ะสายไฟที่รัดน่าจะถูกผู้อื่นทำบาดแผลทางร่างกายไม่มีมีแต่รอยรัดที่คอส่วนสาเหตุการตายแพทย์ก็ระบุว่าเกิดจากขาดอากาศหายใจแล้วก็ร่องรอยทางการต่อสู้ทางร่างกายเนี่ยตำรวจไม่พบค่ะ
1: ครับ
4: คดีนี้ก็สืบเนื่องมาจากว่ามันพยานหลักฐานที่จะติดตามเนี่ยเราจะต้องหาเพิ่มเติมต้องหาเพิ่มเติมแล้วก็พยานบุคคลเนี่ยในการที่ยินในการได้ยินเสียงอะไรต่างๆก็ยังหาอยู
5: ่ผู้การตัดประเด็นฆ่าตัวตายเห็นไ
4: หมดูจากร่องรอยบาดแผลแล้วก็สายไฟที่รัดแล้วน่าจะถูกคนอื่นทำ
5: ครับแปลว่ามีบาดแผลใช่ไหมครับท่าน
4: บาดแผลทำร่างกายไม่มีพบแต่รอยรัดที่คอแล้วก็ถามหมอสาเหตุที่เสียชีวิตก็เนื่องจากขาดอากาศหายใจแล้วก็ร่องรอยการต่อสู้ทำร่างกายก็ไม่พบ
5: วันนี้ตำรวจก็เต็มที่
4: ครับเต็มที่เพราะว่ามันก็เกิดในระแวกชุมชนแล้วก็เป็นการฆาตกรรมนี้นะครับก็จะต้องจับตัวคนร้ายให้ได้ด้วยเลย
1: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมาดูความคืบหน้านะครับเหตุกรณีหญิงไทยถูกฆ่ายัดศพนะแฟนหนุ่มชาวไต้หวันนะครับตอนนี้ญาติของเธออยากให้ภาครัฐเนี่ยช่วยนำร่างแล้วก็ทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยกลับมาที่บ้านเกิดเพื่อจะทำพิธีกันนะครับ
6: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่ยูโร่ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
7: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
2: ส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยของเรานะคะเป็นตัวแทนของประเทศในการไปคว้าเหรียญทองในกีฬาเอเชียนเกม
3: ขอเชิญชวนคนไทยทั่วทั้งประเทศติดตามรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง9กด30นะครับและติดตามไฮไลท์ผลการแข่งขันได้ทุกช่วงข่าวจากทางสำนักข่าวไทยส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยกันเยอะๆนะครับ
2: ไทยแลนด
3: ์สู้สู้
4: ความคืบหน้ากรณีที่หญิงไทยนะครับหายตัวไปครอบครัวติดต่อไม่ได้กันมาครึ่งเดือนนะครับสุดท้ายก็ทราบว่าพบเป็นศพถูกฆ่ายัดใส่ตู้แช่นะ
5: ค่ะ
4: ฝีมือของแฟนหนุ่มของเธอนะครับเป็นชาวไต้หวันถูกจับแล้วนะครับก่อนหน้านี้

0: ฮะนี่ครับวันนี้ทีมข่าวไปพูดคุยกับเนี่ยนะฮะญาติของน้องยีนนะครับเธออายุ35นะครับนะฮะหลังจากที่ประกาศตามหาตัวเพราะว่าติดต่อไม่ได้เงียบหายไปอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนญาติๆก็เลยเล่าให้ฟังว่าชีวิตของเธอเนี่ยนะฮะเริ่มต้นเนี่ยเคยไปทำงานอยู่ที่เกาหลีมา10ปีมีแฟนเป็นชาวเกาหลีก็เลิกลากันไปนะครับจากนั้นกลับมาอยู่ไทยได้ปีนึงนะฮะก็ไปมากรุงเทพบ้างกลับบ้านที่โคราชบ้างนะครับจนกระทั่งเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเธอเนี่ยบอกกับญาติๆว่าจะกลับไปที่เกาหลีแต่จริงแล้วญาติก็เพิ่งมาทราบว่าเธอไปไต้หวันเพราะเธอมีแฟนอยู่ที่ไต้หวันนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการพูดคุยกันเนี่ยนะฮะทางโซเชียลเนี่ยผ่านมาโดยมาคุยกันมาตลอดแต่จู่ๆญาติติดต่อไม่ได
1: ้
0: ทางบ้านก็เลยเป็นห่วงนะครับจนกระทั่งทราบข่าวจากทางการนะครับว่าตัวเธอเนี่ยถูกแฟนหนุ่มชาวไต้หวันเนี่ยนะฮะบีบคอจนเสียชีวิตสาเหตุมาจากตัวเธอจะไปบอกเลิกกับผู้ชายแล้วผู้ชายไม่ยอมหลังจากนั้นฆ่าเสร็จจับเธอยัดใส่กระเป๋าแล้วเอาไปซุกไว้ในตู้แช่6วันก่อนที่จะมีคนไปพบครับ
2: เอ็งส่วนเรื่องไปไต้หวันนี่คือเอ็งก็ไม่รู้อะไรเลยไม่รู้รายละเอียดแต่เขาจะไปๆมาๆระหว่างบ้านกับกรุงเทพช่วงที่เข้ามาในประมาณปีกว่านี่นะพอหลังจากนั้นก็มีเพื่อนเขาที่เกาหลีน่ะทักมาหาน้องสาวเขาที่นครปฐมทักมาถามว่าไอ้เจ้ายีนน่ะกลับมาพิมายไหมยีนก็บอกไม่เด็กเอนางก็เลยบอกไม่เด็กครับนั่นแหละแล้วเป็นที่มาเป็นต้นเรื่องที่มาที่ว่าเขาโพสตามหาน้องสาว
0: ส่วนข้อมูลจากสื่อไต้หวันเนี่ยนะครับรายงานนะครับว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยคือในอู๋อายุ43ปีเป็นพนักงานทำงานอยู่ที่บริษัทเทคโนโลยีแห่งหนึ่งที่เมืองไทจงที่ไต้หวันนะครับคบหากับสาวไทยเรามาได้ปีหนึ่งนะฮะโดยผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับมีกำหนดกลับไทยเนี่ย14กันยายนนะแต่พอเลยกำหนดมาหลายวันแล้วครอบครัวก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเป็นอะไรหรือเปล่าจริงๆ14เนี่ยต้องกลับมาแล้วนะฮะแต่เงียบหายไปเลยติดต่อไม่ได้นะครับจนกระทั่ง18กันยานะครับตำรวจเขตว่านหัวเนี่ยนะครับตรวจสอบวงจรปิดไปเจอว่าเธอเนี่ยเข้าพักโรงแรมแถวถนนเฉิงตูนะครับในย่านซีเหมินติงนะฮะในคืนวันที่12กันยายนไปกับแฟนหนุ่มแต่ปรากฏว่าตอนเช้าแฟนหนุ่มออกจากโรงแรมพร้อมกระเป๋าเดินทางใบใหญ่สีดำนะฮะไม่เห็นเธอเดินออกมาด้วยนี่ฮะเป็นเบาะแสที่ตำรวจเริ่มแกะรอยนะครับจนกระทั่งนำไปสู่การขอหมายค้นและคุมตัวในอู๋นะครับมาสอบปากคำเค้นสอบจนสารภาพว่าลงมือฆ่าหญิงไทยเราจริงๆอ้างว่าไม่พอใจครับที่แฟนสาวมาขอบอกเลิกก็เลยเกิดการโต้เถียงพลั้งมือโมโหบีบคอจนเสียชีวิตจากนั้นก็เลยนำร่างยัดใส่กระเป๋าเดินทางขับรถไป170กิโลเมตรเอากระเป๋าที่นะครับบรรจุศพเนี่ยเอาไปซ่อนในตู้แช่แข็งขนาดใหญ่ที่ข้างโต๊ะทำงานนะเออเนี่ยกะว่าจะได้ไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรจะได้ไม่มีใครรู
1: ้ค่ะ
0: โอ้โห
1: ก่อนที่จะโดนจับกุมได้ใช่ไหมคะ
0: โหดเหี้ยมมากครับผม
1: ค่ะไปดูแนวทางการช่วยเหลือบ้างนะคะทางด้านของนายศิวเสกสินโทรำในอำเภอพิมายก็บอกว่าสำหรับแนวทางการช่วยเหลือทางอำเภอพิมายไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะได้มีการประสานกับทางญาติแล้วก็ยุติธรรมจังหวัดได้ลงไปดูด้วยเบื้องต้นจะต้องให้สถานทูตเป็นผู้ประสานงานว่าจะมีข้อกฎหมายข้อไหนไหมหรือว่าข้อเรียกร้องอะไรยังไงบ้างในการเรียกร้องค่าเสียหายที่ถูกกระทำแล้วก็ละเมิดจนถึงแก่ชีวิตนะคะซึ่งทางญาติจะต้องมีการประสานกับทางสถานทูตหรือว่าสถานกงสุลอีกทีว่าจะมีการดำเนินคดียังไงได้บ้างในฐานะที่เป็นผู้เสียหายค่ะเพื่อให้ได้รับการเยียวยาส่วนในไทยนะคะทางด้านในอำเภอพิมายก็บอกว่ามีการประสานทางยุติธรรมจังหวัดให้เข้าไปดูแลครอบครัวของผู้เสียชีวิตเนื่องจากว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยมีฐานะยากจนในอำเภอบอกแบบนี้นะกำพร้าพ่อกำพร้าแม่แล้วต้องมาอยู่กับญาติแล้วก็จะช่วยเหลือในเรื่องของการดำเนินการช่วยนำอัฐิแล้วก็ทรัพย์สินกลับบ้านเกิดซึ่งทางอำเภอก็มีการประสานงานกับให้ผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องค่ะ
3: เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับทางเราได้ประสานกับทางญาติดูนะฮะว่าต รณีดังกล่าวเนี่ยเป็นบุคคลที่ถูกทำร้ายคนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศที่ถูกทำร้ายเสียชีวิตเนี่ยนะครับมันก็จะมีกฎหมายในส่วนของวิธรรมจังหวัดที่ลงไปดูนะครับเพราะว่าเขามีฐานะยากจนแล้วก็ในส่วนเกี่ยวกับคดีอาญาแผ่นดินซึ่งมันเป็นความผิดนอกราชอาณาจักรไงฮะก็คงจะต้องให้สถานทูตนะครับเป็นผู้ประสานงานนะครับว่าเราจะมีข้อกฎหมายหรือว่าข้อเรียกร้องอย่างไรในการเรียกร้องค่าเสียหายที่กระทำถูกฆ่าตายนะฮะถูกกระทำละเมิดถึงแก่ชีวิตเนี่ยนะฮะทางญาตินะครับทางญาติก็คงจะต้องประสานกับทางสถานทูตหรือสถานกงสุลนะครับว่าจะดำเนินคดีถือว่าเป็นผู้เสียหายนะครับจะดำเนินคดีอย่างไรเพื่อได้รับการเยียวยาในส่วนตรงนี้นะครับในส่วนของที่เมืองไทยก็น่าจะประสานทางศูนย์ยุติธรรมจังหวัดนะครับในการเข้าไปดูแลครอบครัว
0: เนาะก็ต้องแสดงความเสียใจครอบครัวนะคือตัวเธอเนี่ยนะแม่เสียชีวิตไปพ่อก็ทิ้งแต่เธอเนี่ยยังไม่เกิดเลยอ่ะพ่อก็ทิ้งเธอไปแล้วนะครับนะสำหรับประวัติของเธอนะครับคุณผู้ชมไปดูการเมืองที่เปรูกันบ้างนะครับโอ้โหหาเสียงกันดุเดือดนะครับเล่นชนิดที่ว่ายิงหัวกันเลยนะต่อหน้ากล้องนะไม่มีใครกลัวใครเลยครับคุณผู้ชมนี่ฮะคลิปนี้นะครับเธอคือผู้บริหารเว็บไซต์ข่าวนะมักนำเสนอข่าวเปิดโปงกรณีทุจริตคอร์รัปชันแล้วเธอเนี่ยไปลงรับสมัครเลือกตั้งนะฮะปังเหยเลยอะระหว่างออกอากาศอยู่อะดูดิโหดไหมล่ะนี่ครับโอ้โหนอกจากเธอเปิดโปงทุจริตแล้วเนี่ยนะฮะเธอยังแฉพวกวงการตำรวจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเธอลงเลือกตั้งนะครับนี่ในระดับภูมิภาคของเปรูซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในวันที่4ตุลาคมนี้เธอเลยถูกลอบยิงแบบนี้เลยครับโอ้โหโหดจริงๆล้มต่อหน้ากล้องคุณอรวรรณท่ามกลางความตกตะลึงนะครับของผู้ที่เดินฟังเธอหาเสียงอยู่เหตุการณ์นี้ยังมีผู้บาดเจ็บอีก5คนนะครับไม่กี่วันก่อนเกิดเหตุเธอเพิ่งโพสต์ผ่านโซเชียลของเธอนะครับว่าเธอเนี่ยถูกขู่ฆ่ามีต้นตอมาจากคำสั่งจากคนในเรือนจำหลังจากที่เธอเนี่ยทำข่าวสืบสวนสอบสวนประเด็นทุจริตเธอเนี่ยมีการระบุชื่อผู้บัญชาการตำรวจรายหนึ่งนะครับว่ามีการเชื่อมโยงกับกลุ่มอาชญากรรม
1: ค
0: ่ะเพราะฉะนั้นพวกนี้จะเป็นเบาะแสนะครับในการนำไปสู่การตามหาคนร้ายว่าใช่ผู้บงการในการก่อเหตุอุกอาจแบบนี้หรือไม
1: ่
0: โอ้โหดุเดือดจริงๆนะฮะการเมืองเปรูนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่คุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมารับชมข่าวกันต่อครับ
4: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
5: ่ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

0: มนต์เสน่ห์ประเพณีไทยความงดงามตราตรึงใจดำรงไว้ความภูมิใจสุดพรรณนาปัสจันทรงคุณค่าศิลปะไทยลือนามไกลเพื่อทุกดวงใจบนพื้นแผ่นดินไทยในพื้นแผ่นดินทองสำนึกดีสังคมดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ซูเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สาย2ล้อมืออาชีพมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมทรงพลัง 3,000 มิลลิแอมใช้งานยาวนานได้ต่อเนื่องถึง30นาทีหัวเปลี่ยน3ใบมีดทั้งใบมีดแบบตัดใบมีดโลหะใบมีดวงเดือนใบมีดเข้าถึงทุกซอกบอกลาวัชพืชตามขอบบ้านให้ทุกงานสวนเป็นเรื่องง่ายซูเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สาย2ล้อมืออาชีพ
1: ซูเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สาย2ล้อมมืออาชีพค่ะวันนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมทรงพลัง 30,000 มิลลิแอมใช้งานยาวนานต่อเนื่องได้มากถึง30นาทีค่ะ
2: ปรับมุมการตัดได้3ระดับครับทั้งยืดหดด้าม 90-125 ซม
1: และมาพร้อมกับใบมีดถึง3แบบนะคะมีทั้งใบมีดตัดใบมีดโลหะใบมีดวงเดือนพร้อมใช้งานได้ทุกสถานการณ์ค่ะ
2: ไร้สายสะดวกครับง่ายไม่ต้องงอปลั๊กไม่ต้องใช้น้ำมันทำเองได้ง่ายวันนี้โปรโมชั่นนะครับกับซูเปอร์แม็กครับเครื่องตัดหญ้าไร้สายมืออาชีพ2ล้อใน1เซตประกอบด้วยใบมีดตัด5ชิ้นครับใบมีดโลหะ2ชิ้นใบมีดวงเดือน1ชิ้นนะครับและยังแถมฟรีครับถุงมือนะครับ1คู่แว่นตานิรภัยรวมไปถึงหมวกกันแดดนะครับในมูลค่าเซตนี้นะครับ 6,650 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรด่วนที่02-114-3330ครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ shop mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย
3: ระยะเวลาโปรโมชั่น1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2569

0: จะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูความเหนือชั้นของนักไต่เชือกชาวฝรั่งเศสที่บอกว่าเหนือชั้นเนี่ยเธอสามารถที่จะยืนทรงตัวบนเส้นลวดนะคะความสูง100เมตรแล้วที่สำคัญไม่มีสายเซฟตี้เลยนะคะแล้วก็เดินแบบนี้เดินทรงตัวไปบนเชือก400เมตรฉีกขาโชว์ห้อยตัวกลับหัว
1: นี่ไม่มีเซฟตี้ด้วยหรอ
0: ไม่มีเซฟตี้เลยค่ะเดินไปแบบนี้เลยค่ะแล้วในที่สุดอ่ะเธอสามารถที่จะเดินไปอีกฝั่งหนึ่งใช้เวลาประมาณ37นาทีเท่านั้นนะคะ
1: โอ้โห
0: ยอดมาก
1: ลากด้วยภาพนี้นะครับพรุ่งนี้พบกันครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ถ้าคุณกำลังมองหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมจากวัตถุดิบธรรมชาติแม่อีทขอแนะนำน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวเครื่องหมายการค้าสุภาพโอสถค่ะอยู่คู่คนไทยมากว่า70ปีแล้วนะคะตัวแม่อีทนั้นรับประทานเองก็เลยอยากมาบอกต่อค่ะเพิ่มการใส่ใจตัวเองด้วยน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวเหมือนแม่อีทกันเยอะๆนะคะโปรโมชั่นวันนี้ซื้อน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าว1กระปุกใหญ่250แคปซูลมูลค่า 2,290 บาทแถมฟรีไปเลยค่ะอีก2ซองรวมทั้งหมดอีก12แคปซูลมูลค่า118บาทเฉพาะโปรแม่อีทวันแม่นี้เท่านั้นนะคะเรายังแถมรังนกเบลไปอีก4ขวดทันทีมูลค่า220บาทจากราคาปกติ 2,628 บาทแต่วันนี้ลดเหลือเพียง 1,190 บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศไปเลยค่ะสนใจสั่งซื้อเลยนะคะ02-114-3330หรือว่าแอด LINE Shop Mania
2: สวัสดีค่ะผู้ชมค่ะมากันแล้วนะคะกับ Shop Mania ค่ะคุณผู้ชมในช่วงของเทศกาลวันแม่แบบนี้นะคะจะดีสักแค่ไหนถ้าหากว่าลูกๆอย่างเราค่ะมีของขวัญชิ้นพิเศษส่งให้กับคุณแม่นะคะวันนี้ค่ะเราก็เลยจะมีโปรโมชั่นเฉพาะวันแม่เท่านั้นนะคะกับน้ำมันงาดำรำข้าวค่ะจากสุภาพโอสถนั่นเองและแน่นอนว่าสำหรับวันนี้ค่ะเราอยู่กับแม่อีทแล้วก็คุณปอค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: วันนี้แม่อีทมีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะวันแม่เอาใจทั้งแม่เอาใจทั้งคุณลูกเลยมาฝากเราด้วยค่ะ
1: ใช่ค่ะยินดีค่ะวันนี้โปรนี้แม่ปลื้มแน่นอนค่ะโปรแม่อีทวันแม่วันนี้น้ำมันงาดำรำข้าว1กระปุกใหญ
2: ่
1: แถมฟรีให้อีกขนาดพกพาไป2ซองและยังไม่พอนะคะแถมรังนกนี่รังนกพี่หนุ่มกัญชัยให้อีก4ขวดรังนกเบล4ขวดเฉพาะโปรแม่อีทวันแม่นี้เท่านั้นนะคะจากปกติราคา 2,628 บาทแต่วันนี้ลดเหลือ 1,190 บาทเท่านั้นเองโทรเลยนะคะ02-114-3330 ค่ะ
2: ว่าแม่อีทค่ะต้องบอกว่าจากในทีวีคือคุณแม่สวยมากแล้วก็ดูแข็งแรงมากแต่พอได้มาเจอตัวจริงคุณผู้ชมคือแม่อีทอ่ะทั้งสวยทั้งแข็งแรงกระฉับกระเฉงมากอยากให้แม่อีทบอกเล่าเคล็ดลับดีๆค่ะให้กับคุณแม่ๆคุณพ่อๆที่รับชมเราหน่อยค่ะ
1: ยินดีค่ะคุณผู้ชมค่ะโดยปกติแล้วแม่อีทเป็นคนดูแลสุขภาพอย่าง

0: ดีมาตลอดแต่ด้วยอายุที่มากขึ้นความเสื่อมมาเยือนเป็นของธรรมดาค่ะแต่ถ้าหากว่าเรานั้นใส่ใจตัวเราเองเรื่องใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็จะมันลายหายไปไม่เกิดเลยอย่างที่แม่อีทเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก่อนหน้านี้แม่อีทมีปัญหาแน่นอนค่ะลุกก็โอยนั่งก็โอยเจ็บปวดตึงคอบ่าไหล่ที่เขาเรียกตัวตึงอะค่ะแต่แม่อีทก็ต้องเริ่มหาตัวช่วยก็ได้น้ำมันงาดำรำข้าวของสุภาพโอสถนี่แหละค่ะโชคดีที่แม่อีทเดินมาถูกทางและเลือกถูก5ปีกินมาตลอดไม่เคยหยุดเลยแม้แต่คืนเดียว
1: นี่คือเคล็ดลับดีๆของแม่อีนั่นเองแต่ว่าคุณปอคะอยากทราบเรื่องของคุณประโยชน์ค่ะของทั้งน้ำมันงาดำแล้วก็น้ำมันรำข้าวด้วยค่ะ
2: น้ำมันงาดำรำข้าวสูตรของสุภาพโอสถนะครับเป็นสูตรที่เรามีการยื่นจดอนุสิทธิบัตรและมีการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่องยกตัวอย่างอันนี้คือหนังสือที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวน้ำมันงาดำรำข้าวนะครับเพราะว่าการใช้ปกติของคนที่แข็งแรงนะครับเขาจะทานข้าวกล้องอยู่แล้วทานงาดำอยู่แล้วแล้วก็เลยสกัดเย็นนะครับจะได้คุณค่าของสารอาหารอย่างเต็มที่เพราะว่าเราใช้หลักการของธรรมชาติบำบัดและโภชนะบำบัดนะซึ่งงาดำรำข้าวที่เราสกัดมานะครับน้ำมันงาดำของเรามีสารเซซามินเซซามอลสูงถึง 150% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของน้ำมันงาดำในประเทศไทยนะครับซึ่งผ่านกรรมวิธีสกัดเย็นแล้วก็น้ำมันรำข้าวของเรามีสารแกมมาออริจินอลสูงถึง 20,000 ppm เพราะตัวนี้แหละครับเราใช้การคัดสารสกัดจากธรรมชาติมาเพื่อให้ดูแลทุกๆคนไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุอาจจะวัยกลางคนเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วออฟฟิศซินโดรม
1: บางคน
2: มีอาชีพขับมอเตอร์ไซค์นะครับบางคนเนี่ยเป็นชาวสวนเกษตรกรก็สามารถใช้คุณประโยชน์ของน้ำมันงาดำและน้ำมันรำข้าวมาเสริมได
1: ้ไม่ขาดย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับโปรโมชั่นพิเศษที่วันนี้ต้องบอกว่าพิเศษมาก
0: ๆน้ำมันงาดำรำข้าวของสุภาพโอสถนี่หนึ่งกระปุกใหญ่แถมฟรีไปอีกขนาดพกพาอีกสองซองนะคะและยังไม่พอแถมรังนกพี่หนุ่มกัญชัยรังนกเบลให้อีก4ขวดโทรเลยค่ะ02-114-3330 02-114-3330

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการมอเตอร์สแตนรายการกีฬาที่รวบรวมความหลากหลายรสชาติตามแบบฉบับเมนสแตนกับคอนเทนต์กีฬาสุดเอ็กซ์คลูซีฟมากมายที่เราจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ชมไปพร้อมๆกันในทุกค่ำคืนวันจันทร์เวลา 4:30 ทางช่อง Mcot HD หมายเลข 30 ค่ะปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็ประทับใจแฟนบาสเกตบอลชาวไทยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการแข่งขันบาสเกตบอลหญิง3คนระดับโลกค่ะกับ FIBA 3x3 Women's Series Bangkok 2026กับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความคึกคักที่เดอะสเฟียร์จตุจักรใจกลางกรุงเทพค่ะเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานั่นเองนะคะซึ่งผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ
1: ช่วงมอเตอร์สแตนสนับสนุนโดยรักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่ Everyday Pressure ความสุขมีได้ทุกวันเสียงเชียร์จากแฟนบาสเกตบอลที่ดังกระหึ่มและจังหวะเกมที่รวดเร็วฉับไวคือเอกลักษณ์ที่ทำให้บาสเกตบอล3คนกลายเป็นหนึ่งในกีฬาสุดฮิตของคนรุ่นใหม่ทั่วโลกและในครั้งนี้แฟนยักษ์ห่วงชาวไทยได้สัมผัสความตื่นเต้นระดับโลกแบบใกล้ชิดติดขอบสนามกับการแข่งขัน FIBA 3x3 Women's Series Bangkok 2026ศึกครั้งนี้ยึดพื้นที่แลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่เดอะสเฟียร์จตุจักรด้วยการเนรมิตพื้นที่กิจกรรมให้กลายเป็นสังเวียนบาสเกตบอลมาตรฐานสากลผสานความเป็นสปอร์ตและไลฟ์สไตล์เข้าด้วยกันได้อย่างลงตัวดึงดูดทั้งแฟนกีฬาชาวไทยนักท่องเที่ยวต่างชาติและผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาจนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของความมันระดับโลกในครั้งนี้รายการ FIBA 3x3 Women's Series ถือเป็นเวทีการแข่งขันบาสเกตบอลหญิง3คนระดับสูงสุดของสหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติที่รวมเอา16ทีมชั้นนำ

0: ้งดีกรีทีมชาติและทีมสโมสรอาชีพจากทั่วโลกมาร่วมชิงชัยเพื่อสะสมคะแนนอันดับโลกซึ่งครั้งนี้มีนักบาสเกตบอลหญิงทีมชาติไทยเข้าร่วมทำการแข่งขันด้วยฤดูกาลนี้จัดขึ้นทั้งหมด25สนามทั่วโลกซึ่งขยายจาก15สนามในปี2025โดยแข่งขันตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน2026สำหรับสนามกรุงเทพจัดขึ้นเป็นสนามที่22ซึ่งมีการประชันฝีมือกันอย่างเข้มข้นตลอด2วันเต็มท่ามกลางสภาพอากาศที่ท้าทายและการเล่นที่ดุดันสู้กันด้วยความเร็วทักษะส่วนตัวและแผนการเล่นที่ผิดพลาดไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวโดยในรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเซอร์ไพรส์ต่อหน้าแฟนๆในสนามด้วยการเปิดหน้าแรกและเอาชนะทีมระดับบิ๊กอย่างออสเตรเลียไปได้21-17ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้อย่างยิ่งใหญ่
1: รายการ Women's Series นะครับเป็นรายการระดับโลกนะครับที่ไทยน่าจะเป็นครั้งแรกที่เป็นเจ้าภาพแล้วก็เป็นรายการสะสมคะแนนของบาสเกตบอล 3x3 นะครับเพื่อโอลิมปิกที่เอาเองการเป็นเจ้าภาพก็เปิดมิติของการเป็นผู้จัดเพื่อที่จะเข้าสู่โครงการรถทัวร์โอลิมปิกนะครับก็หวังว่าผลงานก็จะดีด้วยในเอเชียนเกมนะครับแล้วก็ปลายปีมีอินดอร์เกมอีกนะครับก็เป็นประเภทสามสามเหมือนกันซึ่งประเทศไทยเนี่ยทำผลงานได้ดีครับนะครับฝากกองเชียร์ช่วยกันนะครับขอบคุณมากครับ
0: สำหรับคู่แรกในรอบรองชนะเลิศเป็นการเจอกันระหว่างทีมเยอรมนีและทีมสโลเวเนียโดยเป็นทางทีมเยอรมนีโชว์ความเก่าที่เป็นทีมระดับท็อปของโลกเบียดเอาชนะทีมสโลเวเนียไปอย่างตื่นเต้นด้วยสกอร์17-15คะแนนคู่ที่2ทีมชาติไทยพบกับทีมมิตซูบิชิอิเล็กทริกจากญี่ปุ่นเกมนี้กลายเป็นหนึ่งในแมตช์ที่มันที่สุดของทัวร์นาเมนต์ทั้ง2ทีมแลกแต้มกันอย่างดุเดือดจนจบเวลาปกติเสมอกันที่19-19คะแนนต้องตัดสินในช่วงต่อเวลาพิเศษก่อนจะเป็นสาวญี่ปุ่นที่เด็ดขาดกว่าเบียดชนะไปอย่างชิวเฉียดด้วยสกอร์21-19คะแนนหยุดเส้นทางสาวไทยไว้ที่รอบรองชนะเลิศอย่างน่าเสียดายแต่ยังคว้าอันดับ4ของรายการไปครองมาถึงรอบชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติเยอรมนีและทีมมิตซูบิชิอิเล็กทริกจากประเทศญี่ปุ่นเกมดำเนินไปอย่างสูสีตลอด10นาทีทั้ง2ทีมผลัดกันยิงไกล2แต้มกันอย่างสนุกแต่สุดท้ายเป็นสาวเยอรมนีที่คุมเกมในคีย์ไทม์ได้ดีกว่าอาศัยความเด็ดขาดทำแต้มแซงชนะไปด้วยสกอร์19-17คะแนนขนาดคว้าแชมป์สนามกรุงเทพไปครองได้สำเร็จพร้อมเก็บคะแนนสะสมล้ำค่าไปค่ะส่วนผลงานของทัพนักบาสเกตบอลสาวไทยก็ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจแม้ต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่งระดับโลกในรอบแบ่งกลุ่มแต่ก็โชว์หัวใจนักสู้อย่างเต็มที่คว้าอันดับที่4ของรายการเรียกเสียงปรบมือและก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับแฟนๆเจ้าถิ่นได้อย่างล้นหลามถือว่าการจัดการแข่งขันฟีบา 3x3 Women's Series Bangkok 2026ณ The Sphere จตุจักรในครั้งนี้ไม่เพียงแต่มอบความสนุกตื่นเต้นให้กับแฟนกีฬาเท่านั้นแต่ยังเป็นการยืนยันความพร้อมของประเทศไทยในการยกระดับงานกีฬาระดับโลกให้กลายเป็นกิจกรรมสตรีทสปอร์ตแอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์ที่เข้าถึงง่ายสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนและนักกีฬารุ่นใหม่หันมาสนใจและพัฒนาทักษะในกีฬาบาสเกตบอล3คนมากขึ้นความสำเร็จของสนามกรุงเทพในปี2026จึงไม่ได้มีแค่เรื่องของชัยชนะบนสนามแต่คืออีกหนึ่งก้าวสำคัญของการพัฒนาวงการบาสเกตบอลหญิงและการเปิดประตูต้อนรับทัวร์นาเมนต์ระดับโลกสู่ใจกลางเมืองหลวงของไทยอย่างงดงามโอ้โหต้องบอกว่าทั้งสนุกแล้วก็ตื่นเต้นที่สำคัญเลยก็คือน่าภาคภูมิใจมากๆค่ะนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์นะคะของการเติบโตวงการบาสเกตบอล3คนในบ้านเรานั่นเองต้องบอกแบบนี้เลยนะคะว่าศึกในครั้งนี้กับ FIBA 3x3 Women's Series ค่ะจะเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ส่งต่อให้กับนักกีฬารุ่นใหม่เนี่ยได้ก้าวขึ้นสู่เวทีระดับโลกต่อไปยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยทุกคนนะคะสำหรับช่วงนี้พักกันสักครู่นึงค่ะและช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับมอเตอร์แซนค่ะ

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: มิว X The Next P ครั้งแรกของ Isuzu เครื่องยนต์ 2.2 PDI Max Force กับระบบขับเคลื่อน 4-Wheel Drive มิว X The Next P สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
2: พวกเรา Scooby Gang
3: ขี่ไปไหนก็มีคอนเทนต
2: ์สนุกได้ไม่มีหมด New Honda Scooby แก๊งเจนใหม่ไปให้สุดเทรนด์
4: ความสุขมันมาจากไหนนะจากเพื่อนที่ถูกคออาหารที่ถูกใจหรือเพราะบรรยากาศสวยๆในวันที่ไม่ต้องคิดเยอะก็เพราะทั้งหมดนี่แหละกับความสุขที่อยู่ตรงหน้าความสุขมีได้ทุกวัน
5: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
6: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
7: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
8: สะดวกช้อป
7: ที่ช็อปมาเนีย
9: น้ำมันเต็มถังไปไหนดีอะ
10: ขึ้นเหนือถึงแม่สายลงใต้สบายๆถึงเบตง
9: ไปได้ขนาดนี้คุ้มจริง
11: เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
12: ้ช่วง News Variety สนับสนุนโดยรักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่New Isuzu X Series 2.2 DDI Max Force
13: วันนี้กล้วยยังคงอยู่ที่สกีแอดดิกค่ะครั้งที่แล้วเนี่ยเรียนสกีไปแล้วรอบนี้ขอท้าทายตัวเองกับการเรียนสโนว์บอร์ดนั่นเองค่ะแต่ว่ามันยากมากเลยเพราะฉะนั้นขอปูพื้นฐานแบบแน่นๆกับคุณครูท่านนี้จะเป็นใครไปชมกันเลยค่ะ
14: วันนี้กล้วยขออัพเลเวลความเท่มาจับสโนว์บอร์ดกันบ้างกีฬานี้กำลังฮิตสุดๆเลยนะคะแต่ความท้าทายมันอยู่ตรงที่ขาทั้งสองข้างของเราจะถูกยึดติดกับบอร์ดแผ่นเดียวหลายคนเคยบอกว่ามันแอบยากกว่าสกีแต่ระดับกล้วยแล้วเห็นบอร์ดเท่ๆแบบนี้อยากเทบ้างก็ต้องลุยค่ะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปดูวิชาสโนว์บอร์ดของกล้วยกันเลย
15: แอดดิกนะคะวันนี้จะมาเรียนเกี่ยวกับสโนว์บอร์ดค่ะและอยู่กับโค้ชไผ่เรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะ
16: สวัสดีค
15: ่
16: ะ
15: ให้โค้ชไผ่แนะนำตัวกับคุณผู้ชมหน่อยดีกว่าค่ะ
16: สวัสดีครับชื่อโค้ชไผ่นะครับก็จะเป็นโค้ชที่ประจำอยู่ที่สกีแอดดิกนี่แล้วก็จะเป็นขวัญใจเด็กอัลฟานิดนึงเจนอัลฟา
15: แรกเลยอยากให้โค้ชไผ่พูดถึงเกี่ยวกับสโนว์บอร์ดหน่อยดีกว่าเพราะบางคนอาจจะรู้สึกว่าสโนว์บอร์ดมันห่างไกลตัวเอง
16: ต่างจากสกีนิดนึงตรงที่ว่าจะเห็นได้ชัดเลยสกีจะมีขาทั้งสองข้างส่วนสโนว์บอร์ดเท้าของเราจะติดอยู่บนบอร์ดแผ่นเดียวแล้วก็จะหันข้างลงภูเขาส่วนสกีจะหันหน้าลงตามทิศทางที่ไปเลย
15: ก็คือความแตกต่างมันจะอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นความรู้สึกเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันแน่นอน
16: แน่นอน
15: มาที่นี่ครั้งแรกเราจะมาเล่นสโนว์บอร์ดงั้นเราต้องไปรู้จักกับอุปกรณ์อะไรบ้างที่สโนว์บอร์ดต้องรู้
16: สโนว์บอร์ดอันดับแรกเลยครับก็จะมีเป็นแผ่นบอร์ดแล้วก็บายดิ้งแล้วก็จะมีเซฟตี้ต่างๆใช่ครับแล้วก็มีหมวกถ้าสโนว์บอร์ดจะมีแว่นก็อกเกิล
15: ท่าแรกที่ควรจะต้องรู้คืออะไรเอ่ย
16: ท่าเบรกก่อนเลยอันดับแรกหันหน้าลงเขาเรียกว่าฮิลไซส่วนหันหลังลงเขาเรียกโทไซ
15: ต่อไปท่าที่2
16: ท่าที่2จะเป็นการชื่อท่าว่า falling leap คือการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา
15: ถ้างั้นวันนี้เนี่ยกล้วยเป็นมือใหม่หัดเล่นละกันนะคะขอเริ่มจากข้างหน้าก่อนแต่ถ้ามันได้อาจจะไปข้างหลัง
16: ได้เลย
15: จะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวมาดูกันถ้างั้นเดี๋ยวเราไปลอง

เล่นสโนว์บอร์ดกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้โค้ชไผ่จัดเต็มสอนกล้วยไปถึง3ทักษะเน้นๆเริ่มกันที่บาลานซ์ท่านี้กล้วยแอบทำได้ดีนะคะเพราะว่าพอมีวิชาเก่าติดตัวมาบ้างซึ่งท่าบาลานซ์เป็นพื้นฐานสำคัญมากของสโนว์บอร์ดว่าเราจะยืนควบคุมตัวและรักษาสมดุลบนบอร์ดได้อย่างไรพอเริ่มบาลานซ์ตัวได้แล้วจากนั้นก็เป็นการฝึก Falling Leaf ค่ะเป็นการควบคุมบอร์ดให้เคลื่อนที่สลับซ้ายขวาซึ่งเริ่มท้าทายขึ้นมาอีกนิดเพราะว่าถ้าเราถ่ายน้ำหนักไม่ถูกบอร์ดก็แทบจะไม่ขยับเลยค่ะแต่พอจับจังหวะได้เท่านั้นล่ะค่ะขยับปุ๊บไหลปื๊ดเลยแต่งานที่หินที่สุดสำหรับกล้วยในวันนี้ต้องยกให้เจเทิร์นค่ะเพราะทันทีที่เราหันบอร์ดให้ตรงความเร็วจะมาแบบไม่ทันตั้งตัวถ้าควบคุมการเบรกไม่ทันก็มีสิทธิ์พุ่งทะลุไปข้างหน้าได้เลยนะคะและถามว่ามีล้มไหมโอ้โหล้มสิคะจะเหลือหรอเขาว่ากันว่าถ้าไม่ล้มจะไม่เก่งค่ะก็เลยล้มโชว์ซะหน่อยแต่สิ่งที่รู้สึกดีมากๆก็คือล้มไปก็ไม่ได้รู้สึกน่ากลัวอย่างที่คิดค่ะเพราะที่นี่มีอุปกรณ์เซฟตี้ช่วยรองรับก็คือเบาะนุ่มๆแล้วก็พื้นสโลปของที่นี่ออกแบบมาให้เหมาะกับการฝึกทำให้เราสามารถล้มลุกคลุกคลานได้แล้วก็กลับมาลองใหม่ได้นั่นเองค่ะ

0: อกว่าสนุกแล้วก็ใช้พละกำลังขาค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยร
1: ่
0: างกายเหมือนแบบต้องสนิทกันประมาณนึงเลยนะคะเนี่ยโอ้โค้ชสอนดีมากเลยเป็นเจนอัลฟาอีกหนึ่งคนนะคะฝันฝักตัวด้วยนะคะโค้ชค่ะถ้าใครสนใจแบบอุ๊ยอยากจะมาเรียนกับโค้ชบ้างหรือว่าอยากมาที่สกีแอดดิกเนี่ยติดต่อได้ทางไหนบ้างคะ
2: เราสามารถติดต่อได้ทางช่องทาง LINE จองคิวมาได้เลยโดยการแอด LINE ด้วยการ
0: skiaddict.fun แล้วก็ที่สำคัญเลยที่นี่เปิดปิดกี่โมงคะ
2: เปิด8โมงครับปิด4ทุ่มรอบสุดท้ายจะเป็นรอบ4ทุ่มถึง5ทุ่มครับ
0: เปิดบริการทุกวันเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่แบบอยากจะมาลองฝึกสกีหรือสโนว์บอร์ดนะคะต้องบอกว่าสนุกสุดๆแน่นอนเอาวันนี้ขอบคุณโค้ชไผ่มากๆเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลและสอนกล้วยเป็นอย่างดีเอาไว้ถ้าใครสนใจก็มาตามกล้วยกันได้เลยนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่นึงค่ะ

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้ Mil X The Next Peak ครั้งแรกของ Isuzu เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force กับระบบขับเคลื่อน 4-Wheel Drive Mil X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
2: พวกเรา Scoopy Gang
3: ขี่ไปไหนก็มีคอนเทนต
4: ์สนุกได้ไม่มีหมด
5: New Honda Scoopy เก๋งจนใหม่ไปให้สุดเทรนด
6: ์ความสุขมันมาจากไหนนะจากเพื่อนที่ถูกคออาหารที่ถูกใจหรือเพราะบรรยากาศสวยในวันที่ไม่ต้องคิดเยอะกับเธอทั้งหมดนี่แหละกับความสุขที่อยู่ตรงหน้าความสุขมีได้ทุกวัน
7: ไปต่อแล้วนะไปกี่ที
8: ่ไอ้10กว่าที่อ่ะ
9: ทันหรือเปล่า
10: Isuzu D-Max ไปได้ไม่มีสะดุด
11: บรรทุกเยอะขนาดนี้ประหยัดขนาดนี้ยังไงก็คุ้ม
10: Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี้
12: ช่วง News Update สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Honda FBT
13: ในช่วงนี้ขอพาทุกคนไปติดตามการแข่งขัน

0: Toyota Gazoo Racing Thailand 2026ในสนามที่2ค่ะที่สวนสาธารณะสะพานหินจังหวัดภูเก็ตนั่นเองนักแข่งคนไหนจะคว้าแชมป์อะไรกันไปบ้างเดี๋ยวไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ
1: ได้รับความสนใจจากแฟนๆชาวภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงอย่างล้นหลามกับมหกรรมมอเตอร์

0: ถึง 30 สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีคุณสุภกรรัตนวราหะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่พร้อมด้วยคุณรอมดอนทยีอแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมผู้สนับสนุนรายการอย่างเป็นทางการทำการพิธีเปิดการแข่งขัน Toyota Gazoo Racing Thailand 2026สั่นด้วยรุ่นนี้เลยกับรุ่น Yaris Active HEV GR Sport Challenge Cup ทำการแข่งขันทั้งหมด15รอบสนามถือเป็นครั้งแรกกับการนำรถยนต์ไฮบริดมาลงสนามแข่งแบบ One Make Race โดยมีนักแข่งคนดังนักข่าวสายยานยนต์อินฟลูเอนเซอร์อีกหลากหลายรวมพิสูจน์สมรรถนะของรถยนต์ไฮบริดบนสนามแข่งจริงและเป็นที่เดียวของปีนี้ที่จัดแข่งสนามภูเก็ตเรียกเสียงเชียร์จากแฟนๆนักแข่งคนดังมีย่าพิชชาทองเจือชาช่ารามนรงค์นักข่าวสายยานยนต์และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังลีซอท็อปทศพลสอดอสไตล์มาร่วมสร้างความสนุกสนานให้กับการแข่งขันผู้ที่คว้าตำแหน่งแชมป์ได้แก่หมายเลข9มีย่าพิชชาทองเจือจากทีม One Make Race เพลิดเพลินกันต่อกับนักแข่งสาวสวยในรายการในรุ่น Yaris Active Ready One Make Race แข่งขัน20รอบสนามโดยนักแข่งดาวรุ่งจาก Toyota Racing Star Team มีย่าพิชชาทองเจือลงสนามด้วย Yaris Active One Make Race Carbon Neutral Fuelรถแข่งเชื้อเพลิงทางเลือกและสามารถคว้าแชมป์อันดับ1ขึ้นยืนบนโพเดียมได้ในสนามนี้มาต่อกันด้วยสมรรถนะและความปราดเปรียวของรุ่น Yaris One Make Race กับรถยนต์ Yaris Hatchback โดยมีป้ายปลาย Oreo Influencer ชื่อดังนักแข่งจาก Toyota Racing Star Team ที่ลงสนามนี้ด้วยเรียกเสียงเชียร์จากแฟนๆได้ลั่นสนามบรรยากาศการแข่งขันเต็มไปด้วยความตื่นเต้นสนุกสนานตลอด20รอบการแข่งขันผู้ที่คว้าตำแหน่งแชมป์สนามนี้ได้แก่รถแข่งหมายเลข73ขับโดยนนทพันธ์สิริสฤทธิ์ธนากุลผลการแข่งขันอีกหนึ่งรุ่นที่เสียงดังกระหึ่มสนามไม่แพ้กันกับการแข่งขันชิงเจ้ากระบะรุ่น Hilux River One Make Race แข่งขัน20รอบสนามโชว์สมรรถนะของเครื่องยนต์ GD Super Power 2400 cc สำหรับผลการแข่งขันตำแหน่งแชมป์สนามนี้ตกเป็นของหมายเลข22โชคชัยจารุณงครานจากทีม Black Hunter Motorsport by HGR XVG X Dakotaผลการแข่งขันเข้มข้นเร้าใจสุดๆกันต่อกับนักแข่งจาก Toyota Racing Star Team ปังปอนอัครวุฒิดารานักแข่งสุดหล่อเข้าร่วมแข่งขันในรุ่นคุรละ Altis GR Sport One Make Race แข่งขันทั้งหมด22รอบสนามจบการแข่งขันปรากฏว่าหมายเลข16ณัฐนันท์เพียวทองคำจากทีม N Sport คว้าแชมป์อันดับ1ไปครองโดยปังปอนอัครวุฒิสามารถเข้าป้ายในอันดับที่4ขึ้นยืนโพเดียมได้ในสนามนี้ท่ามกลางเสียงเชียร์จากแฟนคลับค่ะนอกจากการแข่งขันรถยนต์สุดเร้าใจแล้วภายในงานยังจัดเต็มด้วยกิจกรรมหลากหลายซึ่งได้รับความสนใจจากแฟนมอเตอร์สปอร์ตชาวภูเก็ตเข้าร่วมสัมผัสประสบการณ์และร่วมสนุกกันอย่างคับคั่งตลอดทั้ง2วันกิจกรรม 4x4 Adventure Track ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมากโดยเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้ทดลองขับรถยนต์ Toyota ฟรีผ่านสถานีทดสอบทั้ง3รูปแบบพร้อมสัมผัสสมรรถนะการขับขี่บนอุปสรรคจำลองสุดท้าทายโดยเฉพาะการไต่ภูเขาจำลองสูงกว่า5เมตรที่สร้างทั้งความตื่นเต้นและความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้ง2วันกิจกรรม Walkabout on Trackเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้ใกล้ชิดกับเหล่านักแข่งรถแข่งดาราและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังอย่างเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นรถถังจิตเมืองนนท์โนเกียปอนเทคแตงโมปุณณดาและชาช่ารามนรงค์สร้างความประทับใจและสีสันให้กับผู้ร่วมงานอีกหนึ่งไฮไลท์ในงานนั่นก็คือ GR Diff Show และ Multi Part Way Showโชว์สมรรถนะจากรถยนต์หลากหลายรุ่นโดยนักแข่งจากทีม Toyota Gazoo Racing Thailand และนักแข่งดริฟต์มืออาชีพระดับแชมป์อย่าง2พี่น้องนักดริฟต์ปอนและเป้ถ่ายทอดทักษะการขับขี่อันเร้าใจโดยมีคนดังอย่าง CK เจ้าของ Fast Work ร่วมนั่งสัมผัสประสบการณ์ความมันในรถดริฟต์เรียกเสียงเชียร์และเสียงปรบมือจากผู้ชมรอบสนามได้อย่างล้นหลามนอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Balance Bike Kids จักรยานขาถ่ายที่ได้รับการตอบรับอย่างดีจากทั้งเด็กๆและผู้ปกครองที่พาบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมสร้างรอยยิ้มความสนุกสนานและสีสันให้กับงานได้เป็นอย่างมากเติมเต็มความสนุกกับมินิคอนเสิร์ตจากน้องตองเกวลินและปิดท้ายด้วยคอนเสิร์ตสุดมันจากวง Retrospect บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักและความบันเทิงค่ะ
1: สนามต่อไปสนามที่3และสนามที่4ค่ะ

ราจะไปแข่งขันกันที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลสกิทจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองในวันที่24-27กันยายนนี้เพราะฉะนั้นใครที่อยากจะไปดูการแข่งขัน Toyota Gazoo Racing Thailand 2026ครั้งนี้เตรียมตัวกันให้ดีเลยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการ Motor Stand แล้วค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่ทุกค่ำคืนวันจันทร์เวลา 4:30 ทางช่อง MCOT HD หมายเลข 30วันนี้กล้วยขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่พลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเผยความคืบหน้าคดี Forex 3D ว่าขณะนี้สำนวนคดีดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเตรียมส่งสำนวนฟ้องต่ออัยการภายในสัปดาห์นี้ส่วนในสำนวนมีชื่อนักการเมืองหรือศิลปินที่เกี่ยวข้องหรือไม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าต้องขอตรวจสอบรายละเอียดก่อนเมื่อถามถึงชื่อของนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนว่ามีอยู่ในสำนวนหรือไม่พลตำรวจโทรุตพลตอบสั้นๆว่าครับเกิดระเบิดรุนแรงหลายระลอกที่คลังเก็บอาวุธยุทโธปกรณ์ของกระทรวงกลาโหมซีเรียใกล้กับเมืองอัลอีสแถบชนบททางตอนใต้ของจังหวัดอเลปโปช่วงเช้ามืดวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย4คนเหตุระเบิดต่อเนื่องของกระสุนและวัตถุระเบิดที่ยังคงดังขึ้นเป็นระยะส่งผลให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิงไม่สามารถเข้าถึงจุดใจกลางของที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัยหน่วยควบคุมความมั่นคงภายในของอเลปโปประกาศยกระดับเฝ้าระวังสูงสุดพร้อมประกาศเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุความเคลื่อนไหวของนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยชุดกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นได้ลงสนามฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นเพื่อเรียกความฟิตนำโดยธีรพงศ์ศิลาชัยรุ่น60กิโลกรัมวีรพลวิชุมารุ่น75กิโลกรัมและสุรจนาคำเบ้ารุ่น53กิโลกรัมความพร้อมโดยรวมของทีมนักกีฬาทุกคนมีสภาพจิตใจที่ดีมีความมุ่งมั่นส่วนเรื่องของที่พักทีมยกน้ำหนักไทยได้พักบนเรือสำราญความไปอยู่โดยทั่วไปรวมถึงเรื่องของอาหารสมบูรณ์ดีสำหรับยกน้ำหนักจะแข่งขันระหว่างวันที่23ถึง29กันยายนนี้

0: นต์เสน่ห์ประเพณีไทยความงดงามตราตรึงใจดำรงไว้ความภูมิใจสุดพรรณนาอัศจรรย์ทรงคุณค่าศิลปะไทยลือนางไกลเพื่อทุกดวงใจบนพื้นแผ่นดินไทยในพื้นแผ่นดินทองสำนึกดีสังคมดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่สนับสนุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื
2: ้ออันอร่อยไหมคะย่าวันนี้ตอนทำโจ๊กหนูใส่ไก่ฉีกให้ย่าด้วยนะถ้าย่าชอบกินครั้งหน้าหนูจะทำมาให้อีกแต่ย่าต้องอย่าดื้อนะพยาบาลบอกหนูว่าช่วงนี้ย่านอนดึกทุกวันเลยแบบนี้ไม่ได้นะต้องเข้านอนเร็วๆรู้ไหมต้องนอนก่อน4 ทุ่มทุกวันรู้ไหมคะปากเลอะหมดแล้ว
3: อาเป่าอาการของคุณย่าเทียบกับครั้งก่อนแย่ลงเยอะเลยเนาะแล้วหมอได้บอกอะไรไหม
2: หมอบอกว่าปกติคนแก่ที่เป็นโรคหลอดเลือดจะฟื้นตัวยากมีแต่จะแย่ลงทุกวัน
3: แล้วจะทำยังไงอ่ะไม่มีวิธีอื่นแล้วเหรอ
2: วิธีเดียวที่มีตอนนี้คือย้ายคุณย่าไปบ้านพักคนชราที่ดีกว่านี้ที่นั่นสภาพแวดล้อมดีกว่าและพยาบาลก็เยอะกว่าที่นี
3: ่แต่ว่าบ้านพักประเภทนั้นไม่ใช่ถูกๆนะ
2: ฉันรู้เพราะงั้นตอนนี้ฉันถึงต้องขยันหาเงิน
3: สู
2: ้ๆฉันมีเรื่องที่ยังไม่ได้บอกเธอ
3: มีอะไรเกิดเรื่องอะไรขึ้น
2: ฉันลาออกแล้ว
3: ลาออกเหรออีกเทอมเดียวเธอก็จะเรียนจบแล้วเธอเรียนหนักขนาดนี้เพราะหวังว่าหลังจากเรียนจบจะหางานดีๆทำไมลาออกซะล่ะ
2: ช่วงนี้เกิดเรื่องขึ้นมากมายฉันยังไม่มีเวลาเล่าให้เธอฟังฉันไปถ่ายโฆษณามาด้วย
3: ถ่ายโฆษณาเหรอโฆษณาอะไรไปถ่ายมาตอนไหน
2: ฉันถ่ายโฆษณาโทนเนอร์ที่แองเจิลเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ปีนี้พวกเขาจ้างฉัน
3: แต่แองเจิลเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์มา5 ปีแล้วนะทำไมกลายเป็นเธอล่ะใครให้เธอไปถ่ายเนี่ย
2: หวังอีเหยียน
3: เอเจนซี่มือทองหวังอีเหยียนนะ
2: จำได้ไหมหลายปีก่อนฉันเคยเจอเขาที่คาราโอเกะเขาถามฉันว่าอยากเป็นศิลปินไหมตอนนั้นฉันไม่สนใจเขาบอกว่าไม่อยากเป็นแต่ไม่รู้ทำไมเหมือนฉันกับเขามีวาสนาต่อกันเหมือนสวรรค์กำหนดให้ฉันได้เจอเขาอีกหลายวันก่อนฉันเจอเขาถามคำถามเดิมกับฉันครั้งนี้ฉันไม่ได้ปฏิเสธ
3: หมายความว่ายังไงเขาจะดันเธอเป็นดาราใช่ไหม
2: เขาพูดแบบนี้เธอดีใจกับฉันไหมโธ่ทำไมไม่พูดล่ะเธอคิดว่าไม่ดีเหรอ
3: เปล่านะฉันดีใจกับเธอมากเพราะว่าถ้าเขาพูดว่าจะดันเธอให้ดังแล้วก็เขาทำได้แน่นอนฉันไม่กังวลเรื่องนี้หรอกแต่ว่าฉันเป็นห่วงเธออยากเป็นดาราจริงๆหรอ
2: สถานการณ์ฉันตอนนี้เลือกได้ที่ไหนว่าชอบหรือไม่ชอบตอนนี้ฉันแค่อยากหาเงินให้เยอะที่สุดในเวลาสั้นๆเพื่อใช้หนี้ของพ่อฉันและให้ย่าพักฟื้นในสภาพแวดล้อมที่ดีกว่านี
3: ้
2: อีกอย่างวันนั้นฉันถ่ายโฆษณาแค่วันเดียวรู้ไหมได้เงินเท่าไหร่
3: เท่าไหร่อ่ะ
2: 300,000
3: 300,000เลยเหรอ
2: ฉันถ่ายแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองที่แท้เป็นดาราหาเงินง่ายจริงด้วย
3: ใช่ใช่ไม่เลวเลยจริงๆอ่ะแต่เดี๋ยวนะเธอได้ปรึกษากับเจียหมิงไหม
2: ทำไมฉันต้องปรึกษาเขาด้วยถ้าเขาบอกไม่ให้ฉันทำฉันต้องไม่ทำเหรอไม่อ่ะฉันคิดดีแล้วชีวิตของฉันต้องตัดสินเองพึ่งคนอื่นสู้พึ่งตัวเองดีกว่าใช่ไหมเธอสนับสนุนฉันใช่ไหม
3: แง่อยู่แล้วล่ะเธอทำอะไรฉันสนับสนุนทุกอย่างเลย
2: ฉันจะไม่ทำให้เธอผิดหวังเธอจะหาเงินเยอะๆในเวลาสั้นๆแล้วก็ใช้หนี้ให้หมด
3: ใช่แล้วใช้หนี้

0: หมดเธอต้องเลี้ยงดูฉันด้วยนะอาเปา
1: เพิ่มเสี่ยวเหมยอีกคนเขากินเก่งขนาดน
0: ั้นใช่ใ
2: ช่อิ่มแล้ว
3: อิ่มเร็วจังเลย
2: รีบไปข้างนอก
3: ฮะจะไปไหน
2: อัดเพลงไงเพลงเขาก่อนไม่ดีต้องอัดใหม่รีบเปิดตัวด้วย
3: เนี่ยบอกว่าวันนี้เขาหยุดตัวเองจะอยู่กับเขาไง
2: เอางี้นะเขาจะรีบอัดให้เสร็จแล้วกลับมาหาโอเค
3: เอาสิเขาไปด้วยไม่ได้ดูตัวเองอัดเสียงนานแล้ว
4: ไงพี่ชาย
2: ว้าว
4: เจ้าโผล่มาแล้วเหรอมาช้าจัง
2: ฮะ
4: หน้านาซี่จังกินของพี่สมแดงเหรอ
3: ซีหุยตาจิ่วไม่เจอกันตั้งนาน
5: อ้าวซ้อไม่เจอกันนานเลยวันนี้ไม่มีบินเหรอซ
3: ้อไม่มีฉันรู้ว่าพวกนายอัดเพลงต้องอัดนานมากเลยมาดูพวกนายนะ
6: นี่กินของหวานกัน
3: คนนี้คือ
2: แนะนำไม่รู้จักคนนี้คือยุนหยวนนักร้องใหม่ปีนี้ฉันช่วยเขาทำอัลบั้มวันนี้เขามาอัดเสียงใหม่คนนี้คือเซียวเหมยแฟนฉัน
3: หวัดดี
2: จริงสิไหนๆก็มาแล้วอัดเสียงร้องเลยดีไหม
6: อัดอะไรฉันบอกว่าซื้อของหวานมาต้องกินก่อนสิจะเครียดไปทำไมเงินค่าเช่าสตูดิโอยังไงก็เบิกกับค่ายอยู่แล้วถ้าเกินเวลาก็ให้ค่ายเพิ่มเงินสิกินของหวานก่อนนะ
3: กินของหวานกัน
6: อ่ะอันนี้ของนายซุปงาเพิ่มบัวลอยถั่วที่นายชอบกิน
2: เดี๋ยวฉันทำเองขอบใจเรากินด้วยกันนะจะกินใช่ไหม
3: ได้สิ
6: อ๋อขอโทษนะไม่รู้ว่าเธออยู่ไม่ได้ซื้อมาเผื่อ
3: ไม่เป็นไร
2: ถ้ากินกับฉันโอเคไหม
3: โอเค
6: จำเป็นด้วยเหรอนายชอบแชร์เหรออุ๊ยฉันอยากกินซุปงาพอดีฉันแชร์กับนายได้ปะอร่อยจริงๆด้วยของคนอื่นจะอร่อยเป็นพิเศษเนาะ
3: จีนฉันไม่รบกวนพวกนายทำงานดีกว่าฉันกลับก่อนนะ
2: อัดเพลงเสร็จฉันจะรีบกลับไปหานะ
3: ไม่ต้องรีบอัดเพลงให้ดีสำคัญกว่าฉันไปก่อนนะบ๊ายบายทุกคน
2: บ๊ายบาย
7: บ๊าย
8: บาย
2: บ๊ายบาย
6: ชื่อทำเป็นแอปจะถามนายอีกครั้งจะเลิกกับยายนั่นเมื่อไหร่วันนี้ฉันเพิ่งคุยกับเท่าแก่มาบอกว่าเพลงโปรโมทหลักในอัลบั้มของฉันจะใช้เพลงของนายทั้งหมดเท่าแก่ได้ยินก็คิดว่าดีแล้วบอกว่าสนใจจะเซ็นสัญญากับวงนายเรื่องที่ฉันรับปากนายฉันทำให้นายหมดแล้วแต่เรื่องที่นายรับปากฉันล่ะนายทำไม่ได้สักอย่างฉันคนนี้อยู่กับความเป็นจริงนายรับปากฉันส่งๆใช่ไหมฉันก็ทำได้เหมือนกันนายก็รู้ว่าเท่าแก่สนิทกับพ่อฉันแค่ไหนแค่ฉันโทรกริ้งเดียวเรื่องที่รับปากนายเมื่อกี้ถือเป็นโมฆะได้ทั้งหมดอีกอย่างนะฉันจะบอกว่าวงนายไม่ได้เรื่องดูสิว่าบริษัทไหนจะเซ็นสัญญากับนาย
2: อย่าล้อเล่นสิบีบีตอนนี้ฉันให้ความหวังกับยายนั่นไปก่อนให้เขาคิดว่าตัวเองมีความสุขแฮปปี้มากแล้วฉันก็จะสลัดเขาทิ้งไง
6: เช
2: อะเธอสวยขนาดนี้ฉันจะชอบคนอื่นได้ไงฉันเลือกเธออยู่แล้วฉันจะเลือกเขาได้ไง
6: นี่งั้นนายก็ต้องเชื่อฟังฉันนะอย่าทำให้ฉันโกรธอีกแบบนี้นายถึงจะมีชีวิตที่ดีเข้าใจไหม
2: เธอสวยขนาดนี้ฉันจะทำเธอโกรธได้ไงรักเธอจะตายอยู่แล้ว
9: สวัสดีค่ะฉันชื่อจัมโบ้เจิงลี่ซาน
3: ฉันชื่อเฉิงจื่อซานฉันเป็นครูอนุบาลค่ะ
9: หลายคนพูดแบบนี้แต่เราเป็นเพื่อนกันค่ะ
10: ทำไมถึงมาประกวด
9: เพราะฉันอยากรู้ความรู้สึกในการประกวดมิสฮ่องกงค่ะ
10: คุณมั่นใจไหมครับ
3: มั่นใจค่ะ
10: ขอบคุณครับ
9: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
10: สวยนะ
9: สวย
10: น
9: ะสวย
10: เลยมีรถมาแล้วเนี่ย
9: อ้าวดูฉัน
10: ไป
9: แล้วนี่พวกคุณไม่ต้องคิดมากวันนี้ฉันอยู่ที่นี่ในฐานะเพื่อนมาเป็นเพื่อนมิเชลแต่ว่าถ้าพวกคุณเขียนถึงอีเหียนมั่วๆแล้วก็ฉันจะถูกเจ้านายด่าแต่มิเชลมีความสามารถจริงๆก็เพิ่งถ่ายโฆษณาโทนเนอร์ของญี่ปุ่นไปตัว

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
2: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
3: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
4: ฝนตกก็ดูได
2: ้ดูยังไง
4: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
5: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
1: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
7: สวัสดีค่ะฉันชื่อจัมโบ้จังลี่ซาน
8: ฉันชื่อเฉิงจื่อซานฉันเป็นครูอนุบาลค่ะ
7: หลายคนพูดแบบนี้แต่เราเป็นเพื่อนกันค่ะ
9: ทำไมถึงมาประกวด
7: เพราะฉันอยากรู้ความรู้สึกในการประกวดมิสฮ่องกงค่ะ
9: คุณมั่นใจไหมครับ
8: มั่นใจค่ะ
9: ขอบคุณครับ
7: ขอบคุณค่ะ
8: ขอบคุณค่ะ
9: สวยนะ
7: สวย
9: น
7: ะเลย
9: เอ้ยมีรถมาแล้วเนี่ย
7: อ้าวดูฉันได้ไปแล้ว
9: เอ้ยดูสิคุณนี่สวยมากเลย
10: ตามาก
9: มาทางนี้หน่อยครับก็สวยแนะนำตัวเองหน่อยสิครับอายุเท่าไหร่แล้ว
7: สวัสดีค่ะฉันชื่อจงเจียเป่ามิเชลอายุ20ค่ะ
9: กำลังจะต่างประเทศหรือว่าเรียนที่ฮ่องกงครับ
7: ฉันเรียนที่ฮ่องกงค่ะนักข่าวทุกท่านแค่นี้ก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวต้องเข้าไปสัมภาษณ์อีกถ้าสายกว่านี้จะแย่เอาไว้คุยกันใหม่นะคะไปเถอะพี่หลินหลินทำไมมาด้วยล่ะคะคุณอีเหยียนเซ็นสัญญาแล้วเหรอนี่พวกคุณไม่ต้องคิดมากวันนี้ฉันอยู่ที่นี่ในฐานะเพื่อนมาเป็นเพื่อนมิเชลแต่ว่าถ้าพวกคุณเขียนถึงอีเหยียนมั่วๆแล้วก็ฉันจะถูกเจ้านายด่าแต่มิเชลมีความสามารถจริงๆก็เพิ่งถ่ายโฆษณาโทนเนอร์ของญี่ปุ่นไปตัวหนึ่งค่ะนี่แบรนด์ที่แองเจิลเคยเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ไงและเขาก็ขึ้นกล้องมากโฆษณาถ่ายออกมาสวยจะเปิดตัวอาทิตย์หน้าพวกคุณรอดูด้วยนะ
9: ว้าวไปประกวดก็ถ่ายโฆษณาแล้วตอนนี้มีพี่หลินหลินดูแลอีกชนะแน่นอน
7: นี่พูดเองนะแล้วต้องเขียนลงไปด้วยล่ะ
8: ได้ค่ะ
7: ไม่งั้นฉันโกรธนะล้อเล่นทุกคนอย่ากดดันเขามากเลยนะเราไปกันเถอะไปคุยกันใหม่นะ
8: ค่ะ
9: ครับ
7: สวยจังบ๊ายบาย

0: าก็รู้ว่าต้องสวย
1: สวยมาก
2: สวัสดีค่ะนักข่าวทุกท่านฉันชื่อโจเจียฉีอายุ19เพิ่งกลับมาจากอเมริกา
1: อินเทอร์ด้วย
0: สวยจังเลยดีกรีเมืองนอกว้าว
1: แจ่มว้าว
0: ยิ้มค่ะ
3: ออร่ามาเชียว

0: เมื่อไหร่จะประกวด
1: งั้นๆแหละไม่เห็นสวยเลย
0: วันดีฉันชื่อแคที่เธอชื่ออะไรเหรอว้าวกระโปรงของเธอสวยจังฉันก็มีตัวหนึ่งที่คล้ายกับของเธอเลยแต่ว่าฉันว่าเธอใส่สวยกว่าขอโทษนะฉันรบกวนเธอเหรอ
1: นี่ทำไมยายนั่นน่ะหยิ่งจังเลยอ่ะคนเขาชวนคุยด้วยดีๆทำไมต้องทำหน้านิ่งหน้าดึงดึงหน้าเหมือนไปฆ่าพ่อเขางั้นน่ะ
2: ไม่รู้เหรอเมื่อกี้จะได้ยินเขาบอกนักข่าวว่าถ่ายโฆษณาไปตัวหนึ่งแต่เหมือนตัวเองเป็นตัวเต็งจะหันมามองพวกเราได้ไง
0: หาใครถ่ายโฆษณาแล้วยังไงแกขนาดนั้นทำไมไม่ประกวดมิสยูนิเวิร์สเลยล่ะมาประกวดมิสฮ่องกงทำไมชอบดูถูกคนชัด
1: ๆนั่นสิดูผู้หญิงคนนั้นสิน่าสงสารเหมือนจะร้องไห้เลยนิสัยแบบนี้แย่มาก
3: เน่อยู่บนรถห้ามคุยกันเงียบๆหน่อยพวกคนสวยนี่แหม
1: เจ๊จุ๊บ
0: โทรพวกเรารออะไรกันอยู่เนี่ย
1: นั่นแหละสิรอนานจังเบื่อแล้วอ่ะให้คุณสวยมาร
4: อ
1: มาแล้ว
3: ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าร่วมการสัมภาษณ์การประกวดมิสฮ่องกงก่อนการประกวดฉันจะอธิบายรายละเอียดให้ฟังถึงขั้นตอนและกฎระเบียบของเราเดี๋ยวเราจะแจกหมายเลขในการสัมภาษณ์ครั้งนี้พวกคุณก็ไปสัมภาษณ์ตามลำดับหมายเลขแต่ละคนมีเวลา 5-10 นาทีขั้นตอนแรกคือแนะนำตัวเองขั้นตอนที่2กรรมการถามคำถามและปีนี้เราต้องการให้ทุกคนพบกรรมการโดยไร้เมคอัพ
5: ได้แล้วให้ตายดีกว่า
3: ดังนั้นเราเตรียมจุดลบเครื่องสำอางไว้ให้ทุกคนแล้วหากทุกคนไม่ยอมลบเครื่องสำอางจริงๆแล้วก็เราขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์พวกคุณตกรอบ
1: เราสวยสะพรึงขนาดนี้ไม่ต้องกังวลหรอก
0: ฉันตื่นมาก็สวยแบบนี้แหละ
1: อะไร
0: สวยแต่เกิด

0: จนหน้ามันมืดไปหมด
1: แล้วเนี่ย
2: ลบเครื่องสำอางแล้วเหร
1: อ
2: จริงเหรอ
0: ค่ะ
2: อ้าวกรอกเอกสาร
0: จะดูไปไหน
2: ตรงนี้ตรงนี้
3: ทำไมต้องพูดแบบนี้ด้วยฉันก็มีสังสีนะ
0: อย่าถอดใจนะพี่นักก็ไปกวดใหม
3: ่ปากไปเลยอย่าพูดบ่อยอย่าพูดบ่อยอย่าพูดพ่อหุ่นคนนี้จะตาย
4: หมายเลข298ครับเชิญครับถึงคิวกันแล้ว
0: ไม่ถึงอีกเฮ้ยโถ่ยตัวเต็งสวัสดีค่ะ
5: คุณจงช่วยแนะนำตัวเองด้วยนะครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะฉันชื่อจงเจียเป่าชื่ออังกฤษมิเชลปีนี้อายุ20เรียนปี2เอกภาษาจีนที่มหาลัยเฉิงต้างานในเด็กๆคือดูหนังปีนเขาแล้วก
6: ็มิเชลใช่ไหมจงเจียเป่าตอนนี้เราสัมภาษณ์การประกวดมิสฮ่องกงไม่ใช่สัมภาษณ์งานคุณช่วยพูดอะไรที่พิเศษหน่อยได้ไหมแนะนำอะไรที่น่าสนใจกว่านี้ที่จะทำให้เรารู้จักคุณมากขึ้นนะคะนี่ฉันดูประวัติคุณแล้วนะคุณเก่งมากเลยเคยประกวดดาวมหาลัยแถมยังชนะเลิศด้วยแล้วก็ยังเคยเป็นนางแบบเคยถ่ายโฆษณาเพราะงั้นคุณคิดว่าตัวเองขึ้นกล้องมากสวยมากและต้องชนะแน่นอนใช่ไหม
0: แ
7: ต่สวยต้องมีมาตรฐานเสมอขอแค่เธอชนะเลิศการประกวดเธอจะประสบความสำเร็จในการสร้างมาตรฐานความสวย

0: ันคิดว่าตัวเองสวยคุณสวยขนาดนี้ทำไมมาประกวดมิสฮ่องกงเป็นดาราก็ได้นี่ประกวดมิสฮ่องกงมันเหนื่อยนะต้องอบรมต้องขึ้นเวทีให้คนวิจารณ์ตั้งแต่หัวจรดเท้าและอีกอย่างถ้าคุณไม่ชนะแพ้ขึ้นมาจะทำยังไง
1: ฉันมั่นใจในรูปลักษณ์ของตัวเองค่ะแต่ความสวยก็มีมาตรฐานมาวัดเสมอฉันตัดสินใจประกวดมิสฮ่องกงครั้งนี้ก็เพราะว่าฉันต้องการชนะเลิศในการประกวดฉันอยากประสบความสำเร็จในการสร้างมาตรฐานความสวยใหม่ในใจของทุกคนฉันหวังว่าพอทุกคนพูดว่าสวยก็จะนึกถึงจงเจียเป่าชื่อนี้ค่ะ
2: ใช่ได
0: ้เออคุณเกาพี่หุยมีอะไรจะถามอีกไหมคะ
3: คุณจงเพียงพอแล้วครับผลเป็นยังไงเราจะแจ้งคุณนะครับ
1: ขอบคุณทั้ง3ท่านมากค่ะขอบคุณคุณเสี่ยขอบคุณคุณเกาขอบคุณคุณฝานบ๊ายบายค่ะ
2: ดังนั้นครับ
0: ผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะสวยไปก็ไร้ประโยชน์ไม่มีมารยาทให้สัมภาษณ์ก็ทิ้งเราชอดชอดแบบนี้ให้เขาเข้ารอบไปไม่ยิ่งกว่านี้เหรอ
2: ไม่ใช่นะเธอมั่นใจดีผมชอบความตรงของเธอ
3: นี่คนที่มาสัมภาษณ์วันนี้ไม่ได้เรื่องเลยเหมือนก๊อปปี้กันมารู้จักแต่ทำตัวเรียบร้อยไม่มีเอกลักษณ์เลยน่าเบื่อ
2: ยุคสมัยใหม่ต้องการคนประเภทใหม่โชว์มันถึงจะสนุกและผู้หญิงคนเมื่อกี้คุณสมบัติดีมากจะตัดเธอทิ้งแบบนี้ไม่ได้นี่พี่หุยคิดว่าไง
3: เธอสวยจริงๆพี่แคทนี่ให้เธอเข้ารอบก่อนถึงตอนนั้นคุณก็สอนให้เธอเชื่อฟังก็ได้นี่นะคุณสอนเก่งจะตาย
0: เอางี้ไหมคะนี่อาจจะมีคนที่ดีกว่าอยู่ข้างนอกข้างนอกยังมีสาวงามอีกหลายคนข้างนอกอาจจะมีดีกว่านี้เราดูกันก่อนดีไหม
3: ดี
2: เหมือนข้างหลังจะดีกว่าจริงๆ อ๋อจะนั่ง
4: ทั้งสามท่านสวัสดีค่ะฉันชื่อโจเจียฉีชื่ออังกฤษเคที่ตอนนี้ยังเรียนอยู่อเมริกาครั้งนี้ปิดเทอมเลยกลับมาประกวดค่ะ
0: เคที่ฉันอยากจะถามอะไรคุณหน่อยคุณบอกว่าเรียนอยู่อเมริกาแต่ว่าครั้งนี้กลับมาประกวดมิสฮ่องกงทำไมถึงตัดสินใจแบบนี้ล่ะคะ
4: ฉันคิดว่าเรื่องที่ฉันเล่าพวกคุณอาจไม่เชื่อและอาจคิดว่าฉันแต่งเรื่องเพื่อขอคะแนนสงสารแต่ฉันสาบานได้เรื่องที่ฉันจะเล่าเป็นเรื่องจริงทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับฉันค่ะเมื่อก่อนพ่อฉันเป็นหัวหน้าห้องพากย์เขาเคยพากย์เสียงให้หนังฮ่องกงหลายเรื่องฉันจำได้ว่าไม่ว่าจะเป็นดาราดังแค่ไหนพอเข้าห้องพากย์ก็จะเหมือนนักเรียนที่เชื่อฟังนั่งอยู่ตรงนั้นรอให้พ่อฉันสอนเขาพากย์เสียงตอนที่ฉันเด็กๆฉันเคยเจอพี่ฟาพี่เหมยหัวใจและก็เกอเขาเป็นคนดีมากเล่นกับฉันบ่อยๆเขาเคยพูดกับพ่อฉันว่าพอฉันโตขึ้นจะเสนอชื่อให้ฉันลงประกวดมิสฮ่องกงแต่เสียดายผ่านไปไม่นานพ่อฉันประสบอุบัติเหตุเป็นนักพากย์ต่อไม่ได้ คนที่จะถอนตัวก็คือเธอครั้งนี้เธอได้เจอฉันเป็นเพราะว่าเธอโชคร้ายเธอยอมแพ้ซะเถอะ
1: จงเจียฉีฉันจะบอกเธอก็ได้จงเจียเป่าที่ยืนอยู่หน้าเธอคนนี้ไม่ใช่จงเจียเป่าโง่ๆเมื่อหลายปีก่อนอีกแล้วแต่นี้ฉันไม่กลัวใครทั้งนั้นฉันไม่กลัวเธอฉันไม่กลัวแม่เธ

0: กให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสตีลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได้หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
1: โอ้ยนอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
0: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะๆ
1: ย้ำเลยแบบนี้นะครับบอกความคุ้มค่านะครับที่

0: จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรไปเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสเตเลตขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
1: 3,230
0: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: นุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: เรื่องที่ฉันจะเล่าเป็นเรื่องจริงทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับฉันค่ะเมื่อก่อนพ่อฉันเป็นหัวหน้าห้องพากย์เขาเคยพากย์เสียงให้หนังฮ่องกงหลายเรื่องฉันจำได้ว่าไม่ว่าจะเป็นดาราดังแค่ไหนพอเข้าห้องพากย์ก็จะเหมือนนักเรียนที่เชื่อฟังนั่งอยู่ตรงนั้นรอให้พ่อฉันสอนเขาพากย์เสียงตอนที่ฉันเด็กๆฉันเคยเจอพี่ฟ้าพี่เหมยหัวใจและก็เกอเขาเป็นคนดีมากเล่นกับฉันบ่อยๆเขาเคยพูดกับพ่อฉันว่าพอฉันโตขึ้นจะเสนอชื่อให้ฉันลงประกวดมิสฮ่องกงแต่เสียดายผ่านไปไม่นานพ่อฉันประสบอุบัติเหตุเป็นนักพากย์ต่อไม่ได
2: ้
1: ต่อมาฉันก็ไม่เคยเจอเกออีกหลายปีมานี้ฮ่องกงเกิดเรื่องขึ้นมากมายโรคซาระบาดเกอก็จากไปแม้แต่พ่อฉันก็จากไปเพราะโรคหัวใจกำเริบอย่างเฉียบพลันฉันรู้ว่าเขามีหนึ่งความตั้งใจเขาอยากเห็นฉันลงประกวดมิสฮ่องกงนั้นฉันอยากใช้โอกาสนี้กลับมาทำให้พ่อสมปรารถนาถึงเกอจะเป็นคนเสนอชื่อให้ฉันไม่ได้แล้วแต่ว่าฉันรู้ว่าวิญญาณเขากับพ่อบนสวรรค์เห็นฉันนั่งอยู่ที่นี่แชร์เรื่องราวกับทุกท่านจะต้องมีความสุขแน่ๆและคิดว่าฉันไม่ทำให้พวกเขาผิดหวังขอโทษค่ะกรรมการทุกท่านฉันเสียมารยาทจริงๆเพราะว่าเพราะฉันคิดถึงเกอกับพ่อมากจริง
2: ๆคุณแนนสงสารไป
3: เช็ดน้ำตาก่อนนะ
1: ขอโทษค่ะ
3: เกอกับพ่อของคุณต้องภูมิใจในตัวคุณแน่นอนหลังจากนี้คุณต้องพยายามนะ
1: รู้แล้วค่ะ
4: เด็กโง่ร้องไห้ทำไมน้ำตาน่ะเก็บไว้ตอนที่ชนะเลิศเถอะ
2: นั่นสิไม่ต้องร้องแล้วถ้าคนอื่นได้ยินแล้วคิดว่าพวกเรา3คนรังแกคุณก็เหมือนทำให้พ่อคุณตายนะ
3: นี
2: ่เอาเป็นว่าคุณอย่าร้องไห้เลยนะต้องยิ้มเข้าไว้รอข่าวจากพวกเราไว้เรามาคุยกันใหม
1: ่ฉันจะพยายามค่ะ
2: ไม่เลวเลยนะคะ
3: ไม่เลวไม่เลว
2: ซึ้งมากกว่าคนที่ช่วยเลย
3: ไม่ได้เรื่อง
2: เลวเลยจริง
3: ๆ
2: เย
3: ี่
2: ยมมากไม่แค่สงสารไป
5: บ้า
6: เหนื่อยเนาะหิวจังเลยแต่ไม่กินหรอกก
5: ิน
6: สเต็กอ้วนมีเอาไม่กิน
5: ห่วง
1: พี่เป่า

0: เจอกันตั้งนานนะเล่นละครจบแล้วเหรอตอนแรกคิดว่าฉันจำคุณผิดซะอีกแต่คิดดูดีๆคนเลวๆอย่างเธอบนโลกนี้คงมีเธอแค่คนเดียว
1: ไม่เจอกันตั้งหลายปีเธอสวยขึ้นแล้วก็ปากแจ๋วขึ้นเยอะเลย
0: เธอก็เหมือนกันไม่เจอตั้งนานเธอเปลี่ยนแส้แล้วด้วยแถมพูดอังกฤษอยากเป็นนักเรียนนอกเหรอ
1: ชาติที่แล้วฉันติดหนี้เธอเหรอฉันมาประกวดเธอก็มาประกวดตามทำไมเธอต้องมาแย่งฉันทุกครั้งเลย
0: ทำไมกลัวเหรอกลัวก็ถอนตัวสิจะได้ไม่ต้องมาแย่งกับฉัน
1: จงเจียเป่าตั้งแต่เด็กจนโตฉันเคยกลัวเธอตอนไหนไม่ทราบคนที่จะถอนตัวก็คือเธอครั้งนี้เธอได้เจอฉันเป็นเพราะว่าเธอโชคร้ายเธอยอมแพ้ซะเถอะ
0: จงเจียฉีฉันจะบอกเธอก็ได้จงเจียเป่าที่ยืนอยู่หน้าเธอคนนี้ไม่ใช่จงเจียเป่าโง่ๆเมื่อหลายปีก่อนอีกแล้วแต่นี้ฉันไม่กลัวใครทั้งนั้นฉันไม่กลัวเธอฉันไม่กลัวแม่เธอถ้าคิดจะสู้กับฉันฉันจะสู้กับเธอเอง
1: ดีเมื่อเธอพูดแบบนี้ฉันก็ไม่กลัวที่จะพูดกับเธอตรงๆฉันจะบอกไว้เลยนะจะสู้กับฉันใช่ไหมเธอต้องแพ้อย่างย่อยยับฉันไม่ปราณีเธอแน่นอนฉันมีวิธีจัดการกับเธอถึงตอนนั้นอย่าเสียใจที่หลังล่ะ
0: ฉันมีเชื่อว่าเธอจะโชคดีตลอดไปโลกนี้มีกรรมตามสนองแต่ทำเรื่องชั่วไว้มากมายดูแลตัวเองให้ดีเถอะเคที่
2: บอสตันอาหารจานด่วน
3: มาทางนี้หน่อยครับคนสวยแนะนำตัวเองหน่อยสิครับอายุเท่าไหร่แล้ว
4: สวัสดีค
2: ่
4: ะ
2: นั่น
4: ที่จง
2: เ
4: จ็บ
2: เป่าไม่ใช่เหร
4: อคนไหน
2: คนนั้นไงใส่กระโปรงสีขาวไม่ใช่อาเป่าหรือไง
5: จริงด้วย
2: อาเป่าสวยขนาดนี้น่าจะไปประกวดมิสฮ่องกงตั้งนานแล้วคุณดูผู้หญิงคนอื่นสิสู้อาเป่าไม่ได้เลยครั้งนี้อาเป่าชนะแน่นอน
4: จะตื่นเต้นไปทำไมตาแกเกี่ยวอะไรกับคนถ้าเขาชนะจริงจะได้ประโยชน์อะไรไม่ทราบ
2: รู้จักอาเป่ามาตั้งนานถ้าเขาชนะเธอไม่ดีใจเหรออีกอย่างมีเพื่อนเป็นมิสฮ่องกงชนะออกไปข้างนอกน่าภูมิใจจะตาย
4: ใช่หลังประกวดจบจะได้เป็นดาราแต่งงานกับคนรวยพอเขารวยแล้วจะอยากรู้จักพวกเราเหรออ า
2: เป่าไม่ใช่คนแบบนั้นหรอกนะ
4: น้อยเห็นว่าเขาสวยคุณก็ว่าเขาดีทุกอย่างตะแก่นี่นะ
6: ก็เสียง
2: คำกอกแก่สองคำกอกแก่
6: เทศใกล้หมดแล้วเดี๋ยวไปที่ตลาดสั่งของกับเติ้งใจหน่อยนะ
4: อ๋อได้เลยคุณชายใหญ่เดี๋ยวฉันจะโทรสั่ง
2: นี่คุณชายใหญ่วันนี้อาเป่าไปสมัครประกวดมิสฮ่องกงด้วยเมื่อกี้รายการทีวีถ่ายตอนเธอไปสัมภาษณ์ด้วยนะวันนี้อาเป่าสวยมากสวยกว่าผู้หญิงทุกคนเลยอาเป่าได้บอกคุณไหมว่าจะไปประกวดคุณเป็นคนเสนอชื่อเธอไปใช่ไหม
6: ผมต้องซุบบีดรูทไว้ข้างในจะเข้าไปดูไม่ได้หรือยัง
4: กร่อยเลยแหมมันน่านักตะแก่พูดให้มันน้อยๆหน่อยไม่ได้เหรอทำลายบรรยากาศหมด
2: ฉันก็พูดไปงั้นๆเองอะคิดไม่ถึงว่าคุณชายใหญ่จะเคร่งเครียดแบบนี
4: ้ฉันบอกแล้วว่าพวกเขาสองคนแปลกๆเฮ้ยเห็นทีครั้งนี้คุณชายใหญ่ถูกทิ้งแล้วแน่ๆ
2: ก็พูดไป
0: ลุงเสียงป้าเสียงไม่เจอกันนานนะคะอ้าวจ้า

0: มีอะไรให้ช่วยไหม
1: มาแล้วเหรอ
0: ที่จริงข้างนอกก็ไม่มีลูกค้าแล้วแถมใกล้ปิดร้านแล้วด้วยทำไมต้มซุปหม้อใหญ่จัง
1: ทำไมว่างมาล่ะเธอไปประกวดไม่ช่องกงไม่ใช่เหรอ
0: นายรู้แล้วเหรอฉันมาเพราะอยากบอกนายเรื่องนี้แหละ
1: เมื่อกี้ลงเสียงพระเสียงเห็นเธอในทีวี
0: อยู่ในจอฉันสวยไหมนายโกรธที่ฉันประกวดมิสฮ่องกงเหรอ
1: ฉันจะโกรธไม่โกรธแล้วยังไงเธอไม่บอกฉันสักคำก็ไปสมัครแล้ว
0: ไม่ใช่นะคุณอีเหยียนบอกฉันว่าห้ามบอกใครเด็ดขาดว่าฉันสมัครนะสิแม้แต่จิงเอ๋อกับเซียวเหมยฉันก็ไม่ได้บอก
1: งั้นฉันควรชมเธอที่เก็บความลับเก่งหรือยอมรับว่าฉันก็มีฐานะเหมือนคนอื่น

0: ื่มตัวร้อน
1: อืมตอนนี้ฉันเพิ่งนึกได้ว่าไม่ได้กินอะไรมาทั้งวันเลยอืมอร่อย
0: อาเปาฉันมีเรื่องจะบอกกับเธออ
1: ืมเรื่องอะไรเหรอ
0: ฉันจะไปเรียนป.โทที่แคนาดาหมดปิดเทอมฤดูร้อนนี้ก็ไปแล้ว
1: อะไรนะนายจะไปเรียนที่แคนาดาเหรอทำไมไม่เคยได้ยินนายพูดถึงเลยคิดจะไปก็ไปโดยไม่ปรึกษาฉันเลยเหรอ
0: และที่เธอทำอยู่ตอนนี้เคยปรึกษาฉันไหม
1: นี่มันคนละเรื่องกันฉันประกวดมิสฮ่องกงแต่ฉันก็ยังอยู่ฮ่องกงแต่นายไปเรียนไกลถึงแคนาดาเลยนะนายทิ้งฉันไว้ฮ่องกงคนเดียวจะทำยังไง
0: เสี่ยเว่ยบริษัทเล็กๆของผมจะกล้าเทียบบริษัทของคุณได้ยังไงเงินที่รั่วมาจากมือของคุณก็พอให้ผมใช้ทั้งหลายปีบริษัทเล็กๆของผมลำบากมากเลยนะ
2: ให้ตายสิลำบากก็ปิดไปซะปิดแล้วมาช่วยฉันสิฉันจะยกบริษัทให้นายดูแลเงินเดือนนายกำหนดเอง

0: ่งเสื้อมาแล้วเป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
1: อะไรนะที่รัก
0: ขายังเข้าไม่ได
2: ้งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดู
1: เขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
0: ้อุ๊ยได้แล้ว
1: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M ขอเลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
0: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ
1: ใช่
3: ว้าว
4: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นมู๊ดสนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
5: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
0: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
6: ฝนตกก็ดูได
5: ้ดูยังไง
6: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
7: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
4: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นมู๊ดสนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
7: ทีวีสติ๊กแค่เสียบก็สนุก
8: ดื่มตัวร้อน
9: ๆอืมตอนนี้ฉันเพิ่งนึกได้ว่าไม่ได้กินอะไรมาทั้งวันเลยอืมอร่อย
8: อะเปาฉันมีเรื่องจะบอกกับเธออ
9: ืมเรื่องอะไรเหรอ
8: ฉันจะไปเรียนปอโทที่แคนาดาหมดปิดเทอมฤดูร้อนนี้ก็ไปแล้ว
9: อะไรนะนายจะไปเรียนที่แคนาดาเหรอทำไมไม่เคยได้ยินนายพูดถึงเลยคิดจะไปก็ไปโดยไม่ปรึกษาฉันเลยเหรอ
8: และที่เธอทำอยู่ตอนนี้เคยปรึกษาฉันไหม
9: นี่มันคนละเรื่องกันฉันประกวดมิสฮ่องกงแต่ฉันก็ยังอยู่ฮ่องกงแต่นายไปเรียนไกลถึงแคนาดาเลยนะนายทิ้งฉันไว้ฮ่องกงคนเดียวฉันจะทำยังไง
8: ฉันสำคัญขนาดนั้นจริงเหรอฉันคิดว่าเธอชินแล้วที่ไม่มีฉันอยู่ด้วย
9: โอ้เจียหมิงนายจงใจใช่ไหมนายอยากใช้เรื่องนี้เอาคืนฉันเหรออย่าทำตัวเป็นเด็กสิ
8: ถ้าเธอคิดแบบนี้จริงคนที่เป็นเด็กก็น่าจะเป็นเธอหรือเปล่ามีมหาลัยดีๆรับฉันเรียนปริญญาโทเธอน่าจะยินดีกับฉันไม่ใช่เหรอ
9: ฉันขอโทษแต่ถ้าฉันไม่อยากให้นายไปล่ะนายไม่ไปได้ไหม
8: ถ้าฉันไม่ให้เธอประกวดมิสฮ่องกงเธอจะยอมไหมอาเปาเธอทำอะไรฉันไม่เคยห้ามเธอแต่ฉันพบว่าทางที่เราเดินไกลออกจากกันเรื่อยๆที่ที่เราจะไปก็ต่างกันที่ที่เธอจะไปมันไม่มีที่ให้ฉันแต่ไม่ว่ายังไงฉันก็จะสนับสนุนเธอดังนั้นฉันก็หวังว่าเธอจะสนับสนุนฉันตกลงไหม

0: ดึกแล้วเธอมาทำไมเนี่ย
1: ประกวดมิสฮ่องกงเรื่องใหญ่แบบนี้ทำไมไม่บอกฉัน
0: เธอมาหาฉันเพราะเรื่องเล็กแค่นี้นะ
1: อะไรนะเรื่องเล็กเหรอเธอไม่เคยบอกฉันสักคำว่าจะประกวดมิสฮ่องกงถ้าวันนี้ฉันไม่เจอเธอแล้วก็เธอจะบอกฉันไหมไม่บอกฉันแล้วก็หกต่อไปเหรอไหนบอกว่าเป็นเพื่อนกันไม่บอกอะไรฉันเลยอ่ะ
0: ไม่ใช่แบบนั้นเธอคิดว่าฉันอยากไปเหรอคุณอีเหยียนบอกให้ฉันไปต่างหากฉันเซ็นสัญญากับเขาแล้วฉันต้องเชื่อฟังเขา
1: อ
0: ีกอย่างเขาให้ฉันรับปากเขาว่าห้ามบอกใครเด็ดขาดว่าฉันเข้าร่วมประกวดแม้แต่เจหมิงฉันก็ไม่ได้บอก
1: เจหมิงก็ไม่รู้เหรอแล้วตอนนี้เขารู้ยัง
0: ไปหาเขามาเมื่อกี้ทะเลาะกันด้วยเขาบอกว่าจะไปเรียนป.โทที่แคนาดาฉันไม่รู้ว่าเขาประชดฉันหรือว่าอยากไปเรียนจริง
1: ๆแล้วเธอทำใจได้เหรอ
0: เธอไปถามเขาดีกว่าว่าทำใจทิ้งฉันได้เหรอช่วงนี้เราสองคนเจอกันทีไรก็ทะเลาะกันทุกทีเลยความคิดของฉันกับเขาต่างกันขึ้นเรื่อย
1: ๆไม่ต้องไปพูดถึงเขาอย่าอารมณ์ไม่ดีเลยฉันมีของจะให้
0: อะไรเหรอ
1: แอดนแชมเปญขอให้เธอติด1ใน3ในการประกวดอ่ะไม่ใช่ขอให้ชนะเลย ฉันไม่ได้โกรธเธอฉันเป็นเพื่อนเธอต้องสนับสนุนเธออยู่แล้ว
0: ขอบใจนะ เพราะงั้นจะมีแฟนทำไมเนาะมีแฟนก็ไม่ยาวนานสักหน่อยแต่เพื่อนเป็นได้ตลอดไป
1: เออจริงด้วยวันนี้ฉันเห็นยายช่วยนั่นเห็นไหมยายช่วยนั่น
0: เธอเห็นนางใช่ไหมตอนนี้นางเจ๋งมากเลยนางบอกว่านางชื่อเคที่เพิ่งกลับมาจากอเมริกาพูดภาษาอังกฤษไฟแลบ
1: ภาษาอังกฤษตลอดเลยเหรอเมื่อก่อนอ่าน ABC ไม่ได้ด้วยซ้ำนางนี่เก่งจังเลยนะอดทนไม่หัวเราะตัวเองได้ด้วยอ่ะแล้วเธอได้แฉเขาไหม
0: ไม่อ่ะนางยังมาขึ้นเสียงใส่ฉันบอกให้ฉันถอนตัวอย่าไปสู้ด้วย
1: ประสาท
0: แต่ฉันไม่สนหรอกสวรรค์ให้ฉันเจอเขาอีกคือให้โอกาสฉันคิดบัญชีที่เขาทำให้พ่อฉันตาย
1: แต่นี่อัปเป่าเธอลองคิดดูนะนางไม่โผล่หน้ามาตั้งนานหลายปีแล้วจู่ๆก็โผล่มาซะเด่นขนาดนี้เธอเห็นนางวันนี้ปะใส่แบรนด์เนมทั้งตัวรถคันนั้นที่มาส่งก็เป็นรถหรูจะต้องมีอะไรแน่ๆต้องมีใครหนุนหลังนางแน่นอนแต่เธอไม่ต้องห่วงตอนนี้นักข่าวทั้งหมดกำลังค้นข้อมูลของนางอยู่ถ้าฉันรู้ว่านางมีปัญหาอะไรแล้วก็ฉันจะเขียนแฉนางเอาให้จมธรณีไปเลย
0: งั้นต้องพึ่งนักข่าวใหญ่อย่างเธอแล้ว ช่วยฉันจัดหนักเคโอนาง
1: เลย นี่ไม่ต้องห่วงนะฉันไม่สนับสนุนเธอและใครจะสนับสนุน
0: นี่ช่วงนี้เธอเจอเสี่ยวเหมยบ้างไหม
1: คุยสนุกขนาดนี้พูดถึงเขาทำไมเสียบรรยากาศ
0: ยังโกรธเขาอยู่เหรอ
1: ไม่โกรธได้ยังไงล่ะฉันอุตส่าห์หวังดีกับเขาแต่ได้อะไรกลับมาเห็นฉันเป็นเพื่อนอยู่ไหมไม่เลยเขาออกหน้าช่วยคนอื่นแต่ไม่เคยช่วยฉันจะไม่ให้ฉันโกรธได้ไงหลงผู้ชายหน้ามือตามัวฉันหลี่จิ้งเคยพูดไว้ป่ะถ้าเขาร้องไห้กลับมาง้อฉันแล้วก็ฉันไม่สนใจเขาแน่นอนบอกไว้ก่อนเลย
0: นี่อย่าโกรธเลยนะเธออย่าใจแคบเลยเสี่ยวเหมยหนักเขาซื่อบื้อตั้งแต่เด็กจนโตเธอก็รู้นี่นางงั้นฉันโทรนัดเขาออกมาแล้วมาเจอกัน3คนดีไหมนี่ที่จริงแล้วพวกเรา3คนไม่ได้ออกไปไหนด้วยกันนานแล้วนะ
1: เอาสิโทรหาเขาเลยถ้าโทรหาเขาแล้วนัดเขาได้ไม่ต้องชวนฉันเพราะว่าฉันไม่อยากเจอเขา
0: ก็ได้ก็ได้ไม่โทรก็ไม่โทรค่ะคุณอีเหยียน
2: นอนหรือยังอ่ะเปาย
0: ังไม่นอนค่ะ
2: ออกไปเจอลูกค้า
0: ตอนนี้เลยเหรอ
2: ฉันจะส่งคนขับรถไปรับเธอ5นาทีเจอกันข้างล่าง
0: ค่ะ
3: 1ไงคุณอีเหยียนไม่เจอตั้งนานรูปร่างยังดียังหล่อเหมือนเดิมนะ
4: โอ้เสียเว้ยสู้คุณได้ที่ไหนแล้วทุกครั้งที่เจอก็มีสาวสวยนั่งอยู่ข้างๆตลอดน่าอิจฉาจะตายคุณต่างหากที่หล่อที่สุด
3: ทุกครั้งที่เจอนายก็ทำให้ฉันอารมณ์ดีตลอดงั้นวันนี้มาดื่มให้เต็มที่ไปเลยดูว่าสุดท้ายใครจะกลับบ้าน
4: ได้ครับยังไงผมก็ไม่มีบ้าน
3: คุณอีเหยียนนายยังไม่ได้แนะนำสาวสวยคนนี้ให้ฉันรู้จักเลยเนอะ
4: เสียเว้ยนี่มิเชลศิลปินใหม่ของผมมิเชลเสียเว้ยเป็นพี่ใหญ่ที่ฉันนับถือที่สุดคือดูแลฉันดีมาก
0: เสียเว้ยสวัสดีค่ะ
3: คนสวยเราเคยเจอกันเมื่อนานมาแล้วหรือเปล่า
0: ไม่เคยค่ะ
4: อ้าวเสี่ยเว่ยหลายปีแล้วก็ยังไม่เปลี่ยนเลยนะพอเจอคนสวยก็เริ่มบทสนทนาแบบนี้ตลอดเลยคุณเป็นมุกอื่นบ้างไหมเนี่ย
3: นายก็อย่าแฉฉันสิต่อไปฉันจะจีบสาวยังไงล่ะเนี่ย
4: โอเคโอเคผมผิดเองผมผิดเองมามามามามาดื่ม
3: ดื่มดื่มดื่มดื่มคุณอีหยินฉันมีเรื่องนึงที่คิดไม่ตกฉันกับนายก็เปิดบริษัทเอนเตอร์เทนเมนต์เหมือนกันทำไมคนสวยๆถึงไปหานายหมดไม่เหลือให้ฉันบ้างเลยดูถูกฉันเหรอ
4: เสี่ยเว่ยบริษัทเล็กๆของผมจะกล้าเทียบบริษัทของคุณได้ยังไงเงินที่รั่วมาจากมือของคุณก็พอให้ผมใช้ทั้งหลายปีบริษัทเล็กๆของผมลำบากมากเลยนะ
3: ให้ตายสิลำบากก็ปิดไปซะปิดแล้วมาช่วยฉันสิฉันจะยกบริษัทให้นายดูแลเงินเดือนนายกำหนดเองจะปฏิเสธอีกเหรอนายปฏิเสธฉันหลายครั้งแล้วนะนายก็รู้ฉันความอดทนต่ำ
4: เสียเว้ยคุณก็รู้จักคนอย่างผมชอบพุ่งเข้าชนไม่สนใจกฎระเบียบถ้าคุณจ้างผมแล้วทำคุณโมโหถ้าผมไม่ระวังทำให้คุณโกรธลูกน้องคุณสักคนมาฟันผมฆ่าผมแค่คิดก็กลัวจะฉี่ราดแล้วมาหมดแก้ว
3: เจ้าหมอนี่หาข้ออ้างมากลบเกลื่อนได้ตลอดเลยนะ
4: ผมไม่ได้กลบเกลื่อนคุณนะเสียเว้ยถ้าคุณจ้างผมไปเป็นลูกน้องผมก็ดื่มเป็นเพื่อนคุณทุกคืนไม่ได้แต่ถ้าเป็นเพื่อนคุณก็ต่างออกไปแค่เสียเว้ยโทรมากริ๊งเดียวเรียกผมได้ตลอด
3: แล้ว
4: อย่าพูดเยอะดีกว่านะมาดื่มมาดื่มเลยคืนนี้ไม่เมาไม่กลับ
3: ไอ้เด็กบ้านนี่ตายสิ
4: ตายเล่าดีจริง
1: คุณอีเหยียนไหวหรือเปล่าคะเดี๋ยวฉันเรียกรถให้มารับดีกว่าค่ะ
4: จะเรียกอะไรของเธอเล่าเสียเว้ยยังไม่ไปเลยจะไปได้ยังไงไปฉันจะดื่มเหล้ากับเสียเว้ย
1: อ๋อค่ะ
3: เขาดื่มไม่ไหวแล้ววันหลังค่อยดื่มใหม่เธอพาเขากลับเถอะ
1: เออได้ค่ะเสียเว้ยมิเชลช่วยหน่อย
3: น้องสาวเธอนั่งลง

0: ำไมเขามาอยู่นี่ฉันบอกแล้วไงมีเขาไม่ต้องชวนฉัน
1: ถูเอ้ยเข้ามาก่อนสิ
0: ถูเอ้ย
2: ไอ้เสินเลวอี้จิ้นถือโอกาสตอนเสี่ยวเหมยไม่อยู่ฮ่องกงพาผู้หญิงคนอื่นเข้าบ้านแล้วถูกเสี่ยวเหมยจับได้คาเตียงไอ้เลวนั่นตบเสี่ยวเหมยด้วยแถมยังไล่เสี่ยวเหมยออกมา

มันยิ้มมามหกรรมคอนเสิร์ต9 Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิต Golf F Hero การตองทุ่งเงินกรับคณาวุฒิ

0: บอยโยมูดเสริมทับด้วยเหล่าทีป๊อปสุดปังไดซ์เรดเฟลิสอาลาล่าเฟวิกทิกเกอร์ BNK48 เทสพร้อมทั้งคู่จิ้นบอยเลิฟเกิร์ลเลิฟสุดฟินอีกเพียบมาเติมศิลปินคุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน
1: ทุกช่วงเวลาคือสิ่งที่หล่อหลอมให้เราเข้าใจคุณค่าของความเป็นมนุษย์และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจร่วมสำรวจเรื่องราวของชีวิตในวิถีจากพันถึงเชิงตะกอน Born to Heaven เสาร์และอาทิตย์เวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.ทางช่อง9กด30เริ่ม26กันยายนนี
2: ้ Journey of Dream สัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมเดินทางไปยังโรงเรียนแม่สอดจังหวัดตากโรงเรียนที่อยู่ในรอยตะเข็บชายแดนที่มีการเรียนรู้ผ่านโครงการวิทยาศาสตร์พลัง10และเปิดโอกาสให้เด็กๆได้คิดทดลองและค้นหาคำตอบด้วยตัวเองวันเสาร์ที่26กันยายนนี้เวลา 9:30 น.ทางช่อง9กด30
3: เปิดประสบการณ์ใหม่สู่โลกที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสแบบชัดกว่าเดิมพบกับสัตว์หลากชนิดในจุดที่ลึกที่สุดจนถึงมุมที่เล็กที่สุดจากทุกมุมโลกให้คุณได้ใกล้จนต้องทึ่งถ่ายทอดเรื่องราวโดยทีมสารคดีระดับโลกแล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกมากมายที่คุณไม่เคยเห็นในสุดยอดสารคดีชีวิตสัตว์มหัศจรรย์ The Wonderful Animal ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 18:00 น.ทางช่อง9กด30
4: คนก็ถามกันว่าแบบรักเสือทำไมไม่อยากเห็นเขาในป่าเนาะผืนป่าแล้วทุกวันเนี้ยเหมือนเราปล่อยเขาไปตาย
5: มีนักสัตววิทยาอยู่ตรงนี้ก็เลยต้องถามตามข่าวที่เกิดขึ้นไม่นานเนี่ยเจ้าหน้าที่เจอเสือสังหาร
4: ถ้าแบมเป็นชาวบ้านที่อยู่ตรงใกล้ๆป่าเนี่ยแบมก็อาจจะไม่ชอบที่อยู่ดีๆมีใครก็ไม่รู้เนี่ยเอาเสือกับเบลอ5ตัวมาอยู่ในป่าที่ที่มนุษย์อยู่คือที่ที่อาหารอยู
6: ่จากอดีตอันยิ่งใหญ่ของจีนสู่ปัจจุบันมหาอำนาจของเศรษฐกิจโลกและทิศทางการพัฒนาในอนาคตที่คนไทยต้องเรียนรู้ Red Talk จะพาคุณไปเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงเขาพัฒนาใหญ่สมชื่อ
7: ทุกคนแข่งกัน
8: คอมเมอร์ส
7: เขาจะช่วยเรามากๆ
8: เขาคิดครบลูปอะฮะ
9: ขนาดนั้นครับ
6: Red Talk เจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงทุกวันอาทิตย์ 11:00 น.ทางช่อง9กด30
10: พบกับหลากหลายเรื่องราวสุดอึ้งที่คุณรู้แล้วจะต้องทึ่งจากทั่วประเทศ
11: พบกับพวกเรา3คนได้ในรายการ
12: สุดอึ้งทึ่งทั่วไทย
11: ทุกวันอาทิตย์เวลา 15:30 น.ทางช่อง9กด30
13: จะสนุกแค่ไหนเมื่อเริ่มต้นด้วยคำถามที่ว่าถ้าหากว่าพระจันทร์ทำจากชีสถ้าหากว่าความฝันมารีไซเคิลได้ถ้าหากว่าเค้กเปรี้ยวถ้าหากว่าพระจันทร์หายไปมาร่วมค้นหาคำตอบไปด้วยกันกับ What If ที่พิษวันเสาร์นี้เวลา 11:00 น.ทางช่อง9กด30
14: ต้นกาลปพฤกษ์ทั้ง4มุมเมืองใครอยากได้อะไรเมื่อไปอยู่ใต้ต้นกาลปพฤกษ์ก็จะนึกได้ตามใจปรารถนา
15: อยากอธิษฐานอะไรไหม
14: ไปอธิษฐานที่ใต้ต้นสิไป
16: ถ้าคุณได้เจอกับพ่อบุญธรรมทั้ง2คนอีกครั้งคุณคิดว่าคุณจะจำตัวเขาได้ไหม
17: กาลปพฤกษ์และหมู่กุมฮวาวันอาทิตย์เวลา 6:30 น.ทางช่อง9กด30
3: จากวรรณกรรมเรื่องเยี่ยมสู่ซีรีส์อิงประวัติศาสตร์จีนยอดนิยมเรื่องราวเข้มข้นเล่าถึงตำนานทหารเสือตระกูลซีแห่งราชวงศ์ถังจากรุ่นพ่อสู่ผ้าต่อรุ่นลูกซีติงซานแม่ทัพผู้กลายเป็นวีรบุรุษกับการต่อสู้ปกป้องบ้านเมืองอย่างห้าวหาญพบกับการประชันบทบาทกับทัพนักแสดงดังมากมายในซีรีส์ซีติงซานทายาทขุนศึกสถานแผ่นดินเสาร์และอาทิตย์เวลา 17:00 น.ทางช่อง9กด30

0: ขอส่งกำลังใจเชิญชวนนะครับส่งไปให้กับทีมนักกีฬาของประเทศไทยเราที่จะไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่น
1: ได้ทุกชนิดกีฬาเลยนะคะการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้เรารายงานหมดนะคุณสุวิทย
0: ์
1: ทั้งบรรยากาศทั้งความพร้อมทั้งผลการแข่งขันสนุกสนานติดตามได้กับช่อง9กว่า30เอ็มคอร์ดของเรานักกีฬาไทยต้องการกำลังใจเชียร์กีฬาไทยไทยแลนด์ไทยแลนด์

ธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยว่ากลุ่มฮูตีได้ติดต่อมาและแจ้งว่าไม่ต้องการสู้รบกับสหรัฐรวมถึงไม่ต้องการให้สหรัฐเปิดฉากโจมตีพวกเขาด้านสถานีโทรทัศน์ CNN รายงานอ้างอิงเจ้าหน้าที่สหรัฐว่ากองทัพจะไม่เปิดฉากโจมตีเชิงรุกต่อกลุ่มฮูตีที่กำลังเดินหน้าโจมตีซาอุดีอาระเบียอยู่ขณะนี้สอดคล้องกับท่าทีของรัฐบาลทรัมป์ที่แสดงออกชัดเจนว่ายังไม่ต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรงในการขัดแย้งนี้แม้ว่ามกุฎราชกุมารแห่งซาอุดีอาระเบียจะส่งเรียกร้องให้สหรัฐช่วยโจมตีกลุ่มฮูตีก็ตามสถานีโทรทัศน์ CNN สำนักข่าว MS Now และ Politico ยื่นฟ้องรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อย่างเป็นทางการในวันนี้หลังจากผู้สื่อข่าวทั้ง3สำนักถูกสั่งห้ามเข้าทำเนียบขาวและถูกยึดบัตรสื่อมวลชนการยื่นฟ้องครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเรียกร้องสิทธิ์ในการเข้าทำเนียบขาวคืนและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพสื่อตามบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับที่1ระบุมาตรการของรัฐบาลทรัมป์ถือเป็นการเลือกปฏิบัติทางความคิดซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญนอกจากนี้ยังละเมิดกระบวนการทางกฎหมายภายใต้บทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่5เนื่องจากทำเนียบขาวสั่งเพิกถอนสิทธิ์โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าไม่มีเกณฑ์ที่ชัดเจนและไม่มีโอกาสให้ทางสำนักข่าวได้ชี้แจงฟุตบอลชายทีมชาติไทยเดินทางมารายงานตัวที่โรงแรมโนโวเทลฟิวเจอร์พาร์ครังสิตจังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมตัวพร้อมแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นที่ประเทศอินโดนีเซีย26กันยายนถึง5ตุลาคมนี้นำโดยแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชาวอังกฤษขณะที่นิโคลัสมิเกลสันแบ็คขวาลูกครึ่งไทยนอร์เวย์ที่เล่นให้กับสโมสร SV เอลเวอร์สเบิร์กในศึกบุนเดสลีกาเยอรมนีและอนันต์ยอดสังวาลมิดฟิลด์ตัวรุกจากสโมสรบุรีรัมย์จะเดินทางมาสมทบกับทีมภายหลัง

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ได้อยู่ไหนครับ
1: อยู่เชียงใหม่ครับ
2: วันนี้เรามาล้างรถกันครับ
0: เอาภาษาเหนือเอาภาษาเหนือวันนี้มาอย่างครับ
2: วันนี้มาล้างรถครับ
0: มาล้างที่ไหนครับ
2: แถวโฮมโปรสันทรายนะครับ
1: อ๋อ
2: แป๊บเราก็จะเจอ
1: ใช่แล้วนั่นไงเขาลุงรอแล้ว

0: โอ้มันออกไปโอ้มันออกไป
1: อันนี้คือร้านล้างรถนะครับแต่ว่า
0: ล้างรถแค่ไม่ได้ครับพี่
1: เป็นร้านล้างรถที่เจ้าของร้านนะฮะชอบเลี้ยงชอบเลี้ยงตุ๊กแกไว้ด้วย
2: ไม่เป็นไรครับ
1: ไม่กัดใช่ไหมครับ
2: ไม่กัดนะร้านเป็น
1: ตือครับอันนี้คือนายโย่งนะฮะนายโย่งนี่ตุ๊กแกจริงใช่ไหมครับ
2: จริงครับ
1: ชื่ออะไร
2: พี่เก่งครับเดี๋ยวกบาไหม
1: ไม่เป็นไรครับจับ
3: ลองจับก่อน
2: จับก็จับ
3: แรกจับก
0: ่อ
3: น
2: ไม่เป็นไรร้านเป็น
1: แล้วครับพี่บอยเนี่ยแล้วก็แกล้งกันอย่างเงี้ยพี่บอยหมูไม่ค่อยเข้าใจเลยพี่บอยมาบีบใกล้ได้ไหมฮะ
3: ไม่เป็นไรตอนนี้คุยกันได้ครับแล้วบีบไปหลายรอบแล้ว
1: โอเคเดี๋ยวเราคุยกับนายโย่งอย่างเป็นทางการแบบตอนนี้ไม่มีแล้วนายโย่งเอาไปเก็บแล้วนะฮะครับนี่ก็คือนายโย่งนะฮะเป็นคนที่เรียกได้ว่าอยู่กับตุ๊กแกเรียกพูดอย่างนี้ได้เลยใช่ไหมครับอยากรู้ครับที่มาที่ไปของการเลี้ยงตุ๊กแกหรือว่าทำไมเราถึงสนใจที่จะมาเลี้ยงตุ๊กแกครับ
4: ก็ก่อนนี้นายโย่งก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่นะคือได้มาคุกคีอยู่กับไอ้ตุ๊กแกแล้วก็แรกๆเขาก็ให้ไปจับนายโย่งก็ไปจับมา
1: ครับ
4: จับมามันมีกระแสว่าตุ๊กแกราคาดีนายโย่งก็ไปจับมา
1: อ๋อช่วงที่ตุ๊กแกเป็นยาใช่ไหมที่เขาขายกัน
4: ครับประมาณ10ปีที่แล้วนายโย่งจับมาแล้วก็ประมาณ50ตัวแล้วก็รู้สึกว่าไอ้ตีมันสวยดีนายโย่งก็สนใจเลยก็เริ่มเอามาฝึกฮะเอามาฝึกก็ฝึกให้อาหารเขาแล้วก็ฝึกจับฝึกเล่นเขา
1: จับมาทุกตัวนี่ตุ๊กแกธรรมชาติดุหมด
4: ดุหมดครับ
1: ไม่ว่าจะอยู่ตามบ้านตามป่าดุหมด
4: ดุหมดเลยครับดุมากมาก
1: เป็นสัตว์ดุร้ายไอ้เจ้าตัวเมื่อสักครู่ที่มันมาเกาะบ่าหมูเนี่ยฮะชื่อน้องเก่งนะครับตัวนี้เรียกว่าเป็นตัวที่เชื่องเหรอครับ
4: ตัวที่เชื่องฮะ
1: เป็นลูกรักของนายโย่งเลย
4: ครับ
1: อันนี้เจ้าตัวนี้นี่คือได้มาอย่างไรครับเริ่มแรก
4: ตัวนี้ก็จับตามบ้านมาเหมือนกัน
1: เป็นตุ๊กแกบ้าน
4: แต่ตุ๊กแกบ้าน
1: ครับ
4: ก็จับมาใหม่ๆก็ดุฮะแต่ทีนี้พอให้อาหารเขาไอ้นายโย่งก็เริ่มฝึกเข
1: า
4: เริ่มเล่นกับเขาเขาก็เชื่อง
1: ครับ
4: รู้สึกว่าเขาเชื่องแล้วนายโย่งก็จากนั้นมานายโย่งก็เกิดความรัก
1: อ๋อเห็นแล้วนะฮะว่าที่นายโย่งบอกว่าเขาอยู่ 7-8 ตัวรวมกันอยากเห็นมันเป็นยังไง
4: ได้คร
1: ับ ได้อยู่ข้างในบ้านแล้วครับ
4: ตอนนี้นายโย่งปล่อยตามซอกแต่ตอนนี้อยู่ที่นอนมีอยู่3ตัว
1: ก็ได้ๆครับเดี๋ยวลองดูได
4: ้เนี่ยก็จะนอนบนที
1: ่อ๋อนี่คือห้องนอนที่ตุ๊กแกนอนกับนายโย่งด้วย
4: เนี่ยตัวเชื่องตัวเชื่องก็จะนอนนี่ฮะ
3: พี่ต้นเข้าไปเลยครับพี่ต้นเข้าไปเลยครับรับเลยครับ
1: เอ้ย
4: ถ้าต้นเชื่องไม่เชื่องก็จะอยู่ตรงนู้นอยู่ในตะกร้านะ
1: โอ้ยเฮ้ยเนี่ยอันนี้เขาดุนายโย่งระวังนะครับ
4: ให้ไต่ตรงนู้นไปเลย
0: เฮ้ย
1: อันนี้ตกใจแรงกว่าพิธีกรอีกโอ้ยจะเย็นนะครับโอ๊ยไปแล้ว
0: หมูเรากันพี่ไปทำไม
5: พี่ทิ้งผมอ่ะพี่ก่อนคนแรกอ่ะ
6: ขอครับได้ไหม
1: หมูถามนิดนึงครับนิสัยธรรมชาติของตุ

0: แกบ้างนี่คือเขาดุร้าย
1: ปกติเลยฮะธรรมชาติเลยคือดุร้าย
0: การฝึกอย่างที่นายงได้บอกไปเมื่อสักครู่นี่คือแบบว่าก็ต้องใช้เวลา
1: ใช้เวลาครับ
0: อย่างนี้ก็เลยต้องใส่ถุงมือนะฮะอย่างตัวนู้นอ่ะเดี๋ยวเรามาไล่ความสามารถกันเลยเขาทำอะไรได้บ้าง
1: แล้วก็
0: เจ้าเก่ง
1: ความสามารถก็ฝึกนอนอย่างเดียวนอนไงท้อง
0: ครับเห็นนายงบอกว่าคือตอนนอนนี่คือก็นอนกับเขาเลย
1: นอนกับเขาอ่ะนอนเขา
0: อยากเห็นได้ไหมฮะหมายถึงว่าตอนนายงแบบพักผ่อนหรือว่าอะไรเขาจะนอนยังไง
1: นายงพักผ่อนนายงก็มานอนก็คือนอนเล่นกับเขาคร
0: ับ อ๋อว้าน
1: อนเล่นกับเขาครับนอนก็เล่นกับเขาให้เขาจำเขาก็จำ
0: กลิ่นจำอะไร
1: จำกลิ่นจำถามว่าเขาจำเราได้ไหมเขาจำได้
2: พี่หมูครับซีนต่อไปพี่ขอพี่หมูลงไปนอนเคียงหมอนนายงนิดนึงครับเคียงหมอนเฉย
0: ๆเขาจ้างเรามาเราก็ต้องทำ
3: มีอะไรอยากจะสูญเสีย
2: เลยไหมครับ
0: ไม่มีอะไรจะสูญเสียนะฮะได้หมดแล้วครับ
4: ถ้าต่อไปถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สัมผัสแล้วต่อไปเราจะไม่กลัวแล้วนะ
0: อ๋อเหรอครับ
4: ความกลัวมันจะหายไปเพราะว่ามันเหมือนกับมีจิตวิญญาณของเขาที่ว่าเขาสิงอยู่นะ
3: ตอนนี้ความกลัว
2: เขาอย่าไปครับเขาทนไม่ได้ครับเขาอย่าเข้าอีกคร
0: ับอ๋อไม่เกาะครับให้นอนเฉย
2: ไม่เกาะครับเอจากนั้นก็ให้ตุ๊กแกไต่เข้ามาจากหมอนเข้าหน้าหมู
0: โอ้ยไม่เอาครับโอ้ยไม่เอาไม่เอาพอแล้ว
5: บามบามบาม
0: และนี่เป็นอีกหนึ่งความสามารถของน้องเก่งนะฮะที่นายโย่งสามารถกล่อมเขาให้นอนได
1: ้ได้
0: อันนี้คือปกติตุ๊กแกไม่ใช่สัตว์ที่นอนเองนอนหงายอยู่แล้ว
1: ไม่ได้ก็ต้องผ่านการฝึกมาหมด
0: ทีนี้อยากเห็นตอนนอนแล้วใช่ไหมฮะเขานอนยังไงนอนจริงด้วยนายโย่งนี่คือหลับไหมฮะหรือว่าเขาพักผ่อนเฉย
1: ๆไม่หลับฮะ
0: ไม่หลับ
1: ไม่หลับคือแกนอนคือลักษณะคือเราฝึกให้เขานอนก็นอนที่เขาจะเชื่อฟัง
0: อ่
1: ะ
0: อ๋อทีนี้ลองถ้าสัมผัสได้ไหมครับ
1: สัมผัส
0: คือหมายถึงว่าคนอื่นก็สัมผัสได้
1: ได้แต่ต้องเบาๆ
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ไม่เป็นไรไม่กัด
2: ยังไม่โดนเลย
0: โดนแล้ว
2: อีกทียังไม่โดนเลย
0: มันนิ่มๆนะฮะ
1: นิ่มๆ
2: 10,000
0: ตอนแรกในความคิดนะไม่เคยจับตุ๊กแกมาก่อนมีความรู้สึกว่าตุ๊กแกจะหนังแบบหยาบๆอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ไม่เป็นครับ
0: เออแต่พอได้นิ้วสัมผัสแล้วฮะรู้สึกว่าน
1: ิ่มนวล
0: ผิวเขานิ่ม
1: นิ่ม
0: อันนี้คือตัวที่เชื่องแล้ว
1: ตัวเชื่องแล้ว
0: ทีนี้อยากเห็นกระบวนการฝึกของตัวที่ยังไม่เชื่องพอจะได้ไหมฮะนายโย่งแต่ว่าเดี๋ยวเราใส่ถุงมือเซฟไว้ก็ได
1: ้ก็ต้องในนี้ต้องเป็นฝึกในห้อง
0: ต้องฝึกในห้อง
1: ต้องฝึกในห้องเพราะว่าตัวไม่เชื่องมันจะหนี
0: อ๋อได้ครับ
1: เนาะ

0: ครับ
1: ให้เขาหุบปากหุบปากแล้วก็เอามาสัมผัสกับหน้าสัมผัสกับแค่นี
0: ้
1: แต่ห้ามปล่อยนะ
0: ครับ
1: ปล่อยมือเมื่อไหร่
0: เขาจะอ้าเลยเขางับ
1: ก็จะงับทันทีก็งับละเลือกเอาทันทีเพราะว่าปากเขาคมมาก
0: ครับ
1: นะแบบนี้เนาะ
0: ให้เขาคุ้นกลิ่น
1: ให้เขาคุ้นกลิ่นก่อนนี่คือไม้พักตัวไม้พักตัวนี่ก็
0: ไม้พักตัว
1: ให้เขาพักตัววิธีการฝึกนะให้เขารู้ว่าเราต้องนอนเราจะย้อนนอนอยู่ใกล้ๆถ้านอนเรายังอย่าเพิ่งทำอะไรก
0: ่อน
1: เนาะยังไม่ต้องทำอะไรจากนั้นก็ค่อยๆแตะเขาค่อยๆแตะเขาเบาๆให้เขามีความนึกคิดว่าเราไม่ทำอะไรรุนแรงกับเขาถ้าเริ่มเชื่องแล้วอันนี้ขั้นตอนต่อไปคือก็ต้องถอดมือแต่ที่ไทยดูเนี่ยบางครั้งอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นทุกเวลา
0: ครับ
1: น้องมาจะกัดโยงก็ได้แต่โยงไม่กลัวเพราะโยงโดนบ่อยเบาๆกดตรงหัวก็ให้อย่าให้เขาอ้าปาก
0: ทีนี้เอาพักกินน้ำนะฮะ
1: พักกินน้ำต้องไปเอาตัวเชื่องเนาะ
0: อ๋อคือตัวนี้ยัง
1: ตัวนี้ยัง
0: ดื่มน้ำไม่ได้
1: ก็ยังไม่ทาน

0: คือ
1: แต่ว่าน้องเก่งนี่ดื่มได้แล้ว
0: ได
1: ้อันเดี๋ยวเราให้น้ำน้องเก่ง
2: นายโยกจะป้อนน้ำก็สองวันนายโยกป้อนที
1: เรียน้ำนี่พอแล้วอัน
2: นี้ก็ยังไม่พอต้องยิงถึงตั๊ก
1: น้องๆพักผ่อนเรียบร้อย
0: คร
1: ับวันนี้นะครับได้เห็นถึงสายสัมพันธ์ระหว่างคนกับสัตว์นั่นคือตุ๊กแก
0: ครับ
1: ที่นายโยกมีความสัมพันธ์แบบว่าเรียกว่าเป็นเรายกให้เป็นลูก
0: ครับ
1: สลัมหมูเนี่ยเป็นคนที่กลัวตุ๊กแกมากคือแบบว่าอย่างเมื่อสักครู่ที่โดนเกาะใช่มั้ยแบบแทบกีบแตกแต่ว่าพอได้เข้ามาเห็นด้านในฮะได้เห็นนายโย่งจับเขามาใกล้ๆมาสัมผัสเราใกล้ๆเนี่ยเห็นถึงความสายสัมพันธ์ของนายโย่งที่แบบว่ามีต่อเขาจริงๆนะฮะวันนี้ขอบคุณนายโย่งมากๆเลยครับที่ให้พวกเราได้เห็นความรักแบบนี้ขอบคุณครับนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวที่แปลกและเกิดขึ้นจริงที่นี่ฮะ
3: ไปตัวด้วย
4: Yeah!

0: ดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้หมูอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็เขาบอกกันว่าที่กาญจนบุรีนะครับมีถ้ำแปลกซึ่งอยู่ที่วัดที่วัดค่ำเถาถ้ำวัดเข้า
1: ขออีกทีครับขออีกที
0: วัดหินปูนวัดอะไรครับถ้ำวัด
1: อีกที
0: ถ้ำ
2: เขาปูน
0: เขาปูน

0: อนนี้หมูอยู่ที่วัดถ้ำเขาปูแล้วนะครับที่เราบอกกันเมื่อสักครู่ที่เราจะเดินทางมาซึ่งขอบอกก่อนว่าที่นี่นะครับมีถ้ำที่แปลกเป็นถ้ำที่มีความสวยงามมากๆและได้แบ่งโซนเป็นหลายๆโซนนะครับแล้วก็มีอยู่โซนนึงที่เป็นโซนปิดตายมานานมากๆอยากรู้แล้วด้านในจะเป็นอะไรเรามาดูกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม
1: ต้องบอกก่อนว่านี่คือคุณลุงที่อยู่ในคนพื้นที่ที่จะพาเราเข้าถ้ำ
0: ครับ
1: ส่วนนี้คือพระอาจารย์ที่จะให้ข้อมูลเรา
0: ครับ
2: วันนี้พูดถึงจะเข้าถ้ำก็ผมก็ให้ประวัติ
0: เรามีประวัติ
2: ชื่อก่อนผมนายประเสริฐรัตน์กุมบ้านเลขที่46หมู่3
1: โอ้ครับต้องไปถึงบ้านเลขที่เลยครับ
0: มันเงียบมากเลยครับรู้สึกว่ามันเริ่มเหมือนว่าตอนแรกก็ยังไม่เห็นถ้ำนะครับแต่พอเห็นทางลงแล้วอะเริ่มรู้สึกว่า
3: ล็อกนำมาเลย
1: ที่หมกว่า
0: ไหมเราจะต้องไปจริงๆหรอได้กลิ่นเหมือนน่าจะเป็นที่ข้างข่าวใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับมีนกนำทางเราไปจริงๆด้วยนะ
4: โอ้

0: ที่เราอยู่ด้านหน้านี่คือถ้ำจ๊ะเอ๋ใช่ไหมครับคือหมูได้ยินเรื่องเล่ามาว่าเป็นถ้ำลับแลเลยจริงไหมครับคุณลุง
1: เป็นถ้ำลับแล
0: แล้วทำไมถึงต้องปิดตายไปเลยครับ
2: ที่ปิดด้านหน้านี่นะครับเพราะว่าในคงจ๊ะเอ๋นั้นจะมีพระพุทธรูปแล้วก็อยู่ในถ้ำนี้ตลอดทั้งเทพเจ้าทั้งพระพุทธรูปองค์เก่าๆที่อยู่ข้างในเรากลัวว่าคนจะมาขโมยไปนะครับเราก็เลยต้องล็อกไว้ตลอดไม่ให้เข้านะครับ
0: หมูได้ข่าวมาว่ามีคนที่เคยเข้าไปแล้วก็หายไปเลย
2: บางครั้งพ่อจะบอกว่ามีคนเข้าไปแล้วก็หายไปโดยที่7วันอย่างเงี้ยนะฮะไม่กลับมาคือต้องเชิญเขามาทําพิธีเพื่อที่จะตามหาแล้วก็เป็นถ้ำที่ลับแลเนาะเพราะว่าจะมีสิ่งที่เรามองไม่เห็นแล้วก็บางวันก็อาจจะมีดนตรีนะดนตรีดังในถ้ำนี้เราก็จะได้ยินเหมือนมีคนอีกมิติหนึ่งที่เรา

0: จะเห็นได้ว่าบริเวณนี้จะมีพระพุทธรูปที่หลากหลายองค์มากๆมีทั้งพระพุทธรูปมีทั้งที่เป็นเทพมีทั้งที่เป็นฤาษีแล้วทางเข้าถ้ำที่เราจะต่อจากนี้ครับ
1: คือทางนั้นก็มันจะอยู่ทางข้างหลัง
0: เนี่ยครับก็เป็นทางเข้าที่อยู่ด้านหลังของเราที่จะลงไปต่ออีก
2: โอเคครับทีมงานใครจะไปกับผมบ้างครับ
3: เซตเลย
2: ทำไมยิ้มอย่างนี้
3: เอาคนในพื้นที่ก่อนมีใครไปดีกว่า
0: น่าจะมีคุณลุงแล้วแหละ
3: ก็ได้ใช่ไหมครับ
4: ไม่ได้ไม่ได
1: ้เข้าไม่ได้
4: ไม่ได้เลยไม่ได้เลย
3: ก็เลยจะเป็นทีมงาน
4: ทีมงานก็เข้าไม่ได้ครับมาได้แค่นี
3: ้ขออนุญาตหลวงพ่อแล้วครับเข้าไปได้หน่อย
4: ไม่ได้ครับอย่าปืนนะครับอย่าปืนขอร้อง
3: ไม่จริงๆขออนุญาตเข้าไปสำรวจตรงนี้นิดนึงครับได้ขอได้คุยกับท่านเจ้าวาดแล้วนี่เดียวใช้เชือก
4: นี่
3: เด
4: ีย
3: วครับ
4: ต้องถาม
3: นะครับ
1: แล้วแต่เข้าไปดูว่าเจออะไรบ้างก็แล้วแต่เนาะเราไม่ชอบก็กลับมานะ
3: ใช่เนาะเราจะสร้างกระถางวอลแล้วก็มีเชือก
5: มีเชือก
3: ที่พี่แห้วถืออยู่คอยดูว่าจับพยายามไม่ให้หลงและเซฟทั้งทีมงานให้มากที่สุดพี่หมูนำทีมแล้วก็ไปกับพี่แห้ว
5: ครับอันนี้ให้เลยแห้วเราจะส่งหากัน
2: กดยังไงนะครับเวลาจะพูดก็กด
3: ตัวนี้กดตัวนี
5: ้กดซ้ายมือ
3: กดลำโพงลงก่อนครับ
5: ฮัลโหลพี่บอย
3: เดี๋ยวพี่เทสนะฮัลโหลพี่แห้วโอเค
5: ตอนนี้โทรศัพท์ผมไม่มีสัญญาณนะครับ
3: เช่นกันครับก็ไม่มีเหมือนกันโอเค
5: พี่หมูพร้อมไหมครับ
2: ต้องพร้อมแล้วครับ
3: โอเคเชือกนี้กองไว้ตรงนี้
5: ครับ
3: ให้พี่หมูเอาไปเชือกถือไป
5: แล้วเราจะ
4: หาอะไรผูกไว้ดี
3: ใช่ให้ผูกไว้ดี
5: เราจะไปแต่ตัวกับปลายเชือก
3: ปลายเชือก
4: ปลายเชือก
3: เขากับพี่ทศ
0: ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าเราจะไม่ได้มาทำการลบหลู่หรือว่าทำร้ายสิ่งร้ายๆอะไรในนี้นะครับ

0: คือทางมันแคบมากพี่ครับ
1: หลวงปู่จันทร์
2: หลวงปู่จันทร์ใช่ไหมครับที่เคยเข้าไปแล้วจากนั้นจากหลวงปู่จันทร์เสร็จแล้วก็ไม่มีอีกเลย
0: ใช่พี่ต้องเหยียดขาก่อน
3: เหยียดขาให้หลุด
0: เงินเอาไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอพี่หมูออกมารวมกันตรงโถงแล้วก็เอาไปดี
2: หมูครับหมู1 2 3ครับผู้ชมครับตอนนี้ติดต่อคนข้างในไม่ได้ครับแต่ตอนนี้คือเชือกก็นิ่งไปแล้ว
4: ก็ฉันก็ถูกผู้บอกข้างนอกแล้วไงบอกว่าขออนุญาตเขาเข้าไปพิจูดดูว่ามีอะไรต่ออะไรบ้างเพราะว่าฉันนั้นมีเรื่องอะไรและกับตาฉันต้องเขม่ง
2: เชื่อว่าคนรับแลพาหลงไหมครับ
4: ไม่ใช่หรอกจ้ะพอรับแลเขาเป็นคนดีเขาไม่พูดปดเนี่ยที่อยู่นี่ก็ผู้หญิงแก่ๆ5 คนผู้ชายเนี่ยเขาห้ามไม่ให้เข้าไปเลย

0: ตอนนี้เข้ามาถึงในบริเวณที่เป็นด้านในสุดนะครับเรียกว่าในสุดก็ได้แต่ว่าจริงๆมันมีทางขึ้นไปยังด้านบนต่อแต่ว่าเราไม่สามารถขึ้นไปได้เพราะว่าไม่มีอุปกรณ์นะครับบริเวณโดยรอบตอนนี้นะครับจากที่มุดเข้ามาแล้วตอนนี้มันเป็นห้องโถงที่ยืนได้ประมาณ 5-6 คนเท่านั้นนะครับแล้วก็อากาศเบาบางมากทำให้ทุกคนในนี้หายใจอย่างขอบคุณมากครับ
1: ก็ขอตัวนะครับ
0: ครับผมรับทราบครับ

0: จริงๆมันไปได้ต่อครับแต่ว่าเราไม่สามารถไปได้เพราะว่าไม่มีอุปกรณ์นะครับก็เลยได้ชมธรรมชาติสวยงามตรงนั้นแต่ว่ารู้ได้เลยว่าไม่ได้มีใครมาสัมผัสตรงเนี้ยนานนานมากแล้วเพราะว่าข้างในค่อนข้างสมบูรณ์แล้วเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นจริงๆนะครับ
1: จริงๆด้านในที่เราเข้าไปอะครับมันอาจจะไม่ใช่โพรงอย่างที่เราเห็นก็ได้นะ
2: ถ้าเราเคยดูแบบ
1: เฮ้ยขนลุก
2: มันจะมีเหมือนว่าม
1: ิติความเชื่อส่วนบุคคลนะครับคือคิดว่าจริงๆตรงนั้นอาจจะเป็นมากกว่าห้องโถงก็ได้อะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้เหมือนกัน
3: ถ่ายเข้านานมาตั้ง5-60 ปีแล้วมั้ง
4: 60 ปีนะเคยไปเข้าไปอ่ะ
5: นี่เราเป็นคนกลุ
1: ่
5: ม
1: ในรอบ
5: หนึ่งแรกใน 60 ปี
6: ในประเทศไทยที่มาเป็นครั้งแรก
1: โ
6: หไม่เข้า
5: ได้แล้วโชค
6: เข้าครั้งแรก
5: โชคดีที่ได้ออกมา
0: ใครที่มาที่ถ้ำจ๊ะเอ๋หรือว่ามาที่วัดแห่งนี้ครับก็อย่าลักลอบเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับเพราะว่าถ้ามองในด้านของวิทยาศาสตร์ครับคุณลุงก็คืออาจจะหลงได้คือเป็นช่องทางที่ไม่มีใครพบมาก่อนไม่มีใครรู้ใครวางแผนที่ไม่มีใครรู้ทำให้หลงได้แล้ววันนี้นะครับทางรายการต้องขอบคุณลุงเสิร์ชนะครับขอบคุณครับแล้วขอบคุณพระอาจารย์มากๆที่ให้ทีมงานทุกคนของเรานะครับได้เข้าไปสัมผัสธรรมชาติที่สวยงามแห่งนี้

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: แบบว่าชื่นใจผ่อนคลายมากเลยค่ะทุกคน
3: ตอนนี้ขอโทษนะครับตอนนี้หอมไปทั้งตูแล้วครับพี่ชมพู่สวัสดีคร
2: ับสวัสดี
3: ครับคุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับเติมมาด้วยความสดชื่นแบบนี้เลยนะจริง
2: ติดเอาจริงๆตัวเองติดแล้วก็ไปป้ายยาทุกคนติดกันหมดแล้วตอนนี
3: ้จริงอันนี้คือครีมแก้ปวดเมื่อยพยาพาลี
2: ใช่ค่ะ
3: โอ้นะ
4: ซึ่งตัวนี้บอกเลยนะคะว่าแตกแตนมากไม่ว่าจะออนไลน์ออฟไลน์คือกระแสมาแรงมากๆช่วงนี้นะคะเพราะว่าเขาเป็นเนื้อครีมไงนะคะเขาเป็นครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสารสกัดใส่ให้เพียบเลยแล้วก็เอาง่ายๆทั่วทั้งตึกอะเนาะตึกจีเอ็มใช้กันหมด
2: ติดอกติดใจกันหมดแล้วชอบที่เบี่ยวใช้คำว่าแตกแตนมากเพราะแตกแตนจริงๆนะจะบอกก่อนหน้านี้มีหลายช่วงเลยที่โรงงานผลิตของเติมสต็อกไม่ทันที่ร้านตำรับไทยกว่า40สาขาทั่วประเทศนะคะทุกคนขา มีบางคนไปบางช่วงนะของไม่มีจริงๆเพราะหลายคนไปซื้อตุนมีชาวต่างชาตินี่เป็นกระแสชาวต่างชาติตอนนี้นะชาวต่างชาติได้ลองนะแล้วไปซื้อตุนยกขึ้นเครื่องบินกลับประเทศกันเยอะเลยหลายคนได้ลองติดใจนะอย่างที่บอกว่าเขาขึ้นชื่อว่าเป็นครีมแก้ปวดเมื่อยนี่ดิฉันป้ายทั้งตึกแกมมี่แล้วทุกคนครูสลาแม่นางศิริพรคุณกั่นตองคุณแชมแชมรับพี่ต่ายอรทัยคุณเปาปวลีคุณเต๋าภูสินคุณเบียร์พร้อมพงน้องตรีชัยนรงค์พี่ไผ่พงศธรน้องกีตาร์ด้วยโอ้โหหลายคน
3: จริงจริงจริงอะ
2: คือทุกคนไม่ต้องวัยแบบสูงอายุมากนะเขาก็ติดใจนี่พี่ดีเจพี่อ้อยก็ชอบเช่นเดียวกันหลายคนได้ลองแล้วติดใจเพราะอะไรรู้ป่ะจุดเด่นของเขาเลยนะก่อนหน้านี้คนจะจำภาพแบบเดิมๆนะ
4: เ
2: หนียวเนอะหนะกองหน้าผิวและที่สำคัญกลิ่นมันติดเสื้อผ้
3: า
2: ใช่หลายคนจะไม่ชอบแต่ตอนนี้พัฒนาสูตรมาแล้วเป็นครีมแก้ปวดเมื่อยตาพยาพลีนึกภาพนะคุณใช้ครีมโลชั่นเหมือนที่คุณทาผิวทั่วไปเวลาทาเนี่ยแล้วมันซึมเลยใช่ป่ะตัวนี้ก็เหมือนกันทาแล้วซึมเลยแค่15นาทีกลิ่นมันจะจางไปแล้วกลิ่นดีมากและที่สำคัญหลังจากนั้นความรู้สึกส่วนตัวนะเราจะรู้สึกเหมือนมีลูกประคบอ่ะอุ่นๆประคบตามเราตลอดเวลามันรู้สึกสบายมันผ่อนคลายแล้วเชื่อว่าหลายคนเป็นเหมือนผู้ปวดเมื่อยชอบนวดแล้วก็อยากผ่อนคลายแบบว่าไม่ต้องเปลืองตังค์เยอะ
3: หน้ากล่องว่าครีมแก้ปวดเมื่อย
2: ใช
3: ่อันนี้จริงๆมันไม่ใช่ว่าใครจะมาใส่คำนี้ก็ได้
2: ไม่ได้นะไม่ใช่อยู่ดีจะมาเขียนอย่างนี้ได้มันต้องพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นครีมเท่านั้น
4: นี่คือสินค้าในเครือ GMMO Shopping ที่มั่นใจมาตรฐานได้แล้วเราได้ขึ้นทะเบียนนะคะจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะวันนี้โปรพี่ชมพู่มาลดแน่นอน
2: จัดโปรให้เลยวันนี้นะเป็นกระปุกใหญ่นะขวดใหญ่ขวดแก้วแบบนี้นะ50กรัมเราให้ไปเลยทั้งหมด5ขวดรวมที่ได้ไปวันนี้250กรัมนะคะทุกคนปกติถ้าไปซื้อนะต้องจ่าย 1,850 บาทวันนี้999เหลือแค่999บาทเท่านั้นแต่ต้องรีบโทรนะจ๊ะที่เบอร์021143330ค่ะ021143330หรือว่าทาง LINE แอดก็ได้แอดช็อปแมเนียค่ะ
4: สั่งให้ทันเพราะว่าของมีมาน้อย
3: แต่เดี๋ยวก่อนขอลองก่อนพี่ชมพู่บอกว่าไม่ต้องนวด
2: ไม่ต้อง
3: ไม่ต้องไม่ต้องเค้น
2: ใช่
3: อ
2: ่
3: ะหลายคนจะชอบเป็นพวกไอ้ก้อนลูกหนูแบบ
4: เราเดินเยอะ
3: ไอ้แบบนี้นะฮะ
2: ใช่ใช่
3: พี่ชมพู่บอกว่า
2: ผู้ชาย
3: ปวดตรงไหนปะป้ายตรงนั้น
2: ใช
3: ่แล้วก็ทา
2: ให้เขาซึมเนี่ยซึมแล้วเห็นปะ
3: ซึมแล้วก็ต้องรีดไหมพี่ชมพู
2: ่รีดเบาๆใช่แบบว่าเค้นเบาๆอย่าไปรีดแรงเค้นแรง
3: ไอ้ที่มันเป็นสะพานมันก็จะคลาย
2: รู้สึกไงรู้สึก
3: ไงอุ้ยแต่แล้วมันอุ่น
4: มันสบายขึ้นเน
2: า
4: ะ
2: มันอุ่นขึ้น
3: สำหรับผมผมรู้สึกมันอุ่นขึ้นแล้วมันก็เหมือนแบบเออเหมือนที่ชมพู่บอกจริงอ่ะผมรู้สึกเหมือนมีลูกประคบมันประคบอยู่อ่ะ
2: จริงความรู้สึกส่วนตัวถ้าคุณเอาไปลองใช้นะคือแบบเดิมๆที่คุณใช้อยู่อยากให้ลองพักไว้ก่อนลองแบบนวัตกรรมใหม่แบบนี้ดูนะคะมันเป็นเนื้อครีมจริงๆอาจจะพูดท้ายดูตรงนี้มันเหมือนทาครีมเลยทุกคนแต่สิ่งที่ได้ก็คือเราจะรู้สึกเราจะรู้สึกเองว่าเฮ้ยมันอุ่นๆขึ้นเรื่อยๆเหมือนมีลูกประคบเราแล้วมันรู้สึกผ่อนคลายตึงเส้นปวดตรงไหนทาตรงนั้น
4: ใช่แล้วอย่างช่วงนี้นะคะถือมือถือบ่อยใส่คอนเทนต์ไงม
3: ือ
4: ถือดูจออะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นตรงเนี้ยมันปวดมันเมื่อยไปหมดเนี่ยนวดรีดขึ้นมาถึงตรงนี้เลยสบายๆค่ะไม่ต้องเค้นจนช้ำนะคะแล้วเนี่ยเห็นปะซึมเลย
2: มาเดี๋ยวพูดจะทาให้ดูเวลาก่อนนอนเวลาพูดปวดนอนไม่ค่อยหลับนะใครที่เป็นเหมือนพูดนะตอนนอนนะมันตึงคอบ่าไหลเล่นโทรศัพท์ดูอะไรก่อนนอนแล้วพูดลูกสองแล้วก็ดูแลลูกทั้งวันมันตึงมันปวดเวลาทามันซึมเลยเห็นไหมทุกคนไม่เหนียวเหนอะหนะกลิ่นดีกลิ่นไม่แก่แล้วจะรู้สึกอุ่นขึ้นเรื่อยๆเวลาทาก่อนนอนนะหลายคนใช้แบบพูดนะก็คือทำให้ผ่อนคลายที่ใส่เข้าไปนะคะมีทั้งดอกกานพลูเถาเอ็นอ่อนเง้าไผ่น้ำมันระกำแล้วก็การบูนด้วยเออ
4: ฉะนั้นเนี่ย คัดมาและคัดสรรมาเลือกสิ่งเหล่านี้มาให้แล้วกลิ่นคือแบบกลิ่นหอมโล่งจมูกมาก
2: กลิ่นดีมากจริง
3: ๆ
2: เพราะว่าเราไปจับมือร่วมกับคนที่เขาขายสมุนไพรไทยสมุนไพรจีนที่มีความเชี่ยวชาญอยู่ที่เยาวราชเขาเปิดหน้าร้านมา80ปีอ่ะ
4: เออน้ำมันเขียวอ่ะน้ำมันเขียวต้นโพอ่ะ
2: ใช่ทีนี้พอไปจับมือกันแล้วก็พัฒนาทำยังไงให้เป็นแบบรุ่นใหม่เป็นเนื้อครีมที่มันซึมง่ายแล้วก็กลิ่นไม่แก่แล้วก็ใช้โรงงานที่ได้มาตรฐานนี่เห็นโรงงานไหมคุณ
4: ใช่โรงงานใหญ่โต
2: โรงงานใหญ่โตได้มาตรฐานแล้วเราก็เลือกใช้ขวดบรรจุเป็นขวดแก้วแบบนี้ด้วยนะคะดังนั้นความสะอาดเนี่ยดีแน่นอนไม่มีอะไรหลุดมาปนเปื้อนแน่นอน
4: ได้ข่าวว่าพี่ผู้เป็นนักปวดเหรอ
2: นักปวดเฮ้ยใครสนิทกับผู้จะรู้เลยผู้ว่า
4: แต่ก่อนเห็นที่กองอ่ะนอนนวดตลอดเลยเน
2: า
4: ะ
2: จริงติดร้านนวดมากๆว่างทีไรเนี่ยต้องแวะไปร้านนวดชั่วโมงนึงก็เอา40นาทีก็เอาหรือว่าบางทีไม่มีเวลาโทรตามหมอนวดมานวดตามที่ทำงานเนี่ยหรือไม่ก็โทรไปนวดที่บ้าน
4: ใช
2: ่เพราะติดนวดมากจริงๆมันผ่อนคลายอะเนาะทีเนี้ยพอเราได้ลองตัวเนี้ยเรารู้สึกว่าเอ้ยมันช่วยเบาแรงได้เยอะเลยเบาแรงตัวเราเองไม่ต้องหอบสังขารไปนวดที่ร้านแล้วก็เบาแรงหมอนวดด้วยฉันดูลูกทั้งวันเนี่ย2คนลูกชาย
4: แล้วขี่หลังบ้างอะไรบ้าง
2: เล่นกับลูกต่อสู้อย่างเงี้ยบางทีก่อนนอนนะเอื้อมไปหยิบของหัวเตียงนะ
3: ตึงวิธีแม่
2: เคยเป็นบ้างบางทีตึงจนขึ้นหัว
4: เป็น
2: ตึงจนปวดหัวแต่ได้ตัวนี้ไปนะใช้ก่อนนอนแล้วรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ใช้ได้ตลอดเวลาเลย
4: ใครอยากลองเซตนี้นะคะเป็นกระปุกใหญ่กระปุก50กรัมเนาะก็คือแบบให้เยอะเลยอ่ะ5กระปุกนะแล้วก็นวัตกรรมอย่างดีใส่มาให
2: ้ใส่มาให้ด้วยนะคะกระปุกใหญ่เลยนะวันนี้อยากให้ลองจริงๆนะคะใครที่เป็นแบบว่าขี้ปวดเมื่อยติดร้านนวดนะอยากให้ลองเปิดใจลองสักครั้งนึงแล้วจะติดใจปกติ5ขวดเนี่ยนะ250กรัม 1,850 บาทแต่วันนี้ไม่ต้องค่ะพิเศษลดให้เหลือแค่999 999ไปหน้าร้านตำรับไทยก็ไม่ได้ราคานี้นะจ๊ะเฉพาะรายการนี้ตอนนี้เท่านั้นนะ999นะคะแต่ต้องโทรด่วนที่เบอร์021143330ค่ะ021143330หรือว่าทางไลน์แอดก็ได้แอดช็อปแมเนียค่ะ
4: แค่ทาอย่างเดียวก็รู้สึกคลายปวดแล้วแต่ใครมีอุปกรณ์นวดอะเน
2: า
4: ะ
2: ใช้ร่วมด้วย
4: โอ้ฟินเลย
3: จริงถ้าเราชอบกลิ่นนี้แล้วอะพกไปได
2: ้พกไปได้เลยเพราะว่าคนที่เขาทำอาชีพนะเขาก็เอาไปลองใช้ตัวเขาเองก็ชอบเพราะเบาแรงมือเขาไม่ต้องมารีดมาเค้นคนที่ได้รับการบริการก็ชอบเพราะกลิ่นมันดีไม่เหนียวไม่แสบผิว
4: อันนี้คุณบอมอ
2: ันนี้คุณบอมอันนี้คุณบอม
4: เนี่ยเห็นไหมก็นวดลูกค้าก็ติดใจลูกค้าก็ชอบมันเบาแรงหมอนวดอะกดตรงนี้บางทีนะกดจนตัวเองปวด
2: นิ้วล็อกอะ
4: นิ้วล็อก
2: นี่คุณเบนก็เอาไปลองใช้เหมือนกันตัวเขาก็ชอบเหมือนกันเพราะว่าเอาไปใช้เขาก็เบาแรงที่บอกมันเบาแรงไม่ต้องรีบไม่ต้องเค็มไม่ต้องกดเส้นอย่าไปกดเยอะๆนะบางทีมันระบมแล้วเราป่วยได้นะ
4: ใช่แล้วนะใครๆก็ใช้พี
2: ่เจ
4: พี่อ้อย
2: พี่อ้อยเนี่ยชอบมาก
3: แต่มันต้นคงใช้กันว่าอันนี้คือต้นเหตุ
2: จริง
3: คนนี้คือต้นเหตุคนนี้คือคนป้ายยา
2: เพราะว่าชอบพกไปตามกองแล้วก็ตะโกนเวลาคว้าของมาใช้ทุกคนจะอะไรอะไรแล้วก็ป้ายยาลองทาสิคะลองทาแล้วทุกคนพอใช้แล้วเอ้ยมันไม่เหนียวแฮะมันไม่แสบผิวมันไม่กองหน้าผิวแล้วกลิ่นมันดีแฮะแล้วใช้แล้วมันรู้สึกอ่ะเวลาใช้แล้วมันรู้สึกสุดตัวเหมือนมีลูกประคบแฮะไปป้ายยาใครชอบทุกคนเนี่ยใช้กันทั้งตึกละอย่าว่าแต่ศิลปินนะแม่บงแม่บ้านพี่รปภ.รปภ.พกกันหมดเลยนะ
3: ทุกคนทำงานทุกคนเหนื่อยไง
2: ง่าย

0: สปาข้างบนน่ะบนตึกเราอ่ะเขายังใช้อันนี้ใช้ดีมากนะคะอย่างเงี้ยบอกเลยนะแล้วที่ชอบคือความเป็นเนื้อครีมคือมันไม่ติดมือทาแล้วแบบเวลาไปจับกระเป๋าจับเสื้อผ้าเนี่ยมันไม่เหนียวมือค่ะแล้วมันไม่ทิ้งคราบเลยใช้ง่ายใช้สะดวกมากๆแล้วกระปุกใหญ่ขนาดเนี้ยต้องที่นี่เท่านั้นเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
2: ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับผมย้ำโปรโมชั่นรอบสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมครับว่า5กระปุกนี้999บาทเท่านั้นนะฮะ
0: อุ๊ยแล้วอุ๊ยเหลือ1นาทีสุดท้าย
1: 1นาทีสุดท้ายแล้วทุกคนคะกระปุกใหญ่นะวันนี้ไซส์ใหญ่50กรัมปกติคุณจะเห็นไซส์30กรัมนึกออกมั้ยวันนี้เราให้50กรัมคือไซส์ใหญ่เลยเราให้ทั้งหมด5ขวดด้วยกันได้ไป250กรัมนะคะจากปกติ 1,850 วันนี้เหลือแค่999บาทเท่านั้น999พิเศษมากๆนะคะแต่ต้องรีบโทรนะสายไม่ว่างใจเย็นๆนะที่เบอร์021143330ค่ะ021143330หรือว่าทาง LINE แอดก็ได้แอด Shop Mania ค่ะ
0: ต่อสายไว้นะคะจะออฟไลน์ออนไลน์ก็ไม่ได้ราคานี
1: ้
0: หน้าช็อปหน้าร้านก็ไม่ได้ราคานี้ค่ะราคานี้เฉพาะที่นี่เท่านั้น
1: ใช่แล้วค่ะพิเศษมากๆเลยอย่างที่บอกว่ามีช่วงนึงก่อนหน้านี้เราขาดสต็อกนะผลิตไม่ทันเพราะว่าโอ้โหกระแสตอบรับดีมากๆตอนนี้เราผลิตล็อตใหม่ให้แล้วนะถ้าได้ราคานี้อยากให้ซื้อตุนก่อนเพราะว่าไปหน้าร้านตำรับไทยที่มี40สาขาทั่วประเทศเนี่ยก็ไม่ได้ราคานี้
0: ใช่
1: นะคะ
2: และย้ำอีกรอบสุดท้ายนะครีมแก้ปวดเมื่อยนะไม่ใช่ว่าของใครก็จะมาใช้คำนี้ได้นะฮะ
1: แพ็กเกจก็ทำมาน่ารักมากซื้อใช้เองก็ได้ซื้อไปฝากผู้ใหญ
2: ่
1: ซื้อไปถวายพระเนาะก็ได้บุญเนาะเนี่ยดูแพ็กเกจสิเป็นของขวัญได้เลยนะใช่คุณพ่อคุณแม่ส่งไปให้เขาก็ได้เป็นของขวัญดีมากๆเลย
0: วันนี้หมดเวลาแล้วเราทุกคนลาไปพร้อมๆกันนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค
3: ่
1: ะ
3: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: มาแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เรามาเอาใจสายหวานชอบหวานแต่หวานยังไงให้มันมีประโยชน์วันนี้เราอยู่กับน้ำผึ้งป่าเดือน5นะคะกับมหาสุขแล้วก็แน่นอนอยู่กับคุณออยค่ะเจ้าของแบรนด์ค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวยหวานปานน้ำผึ้งเดือน5เหมือนที่มาเลยวันนี้พี่ออยครับเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าตัวน้ำผึ้งของเราเป็นยังไงบ้างครับ
2: ดีเลยค่ะวันนี้ต้องบอกว่าเรามาเอาใจนะคะสำหรับลูกค้าช็อปมาเนี่ยใครติดหวานเปลี่ยนน้ำตาลมาเป็นน้ำผึ้งและคุณจะติดใจโดยเฉพาะสำหรับใครที่ชอบทานกาแฟเป็นประจำทุกเช้าพ่อเลยแม่วันนี้คุณลองเปลี่ยนน้ำตาลมาเป็นน้ำผึ้งเปลี่ยนแก้วกาแฟราคาหลัก10ให้เป็นหลักร้อยลองดูวันนี้ค่ะต้องบอกว่าในฐานะเป็นเจ้าของแบรนด
1: ์
2: เราสร้างแบรนด์นี้เนี่ยมากว่า3ปีคุณผู้ชมนี
1: ่
2: คือน้ำผึ้งป่าเดือน5มหาสุขค่ะต้องบอกว่ารสชาติหอมหวานละมุนกลมกล่อมนะครับซึ่งเราเนี่ยได้แหล่งที่มาจากทางด้านของจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวีคุณผู้ชมดูภาพที่เห็นอยู่นะคะเขาจะอุดมสมบูรณ์และ1ปีเก็บเกี่ยวได้แค่ครั้งเดียวน้ำผึ้งป่าเดือน5นะคะเขาจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่ต้นปีไปจนถึงเมษาและก็พฤษภาดังนั้นช่วงฤดูร้อนแบบนี้คุณผู้ชมคะคือเขาจะมาพร้อมกับดอกไม้ที่เบ่งบานสะพรั่งแล้วผึ้งเนี่ยมันจะเข้าไปตอมเก็บเกี่ยวนะคะทางด้านของดอนไม้ต่างๆกลั่นกรองค่ะลงบรรจุขวดนะคะผ่านโรงงานที่ได้รับมาตรฐานน้ำผึ้งแบรนด์มหาสุขของเราเป
1: ็
2: นของแท้ไม่เติมสีไม่เติมน้ำตาลไม่แต่งกลิ่นและที่สำคัญคือคุณผู้ชมคะน้ำผึ้งที่เราได้มามีความเข้มข้นหนืดและก็หอมหวานอร่อยดังนั้นเนี่ยมันจะได้ออกมาเป็นสีเหลืองทองอำพันแบบ

0: คุณผู้ชมคะน้ำผึ้งที่ดีที่สุดมหาเศรษฐีคนส่วนใหญ่ทานน้ำผึ้งหลากหลายชนิดแต่น้ำผึ้งที่เรียกได้ว่ามีราคาแพงและได้รับความนิยมคือน้ำผึ้งป่าเดือน5
1: ครับผม
2: ว้าว
0: จริงที่สำคัญคือ
1: หอม
2: กลิ่นหอม
0: มันหอมเหมือนแบบกลิ่นกุหลาบป่าแบบกลิ่นอายตบท้ายไปด้วยทั้งที่เหมือนดอกมะลิ
2: คือโดยปกติอ่ะเรามักจะได้กลิ่นของแบบว่าดอกลิ้นจี่ดอกลำไยแต่นั้นคือเป็นผึ้งสวน
0: ใช่เป็นผึ้งสวนแต่อันนี้คือผึ้งป่าและเป็นผึ้งจักรพรรดิซึ่งตัวนี้คือส่วนใหญ่เนี่ยคุณผู้ชมอย
1: ่
0: างที่เห็นเนี่ยรสชาติของเขาจะอร่อยหอมหวานและเข้มข้นหนึบดังนั้นใครที่ทานกาแฟทานขนมหมักไก่หมักซอสวันนี้ให้ใช้น้ำผึ้งค่ะที่สำคัญรสชาติจะกลมกลมหวานหอมระมุนวันนี้เราจัดโปรพิเศษมาให้ด้วย
1: ตอนนี้หลายคนมองแล้วล่ะอยากจะได้ไปทานแล้วเหลือเกินนะครับเพราะหลายคนซื้อไป
2: อร่อยแน่นอนค่ะ
1: วันนี้ครับมหาสุดครับน้ำผึ้งป่าเดือน5นะครับ1ขวดนะขนาด 1,000 ml แต่วันนี้พิเศษมากซื้อ1ขวดแถมอีก2ขวดนะครับแล้วยังไม่พอมีชุดชามสแตนเลสอีก5ใบและกระเป๋าผ้า1ใบทั้งหมดเซตนี้ 3,550 ไม่ต้องจ่ายครับคุณจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่0114 3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไลน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านเดินขอดครับ

0: มีคนสงสัยนะครับว่าเวลาเราดูน้ำผึ้งเนี่ยของแท้กับของปลอมเรามีวิธีการสังเกตหรือดูยังไงพี่อ้อย
1: อย่างที่ในหน้าจอเลยค่ะของปลอมของธรรมดาทั่วไปมักจะละลายน้ำได้แต่ของแท้คุณผู้ชมคะวันนี้เราทดสอบกับกระดาษทิชชู่ค่ะซึ่งต้องบอกว่าของเราเนี่ยความชื้นต่ำนะคะคุณผู้ชมอย่างที่เห็นในภาพคือไม่มีความชื้นหยดสักแอะในการซึมอีกหนึ่งอันค่ะเราลนไฟเขาบอกว่าน้ำผึ้งแท้ต้องไม่แพ้ไฟคุณผู้ชมซึ่งอย่างที่เห็นนะคะเดือดขนาดนี้ร้อยองศานะคะก็ยังสามารถที่จะออกมาเป็นน้ำผึ้งแท้ไม่เหม็นไม่ดำและการันตีน้ำผึ้งแท้นะวันนี้ต้องบอกว่าน้ำผึ้งป่าเดือน5ของเราอร่อยมาก1ปีมีเพียงแค่ครั้งเดียวดังนั้นเนี่ยเขาจะมาในรูปแบบของสีเหลืองทองอัมพันธ์มากแต่ก่อนและที่สำคัญคุณผู้ชมค่ะอยากให้ชิมเรื่องของรสชาติกันสักนิดหนึ่งเป็นอย่างไรให้กับคุณแอมดูนิดหนึ่ง
2: ดูสิทุกคน
3: ดูความหนืดกันแล
1: ้วและต้องบอกว่าหอมหวานละมุนเหมือนกลิ่นกุหลาบ
0: ต้องทางนี้ด้วยครับพี่ออยครับทางนี้ด้วย
1: นะคะเหมือนกับ
2: กินกุหลาบเลย
1: กินแบบเต็มๆช้อนแบบนี้นะคะต้องบอกว่าหลายคนให้ความชุ่มคอเป็นยังไง
0: ผมชอบความหอมก่อนแล้วมันเป็นการกินแล้วแบบหวานมันไม่เลี่ยนมันไม่บาดปากเลยผมรู้สึกว่ามันเหมือนอยากกินอีกเรื่อยๆเลย
2: after taste เป็นกลิ่นดอกไม
1: ้
2: แล้วก็จะมีความคาราเมลหน่อยๆแล้วก็ไหลลื่นลงคอ
1: ลื่นล
0: อยอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมาก
1: คุณผู้ชมคะอร่อยแบบนี้เราต้องมาลองดูแล้วว่านอกจากจะเป็นการทานแบบเพียว
0: ๆมันทำเมนูอะไรได้บ้าง
1: วันแบบนี้ยังสามารถทำเมนูน้ำผึ้งโซดามะนาว
0: อ่ะมาเลยมาเลย
2: น้ำผึ้งละกันเลยค
1: ่ะคุณผู้ชมคะเราลงน้ำผึ้งชอบหวานใส่หวานนะคุณผู้ชมคะเพราะไม่ต้องกลัวค่า GI ของเราต่ำมากและเราเทโซดาแซ่บๆแบบนี้ลงไปคุณผู้ชมคะได้ออกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมน้ำผึ้งแท้นะคะเขาจะไม่แตกตัวในน้ำนะคะแต่เมื่อคนจะละลายง่าย
2: ได้เลยนะตัดหน้าที่คนให้นะคะนี่คุณผู้ชม
1: คนเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้ค่ะเราก็เสิร์ฟใส่แก้วแบบเย็นๆฉ่ำๆเลย
2: ใช่ค่ะ
1: มาได้เลยค่ะเทได้เลย
2: นี่มา
0: ใส่ไปเลยจ้า
1: พอเสร็จปั๊บเรียบร้อยนะคะลงแบบนี้คุณผู้ชมคะทำเองได้ที่บ้านด้วยและเราก็ลงนะคะน้ำอัญชันแบบนี้โอ้ my god
0: สดชื่นได้เลยนะ
1: สดมากอ่ะบีบมะนาวฟูดลงไปแม่สดชื่น
0: ค่ะไหนลองชิมหน่อยลองชิมหน่อย
2: ขออนุญาตนะคะ
0: โอ้โหนี่อิจฉาจังเลยจริงเลยได้กินเนี่ยอ
1: ีกหนึ่งเมนูค่ะก็บอกว่าจะเป็นนะคะทางด้านของน้ำผึ้งกาแฟด้วย
0: บางคนชอบกินเป็นพวกอเมริกาโน่ถูกไหม
1: ใช่สดชื่น
0: มาเลยนี่คนเข้าไปเลยครับ
1: ค่ะอย่างกาแฟดำเนี่ยนะถ้าเกิดเราผสมน้ำผึ้งนะก็จะอร่อยหอมมากเป็นยังไงบ้างลองชิมทั้งสองแก้วแบบนี้บอกเลยอย่าดูเพลินนะครับ
0: โอ้โหมันได้ความแบบอเมริกาโน่แล้วมีความหวานเข้ามาด้วยมันได้อีกหนึ่งรสชาติที่กลมกล่อมมากเลยครับ
1: ใช่ค่ะนี่แหละค่ะคือต้องบอกเลยว่าสำหรับใครที่ชอบนะในเรื่องความสดชื่นความหวานแต่ยังมีในเรื่องของเมนูคาวด้วยอย่างในภาพของเราเนี่ยคุณผู้ชมค่ะเขาสามารถหมักไก่ได้ออกมาได้แบบว่าเหลืองทองอร่ามและดูจุยซี่มากและ
0: นี่มีแบบนี้เลย
1: ไก่ที่เป็นแบบนี้สวยงามแบบนี้ดังนั้นใครอยากกินแบบยั่วๆกับน้ำผึ้งป่าเดือน5นะคะมหาสุกเรียกได้ว่าเกรด AA เลยคุณผู้ชมคะของแท้การันตีไม่เติมสีไม่เติมน้ำตาลไม่แต่งกลิ่นและ1ปีมีเพียงแค่ครั้งเดียวกับน้ำผึ้งป่าเดือน5มหาสุกค่ะ
0: ตอนนี้นะใครที่ยังเรียนอยู่รีบโทรมาเลยนะครับเพราะหลายคนซื้อไป
2: อร่อยแน่นอนค่ะ
0: มหาสุกน้ำผึ้งป่าเดือน5นะครับวันนี้นะขนาด1ลิตรนะครับวันนี้พิเศษสุดครับซื้อ1แถมอีก2เป็น3ทั้งหมดคุณได้3ลิตรนะยังมีตัวชามสแตนเลสอีก5ใบและกระเป๋าผ้าอีกด้วยอีก1ใบนะครับทั้งหมดนี้ 3,550 ไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shop Mania
2: ฝากเอาไว้ด้วยเพราะว่าโปรนี้นะคะคุ้มค่าสุดๆ990บาทใช่แล้วค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ออยมากๆเลยขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะครับเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนโทรให้ทันนะครับสวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จรสชาติกลมกล่อมครับหอมเข้มกำลังดีดื่มง่ายในทุกช่วงเวลาเพียงฉีกซองชงง่ายสะดวกพร้อมเติมความสดชื่นให้กับทุกเช้าของคุณครับ
1: คัดสรรกาแฟคุณภาพค่ะผลิตจากผงกาแฟสำเร็จรูปชนิดสเปรย์ได้คอฟฟี่พาวเดอร์ผ่านกระบวนการผลิตที่ช่วยคงเอกลักษณ์ของรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟไว้อย่างลงตัว
2: โปรโมชั่นวันนี้ครับสุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จครับโปรโมชั่น3กล่องใหญ่ฟรีอีก3กล่องใหญ่ครับทั้งหมดรวมเป็น60ซองจากราคาปกติ 3,540 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง 1,090 บาทด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดรีบโทรที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: มาแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้ค่ะผู้ชมคะเรามาเอาใจคนที่อยากจะใส่ใจตัวเองนั่นเองนะคะกับกาแฟค่ะสุภาพคอฟฟี่นะคะวันนี้อยู่กับคุณปอเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
1: ั
4: สด
1: ี
4: ครับสวัสดีครับ
1: ค
4: ุ
1: ณปอคะว
4: ัน
1: นี้ความพิเศษอะไรมาฝากเราบ้างคะ
4: วันนี้กาแฟมาฝากนะครับเป็นกาแฟของสุภาพโอสถชื่อสุภาพคอฟฟี่เป็นกาแฟปรุงสำเร็จที่สำคัญคือเราใส่สมุนไพรเข้าไปด้วยนะครับหลายชนิดเลย
3: ห้ามพลาดเลยครับกับโปรพิเศษนะครับเปิดตัวที่แรกกับช็อปมาเนียนะครับซื้อไป
1: อร่อยแน่นอน
3: วันนี้นะครับกับสุภาพคอฟฟี่ครับกาแฟปรุงสำเร็จนะครับวันนี้ในเซตนี้3กล่องนะครับซื้อ3แถมอีก3ครับวันนี้ได้ไปทั้งหมด6กล่องเลยซึ่งคุณจะได้ไปทั้งหมดในนี้นะครับ60ซองนะครับจากราคาปกติ 3,540 บาทนะครับวันนี้คุณจ่ายในราคา 1,090 บาทเท่านั้นโทรด่วนครับที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcotครับ
1: คุณปอค่ะโดยปกติเวลาที่สุภาพโอสถเนาะมาที่รายการของเราหรือว่าพี่น้องชาวไทยรู้จักสุภาพโอสถเป็นอย่างดีเพราะว่าอยู่มายาวนานกว่า70ปีเราจะเห็นว่ามีแต่เหล่าสมุนไพรอาหารเสริมทำไมวันนี้ถึงเลือกทำกาแฟคะ
4: ครับปกติสุภาพโอสถที่ทำสมุนไพรอาหารเสริมแล้วก็จะเติมเรื่องคุณภาพสารสกัดสารสำคัญต่างๆแต่ว่าพวกเราชาวกาแฟนะครับเราก็กินกาแฟอยู่ทุกวันนะครับไม่ว่าจะมื้อเช้าบ้างบ่ายบ้างมื้อทานตอนเย็นด้วยซึ่งผลิตการทานกาแฟนะครับเราจะเติมน้ำตาลน้ำตาล1ช้อนชา5กรัมเติม2ช้อน10กรัมวันหนึ่งกิน2แก้ว20กรัมเดือนนึงเท่ากับทานน้ำตาล600กรัมซึ่ง600กรัมเนี่ยครับน้ำตาลจะไปอยู่ไหนก็อยู่ตามร่างกายครับบางคนไม่ทานน้ำตาลนะครับใส่สารให้ความหวานว่าผสมนอกจากแก้โจทย์เรื่องกาแฟที่มีความหอมนุ่มอร่อยทานง่ายนะครับซึ่งกาแฟของสุภาพผสม1ซองมีคาร์โบไฮเดรตมีน้ำตาลแค่ 0.6 กรัมเท่านั้นที่สำคัญคือไม่มีคอเลสเตอรอล
1: แปลว่าแบบนี้ก็คือใครที่อยากจะหันมาใส่ใจตัวเองเปิดวันด้วยการดื่มกาแฟเป็นปกติเราก็แค่เปลี่ยนจากกาแฟที่เรารับประทานกันอยู่ในทุกๆวันเปลี่ยนมาเป็นสุภาพคอฟฟี่
4: สำหรับคนที่ใส่ใจตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นสุภาพคอฟฟี่เราทำเป็นสูตรละมุนทานง่ายและความละมุนของมันนะครับเราใช้สารครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าว

0: สกัดจากกรีนคอฟฟี่บีนหรือเม็ดกาแฟดิบด้วยน
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: คนที่ใส่ใจตัวเองและวิตามินรวมครับมีวิตามิน A B
2: จริงดูจากในเรื่องของสิ่งที่ใส่มาในตัวของกาแฟแล้วนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูอยู่ในตอนนี้หลายๆคนซื้อไป
1: อร่อยแน่นอนค่ะ
2: มาครับวันนี้ครับกับโปรที่เปิดตัวที่แรกกับช็อปมาเนียนะครับโปรดีจริงๆครับซองนะครับในราคา 1,090 บาทเท่านั้นครับโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่@ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ

0: หอมหวานละมุนชอบกาแฟแก้วนี้มากค่ะ
1: รสชาติหวานกำลังดีดื่มง่ายถูกใจมากครับ
2: หอมหวานกลมกล่อมชอบกาแฟแก้วนี้จริงๆครับ
3: สุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จรสชาติกลมกล่อมครับหอมเข้มกำลังดีดื่มง่ายในทุกช่วงเวลาเพียงฉีกซองชงง่ายสะดวกพร้อมเติมความสดชื่นให้กับทุกเช้าของคุณครับ
4: คัดสรรกาแฟคุณภาพค่ะผลิตจากผงกาแฟสำเร็จรูปชนิดสเปรย์ได้คอฟฟี่พาวเดอร์ผ่านกระบวนการผลิตที่ช่วยคงเอกลักษณ์ของรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟไว้อย่างลงตัว
5: คุณปอคะแต่ว่าจากที่เราฟังมาเมื่อสักครู่เนาะทั้งไม่ว่าจะเป็นเหล่าสมุนไพรสารสกัดจากสมุนไพรต่างๆหรือว่าแม้แต่วิตามินที่เราใส่เข้าไปเนี่ยคุณปอคะอย่างนี้ต้องรับประทานวันหนึ่งได้กี่ซองยังไงบ้างคะ
6: วันหนึ่งถ้าปกติทานกาแฟอยู่ 2-3 แก้ว 3-5 ตัวนี้ไปทานได้เลยนะครับแต่ผมอยากจะย้ำโดยเฉพาะมื้อเช้านะครับถ้าเราทานกาแฟที่หวานเจี๊ยบหรือหวานร้อยวันนั้นสังเกตนะเราจะอยากกินหวานทั้งวันเพราะว่าร่างกายจะเซ็ตสแตนดาร์ดของความหวานแต่ถ้าเรากินกาแฟของสุภาพบัฟฟี่ที่เราสามารถปรุงมาแล้วนะครับตัวเนี้ยพอเรากินตั้งแต่มื้อเช้าลองปรับมาทานกาแฟสูตรนี้สามารถทานได้มื้อเช้ามื้อบ่ายมื้อเที่ยงจะมื้อไหนก็คิดถึงกาแฟสุภาพคอฟฟี่ครับ
5: ค่ะแล้วต้องบอกนะว่ากลิ่นคือหอมคือเนี่ยเราชงอยู่ด้านหน้าคุณผู้ชมขานี
6: ่
5: คือกลิ่นน่ะหลายคนจะบอกว่าอุ๊ยเห็นว่าใส่สารสกัดจากสมุนไพรเข้าไปเยอะ
7: ครับ
5: กลิ่นมันจะแบบ
7: สมุนไพรไหม
5: สม
7: ุ
5: นไพรตีขึ้นมาเลยหรือเปล่าหรือว่าจะดื่มยากไหม
7: ครับ
5: อันนี้คือกลิ่นหอมสมุนไพรไม่ได้ฉุนเกินไปนะคะแล้วก็ดื่มง่ายละมุนลิ้นค่ะคนที่รับประทานอาหารแล้วมีโซเดียมเยอะๆในทั้งวันทุกวันแต่ว่าสุภาพโอสถนี่คือใส่ใจในเรื่องนี
6: ้ครับ
5: ค่ะ
6: เวลาคนเรานะครับที่มีความกังวลเรื่องโรคเรื้อรังไม่ติดต่อนะครับอยากให้สังเกตผลิตภัณฑ์อาหารที่มีโซเดียมสูงเมื่อทานโซเดียมสูงเนี่ยที่มาจากอาหารแปรรูปหรืออาหารที่มีรสเค็มนะครับตัวนี้อาจจะเกิดผลกระทบนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีโซเดียมต่ำนะครับการบริโภคอาหารที่มีโซเดียมต่ำอาจจะช่วยลดความดันโลหิตได้และความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจครับเพราะนั้นนอกจากทานกาแฟของสุภาพตอนเช้าการลดหวานจัดมันจัดเค็มจัดและการออกกำลังกายนอนหลับพักผ่อนก็เป็นสิ่งที่สำคัญกับสุขภาพครับ
7: วันนี้ก็มั่นใจได้เลยนะครับในตัวของคุณภาพของกาแฟรวมไปถึงมาตรฐานโรงงานที่ก่อตั้งมากว่า70ปีแล้วก็มีชื่อเสียงในเรื่องของด้านสมุนไพรหลายคนรู้จักกับสุภาพโอสถอยู่แล้วเพราะเป็นสุภาพคอฟฟี่หลายคนมั่นใจแน่นอนนะครับ
5: ใช่แล้ว
6: ก็แบรนด์สุภาพโอสถอยู่คนไทยมาปีนี้เป็นปีที่76โรงงานของเราจดทะเบียนอยู่ในตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยมีมาตรฐานทั้ง GMP เพราะนั้นมั่นใจสุภาพบริสุทธิ์ได้เลยครับ
7: แล้วบอกครับช่วงท้ายครับฝากถึงตัวสุภาพคอฟฟี่ให้กับหลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับ
6: สุภาพคอฟฟี่จากที่เราทำสมุนไพรและอาหารเสริมตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์กาแฟที่ทานได้ทุกวันนะครับ
7: ครับเอาละครับยังไงรีบโทรให้ทันนะครับสุภาพคอฟฟี่ครับกาแฟปรุงสำเร็จวันนี้3กล่องใหญ่ฟรีอีก3กล่องใหญ่ได้ทั้งหมด6กล่องใหญ่แบบนี้60ซองครับจาก 3,540 ไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว 1,090 บาทเท่านั้นที่02114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ
5: คุณปอค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณปอมากๆเลยขอบพระคุณค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เรา3คนขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ

0: ลาเพียงฉีกซองชงง่ายสะดวกพร้อมเติมความสดชื่นให้กับทุกเช้าของคุณครับ
1: คัดสรรกาแฟคุณภาพค่ะผลิตจากผงกาแฟสำเร็จรูปชนิดสเปรย์ได้คอฟฟี่พาวเดอร์ผ่านกระบวนการผลิตที่ช่วยคงเอกลักษณ์ของรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟไว้อย่างลงตัว
0: โปรโมชั่นวันนี้ครับสุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จครับโปรโมชั่น3กล่องใหญ่ฟรีอีก3กล่องใหญ่ครับทั้งหมดรวมเป็น60ซองจากราคาปกติ 3,540 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง 1,090 บาทด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดรีบโทรที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord

0: หอมหวานละมุนชอบกาแฟแก้วนี้มากค่ะ
1: รสชาติหวานกำลังดีดื่มง่ายถูกใจมากครับ
2: หอมหวานกลมกล่อมชอบกาแฟแก้วนี้จริงๆครับ
3: สุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จรสชาติกลมกล่อมครับหอมเข้มกำลังดีดื่มง่ายในทุกช่วงเวลา

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ย่อยสลายคาบไขมันเศษอาหารของเสียอินทรีย์และลดการสะสมของตะกอนซึ่งเป็นปัญหาของท่อตันและน้ำเสียครับ
1: ฟื้นฟูคุณภาพน้ำด้วยพลังจุลินทรีย์ธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมค่ะ
2: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับ JSP BioClean สำหรับกำจัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย6กะลอนใหญ่รวมทั้งหมด6ลิตรจากราคาปกติ900บาทครับวันนี้คุณจ่ายเพียง799บาทเท่านั้นด่วนมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไซด์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: มากราดด้วยค่ะกับช็อปมาเนียค่ะทุกคนค่ะบ้านใครมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ในบ้านบ้างคะไม่ว่าจะจากท่อในห้องครัวหรือว่าจากห้องน้ำจากบ่อเกลอะในบ้านหรือแม้แต่ร้านอาหารใหญ่ๆค่ะที่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกมาทำให้ลูกค้าไม่เข้าร้านวันนี้เราแก้ไขกันค่ะกับ JSP BioClean นั่นเองเราอยู่กับพี่ใหญ่ค่ะ
4: สวัสดีค่ะเด้มาเลยครับวันนี้สินค้าดีๆนำมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านครับเป็นไงวะ
5: เพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีปัญหาเรื่องกินนะกินนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน
3: ก็คนลุกแล้วอะ
5: ครับไขมันด้วยครับไขมันด้วย
3: ครับ
5: ฟาร์มปศุสัตว์เนี่ยเรื่องใหญ่เลยโรงแรมวัดเงี้ย
4: ครับ
5: เราลงพื้นที่มาหมดแล้วครับ JSP BioClean เราเก่งในเรื่องการกำจัดกลิ่น
4: ครับ
5: และก็ย่อยสลายคราบไขมันนะครับนะครับท่านไหนมีปัญหาอยู่นะครับ JSP BioClean นะครับย่อยสลายคราบไขมันกำจัดกลิ่นได้ทันทีนะครับผม
4: ครับใครมีปัญหาอยู่ตอนนี้นะฮะต้องรีบโทรทันเพราะหลายๆคนซื้อไป
3: ไม่ใช่แน่นอนค่ะ
4: JSP BioClean นะครับสำหรับกำจัดกลิ่นนะครับวันนี้มาพร้อมกับ6กะลอนใหญ่ๆแบบนี้นะครับ6ลิตรเอาไปใช้นะครับในราคานะครับแค่799บาทเน้นย้ำนะทั้งหมดนี้799บาทครับรีบโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop มาเนี่ยสินค้าดีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard ครับ
3: ทีนี้พี่ใหญ่ค่ะแอบว่าหลายๆบ้านเนี่ยก็จะประสบปัญห
4: า
3: โดยเฉพาะบ้านจัดสรรที่บอกว่าทุกอย่างทำมาแพทเทิร์นเดียวกันกลิ่นตีขึ้นมาทุกหลังเหมือนกันนั่งดูทีวีแต่กลิ่นมันแบบ
4: ม
3: ไม่ได้เลยอย่างเงี้ย มันเกิดจากอะไรแล้วต้องแก้ไขยังไงคะ
5: คือจริงๆแล้วเรียกง่ายๆเลยว่าอย่างเงี้ยมันเกิดที่ระบบ
4: เกิดที่
5: ระบบบำบัดระบบบำบัดอย่างนี้ระบบบำบัดก็คือถ้าไม่ถูกต้องถ้าผิดทั้งแบบก็คือทำให้จุลินทรีย์ที่อยู่ในบ่อเกล
3: อะ
5: มีชีวิตแล้วสร้างแก๊สได้นี่เป็นปัญหาที่เรื่องใหญ่มากปัญหาเล็กที่ใหญ่โตมากเขาเรียกปัญหาเล็กแต่มันใหญ่มากเขาเรียกว่าอะไรคือมันมีกลิ่นมันกลิ่นแล้วก็ถ้าต้องรื้อระบบใหม
4: ่ครับ
3: เรื่องใหญ่มาก
5: เรื่องใหญ่นะ
3: เรื่องใหญ่นะทุบบ้านทุบพื้น
5: ครับพี่ไปวัดดอกไม้ห้องน้ำ12ห้องพระอาจารย์บอกว่านี่ถ้าทุบสร้างใหม่หลักล้านนะโยม
3: ใช่หรือว่าจะต้องมาทุบโถส้วมแต่ละห้องเนี่ย
5: คือมันต้องรื้อระบบใหม่เพราะนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือเราเอาจุลินทรีย
3: ์
5: ลงไปกำจัดย่อยสลายอินทรีย์วัตถุที่เป็นต้นเหตุของการเกิดกินแบคทีเรียต่างๆนานาที่อยู่ในบ่อเกิดเนี่ยสิ่งที่เราทำได้คือจุลินทรีย์และที่สำคัญเหมือนเดิม
4: ครับ
5: จุลินทรีย์ GSP BioClean เนี่ยทำมาจากกากจีลาติน
3: เป็นข้อแตกต่างแล้วมันแตกต่างจากที่อื่นๆยังไงอะคะ
5: กากจุลินทรีย์อุดมไปด้วยโปรตีนสูงมากเป็นอาหารชั้นเลิศของจุลินทรีย์ทำให้จุลินทรีย์เราแข็งแรงและสร้างเอนไซม์ได้ปริมาณมากเอนไซม์เราเปรียบเสมือนกันไกชีวภาพลงไปตัดลงไปย่อย

0: เศษอินทรีย์วัตถุเศษอาหารเนี่ย
1: ครับ
0: สุดท้ายเรากำจัดกลิ่นและย่อยสลายคราบไขมันได้ทันที
2: โอ้โหอย่างนี้พี่ใหญ่แต่ว่าจุลินทรีย์ที่หลายๆคนคุ้นเคยแล้วล่ะเพราะว่าก็เริ่มใช้กันแพร่หลายมันแตกต่างยังไงอะคะ
0: ส่วนใหญ่เพื่อนๆเคยใช้อาจจะเป็นแบบผงนะ
1: ผมเคยใช้แบบผง
0: แบบผงมันคือเขาอย่างนี้เรียกต้องลงไปเพาะเชื้อก่อน
1: ครับ
0: ต้องเข้าใจก่อนว่าจุลินทรีย์ต้องมีชีวิตก่อนถึงจะทำงาน
2: คร
0: ับ อย่างนี้เราเรียกว่าเชื้อเป็นพร้อมใช
2: ้แบบ ESP เป็นเชื้อเป็น
0: ถูกแบบผมลงไปก็ต้องเพาะเชื้อกว่าจะพร้อมใช้ก็ต้อง48ชั่วโมงอย่างน้อยอย่างนี้
1: ครับผม
0: ซึ่งมันอัดคือหลายๆท่านใช้ไปเหมือนเราลงไปเราก็อยากให้หาย
2: อยากให้กลิ่นมันหาย
0: ได้ไหม
1: ใช่เรารู้สึกว่าเราเทไปมันไม่ได้ผล
0: ก็เราอยากได้เลยไงอยากเห็นผลเลยไง
1: ครับผม
0: เขาต้องมีชีวิตก่อนพร้อมใช้ก่อนแต่เราขอรอเจสพีเปลวกลิ่นเป็นเชื้อเป็นที่มีเอนไซม์อยู่ปริมาณสูงที่ผมบอกว่าเป็นกลไกชีวภาพพาไปทำงานเลยร้านอาหารใช้เยอะมาก
1: ใช้เยอะมากเลย
0: ถังดักไขมัน
2: อ๋อนี่แอมกำลังจะถามเลยคือไม่ได้ว่าจะต้องใช้แค่ห้องน้ำหรือว่าจะแบบพื้นที่ที่เราใช้บอกว่าเป็นบ่อดักไขมันก็สามารถใช้ได้อะไรอย่างแบบว่าตามบ้านตามร้านอาหารที่เขาจะมีเป็นบ่อดักไขมันแยกออกมาใช้ได้ไหมคะ
0: ใช่เลยครับเอาเจสพีเบลครีมผสมน้ำแล้วราดแล้วก็ละลายเลยนะ
1: โอ้เอาล่ะใครดูอยู่ในตอนนี้ถ้าเกิดปัญหานะครับมาแก้ปัญหากับเจสพีเบลครีมนะครับซื้อไป
2: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
1: วันนี้นะครับมาทั้งหมดนะครับ6กัลลอนใหญ่ๆอย่างนี้ที่วางอยู่ด้านหน้าเลยเอาไปใช้6ลิตรนะครับจากราคาปกติที่หลายๆคนโอ้ถ้าไปดูมาราคาสูงมากแต่วันนี้799ครับ799บาทเท่านั้นรีบโทรทันนะครับที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania
2: คุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าตัวนี้อย่างที่พี่ใหญ่บอกว่าเขาเป็นจุลินทรีย์เชื้อเป็นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่มีสารเคมีในการที่จะทำลายระบบนิเวศต่างๆนะเพราะว่าเขาก็คือเป็นหนึ่งในระบบนิเวศนั่นแหละที
1: ่
2: เข้าไปช่วยในการย่อยสลายไขมันต่างๆนะคะที่เป็นตัวเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของกลิ่นทั้งหมดวิธีการใช้งานยังไงคะพี่ใหญ
0: ่คือหลักๆถ้าเป็นบ่อเกลือเราแนะนำใช้500 ซีซี
1: 500 ซีซีแล้วบ่อเกลือ
0: ตามบ้าน1ลูกบาศก์เมตรใช้500 ซีซีกดใส่ชักเทใส่ชักโครกและกดน้ำตามได้เลย
2: คือเทเข้มๆ อย่างนี้ได้เลยไม่ต้องไปผสมอะไรเลย
0: สุดท้ายในระบบมีน้ำอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นถังดักไขมันร้านอาหารท่อน้ำลำรางน้ำอย่างเง
1: ี้
0: ยผสมน้ำเพิ่มได้250 ซีซีเทรวมกับน้ำ10 ลิตร20 ลิตรแล้วก็ราดได้เลย
2: เยอะมากเลยนะ
0: แล้วโดยเฉพาะนะโดยเฉพาะนะเพื่อนๆนะครับที่เป็นฟาร์มปศุสัตว
1: ์
0: ใช้อยู่เยอะนะฟาร์มปศุสัตว์ก็คือสามารถฉีดพ่นตามฟาร์มได้เลยถูกตัวสัตว์ได้ปลอดภัยต่อสัตว์นะปลอดภัยต่อสัตว์
1: ไม่มีกลิ่นด้วยเนาะใช่ไหมสำหรับกลิ่นที่เรา
2: ค
1: นมันจะเยอะ
0: ถูก
2: แต่พวกคอกสัตว์เขาก็ใช้กัน
0: ส่วนใหญ่ก็คือฟาร์มปศุสัตว์เขาจะมีปัญหาเรื่องกลิ่น
1: ใช่ครับ
0: ร้องเรียน
2: กลิ่นมูลสัตว์นี่แหละค่ะ
0: ผสมฉีดพ่นได้เลยครับ
1: อ๋อหรออ
2: ๋อก็คือช่วยในเรื่องของไม่มีกลิ่น
1: ครับ
2: เนาะกำจัดกลิ่นต่างๆของมูลสัตว์ที่มันรบกวนเพื่อนบ้านนั่นแหละ
1: นะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีมากๆเลยสำหรับคนที่ดูอยู่ในตอนนี้นะครับใช้ได้หลากหลายแล้ววันนี้ราคาพิเศษจริงๆอยากให้รีบโทรให้ทันนะทั้งหมดนี้6ลิตร6แกลลอนนะครับ799นะครับฟังไม่ผิดนะ799บาทเท่านั้นนะครับโทรด่วนที่021-143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard ครับ
2: สุดท้ายค่ะอยากพี่ใหญ่ค่ะฝากตัวของ JSP BioClean ตัวนี้หน่อยค่ะ
0: ครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านวัดโรงแรมร้านอาหารฟาร์มปศุสัตว
1: ์
0: เรื่องกลิ่นนะครับเรื่องคราบไขมันนะครับ JSP BioClean ช่วยท่านได้ JSP เป็นเชื้อเป็นพร้อมใช้นะครับสามารถใช้ได้ทันทีนะครับยังไงก็ฝาก JSP BioClean ไว้ด้วยครับ
2: แล้วครับวันนี้ขอบคุณพี่ใหญ่มากๆนะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับเอาละครับเวลาของเรา3คนแล้วนะครับรีบโทรให้ทันนะครับส่วนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: พี่พงเป็นร้านอาหารบ้านครัวข้าวฟ่างวันนี้เราเอา JSP BioClean มาแนะนำพี่พงทำครัวใช้คราบไขมัน JSP BioClean เขาสามารถลงไปสลายไขมันและละลายไปกับน้ำได้เลย
4: เราผัดหมูกระทะถูกไหม
3: ใช่
4: เราก็ต้องล้างน้ำซึ่งมันมีไขมันที่ไหลลูกไปตามท่อมันเยอะผัดเป็นร้อยกระทะนี่คุณคิดดูแล้วกันเกิดไขมันมันเยอะมาก
3: คราบไขมันเยอะแยะเลยคราวนี้ผมเทเลยนะถ้ามองคือยุบนะยุบแล้วนะ
5: ยก
3: ไขมันยุบลงไปผลิตภัณฑ์ชีวภาพนะปลอด
4: ถูกต้อง
3: บ้านครัวข้าวฟ่างซอยลาดกระบัง
4: 13/2ครับ
3: 13/2นะฝากด้วยครับ
2: หนึ่งชีพ
3: วันนี้เรากลับมาที่วัดดอกไม้นะเมื่อวานที่เราวางกำจัดกลิ่นไว้ด้วยเจสพีเบลครีนวันนี้เราเจอพี่ปุ้ยพอดีเป็นไงวันนี้มาเข้าห้องน้ำ
6: คือไม่มีกลิ่น
5: ยังงงอยู
6: ่พี่ปุ้ยบอกว่านั่งเล่นเกมเลยครับวันนี้ปกตินั่งเล่นเกมไม่ได้นะเพราะ
5: ใช่ๆต้องรีบบอก
6: อากาศเป็นพิษแต่วันนี้อากาศไม่เป็นพิษแล้วครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปุ้ยมากขอบคุณมากพี่ปุ้ยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
7: ย่อยสลายคราบไขมันเศษอาหารของเสียอินทรีย์และลดการสะสมของตะกอนซึ่งเป็นปัญหาของท่อตันและน้ำเสียครับ
8: ฟื้นฟูคุณภาพน้ำด้วยพลังจุลทรีย์ธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมค่ะ
7: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับ JSP Bioclean สำหรับกำจัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย6กะลอนใหญ่รวมทั้งหมด6ลิตรจากราคาปกติ900บาทครับวันนี้คุณจ่ายเพียง799บาทเท่านั้นด่วนมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย MCOT

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์มาพร้อมกับหลอดไฟ LED 248ดวงชาร์จใช้งานได้นาน12ชั่วโมงมาพร้อมกับรีโมทควบคุมการทำงานแข็งแรงทนแดดทนฝนติดรอบบ้านได้เองแบบไม่ต้องงอช่างไม่ว่าจะเป็นโรงรถโรงเรือนไร่นาไร่สวนมุมมืดส่องสว่างจ้าสว่างไกลสว่างนาน
2: ตรงไหนมืดบ้างที่บ้าน
3: โรงรถมืด
2: โรงรถบ้านมืด
4: รอบสวนใช่ไหม
2: รอบสวนติดได้ทุกที
4: ่
2: หน้าบ้านหลังบ้านข้างบ้านรั้วบ้านชานบ้านสนามหญ้าหน้าบ้านสนามว่ายน้ำหรือบางคนเนี่ยมีแบบว่ามีรั้วไก่ล้าวไก่
0: ใช่คอกตำร
2: ังคอกวัวคอกหมูอย่างเงี้ยมันต้องสว่างไว้ก่อนหรือพื้นที่ทางการเกษตรมูลค่าสูงนะมีสวนทุเรียนสวนลำไยม
4: ื
2: ดปุ๊บพี่โจรเข้านะ
0: โจรเข้าแล้วมาสอยไปอ่ะ
2: ใช่ไม่ได้แต่ติดตั้งไว้ก่อนทีนี้สามารถติดตั้งได้ทุกที
0: ่
2: และย้ำเลยนะคะว่าสว่างจ้าสว่างไกลค่าไฟเป็นศูนย์
0: นี่คุณแม่หลายๆบ้านคือเขามีกันหมดแล้วนะเขามีติดกันทุกครัวเรือนบ้านเราไม่มีได้หรอคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะอยากจะให้ดูให้ดีเพราะว่าคือนอกจากว่าที่จะแบบค่าไฟสูง
2: จ้า
0: ก็คือเขาสว่างนาน
2: สว่างนานใช่ใช่ใช่แล้วที่สำคัญก็คือสามารถเซตอัตโนมัติได
4: ้
2: น้องคิวตรงนี้เอาง่ายๆนะแอมเวลาแบบว่าเราเซตอัตโนมัติ
0: ปุ๊
2: บฟ้ามืดมันจะสว่างอัตโนมัติยังไง
4: มาดูกันสมมติอย่างนี้นะถ้าเห็นแสงในสตูดิโอมันจะเหมือนกับพระอาทิตย์ขึ้นอยู
2: ่
4: แต่เมื่อพระอาทิตย์ตกครับสมมตินี่เลยครับตอนกลางคืนปุ๊บไฟของเรานะฮะก็ติดปลั๊กแบบนี้เลยนะ
2: จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเซตอัตโนมัติก่อนในนี้จะมีรีโมทคอนโทรลนะคะแล้วก็เพียงแค่กดปุ่มออโต
4: ้
2: นะพอฟ้ามืดปุ๊บการวางอย่างเงี้ยพ่อจ๋าแม่จ๋าไม่ต้องไปวางเองนะเวลาติดตั้งตัวนี
0: ้
2: ใช่สาธิตใช่ตัวเนี้ยแผงโซลาร์เซลล์สามารถที่จะไปติดบนหลังคาบ้านอะไรก็ได้เห็นไหมพอแบบว่าฟ้าสว่างเนี่ยเจอแสงเจอไฟเขาจะมืดอัตโนมัติ
4: ถูกต้อง
2: แต่เวลาฟ้ามืดปุ๊บเราไม่ต้องแบบไปกดอะไรเลยไม่ต้องคอนโทรลอะไรเลยค่ะ
4: ครับผม
2: ฟ้ามืดปุ๊บเดี๋ยวเขาจะสว่างเองอัตโนมัติเลยทันที
4: เห็นบอกคนบอกว่า IP นะ67ตัวนี้เวลาพวกฟ้าฝนอะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะพายุเกิดมาถ้าโดนน้ำมันจะช็อตจริงๆไหม
2: ไม่ช็อตตัวนี้
4: ดูนะเดี๋ยวดูนะอย่าผมไม่ดูสมมติถ้าฝนตกเฮ้ยพี่เอามือไว้อย่างนั้นเลยเหรอ
2: มือไว้อย่างนี้แล้วเอาสายไฟด้วยเขาบอกสายไฟกับน้ำเน
4: ี่
2: ยม
4: ัน
2: ไม่ตรงก
4: ัน
2: นะคะ
4: สายไฟ
2: ก็ไม่ต้องกลัวไฟรั่วไฟดูดไฟช็อตตัวนี้ไฟไม่รั่วไฟไม่ดูดไฟไม่ช็อตและนั่นคือความยาวพ่อจ๋าแม่จ๋า
4: สายยาวมากนะ
2: ยาวมาก5เมตรอ่ะ
0: เชื่อจริงยาวเลยไม่ต้องจ้างช่างมาติดตั
2: ้
0: ง
2: ใช่ๆๆ
0: ไม่ต้องติดตั้งเองบนหลังคาบ้านของเราแล้วก็โยนไฟมาได้เลย
2: สะดวกมากเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยพายุเข้าฝนจะตกแดดจะออกไม่ต้องกังวลใจแต่เรื่องของความแข็งแรง
4: โอ
2: ้
4: นี่ต้องบอกเลยนะฮะในตัวกระจกของเขานะด้วยความที่มันเป็นเทมเปอร์กลาสตรงนี้นะครับมันแข็งแรงมากๆเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับหลักๆเลยคุณเห็นอะไรไหมฮะไม่ได้เอามาปอกให้กินนะเอามาทดสอบความแข็งแรงนะเดี๋ยวผมทำให้ดูว่า1 2 1ไปฮะ2ไปครับ3ครับอีกทีนึงแรงมั้ย
2: แรงมากแรงมั้ย
4: เนี่ยงานปุ๊บก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิม
0: ขวนไม่มีว่ากระจกเลื่อน
2: ใช่ใช
4: ่สุดยอด
2: เราถึงบอกว่ามันแข็งแรงและเราถึงไปพร้อมกับการรับประกันให้พ่อจ๋าแม่จ๋าคุณผู้ชมนะได้รู้สึกสบายใจให้รู้สึกมั่นใจไปพร้อมกับการรับประกันโคมไฟที่ใหญ่ๆแบบนี้ถึง1ปีเต็ม
4: ๆ
2: โอเคไหมจ๊ะแอมจ๋า
4: โอเคมากมากเลยโอ้แล้วบอกเลยนะตอนนี้ใครที่ดูอยู่นะใครที่อยากจะสว่างนานสว่างไกลแล้วค่า

0: ค่าไฟ0บาทตอนนี้ลังเลจะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนกับเรากับทางด้านของช็อปมาเนียนะฮะเพราะหลายๆคนซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
0: วันนี้นะครับได้กับสปอตไลท์นะฮะโซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์วันนี้ใน1เซตของเขานะครับมีทางด้านของสปอตไลท์นะครับมีทั้งแผงไฟโซลาร์เซลล์แล้วก็มีโหมดนี่คือ1เซตนะว
1: ัน
0: นี้สั่งกับเราซื้อ1ให้ไปอีก1
1: ใช่แล้ว
0: และยังไม่พอนะครับยังมีโคมไฟ LED USB อีก2ชิ้นนะครับรวมไปถึงมีแว่นตาให้ดูแบบพระแบบอีกด้วยนะครับวันนี้ราคาทั้งหมดจาก 9,910 บาทวันนี้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทเท่านั้นรับประกันตัวเครื่อง1ปีนะครับเลยรีบโทรด่วนที่02-114-3330นะครับแล้วก็แอดไลน์เข้ามาที่@ชอปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยครับ

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: บอกเลยแม่วันนี้โปรเด็ดโปรดังแน่นอนตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกยะตัวเด็ดที่ช่วยลดอาการปวดเมื่อยตึงคอบ่าไหล่ใครไหล่เป็นลูกๆใครชอบตื่นมาตอนกลางคืนเรียกลูกหลานมานวดให้วันนี้บอกเลยนี่ตัวเด็ดเคล็ดลับแล้วเย็นสบายโปรโมชั่นก็เด็ดมากๆติดตามได้เลยครับ
2: นี่คือบาล์มขายดีมากๆนะ5ปีแล้วนะคะคุณผู้ชมขาหลักๆเลยนะมันเป็นเหมือนบาล์มสามัญประจำบ้านใส่ตัวยาสมุนไพรดีๆทั้งนั้นเลยแม่รู้สึกตึงๆใช่ไหมคอบ่าไหล่จับไปแข็งปังเป็นลูกเป็นก้อนเลยใช่ไห
1: ม
2: แม่ควักกระปุกของบาล์มเฮิร์บสุกายะนะดูเนื้อเขานะคือเนื้อเขาเนี่ยอัดแน่นด้วยสมุนไพรเข้มข้นแล้วทาไปเลยเดี๋ยวมันซึมเข้าผิวของเราไปเองไม่ต้องกลัวว่ามันจะขึ้นผื่นแดงนะเพราะมันไม่แสบร้อนผ่าผิวมันเป็นสูตรเย็นไม่ใช่สูตรร้อนแล้วสมุนไพรตอนนี้ซึมเข้าผิวของเราไปแล้วพวกใบแก้วนะคะพวกไพรนะคะสารสกัดสมุนไพรเข้มข้นหลากหลายชนิดเลยนะคะสูตรนี้ถ้าแม่เจ็บที่ไหล่ตึงที่ไหล่เป็นก้อนเป็นลูกแม่ทาที่ไหล
1: ่
2: ถ้าแม่ลามลงมาโอ้โหบั้นเอวลงมาตรงเข่าเอาสูตรนี้ไปทาแต่ทีเด็ดคือสูตรนี้วันนี้ปกติต้องขายอยู่กระปุกนึง390บาทกระปุกนึงนะฮะปกติขายอยู่390บาทฟังให้ดีค่ะปกติโป8กระปุกพันวันนี้ป้องจะขอแถ
1: ม
2: กระปุก3กรัมไซพกพา
1: ครับ
2: ให้บั้นไปอีก8กระปุกนั่นหมายความว่าวันนี้แม่จะได้8แถมอีก8
1: ครับ
2: 16กระปุก
1: อุ้ย
2: 8กระปุกใหญ่8กระปุกเล็ก16กระปุก
1: อุ้ย
2: แล้วจ่ายแค่999บาท
1: ย้ำนะฮะโปรนี้วันนี้วันเดียวเท่านั้นใครอยากได้16กระปุกหน้าจอตอนนี้999บาทรีบกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ
2: คุณผู้ชมสูตรเนี้ยหลายคนชอบเยอะมาก
1: เ
2: พราะมันผ่อนคลายจริง
1: ๆเอาจริง
2: ตึงสดๆเดี๋ยวไปดูนะตุ๊กตาน้
1: อง
2: ตุ๊กตาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับนะตุ๊กมา
2: เรียกสดๆกลางรายการนะพี่เจเบียใหม่คืออย่างนี้นะตุ๊กเนี่ยนะคือมีปัญหาคือตรงไหล่กันเนี่ยจะมีอากาศหูเดี๋ยวนะ
1: เป็นลูก
2: เฮ้ยจะเป็นลูกเป็นก้อนเอาขออนุญาตนะคะให้เอาตัวเนี่ยบาล์มเนี่ยป้องก็ควักทาแบบนี้นะคือแบบเนี่ยมันเป็นลูกแบบเนี้ยโอ้ย
1: นี่ดิ๊กหน้าแกยิ้มเลยนะนี่แกยิ้มเองเลยนะ
2: ยิ้มเลยใช่ไหม
1: คือเหมือนกับว่ามีคนมาทำให้แบบนี้แล้วพอเป็นบาล์มเฮิร์บสุกยะ
2: โดนเส้น
1: ฟิลเป็นยังไงบ้างนะ
2: โดนเส้นเลยนะ
3: โอ้สบายเลยค่ะ
1: สบายสิ
3: เนี่ยมากเลยค่ะ
2: เนี่ยแม่เห็นปะแล้วสูตรเนี้ยไม่ต้องกลัวว่าจะเปื้อนเสื้อผ้านะไม่ต้องกลัวนะแสบร้อนผ่าผิว
1: ไม่มี
2: เนี่ยอย่าปล่อยให้หลังมันแข็งอย่าปล่อยให้หลังมันตึงอย่าปล่อยให้มันเป็นลูก
1: ก็จะไม่ตึงอย่างนี้ได้ยังไงขับรถทั้งวันท
2: ำ
1: งานทั้งวันไม่มีเวลาได้พักเลยแล้วอายุขนาดนี้นะ
2: นวดแบบนี้นิดเดียวไม่ต้องออกแรงเยอะ
1: นี่แกยิ้มมีความสุขมาก
2: มีความสุขไหมคือเนื้อมันแบบเนี่ยมันเป็นเนื้อแบบเนี้ยเนื้อเข้มข้นแบบเนี้ยเห็นปะ
1: แล้วทาง่ายซึมเร็ว
2: ทาง่ายซึมเร็วมากเลยเห็นปะเนี่ยดู
1: ด
2: ิเนี่ยดูเนี่ยแบบนี้เลยเห็นปะ
1: ตอนนี้แม่ที่ดูรายการอยู่ตอนนี้นะบอกเลยว่าฉันจะไปให้ลูกให้หลานฉันนวดที่บ้านแบบนี้แหละมันมีความสุข
2: ไม่ต้องไปเป็นภาระใครไม่ต้องไปเนี่ยเรานวดเองก็ได้
1: จริงป่ะ
2: เนี่ยแล้วรีดเส้นหูตอนนี้นะเส้นนะตุ๊กตากรึดอย่างเงี้ยก
1: รึดคือรู้เลยใช่มั้ยมันดันมาที่นิ้วคุณป้องเลยใช่มั้ย
2: มันถึงเส้น
1: นี่
2: เนี่ยเชื่อมั้ยนะเห็นบ่นเป็นเดือนๆโอ้โหคอเหมือนมีใครมาขีเลยร
1: ู้
2: ส
1: ึ
2: กหนักคอบ่นเป็นเดือนๆเดี๋ยวเชื่อมั้ยวันนี้กลับบ้านไปหลับสบาย
1: แล้วเย็นนะ
2: เนี่ยวันนี้กลับบ้านไปต้องบอกเลยหลับสบาย
1: คุณพี่ตุ๊กถามจริงตอนนี้ที่ว่าเขาว่าเย็นน่ะเย็นจริงไหม
3: ยิง
1: เย็นสบายแสบผิวไหม
3: ไม่แสบ
1: ไม่แสบผิวด้วยเห็นไหมแล้วดูสิทำได้ทุกวันนะแม่จะบอกว่าวันไหนที่แม่ปวดแม่ตึงคอบ่าไหล่อย่าปล่อยนะเพราะว่าเรื่องพวกนี้ปล่อยไว้ไม่ได้เราคลายได้นี่เห็นไหม
2: เขาบอกนี่
3: ผ่อนคลายเลย
2: พูดทำหายทำบังหาย
1: นี
2: ่สังขังหาย
1: นี
2: ่เป่าคาถาให้ด้วยขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณนะตุ๊กมากนะฮะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ทุกบ้านขอแค่มีตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกยะที่วันนี้ทาได้ตลอดนะ
2: ใช่เพราะฉะนั้นแต่ราคาพี่เจดีคือวันนี้ป้องบอกเลยนะเป็นโปรที่ราคาดีมากๆ
1: ทำได้จริงๆใช่ไหมโปรเนี้ย
2: ปกตินะบาล์มเฮิร์บเราขายกระปุกละ390
1: ครับ
2: คือถ้ามันช่วยแค่เรามีความสุขสบายผ่อนคลายไอ้ตึงๆเนี่ยหูเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมนะ
1: ไม่ยอม
2: คือแบบถ้ามันสบายอ่ะป้องว่ามันคุ้
1: ม
2: แม่ซื้อไปเหอะกระปุกนึง3904กระปุกพัน
1: ครับ
2: ลดสุดๆคือ8กระปุก
1: พันนี
2: ่แต่วันนี้ป้องจะให้ถนัดพกพาไปอีก8กระปุก
1: ครับ
2: นั่นหมายความว่าวันนี้เบ็ดเสร็จ8บวก8 16กระปุก ใช้เป็นปี
1: ใช่
2: 999บาทเอาให้ทันอย่างเดียว
1: ยกไปทั้งหน้าจอนี่เลยแม่จ๋าแล้ววันนี้นะบอกได้เลยว่าเราจำกัด100เซตใครที่ปวดตึงคอบ่าไหล่อย่างที่ย้ำนะบางคนมีอาการเคล็ดตามเอวตามขาตามแขนไม่ต้องเป็นภาระลูกหลานตัวเองสามารถช่วยตัวเองได้ด้วยบาล์มเฮิร์บจากสุกยะแล้วย้ำว่าหมดนี่16กระปุกโปรนี้999ย้ำ999บาทอย่ารอกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ

0: บีย้ำนิดนึงใครที่ต้องใช้บ้าง
1: คนที่เริ่มมีอาการปวดบางคนนี่ปวดตึงคอบ่าไหล่บางคนไม่รู้ตัวเองบางคนทำงานจนลืมดูแลตัวเองตึงคอบ่าไหล่ทาได้เลยด้วยความที่เนื้อบามของเราเป็นเนื้อที่มีความละเอียดแล้วก็มีเนื้อความฉ่ำทาแล้วมันจะเย็นแล้วมันโล่งและที่คุณป้องบอกคือความสบายไอ้คำว่าสบายเนี่ยนะเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมแต่วันนี้ยอมแลกกับการได้บามสุกายะซึ่งเป็นบามเฮิร์บใช้ได้ตลอดเวลาคุณป้อง
0: ขนาดหมอประสานก็ยังใช้นะ
1: ถูกต้องอยู่ราชบุรีแกชอบมากแกบอกว่าคนที่มาหาแกมาแก้อาการปวดมาแก้อาการติดนู่นนั่นนี่สบายไปแล้วตัวแกเองบอกว่ากลับบ้านมาก็ขออนุญาตดูแลตัวเองด้วยสังเกตตอนแกทาเป็นไงหน้าตาหมอประสานนี่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขแกนะต้องไปคอยดูแลคนอื่นน่ะบางครั้งเนี่ยมันเป็นการไปปล่อยของไปแล้วตัวเองมันเมื่อยไงพอเมื่อยปุ๊บแกทาปุ๊บแกสบายตัวแล้วแกรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆแกบอกว่ามันกดถึงจุดนะคุณป้อง
0: แกเนี่ยอายุขนาดนี
1: ้
0: แล้วเป็นหมอชาวบ้านเป็นคนที่นวดเนี่ยแกลองมาหมดแล้วนะ อะไรที่ว่าดีแกก็ลองมาหมดปรากฏแกมาหยุดที่สุ
1: กายะแ
0: กจบตัวนี้นะทุกวันนี้ใช้มาต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า5ปีนะ
1: ครับผม
0: ถามว่าถ้าไม่ดีจริงอ่ะแกปีแรกแกโยนท
1: ิ้งแกปล่อยแล้ว
0: แต่นี่แกใช้มา5ปีเพราะแกบอกว่าคนที่ได้ใช้คนที่ได้นวดเนี่ยเขาสบาย
1: โล่ง
0: มันโล่ง
1: ม
0: ันเท่าอาการปวดให้เขาได
1: ้ครับผม
0: ไปดูแม่พิสมัย90กว่าใช้มา5ปีแล้วนะไม่เปลี่ยนใจเลย
1: คุณป้องนี่90กว่าแต่ทำแบบนี้ได้ยืดเส้นยืดสายคลายเส้นได้นะลุกนั่งสบายมันเย็นเพราะมันโล่งย้ำนะแม่นะความสบายความโล่งบางคนนะไม่เคยเจอวันนี้ขอเจอหน่อยเพราะว่าบางครั้งเสียงขาของเราหรือว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันลอยลาไปตามวันเวลาเราต้องหาตัวที่เข้ามาช่วยวันนี้ขอให้แม่จบที่ตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกายะเลยและที่สำคัญนะใครที่บอกว
0: ่า
1: โอ้โหคุณป้องเห็นราคาตอนแรกผมตกใจวันนี้กระปุกใหญ่ๆใช้กันยาวๆปกติโปรคือ4กระปุกพันเคยทำโปรสูงสุดที่ทำได้คือ8กระปุกพันแต่วันนี้แม่เราแถมขนาดพกพา3กรัมให้แม่ไปอีก8กระปุกเบิ้ลท็อปอัพเป็น2เท่าเท่ากับว่าทั้งหมดทั้งมวลแม่จะได้ไป16กระปุกคุ้มแบบนี้จาก 3,000 กว่า 4,000 แม่เลิกคิดเพื่อความสบายของแม่999บาทเอาย้ำนะตอนนี้สายเข้าเยอะมาก999บาทกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับ
0: พี่เจบีมีปัญหาบอกว่าตึงกล้ามเนื้อตรงแขนเนี่ยไปยกของหนักๆเป็น10โลแล้วจังหวะมันพลิกแล้วปวดวนมาเป็นเดือน
1: ๆนี่คุณป้อง
0: ให้เอาทาแบบนี
1: ้นี่คุณป้องแล้วดูนะเวลาเราแล้วค่อยๆไล่ไปนะนี่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเริ่มเย็นวินาทีแรกที่เราทาตัวเนื้อบาล์มเฮิร์บของเราเห็นไหมมันเย็นแล้วดูนี่นะเวลาเรากดเนี่ยตรงเนี้ยคุณป้องเนี่ย
0: อุ้ย
1: เส้นเนี่ยตรงเนี้ย
0: อุ้ยงัดเส้นโดนนะ
1: เนี่ยต้องดึงเนี่ยเนี่ยต้องเอานิ้วเนี่ย
0: มันกรึ๊ดอย่างง
1: ี้
0: นะ
1: มันดังกึ๊ก
0: อุ้ย
1: กรึ๊กเนี่ย
0: อุ้ย
1: ใครที่เล่นเวทใครยกของหนักใครขับมอเตอร์ไซค์ใครใช้แขนบ่อยๆจะรู้เลยว่าตรงเนี้ยตรงหลังแขนเนี่ยมันจะเป็นลูกเลยคุณป้อง
0: โหดีอ่ะ
1: เนี่ยแล้วทาไปเห็นมั้ย1คือตอนนี้ความเย็นมันเข้าไปแล้วตัวสมุนไพรที่เราอัดแน่นเข้าไปนะมันเข้าไปช่วยในเรื่องของการทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันมีความผ่อนคลายแล้วเราก็ไล่ไปเลยนะเนี่ยไล่ไปตรงไหนที่มันเมื่อยนะมันไม่ใช่แขนท่อนบนที่เมื่อยอย่างเดียวเนี่ยท่อนล่างตรงเนี้ยจนถึงปลายมือผมขออนุญาตวางก่อนนะนี่เราไล่ไปเลย
0: แล้วซึมง่ายไหม
1: ซึมง่ายนี่คุณป้อง
0: ร้อนขาวผิว
1: ไม่มี
0: แสบผิวไหม
1: ไม่มีเนี่ยไล่ไปจนถ
0: ึ
1: ง
0: ยิบยิบยิบแสบแสบ
1: ไม่มีไม่มีแม่สิ่งที่ได้มีแต่ความเย็นใช้ได้เพราะฉะนั้นวันนี้คือความสุขใครที่อยากได้นี่ผมแบให้ดูอย่าง
0: น
1: ี้เลยนะไล่ไปเนี่ย
0: นี่เห็นแบบวิ่งเลยนะ
1: ใช่เนี่ยเลือดมันโฟลท
0: ุ
1: กอย่างมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นแม
0: ่
1: อย่าปล่อยนะอาการที่ว่าปวดตึงมีอาการเคล็ดมีอาการ
0: แข็งมันหอมมาก
1: แล้วตอนนี้ในสตูดิโอของเราคือเย็นสบายมากแล้วฟรุ้งมากแม่อย่ารอนะสิ่งที่เกิดขึ้นในสตูตอนนี้คือสิ่งที่เราสามารถทำได้ที่บ้านขอเพียงแค
0: ่อันนี้โดนอันนี้งานเส้นโดน
1: บางคนไงขับมอเตอร์ไซค์แล้วต้องกำมืออย่างนี้ตลอดเวลาแม่ตรงเนี้ย
0: เป็น8ชั่วโมง10ชั่วโมงนะ
1: ใช่นี่
0: คุยอันนี้โดนอ่ะ
1: เนี่ยแล้วมันไล่ไปแล้วตอนนี้นะเย็นทั้งแขนคุณป้
0: อง
1: มันโล่งมันสบายย้ำนะไม่มีอาการแสบผิวเลยแม้แต่นิดเดียวคุณป้อง
0: เพราะฉะนั้นนะคะใครที่ตึงไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวแล้วนะคะเอาแบบไหนไม่รู้จะทำแบบไหนแล้วทาสุกายะไปเลย
1: นี่
0: คือสามัญประจำบ้านพกติดบ้านไว้ตรงไหนตึงตรงไหนที่เทนชันความเครียดมันเกิดในร่างกายเอาไปทาเลยวันนี้นะคะป้องหาอยู่กระปุกละ390ไปซื้อปลีกข้างนอกกระปุกเดียว390
1: ครับ
0: โปสุดๆ4กระปุกพันโปสุดๆ8กระปุกพัน
1: ครับ
0: วันนี้ป้องจะแถมพกพาให้อีก8กระปุกนั่นหมายความว่าเฉพาะวันนี้นะ
1: ครับแม
0: ่ได้ทั้งหมด8 + 8
1: ครับ
0: 16 16กระปุก
1: ตอนนี้เหลือประมาณไม่ถึง10กว่าสายแล้วนะใครอยากได้ย้ำนะแม่16กระปุกใช้กันยาวๆทั้งตัวพกพาทั้งตัวหลักนะแม่นะ16กระปุกแบบนี้ราคาเท่าไหร่ไม่ต้องไปคิดเพราะวันนี้คุณป้องให้โปรเด็ดเหลือเพียงแค่999บาทเอ้าตอนนี้สายเข้าเยอะมากแม่ย้ำแบบนี้จ้ะแม่จ๋าถ้ากดโทรศัพท์ติดตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วแม่รอสายแป๊บนึงทุกสายขอให้ได้นะฮะสำหรับโปรนี้มีเฉพาะวันนี้วันเดียวเท่านั้นย้ำว่าอยากได้รีบกดตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับ
0: ไปดูแม่ขวัญจิตอีกเคสนึงค่ะ
1: อีกคนนึงคนนี
0: ้
1: โอ้โหอันนี้
0: ชานบันไดสูงมาก
1: ทุกวันนี้นะพอได้ตัวบาล์มเฮิร์บของสุกัญญาไปพอมันทาไปอ่ะแม่ขวัญจิตบอกใช้แล้วเฮ้ยตอนเนี้ยจะเดินจะเหินมันก็รู้สึกสบายตัวขึ้นแล้วที่สำคัญคือความสบายความโล่งความเย็นอะไรที่มันเคยตึงเคยปวดเคยเป็นอุปสรรคของเราตอนนี้มันแก้ไขได้เพราะฉะนั้นแม่เปิดใจนะใครที่ยังไม่เคยลองวันนี้อยากให้ลองเปิดใจใช้ตัวบาล์มเฮิร์บสุกัญญา
0: ใครที่ต้องใช้บ้างคะ
1: เพราะฉะนั้นวันนี้เริ่มเลยปวดตึงคอบ่าไหล่ใช้ได้เลยเอาเป็นว่าเป็นของที่ต้องติดบ้านไว้
0: ตรงไหนได้บ้างทาตรงไหน
1: อุ้ยทาได้หมดเลยบางคนบอกว่าขาแขนมันอุ้ยไม่ได้เลยJBตามข้อแขนข้อขาข้อเข่าม
0: ี
1: อาการหมดเลยมันตึง
0: ข้อมันแข็ง
1: บางคนอยากจะไปเต้นอาราบิกอะแบบคุณแม่เงี้ยอยากจะไปเต้นอยากจะไปยืดเส้นยืดสาย
0: แขนไม่ขึ้นนะแม่
1: เอาได้หมดได้หมด
0: เพราะฉะนั้นเอาทาได้เลยทุกส่วนนะคะกลิ่นหอมผ่อนคลายเย็นสบายซึมง่ายไม่แสบร้อนเผาผิวสูตรตำรับสมุนไพรนะคะแล้วก็ใส่ตัวยาที่เข้มข้นเยอะแยะมากมายเต็มไปหมด1กระปุกขายอยู่ที
1: ่390บาทแต่วันนี้8กระปุกแถมให้อีก8กระปุกย้ำว่าได้ขนาดพกพาไปอีก8กระปุกแบบนี้16กระปุกนะแบบนี้ไม่เคยเห็นเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลหน้าจอ999บาทกดไปเลยครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอจ้า
0: ด่วนๆนะคะโปรดีมาก
2: ผมหมอประสานนะใช้น้ำมันสุกัญญาเนี่ยมันก็ดีอย่างหนึ่งมันปั๊มให้เราผ่อนคลายมันเย็นใช้แล้วไม่เลอะไม่เหม็นกลิ่นหอมเย็นสบายทำให้ร่างกายเราสดชื่นขึ้นมันเป็นสูตรของโบราณคือกลิ่นแบบของโบราณเขาไม่ได้ปรุงแต่งเป็นสารเคมีทำให้เราเนี่ยชื่นใจเหมือนกับเราได้ดมยาหอมแต่ยาหอมยาดมก็สู้น้ำมันหรือสุกัญญาทาไม่ได้หมอชอบในตัวสุกัญญาว่า1พกพา2ติดตัว3ปวดเมื่อยเนี่ยถือว่าเราไปไหนมาไหนพกติดตัวได้ใช้ได้ทุกเวลาและทุกเมื่อหมอใช้มันก็ดีขึ้นของเขาคุณภาพดีมากหมอการันตีได้ว่าดี
3: แต่ก่อนนี้ปวดเมื่อยจะลุกจะนั่งก็เส้นตึงเหมือนกันมันยึดอยู่เวลาจะเข้าห้องน้ำต้องก็ให้ลูกคอยดูคอยแลกลัวจะลื่นจะล้มตั้งแต่เจอสุกายะกลิ่นหอมสดชื่นใช้ได้ทุกคนนะคะผู้เฒ่าผู้แก่ใช้ได้ดีมากเลยค่ะ
1: โปรโมชั่นพิเศษบาล์มเฮิร์บสุกายะขนาดกระปุกละ12กรัมปกติราคา390บาทวันนี้ซื้อ4กระปุกเราแถมให้ฟรีอีก4กระปุกและสำหรับใครที่

0: โทรเข้ามาสั่งตอนนี้แถมเพิ่มขนาด3กรัมให้อีก8กระปุกรับยกเซตทั้งหมด16กระปุกรวมมูลค่าทั้งหมด 3,912 บาทวันนี้จ่ายเพียง999บาทย้ำว่า999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับบอกเลยแม่วันนี้โปรเด็ดโปรดังแน่นอนตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกยะตัวเด็ดที่ช่วยลดอาการปวดเมื่อยตึงคอบ่าไหล่ใครไหล่เป็นลูกๆใครชอบตื่นมาตอนกลางคืนเรียกลูกหลานมานวดให้วันนี้บอกเลยนี่ตัวเด็ดเคล็ดลับแล้วเย็นสบายโปรโมชั่นก็เด็ดมากๆติดตามได้เลยครับ
1: นี่คือบาล์มขายดีมากๆนะ5ปีแล้วนะคะคุณผู้ชมขาหลักๆเลยนะมันเป็นเหมือนบาล์มสามัญประจำบ้านใส่ตัวยาสมุนไพรดีๆทั้งนั้นเลยแม่รู้สึกตึงๆใช่ไหมคอบ่าไหล่จับไปแข็งปักเป็นลูกเป็นก้อนเลยใช่ไห
0: ม
1: แม่ควักกระปุกของบาล์มเฮิร์บสุกายะนะดูเนื้อเขานะคือเนื้อเขาเนี่ยอัดแน่นด้วยสมุนไพรเข้มข้นแล้วทาไปเลยเดี๋ยวมันซึมเข้าผิวของเราไปเองไม่ต้องกลัวว่ามันจะขึ้นผื่นแดงนะเพราะมันไม่แสบร้อนผ่าผิวมันเป็นสูตรเย็นไม่ใช่สูตรร้อนแล้วสมุนไพรตอนนี้ซึมเข้าผิวของเราไปแล้วพวกใบแก้วนะคะพวกไพรนะคะสารสกัดสมุนไพรเข้มข้นหลากหลายชนิดเลยนะคะสูตรนี้ถ้าแม่เจ็บที่ไหล่ตึงที่ไหล่เป็นก้อนเป็นลูกแม่ทาที่ไหล
0: ่
1: ถ้าแม่ลามลงมาโอ้โหบั้นเอวลงมาตรงเข่าเอาสูตรนี้ไปทาแต่ทีเด็ดคือสูตรนี้วันนี้ปกติต้องขายอยู่กระปุกหนึ่ง390บาทกระปุกหนึ่งนะฮะปกติขายอยู่390บาทฟังให้ดีค่ะปกติโป8กระปุกพันวันนี้ป้องจะขอแถ
0: ม
1: กระปุก3กรัมไซพกพา
0: ครับ
1: ให้บั้นไปอีก8กระปุกนั่นหมายความว่าวันนี้แม่จะได้8แถมอีก8
0: ครับ
1: 16กระปก
0: อุ้ย
1: 8กระปกใหญ่8กระปกเล็ก16กระปก
0: อุ้ย
1: แล้วจ่ายแค่999บาท
0: ย้ำนะฮะโปรนี้วันนี้วันเดียวเท่านั้นใครอยากได้16กระปกหน้าจอตอนนี้999บาทรีบกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ
1: คุณผู้ชมสูตรเนี้ยหลายคนชอบเยอะมากเพราะมันผ่อนคลายจริง
0: ๆเอาจริง
1: ตึงสดๆเดี๋ยวไปดูนะตุ๊กตาน้องตุ๊กตาสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับน้าตุ๊กมา
1: เรียกสดๆกลางรายการนะพ
0: ี่
1: เจเบียใหม่คืออย่างนี้นะตุ๊กเนี่ยนะคือมีปัญหาคือตรงไหล่กันเนี่ยจะมีอาการหูเดี๋ยวนะ
0: เป็นลูก
1: เฮ้ยจะเป็นลูกเป็นลูกเป็นก้อนเอาขออนุญาตนะคะให้เอาตัวเนี่ยบาล์มเนี่ยป้องก็ควักทาแบบนี้นะคือแบบเนี่ยมันเป็นลูกแบบเนี้ย
0: หูยนี่หน้าแกยิ้มเลยนะนี่แกยิ้มเองเลยนะ
1: ยิ้มเลยใช่ไหม
0: คือเหมือนกับว่ามีคนมาทำให้แบบนี้แล้วพอเป็นบาล์มเฮิร์บสุกยะ
1: โดนเซน
0: ฟิลเป็นยังไงบ้างนะ
1: โดนเซนเลยนะ
2: โอ้สบายเลยค่ะ
0: สบายสิ
2: เย็นมากเลยค่ะ
1: เนี่ยแม่เห็นปะแล้วสูตรเนี้ยไม่ต้องกลัวว่าจะเปื้อนเสื้อผ้านะไม่ต
0: ้
1: องกลัวนะแสบร้อนผ่าผิว
0: ไม่มี
1: เนี่ยอย่าปล่อยให้หลังมันแข็งอย่าปล่อยให้หลังมันตึงอย่าปล่อยให้มันเป็นลูก
0: ก็จะไม่ตึงอย่างนี้ได้ยังไงขับรถทั้งวันท
1: ำ
0: งานทั้งวันไม่มีเวลาได้พักเลยแล้วอายุขนาดนี้นะ
1: นวดแบบนี้นิดเดียวไม่ต้องออกแรงเยอะ
0: นี่แกยิ้มมีความสุขมาก
1: มีความสุขไหม
0: เ
1: น
0: ี่
1: ยคือเนื้อมันแบบเนี่ยมันเป็นเนื้อแบบเนี้ยเนื้อเข้มข้นแบบเนี้ยเห็นปะ
0: แล้วทาง่ายซึมเร็ว
1: ทาง่ายซึมเร็วมากเลยเห็นปะเนี่ยดู
0: ด
1: ิเนี่ยดูเนี่ยแบบนี้เลยเห็นปะ
0: ตอนนี้แม่ที่ดูรายการอยู่ตอนนี้นะบอกเลยว่าฉันจะไปให้ลูกให้หลานฉันนวดที่บ้านแบบนี้แหละมันมีความสุข
1: ไม่ต้องไปเป็นภาระใครไม่ต้องไปเนี่ยเรานวดเองก็ได้
0: จริงป่ะ
1: เนี่ยแล้วรีดเส้นหูตอนนี้นะเส้นนะตุ๊กตักกรึดอย่างเงี้ยก
0: รึดคือรู้เลยใช่ไหมมันดันมาที่นิ้วคุณป้องเลยใช่ไหม
1: ม
0: ัน
1: ถึงเส้น
0: นี่
1: เนี่ยเชื่อไหมนะเห็นบ่นเป็นเดือนๆโ
0: อ
1: ้โหคอเหมือนมีใครมาขีเลยร
0: ู้
1: ส
0: ึ
1: กหนักคอบ่นเป็นเดือนๆเดี๋ยวเชื่อไหมวันนี้กลับบ้านไปหลับสบาย
0: แล้วเย็นนะ
1: เนี่ยวันนี้กลับบ้านไปต้องบอกเลยหลับสบาย
0: พี่ตุ๊กถามจริงตอนนี้ที่ว่าเขาว่าเย็นอะเย็นจริงไหม
2: ยิง
0: เย็นสบายแสบผิวไหม
2: ไม่แสบ
0: ไม่แสบผิวด้วยเห็นไหมแล้วดูสิทำได้ทุกวันนะแม่จะบอกว่าวันไหนที่แม่ปวดแม่ตึงคอบ่าอะไรอย่าปล่อยนะเพราะว่าเรื่องพวกนี้ปล่อยไว้ไม่ได้เราคลายได้นี่ไหม
1: เขาบอก
2: ที่ผ่อนคลายเลย
1: พูดทำหายทำบังหาย
0: นี
1: ่สังขังหาย
0: นี
1: ่เป่าคาถาให้ด้วยขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณนะตุ๊กมากนะฮะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ทุกบ้านขอแค่มีตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกยะที่วันนี้ทาได้ตลอดนะ
1: ใช
0: ่
1: เพราะฉะนั้นแต่ราคาที่เจดีคือวันนี้ป้องบอกเลยนะเป็นโปรที่ราคาดีมากๆ
0: ทำได้จริงๆใช่ไหมโปรเนี้ย
1: ปกตินะบาล์มเฮิร์บเราขายกระปุกละ390
0: ครับ
1: คือถ้ามันช่วยให้เรามีความสุขสบายผ่อนคลายไอ้ตึงๆเนี่ยหูเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมนะ
0: ไม่ยอม
1: คือแบบถ้ามันสบายอ่ะป้องว่ามันคุ้
0: ม
1: แม่ซื้อไปเหอะกระปุกหนึ่ง390

0: 4กระปุกพัน
1: ครับ
0: ลดสุดๆคือ8กระปุก
1: พันนี
0: ่แต่วันนี้ป้องจะให้ขนาดพกพ
1: า
0: ไปอีก8กระปุก
1: ครับ
0: นั่นหมายความว่าวันนี้เบ็ดเสร็จ8บวก8 16กระปุกใช้เป็นปี
1: ใช่
0: 999บาทเอาให้ทันอย่างเดียว
1: ยกไปทั้งหน้าจอนี่เลยแม่จ๋าแล้ววันนี้นะบอกได้เลยว่าเราจำกัด100เซตใครที่ปวดตึงคอบ่าไหล่อย่างที่ย้ำนะบางคนมีอาการเคล็ดตามเอวตามขาตามแขนไม่ต้องเป็นภาระลูกหลานตัวเองสามารถช่วยตัวเองได้ด้วยบาล์มเฮิร์บจากสุกยะแล้วย้ำว่าหมดนี่16กระปุกโปรนี้999ย้ำ999บาทอย่ารอกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ
0: พี่เจบีย้ำนิดนึงใครที่ต้องใช้บ้าง
1: คนที่เริ่มมีอาการปวดบางคนนี่ปวดตึงคอบ่าไหล่บางคนไม่รู้ตัวเองบางคนทำงานจนลืมดูแลตัวเองตึงคอบ่าไหล่ทาได้เลยด้วยความที่เนื้อบาล์มของเราเป็นเนื้อที่มีความละเอียดแล้วก็มีเนื้อความฉ่ำทาแล้วมันจะเย็นแล้วมันโล่งและที่คุณป้องบอกคือความสบายไอ้คำว่าสบายเนี่ยนะเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมแต่วันนี้ยอมแลกกับการได้บาล์มสุกยะซึ่งเป็นบาล์มเฮิร์บใช้ได้ตลอดเวลาคุณป้อง
0: ขนาดหมอประสานก็ยังใช้นะ
1: ถูกต้องอยู่ราชบุรีแกชอบมากแกบอกว่าคนที่มาหาแกมาแก้อาการปวดมาแก้อาการติดนู่นนั่นนี่สบายไปแล้วตัวแกเองบอกว่ากลับบ้านมาก็ขออนุญาตดูแลตัวเองด้วยสังเกตตอนแกทาเป็นไงหน้าตาหมอประสานนี่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขแกนะต้องไปคอยดูแลคนอื่นน่ะบางครั้งเนี่ยมันเป็นการไปปล่อยของไปแล้วตัวเองมันเมื่อยไงพอเมื่อยปุ๊บแกทาปุ๊บแกสบายตัวแล้วแกรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆแกบอกว่ามันกดถึงจุดนะคุณป้อง
0: คือแกเนี่ยอายุขนาดนี
1: ้
0: แล้วเป็นหมอชาวบ้านเป็นคนที่นวดเนี่ยแกลองมาหมดแล้วนะ อะไรที่ว่าดีแกก็ลองมาหมดปรากฏแกมาหยุดที่สุ
1: กมาจบตัวนี้นะ
0: แกจบตัวนี้นะทุกวันนี้ใช้มาต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า5ปีนะ
1: ครับผม
0: ถามว่าถ้าไม่ดีจริงอ่ะแกปีแรกแกโยน
1: ทิ้งแล้วปล่อยแล้ว
0: แต่นี่แกใช้มา5ปีเพราะแกบอกว่าคนที่ได้ใช้คนที่ได้นวดเนี่ยเขาสบาย
1: โล่ง
0: มันโล่ง
1: ม
0: ันเท่าอาการปวดให้เขาได
1: ้ครับผม
0: ไปดูแม่พิสมัย90กว่าใช้มา5ปีแล้วนะไม่เปลี่ยนใจเลย
1: คุณป้องนี่90กว่าแต่ทำแบบนี้ได้ยืดเส้นยืดสายคลายเส้นได้นะลุกนั่งสบายนี่แหละเพราะมันเย็นเพราะมันโล่งย้ำนะแม่นะความสบายความโล่งบางคนนะไม่เคยเจอวันนี้ขอเจอหน่อยเพราะว่าบางครั้งเสียงขานของเราหรือว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันโรยลาไปตามวันเวลาเราต้องหาตัวที่เข้ามาช่วยวันนี้ขอให้แม่จบที่ตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกยะเลยและที่สำคัญนะใครที่บอกว
0: ่า
1: โอ้โหคุณป้องเห็นราคาตอนแรกผมตกใจวันนี้กระปุกใหญ่ๆใช้กันยาวๆปกติโปรคือ4กระปุกพันเคยทำโปรสูงสุดที่ทำได้คือ8กระปุกพันแต่วันนี้แม่เราแถมขนาดพกพา3กรัมให้แม่ไปอีก8กระปุกเบิ้ลท็อปอัพเป็น2เท่าเท่ากับว่าทั้งหมดทั้งมวลแม่จะได้ไป16กระปุกคุ้มแบบนี้จาก 3,000 กว่า 4,000 แม่เลิกคิดเพื่อความสบายของแม่999บาทเอาย้ำนะตอนนี้สายเข้าเยอะมาก999บาทกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับ
2: ผมหมอประสานนะใช้น้ำมันสุกยะเนี่ยมันก็ดีอย่างหนึ่งมันปั๊มให้เราผ่อนคลายมันเย็นใช้แล้วไม่เลอะไม่เหม็นกลิ่นหอมเย็นสบายทำให้ร่างกายเราสดชื่นขึ้นมันเป็นสูตรของโบราณคือกลิ่นแบบของโบราณเขาไม่ได้ปรุงแต่งเป็นสารเคมีทำให้เราเนี่ยชื่นใจเหมือนกับเราได้ดมยาหอมแต่ยาหอมยาดมก็สู้น้ำมันหรือสุกยะทาไม่ได้หมอชอบในตัวสุกยะว่า1พกพา2ติดตัว3ปวดเมื่อยเนี่ยถือว่าเราไปไหนมาไหนพกติดตัวได้ใช้ได้ทุกเวลาและทุกเมื่อหมอใช้มันก็ดีขึ้นของเขาคุณภาพดีมากหมอการันตีได้ว่าดี
3: แต่ก่อนนี้ปวดเมื่อยจะลุกจะนั่งก็เส้นตึงเหมือนกันมันยึดอยู่เวลาจะเข้าห้องน้ำต้องก็ให้ลูกคอยดูคอยแลกลัวจะลื่นจะล้มตั้งแต่เจอสุกายะกลิ่นหอมสดชื่นใช้ได้ทุกคนนะคะผู้เฒ่าผู้แก่ใช้ได้ดีมากเลยค่ะ
4: พอดีได้ดูรายการทีวีเขาโฆษณาสุกายะก็เลยเอามานี่ใช้พอใช้ดีไปหน่อยลูกเจ้าข้ออีกเขาก็ปวดเอวปวดไหล่ฉะนั้นคิดว่าไม่จำเป็นต้องผู้สูงวัยหรอกเนาะคนหนุ่มสาวก็ใช้ได้ขับรถเนี่ยเส้นตึงเส้นจมแล้วเราวัยเนี้ยไม่ต้องทำอะไรก็ปวดใช้ไม่นานนะก็รู้สึกได้เลยก็ฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องคนแก่นะหนุ่มสาวก็ทาได้นะไปฝากปู่ย่าตายายก็ได้สุกายะนะยังไงก็ควรจิตใช้แล้วก็หวังว่าท่านที่ฟังอยู่ก็ ็คงจะเห็นด้วยและร

0: องไม่ลองไม่รู้นะจ๊ะสุกกายะจ๊ะ
1: โปรโมชั่นพิเศษบาล์มเฮิร์บสุกกายะขนาดกระปุกละ12กรัมปกติราคา390บาทวันนี้ซื้อ4กระปุกเราแถมให้ฟรีอีก4กระปุกและสำหรับใครที่โทรเข้ามาสั่งตอนนี้แถมเพิ่มขนาด3กรัมให้อีก8กระปุกรับยกเซตทั้งหมด16กระปุกรวมมูลค่าทั้งหมด 3,912 บาทวันนี้จ่ายเพียง999บาทย้ำว่า999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: วันนี้ทุกอนุแห่งรสชาติความสดใหม่หอมกลุ่นละเมียดละมุนถูกฟรีซล็อกเอาไว้แล้วรับกาแฟสักคิวไหมครับ
3: So cute
2: กาแฟสดแบบใหม่ที่คัดสรรจากเมล็ดพันธุ์กาแฟชั้นเยี่ยมต้นทางของกาแฟสดรสเลิศผ่านนวัตกรรมฟรีสไตร์คอฟฟี่ด้วยอุณหภูมิลบ40องศาที่เก็บล็อกรสชาติหอมกลุ่นสดใหม่ไว้ครบถ้วนในสุคิวทุกก้อนแค่หย่อนลงในน้ำร้อนก็พร้อมดื่มด่ำกับกาแฟสดรสเยี่ยมได้ทันที
1: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: กับเราได้ค่ะกับช็อปมาเนียค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะมั่นใจเลยนะว่าหลายๆบ้านอ่ะเวลาที่ตื่นขึ้นมาค่ะก็ชอบที่จะหากาแฟทานเพื่อสร้างแบบว่าความสดชื่นความกระปี้กระเป๋าเพิ่มพลังให้กับเราในยามเช้าเนาะแต่หลายบ้านก็บอกว่าจะไปชงกาแฟซองอ่ะมันก็ไม่ค่อยหอมไม่ค่อยถูกปากหรือจะต้องออกไปคาเฟ่ด้านนอกก็เจอแหละแก้วละร้อยหนึ่ง โอ้โหกินทุกวันมันไม่ไหววันนี้เรามีอีกหนึ่งทางเลือกให้กับคุณกันค่ะ
4: ครับมาเติมความสดชื่นกับกาแฟปรุงสำเร็จผสมไฟเบอร์นะครับโซคิวโซฟิตได้นะครับแล้ววันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาพูดถึงนะครับกาแฟตัวนี้กันนะฮะพี่จุ๊บจังครับสวัสดีค่ะ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: ค่ะ
4: สวยมากหุ่นดีมากแสดงว่าต้องมีเคล็ดลับมาบอกชาวช็อปมาเนียของเราไหนบอกมาซะดีๆครับ
5: โอ้ยต้องบอกเลยค่ะว่า365วันเนี่ยก็คืองานยุ่งงานเยอะก
4: ็
5: คือไม่ใช่อะไรงกค่ะ
1: เพียงแต่เชื่อนะเพราะเห็นแม่ในจอทีวีตลอดไม่เคยหาย
5: เดี๋ยว56ได
4: ้วัย56
5: นะคะก็คือกาแฟตื่นเช้าขึ้นมาสิ่งแรกเนี่ยต้องทานกาแฟ
4: ครับ
5: เพราะกาแฟเนี่ยจะทำให้เราสดชื่นทำงานค่ะจนเราลองผิดลองถูกมาหลายแบรนด์แล้วนะคะบางแบรนด์ก็เปรี้ยวบางอะไรบ้างนะคะจนมาเจอนะคะกาแฟปรุงสำเร็จนะคะผสมไฟเบอร์นะคะโซคิวส์โฟร์ฟิตได้นะคะก็คือมันตอบโจทย์เพราะอะไรคะ
4: ครับ
5: เขามีจุดเด่นของกาแฟค่ะก
4: ็
5: คือว่าเขาอะฟิชได้นะ
1: คะ
5: ในอุณหภูมิลบ40องศาเขาจะกักเก็บนะคะรสชาติแล้วก็กลิ่นความหอมนะคะและที่สำคัญไม่มีไขมันแล้วก็ละลายเร็วนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของไฟเบอร
4: ์ค่
5: ะแคลเองคูณ
1: ใช่แต่ชอบนะชอบความที่พอเขามาเป็นทรงเล็กๆแบบน
4: ี้
1: มันพกพาง่ายแล้วมันไม่ต้องมากลัวเลอะเทอะเพราะว่าพอเทฉีกเนี่ยก็คือมาแบบเป็นแบบว่าก้อนเล็กๆน่ารักแบบนี
5: ้
1: แล้วก็เทน้ำร้อนเทน้ำเย็นทานได้เลยดื่มได
5: ้ค่ะ
1: ค
5: ่
1: ะ
5: ใครนะคะที่อยากจะทานร้อนนะคะเดี๋ยวจะชงให้ดูในแบบอาการเลยนะคะ
1: นี่
4: ฉีกซองเทเข้าไป
5: ค่ะนี
1: ่เป็นก้อนแบบนี้
5: นะคะแล้วเรานะคะก็ชงนะคะละลายน้ำได้ทันทีง
4: ่
5: ายเลย
4: นี่คนไปเลย
5: คนไปเลยนะคะ
4: โอ้นี่ละลายไวมากนะแล้วถ้าคนแบบนี้กลิ่นหอมมากๆ
5: เป็นไงคะ
1: กลิ่นหอมมากค่ะ
4: ค่ะไหนพี่แอมลองดมสิ
1: เอามาดมหน่อย
5: ลองดมดูนะคะเป็นไงคะหอมไหมคะ
1: แค่ได้กลิ่นก็สดชื่นแล้วค่ะคือหอมมาก
4: หอมมากใช่ไหม
5: แบบว่าได้ทานกาแฟสดเหมือนเราได้ไปคาเฟ่
1: จริงค่ะแต่ว่าเราไม่ต้องไปถึงคาเฟ่เราอยู่บ้านก็ได้กาแฟอร่อย

0: อร่อยทุกเช้าแล้ว
1: ถูกต้องนะครับแต่วันนี้อย่างที่บอกไปนะครับโปรดีมากๆเลยเนาะวันนี้ซื้อ5นะฮะเป็น5ถุงใหญ่นะตกเรา5ถุงใหญ่ฟรีอีก5ถุงใหญ่ด้วย
2: ใช่ค่ะวันนี้จัดเต็มเลยนะคะใครที่โทรมาสั่งตอนนี้นะคะ5ถุงใหญ่ฟรีอีก5ถุงใหญ่นะคะเป็น10ถุงนะคะ10ถุง100เสิร์ฟนะคะปกติน่ะ2,090 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นค่ะ
1: ครับรีบโทรให้ทันครับ02-14-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงบ้านโดย M-Cut ครับ
0: คุณผู้ชมค่ะอยากจะบอกงี้ว่าหลายๆคนน่ะอยากจะขอความมั่นใจมากกว่าเดิมว่าเอ้ยซื้อไปนอกเหนือจากความหอมความอร่อยแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างตัวนี้นะคะเขามีเป็นสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพทำให้คุณมั่นใจได้มากยิ่งขึ้นนะยังไม่พอค่ะหลายคนสงสัยว่ากระบวนการฟิสไดคอฟฟี่ในอุณหภูมิลบ40องศามันคืออะไรด้านหลังซองมีบอกเลยนะคะว่านี่คือ8ขั้นตอนในการทำกระบวนการฟิสไดมันไม่ใช่ทำได้ง่ายๆทุกคนกว่าจะผ่านกระบวนการมาได้1ซองเล็กเนี่ยเรียกว่ายากเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคัดเมล็ดค่ะการคั่วการบดการสกัดเป็นน้ำการขึ้นรูปเป็นก้อนการแช่แข็งการระเหิดนำน้ำออกนะคะเพื่อให้ขึ้นรูปเป็นก้อนแล้วก็พร้อมชงแล้วก็ล็อกกลิ่นหอมกรุ่นและรสชาติไปด้วยค่ะ
1: โอ้บอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยสำหรับคอกาแฟในวันนี้ห้ามพลาดเลยนะครับทุกคนซื้อไป
0: อร่อยแน่นอนค่ะ
1: วันนี้โปรครับพี่ลูกแจงครับเรามีโปรอะไรมาเสิร์ฟให้กับชาวช็อปปาเนียบ้างครับ
2: วันนี้เลยค่ะสั่งได้เลยนะคะ5ถุงใหญ่แถมฟรี5ถุงใหญ่นะคะเป็น10ถุงนะคะ100เสิร์ฟหรือ100ซองนะคะในราคา 2,090 บาทคุณไม่ต้องจ่ายนะคะ คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นค่ะ
1: รีบโทรด่วนเลยครับที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania ครับสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cut ครับ
3: โซคิวกาแฟก้อนคิวฟรีสไดรฟ์บล็อกความสดลดเข้มเต็มก้อน
0: ผู้ชมคะใครยังไม่โทรรีบโทรสินค้าของเรามีจำนวนจำกัดจริงๆค่ะ
2: ใช่ค่ะอยากให้ทุกคนลองนะคะเพราะว่าเมล็ดกาแฟเราก็คัดสรรอย่างดีแล้วก็ใช้กับเมล็ดกาแฟนะคะโรบัสต้านะคะแล้วที่สำคัญนะคะเขาฟิสไดลบ40องศากักเก็บความหอมกลุ่นความสดนะคะเหมือนเราทานกาแฟสดๆนะคะในคาเฟ่เลย
1: ใช่เลยครับ
0: หลายคนสงสัยกระบวนการการฟิสไดคืออะไรฟิสไดคอฟฟี่ผ่านอุณหภูมิลบ40องศานะคะก็คือการล็อกรสชาติค่ะความหอมกรุ่นสดใหม่ของกาแฟไว้อย่างครบถ้วนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคัดเมล็ดกาแฟนะการคั่วการบดการสกัดเป็นน้ำนะคะการขึ้นรูปเป็นก้อนการแช่แข็งแล้วก็การระเหิดน้ำออกนั่นเองนี่คือกระบวนการการฟิสไดเรียกว่าเป็นความยากนะไม่ใช่ง่ายๆนะคะกว่าที่เราจะได้ดื่มแต่ละแก้วนะผ่านกระบวนการนี้แต่ว่าตกมาแก้วนึงไม่ถึง10บาท
1: คิวเองก็เป็นคอกาแฟเช่นเดียวกันเป็นกาแฟดำด้วยอื่นนะเพราะว่าเราทานแล้วเนี่ยกลิ่นนะครับมันหอมกว่าปกติมันเป็นโรบัสต้าและที่สำคัญนะความเข้มข้นอยู่ระดับกลางบางคนไม่ได้ชอบจางจนเกินไปบางคนไม่ได้ชอบขมจนเกินไปตัวนี้อยู่กำลังดีและที่สำคัญประหยัดค่ากาแฟไปได้หลายบาทต่อเดือนเลยครับ
0: ใช่ คิดดูนะ อย่างบางคนน่ะดื่มวันละ2แก้วแก้วตีแปลว่าแก้ว60บาทแล้วกันอ่ะ60บาทราคากลางก็วันละ100กว่าแล้ว
2: พี่เนี่ยเช้าต้องดื่มกาแฟ
1: ใช่มั้ยครับ
2: บ
1: ่
2: ายๆเนี่ยคือไปไหนมาไหนอ่ะพี่จะพกตลอดใช้กระเป๋าไว้ในรถนู่นนี่นั่นพอเวลาถึงเวลาปุ๊บบ่ายๆเราทานร้อนไปแล้วตอนเช้าบ่ายๆเราก็ทานเย็นได้ทานเย็นนะคะใครอยากให้เข้มข้นนะคะก็ใส่ไปเลย2ก้อนค่ะแล้วก็ชงใส่น้ำแข็งค
1: ่
2: ะโอ้ยไปที่กองถ่ายนะหอมกลุ่นกันทั้งกอง
0: เออแล้วคือแบบพอเขามาเป็นซองเล็กๆแบบนี
1: ้
0: แอบมาชอบนะมันพกพาไปไหนสะดวกมากๆไหนจะใส่ไว้ในรถใส่เอาไว้ในกระเป๋าหรือแม้แต่ใส่ในกระเป๋ากางเกงพกติดตัวไปได้ทุกที่เลยเฉลี่ยมาอย่างที่พี่จบแจงบอกอ่ะบวกลบคูณหารนะคะวันหนึ่งยังไม่ถึงร้อยเลย
1: นะครับแล้วก็ตัวแคลอรี่แค่แคลอรี่เท่านั้นนะครับทานสองซองวันหนึ่งคุณตกค่ากาแฟแค่10แคลอรี
2: ่
1: คุ้มมากๆแล้วย่อมมีไฟเบอร์ด้วยสำหรับคนที่ใส่ใจตัวเองอันเนี้ยน่าจะชอบมากๆเลยนะครับเอาล่ะตอนนี้ใครที่ดูอยู่นะครับไม่อยากให้พลาดจริงๆนะครับคอกาแฟประหยัดเงินได้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญกลิ่นหอมโรบัสต้าที่หลายคนเนี่ยต้องลองครับอ่ะตอนนี้ใครดูอยู่นะครับซื้อไป
0: อร่อยแน่นอนค่ะ
1: ยุ้งแจงครับฝากถึงโปรโมชั่นวันนี้สำหรับชาวช็อปมาเนียของเราหน่อยครับ
2: ได้เลยค่ะอยากให้ลองอยากให้อร่อยนะคะอยากให้สดชื่นเหมือนอยู่คาเฟ่นะคะวันนี้นะคะ5ซองใหญ่แถมฟรี5ซองใหญ่เป็น10ซองเท่ากับ100เสิร์ฟหรือ100ถ้วยอ่ะปกตินะคะ2,090 บาทคุณไม่ต้องจ่ายค่ะคุ ายเพียง999บาทเท่านั้นค่ะ
1: เอาละครับสินค้ามีจำนวนจำกัดรีบโทรด่วนนะครับที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ครับ
0: สุดท้ายค่ะพี่จุ๊บแจงค่ะอยากให้ฝากอะไรถึงคนดูของเราหน่อย
2: ฝากคอกาแฟดีกว่าที่เป็นคนชื่นชอบกาแฟเหมือนจุ๊บแจงนะคะอยากได้ความสดชื่นดังเลยค่ะกาแฟปรุงสำเร็จรูปผสมไฟเบอร์โซคิวโซฟิสไดเนี่ยค
1: ่
2: ะวันนี้มาเสิร์ฟให้คุณถึงบ้านแล้วค่ะ
1: เอาล่ะยังไงรีบโทรทันยังไงวันนี้ขอบคุณพี่จุ๊บแจงมากๆเลยนะครับเอาล่ะครับหมดเวลาแล้วครับกับเรา3คนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับโทรทันนะฮะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟม2กระปุกแถมฟรี1กระปุกค่ะจากราคาปกติ 1,770 บาทวันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดมาที่แอดไซด์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cort
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่ะสวัสดีค่ะมากับเราด้วยค่ะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้มีแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะเป็นทั้งดารานักแสดงนางเอกตลอดการของช่อง9 M-Cort ของเราค่ะและเจ้าของผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะวันนี้ขอต้อนรับแม่จิมแล้วก็คุณออฟค่ะเจ้าของไวต้าแฟมค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีนะคะ
1: วันนี้คุณออฟเอาอะไรมาฝากคะ
3: วันนี้เอาสิ่งดีๆมานำเสนอนะครับเป็นวิตามินรวม12ชนิดนะครับกับแร่ธาตุอื่นๆนะฮะที่จำเป็นต่อร่างกายนะครับก็อย่างที่เห็นนะฮะด้านหน้าเนี่ยจะมีผักผลไม้ปลาแล้วก็ธัญพืชต่างๆนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ทั้งนั้นแต่ทานครบไหม
2: ไม่ครบวันไม่ครบสักวัน
3: ดังนั้นเนี่ยผมเลยรวมสิ่งดีๆเหล่านี้นะครับมาไว้ในไวต้าแฟมนะครับเป็นวิตามินรวมเนี่ย1แคปซูลเองนะครับทานแค่วันละ1แคปซูลหลังอาหารเย็นนะครับแค่นั้นเองนะฮะง่ายมากทานง่ายมากเลย
1: ใช่แล้วแล้ววันนี้แน่นอนค่ะมีโปรโมชั่นแม่จิ๋มมาฝากด้วย
3: ใช่
1: ใช่ไหมคะวันนี้นะโปรโมชั่นพิเศษของเรานะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมค่ะวันนี้ซื้อ2กระปุกแถมฟรีอีก1กระปุกนะคะจากราคา 1,770 บาทค่ะพิเศษเลยเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามานะคะที่หมายเลข02-114-3330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่แอดไซด์ช็อปมาเนียนั่นเองนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟม2กระปุกแถมฟรี1กระปุกค่ะจากราคาปกติ 1,770 บาทวันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดมาที่แอดไซด์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cort
2: แ
1: ม่จิ๋มขาขออนุญาตย้อนเรื่องราวแม่จิ๋มหน่อยค่ะว่าแม่จิ๋มเข้าสู่วงการบันเทิงเป็นนางเอกตั้งแต่พ.ศ.อะไร
2: 2515เอ้ยไม่ใช่19
1: 2519
2: ตอนน
1: ั้
2: นยังเรียนไม่จบกำลังจะจบค่ะ
1: เด็กมาก
2: ใช่เป็นนางเอกใหญ่เรื่องหยาดพิรุณคู่กับคุณสรพงษ
1: ์
2: แล้วก็แต่ก็มาเล่นช่อง9อสมทเรื่องจำเลยรักค่ะ
1: ค่ะ
2: สมัยนานแล้วค่ะตอนนี้อายุ
1: 68แต่แม่ยังดูแข็งแรงมากเลย
2: ใช่ไปเจอคุณจุ๋มอุทุมพรเขาเก่งมากเขาส่งนักเรียนไปเรียนเมืองนอกแล้วเขาแข็งแรงมากคุณจุ๋มอุทุมพรนะคะเขาก็บอกว่าจิ๋มเธออย่าไปทานทุกตัว

0: เธอทานตัวเดียววิตาแฟมตัวนี้ตัวเด
1: ีย
0: วก็ทานค่ะแล้วเราก็บอกว่าเอ้าฉันจะไปทานอะไรง่ายๆฉันจะไม่เชื่อเธอง่ายๆเธอเอาเจ้าของที่เขาทำมาคุยกับฉันที่บ้านก็เลยให้คุณออฟเนี่ยมาคุยที่

0: เพื่อแม่เขาเพราะแม่เขาขาดวิตามินอย่างแรงเขาเอารูปภาพให้ดูแล้วน่าสงสารมากนะคะแล้วตอนหลังเขาก็เลยไปศึกษาวิตามินทุกอย่างจนกระทั่งให้แม่เขาทานครัวเขาพ่อเขาพี่น้องเขาทานแล้วเขาก็เลยอยากจะให้มวลมนุษย์ทุกท่านเนี่ยนะคะได้ทานในสิ่งที่ดี
1: เพ
2: รา
1: ะ
2: ว่าคอลลาเจนไทท2200มิลลิกรัมครับ
1: นะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะย้ำสำหรับโปรโมชั่นพิเศษของเราในวันนี้กันหน่อยนะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟนนั่นเองค่ะจากปกตินะทุกคนค่ะวันนี้3กระปุก 1,770 บาทไม่ต้องจ่ายซื้อ2แถม1จ่ายเบาๆค่ะเพียงแค่888บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามาค่ะที่หมายเลข021143330นะคะหรือว่าแอดเข้ามาที่ @ shop mania นั่นเองค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะแม่ค่ะทานแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
0: แม่ทานแล้วนะคะแม่ตื่นขึ้นมาอย่างสดใสมันจะมีเสียงเพลงเข้าในสมองแม่ทุกวันแล้วแม่ก็ออกกำลังกายตามเคยนะคะแต่แม่ยืดเส้นยืดสายก่อนแล้วแม่ก็แต่ว่าทุกวันแม่จะต้องขาดไวต้าแฟมนี่ไม่ได้แม่ทางหลังทานหลังอาหารเย็นเนี่ยนะคะแม่ไม่เป็นภาระของลูกหลานแล้วค่ะต้องขอบคุณไวต้าแฟมมาก
2: คืออยากจะบอกว่าไวต้าแฟมนี้นะครับเหมาะสำหรับตั้งแต่คนวัยทำงานไปเลยนะครับแล้วก็อย่างผู้สูงอายุอย่างแม่จิ๋มอย่างเงี้ยครับก็ทานได้เป็นอย่างดีเลยนะครับสินค้ามี GHP นะครับ HACCP ซึ่งเป็นมาตรฐานน
1: ะ
2: ครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยภูมิใจมากๆเลยได้ไปรับรางวัล Best Product of the Year 2026 นะครับจากสภาส่งเสริมเศรษฐกิจไทย
1: ค่ะสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคคุณรอบค่ะย้ำถึงเรื่องของตัววิตามินและแร่ธาตุที่ใส่เอาไว้อยู่ในนี้หน่อยค่ะ
2: ครับผมอย่างที่แม่จิ๋มบอกนะฮะว่าแต่ก่อนเนี่ยทานวิตามินเป็นกำกำเลยนะครับแต่ตอนนี้จะดีกว่าไหมครับถ้าทานแค่1แคปซูลอันนี้นะครับก็คือจะรวมวิตามิน12ชนิดนะครับ A B C D E และ K นะครับไว้ในแคปซูลเดียวตรงนี้นะครับแล้วก็มีแร่ธาตุนะครับทั้งแมกนีเซียมนะครับ250มิลลิกรัมแล้วก็คอลลาเจนไทท2200มิลลิกรัมนะครับเนี่ยครับสารอาหารต่างๆเนี่ยที่เห็นด้านหน้าเนี่ยทั้งธัญพืชทั้งปลารวมอยู่ในไวต้าแฟมแคปซูลเดียวครับ
1: บางทีเนี่ยบางคนใช้ชีวิตเร่งรีบอาจจะรับประทานอาหารครบ5หมู่แหละแต่ว่าปริมาณของวิตามินของแร่ธาตุอาจที่จะไม่ครบตามที่ร่างกายต้องการนะคะอันนี้ก็เรียกว่ารวมสิ่งที่จำเป็นเอาไว้
2: ใช่ครับก็วันนี้นะครับผมแล้วก็แม่จิ๋มมานะครับก็อยากจะให้สิ่งดีๆจริงๆนะครับปกติแล้วไวต้าแฟมเนี่ย1กระปุกนะครับราคา590บาทแต่เฉพาะวันนี้และตอนนี้นะครับผมให้2กระปุกนะครับแถมมีอีก1กระปุกเป็นนี่ฮะ3กระปุก3กระปุกเลยนะครับราคาแค่888บาทฟังไม่ผิดนะครับ888บาทเท่านั้นครับ
0: 200กว่าบาทเอง
1: ใช่ค่ะรีบโทรเข้ามานะคะที่หมายเลข02-114-3330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่ @ shop mania นั่นเองนะคะสุดท้ายค่ะแม่จิ๋มขาฝากอะไรถึงแฟนคลับหน่อยค่ะ
0: ค่ะ FC ทั้งหลายค่ะหรือไม่ใช่ FC เด็กๆนะคะซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ได้นะคะแล้วก็ FC รุ่นเดียวกันเนี่ยต้องทานนะคะเพราะว่ามีทุกอย่างครบอยู่ในนี้ปนัดดาทานประจำเลยค่ะด้วยความปรารถนาดีจากหัวใจแท้ๆเลยนะคะขอให้ทุกคนเปิดใจรับอาหารเสริมไวต้าแฟมนะคะ
1: ค่ะคุณอ๊อฟค่ะสุดท้ายค่ะฝากอะไรหน่อยคะ
2: อยากจะให้ผู้ชมทางบ้านนะครับที่อยากจะหาสิ่งดีๆให้กับครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นของตัวคุณเองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับให้ไวต้าแฟมใส่ใจดูแลนะครับฝากด้วยนะครับไวต้าแฟมครับผม
0: สุดยอดแล้วค่ะ
1: เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านด้วยขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณนะคะขอบคุณที่บอกส่วนดีๆให้ประชาชนนะคะ
1: ค่ะเราสามคนขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอ

อคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟม2กระปุกแถมฟรี1กระปุกค่ะจากราคาปกติ 1,770 บาทวันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดมาที่แอดไซน์ช็อปมาเนีย

การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: รื่องที่เกิดขึ้นมานี่คือชีวิตจริงจะเชื
1: ่อแฟชั่นมีวัฒนธรรมมีความเป็นไทย
0: มันก็ยังมีเจ็บบ้างแต่ก็รายการผมก็จะยอมถือดูพี่ให
1: ้มีความบ้าด้วย
0: ผมก็มีเข้ามาทางรายการทางรายการถ่ายให้คนดูเยอะๆนะทีเนี้ยอาจจะได้ดังดังคนจะได้เข้าวัด
1: สนุกดีก็ผมแตกต่างนะผมยังถูกมองว่าแบบนั้นแต่ไม่เป็นไรผมเข้าใจ

0: นี้เป็นเวลา5:00กว่าแล้วค่ะเป็นเวลาที่เราจะออกจากบ้านนะคะแต่ว่าเก่งยังไม่ตื่นเก่งตื่นแล้วตื่นได้แล้ว5:00แล้วนี่ค่ะเก่งยังไม่ตื่นนะคะตื่นหน่อยค่ะ
1: เก่งค่ะ
2: เก่งหน่อยตื่นหน่อยค่ะ
0: เออสวัสดีด้วยอ่ะ
1: ค่ะ
0: ดีแหละทัศยา

ผมต้องสระผมได้ผมทุกวันครับคือมีอยู่ช่วงนึงที่เราไม่ล็อกไม่สระผมทุกวันแล้วมันก็สเปรย์มันเข้าไปในจมูกแล้วมันไม่เจ็บคอ

0: ณคิดว่าเกมระเบิดหูหรือเปล่าเปล่านะครับผมเพราะผมเป็นคนที่ตังหู
1: ไม่มีดังนั้นผมระเบิดหูไม่ได
0: ้ใช้ชิลหลอกเอา
2: ที่มาทางคณะจังหวัดเลยไหมฮะเนี่ย
0: มาแค่สั่งมาเดียว
3: โดนแค่ใส่องค์เดียวนี่ใส่ใส่ยันควง
0: นี่ก็เป็นของอีกอย่างที่ด้านหลังอีกอันนึงเป็นพระพิฆเนศนะครับเป็นหวายเขาบอกหวายเนี่ยของผมใช่ผมมาไปไม่ทันตอนช่วงของผมอยู่เลยเขาบอกว่าลูกศิษย์ลูกหาท่านก็ให้มาสิ่งที่ขาดไม่น่าเกินสร้อยข้อมืออันนี้ก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันว่าต้องใส่ก็ไม่ได้มีความเชื่อจะช่วยป้องกันหรืออะไรหรอกนะแต่ใส่ตั้งแต่2010อ่ะอันเนี้ย
4: เกศาหลวงพ่อยา
0: เนี่ยเป็นเกศาของท่านนะคือท่านตัดแล้วลงมาแล้วกลายเป็นแบบเนี้ยอันนี้พูดจริงๆแล้วอายุน้อยอยู่เลย30กว่าเองเป็นเขาเรียนศาสตร์ของด้านขันนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่ไหนครับวัดลานาดาครับ
5: จะเลือกใครเนี่ย
0: อะไรนะครับ
5: ไม
0: ่อ้วนเหมือนในทีวี
5: ไม่อ้วนที่ไหน
0: ช่วงนี้ขับเสภาจะได้ผ่านแฟนเพลงแบบว่าวัยรุ่นหน่อยปกติวันว่างก็จะชอบมาเนี่ยครับวัดลานาดามาเช่าพระแล้วก็ไปทําบุญต่อที่อยุธยานะครับอยุธยาก็จะมี9วันปกติจะมาบ่อยก็คือถ้าว่างปุ๊บก็จะมาที่นี่ก่อนเพื่อเป็นเหมือนกับเสบียงในการที่เราไปบูชาต่อหมายถึงว่าไปถวายวัดต่อแล้วก็ของก็จะมีหลักมีครบหมดเลยที่ขวดน้ําพวกเครื่องสังฆทานต่างๆแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเน้นพระพุทธรูปเค้าเรียกว่าศูนย์พระเครื่องวัดลาดเหมือนสมมติว่าเราเช่างูนี่มาใช่ไหมครับแล้วก็จะมีร้านตกแต่งเพิ่มเนาะสมมติว่าเรามีความรู้สึกว่าเออเพชรยังน้อยไปใช่ไหมก็มีตกแต่งเพิ่มอีกคือเหมือนเป็นศูนย์วงจรเลยอ่ะเป็นแหล่งราคาส่งแล้วก็ไม่แพงแล้วก็มีครบทุกเทพเลย
5: ท
0: ุ
5: กอย่างอ
0: ัปเดตด้วยใช่ไหมนาคีใช่ไหม
5: นาคีหมดแล้ว
0: จริงปะเนี่ย
5: หมดแล้วนา
0: จริงเหรอช่วงนาคีขายดีจริงเหรอ
5: ขายดีคนมาหาเยอะนาคี
0: เห็นไหม
5: เออ
0: คนไทยก็คือแล้วช่วงตุ๊กตาลูกเทพมีอะไรขายไหม
5: ก็ขายลูกเทพ
0: เออนั่นขายลูกเทพผมไม่เรียกว่างมงายผมเรียกว่าเป็นความเชื่อของไทย
5: ใช่เป็นความเช
0: ื่อพี่ครับองค์ซ้ายนั้นลดได้อีกเปล่าอ่ะองค์ซ้ายนั้นลดได้อีกป่ะพระพิฆเนศอ่ะก็เป็น 16,500 เนี่ยหรอโอเคขอบคุณครับพี่ได้แบบนั้นหน่อยพ่อน่าจะชอบนะช่วยไปถามพ่อคงจะชอบแล้วมันจะหนักไม่ไหวอ่ะเก่งก็มาบ่อยบ้างส่วนใหญ่มาบางทีก็ลงตรงนี้เลยแล้วซื้อร้านเนี้ยร้านประจำ
6: กลับเลย
0: เออใช่
6: บ
0: ้
6: าน
0: ถึ
6: งสั่งแล้วก็กลับเลย
0: เดี๋ยวบางทีก็มาแบบช่วงฝนตกเนาะชอบมาช่วงฝนตกแต่งเหมือนกันขอบคุณมากครับพี่เราได้บูชาเสร็จแล้วครับอารถมาแล้วเดี๋ยวเราไปกัน
6: โอเคขอบคุณครับ

ี้เขามาถ่ายรายการพารายการขายให้คนดูเยอะๆนะทีนี้จะได้หนังดังคนจะได้เข้าวัดเออนะแล้วก็เนี่ยขยะผมก็จะชอบเก็บเพราะอะไรเพราะว่าที่เราไม่ได้สร้างภาพนะแต่เราชอบเก็บขยะในวัดเพราะว่าเราเคยไปไหว้พระที่เขาคิชกูดแล้วเขาบอกว่าขยะคือทองท่านบอกเนี่ยถ้าเกิดเจอขยะในวัดให้เก็บเอาไปทิ้งขยะนั่นคือทองเขาบอกเก็บแล้วทิ้งเท่าไหร่คือเราได้อันนี้สูงมากขึ้นเท่านั้นผมก็เลยชอบเก็บขยะในวัดเพราะผมรู้ว่ามันเป็นกุศโลบายแหละแต่มันก็ดีมันเหมือนกับ

0: ถ้าว่าการเทแล้วเหลือเป็นความเชื่อจริงก็คือจะเหลือกินเหลือใช้เม
1: ื
0: ่อก่อนผมเทแล้วก็เทหมดแล้วแต่ตั้งแต่เทแล้วเหลือก็มีเหลือกินเหลือใช้นิดนึงอันนี้ไม่รู้นะแต่คนนะความเชื่อ
2: สวัสดีครับลาการ์ด
3: ร
2: ัก
3: ษาจ้าค
4: ุ
3: ณนะคะ
4: มันจะมองว่าเหมือนเป็นเด็กแนวน่าจะไม่เชื่อเรื่องแบบนี้อะไรแบบนี้แต่เราว่าก็เป็นเรื่องที่มันก็ขัดแหละเหมือนที่เก่งมาได้คนข้ามไปถึงเกียรติจะเล่นดนตรีไทยเหมือนกันแต่ว่าบุคลิกภายนอกไม่ได้จำเป็นถึงจะบอกว่าข้างในเขาเป็นยังไงอยู่ที่ตัวเรา
3: พ่อแม่ทำไมคะ
0: ก็นี่เป็นสิริมงคลให้พ่อแม่ขอขมาให้เพราะเป็นคนบาป
5: ขอให้ท่านทางปลอดภัยโชคดีมีชัยคิดหวังถึงใดก็ให้สมความปรารถนาขอให้ได้
6: มา
5: ถ
6: ึง
5: มา
6: ถึงร่องแล้ว
5: เขาเอาได้แต่ที่เหลืออย่างเดียว
4: เก่งเชื่อว่าทุกคนเราเกิดมาจากความเชื่อเชื่อกำเนิดมาจากสิ่งนั้นเราเกิดมาจากสิ่งนั้นเราก็จะตายไปกับสิ่งนั้นเหมือนกันแล้วผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่หล่อหลอมเราและรักษาเราอยู่

นี่คือรูปพ่อพ่อวันแล้วก็วงกลมนี่เป็นเซอร์เคิลหมายถึงแบบชีวิตแล้วก็นี่เป็นรูปหน้าตัวเองซิงเกิลตายช้าๆแล้วก็มีแฟนคลับส่งบ้านเราเข้ามาในไอจีแล้วหัวตัวดีมันมีเรียลลิสติกคือเรียลลิสติกก็เลยชอบก็เลยทำออกมาเป็นฝากเป็นละครเลยอันนี้เป็นเดวิดโบวี่ครับฝากวันที่เขาตายแล้วเขาเป็นอินสปิเรชันงานของผมด้วยแล้วก็นี่เป็นนางรำลายนี้ช่างออกแบบไหนแล้วก็นี่เป็นลายจักรเข้หลังจากที่ไปแข่งเสร็จก็เป็นตัวจักรเข้แล้วก็นี่เป็นไม้จักรเข้ไม้ดิบแล้วก็อันนี้เป็นนกกระเรียนกระดาษเป็นสัญลักษณ์ของความหวังแล้วก็นี่เป็นพีชใช่ไหมครับเป็นผ้าแล้วก็นี่ยักษ์จริงด้านหลังมีแม่อยู่ด้วยแม่เป็นโมซาเช่เป็นหน้าแม่แล้วก็ขอบเป็นโมซาเช่แล้วก็หัวเป็นงูหัวเป็นงูมีผมเป็นงูแล้วก็กระบอกเป็นโมซาเช่

0: แล้วก็รายการผมก็จะยอมถือถูกที่ให้ผมไม่เข้าใจโปรดิวเซอร์รายการเลย
1: อันนี้แหละของจริงนะเพราะไม่ได้ลงแค่ช้า

0: ื่อกี้ก็เก้าอ่ะ
1: มัน
0: เก
1: ้
0: า
1: โหเด
0: ี๋ยวนะ5 6 7 8 9โอเค
2: อีก4
0: แบบถูกไม่เหม
1: ือนกันที่สุดท้ายเนี่ยโอ้ย
2: เหนื่อยเลยนะคะ

0: เดี๋ยวกำลังจะสักครับลงลิ้นแล้วผมจะร้องเพลงได้ไหมเนี่ย
1: ใช่แค่จุดเดียวเอง
0: ฮ่าฮ่าเจ็บ

ชอบครับไม่ค่อยโชว์เท่าไหร่ครับบางคนก็มองว่าแบบว่าขัดแล้วมันจะแบบใช่ไหมแล้วแต่คนมองอ่ะแต่มันก็ดูไปกับลุกแหละแต่คนจะชอบคนจะเข้าคิดว่าแบบว่าเล่นดนตรีไทยต้องเรียบร้อยเลยแต่การสักก็ไม่ได้แปลว่าไม่เรียบร้อยนะมันเหมือนเป็นแบบศิลปะอย่างนึงก็คิดว่าน่าจะสักเปอร์เฟกต์

0: ื้อผ้าจริงๆเสื้อผ้าก็จะมีตรงนี
1: ้โซนนี้ก่อนโซนนี้เป็นเสื้อฮาวายครับไว้สำหรับใส่สบายวันแบบวันทั่วไปแต่ก็เป็นลายดอก
0: ไม่รู้เหมือนกันชอบใส่เสื้อลายครับอันนี้ก็เป็นลายมะพร้าวสวยดีมีทางลง
1: ก็เริ่มมาจากลายไม่รู้ครับพี่ก็ชอบเลยก็คือเริ่มมาจากลายปกติ
0: เมื่อก่อนที่ชอบใส่ก่อนแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าอยากใส่อะไรที่มันซอฟลงก็คือเป็นฮาวายที่มันผ้ามันไม่มันอะไรเนี่ยแล้วก็ใส่ไปไหนได้แต่จริงมันก็ไม่ซอฟสำหรับคนทั่วไปหรอก
1: แต่มีเสื้อเนี้ยเยอะมากเต็มบ้านเลยนะครับ
2: เคยนับไหมครับว่ามีกี่ตัว
1: ไม่เคยนับไม่คิดจะนับเลยพี่เพราะมีความรู้สึกว่าเหนื่อยเสื้อดำมาทีแล้วก็ดำในแบบเก่งก็จะมีความฟุ้งฟิ้งแต่ตัวนี้ใส่แล้วมันสวยดีนะมันขึ้นอยู
0: ่เรานี่คือลำลองแบบอีเวนต์ก็คือออนสเตจได้หรือว่าใส่วันทั่วไปก็ได
1: ้ออนสเตจได้ใส่วันทั่วไปได้หรือใส่พวกไปงานต่างประเทศเลยแต่จริงจริงเมื่อก่อนก็ใส่ธรรมดาก็ใส่เนี้ยก็คือพวกนี้ก็จะจับหน่อยแล้วก็ลายตัวไหนที่ลายสวยมากๆก็ใส่ออนสเตจพวกงานอีเวนต์ก็อยู่เพราะอีเวนต์บางทีไม่ต้องเต็มขนาดนั้นแต่เต็มแต่เบาของเราก็คือเต็มของเขาแล้วนะเด็กแล้วก็ลายสัตว์เสือหายากนะครับแบบเนี้ยผมบอกเลย
0: คือเนี้ยเป็นหมดกาวแล้วมีในกล่องอีก
1: แล้วก็มาโซนนี้โซนนี้จะเป็นเสื้อที่แบบใส่เพอร์ฟอร์ม

ได้แล้วก็เป็นโซนเสื้อหนังตัวนี้เป็นโซนเสื้อหนังก่อนเสื้อหนังก็มีหลายตัวเนี่ยตัวนี้อันนี้คือถูกหมดเลยนะคือผมไปซื้อมาจากโรงเกลือบางทีคนดูว่าเก่งใช่คนน่ะชอบดูว่าเก่งทัชยะแบบใส่เสื้อผ้าแบบเยอะนึกว่าแบบใส่แพงใส่อะไรแบบเราชอบใส่เสื้อผ้าคนสองตัวนี้ก็ไม่ถึงพันนะเนี่ยแบบโคตรคุ้มผมชอบไปมากโรงเกลือ

0: สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ในวันพักผ่อนของเก่งราชยานะครับผมก็มาที่นี่ครับผมตลาดโรงเกลือโอเคพอเรามาถึงปุ๊บแล้วนะครับขั้นแรกเลยก็จะต้องเช่ารถกอล์ฟ
1: สวัสดีครับพี่
0: สวัสดีครับเอาคันใหญ่อ่ะ
1: คร
0: ับ
1: พี่เดี๋ยวให้
0: นี่มันจะมีรถสองแบบเพราะบางคนมาก็คิดว่าเดินไหวจริงๆมันเดินไม่ไหวนะครับถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์เท่าไหร่พี่
2: 3 ชั่วโมง 100 นึง
0: สามชั่วโมงร้อยหนึ่ง
2: วันละ50
0: รถกอล์ฟอ่ะ
2: รถกอล์ฟ3 ชั่วโมง 400
0: สามชั่วโมง400มันจะขับหรือมันจะโอเคผมชอบมาที่นี่นะครับเพราะว่าของถูกดีแล้วก็ของส่วนใหญ่จะเป็นของพิเศษมันเหมือนชิ้นเดียวในโลกนะจะชอบมาซื้อเสื้อผ้าตัวเองแล้วก็ซื้อเสื้อผ้าบางทีออนสเตทด้วยอะไรเนี่ยแล้วก็มาบ่อยแล้วซื้อทีก็ซื้อเยอะนะครับจริงๆซื้อเยอะในที่นี้คือเงินถือว่าเยอะแต่ของนี่ได้เยอะกว่าเนาะก็คือมันดีกว่าการที่เราไปซื้อเสื้อผ้าแพงๆอ่ะตัวนึงก็80100 150หรือเสื้อขนเสื้อเฟอร์แบบเนี้ยตัว4-500ซึ่งถามว่าซื้อที่ไหนไม่ได้ราคานี้แน่นอนนะครับก็คือเป็นพันแน่นอนดังนั้นก็เลยจะมีความสุขทุกครั้งผมว่าเป็นอีกแหล่งนึงที่คนที่ชอบแต่งตัวมาที่นี่กันนะครับ
3: กลับเป็นมั้ยเนี่ย
4: ไหวนี่เนี่ย

0: เสื้อหนังวันนี้ถูกมากเลยมีแปลกๆป้าๆกระเ
1: ป๋าตังค์เลยอ่ะ
0: เท่าไหร่อ่ะโอ้ย400เหรอดูดิลดอีกดีมาดูดิ200แล้วกันโอ้ยเห็นไหมไม้ฝ่ายยังหักเลยอ่ะค่าแล้วอ่ะ200เนาะ
2: โอ้ย
0: ม
2: าได้ก็300
3: บาทลด
2: 300
3: ขายให้ดาราขาย
0: โอ้
2: 200มาได้ค่ะป้า
3: วันนี้เขาเป็นดาราแล้วเนี่ย
0: 200ป้า200แล้วกัน
2: 200ป้าขับ
0: ขาดเก่าด้วย200แล้วกัน200อ่ะใส่ถุงใส่ถุง200นะขอบคุณค่ะ200ได้ป้า200ดูดิเนาะ
2: อัน
0: ละ300โอ้ย300ไม่ไหวขาดนี่นะ250 250 250โอเคใส่ถุงได้เท่าไหร่250เสื้อหนังที่ไหนทานได้บ้างสองป้าใจดีนะครับป้าใจดีครับป้าใจดีครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: เลียหน่อยเลียหน่อย

แล้วก็เสื้อผ้ามันเป็นแบบลิมิเต็ดเอดิชั่นน่ะไม่เหมือนใครคุณต้องดูแลแค่ดีๆหมายถึงว่ากลับไปปุ๊บต้องซักเสื้อผ้าให้สะอาดจริงๆแล้วพวกรองปกติมันจะไม่รองด้วยแต่หลังๆต้องรองเพราะบางทีเราไม่ได้ใส่จริงๆมันไปเอาไปปะเอาไปปุ๊บแล้วใส่ไม่ได้ก็เลยหลังก็ต้องรองครับผมวันนี้ก็ดูจากสภาพหน้าครับก็คือใช้พลังงานไปเยอะอย่างสูงนะครับและนี่คือของทั้งหมดเกือบเอากลับบ้านไปไม่ได้เลยได้ไปหลายอย่างมากมีทั้งเสื้อผ้าเสื้อผ้า

0: ผ้าใส่ออนสเตจเสื้อผ้าใส่วันธรรมดาเสื้อผ้าพ่อเสื้อผ้าแม่ผ้าปูที่นอนอาสนะถวายพระเห็นไหมยังมีกิมมิคการทำบุญ วันนี้ก็สนุกทีเดียวตั้งแต่เช้าแล้วก็มาถึงช้อปปิ้งไปทั้งหมด5ชั่วโมงด้วยกันแบบไม่หยุดพักนะครับเมื่อ 1,000 กว่าบาท 12,000 มาบางทีเราจะเบลอไงให้ตั้งสติก่อนว่ามาซื้ออะไรเพราะไม่งั้นคุณจะเบลอไปทั่วเลยเพราะของมันมีสักกระเบืออย่าเลอะลบเลยอะไรที่ไม่คิดจะซื้อคุณก็จะซื้อกลับไปนะ ผ้าห่มแล้วก็ซื้อกลับไปนะไม่ใช่สิ่งที่เราวางแผนไว้โอเคสนุกดี
1: นี่คือเรื่องจริงนะครับไม่มีการสร้างเรื่องขึ้นเกิดขึ้นมานี่คือชีวิตจริงเฉย

0: ทหนึ่งแบบ8ชั่วโมง
1: เราจะได้มีกำลังในการทำงานเพราะนี่เราต้อง
2: ทำงานที่หนักยิงรอบ2งาน
0: ไม่เดือนธันวาที่คนอื่นไม่มีงานกันเพื่อนก็โทรมาประชดประชันแต่เราก็บอกว่าก็ร้องเพลงไทยดิจะได้มีงานใช่ไหมฮะ
3: ทศกัณฐ์โศกพระรามเศร้าค่ะ
4: ใช่ครับ

ขอบคุณมากครับ

0: ตีสั่งกันตุ
1: ๊กนี่คือเรื่องจริงนะครับไม่มีการสร้างเรื่องขึ้นเกิดขึ้นมานี่คือชีวิตจริงทั้งชีวิต

0: ได้ค่ะหนึ่งสอง
1: มาครับ
2: เป็นไงบ้างคะมางานนี
1: ้ก็เหนื่อยดีครับพี่ว่าเหนื่อยไหมวันหนึ่งหรอ 4-5 งานเอ้ยเคยวิ่ง10รายการอ่ะวันหนึ่งก็มีวิน
2: อ
1: ่ะก็มีวินอ่ะพี
2: ่แต่กับการที่แบบว่ามีแฟนคลับมาขอถ่ายรูปตลอดเวลาสังเกตว่าเก่งก็คือจะ
1: เฟลลี่เราต้องยิ้มคือเราต้องคิดเชิงบวกเราจะคิดว่าเราเหนื่อยไม่ได้มันไอ้ถ้าเกิดไอ้เรื่องถ่ายรูปผมชอบเพราะผมเป็นเขาสุภาพมันเหมือนกับเขาชื่นชอบในตัวเราอะถ้าทำให้คนชอบใครสักคนมันยากนะพี่ถ้าเกิดเขาชื่นชอบเขาอยากมาถ่ายรูปเรามันคือเรื่องที่ดีใช่ไหมฮะ

เก่งมักจะเลือกงานของ thesis ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอามาใช้ในการไปเดินตามงานต่างๆจริงๆเหตุผลที่เก่งใช้เนี่ยก็เพราะว่าเก่งอยากจะขอพื้นที่อะค่ะให้กับดีไซเนอร์เด็กๆบ้างเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตลาดดีไซเนอร์ไทยก็ไม่แพ้คนอื่นเพราะฉะนั้นการที่เราใส่เสื้อผ้าของดีไซเนอร์เด็กๆไทยไปเดินนะเวทีระดับโลกเนี่ยทำให้เราได้สามารถเผยแพร่ผลงานของน้องเขาได้จริงๆโอกาสที่จะเป็นแบบนี้มันน้อยมากดีกว่าใส่

คนบ้าเนี่ยมันเป็นชุดแฟชั่นของเด็กไทยใครที่เกิดด่าเท่ากับว่าด่าความคิดของ

0: ครับวันนี้ผมอยู่ที่กองถ่ายซีรีส์เฉลิมพระเกียรตินะครับนี่ก็เป็นวันแรกของการถ่ายทำ
1: เรื่องอะไร
0: ที่เป็นเมื่อเช้าอะไรนะ
1: เรื่องอะไร
0: นี่ชื่อน้องแซคแซคสวัสดีกล้องหน่อยวันนี้มาถ่ายเรื่องอะไรอันนี้เป็นอาหารกองครับก็จะเป็นผัดเบื้องมีไข่เจียวแล้วก็นี่อาหารที่บ้านก็จะมีข้าวผู้ทอดแล้วก็ไก่ป๊อปเจได้เตรียมไว้ให
1: ้
0: กินมังเป็นมังสวิรัติมันจับไม่จับมังสวิรัตินะจริงๆแม่เตรียมไว้ให
1: ้
0: สามอย่างครับมีข้าว
1: ของเรามี
0: อันนี้เราเก็บไปกินตอนเที่ยงดีกว่า
1: ค
0: นน่าจะอร่อย
2: เป
0: ็นข้าวผัดมังสวิรัติครับพร้อมกับ
3: เก่งจะออกตีสี่เนี้ยแม่ก็ทำแล้วตีหนึ่งตีสองข้างนอกอะเก่งอะเขาจะไม่ค่อยไว้ใจเวลาแม่ซื้อมาจากห้างอะมันก็จะเป็นของเจหมดไงพวกเครื่องปรุงอะขนาดไข่เจียวเก่งยังไม่ค่อยกล้ากินเลยข้างนอกอะเขากลัวใส
4: ่น้ำปลา
3: น้ำปลาหรือว่าพวกซอสหรืออะไรที่ไม่ใช่เจไงเยอะ
2: เริ่มก็ตัดเล็มครั้งแรกก็เอ็นเบียแก้อายเพราะว่าต้องตัดแล้วก็มาตัดเล็มอีกทีนึงเพราะว่ามันยาวไปมันเสร็จยากขึ้นยิ่งยาวก็
5: เสร็จยากเติมแค่กลางหลังจะลองกระโปรง
2: นะไม่ตกกลางหลังก็ตกถึงกระโปรงก็หางเห็นไหมเห็นไหมพูดไม่พอกับผู้จัดการ
6: ปกติที่จะเถียงกันตลอดเลยไหม
2: ปกติด่ากันเลยค่ะไม่ได้เถียงแต่ว่าด่าด้วยความรักค่ะจริงๆแป้งจะเก่งไม่ได้คบค่ะรู้จักกันอยู่อ่ะรู้จักเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยมหาลัยค่ะเก่งชอบเล่นเป็นตัวร้ายเราทำละครเวทีก็เอาเนี่ยมาเล่นเป็นตัวร้ายเล่นอะไรก็เป็นตัวร้ายทุกเรื่องตัวจริงเหรอคะร้ายค่ะแต่ว่าเรื่องงานนิสัยดีวันนี้ชมไหมเนี่ยทำบุญรักษาศีลบางวัน
6: บางวัน
2: ด่าผู้จัดการก็ไม่รักษาศีลแล้วแต่ว่าเป๊ะขาแข็งเป็นคนจริงจังเรื่องงานเกินไปจริงจังจนเราเครียดอ่ะถ้าทำไม่ได้ก็คือต้องทำไม่ได้นี่แหละค่ะเก่ง

0: ็มองแซคแซคก็มองประมาณมองอะไรพี่ไม่เคยเข้าวัดดิ
1: มองอะไรพี่ไม่เคยเข้าวัดอะดิ
2: ไม่แม่เสื้อกามพี่ไอ้
1: ตายไปวัดอื่นกัน
0: เอาขึ้นไปวัดอีกแล้วพ่อบวชเป็นพระปะเนี่ย
1: มั่วพี่

0: เฮ้ยวันที่4แล้วนะมากกว่านี้ไม่ไหวแล้วว่ะ4วันแล้วเนี่ยเกินทันแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้ว
1: ครับ
2: รถนี้เล่นไม่ได้ครับ
0: ต้องไหลดีกว่าทางนั้น
3: นะเห็นมันจะกัดจี้คนแก
4: ่ก็คือบอก
3: เลยเกินน้ำมากินเกินน้ำมากิน
5: เล่นกับเด็กยากไหม
3: เล่นกับเด็กยากครับเพราะเด็กดื้อ
6: ตรงนู้นอย่ามาตักจี้ไม่มีสมาธิ
7: ตักมา
6: ดูผมมันจะกำลังจะทำสมาธิมันก็ตักจี้อ่ะ
8: ย
6: อมมันดู
8: รับเด็กหรือเกลียดเด็กจ้ะ
9: สิ่งที่เก่งทำประจำค่ะก็คือกดมือถืออ
10: ๋อแล้วคนอื่นไม่กดเลย
9: ที่บ้านแป้งอ่ะก็คือเป็นแบบทำเกี่ยวกับมือถือซ่อมมือถือเปลี่ยนจอให้เก่งไปประมาณ 7-8 รอบแล้วค่ะจนป้าบอกว่าถ้าเกิดเปลี่ยนเพิ่มอีก3รอบจะแถมให้รอบนึง
11: อ๋อเวลาเล่นมือถือครับชอบเล่น Instagram ครับ
9: ชอบหา YouTube แปลกๆดูก็แต่เราก็ไม่เข้าใจว่าเขาดูทำไมเขาคงดูเพื่อที่จะทำงานของเขา
10: พูดไปเรื่อยเมื่อกันที่พูดไปเรื่อยผมเคยมาขับรถอ่ะผมเคยหลับแล้วผมตื่นมามันยังคุยอยู่เลยอ่ะคุยอยู่กับผมอ่ะ
12: ไม่พ
10: ู
12: ดไม่ได้ไง
10: คือเรื่องคุยจนลืมหลับอ่ะก็คือเนี่ยก็คือเรื่องจริงคุยจนลืมหลับสุภาษิตอ่ะก็คือนี่เรื่องของจริง
13: รำคาญมั้งไ
10: หมมีบ้างคุยไปเรื่อยคุย
12: ไม่หยุดหรอกถ่ายทอด
10: สักพักมองฟ้าคุยแล้วหรือคุยเรื่องฟ้ามองต้นไม้อ่ะมันคุยเรื่องต้นไม้แล้วมองเรื่องนี้ได้ไหม
13: ค
10: ุ
13: ยได้ท
10: ุ
13: กอย่างเลย
10: แต่ดีแล้วจะได้บอกว่าไม่เงียบเลย

0: ใบครับรางวัลที่หนึ่งซื้อไว้สักใบครับ
1: ถ้ารู้ว่าไปไหนมันรางวัลที่หนึ่งจะซื้อเองรวยเองไปแล้ว
2: นี่ก็กำลังจะครึ่งวันแล้วนะครับผมก็เพลงได้นิดหน่อยอะแล้วก็อากาศก็ร้อนมากทีเดียวร้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เริ่มเข้าที่แล้วเรื่องมุมกล้องว่าเรื่องเขาเรียกว่าฟิลลิ่งเมนนิ่งที่ก็ต้องการจะสื่อสารนะครับก็โอเคเดี๋ยวถ้าจะพักกองแล้วเดี๋ยวคงจะมีเป็นช่วง
1: จ
2: ุ
1: กเลย
3: ป
2: ิ
3: ด
2: ฟิล์
3: ม
2: ม
3: าแล้วไปเถอะ
0: จะไปก็ได้แต่ต้องเหมาไปนะครับไม่กลับ

เรื่องงานจริงจังมากค่าใช้จ่ายค่ะไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในบ้านในส่วนของพ่อแม่หรือว่าส่วนของน้องเดี๋ยวมาแล้วค่าน้ำค่าไฟเก่งออกทั้งหมดแม้กระทั่งบ้านที่อยู่ณปัจจุบันนะคะก็คือเขาใช้น้ำพักน้ำแรงหลังจากที่แข่ง The Voice มาเนี่ยเขาใช้น้ำพักน้ำแรงเขาในการที่ผ่อนบ้านผ่อนรถถือว่าเก่งเนี่ยเป็นหัวหน้าครอบครัวในวัยอายุแค่28ปี

0: อนนี้ได้เวลาประมาณ
1: 3:40
0: โอ้ยเกือบตายเหนื่อยมากเลยไม่ไหวเลยสลบนั่นแหละสลบเลยวันนี้ตั้งแต่เช้าตั้งแต่

0: พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นอ่ะจนพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็นี่พระอาทิตย์ตกแล้วแล้วเดี๋ยวพระอาทิตย์จะขึ้นอีกไม่กี่เท่าไหร่แล้วก่อนนอนคืนนี้ก็ต้องอาบน้ำแล้วก็ต้องไร้แผ่นสำหรับงานพรุ่งนี้นะครับยังไงก็สู้ตายครับราตรีสวัสดิ์สำหรับทุกคนนะครับจริงๆบางวันผมก็จะไม่ค่อยอาบน้ำนะแต่วันนี้ก็คงต้องอาบน้ำอ่ะเพราะวันนี้เหนื่อยมาทั้งวันแล้วก็แต่งหน้ามาด้วยนะครับโอเค Good night ครับราตรีสวัสดิ์ขณะพูดยังหลับตาเลย
1: มาเล่นนะแค่นอนเล่นเดี๋ยวจะลุกมาอาบน้ำเดี๋ยวจะลุกมาอาบ
2: ตอนกี่โมง
1: ตอนเช้า

0: ผู้ชมครับเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยเขาเรื่องลือกันนะครับว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะครับสามารถจิ้มลูกชิ้นได้ไวมากๆจะไวขนาดไหนเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับสวัสดีครับพี่มูซาสวัสดีครับพี่มูซากำลังทำอะไรอยู่ครับวันนี
1: ้กำลังจัดฮอทดอกอยู่ครับ
0: จัดฮอทดอกเตรียมเลยใช่ไหม
1: ครับ
0: พี่มูซาสามารถจิ้มลูกชิ้นได้ไวมาก
1: ไวคร
0: ับ ไวขนาดไหน
1: สถิติอยู่20ลูก4วิครับผม
0: โหผมอยากเห็นความไวแล้วอะ
1: ได้ครับ
0: สถานที่ของเราพร้อมแล้วปกติพี่มูซาคือขายที่ร้านใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: จะถนัดกว่านี้ไหมพี
1: ่ถนัดกว่านี้ครับ
0: พี่มูซาขายถุงนึงเนี่ยกี่ลูก
1: 12ลูก20บาท
0: ถุงนึงพี่มูซาใช้เวลาจิ้มเนี่ย
1: ไม่ถึง3วิ
0: ขอลองได้ไหมผมอยากรู้แบบพร้อมแล้วไป3วินาทีครับ3วินาทีครับไปสามวินาทีครับ
2: พี่มูซาจิ้มลูกชิ้นไวนี่คือแปลกไหมคะ
3: แปลกครับ
4: แปลกค่ะ
5: แปลกอยู่นะ
0: เดี๋ยวผมจะขอทดสอบลองแบบ1นาทีก่อนแต่ก่อนที่จะถึงมือผมมีทีมงานครับ

0: กุ้งครับ
1: จะไหวไหมพี
0: ่ลองดูครับ1นาทีครับ
2: พอพี่ดูคุณกุ้งแล้วพี่อาจจะเลิกทำอาชีพนี้เลยก็ได้เพราะว่าอันนี้ตัวเด็ดของ
1: ส
2: ุ
1: ดแล้วคร
0: ับ พร้อมนะครับ3 2เริ่ม
2: เร็ว
0: ตัวเด็ดสี่สิบห้าวิครับสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาอ่ะลองนับกัน
3: หนึ่ง
4: ไม่ใช่นี่หนกนี่หนกครับไม่ใช่ใส่กล่อง
0: หนึ่งนาทีที่กุ้งทำได้43ไปครับ

0: 2 1หมดเวลาครับ
1: เป็นไง2ถุง
0: พี่มูซาว่าไงครับวันน
2: ี้ดี
0: ๆดีนะเริ่มมาแล้วโอ้ดูพี่กุ้ง
1: 57
0: ละมุน5 4 3 2 1ไปโอ้โหละเมียนมากเลยโอ้โหละมุน
1: โอ้โหงอยู่ตรงนั้นเองแต่กระโปรงมันใส่เลยนะ
0: เปลี่ยนถุงเลยไหมเปลี่ยนถุงเลยไหมอ่ะ4 3 2 1หมดเวลาโอ้มีความมั่นใจไปอีก
3: สี่สิบเก้าห้าสิบ
2: ไม่กี่เยอะเท่าไหร่ครับ
0: 57ผมจะเอาให้ใกล้เคียงกับเพียกที่สุดแล้วครับ
3: 5 4 3 2

0: มมั่นใจว่าผมเยอะกว่าอะไรนะ2 4 42 44 46 50แล้ว52 54โน56 58และ59
1: พี่กูซาที่น้อยกว่ากุ้ง
2: โอ้โหมันยันได้น้อยกว่า
0: พี่มูซาคิดว่าพี่มูซาน่าจะทำได้ประมาณกี่ลูกจากเห็นจากฟอร์มของผมละ
3: ร้อยกว่าต้องมีร้อยขึ้นนะครับ
2: ถอนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้
4: ไม่ได้
0: ไปครับ

0: 4 3 2 1หมดเวลาครับโอ้โห4ถุงเราจะนับไปทีละถุงนะครับ2 4 6 3 2 3 4 42 44 48 50 56 58 60 61 62 64 98 100 2สี่ห้าตอนนี้105ลูกแล้วนะครับ40 42 44 46 48ทั้งหมด148ลูกครับโอ้โหสุดยอดหมดเวลาครับยอดเลยครับพี่งี้ถ้าเกิดแบบว่าใครอยากที่จะเจอพี่มูซาก็คือมีช่องทางการติดต่อไหมครับพ
1: ี่ Facebook ครับมูซาขั้นเทพครับผม
0: โอ้โหงานมูซาขั้นเทพก็สามารถไปเซิร์ชไปพูดคุยกันได้นะครับสุดยอดจริงๆครับพี่มูซาแต่ว่าผมยังไม่ลืม
1: ครับ
0: พี่ลืมยังครับ
1: ไม่ลืมครับ
0: ครับ
2: อมนะ
3: อมหมายถึงตั้งถุงเหรอ
2: ใช่
3: Oh my god.

0: ทำคะแนนได้น้อยสุดในวันนี้นะครับได้แค่43ลูกครับกับพี่มูซาวันนี้ทั้งหมด148ลูกสุดยอดนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่มูซาด้วยนะครับโหเป็นบุคคลที่แปลกครับแปลกจริงๆครับขอบคุณครับมาพี่กุ้งเอาคืนหมดแล้วเหรอครับ
1: ทิ้งครับ
0: โอ้เสียดายของ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

0: ยุ้ย
1: ค่ะ
0: ทำไมข้าวต้มนี่มันมีแต่วิญญาณหมูล่ะ
1: ตามงบค่ะคุณอาร์ตคุณผู้หญิงให้งบมาเท่านี้ค่ะนี่มีวิญญาณนี่ยังถือว่าเยอะแล้วนะคะ
0: วิญญาณฉันหมายถึงมันไม่มีเลย
1: ถ้าคุณอาร์ตสัมผัสได้แสดงว่ามันมีค่ะไหวนะคะคุณไข่ย่อย่อค่ะย่อย่อย่อย่อค่อยย่อลงไปค่ะย่อย่อเดี๋ยววางหลังค่ะหลังหลังเรียบร้อยนะคะคุณไข่คะคุณไข่เตรียมของไปเรียบร้อยแล้วนะคะครบแล้วค่ะ
2: ไม่ต้องเป็นห่วงจะกันการผมเตรียมแม้กระทั่งของที่เราจะต้องไปสวีทกันด้วยเรียบร้อยหมดแล้ว
1: บ้าเหรอคะคุณไข่ถ้ามันคุยกลัวว่าจะแรลลี่ซะจนหมดเรี่ยวหมดแรงมากกว่า
2: โอ้ยเรื่องนี้ก็ไม่ต้องกลัวเพราะผมเตรียมของโดบเอาไว้เรียบร้อยแล้วอยู่ในนี
1: ้อารมณ์ดีกันแต่เช้าเลยนะคะคุณผู้หญิงผู้ชาย
2: แน่นอนนานๆทีฉันจะได้มีโอกาสออกไปเปิดหูเปิดตาสูดอากาศที่สดชื่นในต่างจังหวัด
1: และที่สำคัญฟรีด้วยแต่คุณไทยคะอย่าลืมนะคะเราต้องชนะแลลี่เพื่อกวาดของรางวัลมาให้หมดเลยนะคะ
2: ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนั้นคุณจำไม่ได้เหรอสมัยผมทำงานธนาคารนะผมเป็นแชมป์มาทุกปีคราวนี้ผมก็ไม่พลาดหรอก
3: ยอด
2: เป็นยอดอยู่แล้ว
4: มันจะจริงหรือเปล่าครับพ่อทุกปีที่เป็นแชมป์มีผมไปด้วยนะ
1: ลูกอาร์ตก็คราวนี้เขากำหนดให้เป็นคู่รักนี่จ้าแล้วลูกอาร์ตเนี่ยจะต้องมีหนูเพอเนี่ยเขามาค้างเพื่อจะปะติวกันไม่ใช่หรอก็เลยไปไม่ได้ไงลูกก็เลยถือโอกาสกระหนุ่งกระหนิงกระจุกกระจิงกันด้วยเลยใช่ไหมคะ
2: มากไปเลยที่เอกกะโหลกให
1: ้พอละพอละไปเถอะค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปช้าปวดแข็งแลลี่เดี๋ยวไม่ชนะเขานะคะ
2: เออไม่ได้รางวัลด้วย
1: ลูกอาร์ตจ้าดูแลหนูเพอดีๆนะ
4: ครับแม่
2: ไปงั้นลูกโตแล้วไม่ต้องเป็นห่วงหรอกให้เขาเฝ้าไป
1: ค่ะค่ะ
2: เออไป
1: อ๋อเดี๋ยว
2: อะไรจ๊ะ
1: ลูกอาร์ตจำเอาไว้เลยท่องไว้เลยนะเปิดไฟดวงไหนเปิดปั๊บปิดเลยแล้วก็แอร์นี่ห้ามเปิดทิ้งเอาไว้เด็ดขาดเลยนะลูก
4: ครับแม
2: ่ไปไป
1: ต้องห่วงค่ะเดี๋ยวดูแลให้นะคะ
2: เออคุณ
1: คะ
2: เอายากระดงกับยากระสายเส้นติดกระเป๋าไว้แล้วนะ
1: ยากระดงเรียบร้อยส่วนกระสายเส้นเนี่ยเต็มแม็ก
2: โอเค
1: ค่ะ
2: ใ
4: ช่ค่ะ
2: ไป
4: ช่วงนี้ก็พ่อ
2: ช่วงนี้ลูกดูแลบ้านด้วยนะ
1: สนุกนะคะ
5: เป้า
6: เอาแม่จ่าแม่จ่ายังเตรียมของไม่เสร็จอีกเหรอ
5: ก็ยังสิมันมีความรู้สึกว่ามันขาดอะไรไปเนี่ย
6: มันขาดอะไรแล้วแม่จ่าเนี่ยพ่อจ่าดูหน่อย
5: นั่นแหละกำลังคิดเนี่ยมันขาดของใครวะ
6: มันก็ไม่น่าจะก็ไม่เห็นว่ามันจะขาดอะไรนี่แม่จ่ารีบเขาเดี๋ยวก็ไปไม่ทันเดี๋ยวก็ตกรถหรอก
1: ตกรถก็ต้องไปโรงพยาบาลจีจ่าพ่อจ๋า
6: เออดีเดี๋ยวได้ไปเช็คเบาหวานเช็คความดันด้วยหมู่นี้รู้สึกไม่ค่อยจะดีจะบ้าเหรอนี่นังโน่ตกรถนี่หมายถึงว่าไปรถไม่ทันเว้ยแหมจะทำให้พ่อเกลิม
5: จะเล่นอีกนานไหมล่ะฮะก็ช่วยกันนี่ดูหน่อยสิมันเหมือนขาดอะไรจริงๆอะ
1: ทำไมแม่จ๋าเอาของกลับไปเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยนี่หนูไม่ได้กลับไปด้วยนะจ๊ะจะมีใครช่วยพ่อจ๋าแบกเนี่ยแก่ขนาดนี้แล้วด้วย
6: โอ้โหเดี๋ยวเนี่ยโอ้ใครแก่ใครแก่พูดดีๆนะเว้ยน้อยนะ
5: เนี่ยจะมุกกันอีกนานไหมเนี่ยเอาเป็นว่าไม่โกงไม่กลับมาแล้วสุพรรณปลาไม่กลับแล้ว
6: ไปแล้วแม่จ๋าม
1: าหนูมาแล้วจ้าแม่จ๋าเดี๋ยวหนูช่วยแม่จ๋าเอง
6: จะไหวเลย
1: สบายมากพ่อจ๋าเห็นกล้ามลูกพ่อจ๋าไหม
6: โอ้โหไม่ต้องมาเบ่งก้างโชว์เลยนี่ตกลงฉันมีลูกผู้หญิงหรือมีลูกผู้ชายเนี่ย
5: พ่อจ๋าหรือมันจะเป็นทอมแบบพ่อจ๋าพูด
1: ไม่ได้เป็นทอมจ้ะพ่อจ๋าแค่เป็นผู้หญิงที่ชอบผู้หญิงก็แค่นั้นเอง
6: นั่นไงนี่แหละทอมนี่มาพูดกันให้รู้เลยนะโง่มาคุยกันให้รู้เรื่องตกลงเองยังไงแน่ว่ามา
1: เรื่องของเรื่องก็คือหนูเนี่ยชอบที่ตัวหนูเองเป็นผู้หญิงแบบนี้เนี่ยมันหมายความว่าหนูเป็นผู้หญิงที่ชอบผู้หญิงก็ถูกแล้วไหมจ้ะพ่อจ๋า
6: เองเป็นผู้หญิงชอบที่ตัวเองเป็นผู้หญิงเฮ้ยมันก็ไม่ได้ผิดหรอกนี่ว่า
1: ผิดนะ
6: เราเป็นผู้หญิงไงเราก็ชอบตัวเองไงใช่ไหมดีใจที่เกิดเป็น แม่จ้าไม่ขนของแล้วหรอ
5: ไม่ไปละ
6: เอาทำไมอ่ะ
5: เอ้าก็เห็นคุยกันสนุกสนานนี่มีเวลาตั้งชาติถึงไม่คุยจะต้องมาคุยไอ้วันที่รีบๆเนี่ย
6: เออใช่นั่นเนี่ยนังโน่มาช่วยกันขนของสิมาชวนพ่อคุยอยู่ด้วยเสี่ยงเวลาเวลาก
1: ลายเป็นมวยไว้ใส่หนูเฉยเลย
6: เดี๋ยวแล้ว
1: ไปดีกว่าดูไม่ทันเดี๋ยวพ่อจะตกโรง
5: มาโน่โน่โน่อ้าวพ่อจ๋าโอ้ยทำไมมันช้าอย่างนี้วะ
6: โอ้ยแม่จ๋าเล่นขนของกลับบ้านตั้งเยอะตั้งแยะใครไปเดินตามแม่จ๋าทันแล้วแม่จ๋าน
1: ั่นนะสิจ๋านี่แค่กลับไปเยี่ยมบ้านดอนใจดีแค่เนี้ยแม่จ๋าขนของไปยังกลับจะกลับไปอยู่ใหม่เลยจ้ะอ่ะ
5: มันไม่ได้เว้ยกลับไปเยี่ยมญาติพี่น้องโดยเฉพาะปู่เองกับไอ้ตุ่นเล็กนั่นน่ะมันก็ต้องซื้อของฝากเยอะๆเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราทิ้งขว้างเขา
6: โอ้ถ้าคิดอย่างนี้ก็รีบพาเข้ามาอยู่ด้วยกันที่นี่ซะเลยสิแม่จ๋า
1: โอ้จริงไม่สาวบอกเลยจ้ะ
5: มันจะได้ยังไงไอ้ตัวเล็กจะต้องให้มันจบประถมก่อนถ้าย้ายตอนนี้แล้วก็ตายละเรียนไม่ทันเพื่อนเขาแล้วส่วนปู่น่ะปู่เองน่ะชวนมากไม่มาหรอกไม่ชอบกรุงเทพ
6: ทิ้งของปู่เองนะเว้ยน้องนูแค่ไม่เห็นหน้าอยู่ตรงไหนเลยย้ายมาอยู่ทำไมก็ไม่รู
5: ้เฟิร์นฝอยหาตะเข็บใช่ไหม
6: ปั๊บหาดอนเจดีนี่แหละ
5: ฉันจะหาตะเข็บมาทำอะไรกินพูดนี้ได้เลยได้จะงอนแล้วนะกำลังเริ่มจะงอนแล้วนะ
6: ไม่จ้าหยุดแล้วพอจ้าหยุดแล้วไม่จ้านี่ไอ้อาเขางอนไอ้อาเขางอนเดี๋ยวก็มีลูกร้องอีกหรอก
5: โอ้ยตายลูกมั้งเลย
6: ก็จริงงอนปุ๊บมีลูกปั๊บมีลูกมานี่ก็ได้เพราะลูกหมอนี้แหละ
5: เอามาแล้วเฮ้ยแท็กซี่มาแล้วเอารีบ
6: เฮ้ยนี่
5: จ้า
6: อยู่ดีๆระวังเนื้อระวังตัวนะเว้ยนางโนระวังไอ้มาข้างบ้านมันจะมารังแกเองนะเว้ย
5: โอ้พ่อจ๋านี่ใคร
1: ลูกสาวพ่อจ๋าจากบ้านดอนเจดีเลยนะจ๊ะ
6: ให้ได้อย่างนี้ลูกสาว
5: มีต้อมันขึ้นไป70บาทแล้วเนี่ยรีบ
1: เอา
6: ไปไปไป
1: โชคดีเลยจ้าพ่อจ๋า
4: โอเคนี่พี่ออกมารอหน้าบ้านแล้วจะเพลจ้ะแค่นี้นะ
3: นี่รอใครอยู
4: ่แฟนฉันไงวันนี้เขาบอกว่าจะมาค้างที่บ้านด้วย
3: พ่อแม่ไม่อยู่แค่นี้พาแฟนมาค้างที่บ้านเลย
4: ใครบอกแม่ฉันเป็นคนอนุญาตเองต่างหากแล้วเขาก็อยากฉันติวหนังสือให้ด้วย
3: ติวหนังสือด้วยจริงเหรอ Hello everybody
4: เพิร์ลมาแล้วล่ะจ๊ะแต่เพิร์ลต้องมาฝั่งนี้นะคะด้านนี้
3: นั่นน่ะสิบ้านแฟนเธออยู่ฝั่งนู้น
1: ตลกแล้วนี่ก็เพิร์ลมาบ้านแฟนเพิร์ลก็ต้องเข้าฝั่งนี้สิคะ
3: เดี๋ยวนะแต่ว่าบ้านแฟนเธออยู่ฝั่งนู้นไงเธอก็เลยต้องไปฝั่งนู้น
1: ถูกแล้วก็ฉันมาบ้านแฟนฉันก็ต้องเข้าฝั่งนี้ใช่ไหมจ๊ะดาริง
4: ดาริงเออเดี๋ยวก่อนพ่อนี่มันเรื่องอะไรกันอ่ะพี่งงไปหมดแล้วเนี่ย
1: โอ้ฉันก็งงก็ฉันไม่เป็นแฟนเธอตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยก็ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปไง
4: เดี๋ยวก่อนเธอแล้วที่บอกพี่ว่าจะมาค้างกับพี่อ
1: ่
4: ะ
1: เธอก็ต้องพูดนะสิคะเพราะว่ามัมมี่กับแดดดี้อ่ะยังไม่รู้ว่าเราเลิกกันเลยอ่ะแล้วอีกอย่างนะคะเธอก็เป็นผู้หญิงด้วยอ่ะจะมาให้ค้างกับผู้ชายอ่ะเดี๋ยวมันจะดูไม่ดีนะคะหรือว่าพี่อาร์คิดไม่ดีไม่ร้ายกับเธอคะโอ้โน้ไม่นะคะพี่อาร
4: ์เดี๋ยวเธอนี่เราเลิกกันตอนไหนอ่ะ
1: ฉันว่าพวกนายสองคนไปเคลียร์กันก่อนไหมฮะฉันรู้สึกว่าฉันเนี่ยเริ่มจะซวยแล้วนะไม่ต้องเคลียร์ก็ดาริงก็คือแฟนเธอเองค่ะงั้นเธอก็ต้องค้างที่บ้านดาริงโอเคนะคะเฮ้ยเดี๋ยวถามฉันก่อนไหมว่าฉันจะเป็นแฟนเธอหรือเปล่าเนี่ย
7: ก็ถ้าเธอไม่ทำตามเนี่ยแสดงว่าเธอคิดอะไรกับพี่อาร์ตเยสโนตกลงตามนี้นะจ๊ะไปเ
4: ด็กโทรเดี๋ยวก่อนสิโทรโ
7: ทรเราสองคนเนี่ยรักกันมากค่ะ
4: ไม่จริงอ่ะพี่ไม่เชื่อง
7: ั้นพี่อาร์ตดูนี่นะคะ
4: นี่พอจะเอาแบบนี้ใช่ไหมคะ
8: yes

0: ตกลงนี่มันอะไรกันเนี่ยฮะทำไมเธอต้องมาค้างบ้านฉันด้วยแล้วฉันไปเป็นแฟนเธอตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วทำไมเธอต้องเอาฉันเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยนี่ที่ฉันทำแบบนี้นะก็เพราะว่าฉันอยากลงใจพี่อาร์ตอะว่าพี่อาร์ตยังรักฉันอยู่หรือเปล่าดังนั้นน่ะฉันก็ต้องมาค้างบ้านเธอเพราะว่าเราเคยตกลงกันแล้วว่าเราเป็นแฟนกันและเธอไม่ยอมตามฉันบอกนะแสดงว่าเธอคิดอะไรกับพี่อาร์ตยิ่งบ้านใกล้กันอย่างนี้นะเธอต้องคิดไม่ซื่อแน่เลยอะหรือว่าเธอคิดอะไรกับพี่อาร์ตของฉันจริงๆงั้นเราเป็นศัตรูกัน
1: ว้าย
0: เดี๋ยวดิใจเย็นๆก่อนนี่ฉันไปบอกตอนไหนคะว่าฉันไปคิดอะไรกับแฟนเธอเนี่ยเธอคิดเองเธอเองหรือเปล่าฉันไม่ได้คิดเองมันเป็นไปได้อยู่แล้ว possible ใครๆก็คิดทั้งนั้นน่ะฉันไม่ได้คิดนั่นไม่เรื่องของเธอเอาเป็นว่าตอนเนี้ยฉันกำลังจะเป็นลมแล้วนะฮะพ่อยายไข่มุกยายไข่มุกนี่เธอก็ไปตามพี่อาร์มาดูฉันสิอะไรของเธอเนี่ยนี่มันแผนขั้นแรกของฉันฉันอยากรู้ว่าพี่อาจะเป็นห่วงฉันไหมตามพี่อาสิ
1: ฉันว่าเธอรอให้นายอาร์ตเข้ามาก่อนไหมแล้วเธอค่อยเป็นลม
0: ไม่ได้ถ้าพี่อาร์ตเข้ามาฉันก็เป็นลมไม่ทันนะสิตามพี่อาร์ต
2: อะไรแย่
0: แย่แล้ว
2: แย่แย่แย่ยังไงไทย
0: คือว่าพ่อ
2: พ่อทำไมพ่อเดี๋ยวตั้งสตินิดนึงใจเย็นๆค่อยพูดพ่อเป็นอะไรว่ามา
0: พ่อเป็นลมไปแล้ว
2: พ่อเป็นลมโถจะตื่นเต้นทำไมพ่อเป็นลมเป็นได้ไงอ่ะก็เมื่อกี้ดีๆอยู่เลยอ่ะพ่อเป็นลมเป็นได้ไง
0: ฉันก็ไม่รู้ก็พูดคุยกันอยู่ดีๆเขาก็เป็นลมไปเฉยเลยนี่
1: นี่ไ
2: ปอะไร
1: ช่วยเข้าไปดูหน่อยดิ
2: เออได้เขาเป็นลมใช่ไหมได้
0: เอาเดี๋ยว
2: ทำไม
0: นั่นมันบ้านนายนี่บ้านฉัน
2: ก็บ้านเธอเนี่ยฉันจะไปดูเขา
0: เธอจะเข้าบ้านฉัน
2: อะไรนะเขาคะเขาเป็นยังไงบ้างล่ะเขา
3: เนี
2: ่ยไปเอายาดมมาสิ
1: ฉันเหรอ
2: เอ้าไม่ใช่เธอแล้วจะใครไปตรงมา
1: ก็ได
2: ้เร็ว
1: ๆเออ
2: เร็วดิ
3: เร็วหน่อยได้ไหมเร็วกว่านี้หน่อยเปิดดิ
0: กินอะไรครับเหม็นๆน่ะ
1: ก็กินยาดมสมุนไพรก็ดีเหม็นหรอหอมออก
2: ปืนแล้วเหรอคะ
0: พี่อาร์ตคะ
3: คะ
0: แล้วพี่อาร์ตจะได้ชื่อเพลอีกนานไหมคะแล้วอีกอย่างนี่ยาดมกลิ่นอะไรอ่ะอย่างเพลเนี่ยต้องดมลาเวนเดอร์นะคะ
3: เพลคะก็พี่เป็นห่วงเพลไงส่วนยาดมเนี่ยก
1: ็ยาดมบ้านฉันก็มีแค่นี้แหละไม่ต้องมามองหน้าฉันเลยนะทำไมฮะมันดีตรงไหน
0: นี่ฉันดมจนจะอ้วกเลยเนี่ย
1: นี่ทำไมล่ะมาดูแลเกิร์ลเฟรนด์เธอสิ
0: พี่อาร์ตคะลุกค่ะแฟนเพิร์สมาดูแลเพิร์ลค่ะ
1: แต่เธอบอกเลย
3: นี่เพิร์ลทำแบบนี้ทำไมพี่ไม่เข้าใจอ่ะ
0: ก็เราไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วนี่คะพี่อาร์ตคะพี่อาตัดใจด้วยค่ะ
3: เพิร์ล
0: ตอนนี้นะคะเราสองคนเนี่ย

0: รักกันมากค่ะ
1: ไม่จริงอ่ะพี่ไม่เชื่อ
2: ไม่เชื่อเหรอคะงั้นพี่อาร์ตดูนี่นะคะเชื่อหรือยังคะถ้ายังไม่เชื่อเนี่ยเดี๋ยวเพลดูอีกนะคะ
1: นี่เพลจะเอาแบบนี้ใช่ไหมคะ
2: yes ใช่ค่ะ
1: ก็ได้งั้นตามใจเพลแล้วกันค่ะ
2: อ
1: ้
2: าวอ้าวนายนายนายนายนายดูก่อนดิเฮ้ยแล้วเธอจะให้ฉันออกไปตามเขามาทำไมเนี่ยก็เพราะเนี่ยเป็นแผนขั้นแรกของฉันไงถือว่าพยายามแต่ว่ายังมี next step มี next step ด้วยเพราะว่าแค่เนี้ยยังสรุปไม่ได้

0: ไรคะ
1: เงียบฉันก็มาแอบดูเพลงไงว่าเป็นแฟนกับยาทอนเป็นจริงหรือเปล่า
0: ก็เลยมาถ้ำมอง
1: เขาเรียกว่ามาแอบดูถ้ำมองก็ใช้กับโรคจิตยุ้ย
0: แล้วทำไมไม่เดินเข้าไปถามให้มันรู้เรื่องรู้ราวไปเลยล่ะคะ
1: ถามแล้วเขาบอกว่าเขาเป็นแฟนกัน
0: ก็แสดงว่าเขาเป็นแฟนกันค่ะ
1: ไม่จริงฉันไม่เชื่อมันจะต้องมีเงื่อนงำอะไรแน่ๆ
0: แล้วถ้าไม่เชื่อคุณอาร์ตจะถามทำไมคะ
1: สรุปเธอจะให้ฉันไปถามหรือไม่ให้ถามให้ยุ้ย
2: โอ๊ยโอ๊ย
1: เขา
0: หนุ่นนิ่งนิ่ง
2: โอ
0: ๊
2: ย
0: เขา
2: คิสกันก็ไม่เห็นจะแปลกเลยอะ
0: ฮะอะไรนะ
2: ทำไมคะพี่อาร์ตบัวเขาจะ first kiss pro ไม่เห็นเป็นไรเลยอะไม่เหมือนพี่อาร์ตหรอกไม่เคยคิดจะทำ
0: เอ้าในอาร์ตเขาจะทำได้ยังไง
3: ก
0: ็ไหน
3: นี่ก็พี่เป็นสุภาพบุรุษไงคะเป็นสุภาพบุรุษต้องให้เกียรติแฟนค่ะ
2: ไม่จริงค่ะจริงๆพี่อาร์ตไม่รักโพต่างหาก
3: รักสิครับก็พี่ก็
2: อะไรคะพี่อาร์ตจะมาห่วงโพทำไมคะ
3: ก็พี่ก็ต้องห่วงสิก
2: ็ห่วงทำไมคะก็เราไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วนี่คะ
3: ก็พี
2: ่เลยปล่อยจ้ำสิวสรุปคือเราจะจูบกันใช่ไหม
0: คุณบัวรสนิยมแบบนี้เหรอคะ
4: ยุ้ย
5: นี่ยายทอมเธอเป็นแฟนกับเพอร์จริงเหรอ
2: พี่อาร์ตคิดว่าเธอโกหกเหรอคะก็เพราะแบบนี้ไงคะเราถึงไปด้วยกันไม่ได้อ่ะ
3: ไม่ใช่เฮา
2: พี่อยากทำอะไรอ่ะ

0: หักอกหักใจซะเถอะนะคะคุณอาร์ตเขาอาจจะเกิดมาเป็นคู่กันจริงๆก็ได้อะค่ะไม่แน่นะคะอีกหน่อยเดี๋ยวเขาเลิกกันเขาก็กลับมาหาคุณอาร์ตก็ได้ค่ะอย่าคิดมากเลยนะคะผู้หญิงมีอีกตั้งเยอะแยะ
1: ยุ้ยสองคนนั้นเขาไม่ได้เป็นแฟนกันยายทอมนั่นก็พูดแล้วไม่ใช่เหรอ
0: ก็ยุ้ยเห็นคุณอาร์ตซึมๆอะค่ะยุ้ยก็เลยคิดว่าคุณอาร์ตคงไม่เชื่อที่คุณบัวพูด
1: เชื่อยายทอมอะพูดน่าเชื่อถือกว่าเพลอีก
0: นั้นคุณอาร์ตก็จีบคุณบัวเลยสิคะไหนๆก็เชื่อมากกว่าแล้วอะแล้วเมื่อกี้คุณอาร์ตเงียบทำไมคะ
1: ฉันคิดแผนอยู่ว่าจะทันยังไงให้เพลเลิกเล่นอะไรแบบนี้สักที
0: แล้วคิดออกยังคะ
1: มันจะออกก็แหละถ้าหยุดถามอะ

0: ั้นยุ้ยไม่ถามแล้วค่ะงั้นคุณอาร์ตมีอะไรให้ช่วยก็บอกนะคะ
1: ยุ้ย

0: ะโทรตามฉันมาทำไมฮะนี่ฉันก็บอกนายแล้วว่าฉันไม่ได้เป็นแฟนดีไข่มุกเน่าและแผนทั้งหมดเนี่ยก็เป็นแผนการของเจ้าหล่อนคนเดียว
1: ไม่เป็นก็ไม่เป็นแล้วเธอไปทำตามแผนของเธอทำไม
0: คือฉันรำคาญเฉยๆอ่ะก็อยากทำให้มันจบๆไปแค่นั้นแล้วตกลงนายอ่ะคิดได้หรือยังคะว่าจะเอายายไข่มุกเนี่ยให้เลิกเล่นอะไรพวกนี้แล้วก็กลับบ้านไปได้แล้วอ่ะ
1: ง่ายจะตายก็เข้าไปแล้วก็ไล่เพอกลับบ้านไปสิ
0: ไม่ได้ตกลงนายมีแผนอะไรต่อ
1: ฉันมีแผนง่ายๆเธอเล่นให้เนียนแล้วกัน
0: อีกแล้วหรอนี่แล้วฉันว่าทำไมนายไม่เข้าไปคุยกับยายเพอตรงๆไปเลยอ่ะไหนๆก็รู้ความจริงหมดแล้วนี
1: ่เธอคิดว่าคนอย่างเพอจะยอมง่ายๆเหรอถ้าไม่โดนจับได้คาหนังคาเขาว่ามาหลอกฉันหรือว่าเธออยากเล่นแผนเดิมกลับไปเป็นแฟนเพลเหมือนเดิม
0: ไม่ฉันปวดหัวจะแย่แล้ว
1: งั้นก็เอาหูมา
0: ไหนนี่นายจะเนียนหอมแก้มฉันเหมือนที่ยายไข่มุกเน่าทำหรือเปล่าเนี่ย
1: เธออยากรู้แผนปะเนี่ย
0: แน่ใจนะว่าไม่เนียนอ่ะเอาเดียว
1: เอาหูมา

0: นะยุ้ยฉันว่าในนั่นน่ะอาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ได้นี่ทำอะไรอ่ะแล้วนางยุ้ยร้องไห้ทำไมอ่ะ
1: คุณอาร์ตอ่ะคุณอาร์ตเขา
0: อย่าเสียใจเรื่องที่เขาทำเมื่อคืนก็เลยกินยาฆ่าตัวตายอ่ะยังไม่ตายค่ะยังไม่ตายค่ะยังไม่ตาย
1: หรือว่าแค่ล้างของใช่ไหมอ่ะตอนนี้อยู่โรงพยาบาลไหนอ่ะ
0: ใจเย็นก่อนนะฉันว่าเธอน่าจะฟังเรื่องราวก่อนว่ามันเป็นมายังไงก่อนดาวหัวโอเคไหม
1: แล้วสรุปยังไงอ่ะ
0: ก็เมื่อคืนนะสิครับคุณอาเขาเสียใจหนักมากเขาก็เลยไปดื่มเหล้าเข้าไป
1: จากเป็นก
0: ็กินยาฆ่าตัวตายใช่ไหมอ่ะ
1: ไม่ใช่ค่ะคุณอาร์ตเขาจะปั๊มยุ้ยค่ะ
0: นี่นั่นยุ้ยแกคิดจะแยกย้ายกับฉันเหมือนกันใช่ไหมเดี๋ยวค่ะฟังให้จบก่อนดีไหมคะ
1: โอเคงั้นฉันฟังก่อนก็ได้แล้วค่อยตบทีเดียว
0: อ้าวเราโดนตบยุ้ยไม่เราดีกว่าค่ะ
1: ในอาร์ตเนี่ยเขาคิดว่ายุ้ยเป็นเธอเขาก็เลยจะไปปล้ำยุ้ยก็แค่นั้นแหละ
0: แค่นั้นเหรอ
1: ไม่แค่นี้แน่พี่อาร์ต
0: จริง
1: แค่นั้นเอง
0: พี่อาร์ตคะ
2: มาแล้ว
0: พี่อาร์ตพี่อาร์ตคะพี่อาร์ตพี่อาร์ตคะพี่อาร์ตพี่อาร์ตคะพี่อาร์ตตื่นมาตอบคำถามโพลก่อนนะคะตื่นก่อนสิ
2: โอ้โหพวกพี่ทำไมเวนหัวอยู
0: ่พี่อาจะต้องเวนหัวค่ะพี่อาต้องตอบคำถามโพลก่อนนะคะ
2: ตื่นค่ะถามอะไรพี่ไปทำอะไร
0: ก็เรื่องที่พี่อาไปปั้มมันอยู่ไงคะใช่ค่ะใช่ทำไมคุณอาทำแบบนี้ล่ะคะ

0: สดงว่าเพ้อหึงพี่เรื่องที่พี่ไปปั้มยุ้ยแปลว่ายังรักพี
1: ่เพ้อไม่ได้หึงค่ะแต่เพ้อโกรธ
0: โกรธโกรธก็แสดงว่ายังรักอยู่
1: เพ้อโกรธเพ้อโกรธที่พี่อาร์ตเอาเพ้อไปเที่ยวนางยุ้ยทำไมอ่ะคะเพ้อต้องขาวกว่าสวยกว่าแล้วก็อึมกว่าพี่ยังไม่เคยคิดจะปั้มเพ้อเลยอ่ะแม้แต่คิสยังไม่เคยอ่ะแต่ทำไมอ่ะกับนางยุ้ยอ่ะพี่อาร์ตจะปั้มนางยุ้ยอ่ะทำไมอ่ะคะทำไมคะทำไม
0: คะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนพ่อนี่เพ้อไม่หึงพี่เลยอ่ะ
1: เขาจะหึงทำไมคะก็ในเมื่อเราเป็นแฟนเก่ากันแล้วค่ะเขาใจไหมคะ ex boyfriend นะคะแต่คุณอาร์ตจับปั้มยุ้ยเลยนะคะเนี่ยถ้าพูดอีกฉันตบนะ
2: เฮ้ย
1: คอยอยู่นะคะคอยจะไปฟ้องมามีอะไรดีค่ะ
3: เฮ้ย
1: อย่าเรียกค่ะ
3: เฮ้ย
1: อย่าเรียกด้วยนี่บทจะไปก็ไปง่ายๆแบบนี้เลยเหรอดีเหรอคะ
4: ดีตรงไหนเดี๋ยวก็กลับมาเกาะแก่ยายทอมนี่กัน
1: ใครทอมนี่พูดจาให้มาดีๆนะเดี๋ยวก็โดนอีกคนหนึ่งหรอกตกลงจะเอายังไงต
4: ่
1: อ
4: แผนเดิมทำตามแผนเดิมไป
1: ยุ้ยล่ะคะ
4: ยุ้ยก็ไปเป็นสายสืบให้ฉันคอยสืบว่าเขามาเกาะแก่ยายทอมนี่หรือเปล่าแล้วคอยส่งข่าวให้ฉัน
1: แล้วมันจะได้ผลหรอ
4: เชื่อสิ
1: เชื่อเชื่ออีกแล้วนี่ยุ้ยรู้ไหมเวลาฉันเชื่อไอ้ตานี่ทีไรนะพังทุกงานยุ้ยว่างั้นละค
4: ่
1: ะ
4: เฮ้ยเอานะอีกรอบเดียวสำเร็จชัว
1: เออก็ได้
4: ก็ไปดิไปดิน
1: ี่ต้องไปด้วยไหมคะ
4: จะยืนทำแมวแล้วก็ไปสิ
1: แมวเฮ้ยไหนคุณเพลินบอกว่าจะกลับบ้านไงคะโอ้นั่นน่ะดิไหนบอกว่าจะกลับไปฟ้องมามกับแดดไงไม่ต้องละแบบนี้ก็แสดงว่าพี่อาร์ตยังรักฉันโซมากอยู่ทีนี้ก็ต้อง last plan อะไรอะไรแผนๆนะคะเขาเรียกว่าแผนอย่าถึงเธอเนี่ยเรื่องเก่ายังไม่เคลียร์เลยนะก็ไปโดนอีกแล้ว
2: หมอจะยุ้ยด้วยค่ะ
1: เออแล้วไอ้แผนที่บอกเนี่ยมันคือแผนอะไรยังไงนะพี่เพิร์ลรีบบอกมาดีกว่าเนาะจะได้รีบเสร็จเดี๋ยวก็รู้ไม่ต้องอายหรอกเป็นผู้หญิงด้วยกันนี่นะอาบน้ำด้วยกันธรรมดาจะตายฉันไม่เอาด้วยหรอกจะยอมถอดดีๆหรือว่าจะให้ฉันใช้กำลัง
5: ฉันไม่ถอด
1: งั้นฉันถอดให้เองเฮ้ย

0: คุณบอกว่าแผนของคุณเฟิร์นจะเป็นแบบไหนคะ
1: ไม่รู้สิ
0: แล้วแผนของคุณอาร์ตจะสำเร็จไหมคะ
1: ไม่รู
0: ้หึคุณบัวรู้อะไรบ้างคะเนี่ย
2: ไม่รู้อะไรสักอย่างเลย
1: นี่ยุ้ยเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องของฉันสักนิดนึงฉันยังไม่รู้เลยว่าฉันไปสวยอะไรด้วยเนี
0: ่
1: ย
0: แล้วคุณบัวยอมคุณเฟิร์นทำไมคะ
2: ไม่รู
0: ้หรือว่า
1: อ่ะอร่อยแม่ทำหน้าแบบนี
0: ้ใช่แน่ๆคุณบัวชอบคุณเพอใช่ไหมคะคุณบัวเป็นทอมจริงๆด้วยอ่ะ
1: ยุ้ย
2: โอ้โห
0: พร้อมกันหรือยังจ๊ะ
1: โอ้โหพร้อมอะไรเหรอ
3: ก็ last plan ไง
1: last plan
2: แผนสุดท้ายแล้วเธอแต่งตัวแบบนี้ทำไมอ่ะ
1: ก็เป็นแผนที่ทำให้พี่อาร์ตถึงไง
0: ทำให้ถึงทำยังไงคะ
1: ยังยุ้ยแกไม่เกี่ยว
3: ก็อาบน้ำกับฉันไง
0: ฮะอะไรนะ

0: ไม่ต้องอายหรอกเป็นผู้หญิงด้วยกันนี่นะอาบน้ำด้วยกันธรรมดาจะตายดิสิฉันไม่เอาด้วยหรอกจะยอมถอดดีๆหรือว่าจะให้ฉันใช้กำลังฮะฉันไม่ถอดงั้นฉันถอดให้เอง
1: เฮ้ยเดี๋ยว
2: ถอด
3: คุณเธอค่ะ
2: เธอ
3: กำลังไล่ป้าคุณบัวค่ะ
2: อะไรป้าฮะไล่ป้าโอ้โหขึ้นเลยอะไร
3: รีบไปเถอะค่ะเพราะว่าคุณเธอเขาแค่ต้องการให้คุณอาร์ตอะหึงเฉยๆค่ะถ้าบัวแต่ช้าคุณบัวเสร็จคุณเธอ
2: ช
3: ้
2: าตอนนี้แหละช้าเนี่ยช้าโอ้โห
3: นี่อะไร
4: ฉันบอกให้ถอดไง
3: ฉันบอกว่าฉันไม่ถอดเลยเล่า
0: ก็ถ้าไม่ถอดเลยจะน้ำด้วยกันนี่ไงเล่า
3: เขาไม่บอกว่าจะอาบน้ำกับเธอเล่า
2: เลิก
3: ไม่เล
2: ิกหยุดทั้งคู่เลยอะไรกันเนี่ย
0: หยุดไปเลยนะนี่พี่ยายไปยุ่งอะไรด้วยคะก็คนเป็นแฟนกันเขาจะอาบน้ำด้วยกันน่ะ
3: ฉันไม่บอกไปไหนว่าฉันจะอาบน้ำกับเธอเนี่ย
0: ถ้าเธอไม่ทำแสดงว่าเธอคิดอะไรกับพี่อาร์ตใช่ไหม
2: เดี๋ยวก่อนนะคะนี่เรื่องอะไรกันครับเ
0: พิร์ลก็เพิร์ลขอให้ยายหน้ามดเนี่ยร่วมมือกับเพิร์ลทำให้พี่อาร์ตถึงไงคะแล้วยายหน้ามดเนี่ยก็ไม่ร่วมมือด้วยอ่ะแสดงว่ามันต้องมีsomethingรองกันแน่เลยค่ะ
2: สรุปไม่ได้เป็นแฟนกันเหรอคะนี่แค่ลองใจพี่เหรอ
0: ค่ะแค่นั้นเอง
2: แล้วทำไมไม่ถามพี่ตรงๆล่ะคะ
0: ก็การกระทำสัมผัสกับคำพูดไงคะถามไปก็เท่านั้นน่ะต้องให้ดูให้เห็นกับตา
5: ล้ำลึกมีเหตุมีผล
3: แล้วทำไมต้องอาบน้ำด้วยกันด้วยคะ
0: ต้องเวลาคนสองคนเนี่ยอาบน้ำด้วยกันแสดงว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันไปไหนที่ไหนแล้วไหมคะก็จะทำให้พี่อาร์ตเนี่ยหึงมากๆอ่ะ
2: ก็จริง
3: บ่งอะไรเนี่ยก็จริงอะไร
0: แล้วไงพี่อาร์ตสนใจแน่หมดนี่จริงด้วยอ่ะ
2: เปล่าพี่ก็คิดภาพตามเฉย
0: ๆนี่ไงพี่อาร์ตอยากเห็นหน้ามดนี่เปลือยใช่ไหม
2: พี่ยังไม่ได้พูดเลยนะ
0: เราเลิกกันเถอะค่ะ
3: เลิกกันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคะและอย่าพูดนะว่าฉันไม่เป็นแฟนเธออีกเนี่ยฉันไม่เป็นแฟนเธออะไรทั้งนั้นแล้วไม่เอาแฟนอะไรแล้ว
2: เฮ้ยใครเป็นแฟนใครอะไรยังไง
6: สวัสดีค่ะ
7: อะไรไงวะอะไรไงเฮ้ยนั่งหนูเผาทำไมแต่งชุดนี้อยู่ที่นี่อ่ะ
2: โอ้แต่งเฮ้ย
7: จ้า
2: ลูก
7: ฮะ
2: เอ็งอย่าบอกนะว่าเอ็งเป็นกองทอม
7: กองบอยไม่ใช่กองทอม
3: เขาใจผิดแล้วจ้าไม่ใช่อย่างนั้นจ้าคือว่าตอนนี้เกิดเรื่องเข้าใจผิดกันนิดหน่อย
7: เข้าใจผิดอะไรวะทำไมอยู่ชุดนี้เข้าใจผิดมาอยู่ชุดนี้
2: เฮ้ยนี่ไอ้หมาก็อยู่ด้วย
8: ครับ
2: นี่อย่าบอกนะว่ามาทำอะไรกันมิดีมิร้ายเป็นหมู่คณะว้า
3: ไปกันใหญ่แล้วจ้าไม่ใช่อย่างนั้นจ้า
2: ใช่ครับใหญ่โตโอ้โหลาแล้วเข้าใจผิดมากเลยครับไม่มีครับ
3: ไม่ได้เข้าใจผิดหรอกค่ะ
0: จริงๆแล้วเนี่ยพี่อาร์ตอ่ะอยากเห็นยายหน้ามนเนี้ยเลื่อยค่ะ
2: ว้าไอ้มาครับนี่เอ็งอยากเห็นลูกสาวข้าวโตใช่ไหมป่าฮะใหญ่ยู่เลย
9: พูดไปแล้วเสียดายจริงๆไม่น่าพลาดเลยอดได้รางวัลใหญ่เลยอ
3: ่
9: ะ
3: ก็นั่นแหละสิคะแค่หลงทางนะเดินไปทางผิดแค่10เมตรเองอ่ะแพ้เลย
5: แค่10เมตรเหรอคะ
9: อ่านแผนที่ยังไงพลาดเลยเห็นป่ะเนี่ย
3: อ้าวคุณไข่ว่าฉันเหรอคะ
9: ไม่ได้ว่าคุณนะกันการผมว่าไอ้คนเขียนแผนที่ต่างหากไอ้คนเขียนแผนที่มันเขียนมันไม่ดีคุณก็เลยอ่านไม่ได้อ่านไม่รู้เรื่องนี่เรื่องจริง
3: จริงเสียงสูง
9: จริงจริง
3: เสียงต่ำทำไมประชดเหรอ
9: จริงจริงจ้า
3: แล้วไป
9: สตาร์ท
3: อ้าว

0: นี่เป็นไรป่ะลูกหน้าตาซึมซึม
1: อกหักค่ะคุณเพอเพิ่งบอกเลิก
2: ไปทำอะไรให้หนูทำก็โกรธนะลูก
1: คุณอาไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะคุณเพอคิดเองเออเองไปหมดเลยค่ะ
0: ไม่เป็นไรหรอกลูกมันก็เป็นเรื่องปกติเดี๋ยวก็ง้อกันเดี๋ยวก็ดีกันอีก
1: คราวนี้ถ้าจะยากค่ะโกรธขั้นหนักสงสัยจะเลิกกันจริงจังเลยล่ะค่ะ
3: เย้ยเดี๋ยวฉันพูดเอง
2: ตาอาร์ตตาอาร์ตก็ไปง้อหนูเพอสิลูกผู้หญิงนะเวลางอนเนี่ยนะไปง้อนิดเดียวเดี๋ยวก็หายโกรธแล้ว
1: That's right อ้าวหนูเ
0: พอหนูเพอลูก
4: สวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะคุณลุง
0: สวัสดีลูก
4: ถูกแล้วค่ะถ้าพี่ยายง้อเพอนิดเดียวเนี่ยเพอก็หายแล้วค่ะว่าไงล่ะคะพี่อาร์ตนี่เพอมาให้ง้อถึงทีแล้วนะคะ
3: ง้อจะง้อถ้าอย่างนั้นหายงอนพี่นะคะ
5: เธอไม่ได้งอนค่ะแต่ว่าเธอโกรธ
3: โกรธถ้างั้นหายโกรธพี่แล้วกันเนาะอย่าโกรธพี่เลยนะ
4: ได้ค่ะแต่ว่าพี่อาต้องพาเธอไปช้อปปิ้งหลังเลิกเรียนนะคะ
3: คือพี่ไม่มีทางเลือกใช่ไหม
4: มีสิคะ
3: มีเหรอ
4: ก็ทางเลือกระหว่างจะเลิกกับเธอหรือว่าพาเธอไปช้อปปิ้ง
0: มีทางเลือกแค่นี้เองเหรอ
4: คุณใคร
3: ถ้างั้นพี่ไม่เลือกแล้วกันเอาอะไรก็ได้ที่เพิร์ลสบายใจพี่ทำให้ได้หมดเลยค่ะ
4: ไม่เลือกก็ถือว่าเลือกนะคะนี่ตกลงพี่อยากเลือกกับเพิร์ลจริงใช่ไหมคะโอ้โซเซ
3: ่ก็ได้ก็ได้ถ้างั้นไปช้อปปิ้งกันค่ะ
4: ก็ได้ก็ได้นี่แสดงว่าไม่อยากไปเหรอคะ
0: ปวดหัวแทนจริงๆนี่ลูกจะมีความสุขไหมเนี่ย
2: คนไทย
3: โอ้เบะด้วยถ้างั้นไปช้อปปิ้งกันเลยเดี๋ยวนี้เลยไป
4: โอเคค่ะงั้นเราดีกันนะคะ
6: ปาปจ่าปจ่าอันนี้นี่ของโปรดนี่นี่นี่ผักผักเผ็ดช่วยไหม
7: ไม่ต้องจริงนะแม่เนี่ย
6: สวัสดีจ่าปจ่าเลยจ้า
7: ค่ะนี่เตรียมทัวร์จะไปเรียนแล้วล่ะ
6: ใช่จ้ะ
8: อ้าวกินข้าวก่อนได้มีแรงลูกไหมนะ
6: โอ้โหหนูว่าหนูไปก่อนดีกว่าจ้าเดี๋ยวรถติด
7: รถติดหรือว่านัดสาวๆที่ไหนกินข้าวด้วยกันยอมรับเสียดีๆจะเป็นทอมใช่ไหม
6: สรุปคือที่หนูนั่งเล่าให้ฟังทั้งคืนเนี่ยพ่อจ๋ายังไม่เข้าใจใช่ไหมจ๊ะไม่เป็นไรแค่นั้นเดี๋ยวหนูเล่าให้พ่อจ๋าฟังใหม่ก็ได
7: ้โอ้ไม่ต้องไม่ต้องคือไม่เป็นก็ไม่เป็นไม่เป็นไรว่าอะไร
6: ก็ไม่ได้เป็นนะสิจ๊ะแหมพ่อจ๋าเห็นหนูแบบนี้นะหนูขอดจะบอกให
7: ้โอ้เชื่อขอดมีผู้หญิงมาไล่ปล้ำถึงในบ้าน
6: โอเคเพราะจ่ากับแม่จ่ายังไม่มีใครเชื่อเลยหนูว่าหนูต้องไปตามยายไข่มุกมาเล่าให้พ่อแม่ฟังแล้ว
8: ไม่ไม่ไม่ไปเร
6: ีย
8: นหน
6: ัง
8: ส
6: ือ
7: ไปไปไปไป
8: นี
7: ่ไปถ้างั้น
6: ไปนะ
7: เชื่อไม่เชื่อลูกก็เชื่อไข่แล้วเชื่อ
8: พ่อจ้าจริงๆอะเมาวอนมันอยู่ได้ฉันฟังจนฉันเวียนหัวไปหมดแล้วอะ
6: โอ้โหนิดสองคนนี้ดีกันแล้วเหรอก็คนคลากันก็ต้องดีกันเป็นธรรมดาจริงไหมคะพี่อาร์ต
9: จริงค่ะชายจริงหญิงแท้มันย่อมดีกว่าทอมทิมเทียมแบบเธอ
6: ใครทอม
9: ก็เธอไงยี่ทอม
6: สรุปนี่เธอเป็นทอมเหรอ
1: ฉันไม่ได้เป็น
9: ไม่ได้เป็นไม่มีใครเคยมาจีบเธอเลย
6: โหน่าสงสารจังเลยอ่ะ
1: ใครน่าสงสารฮะนี่ฉันว่านะถ้าฉันมีแฟนแล้วเป็นแบบนี้นะปวดหัวตายเลยใครปวดหัวพี่อาร์ตคะพี่อาร์ตหมายถึงเพิร์ลใช่ไหมคะ
0: พี่ไม่ได้พูดนะ
1: พี่อาร์ตคิดแบบนั้นจริงๆใช่ไหมคะไม่ตอบพี่อาร์ตงั้นเพิร์ลงอนพี่อาร์ตเลยนะคะ
3: เยี่ยมโอ้สุด
6: ฉันไม่เกี่ยวไปเคลียร์กันเอง

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้หมูอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับอำเภอท่ามะกาและวันนี้ล่ะครับเราก็อยู่กันที่สมาคมส่งเสริมกีฬายิงปืนท่ามะกานะครับวันนี้เราจะไม่ได้มาหาสถานที่แปลกแต่ว่าเราจะมาหาคนแปลกนะครับเราไปพบกับเรื่องแปลกกันดีกว่าครับไปสวัสดีครับพี่บอลครับก่อนอื่นขออนุญาตขึ้นปืนนะครับยิงมาเล่นเมื่อกี
1: ้ได้ครับเป็นไม่มีโล่ครับ
0: สวัสดีรอบนึงครับโอ้โหเดี๋ยวก่อนอื่นขอทราบเลยพี่บอล นี่คือเป็นนักกีฬายิงปืนหรือเปล่าครับเน
1: ี่
0: ย
1: ไม่ได้เป็นนักกีฬายิงปืนครับ
0: ไม่ได้เป็นนักกีฬายิงปืน
1: แค่ชอบ
0: ทำไมพี่ยิงแม่นน่ะ
1: ก็อยู่ที่เราเข้าใจแล้วฝึกฝนให้มันถูกต้องนะครับ
0: ยิงปืนมากี่ปีครับเนี่ย
1: ก็เริ่มยิงจังเมื่อตอนอายุ30ก็ประมาณ10ปีฮะ
0: ทำไมเราเริ่มต้นมายิงปืนนะครับ
1: ก็รู้ชานะฮะก็เล่นปืนเล่นรถ
0: ครับ
1: ฮะก็ประมาณเนี้ยแล้วก็ศึกษามาก่อนจริงๆศึกษาก่อนมายิงจริงเนี่ยประมาณเกือบ10ปีเหมือนกันแล้วถึงจะมายิงจริง
0: ครับพี่บอลไม่ได้ยิงคนเดียวด้วย
1: ฮะ
0: มีเจ้าตัวเล็ก
1: ฮะรู้ชา
0: เห็นบอกว่ายิงได้ด้วยกี่ขวบแล้วครับเนี่ยอัน
1: นี้7ขวบครับ
0: 7ขวบยังไม่ถึง10ขวบมายิงปืนแล้วอ่ะ
1: จะมีพรสวรรค
0: ์ครับ
1: ฮะ
0: คือเป็นคนชอบอยู่แล้วหรือว่าคุณพ่อสอน
1: เด็กอยากรู้อยากเห็นพอเราอยากรู้อยากเห็นเนี่ยเราเลยสอนจริงๆจังๆเลยสอนเรื่องการจับปืนความปลอดภัยโทษ
0: ครับ
1: ประมาณนี
0: ้ตอนที่เราจะยิงนะครับอันนี้ก็เป็นเป้าที่เราต้องเรียนรู้ก่อนอันนี้คืออะไรครับ
1: เป้าสากลอันนี้คือเป้าเลขคะแนนนะฮะ
0: คือแต้มคะแนน
1: แต้มคะแนนแล้วไล่จาก1 2 3 4 5 6พอวง7เนี่ยมันก็จะเป็นวงดำแหละ7 8 9
0: 9
1: ฮะแล้วก็วง10
0: อ๋อนี่คือวง10
1: วงสิบจะไม่เขียนแล้วก็มีเอ็กเลยฮะ
0: อ๋อตรงกลางคือเรียกว่าเอ็ก
1: ฮะ
0: อันนี้คือเป้าสากลมาตรฐาน
1: ใช่ฮะ
0: ก็ฟิลพี่คิดว่าพี่ยิงได้กี่แต้มนะฮะอาชี้จุดไหนได้หนึ่งเองเหรอทำไมดูถูกกันขนาดนี
1: ้ฮะยิงปืนได้เลยครับแต่นี่คือพร้อมแล้วยิงปืนพร้อมที่ยิง
0: อันนี้อย่างนี้ถูกไหมครับ
1: ถูกอ่ะพร้อมเล็งกระสุนให้ได้ฮะ

0: พูดไม่ออกครับ
1: ม
0: ัน
1: เป็นย
0: ัง
1: ไง
0: พี่มันแน่นอะไรก็ไม่รู
2: ้กับกิ๊บปืนหาจะเย็นไม่มีอะไร
3: ครั้งที่2ครับ
2: ที่เดิม
0: เฮ้ยแสดงว่าแม่นอีกโดนรูเดิมอ่ะอ้าวทำไมพูดอย่างเงี้ยครับทีมงาน
2: เฮ้ยกิ๊บ

0: เลยครับ
1: ไอ้ที่สามเขาได้9ฮะ
2: อ๋อ
1: ผมได้9เลย9
2: หมูได้ทดลองยิงกันมาแล้วนะครับ3นัดเมื่อกี้เดี๋ยวมาดูพี่บอลกันดีกว่าฝีมือระดับเทพเขาจะได้กี่แต้มกันดูเลยครับหลบก่อน

0: แล้วโดนจุดเด็กอ่ะ
1: โหพี่สุดยอดมากอ่ะเห็นพี่บอกว่ากาฟิลก็ได้เหมือนกันลองได้ไหมครับ
2: พอยิงได้ฮะ
1: กาฟิลโชว์สีมือได้เปล่า

0: นี่คือเด็กอายุ7ขวบ
1: อันนี้บอกนะครับว่าเป็นกระสุนที่ใหญ
2: ่กระสุนใหญ่
1: กระสุนที่มีขนาดใหญ่จุด45
2: คือแค่ยิงได้แค่เนี้ยก็แต้มชนะหมู่แล้วอ่ะเมื่อสักครู่นะฮะคือเป้าขนาดมาตรฐานอันนี้คือขนาดไม่มาตรฐานถ้าหมูดูไม่ผิดมันคือเข็มใช่ไหมพี่
3: ใช่ครับ
2: ยิงเข็มเหร
3: อ
2: บ้าไปแล้วนี่คือเข็มเย็บผ้านะครับให้ดูอีกทีว่ามันคือเข็มเย็บผ้านะฮะแต่ว่าเราใช้ปืนยิงนะครับเป็นการท้าทายอย่างมากสำหรับนักยิงปืนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่บอลจะยิงโดนหรือไม
3: ่ครับ
2: บ้าไปแล้วยิงโดนได้ไงเข็มอะเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะพี่เขาบอกยิงโดนแล้วอ่ะเข็มหายยิงยังไงยิงเข็มอ่ะ
4: เอาเข็มดูหน่อย
2: คือแค่เข็มขนาดเกือบเท่าแผ่นกระดาษแผ่นกระดาษที่แบบแนวขวาครับเข็มหายอ่ะสุดยอดมากครับมันไม่น่าเป็นไปได้มันแปลกครับต่อไปเราจะยิงอะไรครับเมื่อกี้ยิงความบางเฉียบแล้วสิ่งของขนาดเล็กมากๆต่อไปยิงอะไรครับ
1: ยิงด้วยการมองผิดธรรมชาติมองจากโทรศัพท์ฮะ
2: มองผิดธรรมชาติ
1: มองโทรศัพท์
2: มองโทรศัพท
1: ์แล้วหันหลังยิง
2: แล้วหันหลังยิง
1: เล็งในโทรศัพท์แล้วยิง
2: มันจะโดนเหรอพี
1: ่ก็ต้องลอง
2: โอ้โห

0: บ้าไปแล้ว
1: เหนื่อย
0: ลงไปนอนกับพื้นแล้วฮะพี่บอลครับคือโอกาสที่มันจะยิงโดนมันมีน้อยมากๆเลยครับเพราะว่าอย่างเราส่องโทรศัพท์นี้ใช่ไหมเหมือนมีการหักเหของกระจกอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่มันตรงกันข้ามมันหมด
0: เออ
1: ก็น่าจะช็อตนี้น่ายากสุดที่ผมเคยยิงมา
0: ช็อตมองกระจกหันหลัง
1: แล้วก็หงายปืนเนี่ย
0: หงายปืนด้วย
1: ผมก็ยาก
0: สุดยอดไปเลยครับพี่บอลมันแปลกมากๆแต่ว่ามันเกิดขึ้นจริงที่นี่แล้วฮะเมื่อกี้เป็นคิวของคุณพ่อนะครับต่อไปเราจะมาดูคิวของคุณลูกบ้างคือน้องกาฟิลนะฮะน้องกาฟิลจะยิงลูกโป่งใบนี้แต่ว่าลูกโป่งของน้องกาฟิลจะเป็นแบบนี้ครับ
1: เซฟไว้ครับพี่ใหญ่เซฟไว้ป่ะ
0: ได้ความดูแล
1: พี่ใหญ
0: ่ชาญเน
1: ี่ยคุมปืนก่อนพี่ชายคุมปืนเริ่ม
0: นี
2: ่ว้า
0: วยอมแล้วอยู่ไหนซากอยู่ไหนซากอยู่ไหนอยู่นี่
1: อยู่ครับ
0: คือแบบเด็ก7ขวบนะครับไม่น่าเชื่อลูกโป่งมันแกว่งด้วยนะประเด็นอ่ะลูกโป่งมันแกว่งด้วยนะไม่น่าเชื่อน้องทำได้อ่ะและนี่คือเรื่องแปลกนะครับที่รายการของเราได้พามาให้คุณผู้ชมได้ดูกันคุณพ่อบอลนะครับแล้วก็น้องกาฟิลนะครับเป็นนักแม่นปืนที่ยิงปืนได้แบบสุดยอดมากพี่บอลนี่มีหันหลังยิงนะมองกระจกหันหลังยิงหงายปืนด้วยน้องกาฟิลนี่คือยิงแบบลูกโป่งแกว่งได้เด็ก7ขวบนะครับทำได้ไงอ่ะแต่มันเกิดขึ้นแล้วครับ2คนนี้ทำให้ผมได้เห็นว่ามันแปลกและมันมีอยู่จริงที่อำเภอธัมมกาแห่งนี้ครับ
3: ช็อตสุดท้ายขอนิดนึงให้พี่บอลแถมพี่บอลยิงให้กาฟิลยิง
0: ครับ
3: สุดท้ายนี่ของอุปกรณ์แล้วก็เอาไว้บนหัวน้องยิงนะครับโอเคกาฟิลไปตั้งที่ไหน
0: อะไรอ่ะ
4: ตรงนู้นได้ไหม
0: ไม่ได้
3: กาฟิลขออีกรอบหนึ่งจริงโดนให้กระป๋องนะครับ
0: ไม่ได้
4: กระป๋องอ
0: ัน
4: น
0: ี้
4: นิ่งอันนี้ไม่แกว่ง
0: ไม่ได้
4: ได
0: ้
4: พี่ยืนตรงนี้เลยยืนเป็นเพื่อนกันตรงนี้เดี๋ยวเราจะ
0: พี่ไม่ทำอาการนะ
4: ไม่เป็นไรเราก็ไปด้วยกัน
0: อะไรเอ้าไม่ได้

0: ู้ชมครับตอนนี้นะครับป๊อปมาอยู่ที่เมืองพัทยาครับจังหวัดชลบุรีนะครับตรงนี้นะครับเป็นหาดพัทยานะครับอยู่ตรงด้านหน้านะครับของเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาครับและป๊อปกำลังอยู่ในงานพัทยาบิกินี่บีชเรส2019นะครับซึ่งงานนี้เนี่ยเป็นงานวิ่งนะครับที่มีความสวยงามน่าสนใจน่ามาร่วมงานเป็นอย่างยิ่งนะครับแปลกใจของเราพลาดไม่ได้นะครับแต่ส่วนสำคัญยิ่งกว่านะครับที่เรามาที่นี่เนี่ยป้ายนี้เลยครับ Guinness World Record นะครับวันนี้ครับประเทศไทยครับจะมีการทำลายสถิติโลกนะครับเป็นงาน World Performance Lunch นะครับก็คือการทำท่าเล็กลันช์ต่อเนื่องกัน2นาทีด้วยจำนวนคนที่มากที่สุดในโลกนะครับสถิติเดิมเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยนะครับแต่ว่าคนเนี่ยเข้าร่วม 2,700 กว่าคนแต่ว่าวันนี้นะครับที่นี่เขาตั้งเป้าไว้ว่าจะทำลายสถิติโลกนี้ให้ได้ครับโดยจำนวนคนที่เขาคาดไว้นะครับอยู่ที่ประมาณ 3,000 คนด้วยกันนะครับและแน่นอนนะครับผมแล้วก็รายการแปลกแต่จริงครับจะเป็นหนึ่งในสถิติโลกใหม่แห่งนี้ครับนะครับนะบอมไปโอ้โห
1: กำลังใจดีไหมครับ
0: กำลังใจมาครับโอ้โหเดินไปเลยเดินไปเลยเอ้ยจ้องภาพมานี่โอ้ดูดิทิ้งผมแล้วอ่ะ

อนนี้ก็ตื่นเต้นครับผมเพราะว่าคนเยอะมากจริงๆครับคือตอนนี้เนี่ยคนกำลังจะทยอยเดินเข้ามาเพราะว่าจุดที่ผ่านเข้ามาเนี่ยสามารถเข้าได้ทีละคนนะครับมีการสแกน QR code นะครับเพื่อเป็นการเช็คจำนวนด้วยมีทั้งนักวิ่งที่มาร่วมงานนะครับรวมไปถึงประชาชนทั่วไปเนี่ยทุกคนสามารถมาเข้าร่วมในงานแห่งนี้ได้นะครับเราจะเป็น1ใน 3,000 คนที่เขาตั้งเป้าไว้แล้วผมหวังว่าน่าจะเกิน 3,000 คนด้วยคนเยอะมากจริงๆครับ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: มาจากไหนกันครับผม
2: ระยองค่ะ
0: มาจากระยองใช่มั้ยฮะรู้สึกยังไงบ้างที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการทำลายสถิติโลกครับ
2: ดีใจค่ะ
3: ภูมิใจดีใจค่ะ
0: ครับผม
3: เป็นคนจากอีสานนะคะ
0: เอาหรอ
3: มาโดยมาเลยค่ะบึงกาฬค
2: ่
3: ะ
2: ไม่จริงเหรอ
0: แล้วได้ซ้อมท่าเล็กลันช์มาบ้างมั้ยครับซ้อมใช่มั้ยโอเคขอให้สนุกครับขอบคุณครับตอนนี้กรรมการนะครับจาก Guinness World Record นะครับกำลังที่จะอธิบายในเรื่องของกฎกติกานะครับในการทำลายสถิติโลกนะครับด้านนอกเนี่ยยังมีคนที่เขาต่อแถวที่จะเข้ามาบริเวณด้านในอยู่นะฮะ 2,713 คนนะฮะรอบที่แล้วครับตอนนี้เราตั้งเป้าไว้ที่ 3,000 คนครับ713คนได้ที่จะเป็นเรื่องก่อนคนเยอะมากครับวันนี้เรามาพร้อมกันว่าจะทำลายสถิติโลกได้หรือเปล่าครับนี่ครับบรรยากาศรอบๆอะครับดีครับอากาศดีมากครับผมตอนนี้กำลังวอร์มนะครับแล้วก็ดูท่าครับโอ้ข้างหนึ่งก้าวไปข้างหน้านะครับอีกข้างหนึ่งด้านหลังนะฮะก็ต้องติดพื้นและที่สำคัญคือเข่าถึงทรายนะฮะแล้วก็กลับแล้วก็เปลี่ยนข้าง2นาทีด้วยไม่ได้วอร์มมา
4: ตอนนี้หนูก็ทำตามได้แต่ว่าถึงเวลาจริงๆของการเริ่มนะฮะทำสถิติตรงนี้ขอทุกท่านนะฮะ
0: วอร์มไม่ดูแค่นี้ก่อนเก็บแรงไว้เพราะที่เขาจะมีคนแบบว่าเป็นคนคอยนำท่าด้วยนะครับต้องทำท่าให้ถูกต้องตอนนี้ครับพร้อมนะครับที่เราจะทำลายสถิติโลกกันนะครับ2นาทีครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงพร้อมแล้ว
5: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 start
0: Bye.

ในการทำ Performance Lunch ในครั้งนี้นะครับต้องเป็นการทำลายสถิติเดิมที่ทางไทเปทำไว้ครับคือจำนวนคนมากกว่า 2,700 คนและเวลามากกว่า1นาทีนะครับโดยที่เจ้าหน้าที่ทาง Guinness World Record ทำหน้าที่ในการจับเวลาและควบคุมการทำท่าทางที่ถูกต้องและมารุ้นกันว่า

0: จะสามารถทำได้หรือไม่ครับ
1: ใกล้แล้วครับ
2: ใกล้แล้ว
1: 1 นาที 30 วินาทีครับคือจริงๆแล้วเนี่ยกดอ่ะเกิน1นาทีก็ได้แล้วนะครับตอนนี้เราทำไป1 นาทีครึ่งครับ
3: ตอนนี้ขอขอบคุณมิสเตอร์พีทด้วยนะคร
4: ับ คุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับบ๊อบก็อยู่กับพี่ไผ่นะครับเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดของลิฟลี่เมืองไทยสวัสดีครับพี่ไผ่ครับ
5: คุณป๊อบครับ
4: พี่ไผ่เป็นคนดูแลลิฟลี่ด้วยใช่ไหมฮะ
5: ดูเรื่องการตลาดครับผมก็ในงานของเซ็นทรัลของปีนี้เราเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยกัน
4: ครับ
5: เราก็เลยเป็นตัวแทนของการดูแลเรื่อง Guinness World Record ของประเทศไทย
4: การแข่งขันวิ่งเนี่ย Bikini Beach Run เนี่ยก็จัดมาหลายปีแล้วเหมือนกัน
5: ใช่ครับปีนี้เป็นปีที่4แล้วครับ
4: ปีนี้ความพิเศษก็คือมีการบันทึก
5: สถิติโลก
4: ใช่ครับผมทำไมเราถึงคิดที่จะมาทำลายสถิติโลกอันนี้ขึ้นครับ
5: เราอยากจะทำอะไรให้มันพิเศษกว่าเดิ
4: ม
5: อยากจะทำยังไงให้1โปรโมทงานเป็นสเกลที่ใหญ่ขึ้นไหนๆคนมารวมตัวกันแล้วอ่ะเราทำสถิติโลกไห
4: ม
5: เพื่อที่จะเป็นความภูมิใจของเจ้าของงานแล
4: ้
5: วก็ของพัทยาเองด้วย
4: ผมว่าหลายๆคนก็คงอยากเป็นส่วนหนึ่งเองแหละในการที่เราจะช่วยร่วมกันบันทึกสถิติโลกแต่ตอนนี้เรากำลังต้องรอผลอยู่ใช่ไหม
5: ใช่ครับผมเจ้าหน้าที่อ่ะครับก็จะเอาผลของการทำสถิติเมื่อกี้ไปรวบรวมก่อนแล้วเขาก็จะต้องไปนับจำนวนคนจริงที่เข้ามาในพื้นที
4: ่
5: ว่าจำนวนคนทั้งหมด
4: คือตอนนี้เรายังไม่รู้ผลเลยเพราะฉะนั้นนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะร่วมลุ้นไปพร้อมกันนะฮะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยจะสามารถทำลายสถิติโลกเดิมของไทเปได้หรือเปล่า
5: ใช่ครับ
4: ลุ้นไปพร้อมกันครับขอบคุณครับ
5: ครับผมขอบคุณครับ
0: เอาละครับถึงเวลาสรุปผลในการสร้างสถิติทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ลันช์ในครั้งนี้แล้วนะครับเราสามารถทำเวลาได้มากกว่า1นาทีตามเวลาที่กำหนดครับเย้ปรบมือรัวๆครับแต่น่าเสียดายที่ว่าจำนวนผู้เข้าร่วมมีเพียง 1,800 คนไม่สามารถทำลายสถิติของไทเปได้ครับแต่เชื่อว่านะครับถ้ามีการทำลายสถิติครั้งต่อไปอีกคนไทยทุกคนจะต้องร่วมใจกันทำลายสถิติได้อย่างสำเร็จแน่นอนครับปรบมือรัวๆให้กำลังใจนะครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคร
1: ับ แล้วก็ช็อปมาเนียนะคะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะ
2: ครับ
1: คุณผู้ชมคะบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านบ้างคะดึกดึกดื่นดื่นเนี่ยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่บ้านเราชอบที่จะลุกมาเข้าห้องน้ำทั้งคืนหลายหลายบ้านมีเป็นกระโถนเอาไว
2: ้
1: หรือว่าบางบ้านผู้สูงอายุไม่ชอบใช้กระโถนเพราะว่ามันหกเลอะเทอะง่ายทำความสะอาดยากเนาะ
2: ครับ
1: ก็สู้เดินไปเข้าห้องน้ำทุกคืนห้องน้ำไกลบ้างล่ะห้องน้ำอยู่ชั้นล่างบ้างล่ะบางบ้านเป็นบ้านยกสูงห้องน้ำอยู่ใต้ถุนบ้าน
2: ถูกต้อง
1: ไม่สะดวกเลยค่ะแถมอาจจะเกิดอุบัติเหตุต่างๆได้ง่ายดายเลยนะคะเราเปลี่ยนค่ะยกสุขภัณฑ์เอาไว้มาไว้ข้างๆเตียงจะได้สะดวกต่อการขับถ่ายเข้าห้องน้ำกลางค่ำกลางคืนหรือว่าในช่วงที่อยากจะเข้าห้องน้ำนั่นเองเนาะ
2: ครับผมและนี่คือคอมโบครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่นะครับมาพร้อมกับถังเก็บของเสียขนาด4.2 ลิตรขนาด1ชิ้นมีแปลงอเนกประสงค์ให้ด้วยนะครับแล้วมีถุงพลาสติกให้ทั้งเซตนี้990บาททั้งนั้นเมื่อกี้นี่ขอย้อนกลับไปหน่อย มีภาพจำเดิมๆผมเป็นเด็กต่างจังหวัดครับคุณยายของผมเนี่ยนะฮะเวลาจะเข้าห้องน้ำห้องน้ำมันอยู่ชั้นหนึ่งแต่เวลานอนมันอยู่ชั้นสองเขาก็ใช้กระโถนนี่มันเป็นมังกร
1: อ
2: ่ะแล้วก็นั่งลงไปเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็จะเห็นว่าพ่อแม่คุณตาคุณยายเข้าห้องน้ำบ่อยมีแบบนี้ไว้อุ่นใจกว่านะ
1: ใช่แล้วค่ะทีนี้เรามาดูกันนะสำหรับตัวโถสุขภัณฑ์

0: ตัวนี้นะคะ
1: ครับ
0: รับน้ำหนักได้เยอะนะ150กิโลกรัมเพราะฉะนั้นหลายๆบ้านบอกว่าโอ้คุณตาตัวใหญ่คุณยายตัวใหญ่จะนั่งได้ไหมตัวนี้นั่งได้นะคะมาพร้อมกับตัวฝารองที่แข็งแรงทนทานเลยนะแล้วก็ด้านในเนี่ยนะคะมีถังเก็บมูลนะจุถึง 4.2 ลิตรด้วยกันนะคะมีตัวฝาปิดอีกต่างหากนะทีนี้เราจะมาดูซิว่าแล้วเขาจะสามารถเก็บกลิ่นได้หรือไม่นะคะสมมุติว่าคุณตาคุณยายที่บ้านนะ
1: ทำธุระ
0: นี่ทำธุระส่วนตัวค่ะ
1: เทเข้าไปเลย
0: เทไปเลยเรามีถุงให้กับคุณผู้ชมเอาไว้ด้วยนะคะ
1: ครับ
0: เทไปเสร็จเรียบร้อยจากนั้นเนี่ยถ้าหากว่าอยากจะเก็บกลิ่นถึง2ชั้นเนี่ยก็คือเปิดตัวนี้ก่อน
1: ปิด
0: ฝาชั้นแรกไปนะคะจากนั้นปิดตัวนั่งแล้วก็ปิดฝาอีก1ชั้นรวมแล้วเป็นการเก็บกลิ่นถึง2ชั้นด้วยกันค่ะ
1: แล้วเวลาเราทำความสะอาดก็ทำความสะอาดได้ง่ายด้วยแค่เอาถุงแล้วก็ยกไปนะครับแต่ผมชอบตรงนี้ครับด้วยความที่เขามีตัวกันลื่นทั้งหมด4มุมนะครับเวลาเราเข้าห้องน้ำเนี่ยเวลาจะนั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ทำให้รู้สึกว่ามั่นคงขึ้นนะครับรวมไปถึงเขามีตัวจับแขนที่ถนัดมากๆเวลาจะนั่งนั่งลงไปตัวผมเองหนักอยู่ประมาณ85กิโลครับผมนั่งแบบนี้ผมรู้สึกสบายเพราะมันเท่ากับสุขภัณฑ์ปกติที่เราเข้ากันอยู่ในห้องน้ำเลยและยังมีที่วางทิชชู่ให้อยู่ข้างๆอีกด้วยนะครับเคลื่อนย้ายก็สะดวกเพราะว่าเขามีน้ำหนักค่อนข้างเบามากๆนะครับเวลาหลายๆคนเนี่ยพาคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายผู้สูงอายุไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ยังสามารถขนขึ้นรถเอาไปใช้งานได้ด้วยครับ
0: ใช่เพราะฉะนั้นนะใครที่บอกว่าโอ๊ยยังมีกระโถน เป็นอันเล็กๆวางเอาไว้ข้างเตียงนะคะหรือว่ายังคงปล่อยให้ผู้สูงอายุในบ้านของเราเนี่ยเดินเหินยากลำบากในช่วงกลางคืน บางทีสะดุดล้มการล้มของผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนะคะเรามีสุขภัณฑ์เคลื่อนที่แบบนี
1: ้
0: ติดเอาไว้อยู่ในห้องนอนอยู่ไว้ข้างๆเตียงดีกว่านะคะแล้วก็สำหรับตัวนี้นะรับประกันโครงสร้างนะคะถึง1ปีเต็มเลยค่ะ
1: เอาล่ะบ้านไหนนะครับมีผู้สูงอายุนะครับซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
1: คอนโทรลครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่นะครับวันนี้ในเซ็ตก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตรนะครับ1ชิ้นมีแปลงอเนกประสงค์คระสีนะครับและยังไม่พอมีถุงพลาสติกให้อีก1ม้วนนะครับทั้งเซตนี้ 2,228 บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทเท่านั้นรับประกันโครงสร้าง1ปีเต็มโทรด่วนครับ02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่@ไซช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ

0: วันนี้นะคะป้าถูกใจสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปมากลูกสาวซื้อมาให้ค่ะทั้งทุกทั้งหนักทั้งเบาได้หมดเลยค่ะ
1: ตั้งแต่ลูกได้เอาสุขภัณฑ์ตัวนี้มาให้เนี่ยสุดยอดเลยครับการใช้ชีวิตสะดวกขึ้นมากเลยนะครับตอนกลางคืนก็ไม่มีปัญหาเรื่องเข้าห้องน้ำเพราะว่าหมดเวลาไหนก็เปิดขึ้นใช้ได้เลยนะครับสะดวกจริงๆครับตัวนี้ครับ
2: วันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มกับคอมโปรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ในเซตนะครับก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตร1ชิ้นแปลงอเนกประสงค์คลาสสีและยังไม่พอครับยังมีถุงพลาสติก1ม้วนราคารวม 2,228 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับวันนี้เหลือเพียง990บาทย้ำ990บาทรับประกันโครงสร้าง1ปีเต็มด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
3: ใครยังไม่โทรรีบโทรนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดจริงๆเราก็อย่างที่บอกบ้านไหนมีผู้สูงอายุนะคะสิ่งที่จำเป็นมากๆเลยเนี่ยคือการอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุที่บ้านของเราค่ะยิ่งกลางคืนนะอย่าปล่อยให้ผู้สูงอายุของเราต้องลุกเดินเหินเพื่อที่จะไปเข้าห้องน้ำไกลๆค่ะบอกเลยว่าบางบ้านอ่ะห้องน้ำอยู่ไกลมากหรือห้องน้ำอยู่ด้านนอกบ้านด้วยซ้ำไปนะคะเพราะฉะนั้นเรามีนี่เลยสุขภัณฑ์เคลื่อนที่แบบนี้

0: ติดเอาไว้ข้างๆเตียงหรือแม้แต่คนท้องท้องแก่นะยิ่งท้องแก่มากๆใกล้คลอดโอ้โหลุกขึ้นเข้าห้องน้ำทั้งคืนมีแบบนี้สะดวกกว่าค่ะ
1: จริงๆแล้วหลายๆคนกังวลนะว่าสุขภัณฑ์เคลื่อนที่เนี่ยมันจะเล็กไหมมันจะใหญ่เกินไปไหมจริงๆแล้วเทียบเท่ากับสุขภัณฑ์ที่เราเข้าแบบปกติเลยนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าอย่างที่ผมนั่งอยู่เนี่ยตัวผมก็ถือว่าเป็นผู้ชายค่อนข้างตัวใหญ่ผมยังรู้สึกว่านั่งแล้วสบายมากๆเพราะว่ามันรองรับน้ำหนักได้ถึง150กิโลกรัมนะครับแล้วก็ตัวฐานเขามีตัวกันลื่นทั้งหมด4มุมเวลาเราจะเคลื่อนเวลาเราจะลุกเหินอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่กับที่นะครับรวมไปถึงนะฮะในตัวของช่องที่เอาไว้เก็บพวกทิชชู่หรือบางทีอาจจะนั่งทำธุระนะครับหยิบวางโทรศัพท์มือถือก็ยังวางตรงนี้ได้สะดวกสบายจริงๆครับ
0: ใช่แล้วค่ะทีนี้นะเรามาดูกันนะคะว่าสำหรับตัวถังที่เอาไว้ใช้ในการใส่ของเสียค
1: ่
0: ะใหญ่ถึง 4.2 ลิตรเพราะฉะนั้นน่ะทั้งคืนเอาอยู่นะคะแต่ทีนี้เรามาดูว่าสมมุติว่าผู้สูงอายุที่บ้านของเรา ทำธุระส่วนตัว อย่างที่บอกนะว่าตัวนี้นะคะสามารถที่จะเก็บกลิ่นได้ถึง2ชั้นด้วยกันนะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องกังวลในการที่เขาจะมีกลิ่นระหว่างคืนสมมุติว่าเปิดฝาแบบนี
1: ้
0: ปิดใช่ไหมชั้นแรกแล้วก็ชั้นที่2ปิดแบบนี้แต่พอตอนเช้าค่ะเราผู้เป็นลูกหลานเราก็เปิดฝานะคะจากนั้นก็คือเก็บถุงค่ะ
1: ครับ
0: นี่นะเดี๋ยวจะทำให้ดูทุกคนค่ะ
1: ม
0: ัน
1: เก็บง่ายมากเลยนะ
0: เก็บง่ายเลยรวบถุงออกมานะคะจากฝานะแล้วก็รวบพันแบบนี
1: ้
0: ยกไปทิ้งมือไม่ต้องเลอะสิ่งสกรปรกใดๆเลยค่ะ
1: ในตัวเส้นนี้ก็มีถุงพลาสติกให้ด้วยนะครับอ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ใครที่กำลังวนใจอยู่ว่าอยากจะได้สุขภัณฑ์เคลื่อนที่จริงๆมีไว้ดีกว่านะครับคนที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านหรือจะเป็นคนท้องนะครับคุณพ่อมือใหม่อาจจะมีไว้ให้คุณภรรยาได้นะครับตอนนี้ยังไงก็ถือว่าเป็นของสำคัญเพื่อความปลอดภัยเพื่อความอุ่นใจนะคร
0: ับ
1: ย
0: ัง
1: ไงซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
1: คอมโทรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่นะครับของเราในเซตนี้มีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตรใหญ่แบบนี้เลยนะครับมีแปลงอเนกประสงค์คลาสสีให้และยังไม่พอมีถุงพลาสติกให้อีก1มวลนะครับทั้งหมดนะฮะ 2,228 บาทไม่ต้องจ่ายครับ 1,000 บาทมีทอนเหลือแค่990บาทเน้นย้ำ990บาทรับประกันโครงสร้าง1ปีเต็มนะครับโทรด่วนที่021433330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ครับเอาละครับหมดเวลาแล้วกับชอมมาเนียนะครับเรา2คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติค่ะเติมเต็มความสดชื่นด้วยคุณค่าจากธรรมชาติรสชาติหอมละมุนดื่มง่ายเหมาะกับทุกช่วงเวลาปราศจากสีปราศจากวัตถุกันเสียเก็บได้นานถึง2ปีเต็มค่ะโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับเครื่องดื่มบอนแบกเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติค่ะ3กล่องแถมฟรีอีก2กล่องนะคะรวมแล้วเป็น30ขวดค่ะแต่ยังไม่พอนะคะแถมให้ฟรีกับบอนแบกโกคอฟฟี่สูตรผสมรังนกคอลลาเจนและโคคิวเทนค่ะจากราคาเต็มนะคะ 2,310 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะกับช็อปมาเนียจ่ายเพียงแค่ 1,350 บาทเท่านั้นนะคะโทรเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียค่ะสวัสดีค่ะมากราวนะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นวันที่พิเศษมากค่ะเพราะว่านอกเหนือจากอยู่กับแอมนะคะเราอยู่กับคุณโอ๊ตค่ะจากผลิตภัณฑ์บอนแบกค่ะ
3: สวัสดีค่ะอ
2: ย่างที่บอกว่าวันนี้พิเศษมากเพราะว่าบอนแบกเนี่ยคือมาเป็นเซตใหญ่พร้อมที่จะมอบความสุขมอบเป็นของขวัญให้กับคนที่เรารักแล้วก็คนที่อยากจะใส่ใจตัวเองด้วยค่ะ
3: ใช่ครับช่วงปลายปีแบบนี้ครับหรือช่วงเทศกาลอื่นๆแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งบอนแบกของเราเนี่ยแน่นอนครับเป็นผลิตเครื่องดื่มรังนกแบบนี้นะครับและซึ่งวันนี้ที่เอามาเนี่ยจะเป็นสูตรออริจินอลนะครับเป็นรังนก

0: 100% จากถ้ำธรรมชาติแบบนี้กล่องสีแดงแบบนี้ครับไซส์42 ml นะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยจะได้ทั้งหมดซื้อ3กล่องไปแล้วนะแถมอีก2กล่องล้นหมดตรงนี้ได้5กล่องแล้วครับ30ขวดนะฮะ30ขวดตรงนี้ยังไม่พอนะเราจะมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ตรงนี้นะครับจะเป็นบอนแบกโกคอฟฟี่นะครับรังนกคอลลาเจนผสมโคคิวเทนด้วยตรงนี้เราแถมไปอีก3ซองด้วยนะฮะรวมทั้งหมดรังนก5แพ็ค30ขวดครับแล้วก็บวกกับกาแฟไปอีก3ซอง 1,350 บาทครับผม
1: นี่ย้ำราคาเลยนะคะจากราคาเต็มนะ 2,310 บาทนะคะแต่ว่าวันนี้ราคาพิเศษค่ะเพียงแค่ 1,350บาทเท่านั้นสำหรับใครที่สนใจนะตอนนี้รีบยกหูโทรศัพท์โทรเข้ามาหาเราก็ได้เลยค่ะที่หมายเลข02-114-3330นะคะหรือว่าแอดเข้ามาที่ SI Shopmania ค่ะสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cot นะคะคุณโอ๊ตค่ะมาพูดถึงบอนแบกกันต่อเลยค่ะ
0: เนี่ยครับทุกท่านที่จะได้ไปจะเป็นไซส์นี้นะซึ่งได้ไปเลย30ขวดนะครับดังนั้นเนี่ยคุ้มค่ามากๆนะสำหรับใครที่กำลังหาของขวัญหรือว่าทานเองก็ดีนะเพราะในเซตนี้ได้5กล่องเอาไปแบ่งเขาก็ได้1แพ็คอย่างนี้หรือเอาไว้ทานเองแล้วก็ยังไปจัดกระเช้าแบบนี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้ผมให้ดูเนื้อข้างในอันนี้42 ml นะทุกท่านชอบซื้ออยู่แล้วนะฮะชอบทานกันอยู่แล้วว่างั้นเถอะเด
1: ี๋
0: ยวผมขออนุญาตแกะให้ดูเนื้อข้างในเลยนะครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: ต้องมีเสียงป๊อกแบบนี้นะครับเป็นการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนนะครับเก็บได้นาน2ปีไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะอันนี้จะเป็นเนื้อทั้งหมด
1: นี่แล้วคือเนื้อเยอะเนื้อแน่นมากเลยนะคะรับรองเลยนะว่าใครที่ชอบความกรุบกรอบคือว่าเวลาที่เรายกดื่มเนี่ยมักจะเจอแบบเป็นรังนกที่มีแต่น้ำ
0: ใช่ครับ
1: แต่ขอนบอลแบกนี่คือเนื้อแน่น
0: คนแบบนี้เลยใช่ฮะแล้วก็ใครทานบอลแบกทราบอยู่แล้วครับว่าทานทุกคำต้องเคี้ยวทุกคำ
1: ใช่แล้ว
0: แล้วรสชาติจะฝากคุณแอมลองรีวิวให้หน่อยฮะว
1: ่
0: าเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงเพราะว่าหลายท่านเนี่ยเคยเห็นบอลแบกแต่ยังไม่เคยได้ลองนะ
1: ใช่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดขวดกันนะอ
0: ัน
1: หนึ่งสองสามค่ะนี
0: ่
1: ต้องมีเสียงแบบนี
0: ้
1: เพราะว่าฝาของเขาเป็นฝาสูญญากาศนะคะมาชิมกันดีกว่าค่ะทุกคนค่ะ
0: ในระหว่างที่ชิมกันนี้ก็สูตรนี้จะเป็นสูตรออริจินอลนะคะก็คือใช้น้ำตาลกรวดนะครับผม
1: เป็นไงค่ะ
0: ใช่ไหมฮะ
1: อร่อยที่แบบว
0: ่ามาก
1: ๆเนื้อคือบอกให้นะสดมาเนี่ยแทบไม่เจอน้ำเลยค่ะคุณโอ๊ตค่ะ
0: ค
1: เจอแต่เนื้อรังนก
0: ใช่ฮะอันนี้เป็นจุดเด่นของบอนแบกของเราเลยนะแล้วเนื้อข้นๆนะทุกคำที่ทานเนี่ยต้องได้เคี้ยวรังนกนะฮะแล้วก็ยิ่งเซตวันนี้เนี่ยได้ทั้งหมด5แพ็คนะครับ30ขวดตรงนี้นะซึ่งจริงๆแล้วเราจะ1กล่องเปิดออกมามันจะเป็นแบบนี
1: ้คือเป็น6ขวดแบบน
0: ี้6ขวดแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยสามารถเอาไป1แพ็คเอาไว้ทานเองแบบนี้ครับหรือว่าที่เหลือเนี่ยสามารถเอาไปจัดกระเช้าครับใส่กระเช้าแบบนี้ก็ได้นะเพราะปกติแล้วกระเช้านึงเนี่ยรังนก6ขวดเนี่ยเป็นพันแล้วนะฮะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราเซต1,350 บาทเนี่ยได้5กล่องตรงนี้แล้วครับเอาไปแบ่งไปฝากเขาทานเองจัดกระเช้าแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน
1: ใช่แล้วนะคะย้ำเลยนะสำหรับวันนี้นะคะจากราคาเต็มทั้งหมด 2,310 บาทนะคะแต่ว่าไม่ต้องจ่ายค่ะจ่ายราคาเบาๆเลยนะคะเพียงแค่ 1,350 บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามาหาเรานะ02-114-3330นะคะหรือว่าแอดมาที่แอดไซด์ช็อปเมเนียร์ค่ะ

0: ื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติค่ะเติมเต็มความสดชื่นด้วยคุณค่าจากธรรมชาติรสชาติหอมละมุนดื่มง่ายเหมาะกับทุกช่วงเวลาปราศจากสีปราศจากวัตถุกันเสียเก็บได้นานถึง2ปีเต็มค่ะโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับเครื่องดื่มบอนแบกเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติค่ะ3กล่องแถมฟรีอีก2กล่องนะคะรวมแล้วเป็น30ขวดค่ะแต่ยังไม่พอนะคะแถมให้ฟรีกับบอนแบกโกคอฟฟี่สูตรผสมรังนกคอลลาเจนและโคคิวเทนค่ะจากราคาเต็มนะคะ 2,310 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะกับช็อปมาเนียจ่ายเพียงแค่ 1,350 บาทเท่านั้นนะคะโทรเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียค่ะคุณผู้ชมคะเซตใหญ่แบบนี้นะต้องบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะจากผลิตภัณฑ์บอนแบกนั่นเองค่ะเพราะว่าทั้งเซตนี้คุณจ่ายราคาเบามากนะเพียงแค่ 1,350 บาทจัดส่งทั่วประเทศด้วยนะคะและแน่นอนว่าใครที่อยากจะซื้อเป็นของขวัญของฝากตามเทศกาลต่างๆค่ะหรือว่าจะซื้อไปมอบให้กับคนที่คุณรักก็ยอมได้นะคะเพราะว่าแน่นอนค่ะว่าบอนแบกอยู่คู่คนไทยมายาวนานมากกว่า40ปี
1: ใช่ครับด้วยโรงงานของเราครับดังนั้นเนี่ยมั่นใจได้ในเรื่องคุณภาพนะครับระหว่างนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะ

0: ผลิตกันนะฮะเครื่องจักรเราต้องมาจากวัตถุดิบหลักก่อนตัวรังนกเนี่ยแหละฮะซึ่งมาจากถ้ำธรรมชาติของประเทศไทยซึ่งตรงนี้ต้องเน้นย้ำเลยว่าเป็นรังนกถ้ำธรรมชาตินะครับแล้วมาจากประเทศไทยด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่าต่างชาติเนี่ยเขายอมรับว่ารังนกถ้ำของประเทศไทยเนี่ยดีติดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้วดังนั้นถ้าต่างชาตินะครับอยากได้รังนกถ้ำทั้งปริมาณนะฮะคุณภาพที่ดีนะครับต้องมาที่ประเทศไทยและนักคนไทยมีโอกาสได้ทานน้อยมากๆครับเพราะว่าส่งขายไปยังต่างประเทศทั้งหมดนะแต่ตอนนี้เนี่ยเราโชคดีที่ว่ามีซัพพลายเออร์เป็นส่งรังนกมาจากภาคใต้ของบ้านเราเองนะฮะแล้วก็มาผลิตกับโรงงานของเรานะครับหลายท่านอาจจะจำได้บอนแบกเนาะเมื่อก่อน40กว่าปีที่แล้วนะฮะเป็นไก่ดำบอนแบกแต่ตอนนี้เราก็ทำเป็นตัวรังนกนี้ด้วยนะครับดังนั้นมาตรฐานครบครับอย.ฮาลาล HACCP GMP ISO 22,000 ตรงน
1: ี
0: ้ดังนั้นมั่นใจได้ครับทุกขวดของเรานะของบอนแบกมีมาตรฐานคุณภาพครับผม
1: ใช่แล้วนะคะทุกขวดนะนอกเหนือจากมีคุณภาพนะคะยังอร่อยด้วยใครที่บอกว่าเป็นกังวลเรื่องความหวานเพราะว่าเวลาที่เราดื่มรังนกเนี่ยมักจะเจอแต่แบบรสชาติหวานๆแสบๆคอแต่ย้ำเลยนะคะผู้ชมขาว่าผลิตภัณฑ์จากบอนแบกนะคะดื่มง่ายนะรสชาติดีนะคะแล้วก็มีคุณภาพด้วยนะคะที่สำคัญวันนี้นะเราจัดมาเป็นเซตนะคะได้ไปถึง5กล่องใหญ
0: ่
1: กล่องนึงบรรจุถึง6ขวดด้วยกันนะคะอยากจะซื้อไปมอบเป็นของขวัญของฝากก็ได้ด้วยค่ะ
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วเทศกาลในบ้านเราเยอะมากๆนะฮะเผื่อเอาไว้ไปฝากหลายเทศกาลได้เลยนะเพราะเซตนี้ได้ทั้งหมด5แพ็คไปก่อนแล้วนะไซส์42 ml 1แพ็คเป็น6ขวดนะครับก็คือได้รังนกไปแล้ว30ขวดครับแล้วก็แถมกาแฟให้อีกนะนี่จะเป็นตัวใหม่ของเรานะครับเป็นบอนแบกโกคอฟฟี่นะเป็นกาแฟรังนกคอลลาเจนผสมโคคิวเทนตรงนี้นะครับแถมไปให้ฟรีอีก3ซองไปด้วยครับ 1,350 บาท
1: ใช่แล้วค่ะรีบโทรเข้ามาหาเรานะคะที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Assign Shop Mania ค่ะสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot ค่ะ
0: สำหรับใครที่กำลังหาของขวัญของฝากก็ดีนะครับหรือว่าไปให้คุณผู้ใหญ่ผู้สูงอายุแบบนี้นะหรือว่าจะเริ่มต้นทานเองก็ได้นะครับแต่ดีรังนกทานได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับทานได้ทุกเพศทุกวัยด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นวัยรุ่นวัยทำงานแบบนี้ก็ทานได้เหมือนกันดังนั้นฝากด้วยนะครับกับรังนกบอนแบกนะครับแล้วตรงนี้ตรงนี้คุ้มจริงๆไซส์ยอดนิยมสูตรยอดนิยมตรงนี้ครับราคาดีมากๆ 1,350 บาทได้30ขวดเต็มๆแบบนี้เลยฝากด้วยนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมขาย้ำกันนะว่าสำหรับช่วงนี้นะคะใครที่อยากจะหันมาใส่ใจตัวเองนะใส่ใจกันได้ง่ายๆค่ะในช่วงที่ชีวิตวุ่นวายเร่งรีบแบบนี้นะคะเพียงแค่รังนกจากบอนแบกนี่แหละนะกับผลิตภัณฑ์บอนแบกเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาตินะคะจัดไปนะสำหรับโปรโมชั่นเซตใหญ่แบบนี้ค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งจ่ายเบาๆเลย 1,350 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะวันนี้ขอขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆเลยค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ปลาอินทรีย์คุณภาพที่ผ่านการดองสดทันทีบนเรือและกระบวนการแปรรูปที่เป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมกว่า100ปี
1: ผ่านการดองเค็มนะคะในปริมาณที่เหมาะสมค่ะไม่ผ่านการแช่น้ำแข็งทำให้ตัวของเนื้อปลายังคงนุ่มคงความสดคุณภาพไว้และมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์หอมปลาอินทรีย์ค่ะ
2: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับปลาอินทรีย์เค็มตาหอมปลาอินทรีย์1ตัวขนาด1กิโลฟรีครับกับน้ำพริกปลาอินทรีย์เค็ม60กรัม1กระปุกทั้งหมดนี้ราคารวม 1,099 บาทแต่วันนี้ราคาพิเศษเหลือเพียง890บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: มากันแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะต้องบอกว่าวันนี้กลิ่นของเรานี่คือหอมฟุ้งเลยนะคะเพราะว่าด้านหน้านี้ค่ะรู้แล้วแต่เป็นเมนูที่ทำมาจากปลาอินทรีย์เค็มค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะกับคุณภูมิค่ะจากแบรนด์หอมปลาอินทรีย์ค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: คุณภูมิครับมาเลยครับปลาอินทรีย์ของเรากับหอมปลาอินทรีย์เนี่ยมันอร่อยยังไงแนะนำคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยครับ
5: ครับวันนี้เราก็มากับปลาอินทรีย์เค็มขนาด1กิโลนะครับตัวหนึ่งเนี่ย1กิโลของเราเนี่ยคือปลาอินทรีย์หอมที่เป็นปลาอินทรีย์

0: หอมแท้ๆดองเกลือบนเรือไม่ผ่านการแช่น้ำแข็งเลยครับ
1: อ๋อแล้วมันต่างกันยังไงอะคะ
0: ครับก็คือปลาอินทรีเค็มเนี่ยมี2แบบคือปลาเค็มธรรมดาหลังจากที่ได้ปลาสดแล้วเนี่ยก็เอาไปแช่น้ำแข็งก่อนแล้วค่อยมาทำเค็มทีหลังแบบนั้นปลาเค็มธรรมดาของเราเนี่ยคือปลาอินทรีหอมที่หลังจากที่เราจับปลาได้แล้วดองเกลือบนเรือทันทีเลยใช้ระยะเวลาในการดองเนี่ย 5-10 วันแล้วก็เข้ามาที่สถานที่ผลิตของผม
1: อย่างนี้รสสัมผัสมันจะแตกต่างหรือว่าความอร่อยแตกต่างกันไหมคะ
0: ครับจุดเด่นของเขาเลยเนี่ยคือเรื่องของความหอมและความเค็มที่กำลังดีครับเนื้อจะนิ่มจะไม่แข็งกระด้าง
2: ครับคราวนี้เรามาดูเรื่องของแบรนด์หอมปลาอินทรีนะครับตัวนี้เนี่ยเราทำมานานหรือยังครับ
0: ครับก็คือกรรมวิธีการผลิตแบบนี้นะครับมีมานานเป็นร้อยปีแล้วครับแต่ว่าของผมเนี่ยก็คือรุ่นคุณปู่เนี่ยก็นับไปที่ประมาณสัก50ปีครับ
2: โหเป็นทุกรุ่นต่อรุ่น
1: ใช่ค่ะแต่ว่าของเรานี่ก็คือเอามาผลิตทำแบรนด์ขึ้นมาแล้วก็แน่นอนคุณผู้ชมได้ไปทั้งตัวแบบนี้คือตัวใหญ่ยักษ์เลยนะ
2: คุ้มจริงๆวันนี้ใครที่ชอบทานปลาอินทรีแล้วมาแบบแพคเกจิ้งแบบโหดูสวยงามแล้วราคาพิเศษด้วยกับทางช็อปมาเนียนะครับซื้อไป
1: อร่อยแน่นอนค่ะ
2: วันนี้ปลาอินทรีเค็มตาหอมปลาอินทรี1ตัวใหญ่ๆแบบ1กิโลที่คุณจะได้ไปแล้วยังจะได้ในตัวของน้ำพริกปลาอินทรีเค็มขนาด60กรัมอีก1กระปุกนะครับเซตนี้ 1,099 บาทไม่ต้องจ่ายราคาเดียวครับ890บาทรีบโทรด่วนเลยที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไลน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Corp ครับ
1: ค่ะทีนี้คุณภูมิค่ะมาพูดถึงคุณภาพของการผลิตหน่อยค่ะ
0: ครับก็หลังจากที่เราได้ปลามาแล้วนะครับก็จะนำเข้าสู่สถานผลิตของผมก็คือเอามาล้างกำหนดเวลาเพื่อให้ความเค็มของทุกตัวเนี่ยเท่ากันครับหลังจากที่ล้างได้ที่แล้วนะครับก็นำไปตากในโรงตากที่ป้องกันฝุ่นและแมลง
1: เออนี่ไง คือว่าหลายๆบ้านเนี่ยเขาจะเป็นภาพจำเนาะ
2: ภาพจ
1: ำว่าปกติเนี่ยปลาเค็มเขาก็จะวางบนเข่งวางบนพื้นบ้างละแล้วก็เอามุ้งครอบแต่ว่าอันนี้นะคะมั่นใจคุณภาพได้เลยเขามีโรงงานผลิตผลิตโรงงานแบบว่ามีคุณภาพอย่างดีจนได้รับรางวัลเลย
0: ครับก็ปัจจุบันก็ได้รับรางวัล Oil Quality Award ปี2024ครับผม
2: ครับผมโมนี่การันตีแล้วเป็นสินค้าโอท็อปนะฮะจริงๆแล้วปลาเนี่ยมาจากทางด้านของอ่าวไทยที่ประจวบ
0: ใช่ครับ
2: ผมรับรองได้ว่าตรงนั้นอร่อยแน่นอนนะครับแต่คราวนี้มาดูเรื่องของแพคเกจจิ้งดูตรงนี้ก่อนนี่เขาซีลออกมาก
1: ัน
2: กล
1: ิ่
2: นได้เป็นอย่างดีน
1: ี่คือไม่มีกลิ่นเค็ม
2: ถูก
1: ต้อง
2: นะครับนี่คือปลาตัวใหญ่ๆขนาด1กิโล1ตัวแล้วยังไม่พอครับนี่ครับดูแพคเกจจิ้งของเขาให้มาโหดูสวยงามนะมันมีบอกเลยนะเป็นผลิตภัณฑ์เห็นมั้ยแปรรูปด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านด้านหลังครับวิธีเก็บรักษาคุณสามารถเก็บในอุณหภูมิปกติได้1เดือนนะครับสามารถเก็บในตู้เย็นได้6เดือนแล้วก็ช่องฟรีซได้อีก1ปีรวมไปถึงมีเมนูแนะนำต่างๆที่สามารถเอาไปประกอบอาหารได้เยอะมากๆเลยครับ
1: แล้วก็สำหรับแบรนด์นี้เขาไม่ใส่วัตถุกันเสียเพราะฉะนั้นนะคะแนะนำคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่บอกว่าอยู่แต่บ้านอยากจะมีเมนูอร่อยอร่อยบ้างโทรสั่งกันได้เลยติดตู้เย็นไว้สั่งปุ๊บส่งหน้าบ้านแกะออกมาเข้าตู้เย็นได้เลยช่องฟรีซก็ได้
2: ถูกต้องแล้วก็ที่สำคัญนะผมชอบมากเอาไว้เป็นของฝากได้ด้วยนะครับคราวนี้เรามาดูในเรื่องของเมนูนะครับที่เมื่อกี้นี้บอกแล้วนะครับว่าเป็นเมนูทำได้หลากหลายตัวนี้เป็นข้าวผัดใช่ไหมเป็นข้าวผัดเป็นปลาอินทรี
0: ใช่ครับ
2: อันนี้ปลาอินทรีเค็มอันนี้เป็นเมนูทำง่ายแต่ตัวนี้ครับทีเด็ด
1: นี่ไงคุณชิม
2: คือ
1: ต้องบอกว่าคนเฒ่าคนแก่ที่บ้านนั้
2: น
1: ชอบค่ะชอบที่จะเอาปลาอินทรีเค็มแบบไปทอดเนาะแล้วก็เอามาคลุกกับข้าวคือไม่ต้องเอาไปยำเลยนะแค่คลุกกับข้าวก็มีรสชาตินัวนัวหอมหอมเค็มเค็ม
2: ขออนุญาตนะ
1: ค่ะ
2: นี่นะทานแบบนี้กินแบบสดๆเลย
1: คุณรอตะก้องรอด้วยแป๊บเด
2: ียวนี่นะนี่นะได้ไหมได้ไหมนี่กลิ่นหอมมากพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วผมกินเลยนะ
1: ค่ะอ่ะเป็นยังไงคะ
2: ม
1: ันจะเป็นความเค็มอ่อน
2: ๆใช่ปกติแล้วเนี่ยถ้าเรากินนะฮะกินปริมาณประมาณนี้กินแล้วมันจะค่อนข้างเค็มแต่นี่ผมรู้สึกว่ามันกำลังกลมกล่อมกำลังนัว
1: ใช่
2: แล้วก็เนื้อนุ่มมากอย่างที่บอกไปว่ามันแช่เกลือมาไม่ได้แช่น้ำแข็งมา
1: ไม่เราคือจะบอกนะว่าปกติเนี่ยถ้าหากว่าบ้านไหนอ่ะทำปลาอินทรีเค็มทอดเนี่ยกลิ่นมันจะตลบอบอวลคือกลิ่นเค็มนะแต่อันเนี้ยกลิ่นอ่ะมันเป็นกลิ่นหอม
2: ใช่
1: มันไม่ใช่กลิ่นเค็มอ่ะ
2: ครับผมอันนี้แบบเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านเราสามารถทำฉีกมาแล้วคลุกกับข้าวทานได้เลยนะมันไม่ได้เค็มจนเกินไป
1: ถูก ต้องเลยนะคะหรือว่าจะทำเมนูอื่นๆก็ได้
0: ครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูที่เด็กๆก็ทานได้ครับเป็นหมูสับนึ่งปลาอินทรีเค็มครับ
1: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูยอดฮิตประจำบ้าน
2: ครับผม
1: เนาะหรือว่าบ้านไหนที่บอกว่าอยากฟิวชั่นหน่อย
2: เฮ้ยนี่ได้เลย
1: สปาเกตตี้นี่ปลาอินทรีเค็ม
2: ครับผมอ่ะต่อไปเป็นแบบฟิวชั่นหน่อย
1: ตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เฮ้ยไม่คิดว่าจะสามารถเอาส่วนเนี้ยมาทำเป็นน้ำพริกได
2: ้ครับ
1: คือส่วนหัว
0: ครับ
1: ก็คือเป็นหล่นปลาอินทรีเค็มนะคะใช้ส่วนหัวมาทำ
0: ใช่ครับใช้ส่วนหัวในการต้มกะทินะครับ
1: อ่าเห็นไหมว่าทั้งตัวที่เขาให้ไปอ่ะใช้งานได้แล้วก็ทำให้เป็นเมนูอร่อยอร่อยได้
2: แล้วยังไม่พอตัวน้ำพริกปลาอินทรีของเขาอันนี้พี่แอมเปิดดูซิว่ากลิ่นเป็นยังไงหอมขนาดไหน
1: ท
2: ุ
1: กคนค่ะอยากจะให้ดูตัวนี้ที่คุณจะได้ไปนะอยู่ในเซตเลยนะคะให้ดูก่อนให้ดูเดี๋ยวจะดม
2: เป็นไงบ้าง
1: หอมมาก
2: หอมมาก
1: ช
2: ิ
1: มได้ไหม
2: ชิมขออนุญาตชิมนิดนึง
1: เอาแตงกวาดีกว่ารสชาติจะได้กลางกลางจ้วงตรงนี้เลย
2: อยากให้ความหอมของปลาอินทรีของเราเนี่ยทะลุจอไปได้เลยนะอันนี้ต้องบอกว่าหอมกำลังดีลองชิมเลยจ้า
1: ไปแล้วนะ
2: มาเลยจ้านี่กินกับพวกผักกินพวกอะไรเป็นยังไงบ้างกลมกล่อมนะ
1: อร่อย
2: อร่อยนะไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้ววันนี้นะครับหลายๆคนที่ดูอยู่แล้วอยากอร่อยแบบนี้สามารถเก็บไว้ได้ตั้งนานนะรวมไปถึงเรื่องของทำได้หลายเมนูนะครับรีบโทรด่วนเลยเพราะว่าซื้อไป
1: อร่อยแน่นอนค่ะ
2: ปลาอินทรีเค็มตาหอมปลาอินทรีนะครับ1ตัวใหญ่แบบนี้1กิโลมาพร้อมกับนี่เลยครับน้ำพริกปลาอินทรีเค็มอีก60กรัมเซตนี้1,099บาทไม่ต้องจ่ายราคาเดียวนะ890บาทเน้นย้ำ890บาทส่งความอร่อยถึงหน้าบ้านเลยที่02 143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามา

0: ้ายฝากแบรนด์ของเราหน่อยค่ะ
1: ครับ
2: ครับก็ของเราเนี่ยคือปลายสีหอมที่เราตั้งใจทำให้เป็นปลายสีหอมแบบคุณภาพคร
0: ับ
2: ครับก็ด้วยกรรมวิธีการดองแบบภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยครับสู่สถานที่ผลิตที่ได้รับมาตรฐานเนี่ยอยากจะฝากสินค้าตัวนี้ให้กับผู้บริโภคได้รับประทานกันครับ
0: เป็นปลาสดจากทะเลประจวบส่งตรงจากประจวบเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะใครที่บอกว่าอยากจะได้ปลาเค็มอร่อยอร่อยเป็นปลาอินทรีเค็มนะคะตราหอมปลาอินทรีต้องยี่ห้อนี
1: ้
0: เนาะแล้วก็นี่มาซิลแบบนี้ย้ำหน่อยพี่ทิวค่ะเก็บรักษายังไง
1: เก็บรักษานะครับในอุณหภูมิปกตินะครับ1เดือนนะครับแช่ในตู้เย็นได้6เดือนแล้วก็ฟรีซได้อีก1ปีรวมไปถึงเป็นของฝากเอาไปแบบนี้หลายๆคนชอบแน่นอนนะครับในวันนี้ขอบคุณคุณภูมิมากๆนะครับที
0: ่
1: มาแบ่งความอร่อยให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับขอบค
0: ุ
1: ณคร
0: ับ
1: เอาล่ะหมดแล้วลงแล้วนะครับเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนรีบโทรให้ทันนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ุณผู้ชมครับตอนนี้ป๊อปก็อยู่ที่วัดดงมูลเหล็กนะครับนี่อยู่กับพี่วีรวัฒน์นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมขอเรียกว่านาตุ้มนะครับ
1: ได้ครับ
0: ตอนนี้อยู่ที่วัดดงมูลเหล็กเด
1: ี๋
0: ยวเราจะไปคุยกันที่บ้านนาตุ้มทำไมถึงคิดที่จะเอาผมมายกของครับ
1: ตอนนั้นเลี้ยงลูกหลายคนมือเราก็ไม่ว่างใช่ไหม
0: ครับ
1: จะทำอะไรดีที่ให้เขามีความสุข
0: ครับ
1: ก็เลยเอาใส่เปรแล้วก็เอ้ยก็ไม่ดีนะเอาให้มันนอนแล้วเชือกผูกแล้วเอาผมยกขึ้นมาแล้วแฝงแทนเปร
0: ครับ
1: ทำอะไรแปลกๆนะให้ลูกจะได้ไม่งองแง
0: อ๋อแล้วเป็นไงสรุป
1: ครับ
0: ลูกกี่คนครับนะตุ้ม
1: 7คนครับ
0: 7คนแล้วนะตุ้มยกทุกคนเลยป่ะครับ
1: ทุกคนเลยครับ
0: โอ้เคยลองยกสิ่งของที่หนักที่สุดเนี่ยประมาณกี่กิโล
1: 50โล
0: ฮะ50โล
1: สมัยก่อนยกหนักเยอะแล้วตอนนี้ร่างกายเราไม่ไหวแล้วอายุมาก
0: อายุเท่าไหร่ครับนะตุ้ม
1: 55ครับ
0: ตอนนี้ก็ใกล้ถึงบ้าน
1: แล้ว
0: นะตุ้มแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูสิ่งของกันว่าวันนี้เราจะยกอะไรบ้างยกทีมงานผมได้ไหมครับนั่นน่ะเสื้อขาวอ่ะเราบนน้ำหนักเท่าไหร่

0: แล้วตุ้มบอกยกได้นะตอนตอบน้ำหนักทำไมเสียงเบาๆโอเคมาณตุ้มหลังนี้นะครับ
1: หลังนี้ครับ
0: ได้ครับ
2: รับทำอาชีพอะไรอยู่ครับ
1: ก็รับงานโชว์ด้วย
2: รับงานโชว์ด้วย
1: แล้วก็ซื้อของเก่าด้วย
2: ครับผมโชว์อย่างณตุ้มนี่ถือว่าเป็นนักกายกรรมอย่างนี้ได้มั้ยน
1: ัก
2: กายกึ่งๆนักกายกรรมณตุ้มเคยทำอะไรบ้างกับร่างกายเราเนี่ย
1: ก็มีเอาตะเกียบงา
2: ครับผม
1: 3อันปักที่คอของ
2: มา
1: แล้วตบอัดให้หัก
2: ทำทำไม
1: แล้วก็ใช้เบ้าตาเรา
2: ครับ
1: ดันเหล็กเส้น4หุ้นให้ง
2: ออ๋อณตุ้มทำอาชีพอย่างเงี้ยโชว์กายกรรมมากี่ปีแล้วครับ
1: 30ปีได
2: ้แฟนมีห้ามบ้างไหมครับ
1: เขาบอกว่าแล้วแต่พี่มีความสามารถก็เอาไปใช้
2: อือแล้วที่ใช้ผมยกของเนี่ยครับเริ่มมาพอๆกับ
1: พอๆกัน
2: พอๆกันเลยใช่ไหมครับแล้วณตุ้มเคยไปโชว์ที่ไหนมาบ้างครับ
1: ไปฮ่องกงไปออกรายการทีวีฮ่องกง
2: มีบำรุงอะไรบ้างไหมครับร่างกาย
1: ไม่อะก็กินตามปกติ
2: กินอาหารปกติด้วย
1: ครับผม
2: โอ้ยสุดยอดผมขออนุญาตนะครับณตุ้มขอโอ้ผมนิ่มเลยล่ะใช้เวลาสระนี่ก็คือยาสระผมครีมนวด
1: ใช้สบู่สระ
2: สบู่ก้อนอย่างนี้ป่ะโอเคเดี๋ยวเราทุกคนกลับไปใช้สบู่ก้อนกันรู้สึกจะไม่ผมแข็งแรงเดี๋ยวผมอยากจะเห็นอุปกรณ
1: ์ได้ได้
2: ณตุ้มใช้ในการยกเลย
1: ได้ครับ
2: ไปอยู่ข้างนอกนะ
1: ครับผม
2: ไป
3: ผมใช่ไหม
4: ใช่
3: มันก็แปลกอยู
5: ่มันเป็นความสามารถพิเศษเฉพาะบุคคลครับ
4: ป้าลองทำบ้างครับ
5: มันทำไม่ได้
3: ไม่เอาอ่ะกลัวไม่ดีกว่า
2: คุณผู้ชมครับตอนนี้ก็จะมาดูอุปกรณ์ที่ใช้ในการมัดผมก่อนใช้อะไรบ้างครับ
1: เชือกครับ
2: เชือกอันนี้เดียวเลย
1: ครับผม
2: มัดกับผมเราข้างหลัง
1: ด้านหลัง
2: คร
1: ับ
2: ผมอยากรู้วิธีผูกอ่ะสิบหมื่นนะอยากเห็นให้กล้องดูหน่อยสิบหมื่นผมยาวสุดแล้วในบรรดาเราเนี่ยพี่ปุ้ยก็ไม่ได้แล้วผมจะรบกวนพี่ปุ้ยนี่หมื่นหันหลังนะ
1: เนี่ยฮะ
2: ผ
1: ูกอันนี้ผูกนี
2: ่ครับ
1: แล้วก็มัดก่อน
2: ความรู้สึกเป็นไงครับพี่หมื่น
4: ตึงครับ
2: ตึงนะ
4: อะไรตึงครับนั่งตึงนั่งตึง
2: นั่นคืออีกด้านนึง
1: เอา
2: ไว้ใช้ผูก
1: วัตถุ
2: ผมอยากเห็นวิธีเอาอะไรเอาอิฐเหรอครับ
4: เดี๋ยวพี่
2: ไม่ใช่อันนี้จะสาธิตวิธีการผูกขอเก้าอี้นะครับ
4: เก้าอี้
2: ตัวนี้ประมาณสัก
1: 2 โล
4: ผมข้างหน้าจะเหลือมั้ย
2: เอาผูกแค่นี้เลย
1: แค่นี้
2: แล้วทีนี้ก
1: ็ยกขึ้นมาม
2: า
4: ทำใจก่อน
6: ทำใจก่อน
1: ค่อยๆก็ค่อยๆยกค่อยๆยก
2: ณตุ้มมีเทคนิคมั้ยครับ
1: ต้องค่อยๆยก
2: ต้องค่อยๆยกนะมาแล้ว
4: โอ้โหเอาขึ้นสักนิดนึงเอาขึ้นสักนิด
2: มาสองไป
4: โอ้โหสุดยอด
2: เก้าอี้นี้ผ่านแล้วต่อไปสเต็ปต่อไปเก้าอี้ตัวนี้ครับ
4: ให้ลุงเขาแล้วครับพี
2: ่เอาละพี่พร้อมความรู้สึกเป็นไงบ้างครับ
4: มันตึงเลยอ่ะ
1: อย่าตึงหมด
4: ทั้งหัวมันดึงไปอย่างเงี้ยแหละพี่แบบทั้งหัว
2: แ
4: ล้วคิดว่าขึ้นไหมมันไม่จำเป็นต้องทำอะไรขนาดนี้นี่อันนี้คือความสามารถพิเศษของผมความไม่ได้มีความสามารถด้านนี้เลย
2: โอเคมาทีนี้ขอดูณตุ้มเลยเวลาผูกก็คือผูกเองอย่างนี้เลยอ่ะ
1: ครับผูกเองครับแล้วเราก็จะล็อกจริง
4: ๆแม่นมาก
1: ลองเช็คดึงได้ลองเช็คดึงได
2: ้เฮ้ยเฮ้ยอันนี้ดึงจริงดู
4: กล้ามขึ้นเลยนะ
2: คุณผู้ชมนี่
4: 2วันได้มั้ยตุ
1: ้
4: ม
1: ได้ครับ
2: เนี่ยจะเอาคืนนะนะตุ้มครับค่าแรงคือ10,000นะครับ1 2ตึ๊บอุ๊ยคุณผู้ชมครับของจริงครับอันนี้ออกแรงดึงไงใช่มั้ย
4: ใช่ครับ
2: นี่แรง2คนนะครับ

0: เนี่ยครับเชือกที่มัดอยู่กับผมแน่นมากแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือยกขึ้นได้ไงเดี๋ยวมาดูดีกว่าตุ้มพร้อมนะครับพร้อมแล้วยกเลยครับ1 2เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนะตุ้มใจเย็นๆแป๊บนึงความรู้สึกนะตุ้มตอนนี้ยังไงครับ
1: เฉยๆครับ
0: เฉยๆด้วยอันนี้คือ Hitbox นะครับโอ้เมื่อกี้2นี่ประมาณ5กิโลนะครับ1ก้อน
1: ครับ
0: มาคุณผู้ชมครับลำดับต่อไปอิดบล็อกครับ5กิโลเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าณตุ้มจะยังยิ้มอยู่หรือเปล่าพร้อมไหมครับ
1: ครับพร้อมครับ
0: พร้อมแล้วเฮ้ยความรู้สึกเป็นไงคร
1: ับ เราก็ยังเฉยๆอยู่คร
0: ับยังเฉยๆอยู่อีกเหรอ
1: ยังเบาอยู
0: ่นี่5กิโลอ่ะล่ะ
1: ครับ
0: ผมขอเพิ่มเป็น3ก้อนได้มั้ยคร
1: ับ ได้ครับ
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้เพิ่มเป็น3ก้อนแล้วนะครับก็จะเท่ากับ15กิโลครับขอลองยกด้วยมือตัวเองก่อน1 2โหหนักใช้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมแต่เราไม่ให้นะตุ้มใช้มือยกนะตุ้มพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: พร้อมนะครับพร้อมแล้วก็ยกเลยครับเฮ้ยห้ากิโล

0: ก็อึ้งกัน
1: ดีมาก
0: ก็ดี
2: ถือว่าแปลก
0: จ้าแปลกแปลกแต่จริงอะไรอย่างเงี้ย
3: คุณผู้ชมครับเนี่ยแหละครับนับตุ้มนะครับเป็นบุคคลที่ใช้เส้นผมตัวเองเนี่ยยกทุกสิ่งทุกอย่างนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกแต่ว่าจริงนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณณตุ้มด้วยนะครับ
4: ยังไม่หมดครับยังมีที่เด็ดกว่านี้ยังมีที่เด็ดกว่านี
3: ้ยังมีที่เด็ดกว่านี้อีกเหรอ
5: ครับมีอะไรครับณตุ้ม
4: เดี๋ยวไปเอาหลานสาวมาช่วย
3: คือที่บอกว่าที่เด็ดคือณตุ้มกำลังฝึกน้องเนยให้ใช้เส้นผมยกป่ะครับ
4: ไม่ใช่ครับ
3: เอาไม่ใช่เหรอผมกำลังนึกว่าหาทายาทรุ่นต่อไปอันนี้คือจะน้องเนยมาม
4: านอนจะเอาเชือกผูกเสร็จแล้วก็ดึงขึ้นมาเหมือนเราแฝงเปรลูกอะ
3: เหมือนแฝงเปรลูกครับคุณผู้ชมน้องเนยอยากเล่นไหมสนุกสนุก
6: กีเคยโดนคุณพ่อยกไหม
7: เคยค่ะตอน5ขวบ
6: ตอนที่ยกครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้าง
7: มันเสียวตอนที่พ่อหมุนมากกว่า
3: ต้องครับตอนนี้น้องเนยก็พร้อมแล้วนะครับตาตุ้มพร้อมไหมครับ
4: พร้อมครับ
3: พร้อมนะ
4: จับเชือก
3: มา
4: จับเชือก
3: มา
4: จับตุ๊บ
3: หนึ่งสอง

0: นี่แหละครับคุณผู้ชมณตุ้มนะครับผู้ที่ยกสิ่งของทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่หน้าเขาเนี่ยด้วยเส้นผมของเขานะครับโอ้โหถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกทำได้ไงต้องมีเทคนิคไหมอ่ะผมขอ
1: ต้องฝึกครับต้องฝึกก่อนต้องกล้ามคอต้องแข็ง
2: อ๋อเพราะว่าเราต้องใช้การเกร็งคอขึ้นมา
1: คอ
0: โอ้นี่แหละครับคุณผู้ชมวันนี้ผมพามาเจอกับณตุ้มนะครับอยู่แถวแถวพลานกนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกแต่จริงถือว่าเป็นนักกายกรรมแล้วกันนะครับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณณตุ้มมากๆนะครับ
1: ขอบคุณครับทุกท่านทุกท่านเลยทุกท่าน
0: ขอบคุณนะคะน้องเนย

0: ้ค่ะที่นอนยางพารารุ่น Extra Soft มีมาให้คุณเลือกถึง3ขนาดด้วยกันขนาด 3.5 ฟุตค่ะแถมหมอนใยขนเป็ดเทียมพร้อมปลอก1ใบผ้าห่มไหมเย็นขนาด8ฟุตคละลายพร้อมกระเป๋าค่ะจากมูลค่าทั้งหมด 9,989 บาทวันนี้พิเศษเหลือเพียง 5,590 บาทค่ะขนาด5ฟุตมาพร้อมกับหมอนใยขนเป็ดเทียมพร้อมปลอก2ใบผ้าห่มไหมเย็นขนาด8ฟุตคละลายพร้อมกระเป๋าค่ะมูลค่ารวมทั้งหมด 12,488 บาทแต่ว่าวันนี้พิเศษเหลือเพียง 6,590 บาทค่ะขนาด6ฟุตค่ะแถมหมอนใยขนเป็ดเทียมพร้อมปลอก2ใบค่ะผ้าห่มไหมเย็นขนาด8ฟุตคละลายพร้อมกระเป๋ารวมราคาทั้งหมด 15,488 บาทแต่พิเศษวันนี้เหลือเพียง 7,590 บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร021-143330หรือแอดไลน์มาที่ @shopmania ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ
1: รายการ360องศานิวโชว์สัปดาห์นี้พบกับโชว์เปิดตัวใหม่ลายสิ้นหัวใจนักรบไทยยวนสวัสดีบุกมาเก๊ารำไทย4ภาคสะกดโลกและคราฟช็อกโกแลตเมืองคอนกวาดรางวัลระดับโลกสาระบันเทิงแบบครบเครื่องเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมลุ้นเป็นซูเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังฮอตทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
2: คุณผู้ชมครับวันนี้ป๊อปแล้วก็ทีมงานนะครับแปลกแต่จริงมากันที่บริเวณสุขสวัสดิ์นะครับที่นี่เขาบอกว่ามีเด็กอัจฉริยะนะครับที่มีความจำเนี่ยเป็นเลิศเดี๋ยวเราจะไปดูกันดีกว่าว่าแปลกแล้วก็จริงขนาดไหนครับ
3: ใช่แล้วครับ
2: พร้อมไหมแต่ละคนนี่เตรียมข้อมูลมา
4: แน่นปึก
2: แน่นปึก
3: เตรียมกำลังมาเพื่อน้องเลย
4: แล้ว
3: เ
4: ราใช้กำลังเดียวไม่ใช่สมองสู
2: ้แล้วที่สำคัญนะครับเรามานี่ประมาณ5คน5ลุม1ล
3: ุ
2: มเด็กด้วยเดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไง
5: แล้วตอนนี้นะครับเราก็พาทีมงานนะครับนี่ชมหน้าทีมงานนะครับมาบุกบ้านน้องคอปเตอร์กันนะครับแต่ละคนความรู้เป็นยังไงครับวันนี
6: ้มาขอน้อง
5: แต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาน้องคอปเตอร์เนี่ยมาดวลกันนะครับแล้วตอนนี้ก็เข้ามาบ้านน้องคอปเตอร์แล้วสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
5: บ้านน้องคอปเตอร์ถูกต้องใช่ไหมครับโอเคไม่เข้าผิดหลังนะครับ
7: ใช่ครับ
5: คุณพ่อป๊อกแล้วก็คุณแม่เอ
7: ๋ครับ
5: ผมเคยได้ยินกิตติศัพท์ของน้องคอปเตอร์มาว่าเป็นเด็กที่มีความจำเป็นเลิศมากเขาจำอะไรได้เก่งบ้างครับคุณพ่อคุณแม่
7: เท่าที่สังเกตก็คือว่าเหมือนกับว่าตอนนั้นประมาณน่าจะสักอนุบาล3 4ขวบต่อ5ขวบเนี่ยฮะก
5: ็
7: คือเขาก็อ่านหนังสือเด็กทั่วไปอ่ะแต่พอเหมือนกับว่าช่วงที่เขาเริ่มอ่านหนังสือเองได้เนี่ยเขาจะเริ่มอ่านเองอ่านได้เยอะขึ้นมีสมาธิในการอ่านนานขึ้นอะไรขึ้นถ้าเริ่มต้นก็ต้องบอกว่าเริ่มจากแผนที่โลก
5: แผนที่โลกก่อน
7: แผนที่เรื่องประเทศเมืองหลวงตำแหน่งที่ตั้งอะไรพวกนี้ครับ
5: คือจำได้หมดเลย
7: จำได้หมดเลยครับ
5: ครับคอปเตอร์สวัสดีครับสวัสดีครับคอปเตอร์ทำอะไรอยู
9: ่เล่นอันนี้อยู
5: ่นี่แหละไดโนเสาร์อ่ะที่ตัวที่จับอยู่ชื่ออะไร
9: โคโนซ
5: าร ั
9: สคร
5: ับ โคโนซารัสแล้วตัวนี้อ่ะ
3: นี่ตัวนี้เลย
9: สเตโกซารัส
3: ถูกต้องครับก็ตอนเด็กชอบตัวนี้ที่สุดเลย
5: ดูทรงแล้วไดโนเสาร์ท่าทางจะแกล้งน้องยากไม่ใช่เลยหรอกไม่ใช่ว่าน้องเขาเก่งในระดับหนึ่งแต่เราเนี่ย
3: ไม่รู้
5: เลย เราจะมาดูดีกว่าว่าน้องคอปเตอร์เนี่ยยังสามารถจดจำแผนที่ได้ดีหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้น้องอาจจะใช้ความจำเนี่ยไปในส่วนอื่นๆแล้วนะต้องประเทศยากๆแล้วแหละ
3: แอนติกัวแอนบาบูดา
9: ฮะเซนจอน
3: ไหน
9: เมืองหลวงค
3: ือ
9: เซนจอนอยู่ตรงนี้
3: พูดเมืองหลวงทำไม
5: โอ้จำโอ้โหนี่แถมให้ด้วยเหรออ
9: ยู่ตรงเกาะเล็กๆตรงนี้คือเมืองเซนจอน
3: โอ้โห
5: วันนี้
3: ว่าแอนบูดานี่คือหินแล้วนะ
5: แถมเมืองหลวงให้ด้วย
3: โปโตริโก
9: ปอร์โตริโก
5: โปอร์โตริโกติ๊กตับติ๊กตับอ่
9: านี่ปอร์โตริโก
3: เมืองหลวงชื่อ
9: ซานฮวน
3: ถูกต้องครับ
5: โอ้โห
6: พี่ป๊อปขอประเทศสิขอประเทศเอง
5: ปานามา
9: อยู่ตรงนี้
5: ปานามาอยู่ในไทยก็เยอะคนเขาเต้นกันอ่ะไม่ใช่เหรออยู่นี่เหรอโอเค
9: เมืองหลวงคือปานามาซิตี
5: ้โอ้ย
6: พี่ทศขอหนึ่งประเทศพี่ทศ
10: ครับ
6: ขอหนึ่งประเทศ
5: ไม่เอาไทยนะพี่ทศ
3: ประเทศบ้านเราไง
10: ที่ไหนวะ
6: พอครับ
3: คุระเซาคุระเซา
9: คุระเซาอะไร
3: ถามพี่ป๊อปก่อนคุระเซารู้จักประเทศคุระเซาไหมพี่ป๊อปรู้จักไหม
5: ไม่รู้จักครับ
9: ก็นี่ไงอยู่ตรงนี้ไง
3: ไหน
9: นี่ไงเล็กอยู่ตรงนี้
6: เล็กจริ ง
3: อันนี้เหรอ
9: ค
3: ือ
9: เรา
3: ถูกต้อง
8: แป๊บนึงนะคอปเตอร์เมื่อกี้ตรงนี้อยู่ตรงไหนขอดูตรงนี้ในนี้ก่อนในลูกโลกเนี่ย
9: ตอนนี้อยู่ตรงเกาะเล็กๆตรงนี้ไง
6: อ
9: ี
6: กประเทศหนึ่งประเทศชาติ
9: แป๊บนึงนะ
6: ประเทศชาติ
9: อยู่ตรงนี้ใหญ่ๆนี
6: ่
5: จริงครับ
3: ไหนขอดูหน่อยพี่บอกถ่ายให้หน่อยชื่อชาร์
5: จชื่อชาร์จ
3: ชาร์จนั่นแหละ
8: อย่างนี้เราต้องมาหาแผนที่แล้วมา Google Earth ก่อนดีกว่าเทคโนโลยีเข้าช่วยมาอุรุกวัยอยู่ตรงไหนครับ
9: อุรุกวัยตรงนี
3: ้ที่เข้าบอลโลกบ่อยๆนะ
5: โหไวมาก
8: อะไรอย่างนี้ถ้าสถานที่ท่องเที่ยวอะครับน้องคอปเตอร์รู้ไหม
9: ก็ยังรู้อยู
8: ่ยังรู้อยู่นะอ่ะไปเทพีเสรีภาพ
6: เสรีภาพมาอย่างง่ายก่อนนะตามไปเที่ยวหน่อยสิ
3: เอาแล้วเขียวๆแล้ว
5: โอ้โ
3: หคนสำคัญของโลกได้ไหม
9: ได
8: ้อยู่อ่ะโอ้โห
9: มันแบนบูเรน
3: เป็นใครครับ
9: คุณประธานที่บริลำดับ
5: จริงเปล่า
9: จริ ง
5: ถูกต้องครับ
9: มาร์ตินแวนบิวเรนโดนัลด์ทรัมป
3: ์ประธานาธิบดีคนที่เท่าไหร่
9: 45
3: ถูกต้องนะครับอันนี้รู้กันทั้งโลกเลยครับ
9: แฟรงลินเพียร์ส
5: ลำดับที่เท่าไหร่
9: แฟรงลินเพียร์สลำดับที่14
5: โอ้โหถูกต้องครับ
3: มาคนสุดท้ายเหนื่อยใจแล้วจะถามรู้ไปหมดทุกคนเลยนี่นะครับ
9: Dwight E. Eisenhower
3: ตรงสำเนียงก็ได้นะไม่ใช่แค่ชื่ออย่างเดียวนะประธานาธิบดีลำดับที่เท่าไหร่ครับ
9: 34
3: ของอเมริกาถูกต้องครับ
5: โอ้โหสุดยอดครับมีอะไรอีกเราจะมีบททดสอบอะไร
9: ร
5: ่
9: างกายมน
5: ุ
9: ษย
5: ์ร่างกายมนุษย์อวัยวะน้องคอปเตอร์รู้หมดเลยป่ะครับ
9: ก็บอกว่าบท
5: หมดเลยนะเริ่มต้นต้องประกอบจากตรงไหนก่อน
9: เริ่มตั้งแต่ตรงหัวขอบตาก่อน
5: ครับ
9: แต่ก่อนอื่นต้องมี brain stem ก่อน
5: brain stem
9: แปลว่าก้านสมอง
5: ครับ
9: แล้วก็นี่คือส่วน cerebrum และนี่คือ cerebrum ส่วน temporal lobe นี่คือ cerebrumแล้วนี่ก็คือ cerebellum และนี่คือ brain stem
5: ครับ
9: แล้วจากนั้นก็ใส่ตรงนี้ไว้
5: อันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับตรงเนี้ย
9: ตรงเนี้ยเหรอตรงนี้ก็คือปอดฉันคิดได้ว่าลัง
5: แล้วต่อด้วยอะไรครับ
9: หอยหลอดอาหาร esophagus
6: โอ้โห I guess this
9: esophagus
6: yeah
9: แล้วก็

0: ที่หลอดลมก็คือบรอนคัส
1: นี่เหมือนเรียนวิทยาศาสตร์จริงเลยนะตอนเนี้ย
0: งั้นเอาส่วนนี้ไปต่อกับตรงนี้ก่อนมันคือหัวใจเราลองไปต่อซ
1: ิแล้วถ้าเกิดคนไม่มีหัวใจอ่ะ
0: ก็ตายสิ สีน้ำเงินคือหลอดเลือดดำส่วนสีแดงคือหลอดเลือดแดงตามสีเลย
1: ภาษาอังกฤษของหลอดเลือดดำและหลอดเลือดแดงอ่ะ
0: ของหลอดเลือดดำคือของหลอดเลือดดำคือเวน
1: ครับ
0: แล้วก็ของหลอดเลือดแดงก็คืออาร์เทอรี
1: ่จำแม่นมาก
2: ปอดลังเวนสเต็มก็คือก้านสมองเฟเบอร์สโคลอนมอลอินเทสไทน์เทมเพอรัลเซเรบรัมส่วนเทมเพอรัลโรบ
1: โอ้โหสุดยอดครับนี่ก็คืออวัยวะของร่างกายแล้วก็เป็นระบบต่างๆน้องคอปเตอร์ก็ตอบได้แล้วกล้ามเนื้อก็ได้แล้วเหลืออีกจุดหนึ่งกระดูกที่เขาบอกว่าจำได้หมดเลยกินเนี้ยกินเนี้ย
0: ฟีเมอร์กระดูกที่ยาวที่สุดและใหญ่ที่สุด
1: คืออยู่ตรงไหนตรงนี้เหรอ
0: ใช่นี่ตรงนี้คือพันธุล่า
1: ครับ
0: แล้วตรงนี้ก็คือซีบิล่าและนี่ก็คือทีเบียนี่คือคาเคเนสนี่คือทาลัสนี่คือเนบิคูล่าผมแล้วนี่ก็คิวบอยนี่ก็คิวฟอร์มทั้ง3ชิ้น
1: ครับ
0: ก็จะมีเบต้าคาร์แล้วก็มีเบต้าคาร์บอลมีเซซามอยมีเซซามอยแล้วก็มีพ็อกซิมอลฟายมิดเดิลฟายแล้วก็จินจาฟาย
1: นี่ครับเราก็พาทีมงานนะครับมาพิสูจน์กันนะครับแปลกแต่จริงคือถามว่าแปลกเนี่ยแปลกในเรื่องของอายุน้องอายุเขายังน้อยอยู่ประมาณ7ขวบครึ่งใช่ไหมครับคุณพ่อแต่ว่าความจำเนี่ยถือว่ามีความเป็นเลิศสูงมากสามารถจำได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นแผนที่หรือว่าจะเป็นบุคคลสำคัญไดโนเสาร์คือผมรู้สึกว่าแปลกตรงที่ว่าแต่ละเรื่องที่เขาจำได้สมมุติอ่ะเราจำตอนนี้แหละเราอาจจะจำได้แต่พอผ่านมา3ปีเขาเริ่มไปศึกษาข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมแต่สิ่งเก่าๆที่เขายังมีความรู้อยู่เนี่ยก็ยังสามารถจำได้ก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่แปลกมากถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยเขาอยากจะเก่งแบบน้องคอปเตอร์ครับคอปเตอร์มีอะไรอยากจะบอกเขาไหมให้แบบมีเทคนิคในการอ่านและจำได้ไหม
0: ก็ยังไงก็ต้องดูให้มันซ้ำๆก่อน
1: ดูให้มันซ้ำๆใช่ไหมดูเยอะๆดูซ้ำๆนะครับงั้นให้คุณพ่อคุณแม่ส่งท้ายแล้วกันถ้าเกิดแบบว่าคุณพ่อคุณแม่คนไหนที่เขาอยากจะมีลูกให้เขาแบบว่าไม่ต้องแบบความจำดีเลิศมากแบบจำได้ทุกเรื่องก็ได้แต่ว่าให้เขาสนใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือว่าเรื่องเรียนมีอะไรที่เป็นแบบว่าจุดสำคัญไหมครับ
3: ครับก็คือถ้าเกิดจะให้เด็กเขามีความจำที่ดีอะไรพวกนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือต้องเริ่มจากที่เขาได้เรียนหรือได้เล่นในสิ่งที่เขาชอบนะครับเพราะถ้าเกิดเขาเล่นในสิ่งที่เขาชอบเนี่ยเขาก็จะมีความขวนขวายมีความพยายามมีสมาธิอยู่นานๆได้เกิดว่าเอาไปบังคับในสิ่งที่เขาไม่ชอบเล่นเลยจริงๆเนี่ยมันก็จะได้แค่ไม่นานแล้วเขาก็จะเบื่อ
1: ก็เริ่มหาจากจุดที่ลูกๆชอบก่อนแล้วเราก็คอยสนับสนุนคอยซัพพอร์ตนะครับวันนี้ก็พิสูจน์แล้วว่าสุดยอดจริงๆเด็กอัจฉริยะมากนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครอบครัวของน้องคอปเตอร์ด้วยนะครับคุณพ่อป๊อกนะครับคุณแม่เอแล้วก็น้องคอปเตอร์ขอบคุณนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณครับขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณครับนี่แหละครับคุณผู้ชมเด็กอัจฉริยะแปลกแต่จริงครับ

0: มานิ่มมามหกรรมคอนเสิร์ต Nine Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิต Golf F Hero การต่องทุ่งเงินกลับคณาวุฒิอุ้มแบมต้าอู่ออฟโรดยินวออู่อู่เซฟริวจินแพจิแอลมอนโปรเกรสคริสพีรวัตรบูมสารัตไดมอนบอยโยมูดเสริมทัพด้วยเหล่าทีป๊อปสุดปังไดซ์เรดเฟลิสอาลาล่าเฟวิกทิกเกอร์ BNK48 เทสพร้อมทั้งคู่จิ้นบอยเลิฟเกิร์ลเลิฟสุดฟินอีกเพียบมาเติมศิลปินคุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน
1: Journey of Dream สัปดาห์นี้

พาคุณผู้ชมเดินทางไปยังโรงเรียนแม่สอดจังหวัดตากโรงเรียนที่อยู่ในรอยตะเข็บชายแดนที่มีการเรียนรู้ผ่านโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบและเปิดโอกาสให้เด็กๆได้คิดทดลองและค้นหาคำตอบด้วยตัวเองวันเสาร์ที่26 กันยายนนี้

0: เดียวกันกับต้องพลากจากเพราะความแค้นของศัตรูคนหนึ่งเติบโตบนเส้นทางที่สวยงามอีกหนึ่งต้องเผชิญกับความลำบากแต่สุดท้ายโชคชะตาก็นำพาให้พวกเขากลับมาเจอกันพบกับซีรีส์ที่สร้างจากบทประพันธ์ของโกเล้งกับฉากต่อสู้สุดคลาสสิกที่ถ่ายทอดฝีมือจากนักแสดงการใหม่สู่โลกที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสแบบชัดกว่าเดิมพบกับสัตว์หลากชนิดในจุดที่ลึกที่สุดจนถึงมุมที่เล็กที่สุดจากทุกมุมโลกให้คุณได้ใกล้จนต้องถึงถ่ายทอดเรื่องราวโดยทีมสารคดีระดับโลกแล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกมากมายที่คุณไม่เคยเห็นในสุดยอดสารคดีชีวิตสัตว์มหัศจรรย์ The Wonderful Animal ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 18:00 นทางช่อง9กด30
1: คนก็ถามกันว่าแบบรักเสือทำไมไม่อยากเห็นเขาในป่าเนาะผืนป่าแล้วทุกๆวันเนี้ยเหมือนเราปล่อยเขาไปตาย
2: มีนักสัตววิทยาอยู่ตรงนี้ก็เลยต้องถามตามข่าวที่เกิดขึ้นไม่นานเนี่ยเจ้าหน้าที่เจอเสือสังหาร
1: ถ้าแบมเป็นชาวบ้านที่อยู่ตรงใกล้ๆป่าเนี่ยแบมก็อาจจะไม่ชอบที่อยู่ดีๆมีใครก็ไม่รู้เนี่ยเอาเสือตัวเบลอ5ตัวมาอยู่ในป่าที่ที่มนุษย์อยู่คือที่ที่อาหารอยู่

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: มันใช้ได้จริง
3: เป็นนี่เกือบตาย
2: รุดแล้ว
3: รุดแล้วเห็นไหม
4: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นดินก็ดีขึ้น
2: นั่นไง
4: ขึ้น
5: ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
6: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
7: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
8: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
7: ไม่มีเลย
8: ได้ข้าวเท่าไหร
7: ่ได้ข้าว140ตัน
9: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงจริง
8: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมโมโม่ครับวันนี้เอาใจเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศนะครับใครทำการเพาะปลูกแล้วมีปัญหาในเรื่องของการเพาะปลูกแล้วไม่ได้ผลผลิตพืชปลูกมาก็เหี่ยวเฉาเน่าตายวันนี้ผมมีตัวช่วยและมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกับคุณผู้ชมครับและอยู่กับเจ้าของตัวจริงเป็นผู้ผลิตเองที่ช่วยเหลือเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศมาแล้วครับอยู่กับดินเน่าและเฮียบอสชัยนรินทร์ครับสวัสดีครับเฮียครับ
10: สวัสดีครับ
8: โอ้โหมีชื่อเสียงมาโด่งดังมากตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักอยากจะขอบคุณอะไรกับคุณผู้ชมบ้างครับ
10: จริงๆนะครับเราอยากให้คนไทยเนี่ยขอบคุณถึงความรู้สึกนะครับที่เกษตรกรเนี่ยได้ใช้อินทรีย์กันจริง
8: ๆ
10: นะครับแล้วรู้จักคำว่าดินนั่นคืออะไรและจุลินทรีย์นั่นคืออะไรบอกเกษตรกรครับว่าจุลินทรีย์นั้นเป็นส่วนที่สำคัญสำหรับเกษตรกรจริง
8: ๆเอาละครับคราวนี้ในเรื่องของการเพาะปลูกเนี่ยปัญหาหลักๆเลยครับเฮียครับของการปลูกแล้วไม่ขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับ
10: เกิดจากดินทั้งนั้นแหละครับไม่ต้องมีอะไรครับเหมือนกับคุณนะครับเวลาคุณหิวข้าวเนี่ยเวลาคุณไม่ได้ทานอะไรเนี่ยแล้วคุณจะอิ่มไหมล่ะมันก็ไม่อิ่มมันก็เหมือนกันนะครับพวกต้นไม้นี่ถ้าไม่มีผลผลิตเนี่ยผลผลิตไม่ดีหรือว่าเหี่ยวเฉาเน่าตายเนี่ยมันเกิดจากดินทั้งนั้นปัจจัยแรกของเกษตรกรนั่นคือดินนะครับ

0: ดินเนี่ยมันขาดอะไรดินมันยังไงไม่มีอาหารการกินหรือไม่มีอะไรแต่คนมีแค่อาหารแต่พืชผักผลไม้เนี่ยมันมีคำว่าจุลินทรีย์อยู่ในดินดินเป็นส่วนที่สำคัญนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าจุลินทรีย์ไม่มีในดินมันก็ไม่เติบโตได
1: ้แสดงว่าในแต่ละพื้นที่ในเมืองไทยเราดินมีความต่างกันอยู่แล้ว
0: ต่างกันมากครับ
1: ทั้งดินเปรี้ยวดินเค็มดินเสียดินแข็งกระด้างอะไรก็แล้วแต่และคราวนี้เนี่ยทำไมเกษตรกรถึงให้ความไว้วางใจกับดินเน่าเหลือเกินมันไปช่วยอะไรยังไงได้บ้างครับ
0: ก็จริงๆแล้วนะครับว่าเกษตรกรทุกคนผมเชื่อมั่นนะว่าจะต้องหว่านปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ก็เรียกว่าปุ๋ยทั้งนั้นนะครับแต่เคยรู้ไหมครับว่าปุ๋ยเนี่ยมันกินมั่งไหมมันย่อยสลายมั่งไหมนะครับมันมีการตกไปถึงพืชไหมกี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: นะครับแต่ทุกคนไม่รู้หรอกครับมีแต่วานเสียเงินนี่แหละครับคือต้นทุนของเกษตรกรจริงๆนะครับแต่วันนี้บอกเกษตรกรครับว่าคุณเหี่ยวปุ๋ยหมายถึงว่าคุณหว่านปุ๋ยไปเท่าไหร่นะครับปุ๋ยไม่ทำงานต้นไม้คุณไม่โต
1: เพราะอะไรล่ะครับ
0: ก็มันไม่สามารถจะกินไม่มีตัวย่อยสลายไปทำลายเขาเรียกว่าไปทำลายสารอินทรีย์วัตถุตัวนี้ให้มันทำงานกับดินของคุณได้และต้นไม้ของคุณกินได้
1: แสดงว่าในดินคนต้องมีจุลินทรีย
0: ์ใช่ครับ
1: ไปย่อยสลายพวกซากพืชซากสัตว์และก็ปุ๋ยที่ใส่เข้าไป
0: ใช่ครับ
1: แสดงว่าในดินเน่านี่คือจุลินทรีย์
0: ใช่ครับ
1: โอ้นะครับพอไปสลายซากพืชซากสัตว์ย่อยสลายปุ๋ยแล้วต้นไม้ก็ดูดเอาไปเลี้ยงลำต้นได้
0: ใช่ครับ
1: ถึงไม่แปลกใจว่าปกติคนที่ใช้ดินเน่าเนี่ยบอกว่าดินเน่าเป็นปุ๋ยหรือเปล่าจริงไม่ใช่นะ
0: ไม่ใช่ครับ
1: มันแค่ไปย่อยสลายปุ๋ยที่ตกค้างอยู่ในดิน
0: ครับ
1: ให้รากต้นไม้เนี่ยมันดูดแล้วก็ไปเลี้ยงเติบโตในออกบอกออกผลได
0: ้ได้ฮะสังเกตไหมครับว่าถ้าเราใช้ดินเน่าไปครั้งแรกปั๊บประมาณสัก 3-4 วันเนี่ยจะเห็นผลเอ๊ะทำไมต้นไม้มันกระดุกกระดิกได
1: ้เห็นผลประมาณ 3-4 วันรู้สึกเปลี่ยนแปลงได้เลยหรอ
0: เปลี่ยนแปลงเลยครับ1ดินเนี่ยเปลี่ยนแปลงแน่นอนแต่คุณไม่เคยสังเกตเรื่องดินกันก่อนนะครับแต่ไปดูที่ทางใบเลยเอ้ใบมันเกิดอะไรขึ้นมาปรากฏว่าใบมันจะแตกนิดๆหน่อยๆแค่ 3-5 วันเนี่ยคุณก็รู้แล้วมีการเปลี่ยนแปลง
1: ครับ
0: เพราะเราทำการทดลองกันเยอะมากนะครับเยอะกันหลายร้อยแปลงเลยนะครับแต่ปรากฏว่าเขาก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมมันถึงได้เกิดผลผลิตหรือเกิดอะไรต่างๆนานาได้รวดเร็วจากไอ้เหลืองๆกลายเป็นเขียวได้เนี่ย
1: ครับ
0: ก็มานั่งดูอีกทีลองต้นนี้เสร็จไปลองอีกต้นนึงเพื่อความมั่นใจนะครับเกษตรกรครับคือเรามาพูดวันนี้เนี่ยเรามาเน้นถึงเรื่องกาคำว่าจุลินทรีย์ย่อยสลายในดินยังไงทุกคนทำการเกษตรจะต้องมีตัวนี้เป็นตัวช่วยนะครับไม่มีเนี่ยพืชผักของคุณไม่โตแน่นอน
1: คราวนี้พอพูดถึงจุลินทรีย์เนี่ยดินเน่าเนี่ยมันทำมาจากอะไรบ้างครับพี
0: ่โอ้จริงๆแล้วเนี่ยทำมาจากปลานะครับมาจากประมาณ20กว่าชนิด
1: ปลาเป็นปลาประเภทไหนครับ
0: ปลาทะเลนะครับไม่ใช่ปลาน้ำจืดนะฮะ
1: แล้วมันต่างกันยังไงครับพี
0: ่โอ้โหก็ถามว่าคนต่างชาติอ่ะทำไมเขากินปลาทะเลเห็นไหมครับ
1: มีโอเมก้ามีโปรตีนมีแคลเซียมอะไรใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: ครับ
0: แล้วมีอะมิโนคือหมายถึงว่ามีเนื้อที่อร่อยนะมีเนื้อหนาแน่นกว่าเยอะนะครับ ก็ฝากเกษตรกรว่าทำไมของเราไม่มีล่ะโอเมก้าจากปลาน้ำจืดมีไหมล่ะ
1: ก็มีจะปลาทะเล
0: ทะเล
1: ดูจากผู้ชมดูจากภาพเนี่ยภาพคือบ่อหมักขนาดนี้เลยเหรอครับ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหแล้วหมักทีปริมาณเท่าไหร่ครับพอทราบไหมครับ
0: เป็นหมื่นลิตรนะครับ
1: โอ้
0: เป็นหมื่นลิตรเนี่ยคำว่าหมื่นลิตรเนี่ยคือน้ำเนี่ยหมื่นลิตรแต่ปลาเนี่ยเป็นร้อยร้อยตันนะนะครับถ้าปลาเนี่ยถ้าไม่ได้ผลเนี่ยมันก็ไม่ย่อยแต่จริงๆอ่ะปลาหมักเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะใช้เวลายาวนาน 2-3 เดือนกว่าจะหมักเสร็จ
1: ครับ
0: แต่ของเราอ่ะมันมีตัวจุลินทรีย์ย่อยสลายไปย่อยมันอีกทีก็เท่ากับว่าคุณได้จุลินทรีย์ย่อยสลายไป1ตัวแล้วไปย่อยเศษก็เรียกเศษเนื้อปลาให้มันยุ่ยนะครับพอยุ่ยเสร็จตัวนี้มันก็ซึมอยู่ในอาหารของปลาทะเลนะครับมันก็อยู่ในนั้นแต่สุดท้ายเนี่ยเราไม่พอครับเราเติมเต็มไปด้วยนม
1: ครับ
0: เกษตรกรที่เขาทำกันอยู่เนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่านมเนี่ยโอ้โหเป็นฮอร์โมนที่ดีที่สุดเลยเปลือกไข่เนี่ยดีมากเลยถั่วเหลืองเนี่ยดีมากเลยนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็มีพวกแร่ภูเขาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรน้ำส้มก็มีครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือจุลินทรีย์ย่อยสลายน้ำแดง
1: แสดงว่าในนอกจากจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ทำมาจากปลาทะเลที่หมักแล้วเนี่ยยังใส่ธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมไปด้วย
0: ใช่ครับ
1: เพื่อการเจริญเติบโตของต้นไม้
0: ใช่ครับแต่ปริมาณมันไม่ถึงปุ๋ยนะ
1: ครับ
0: ก็คือเราจะขโมยเขาเรียกว่ายื
1: ม
0: วัตถุภายนอกจากข้างนอกมาใช้
1: ก็คือมีคุณค่าแหละแต่ไม่ถึงปุ๋ยนะไม่ถึงปุ๋ยนะคือไม่แปลกใจว่าทำไมคนใช้ดินเน่าแล้วเนี่ยต้นไม้มันเติบโต
0: ใช่ครับ
1: คราวนี้ผู้ชมครับเดี๋ยวดูฉลากข้างขวดนะสีเหลืองตรงนี้นะเขาบอกว่านี่คือผลิตภัณฑ์นี้ไม่จัดเป็นปุ๋ยตามกฎหมายว่าด้วยปุ๋ยและวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายทางการเกษตรหรือสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชเพราะฉะนั้นมั่นใจได้คราวนี้วิธีการใช้นะครับ
0: ง่ายมากครับจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องดูที่ดินกันก่อนนะไม่ใช่ว่า
1: สมมติถ้าดินแข็งๆอย่างเงี้ยครับ
0: ดินแข็งๆคุณก็ต้องใช้บ่อยหน่อยก็เหมือนกับว่า สโลแกนของเราคือน้ำหยดลงหิน

0: ทุกวันหินมันยังก่อย
1: แสดงว่าก็คือลดบ่อยๆได้จากดินแข็งๆมันก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นดินร่วนได้ดินนุ่มได้ใช่ไหม
0: หรือไม่งั้นเกษตรกรทำอย่างนี้ก็ได้ครับเอาดินแข็งมาก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็ผสมดินเน่าลงไปในถ้วยหนึ่งนะครับในอัตราส่วนคุณจะอยากจะได้เยอะก็ลองดูนะครับแล้วเสร็จแล้วก็เอาดินตัวนั้นจุ่มลงไปแล้วลองดูนับกี่วินาทีกี่นาทีดูว่ามันจะแตกหรือยังไงดูวิธีการ
1: อ๋อนี่ให้ทดลองได้
0: เลย
1: คือจากดินแข็งๆใส่ชามเอาดินเน่าเทแล้วลองนับดู
0: บีบดูบีบดูมันจะแตกตัวมันเอง
1: นะอันนี้เอาไปลองได
0: ้
1: ขนาดถ้าลองแล้วเห็นผลเนี่ยแสดงว่าในดินจากดินที่มีปัญหาเนี่ยมันสามารถจะกลายกลับมาดินที่เป็นร่วนซุยได้
0: ใช่มันก็สมมติฐานขึ้นมาคร
1: ับ
0: ก็คืออันนี้มาเราทำเรียนแบบมาจากของจริง
1: คราวนี้ถ้าใช้ง่ายขนาดนี้มันเหมาะกับใครบ้างอย่างข้าวนี่แนะนำยังไงครับ
0: โอ้ง่ายมากเลยครับคือข้าวเนี่ยมันมีนาปีกับนาปัง
1: ครับนาข้าวก็คือฉีดถ
0: ้
1: าเป็นนาถ้าเป็นนาปัง
0: ฉีดแล้วก็ปั่น
1: ปั่นแล้วก็รอตีเพื่อถ้าไม่มีฟางนะถ้าไม่มีฟางนะ
0: รอสักประมาณสัก8วัน
1: แล้วอย่างนาปีล่ะครับ
0: นาป
1: ีต้องรอฝนรอ
0: ก็ฉีดแล้วไถกบครับ
1: แล้วรอได้เลย
0: ได้เลยครับเพราะจริงๆอ่ะตอนเช้าเนี่ยมันมีไอ้น้ำอยู่มีหมอกอยู
1: ่อ๋อมันเขาเรียกว่าเป็นน้ำคงน้ำค้างอะไรใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: มีความชื้นอยู่แล้ว
0: ใช่ครับคุณก็ไถกบไปแค่นั้นพอครับ
1: คือแสดงว่าคือฉีดได้ทุกระยะทุกแบบเลย
0: ใช่ครับ
1: อาหารนี้เน้นนาข้าวเป็นหลักครับส่วนใครที่ทำไม้ผลอย่างทุเรียน
0: โอ้ทุเรียนไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะตัวเนี้ยตัวดินเน่าของเราเนี่ยมันเป็นตัวเขาเรียกว่าไปลดกรดนะครับในดินนะครับส่วนใหญ่นะครับดินเนี่ยส่วนใหม่ใหญ่เนี่ยมันจะเกิดเชื้อรานะครับเกิดจากเชื้อรานี่เกิดยังไงล่ะเกิดจากเขาเรียกว่าดินมันเป็นกรดความต้านทานมันต่ำนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดินมันเป็นกลางเนี่ยผมเชื่อนะครับว่ารามันก็ไม่เกิดหรอกเพราะเขาเรียกว่าที่อยู่เหมาะสมของเชื้อราคือกรดนะครับพอไอ้ดินเน่าเราไปปรับนะจากกดกลายเป็นกลางเห็นไหมครับมันก็ไปดูแลดินของคุณนะครับให้ดินของคุณมันเป็นกลางพอกลางเสร็จเรียบร้อยแล้วถามสิครับว่าเชื้อรามันเหมาะสมไหมล่ะ
1: ครับ
0: มันก็ไม่อยากได้ครับมันก็ไปของมันเอง
1: แสดงว่าถ้าดินดีสุขภาพดีไอ้โรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มาก็เหมือนคนเราถ้าเราสุขภาพดีโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มีนะ
0: ใช่ครับ
1: คุณผู้ชมฟังแบบนี้แล้วนะครับผมว่าใครทำการเกษตรอยู่วันนี้น่าจะมีทางออกอีกหนึ่งช่องทางแล้วนะครับที่สามารถจะช่วยทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีวันนี้เพียงแค่เติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงดินครับแล้ววันนี้ครับมากับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจับโปรโมชั่นกับดินเน่าวันนี้จับโปรโมชั่นพิเศษเลยครับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวมทั้งหมดครับ 2,070 บาทวันนี้50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
2: เมื่อก่อนดินมันไม่ดีดินมันเค็
0: ม
2: พอใช้ตัวนี้ดินดีน้ำดีอะไรดีมันจะดีไปหมดแหละและข้าวเนี่ยดูสิว่ามันไม่มีการเสียหายมันใช้ได้จริงแล้ววันนี้ผมมาเพื่อให้ดูว่าของผมเนี่ยดีแค่ไหน
0: ค่ะ
2: แล้วผมนี่จริงไหมแล้วอยากจะดูว่าข้าวเล็กเนี่ย130ถังจริงไห
0: ม
2: ระดับเนี้ยแค่เกียนฝ่านิด
0: รวงข้าวหนักกว่าลองดูนะครับนี่ๆดูรวงข้าวนะว่าเป็นยังไงเนี่ยดูดิย้อยย้อยเลยนะครับก็ฝากไว้ว่าพื้นฐานนะครับของการสำเร็จนั้นอยู่ที่ดินแล้วอีกอย่างนึงคือไม่ต้องเป็นหนี้เหมือนลุงนุชนะครับเป็นหนี้เกือบตาย
2: หลุดแล้วหลุดแล้ว
0: หลุดแล้วเห็นไหมดีใจขนาดไหนก็ฝากเกษตรกรนะครับของดีมีอยู่จริงโทรเลยนะครับตามหมายเลขข้างล่างนี้นะครับ
3: ผมกล้าพูดความจริงเลย
0: นะ
3: คือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมไม่ทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
0: ครับ
3: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมานะ
0: ม
3: ไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
0: เขาว่าประสบความสำเร็จของพี่หมายถึง
3: คือจริงๆแล้วผมผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื
0: ่
3: อ
0: ไม่เชื่อใช่ไหม
3: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรก
0: ฮะ
3: แต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอามาใช้ดูแต่ผลผลิตมันเกินคาด
0: โอ้โห
3: เกินค่าจริงๆเรียกว่าไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
0: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
3: ไม่เคยได้อย่างนี
0: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้งหลายสิบปี
3: ครับ
0: เคยได้เยอะเยอะมากกว่านี้ไหม
3: ไม่มี
0: ไม่มีเลยหรอ
3: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้แล้วก็ใช้ทั้งชุดเลยผมพอใจ พอใจมากๆเลย
4: เกษตรกรถ้าล้างดินด้วยชุดกู้ดินแล้วดินดีจะเกิดอะไร

0: ผู้ชมครับตอนนี้สายเข้าเยอะมากนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของการเพาะปลูกวันนี้ดินเน่าสามารถช่วยคุณได้แน่นอนครับโทรหา call center ที่ช็อปมาเนียได้ครับใครทำการเกษตรแล้วไม่เห็นผลผลิตไม่ดีวันนี้จุดเริ่มต้นง่ายๆคือการดูแลดินก่อนด้วยดินต้องมีจุลินทรีย์เดี๋ยวย้ำอีกรอบนึงว่าความจำเป็นของจุลินทรีย์ในดินทำไมต้องมีครับเบียร
1: ์เพราะจริงๆนะครับมันเป็นตัวเอกสำคัญในการย่อยอินทรีย์วัตถุนะครับสำหรับคุณที่ใส่ปุ๋ยใส่อาหารใส่อะไรไปเน
0: ี่
1: ยคุณไม่มีตัวย่อยเหมือนกับคนเราอะแล้วก็เปรียบเหมือนคนเราถ้าไม่มีน้ำย่อยเนี่ยถามว่ามันจะย่อยอาหารได้ไหม
0: ท้องแล้วก็จะอืดอย่างเงี้ยเหรอใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อ๋อ
1: นะครับก็คือในดินเนี่ยมันมีจุลินทรีย์ย่อยสลายอย
0: ู
1: ่มันถึงได้ทำงานกันเห็นผลได้ชัดเจนนะครับถึงบอกว่าคุณจะใช้ปุ๋ยดีขนาดไหนหรือใช้อะไรดีขนาดไหนถ้าขาดจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปนะครับมันก็ใช้อะไรไม่ได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นวิธีง่ายๆเลยเกษตรกรมือใหม่มือเก่ามือสมัครเล่นวันนี้ใครทำนาทำสวนทำไร่อยู่ลงทุนไปแล้วหวังผลหวานพืชต้องหวังผลวันนี้ถ้าผลผลิตมันไม่ดีลองเปิดใจลองใช้ดูครับคราวนี้เกษตรกรคนไทยทั้งประเทศเนี่ยเขาใช้แล้วเห็นผลมีหลายคนวันนี้ผมมีทั้งภาพและเสียงแล้วก็เสียงสัมภาษณ์จากผู้ใช้จริงมาฝากครับไปชมกันครับ
2: ผมกล้าพูดความจริงเลย
1: นะฮะ
2: คือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
1: ครับ
2: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมานะ
1: ม
2: ไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
1: เขาว่าประสบความสำเร็จของพี่หมายถึง
2: คือจริงๆแล้วผมผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื
1: ่
2: อ
1: ไม่เชื่อใช่ไหม
2: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรก
1: ฮะ
2: แต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอาไปใช้ดูแต่ผลผลิตมันเกินคาด
1: โอ้โห
2: เกินคาดจริงๆเรียกว่าไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
1: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
2: ไม่เคยได้อย่างนี
1: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้งหลายสิบปี
2: ครับ
1: เคยได้เยอะมากกว่านี้ไหม
2: ไม่มี
1: เลยหรอ
2: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลยผมพอใจมากๆเลย
3: พอใช้แล้วก็แตกต่างกับของเก่าตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
1: ดูเนื้อดู
3: ขอแนะนำให้ใช้ดีจริงๆ
0: คุณผู้ชมครับเห็นแบบนี้แล้วผมว่ามันสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นได้อีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้ทำไมในดินต้องมีจุลินทรีย์และวันนี้ดินเน่าสำคัญยังไงกับการเพาะปลูกครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวย้ำอีกรอบหนึ่งว่านี่คืออินทรีย์ธรรมชาติทำมาจากอะไรนะครับ
1: ทำมาจากปลาหมักนะครับแล้วก็สารอินทรีย์อีกประมาณ20กว่าชนิดครับ
0: โอ้โหนี่ไงดูจากบ่อใหญ่มากบ่อยขนาดนี้คือแบบหมักประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยเฮีย
1: โอ้โหอย่างนี้ดีกว่าครับสามหมู่บ้านยังเหม็นเลยครับเขาเรียกว่าสามหมู่บ้านนะคร
0: ับ กำลังเฮียพูดถึงเรื่องเหม็นอันนี้คือของจริงมันต้องเป็นน้ำสีอะไรอะครับ
1: สีดำ
0: ใช่ไหมไม่ใสนะ
1: ถ้าใสเนี่ยเป็นพวกเคมีเกือบทั้งหมดนะครับ
0: อ๋อถ้าเป็นอินทรีย์หมักโดยเฉพาะของดินเน่าเนี่ยคุณผู้ชมลองดูภาพตามนะ
1: ครับ
0: น้ำจะเป็นสี
1: ดำ
0: เข้มๆแบบนี้เลย
1: น้ำตาลดำ
0: ๆแบบนี้เลยก็มีคือถ้าไม่มีกลิ่นแสดงว่าไม่ใช่ดินเน่าแน่นอน
1: มีกลิ่นเนี่ยถ้าเกิดว่าระยะยาวเนี่ยจะกลิ่นน้อยลงแต่ยังไงก็คือมีกลิ่น
0: ก็มีจุลินทรีย์ในนี้เหมือนกันแต
1: ่
0: สุดท้ายยังไงก็ต้องมีกลิ่นนะครับส
1: ัง
0: เกตได้เวลาซื้อไปว่าของจริงหรือของปลอมนะครับคราวนี้ในเรื่องของบ่อหมักในเรื่องของของจริงนะครับแล้วกำลังการผลิตล่ะครับโรงงานเป็นยังไงบ้างครับพี
1: ่ก็บอกว่าเป็นแสนลิตรนะครับเราหมักมีประมาณ 4-5 บ่อ
0: ครับ
1: นะครับแล้วเครื่องจักรของเรา
0: เนี่ยทำบรรจุนะเครื่องไม่ได้กอกมือเหรอครับ
1: ไม่มีครับสมัยก่อนแรกๆเนี่ยเรากอกทีละขวด
0: ครับ
1: นะครับแต่ตอนนี้ถ้ากอกทีละขวดเนี่ยเขาเรียกว่าเกษตรกรนิยมมาก
0: ครับ
1: เกษตรเนี่ยถึงบอกว่าเอาไปลองดูนะครับคือตอนนี้เรากำลังสนับสนุนเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์กันอยู
0: ่
1: นะครับแล้วก็เลิกเผาฟางกันหรือการย่อยสลายต่างๆนานาเนี่ยแต่ปัจจัยหลักๆก็มาจากดินทั้งนั้นเลยถ้าดินคุณดีแล้วคุณทำอะไรก็เขาเรียกว่าดีนะครับบอกเลยครับพื้นฐานของผลผลิตเนี่ยคุณจะอร่อยไม่อร่อยดีไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่ดินทั้งนั้นนะครับคุณต้องเปิดใจก่อนนะครับว่าดินวันนี้คุณดีหรือยังเกษตรกรรู้นะว่าดีหรือไม่ดี
0: จริง
1: ถ้าไม่ดีคุณลองปรับปรุงดูดินดูผมมาลองใช้มาหมดแล้วทั้งปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีหรืออะไรก็แล้วแต
0: ่
1: แต่สุดท้ายมา
0: จบที่นี่
1: จบคำว่าจุลินทรีย์ย่อยสลาย
0: โอ้โหนี่ครับนี่คือความสำคัญจริงๆนะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นใครมีปัญหาอยู่ตอนนี้ผมว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่ง

0: ช่องทางในการที่จะทำให้ผลผลิตนั้นกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับบางคนนะครับอย่างที่บอกว่ากู้หนี้ยืมสินมานะครับเอามาลงทุนถ้าผลผลิตไม่ได
1: ้
0: สิ่งที่คุณจะต้องตามคือชดใช
1: ้
0: ก
1: ับ
0: สิ่งที่คุณยืมมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ลองเปิดใจดูครับไม่ยากครับวันนี้กับจุลินทรีย์ย่อยสลายและเป็นของเฮียบอสโดยตรงครับนั่นก็คือดินเน่าวันนี้มากับช็อปมาเนียครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับวันนี้จับโปรโมชั่นกับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับซื้อ2ขวดแถมฟรีอีก1ขวดครับมูลค่ารวม 2,070 บาทแต่สำหรับ50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับรีบโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับ @line@shopmania ครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
2: ใบดีขึ้นต
0: ้
2: นดีขึ้นงามเร็ว
0: ดินล่ะ
2: ดินก็ดีขึ
0: ้น
2: ปูขึ้นให้เปิดใจทดลองดู
0: มัน
2: จะได้ผลจริงๆดูได้เลยจะได้รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไง
0: มีคนมาถามบ้างไหม
1: โอ้เยอะแยะ
0: แล้วพี่ก็บอกว่าไงใช้ของเฮียนี่แหละ
2: ดินเน่า
1: ดินเน่าน
3: ะรอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
3: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร่
3: ได้ข้าว140ตังค์
4: มันใช้ได้จริง
1: เป็นนี่เกือบตาย
0: รุดแล้วรุดแล้ว
1: รุดแล้วเห็นไหม
5: ลูกเต้ามะนาวมะนาวดูดินี่ของเขาดีแต
6: ่ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลละรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
7: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
3: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
3: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร
3: ่ได้ข้าว140ตังค์
8: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงจริง
0: คุณผู้ชมต้องรีบนะครับตอนนี้เฮียการันตีแล้วว่าผลิตทันแน่นอนเพราะนั้นวันนี้พื้นที่ในเมืองไทยเป็นพื้นที่ทำการเกษตรซะเยอะและเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับวันนี้ถ้าต้นไม้ไม่โตนะครับวันนี้สันนิษฐานได้เลยนะครับว่าดินคุณไม่ดีแน่นอนนะครับวันนี้ถ้าอยากให้ต้นไม้เจริญเติบโตดูแลเรื่องดินก่อนเพราะดินคือกระดุมเม็ดแรกของการเพาะปลูกครับโอ้โหตอนนี้สายเข้าเยอะมากครับเฮีย
1: ครับ
0: เพราะอะไรวันนี้ถึงสามารถครองใจเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศไปแล้วครับ
9: มันตอบโจทย์ครับ
0: ครับ
9: ถึงบอกเกษตรกรนะครับตอบโจทย์ตอบแบบไหน
0: ครับ
9: 10% 20% 30% และอย่างนึงราคาที่เราจำหน่ายหรือราคาที่เราจัดให้เนี่ยเป็นราคาสำหรับเกษตรกรจริงๆนะครับเพื่อลดต้นทุนเพื่อที่จะให้เกษตรกรเนี่ยเขาเรียกว่ามีรอยยิ้มกันได้ดีนะครับคือคุณได้แน่ๆคือพื้นแผ่นดินของเราเนี่ยเต็มไปด้วยจุลินทรีย์เมื่อไหร่พื้นแผ่นดินของเราเต็มไปด้วยจุลินทรีย์นะครับการเพาะปลูกเนี่ยง่ายมากเลยครับสำหรับเกษตรกรนะครับปัจจัยแรกครับอย่าลืมครับเกษตรกรจำนะครับว่าพื้นดินไหนไม่มีจุลินทรีย
0: ์ครับ
9: พื้นดินนั้นไม่มีการเจริญเติบโตแน่นอนครับ
0: เอาเข้าฝากเอาไว้นะครับและช่วงสุดท้ายนี้ย้ำคุณผู้ชมนะครับว่าใครทำนาทำสวนทำไร่อยู่แล้วผลผลิตมันไม่ดีวันนี้เริ่มต้นกับการดูแลดินก่อนเพราะดินคือกระดูกแม่แรกของการเพาะปลูกจริงๆครับจัดโปรดีกว่าอีกรอบนึงครับวันนี้กับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับกับดินเน่าจุลินทรีย์ย่อยสลาย1ขวด1ลิตรครับราคาปกติขวดละ690บาทวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวม 2,070 บาทแต่สำหรับ50สายแรกเหลือไม่ถึงแล้วนะครับแถมฟรีผงปราบมารเป็นแร่ภูเขาอีก2ซองมูลค่า400บาทครับรวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,470 บาทวันนี้พิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับวันนี้ครับรีบโทรครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์ที่ @shopmania ก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568นะครับนี่คืออีก1ความหวังของเกษตรกรไทยที่วันนี้ใครที่ทำการเพาะปลูกแล้วนะครับไม่ได้ผลผลิตวันนี้ดินเน่าช่วยได
1: ้ใช่ครับ
0: วันนี้ต้องขอบคุณเฮียบอสด้วยนะคร
1: ับ
0: หมดเวลาแล้วนะครับวันนี้สินค้าการันตีคุณภาพโดย M-Cord นะครับเรา2คนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
6: พอใช้แล้วก็แตกต่างกับของเก่าอ่ะตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลละรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไหมกัน
1: ดูเนื้อดู
6: ขอแนะนำให้ใช้ดีจริง
3: ๆรอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
3: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร
3: ่ได้ข้าว140ตังค
2: ์ใบดีขึ้นต
0: ้
2: นดีขึ้นงามเร็ว
0: ดินล่ะ
2: ดินก็ดีขึ้นปูขึ้นให้เปิดใจทดลองดู

0: คนนี้ได้ผลจริงๆดูได้เลยจะได้รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไง
1: มีคนมาถามบ้างไหม
2: โอ้เยอะแยะ
1: แล้วพี่ก็บอกว่าไงใช้ของเฮียนี่แหละ
0: ดินเน่า
2: ดินเน่านะ
3: ครับสวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูนะครับมาดูทุเรียนต้นประมาณ3ปีกว่าๆนะไม่ต้องรอถึง5ปีเพราะทุเรียนนะทำยังไงให้มันสมบูรณ์ให้ออกลูกเราก็ได้ผลผลิตเราก็จะได้มีค่าใช้จ่ายมีค่าบำรุงต้นของเขาสม่ำเสมอนะครับดูลูกนะครับดูส่งลูกนะครับเข้ามาดูใกล้ๆเลยครับส่งลูกได้สวยมากนะครับนี่นะครับนี่นะทุเรียนต้นน้อยนะแต่เราไม่สามารถจะปล่อยไปเยอะได้ต้นนี้เราก็ปล่อยไปประมาณสัก20ลูกนะครับเราไม่ได้ปล่อยไปมากดูนะครับนี่ออกก่อนฤดูกาลด้วยนะครับดูข้างบนนะครับเราแต่งเอาไว้ประมาณ20ลูกพอเพราะต้นมันประมาณ3ปีกว่าๆนะเราให้ดูความสมบูรณ์กันนะครับนี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
4: มันใช้ได้จริง
2: เป็นนี่เกือบตาย
4: รุดแล้วรุดแล้ว
2: รุดแล้วเห็นไหม
0: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นดินก็ดีข
1: ึ้
0: น
1: ปู
0: ขึ้น
5: ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลละรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไหมกัน
6: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
7: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
1: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
7: ไม่มีเลย
1: ได้ข้าวเท่าไหร
7: ่ได้ข้าว140ตัน
3: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
1: มากับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจับโปรโมชั่นกับดินเน่าวันนี้จับโปรโมชั่นพิเศษเลยครับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวมทั้งหมดครับ 2,070 บาทวันนี้50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
4: มันใช้ได้จริง
0: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้น
1: ครับ
5: รู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไหมกัน
6: ไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
7: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียวได้ข้าว140ตัน
3: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงๆ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: มาแล้วก็ช็อปมาเนียนะคะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะ
1: ครับ
0: ผู้ชมค่ะบ้านไหนยังใช้ผ้าขี้ริ้วถูบ้านไหนจะกลมๆเงยๆไหนจะต้องมาบิดผ้า
1: ริ
0: ้วก็ล็อกใครทำเล็บมาเล็บก็พังมือก็เลอะเหม็นอีกต่างหากค่ะหรือว่าบ้านไหนใช่บอกเปลี่ยนแล้วใช้เป็นไม้ถูแต่ไม้ของคุณพังหรือยังขึ้นสนิมหรือยังผ้าเคยเปลี่ยนบ้างไหมมีผ้ารีฟิลมาเปลี่ยนหรือเปล่าวันนี้ปัญหาเหล่านี้จบแน่นอนค่ะเพราะว่าเราอยู่กับเซตคอมโปรนะคะเป็นชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบค่ะเรียกว่ามาเป็นเซตใหญ่กันเลยทีเดียว
1: ในเซตก็จะประกอบไปด้วยถังสแตนเลสนะครับรวมไปถึงไม้ม็อบพร้อมผ้าเนี่ยนะครับเราให้ไปทั้งหมด3เซตใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วยังมีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนนะครับแล้วยังไม่พออีกนะครับยังมีไม้กลิ้งเก็บฝุ่นอีก1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนนะครับในราคาที่คุณจ่ายเบาๆครับ 1,000 มีทอน990บาทเท่านั้นรีบโทรให้ทัน
0: คุณผู้ชมค่ะทีนี้เรามาดูที่ถังปั่นกันบ้างนะคะถังตัวนี้นะแข็งแรงเลยค่ะเพราะว่าเขาทำมาจากพลาสติก PP ยังไม่พอด้านในค่ะมีทั้งฝั่งปั่นเปียกและปั่นแห้งปั่นแห้งนี่นะเขาเป็นสแตนเลสนะคะเพราะฉะนั้นไม่เป็นสนิมค่ะหรือว่าแม้แต่ตัวถังเขาก็มีรูระบายน้ำด้วยเราไม่ต้องมาคอยก้มๆเงยๆในการยกถังหนักๆเพื่อที่จะเทน้ำออกนะแล้ว

0: ก็ตัวนี้มีล้อนะคะเพราะฉะนั้นเคลื่อนย้ายง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกมีมาให้ถึง4ล้อด้วยกันค่ะแล้วก็มาพร้อมกับด้ามจับนะที่สามารถยกย้ายเคลื่อนย้ายได้ง่ายสะดวกด้วยยังไม่จบนะคะตัวนี้นะเขามีผ้าไมโครไฟเบอร์ค่ะที่สามารถที่จะเช็ดแห้งกวาดฝุ่นก็ได้เก็บฝุ่นได้เรียบหรือว่าจะเอามาเช็ดถูพื้นเปียกนะคะก็สามารถทำความสะอาดได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะ
1: ครับมาถึงในเรื่องของตัวไม้มาพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับเขาทำจากสแตนเลสคุณภาพดีแข็งแรงทนทานไม่เป็นสนิมนะครับรวมไปถึงด้ามจับตรงนี้นะครับเป็นพลาสติกที่จับได้ถนัดมือมากๆเลยหัวมาให้ของเรานะหัวม็อบจะเป็น360องศานะฮะหมุนได้รอบทิศทางแบบนี้นะครับการใช้งานง่ายมากๆครับนี่ครับเราสามารถยืดนะครับตรงนี้ได้ตัวไม้แล้วก็ล็อกของเขาเวลาทำงานแต่เวลาเราใช้งานเนี่ยนะครับเราจะใช้งานควบคู่กับถังปั่นสแตนเลสนะครับแบบนี่เราไปฝั่งที่เป็นซักน้ำกันก่อนอ่ะนี่นะเรากดลงไปแบบนี้เบาๆนะประมาณ 2-3 ครั้งนะครับพอเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาปั่นแห้งไปเลยทำให้เขาลงล็อกแบบนี
0: ้
1: แล้วก็ซักแห้งไปเลยแบบนี้นะครับทำท่าให้หมานะนี่ไม่ค่อยได้ออกแรงเท่าไหร่เลยเบาๆแบบนี้เราก็ได้ใช้งานแล้วก่อนใช้งานเราล็อกเขาอีก1ทีแล้วเราจะใช้งานครับนี่ครับหักลงมาแบบนี้แล้วก็ขอคาบสิ่งสกปรกที่หลายๆคนชอบเจอมีคาบอะไรบ้างเนี่ย
0: เริ่มต้นเลยค่ะขออนุญาตใช้เป็นน้ำแดงบ้านไหนที่บอกว่ามีเด็กเล็กเยอะๆเน
1: า
0: ะแล้วก็แบบว่าซน
1: มา
0: เอาน้ำใส่แก้วแล้ววิ่งค่ะพลาดทำน
1: ้
0: ำแบบนี้คราบน้ำแดงคราบน้ำสีคราบน้ำที่ทิ้งความเหนียวเอาไว้ที่พื้นผ้านี้เอาอยู่ค่ะ
1: มาเลยครับถูไปนะครับไม่ถึง5วินาทีคราบน้ำแดงมาอยู่ในตัวของไม้ม็อบแล้วนะครับโอ้นี่เห็นไหมง่ายๆเลยขอคราบที่มันหนักกว่านี้ได้ไหมครับ
0: ทีนี้เรามากันที่ตัวคราบซอสบ้างตัวนี้นะเป็นตัวแทนของคราบเหนียวค่ะ
1: เหนียว
0: เหนียวจริงๆเหนียวขนาดที่เมื่อกี้เขย่ายังไม่ออกจากขวดเลยนะ
1: มาเดี๋ยวคอมโปของเราช่วยได้นะครับนี่ครับถูไปนะครับปั๊บเดียวครับคราบที่เป็นในตัวของซอสเนี่ยมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ไม่ต้องออกแรงเลยใช้งานได้ง่ายโปรโมชั่นวันนี้ครับกับคอมโปชุดถังปั่นสแตนเลสพร้อมไม้ม็อบในเซตประกอบด้วยถังปั่นสแตนเลสไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ซื้อ2เซตแถมฟรี1เซตและยังไม่พอฟรีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนไม้กิ้งเก็บฝุ่น1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนทั้งหมดนี้ 3,070 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: มาแล้วนะคะกับช็อปแมเนียค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เรามาเอาใจสายหวานชอบหวานแต่หวานยังไงให้มันมีประโยชน์วันนี้เราอยู่กับน้ำผึ้งป่าเดือน5นะคะกับมหาสุขแล้วก็แน่นอนอยู่กับคุณออยค่ะเจ้าของแบรนด์ค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวยหวานปานน้ำผึ้งเดือน5เหมือนที่มาเลยวันนี้พี่ออยครับเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าตัวน้ำผึ้งของเราเป็นยังไงบ้างครับ
2: ดีเลยค่ะวันนี้ต้องบอกว่าเรามาเอาใจนะคะสำหรับลูกค้าช็อปมาเนี่ยใครติดหวานเปลี่ยนน้ำตาลมาเป็นน้ำผึ้งและคุณจะติดใจโดยเฉพาะสำหรับใครที่ชอบทานกาแฟเป็นประจำทุกเช้าพอเลยแม่วันนี้คุณลองเปลี่ยนน้ำตาลมาเป็นน้ำผึ้งเปลี่ยนแก้วกาแฟราคาหลักสิบให้เป็นหลักร้อยลองดูวันนี้ค่ะต้องบอกว่าในฐานะเป็นเจ้าของแบรนด์

0: เราสร้างแบรนด์นี้เนี่ยมากว่า3ปีคุณผู้ชมนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5มหาสุขค
1: ่ะ
0: ต้องบอกว่ารสชาติหอมหวานละมุนกลมกล่อมนะครับซึ่งเราเนี่ยได้แหล่งที่มาจากทางด้านของจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวีคุณผู้ชมดูภาพที่เห็นอยู่นะคะเขาจะอุดมสมบูรณ์และ1ปีเก็บเกี่ยวได้แค่ครั้งเดียวน้ำผึ้งป่าเดือน5นะคะเขาจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่ต้นปีไปจนถึงเมษาและก็พฤษภาดังนั้นช่วงฤดูร้อนแบบนี้คุณผู้ชมคะคือเขาจะมาพร้อมกับดอกไม้ที่เบ่งบานสะพรั่งแล้วพึ่งเนี่ยมันจะเข้าไปตอมเก็บเกี่ยวนะคะทางด้านของดอนไม้ต่างๆกลั่นกรองค่ะลงบรรจุขวดนะคะผ่านโรงงานที่ได้รับมาตรฐานน้ำผึ้งแบรนด์มหาสุขของเราเป
2: ็
0: นของแท้ไม่เติมสีไม่เติมน้ำตาลไม่แต่งกลิ่นและที่สำคัญคือคุณผู้ชมคะน้ำผึ้งที่เราได้มามีความเข้มข้นหนืดและก็หอมหวานอร่อยดังนั้นเนี่ยมันจะได้ออกมาเป็นสีเหลืองทองอัมพันแบบนี้ค
2: ุ
0: ณผู้ชมคะน้ำผึ้งที่ดีที่สุดมหาเศรษฐีคนส่วนใหญ่ทานน้ำผึ้งหลากหลายชนิดแต่น้ำผึ้งที่เรียกได้ว่ามีราคาแพงและได้รับความนิยมคือน้ำผึ้งป่าเดือน5
2: ครับผม
0: ว้าวจริงจริงสำคัญคือ
2: หอม
0: กลิ่นหอมมันหอมเหมือนแบบกลิ่นกุหลาบป่าแบบกลิ่นอายตบท้ายไปด้วยทั้งที่เหมือนดอกมะลิ
1: คือโดยปกติอ่ะเรามักจะได้กลิ่นของบอกว่าดอกลิ้นจี่ดอกลำไยแต่นั้นคือเป็นพึ่งสวน
0: ใช่เป็นพึ่งสวนแต่อันนี้คือพึ่งป่าและเป็นพึ่งจักรพรรดิซึ่งตัวนี้คือส่วนใหญ่เนี่ยคุณผู้ชมอย
2: ่
0: างที่เห็นเนี่ยรสชาติของเขาจะอร่อยหอมหวานและเข้มข้นหนึบดังนั้นใครที่ทานกาแฟทานขนมหมักไก่หมักซอสวันนี้ให้ใช้น้ำผึ้งค่ะที่สำคัญรสชาติจะกลมกล่อมหวาน
2: ครับ
0: ระมุนวันนี้เราจัดโปรพิเศษมาให้ด้วย
2: ตอนนี้หลายคนมองแล้วล่ะอยากจะได้ไปทานเลยเหลือเกินนะครับเพราะหลายคนซื้อไป
1: อร่อยแน่นอนค่ะ
2: วันนี้นะครับมหาสุขครับน้ำผึ้งป่าเดือน5นะครับ1ขวดนะขนาด 1,000 มล.แต่วันนี้พิเศษมากซื้อ1ขวดแถมอีก2ขวดนะครับแล้วยังไม่พอมีชุดชามสเตเลสอีก5ใบและกระเป๋าผ้า1ใบทั้งหมดเซตนี้ 3,550 ไม่ต้องจ่ายครับคุณจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไลน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยครับ

0: มีคนสงสัยนะครับว่าเวลาเราดูน้ำผึ้งเนี่ยของแท้กับของปลอมเรามีวิธีการสังเกตหรือดูยังไงพี่อ้อย
1: อย่างที่ในหน้าจอเลยค่ะของปลอมของธรรมดาทั่วไปมักจะละลายน้ำได้แต่ของแท้คุณผู้ชมคะวันนี้เราทดสอบกับกระดาษทิชชู่ค่ะซึ่งต้องบอกว่าของเราเนี่ยความชื้นต่ำนะคะคุณผู้ชมอย่างที่เห็นในภาพคือไม่มีความชื้นหยดสักแอะในการซึมอีกหนึ่งอันค่ะเราลนไฟเขาบอกว่าน้ำผึ้งแท้ต้องไม่แพ้ไฟคุณผู้ชมซึ่งอย่างที่เห็นนะคะเดือดขนาดนี้ร้อยองศานะคะก็ยังสามารถที่จะออกมาเป็นน้ำผึ้งแท้ไม่เหม็นไม่ดำและไม่การันตีน้ำผึ้งแท้นะวันนี้ต้องบอกว่าน้ำผึ้งป่าเดือน5ของเราอร่อยมาก1ปีมีเพียงแค่ครั้งเดียวดังนั้นเนี่ยเขาจะมาในรูปแบบของสีเหลืองทองอัมพันธ์5ประกรณ์และที่สำคัญคุณผู้ชมค่ะอยากให้ชิมเรื่องของรสชาติกันสักนิดนึงเป็นอย่างไรให้กับแฟน
2: ๆดูสิทุกคน
0: ดูความหนืดกันแล
1: ้
0: ว
1: และต้องบอกว่าหอมหวานเหมือนกลิ่นกุหลาบ
0: ต้องทางนี้ด้วยครับพี่ออยครับทางนี้ด้วย
1: นะคะเหมือนก
2: ับอนุญาตชิมมาเลย
1: กินแบบเต็มๆช้อนแบบนี้นะคะต้องบอกว่าหลายคนให้ความชุ่มคอเป็นยังไง
0: ผมชอบความหอมก่อนแล้วมันเป็นการกินแล้วแบบหวานมันไม่เลี่ยนมันไม่บาดปากเลยผมรู้สึกว่ามันเหมือนอยากกินอีกเรื่อยๆเลย
2: after taste เป็นกลิ่นดอกไม
1: ้
2: แล้วก็จะมีความคาราเมลหน่อยๆ
1: แ
2: ล้วก็ไหลลื่นลงคอ
1: ลื่นล
0: งอร่อยมากอร่อยมาก
1: คุณผู้ชมค่ะอร่อยแบบนี้เราต้องมาลองดูแล้วว่านอกจากจะ

0: เป็นการทำแบบเพียว
1: ๆมันทำเมนูอะไรได้บ้าง
0: แบบนี้ยังสามารถทำเมนูน้ำผึ้งโซดามะนาว
1: มาเลยมาเลย
2: น้ำผึ้งละกันเลยค่ะ
0: คุณผู้ชมคะเราลงน้ำผึ้งชอบหวานใส่หวานนะคุณผู้ชมคะเพราะไม่ต้องกลัวค่า GI ของเราต่ำมากและเราเทโซดาแซ่บๆแบบนี้ลงไปคุณผู้ชมคะได้ออกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมน้ำผึ้งแท้นะคะเขาจะไม่แตกตัวในน้ำนะคะแต่เมื่อคนจะละลายง่าย
2: ได้เลยเนี่ยตามหน้าที่คนให้นะคะนี่คุณผู้ชม
0: คนเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้ค่ะเราก็ก็เสิร์ฟใส่แก้วแบบเย็นๆฉ่ำๆเลย
2: ใช่ค่ะ
0: มาได้เลยค่ะเทได้เลย
2: นี่มา
1: ใส่ไปเลยจ้า
0: พอเสร็จปั๊บเรียบร้อยนะคะลงแบบนี้คุณผู้ชมคะทำเองได้ที่บ้านด้วยและเราก็ลงนะคะน้ำอัญชันแบบนี้โอ้ my god
1: สดชื่นได้เลยนะ
0: สวยสดมากอับบีมะนาวฟูดลงไปแม่สดชื่น
1: อ่ะไหนลองชิมหน่อยลองชิมหน่อย
2: ขออนุญาตนะคะ
1: โอ้นี่อิจฉาจังเลยจริงเลยได้กินเนี่ยอ
0: ีกหนึ่งเมนูค่ะก็บอกว่าจะเป็นนะคะทางด้านของน้ำผึ้งกาแฟด้วย
1: บางคนชอบกินเป็นพวกอเมริกาโน่ถูกไหม
0: ใช่สดชื่น
1: มาเลยนี่คนเข้าไปเลยครับ
0: ค่ะอย่างกาแฟดำเนี่ยนะถ้าเกิดเราผสมน้ำผึ้งนะก็จะอร่อยหอมมากเป็นยังไงบ้างลองชิมทั้งสองแก้วแบบนี้บอกเลยอย่าดูเพลินนะครับ
1: โอ้โหมันได้ความแบบอเมริกาโน่แล้วมีความหวานเข้ามาด้วยมันได้อีกหนึ่งรสชาติที่กลมกล่อมมากเลยครับ
0: ใช่ค่ะนี่แหละค่ะคือต้องบอกเลยว่าสำหรับใครที่ชอบนะในเรื่องความสดชื่นความหวานแต่ยังมีในเรื่องของเมนูคาวด้วยอย่างในภาพของเราเนี่ยคุณผู้ชมค่ะเขาสามารถหมักไก่ได้ออกมาได้แบบว่าเหลืองทองอร่ามและดูจุยซี่มาก
2: และมี
0: แบบน
2: ี้
0: เลยไก่ที่เราออกมาสวยงามแบบนี้ดังนั้นใครอยากกินแบบยั่วๆกับน้ำผึ้งป่าเดือน5นะคะมหาสุกเรียกว่าเกรด AA เลยคุณผู้ชมคะของแท้การันตีไม่เติมสีไม่เติมน้ำตาลไม่แต่งกลิ่นและ1ปีมีเพียงแค่ครั้งเดียวกับ
1: เอาละครับ
0: ป่าเดือน5มหาสุกค่ะ
1: ตอนนี้นะฮะใครที่ยังเลวอยู่รีบโทรมาเลยนะครับเพราะหลายคนซื้อไป
2: อร่อยแน่นอนค่ะ
1: มหาสุกน้ำผึ้งป่าเดือน5นะครับวันนี้นะขนาด1ลิตรนะครับวันนี้พิเศษสุดครับซื้อ1แถมอีก2เป็น3ทั้งหมดคุณได้3ลิตรนะฮะยังมีตัวทามสแตนเลสอีก5ใบและกระเป๋าผ้าอีกด้วยอีก1ใบนะครับทั้งหมดนี้ 3,550 ไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adline Shop Mania
2: ฝากเอาไว้ด้วยเพราะว่าโปรนี้นะคะคุ้มค่าสุดๆ990บาทใช่แล้วค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ออยมากๆเลยขอบคุณค่ะ
0: ขอบค
2: ุ
0: ณค่ะ
1: เอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะครับเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนโทรให้ทันนะครับสวัสดีครับ

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สุขใจด้วยบทเพลงที่เต็มไปด้วยความทรงจำของผู้ใหญ่ทุกท่านเช่นทุ่นทองใจ
2: คนรักนางสิงกลางแอ่งใจที่เฝ้าหลัง
1: สุรพลสมบัติเจริญห้องสีวรนุชสุเทพวงกำแหง
2: ชล
1: ินนันทนาคอนสวลีภกาพันธ์และนักร้องคุณภาพระดับตำนานอีกหลายท่านโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
3: ทั้งลดทั้งแถมจ้านี่เลยโปรของเราวันนี้บอกเลยว่าลดราคายังไม่พอแถม2อย่างแล้วแม่ไม้เพลงไทยเพิ่มบริการหลังการขายนะคะหากคุณผู้ชมเห็นเทปนี้แล้วเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะคะคุณซื้อสินค้าไป2ปีเต็มเราดูแลให้ฟรีๆเลยหากมีปัญหาใดๆนะคะส่งสินค้าเข้าศูนย์ซ่อมแม่ไม้เพลงไทยเข้ามาเช็คเครื่องฟรี2ปีเต็มจ้า
4: ต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมวันนี้ท่านผู้ชมมาถูกที่มาถูกเวลามาถูกช่องแล้วหาผลงานเพลงฝากซื้อฝากญาติผู้ใหญ่ก็ดีซื้อให้ตัวเองก็ดีแนะนำเลยวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังมาพร้อมกับโปรพิเศษพิเศษแบบสุดๆเลยนะจากปกติเนี่ย 3,490 บาทวันนี้เหลือเพียง 2,090 บาทเท่านั้นเองแล้วยังไม่พอ

0: นะคะรับไปเลยฟรีๆแว่นขยายเอาไว้ท่านชมนั้นใส่อ่านหนังสือนะคะหรือว่านี่เลยอีก1ชุดนะคะผลงานเพลงที่อยู่ในรูปแบบของ USB 50ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วนะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญนะคะเทปนี้เป็นเทปพิเศษทั้งลดทั้งแถม2อย่างด้วยนะคะราคาปกติ 3,000 กว่าบาทวันนี้เหลือเพียง 2,000 กับ90บาทแถมทั้งแว่นแล้วก็ USB คุณผู้ชมคะอยากจะให้ทุกท่านโทรให้ทันเพราะวันนี้จำกัดจำนวนด้วยให้20ท่านโทรเข้ามาตอนนี้จ้า

0: ฝันถึงจ้าย
1: ี่ห้อไม่ไม้เพลงไทยการันตีได้ว่ามีแต่เพลงต้นฉบับแท้ๆเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมจริงๆนะคะ
2: ไอ้เอ้ยบ่มีใจหาก็จ้า
3: บ้านเรือนเคียงกันแอบมองทุกวันเลยเชียว
4: ใครอยากฟังเพลงของใจมึงถึงสมัยยังหนุ่มแน่นอยู่หาฟังได้ในต้นฉบับเดิมอยู่ในเครื่องนี้แล้วครับ
5: นี่คือวิทยุเพลงเก่าที่ถูกใจคนฟังมากที่สุด
6: ซื้อเป็นของขวัญให้พ่อแม่ดีจริงๆเลยค่ะท่านชอบมากเลย
7: ถ้าจะซื้อของขวัญให้ผู้ใหญ่นะครับผมแนะนำรุ่นนี้เลยครับ
1: วิทยุแม่ไม้เพลงไทยใช้งานง่ายค่ะ
8: เพลิดเพลินไปกับบทเพลงแห่งความทรงจำ800เพลงอันทรงคุณค่ากับวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังค่ะลำโพงคุณภาพสูงเสียงใสคมชัดได้อรรถรสของความเป็นเพลงต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมขนาดกำลังดีเหมาะสำหรับพกพามาพร้อมกับรีโมทรองรับ USB เชื่อมต่อบลูทูธวิทยุ FM มีสถานะบอกปริมาณแบตเตอรี
9: ่แด่คนที่คุณรักนึกถึงของขวัญให้ผู้ใหญ่นึกถึงแม่ไม้เพลงไทย
10: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน

0: สนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ถ้าคุณกำลังมองหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมจากวัตถุดิบธรรมชาติไม่อีกขอแนะนำน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวเครื่องหมายการค้าสุภาพโอสถค่ะอยู่คู่คนไทยมากว่า70ปีแล้วนะคะตัวแม่อีทนั้นรับประทานเองก็เลยอยากมาบอกต่อค่ะเพิ่มการใส่ใจตัวเองด้วยน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวเหมือนแม่อีทกันเยอะๆนะคะโปรโมชั่นวันนี้ซื้อน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าว1กระปุกใหญ่250แคปซูลมูลค่า 2,290 บาทแถมฟรีไปเลยค่ะอีก2ซองรวมทั้งหมดอีก12แคปซูลมูลค่า118บาทเฉพาะโปรแม่อีทวันแม่นี้เท่านั้นนะคะเรายังแถมรังนกเบลไปอีก4ขวดทันทีมูลค่า220บาทจากราคาปกติ 2,628 บาทแต่วันนี้ลดเหลือเพียง 1,190 บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศไปเลยค่ะสนใจสั่งซื้อเลยนะคะ02-114-3330 หรือว่าแอด LINE ShopMania
2: สวัสดีค่ะผู้ชมค่ะพบกันแล้วนะคะกับ ShopMania ค่ะคุณผู้ชมในช่วงของเทศกาลวันแม่แบบนี้นะคะจะดีสักแค่ไหนถ้าหากว่าลูกๆอย่างเราค่ะมีของขวัญชิ้นพิเศษส่งให้กับคุณแม่นะคะวันนี้ค่ะเราก็เลยจะมีโปรโมชั่นเฉพาะวันแม่เท่านั้นนะคะกับน้ำมันงาดำรำข้าวค่ะจากสุภาพโอสถนั่นเองและแน่นอนว่าสำหรับวันนี้ค่ะเราอยู่กับแม่อีทแล้วก็คุณปอค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: วันนี้แม่อีทมีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะวันแม่เอาใจทั้งแม่เอาใจทั้งคุณลูกเลยมาฝากเราด้วยค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ค่ะยินดีค่ะวันนี้โปรนี้แม่ปลื้มแน่นอนค่ะโปรแม่อีทวันแม่วันนี้น้ำมันงาดำรำข้าว1กระปุกใหญ
2: ่
1: แถมฟรีให้อีกขนาดพกพาไป2ซองและยังไม่พอนะคะแถมรังนกนี่รังนกพี่หนุ่มกัญชัยให้อีก4ขวดรังนก

0: เบล4ขวดเฉพาะโปรแม่อีทวันแม่นี้เท่านั้นนะคะจากปกติราคา 2,628 บาทแต่วันนี้ลดเหลือ 1,190 บาทเท่านั้นเองโทรเลยนะคะ02-114-3330 ค่ะ
1: แต่ว่าแม่อีทค่ะต้องบอกว่าจากในทีวีคือคุณแม่สวยมากแล้วก็ดูแข็งแรงมากแต่พอได้มาเจอตัวจริงคุณผู้ชมคือแม่อีทอ่ะทั้งสวยทั้งแข็งแรงกระฉับกระเฉงมากอยากให้แม่อีทบอกเล่าเคล็ดลับดีๆค่ะให้กับคุณแม่ๆคุณพ่อๆที่รับชมเราหน่อยค่ะ
0: ยินดีค่ะคุณผู้ชมค่ะโดยปกติแล้วแม่อีทเป็นคนดูแลสุขภาพอย่างดีมาตลอดแต่ด้วยอายุที่มากขึ้นความเสื่อมมาเยือนเป็นของธรรมดาค่ะแต่ถ้าหากว่าเรานั้นใส่ใจตัวเราเองเรื่องใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็จะมันลายหายไปไม่เกิดเลยอย่างที่แม่อีทเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก่อนหน้านี้แม่อีทมีปัญหาแน่นอนค่ะลุกก็โอยนั่งก็โอยเจ็บปวดตึงคอบ่าไหล่ที่เขาเรียกตัวตึงอะค่ะแต่แม่อีทก็ต้องเริ่มหาตัวช่วยก็ได้น้ำมันงาดำรำข้าวของสุภาพโอสถนี่แหละค่ะโชคดีที่แม่อีทเดินมาถูกทางและเลือกถูก5ปีกินมาตลอดไม่เคยหยุดเลยแม้แต่คืนเดียว
1: นี่คือเคล็ดลับดีๆของแม่อีทนั่นเองแต่ว่าคุณปอคะอยากทราบเรื่องของคุณประโยชน์ค่ะของทั้งน้ำมันงาดำแล้วก็น้ำมันรำข้าวด้วยค่ะ
2: น้ำมันงาดำรำข้าวสูตรของสุภาพโอสถนะครับเป็นสูตรที่เรามีการยื่นจดอนุสิทธิบัตรและมีการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่องยกตัวอย่างอันนี้คือหนังสือที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวน้ำมันงาดำรำข้าวนะครับเพราะว่าการใช้ปกติของคนที่แข็งแรงนะครับเขาจะทานข้าวกล้องอยู่แล้วทานงาดำอยู่แล้วแล้วก็เลยสกัดเย็นนะครับจะได้คุณค่าของสารอาหารอย่างเต็มที่เพราะว่าเราใช้หลักการของธรรมชาติบำบัดและโภชนะบำบัดนะซึ่งงาดำรำข้าวที่เราสกัดมานะครับน้ำมันงาดำของเรามีสารเซซามินเซซามอลสูงถึง 150% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของน้ำมันงาดำในประเทศไทยนะครับซึ่งผ่านกรรมวิธีสกัดเย็นแล้วก็น้ำมันรำข้าวของเรามีสารแกมมาออริจินอลสูงถึง 20,000 ppm เพราะตัวนี้แหละครับเราใช้การคัดสารสกัดจากธรรมชาติมาเพื่อให้ดูแลทุกๆคนไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุอาจจะวัยกลางคนเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วออฟฟิศซินโดรมบางคนมีอาชีพขับมอเตอร์ไซค์นะครับบางคนเนี่ยเป็นชาวสวนเกษตรกรก็สามารถใช้คุณประโยชน์ของน้ำมันงาดำและน้ำมันรำข้าวมาเสริมได
1: ้แม่อีทค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับโปรโมชั่นพิเศษที่วันนี้ต้องบอกว่าพิเศษมาก
0: ๆน้ำมันงาดำรำข้าวของสุภาพโอสถนี่1กระปุกใหญ่แถมฟรีไปอีกขนาดพกพาอีก2ซองนะคะและยังไม่พอแถมรังนกพี่หนุ่มกัญชัยรังนกเบลให้อีก4ขวดโทรเลยค่ะ02-114-3330 02-114-3330

0: สวัสดีค่ะเจอกับสวัสดีชาวโลกกับโอ๊ตเช่นเคยค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมบินลัดฟ้ามาที่เขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงประเทศจีนค่ะเขตนี้นะคะมีเมืองเอกอย่างหนานหนิงแล้วก็มีเมืองที่เชื่อว่าคนไทยหลายคนรู้จักกันดีอย่างกุ้ยหลินค่ะแต่เราจะไม่มาดูแค่ความสวยงามของทางธรรมชาติแล้วก็วิถีชีวิตของผู้คนที่นี่เท่านั้นนะคะจะพาคุณผู้ชมมาเปิดโลกเรื่องราวของสายน้ำที่จีนกำลังใช้สายน้ำค่ะเชื่อมโยงเมืองเหล่านี้เปิดโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับเมืองแล้วก็ช่วยเปลี่ยนชีวิตสร้างโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ได้อย่างไรแต่ว่าที่สำคัญเขาสามารถทำได้ควบคู่ไปกับเรื่องการอนุรักษ์และการท่องเที่ยวด้วยเดี๋ยววันนี้ตามโอ๊ตมาดูค่ะวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับคลองผิงลู่หนึ่งในโครงการที่กำลังถูกจับตามองค่ะเป็นโครงการขนาดใหญ่แห่งศตวรรษของจีนเมื่อคลองไม่ได้มีไว้แค่เดินเรือแต่กำลังเปลี่ยนเส้นทางการค้าการเดินทางและการท่องเที่ยวของภูมิภาคซึ่งมีแผนเปิดให้เดินเรือในช่วงกลางเดือนกันยายนปี69นี้ค่ะ
1: และด้านหลังดิฉันนี้นะคะคือคลองผิงลู่ค่ะหลังจากจีนใช้เวลาก่อสร้างตั้งแต่ปี2022คือประมาณ4ปีนะคะที่สุดหลังจากเปิดทดสอบการเดินเรือเขาบอกว่าในเดือนกันยายนนี้นะคะจะสามารถเปิดการใช้งานจริงได้แล้ว

0: ที่บอกว่าจะเป็นเส้นทางจะมาเปลี่ยนยุทธศาสตร์การค้าโลจิสติกการขนส่งที่สำคัญของจีนตอนในมาสู่ทะเลอาเซียนค่ะคุณผู้ชมถือว่าเป็นเส้นทางโลจิสติกทางประวัติศาสตร์ที่ถือว่าจีนขุดคลองที่มีความยาวกว่า 134.2 กิโลเมตรนะคะสำเร็จก็อันนี้จะถูกจับตามองเพราะว่าฉายาหนึ่งของคลองผิงลู่แห่งนี้นะคะก็คือคลองสุเอซแห่งแดนมังกรค่ะเดี๋ยวจะไปดูกันต่อนะคะว่าคลองแห่งนี้เขาบอกว่าเป็นคลองที่มีระบบเทคโนโลยีที่อัจฉริยะสามารถขนส่งและโอกาสของไทยเรานะคะจะใช้คลองผิงลู่นี้ในการที่จะเชื่อมต่อกับจีนรวดเร็วยังไงเดี๋ยวตามโอ๊ไปต่อในตอนนี้กันค่ะ
1: คลองผิงลู่เป็นโครงการหลักของระเบียงการค้าทางบกและทางทะเลแห่งใหม่ในภาคตะวันตกของจีนเลยค่ะซึ่งโอ๊ตมีโอกาสไปติดตามความคืบหน้าเยี่ยมชมจุดก่อสร้างสำคัญบางแห่งของคลองผิงลู่ด้วยโดยมีผู้รับผิดชอบจากบริษัทผิงลู่คาแนลกรุ๊ปค่ะมาแนะนำให้ข้อมูลพร้อมๆกับสื่อมวลชนจากประเทศในอาเซียนอีกหลายชาติเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นถึงนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการบริหารจัดการในการก่อสร้างตลอดจนความสำคัญของโครงการต่อการยกระดับการเปิดกว้างและการพัฒนาของกวางซีคลองผิงลู่ถูกออกแบบให้ร่องน้ำเดินเรือสามารถรองรับเรือบรรทุกสินค้าขนาดถึง 5,000 ตันค่ะและมีประตูเรือสัญจรจำนวน3แห่งคลองถูกสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมแม่น้ำกับทะเลระหว่างเมืองหนานหนิงที่ท่าเรือแม่น้ำในเมืองระดับอำเภอหางโจวชานเมืองฝั่งตะวันออกของเมืองหนานหนิงกับเมืองชินโจวค่ะท่าเรือชินโจวในอ่าวเป่ยปู้กวางซีหรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่ออ่าวตังเกียซึ่งช่องทางใหม่นี้ค่ะจะกลายเป็นเส้นทางออกสู่ทะเลที่สั้นที่สุดและสะดวกที่สุดจากภาคตะวันตกเฉียงใต้และภาคกลางตอนใต้ของจีนไปยังอาเซียนซึ่งมาเทียบกับการขนส่งแบบเดิมที่ต้องใช้ท่าเรือในมณฑลกวางตุ้งจะสามารถร่นระยะทางได้กว่า560กิโลเมตรเลยค่ะแต่ความท้าทายไม่ได้อยู่ที่การขุดคลองเพียงอย่างเดียวค่ะแต่มีการควบคุมระดับน้ำการเดินเรือและความปลอดภัยของระบบมีจุดควบคุมระดับน้ำขนาดใหญ่หลายแห่งประตูเรือที่ช่วยยกระดับหรือปรับระดับน้ำเพื่อให้เรือสามารถเดินทางผ่านพื้นที่ที่มีระดับน้ำแตกต่างกันได้อีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจคือการสร้างคลองแห่งนี้ไม่ได้มองเพียงเรื่องการขนส่งค่ะแต่ยังพยายามออกแบบให้สอดคล้องกับระบบนิเวศโดยรอบอย่างเช่นเขามีสะพานทางเชื่อมสำหรับสัตว์ป่าและระบบทางผ่านสำหรับปลาในบางจุดด้วยค่ะเพื่อช่วยลดผลกระทบจากโครงสร้างคลองต่อการเคลื่อนที่ของสัตว์และสัตว์น้ำนี่จึงเป็นอีกมุมหนึ่งของคลองผิงลู่ที่น่าสนใจค่ะเพราะเมื่อมนุษย์สร้างเส้นทางใหม่ขึ้นก็ต้องคิดด้วยว่าสัตว์ที่เคยใช้พื้นที่แห่งนี้เขาจะเดินทางต่อไปอย่างไรค่ะ
2: 我们平陵原来是，我们有几个这个世界之最，是世界上最大的这个内河深水船闸，也是我们这个工作阀门起闭速度最快的这么一个深水船闸，还有包括我们这个整个项目这个的体量啊，我们全长是134.2公里，啊，那我们的核心技术就在我们这个深水船闸，啊，实际上我们这个受这个水资源。这个调度的这么一个影响，每年给我们批复的用水量其实并不多啊。那我们在比较严格的这个便利条件上啊，我们要怎么把运河建设好？那实际上是需要我们这个攻克一些这个技术难关。那么在省水跟效益之间，它是有一定的矛盾关系的。那我采用了省水技术，但是我们怎么解决我们这个通航效率这个问题？所以我们就自主研发了我们这个工作阀门的快速起闭速度，将我们的这个。船闸的冲泄水时间控制在15分钟左右啊，也是大大提高了我们这个通航效率，也保障了我们平陵原建成之后能达到我们设计之初的这个单向设计通过能力啊。
1: และเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่ได้ร่วมงานและเสวนาร่วมกับสื่อมวลชนจีนและประเทศในอาเซียนในงานเราสนทนากับโลกเยาวชนจีนและต่างชาติร่วมสนทนาถึงโอกาสความร่วมมือในยุคแห่งคลองผิงลู่มีสำนักงานสารนิเทศรัฐบาลเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงเป็นเจ้าภาพพร้อมกับศูนย์การสื่อสารนานาชาติกวางซีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดขึ้นค่ะซึ่งแน่นอนว่าในส่วนของไทยเราจากการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคย่อมส่งผลดีต่อความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการค้าตลอดจนการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมและประชาชนค่ะแต่เรื่องราวของการสร้างทางน้ำในกวางซีไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นค่ะที่อำเภอซิงอันเมืองกุ้ยหลินมีคลองขุดเก่าแก่ที่นี่คือคลองหลิงฉวีค่ะคลองขุดโบราณอายุยาวนานกว่า 2,000 ปีปัจจุบันฟื้นคืนชีวิตด้วยการอนุรักษ์และเทคโนโลยี
0: และนี่นะคะคือคลองหลิงฉวีค่ะคลองขุดด้วยฝีมือของมนุษย์เก่าแก่กว่า 2,000 ปีนะคะหากใครมาเที่ยวชมที่นี่ก็ต้องห้ามพลาดมานั่งเรือล่องเรือแบบนี้นะคะก็จะมีพี่ที่

สองฝั่งข้างทางของคลองหลิงฉี่แล้วนะคะก็จะมีพี่ที่เขาเป็นไกด์แล้วก็นอกจากเป็นไกด์แล้วยังสามารถเล่นเครื่องดนตรีกู่เจินได้ด้วยค่ะไพเราะมาก

0: ช่วงหน้าอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจให้ได้ติดตามกันต่อค่ะ
1: เขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
2: อะไรนะที่รัก
1: สายยังเข้าไม่ได้เลย
2: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให้
1: อุ๊ยได้แล้ว
2: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M-Cord เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
1: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตตัวเลยนะ
2: ใช
0: ่ว้าว
3: รายการ360องศานิวโชว์สัปดาห์นี้พบกับโชว์เปิดตัวใหม่ลายสิ้นหัวใจนักรบไทยยวนสวัสดีบุกมาเก๊ารำไทย4ภาคสะกดโลกและคราฟช็อกโกแลตเมืองคอนกวาดรางวัลระดับโลกสาระบันเทิงแบบครบเครื่องเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมลุ้นเป็นซูเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังฮอตทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
4: หออัตลักษณ์นครน่านจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติและการเปลี่ยนแปลงสมัยต่างๆของเมืองน่านผ่านการเล่าเรื่องด้วยสายน้ำสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดสายตาผมมากก็คืองานไม้แกะสลักสีสันสวยงามเหล่านี้ครับ
5: เป็นหัวเรือพญานาคนะครับเป็นความเชื่อเกี่ยวกับทางด้านพุทธศาสนาของคนเมืองน่าน
4: หัวโอ้รูปพญานาคดูน่าเกรงขามตัวเรือก็มีขนาดใหญ่และยาวมากต้องมีประวัติไม่ธรรมดาแน
6: ่นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
7: 30กันยายนนี้พบกับพวกเราย
8: ินครับ
7: วอลครับและศิลปินอีกมากมาย
8: ฉลอง24ปีในเอนเตอร์เทนที่พาร์คพารากอนสยามพารากอน
7: และมาร่วมกันส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆทั่วประเทศ
8: ด้วยการสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
7: ชื่อบัญชีมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดารวมน้ำใจคนบันเทิง
8: แล้วมาเจอกันนะครับ

เราได้ไปเรียนรู้แนวคิดในการจัดการน้ำตั้งแต่ยุคโบราณของจีนเลยค่ะที่นี่ค่ะคือพิพิธภัณฑ์คลองหลิงฉีจากข้อมูลบอกว่าคลองนี้สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชินเพื่อเชื่อมแม่น้ำเซียงเจียงกับแม่น้ำหลีเจียงปัจจุบันก็ยังคงทำหน้าที่สำคัญหล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตรและยังมีบทบาททั้งในด้านการชลประทานและการปรับสมดุลของน้ำจากการบันทึกข้อมูลพื้นที่และภูมิศาสตร์ของจีนย้อนกลับไปค่ะก็จะพบว่าวิศวกรในยุคนั้นที่แม้ยังไม่มีเครื่องจักรขนาดใหญ่แต่กลับมีภูมิปัญญาในการจัดการน้ำอย่างเช่นการสานไม้ไผ่เป็นตะกร้าบรรจุก้อนหินแล้วนำไปวางใต้น้ำเพื่อสร้างเป็นแนวกั้นน้ำและป้องกันตะลิ่งนี่จึงคือเป็นอีกหนึ่งหลักฐานค่ะที่สะท้อนถึงวิศวกรรมการจัดการน้ำของจีนที่มีการสั่งสมองค์ความรู้มาตั้งแต่สมัยโบราณขณะเดียวกันเมืองกุ้ยหลินก็ยังพัฒนาเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชื่อมแหล่งประวัติศาสตร์หมู่บ้านโบราณและโบราณสถานรอบคลองหลิงฉีด้วยค่ะพร้อมกับพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ระบบการชลประทานและประสบการณ์ในรูปแบบใหม่มีการนำ AI มาใช้เป็นระบบนำเที่ยวอัจฉริยะมีจอรอบทิศพร้อมเกมอินเทอร์แอคทีฟเปลี่ยนเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ให้เป็นประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมได้ค่ะ

อีกหนึ่งจุดไฮไลท์ก็คือการมาล่องเรือแบบนี้ตลอดระยะทางของแม่น้ำหลีเจียงค่ะเราก็จะได้เห็นทิวทัศน์สลับซับซ้อนภูมิประเทศแบบเทือกเขาแบบภูเขาทรัสนะคะของจีนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับโลกที่หนึ่งเลยนะต้องบอกว่าอันนี้เป็นหนึ่งรูปแบบนะคะของเรือที่เรามานั่งกันจะเห็นว่านั่งกันได้เนี่ย4คนแบบนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบอันนี้เนี่ยถ้าเป็นเรือที่นั่ง4คนเขาจะใช้มอเตอร์ที่เป็น

เตอร์ไฟฟ้านะคะซึ่งก็เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรักษาเรื่องของระบบนิเวศด้วยแต่หากผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ก็จะเห็นอีกหนึ่งรูปแบบค่ะก็คือเป็นรูปแบบที่มีคนนั่ง2คนแล้วก็มีคนท้องถิ่นนะคะที่เป็นผู้ชายที่เขาจะมาถอไม้ไผ่พาคุณผู้ชมล่องเรือไปได้นั้นก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งเช่นกันนะคะก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมันสวยงามขนาดไหนนะคะหากใครมาเที่ยวที่เมืองจีนเนี่ยก็จะเห็นว่าความสวยงามของเทือกเขาหินปูนสลับซับซ้อนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันสวยงามเหมือนภาพวาดจนไปอยู่ในปรากฏบนภาพหลังธนบัตรของแบงค์20หยวนก็คือทิวทัศน์จุดนี้นี่เองคุณผู้ชมซึ่งโอ๊ตไปเจอแล้วนะคะคุณผู้ชมลองเปรียบเทียบเดี๋ยวโอ๊ตจะขึ้นภาพอินเสิร์ตไว้ให้นะว่าตรงกับภาพบนธนบัตรแบงค์20แบบเป๊ะๆ เลยนะคะ

และการท่องเที่ยวที่นี่นะคะก็ไม่ได้มีแค่การล่องเรือหรือว่าชมวิถีชีวิตความสวยงามเท่านั้นนะคะปัจจุบันเขาก็มีการเอาเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ามาใช้นะคะอย่างจุดนี้เนี่ยที่เรามาดูก็คือเป็นระบบของประตูระบายน้ำที่บอกว่าสามารถควบคุมได้ผ่านระยะทางไกลโดยไม่ต้องใช้สัญญาณ Wi-Fi ค่ะเขาใช้เพียงแค่สัญญาณ 4G จากโทรศัพท์เท่านั้นนั่นหมายความว่ามันสามารถควบคุมได้แม้ว่าจะอยู่ในระยะไกลหรือว่าอยู่ในพื้นที่ที่ระบบสัญญาณอาจจะไม่เสถียรนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งระบบที่มีการติดตั้งระบบควบคุมประตูระบายน้ำอัจฉริยะสำหรับแม่น้ำยู่หลงซึ่งเริ่มเปิดใช้อย่างเป็นทางการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วเมื่อต้นปีที่ผ่านมาซึ่งโครงการนี้ก็ครอบคลุมน้ำ4สายหลักๆค่ะก็คือจินหลงเฉียวจีม่าหลงฐานและชิงเอ๋อตูค่ะซึ่งก็มีการติดตั้งระบบอุปกรณ์สำหรับเขื่อนลักษณะแบบนี้เป็นประตูที่เป็นอัจฉริยะแบบนี้สำหรับเขื่อน12แห่งแล้วก็ประตูระบายน้ำ25แห่งเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยก็ถือได้ว่าเป็นการเอาระบบเซ็นเซอร์แล้วก็เอาระบบวิเคราะห์เรื่องของระบบน้ำอะค่ะใช้ระบบ AI เข้ามาช่วยในการที่จะควบคุมที่สำคัญคือมันทำให้เป็นคือมันเป็นจุดที่มีแม่น้ำหลายสายมารวมกันดังนั้นการที่จะวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยการใช้ AI และเทคโนโลยีจะช่วยได้มากเพราะว่าจุดนี้ยังต้องเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ต้องรักษาไว้การนำเทคโนโลยีมาใช้ก็ช่วยให้ควบคุมได้ดีขึ้นค่ะนี่เหรอนี่ 4G นี่ 4G ซึ่งเนี่ยเดี๋ยวมันไหลไปตรงนี้อันนี้เขายกขึ้นมาแล้วเพราะว่าเมื่อเห็นว่าน้ำตรงนี้อาจจะมีปริมาณที่มาก

ส่วนตอนนี้นะคะโอ๊ตขยับมาอีกหนึ่งจุดที่ห้ามพลาดเช่นกันก็คือมาล่องบนแพไม้ไผ่แบบนี้แต่เรามาอยู่บนแม่น้ำยู่หลงนะคุณผู้ชมอยู่ในหยางซั่วที่กุ้ยหลินเช่นกันก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่เขาบอกว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่นะคะก็เป็นการล่องเรือบนแม่น้ำแล้วก็ท่ามกลางทิวทัศน์ที่เป็นภูเขาหินปูนสลับซับซ้อนก็เป็นความสวยงามอีกรูปแบบนึงแต่ว่าตรงนี้จะแตกต่างก็คือลักษณะของแพค่ะเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าเรานั่งกันได้4คนบนแพไม้ไผ่ที่ติดด้วยเครื่องมอเตอร์ไฟฟ้าแต่อันนี้เหมือนจะมีความดั้งเดิมมากขึ้นนะคะก็คือจะเป็นแพที่ทำจากไม้ไผ่จริงๆและที่สำคัญมีคนนะคะที่ทำการถ่อไม้ไผ่พาเราล่องไปตามแม่น้ำแบบนี้แล้วก็แต่ละจุดเนี่ยต้องบอกว่ามีความ

0: ตื่นเต้นสลับเป็นช่วงๆนะคะเพราะว่าจะมีช่วงที่ลักษณะของน้ำเขาไม่เท่ากันเป็นสโลปอะค่ะแพก็จะเหมือนต้องไหลลงไปก็เป็นความสนุกอีกรูปแบบนึงซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดที่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่กุ้ยหลินนะคะก็จะต้องมาทดลองประสบการณ์แบบนี้และที่สำคัญเนี่ยระหว่างล่องเรือไปเราก็จะได้เห็นวิถีชีวิตของคนกับน้ำที่นี่เช่นกันนะคะเรายังเห็นคนมาตกปลาในแบบดั้งเดิมรวมถึงมีชาวบ้านที่นี่คนท้องถิ่นนะคะก็ยังคงมาล่องเรือในการหาปลาค่ะ
1: ช่วงต่อไปพบกับสีสันโลกที่จะมาเล่าเรื่องโลกให้เราฟัง
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เข้าและยังกำลัง
4: เคยไหมคิดถึงเสียงเพลงลูกทุ่งในวันวานเพลงลูกกรุงสุดไพเราะบทเพลงที่เคยดังจากวิทยุคลอทุกความทรงจำวันนี้รวมทุกความรู้สึกไว้ในกล่องเพลงแกมมี่โกฮิตทั่วไทยคัดสรรเพลงลูกทุ่งและเพลงลูกกรุงสุดคิดถึงสุดคุ้มกล่องเพลงลิขสิทธิ์แท้แกรมมี่โกลด์ฮิตทั่วไทยราคาปกติ 1,990 บาทพิเศษเพียง990บาทโทรเลยแกรมมี่โกลด์กล่องเพลงฮิตทั่วไทยเพื่อนแท้ของเสียงเพลงเพื่อหัวใจชาวลูกทุ่งและลูกกรุงทุกดวงใช้งานง่ายแค่กดปุ่มก็ได้ฟังเพลงที่ชอบกับศิลปินคนโปรด
3: โทรหาเนเดอร์จำเบอร์โทรน้องได้บ่
5: กล่องเพลงนี้คือคุ้มแห้งนะคะฟ้าวๆเด้อค่ะพี่น้อง
6: โลโก้แกรมมี่โกรับประกันคุณภาพแน่นอน
3: คนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู
7: ่บทเพลงก็ยังฝังลึกอยู่ในหัวใจเรือนแพสุขจริงอิงกระแสธาร
4: หมวดเพลงช้าเพลงเร็วลูกทุ่งหรือลูกกรุงก็ครบจบในกล่องเพลงแกรมมี่โกลด์ฮิตทั่ว

ุ้มกล่องเพลงลิขสิทธิ์แท็กแกรมมี่โกลด์ที่ทั่วไทยราคาปกติ 1,990 บาทพิเศษเพียง990บาทโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

เตลล่าจูวาหรือคลินิกเคลื่อนที่พลังงานแสงอาทิตย์คันนี้เป็นรถต้นแบบที่พัฒนาขึ้นโดยกลุ่มนักศึกษา23คนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีไอน์โฮเฟนร่วมกับ Amref Health Africa ซึ่งเป็นองค์กรด้านสุขภาพโครงการนี้ถูกออกแบบมาเพื่อ นำเสนอบริการตรวจอัลตราซาวด์เอ็กซเรย์แบบพกพาการแช่เย็นวัคซีนและอุปกรณ์ตรวจวินิจฉัยโรคเบื้องต้นไปยังชุมชนที่อยู่ห่างไกลจากสถานพยาบาลและมีระบบไฟฟ้าที่ไม่เสถียรรถยนต์ติดตั้งแบตเตอรี่ขนาด50กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงพร้อมแผงโซลาร์เซลล์ทั้งบนหลังคาและด้านข้างตัวรถซึ่งทางทีมงานระบุว่ารถสามารถวิ่งได้ไกลสุดถึง715กิโลเมตรบนถนนลาดยางในสภาพแดดจัดและมีระยะทางวิ่งเฉลี่ยบนเส้นทางออฟโรดอยู่ที่360กิโลเมตรขึ้นอยู่กับสภาพพื้นผิวถนนสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอสำหรับการใช้งานอุปกรณ์ทางการแพทย์ขณะจอดอยู่โดยไม่ต้องพึ่งพาไฟฟ้าจากสายส่งหรือใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทีมงานนักศึกษาชาวดัตช์ได้ลงพื้นที่ทดสอบสเตลล่าจูวาในประเทศเคนยาโดยได้ขับรถคันนี้เป็นระยะทางกว่า800กิโลเมตรรวมถึงลุยเส้นทางขรุขระเพื่อไปยังชุมชนห่างไกลและผลการทดสอบชี้ให้เห็นว่ารถคันนี้สามารถรับมือกับเส้นทางออฟโรดและเดินทางได้ไกลหลายร้อยกิโลเมตรรวมถึงสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้มากกว่าพลังงานที่ถูกใช้ไปในขณะที่กำลังเปิดใช้งานอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยผู้ประสานงานด้านสาธารณสุขประจำเขตของ Amref กล่าวว่าระยะทางเส้นทางที่ทุรกันดารไฟฟ้าที่ไม่เสถียรและโครงสร้างพื้นฐานที่มีจำกัดล้วนเป็นอุปสรรคที่ทำให้คนจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลแต่สเตลล่าจูวาจะช่วยให้คนในชุมชนสามารถเข้ารับการตรวจวินิจฉัยโรค

0: ได้ถึงในพื้นที่และได้รับการรักษาตั้งแต่เนิ่นอย่างไรก็ตามการทดสอบครั้งนี้เป็นเพียงโครงการสาธิตในระยะเริ่มต้นโดยทางทีมงานยังไม่ได้ประกาศกรอบเวลาสำหรับการนำมาใช้งานจริงในวงกว้างสกุลฉัตร ฉัตรกุลในอยุธยาข่าวต่างประเทศสำนักข่าวไทยรายงาน
1: แม้ว่าวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปหลายเมืองเลยนะคะทั้งนานหนิงชินโจจนมาถึงกุ้ยหลินแต่ว่าทั้งหมดนี้ค่ะมีน้ำเป็นตัวเชื่อมโยงนะคะในการเล่าเรื่องเพราะว่าจีนเขาใช้ความสำคัญของสายน้ำอย่างที่ชินโจนะคะก็จะเป็นโลจิสติกเป็นระบบโลจิสติกแห่งอนาคตมีเทคโนโลยีต่างๆมากมายแต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาการเป็นคลองโบราณดั้งเดิมเอาไว้ซึ่งมีเรื่องราวของวิถีชีวิตนะคะที่เขาผสานเรื่องการท่องเที่ยวเทคโนโลยีนะคะแล้วก็วัฒนธรรมได้อย่างลงตัวและทั้งหมดนี้คือสวัสดีชาวโลกเทปนี้นะคะโอ๊ตลาไปก่อนสวัสดีค่ะมาแล้วว้าว

0: กินได้ปะ
1: โอเคผมต้องหลังนี้ครับ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและอาจารย์วีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับคุณชุติมา
0: อาจารย์เวลาที่เราอัดรายการนะช่วงเย็นช่วงค่ำเนี่ยท้ายที่สุดนะอย่างในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยโอ้โหเราก็ต้องทำงานแข่งกับเวลาเช่นเดียวกันนะฝนมันตกตรงตามเวลาตลอดเลยช่วงนี้
1: ก็เป็นปกติ
0: ค่ะแต่ว่าการปรับเพิ่มการระบายน้ำอาจารย์จังหวัดกำแพงเพชรพิษณุโลกเนี่ยโอ้มันตกหนักเหมือนกันนะ
1: ก็ตกหนักแต่ว่ากว่ามันจะไหลมารวมกันที่แม่น้ำเจ้าพระยาตรงปากน้ำโพมันก็ใช้เวลา
0: แต่ว่ากรมชลประทานเขาจะทยอยเพิ่มการระบายน้ำนะคะผ่านตรงเขื่อนเจ้าพยาค่ะเป็
1: น
0: พันถึงพันสามร้อยลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: เจ้าพยาเนี่ยประมาณ1,300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
0: ค่ะ
1: แล้วพอมาถึงตรงเขื่อนชัยนาทก็ปรับการระบายเพิ่
0: ม
1: นะก็ระบายประมาณสัก1,000นึงอะ
0: ่ะ
1: แต่ว่าปัดซ้ายปัดขวาน้ำท้ายเขื่อนก็คงจะเพิ่มขึ้นเป็นเรื่องปกติเนี่ยช่วงปลายฤดูฝนก็เต็มที่แค่นี้
0: เป็นเรื่องของปกติและบางพื้นที่ก็เป็นเรื่องปกติเช่นเดียวกันพื้นที่อยุธยาค่ะแน่นอนอำเภอเสนาผักไห่บางบานตรงแถวพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทรอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่
1: ปกติมันเต็มที่รูปลำอะไรนะลาบลุกที่ลุ่มต่ำที่ลาบลุ่มต่ำก็ต้องรอให้คลองบางบานบางไทรเสร็จปี71
0: อ
1: ันนี้ถึงจะคลายตัวได้ระดับ
0: ค่ะ
1: คือเราอย่าไปกังวลเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องคุ้นเคย
0: คุณแม่นุ่นน่ะกังวลอยู่ค่ะเฝ้าดูน้ำทุกวัน ในรายงานเขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยจังหวัดกำแพงเพชรวัดปริมาณฝนได้ประมาณ146มิลลิเมตรนะคะ
1: แม่น้ำปิงใหญ่คุณไม่ต้องห่วง
0: พิษณุโลก136มิลลิเมตรค่ะ
1: ไม่เป็นไรกว่าจะอย่าไปห่วง
0: คุณผู้ชมในพื้นที่เป็นอย่างไรส่งมาบอกในรายการด้วยนะคะผ่านทางไลน์ ID @2ears ค่ะส่วน
1: มันไม่ได้รุนแรงหรอกถ้าเทียบกับปริมาณน้ำเราดูถ้ามันไม่ใช่สัก 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่นครสวรรค์เนี่ยเรา
0: อันนี้ยังห่างเนาะ
1: As usual
0: โอเคในพื้นที่ของคุณผู้ชมเป็นอย่างไรนะคะก็ส่งกันเข้ามาบอกได้ส่งคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่ส่งคำถามกันเข้ามาในวันศุกร์ที่ผ่านมาช่วงถามมาต่อไปค่ะทางทีมงานของเรานะคะก็คัดเลือกผู้โชคดีเพื่อรับมอบของที่ระลึกนะคะจากแอลกอฮอล์แอลซอฟนะคะและนอกเหนือจากนี้ค่ะก็ยังมีของที่ระลึกจากบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทย

0: ไปมอบให้อีกด้วยค่ะอาจารย์ตอนนี้สำหรับในประเทศไทยอ่ะมันมีเรื่องเฉพาะหน้าในหลายเรื่องโดยเฉพาะหลักๆก็คือเรื่องของเศรษฐกิจในไทยภาพรวมตอนนี้ค่ะถ้าเป็นมุมมองจากของคนอื่นที่มองเข้ามาเขามองไง
1: คือถ้าพูดถึงความเป็นไปของเศรษฐกิจเนี่ยในเชิงชีพจรทางเศรษฐกิจเนี่ยก็ต้องถือว่าเราก็ไม่ได้เต้นอะไรแบบโลดโผนเศรษฐกิจก็ขยายตัวอย่างที่เราเห็นน่ะประมาณ 2.4 2.5 อะไรเงี้ยนะแล้วก็อัตราเงินเฟ้อก็อยู่ในวิสัยที่บริหารจัดการได้เช่นเดียวกับทางด้านการบริหารทางด้านนโยบายการเงินน่ะ
0: ค่ะ
1: อัตราดอกเบี้ยนโยบายแต่ว่ามันโตต่ํามันโตต่ําแล้วก็มีปัญหาบีบรัดนะแต่ถึงกระนั้นก็ตามทีเนี่ยต้องบอกว่าเป็นข่าวดีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะหลายคนอาจเราก็ไม่ได้ตามละเอียดแล้วแต่ว่าในท้ายที่สุดก็โดยสรุปไปอย่างนี้ก็แล้วกันว่าบริษัทจัดระดับความน่าเชื่อถือระหว่างประเทศนะ Fitch Rating Agency เนี่ยเขาได้เปลี่ยนมุมมองต่อเศรษฐกิจไทยจากเดิมที่เขามองว่ามันเป็นด้านลบนะเขาก็ปรับขึ้นมาเป็นกลางๆหรือที่เรียกว่า stableโอเคมันอาจจะไม่ใช่โพซิทีฟแต่ความสำคัญมันคือว่าขณะนี้บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือทั้ง3บริษัทที่เป็นยักษ์ใหญ่ Standard & Poor's Moody Investor Service Fitch Rating Agency เนี่ยก็ให้อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยเนี่ย เท่ากันคือ B3 ตัวบวกแล้วก็แนวโน้มที่เดิมเป็นเนกาทีฟทั้ง3เจ้าก็ให้เป็นสเตเบิลเหมือนกันหมดนะเริ่มต้นจากFitch Ratingเนี่ยให้เป็นสเตเบิลคนล่าสุดเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่19กันโทษเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมา Moody Investor Service โทษ Moody Investor Service ก็ตั้งแต่วันที่21เมษายนแล้วก็ S&P นะ S&P Standard & Poor's Global Rating เนี่ยก็ให้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกาปีที่แล้ว อันนี้มาก่อนเลยตามด้วย Moody แล้วก็ตามด้วย Fitch น
0: ะ Fitch เนี่ยให้18กันยายนเน
1: า
0: ะ
1: คราวนี้ประเด็นก็คือว่า
0: เขามองในแง่ปัจจัย
1: ในแง่ว่า Investment Grade เนี่ยมันโอเคอยู่แล้วล่ะเพราะว่าเราก็คือถ้าต่ำกว่า Investment Grade เนี่ยต้องมี2ตัวบวกนะแถวนี้ก็เป็นเนี่ยอย่างลาวอย่างพม่าเขมรเนี่ยก็มี2ตัวบวก
0: ะ
1: นะผมไม่แน่ใจว่าเวียดนามได้มี2ตัวบวกด้วยหรือเปล่านะแต่ของเราเนี่ยมี3ตัวบวกก็คือเหนือกว่าระดับที่เป็นจังบอลเนี่ยประมาณ3ขั้นนะแล้วการที่เราเป็นแบบสเตเบิลด้วยเนี่ยมันทำให้เราไม่มีโอกาสที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะข้างหน้า
0: อัน
1: นี้ประเด็นก็คือว่าที่เขาบอกว่าเราดีขึ้นเนี่ย
0: เขาดูจากอะไร
1: ก็อันนึงก็เรื่องการคาดการเรื่องเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจว่าปีนี้คงขยายตัวได้ประมาณสัก 2.3 ปีหน้า 2.4 แล้วก็มีแรงส่งจากการลงทุน Data Center AI แล้วก็การลงทุนของภาครัฐด้วย
0: ไทยช่วยไทย Plus นี่ช่วยประคับประคองได้ไหมคะ
1: อันนั้นก็เป็นเรื่องของการประคับประคองเศรษฐกิจ
0: ใน
1: เวลาเดียวกันเนี่ยก็มองว่าหนี้สาธารณะเมื่อเทียบกับ GDP เนี่ยคงจะไม่ทะลุเพดาน70
0: แ
1: ม้จะว่าจะเพิ่มขึ้นแต่ก็มีแนวโน้มที่จะลดลงในอนาคต อยู่ในกรอบนะที่สำคัญอีกอันนึงก็คือในแง่ของการดำเนินงานทางด้านการคลังเนี่ยทางรัฐบาลก็ดำเนินการได้ค่อนข้างดีนะมีวินัยนี่ล่าสุดเห็นว่างบประมาณรายจ่ายที่เป็นงบกลางของปี69ที่ยังใช้ไม่หมดประมาณ 10,000 ล้านเนี่ยอาจจะเอาไปลดเงินต้นที่ธกส.ออกเงินไปให้ก่อนรัฐบาลมาตรา28ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังซึ่งปีที่แล้วในงบประมาณรายจ่ายปี68เหลือประมาณ 38,000 ล้านก็ไปโปะรอบนึงนะตอนนั้นก็ทำให้มีการปรับอันดับความน่าเชื่อถือตอนปลายปี68อันนี้ถ้าเหลืออีก10,000ล้านเนี่ยเอาไปโปะก็จะทำให้ภาพพจน์เนี่ยดีขึ้นในเวลาเดียวกันเนี่ยในแง่ที่เป็นตัวสำคัญที่เกี่ยวข้องกับค่าเงินเลยเนี่ยคือเราต้องดูสิ่งที่เราเรียกว่าเครดิตแอคเคาท์ดุลบัญชีเดินสะพัดซึ่งก็คือดุลการค้าบวกกับดุลบริการก่อนหน้านี้มันติดลบแต่ตอนนี้มันมีแนวโน้มว่าจะเป็นบวกส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะการส่งออกดีขึ้นอีกส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะดุลบริการนี่ดีขึ้นเพราะมีคนมาท่องเที่ยวมากขึ้นสรุปรวมความก็คืออันนี้ต้องถือเป็นข่าวดีต้องถือเป็นข่าวดี ของเศรษฐกิจโดยรว

0: แต่ถ้าให้ถามผมนะเวลาเราจะวัดว่ารัฐบาลไหนประสบความสำเร็จในการบริหารเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยจะต้องได้รับการปรับอันดับความน่าเชื่อถือไปอยู่ที่ A ลบ
1: ซึ่งยังไม่ได
0: ้ซึ่งตลอดเวลาหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจปี2540ผ่านมาไม่รู้กี่รัฐบาลเนี่ยเรายังไม่เคยกลับไปที่ A ลบเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้ผมประเมินบรรทัดสุดท้ายว่าการบริหารจัดการทางด้านเศรษฐกิจการเงินการคลังของรัฐบาลประสบความสำเร็จหรือไม่เนี่ยมันต้องสะท้อนผ่านอันดับความน่าเชื่อถือที่คนนอกเขาเป็นคนดูก็เลสเซว่า A ลบกันละกันแต่ว่า on the way ที่จะไปเนี่ยขณะนี้เราก็เห็นว่าข้อจำกัดทางการคลังมีข้อจำกัดทางการเงินมีหนี้สาธารณะหนี้ครัวเรือนการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจต่ำอะไรพวกนั้นแต่แรงขับเคลื่อนมันมีนะวันนี้คุณเอกนิติก็ไปจับคือแกไม่ได้ไปกับนายกนะ
1: ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศ
0: คือ
1: ยังอยู่ที่ไทย
0: เขาอย่างนี้ไว้นี่ผมก็เพิ่งทราบมาคุยก่อนที่จะคุยเรื่อง
1: ค่ะ
0: คือรองนายก3คนเนี่ยจะไม่อยู่เมืองไทยทั้ง3คนเนี่ยรองนายกที่ไม่ใช่นายกจากพรรคการเมืองนะไม่ใช่รองยศชนันไม่ใช่รองพิพัฒน์เนี่ยน
1: ะ
0: และไม่ใช่รองปกรณ์เนี่ยนะถ้าเป็นรองนายก3คนเนี่ยซึ่งเคยร่วมรัฐบาลก่อนหน้านี้เนี่ยหรือเคยเป็นรัฐมนตรีรัฐบาลของคุณอนุทินก่อนหน้านี้เนี่ยถ้า3คนเนี้ยจะอยู่ประเทศไทยจะไม่อยู่ประเทศไทยพร้อมกันทั้ง3คนเนี่ยจะไม่เกิดขึ้น
1: 3ท่านที่ว่าก็จะมีคุณศรีหาศักดิ์คุณสุภจีคุณเอกนิติ
0: รอบเนี้ยไปอยู่เมืองนอก2คน
1: ค่ะคุณศรีหาศักดิ์กับคุณสุภจี
0: แล้วยังมีคุณอะไรไปคนนึงน่ะคุณชชนันหรือไงไม่แน่ใจ
1: ไม่แน่ใจว่า
0: หรือคุณชัยชนกอะไรเนี่ยไปด้วยแต่ว่าถ้า2คนเนี้ยอยู่เมืองนอกจะต้องมีคนที่อยู่กับมึง
1: ซึ่งคุณเอกนิตินิติธรรมประภา
0: ถ้าเกิดคุณเอกนิติกับคุณศิริศักดิ์ไปคุณสุภจีจะอยู
1: ่ให้ท่านอยู่เถอะเพราะว่ามันมีวาระของครม.ที่น่าพิจารณาแต่ก่อนที่จะถึงตรงนั้น
0: เดี๋ยวตรงนั้นคือวันนี้ที่เขาประชุมกับทางกกร.เนี่ยนะ
1: เขาเป็นประธานประชุมร่วมกับประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากกร.ค่ะ
0: คืออันนี้มันก็กึ่งกกร.นะก็แนวคิดก็คือขับเคลื่อนประเทศไทยที่เรียกว่า reinventingreinventing ก็คือยกระดับการลงทุนเพ
1: ิ่ม
0: ข
1: ีดความ Thailand เน
0: า
1: ะ
0: ยกระดับการลงทุนเพิ่มขีดความสามารถในของประเทศให้กองให้ภาคเอกชนเป็นกองหน้าคราวเนี้ยตัวที่เขาทำนี่คือจะออกแผนปฏิบัติการที่เรียกว่า action plan เราดูว่าเขากำหนดกลุ่ม4ธุรกิจ7ธุรกิจที่น่าสนใจนะ
1: 7กลุ่มธุรกิจที่ว่าคืออะไรคะ
0: เกษตรและการแปรรูปอาหาร
1: ถัดจากนั้น
0: อุตสาหกรรมยานยนต
1: ์มีอีกมั้ย
0: การค้าปลีกและการค้าหร
1: ือ
0: ส่งออกอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะการแพทย์แล้วก็เวลเนสการท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจสร้างสรรค์มันจะเป็นกองหน้ากองกลางกองหลังอะไรไม่เป็นไรไม่ต้องไปสนใจแต่ว่าเป้าหมายก็คือว่าร่วมมือกันเพื่อผลักดันโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลปัญญาประดิษฐ์พลังงานระบบการเงินเอากองหน้ากองกลางมารวมกันกองหลังดูเสถียรภาพทางการเงินธนาคารประเทศไทยกระทรวงการคลังอะไรเนี่ยนะ
1: ก็แสดงว่า
0: สิ่งที่จะทำให้เห็นเป็นรูปธรรมในปี2570ตั้งเป้าให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ3
1: จากปัจจุบันเราอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะ
0: 2.4 2.5
1: หรือ
0: 2.3 3 plus แต่จะ plus ได้เท่าไหร่ไม่รู
1: ้
0: นะอันเนี้ยแรงขับเคลื่อนต้องมาจากการลงทุนนะส่วนการจับจ่ายใช้สอยในลักษณะกระตุ้นเศรษฐกิจหรือมาตรการประคับประคองก็เพื่อเลี้ยงให้มันไปต่อได
1: ้
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาจะต้องบริหารจัดการแหละนะก็ถามว่ามีทิศทางไหมมีทิศทางผมเคยพูดอะว่าการทำให้ประเทศไทยฮึดขึ้นมาได้เนี่ยเราต้องเห็น 3% ก่อนแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยเราต้องขยายตัวไม่เกินศักยภาพถ้าขยายตัวเกินศักยภาพเนี่ยเศรษฐกิจมันจะร้อนแรงเศรษฐกิจมันจะมีปัญหาวิกฤต
1: อ๋อมันแรง
0: ต้องทำไปต้องทำควบคู่กันไปด้านนึงเพิ่มศักยภาพตอนนี้ศักยภาพเศรษฐกิจไทยเนี่ย 2.8 ถ้าเราอัดนู่นอัดนี่เข้าไปมันเกิน3เราก็โตตามศักยภาพให้ได้ให้มันประมาณ3แล้วคลอเคลียร์ไปอย่างเงี้ยมีหวังแต่ถ้าเกิดว่าเพิ่มศักยภาพไม่ได
1: ้ค่ะ
0: อันนี้ก็จะทำให้เราถ้าเราเป็นมัวทำอะไรที่แบบว่าผิดทิศผิดทางเดี๋ยวก็นอกกลางอากาศกันเท่านั้นเอง
1: อาจารย์ขาแต่อันเนี้ยปี2569เดือนกันยายนแล้วจะผลักดันน่ะให้ขยายตัวค่ะมากกว่า 3% ในปีหน้ามันจะทันเน
0: า
1: ะ
0: แต่ว่าระหว่างทางก็ต้องมีอะไรจัดการนิดนึงเพื่อประคับประคองเศรษฐกิจ
1: อะไรจะจัดการอ
0: ันนี้ก็เห็นล่ะนะที่แน่ๆก็คือว่าวันพรุ่งนี้เนี่ย น่าจะมีการสรุปตัวเลขโครงการไทยช่วยไทยพลัสกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเอาอันแรกก่อนเอาอันแรกเนี่ยแม้ว่าจะมีความสับสนแล้วตกลงจะทำยังไงแน่ก็ตามทีเนี่ยแต่แนวน่าจะเป็นแบบนี้ก็คือว่าสำหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการโทษคนที่ได้รับไทยช่วยไทยพลัสปัจจุบันเนี่ยประมาณ26ล้านคนจะไปใช้เงินจริงๆนะไม่ถึงน
1: ะ
0: ประมาณ24ล้านคนแล้วเงินที่ใช้จริงๆก็ไม่ได้ครบจำนวนที่จัดสรรไว้นะอย่างจัดสรรไว้ 26,000 ล้านเนี่ยถ้าใช้ทุกคนนะแต่ใช้จริงๆก็ประมาณสัก 24,000 นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดำเนินการตรงนี้อย่างที่เป็นข่าวเนี่ยต่อเนื่องไปอีก2เดือนเดือนตุลาคมกับเดือนพฤศจิกายน
1: ค่ะ
0: ไทยช่วยไทยพลัส 1,000 บาทแล้วก็โคเปเมนต์อีก600กว่าบาทที่จะจ่ายเนี่ยอันนี้จะใช้เงินรวมกันเท่าที่ผมทราบเนี่ยประมาณ 49,000 ล้านหรือเดือนละ 24,500 ล้านถามว่าเงินตรงนี้มาจากไหนเงินตรงนี้มาจากเงินพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านก้อนแรกซึ่งยังเหลืออยู่ประมาณ 50,000 ล้านบาท
1: ค่ะ
0: เหตุผลที่ต้องทำได้แค่2เดือนก็คืออย่างนี้มันมีเงินให้ทำแค่นี้เพราะเขาจะไม่ไปล้วงจากก้อนที่2เพราะก้อนที่2เนี่ยมีโปรแกรมที่จะต้องใช้อยู่แล้วเช่นติดรูฟท็อป 1.5 ล้านครัวเรือนถ้าให้คนละ 50,000 บาทใช้เงิน 75,000 ล้านน
1: ะ
0: อันนี้ก็ต้องลองดูก่อนละนะคราวนี้คำถามก็คือว่าอันนี้คือก้อนแรกอันนี้ถ้าคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วไม่ใช่อย่างที่ผมพูดก็เอาตามคณะรัฐมนตรีนะไม่ใช่ผม
1: อันนี้เราพูดให้ฟังในเบื้องต้นแต่ให้รอมติวันพรุ่งนี้เพราะว่าตอนนี้เราอาจารย์เนี่ยที่เขาถามกันนะคะว่าเขาจะให้เดือนละ 1,000 หรือเขาจะให้เดือนละแค่500
0: ก็ไม่รู้ล่ะ
1: รอ
0: ไม่คือมันก็แล้วแต่คิดไงแล้วแต่คิดเงินมีอยู่ 50,000 ล้านจะใช้แบบไหนก็แล้วแต
1: ่
0: จะใช้แบบ4เดือนเดือนละ500ให้ได้ 2,000 เท่ากับ2เดือน4 2,000 ก็ได้น
1: ะ
0: แต่ว่าผมคิดว่าคงจะทำต่อเนื่องสักนิดหน่อยแล้วก็หวังว่าช่วงปลายปีนี้มันจับจ่ายใช้สอยเป็นปกติอยู่แล้วบางคนก็ได้โบนัสบางคนก็ได้อะไรเงี้ยอาจจะมองอย่างนั้นก็ได
1: ้
0: แต่มันไม่เป็นไรหรอกคือก็อยู่ในกรอบที่จะใช้คราวนี้ประเด็นขนาดนี้มันเหลืออีกก้อนหนึ่งคือก้อนของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้
1: อย
0: ซึ่งตรงนี้มันยังไม่เสด็จน้ำเพราะเรื่องทบทวนสิทธิ
1: ์
0: เรื่องตัดคนเรื่องอะไรเนี่ยตัวเลขมันยังไม่รู
1: ้
0: แต่หลักการก็คือว่ารัฐบาลก็จะเติมให้คนละ700parallel เดินคู่ไปไกลเนี่ย2เดือนก็ต้องใช้เงินประมาณเดือนละประมาณสัก 8,000 ล้าน 9,000 ล้านแต่อันนี้ผมไม่รู้ว่าsource of fund ตรงนี้เอามาจากไหนแล้วก็ยังต้องมีคำถามตามอีกว่าคนที่ถูกตัดสิทธิ์ประมาณ2ล้านคนเนี่ยเขาจะไมเกรดไปใช้ไทยช่วยไทยพลัสยังไงจะต้องลงทะเบียนอะไรหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแล้วคนที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้รายได้น้อยเนี่ยก็จะมียังมีบางคนที่ยังไม่ได้ไปยืนยันตัวตนก็จะไม่ได้รับสิทธิ์น
1: ะ
0: แต่ว่าการยืนยันตัวตนเนี่ยเห็นว่าให้จนถึงเดือนมกราคมปีหน้าคราวนี้ตัวเลขที่จะใช้เงินจริงกับตัวเลขที่คาดว่าจะใช้เนี่ยมันโอเวอร์แลปกันเราก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ต้องติดตามคณะรัฐมนตรีซึ่งน่าจะเป็นท่านรองพิพัฒน์ท่านเป็นประธาน
1: อ้าวแล้วท่านเอกนิติล่ะคะ
0: เอกนิติเขาแรงกิ้งเขาไม่ใช่นายกเบอร์หนึ่งต้องให้คุณพิพัฒน์เดี๋ยวคุณพิพัฒน์เขาเป็นรองหนึ่ง
1: แต่สุดท้ายแล้ว
0: ค
1: ุ
0: ณเอกนิติน่าจะเป็นรอง3นะ
1: แต่ท้ายที่สุดอ่ะบทบาทหน้าที่มันอยู่ในกระทรวงการคลังเขาก็ต้องมาแถลงเรื่องของมาตรการแพ็กเกจที่จะออกมาหลังจากที่ครม.เขามีมติออกมา
0: จริ งๆ
1: กับ
0: คนที่ไม่เขาคือจะเป็นทางกระทรวงการคลังมาแถลงคืออันนี้มันต้องผ่านคณะกรรมการกันกรองเงินกู
1: ้
0: คณะกรรมการกันกรองเงินกู้เนี่ยประธานนี่คือปลัดกระทรวงการคลัง
1: คุณลวรน
0: ท์แสงสนิทอันนี้เขาจะมาแถลงกันหรือเปล่าหรือจะแถลงมีท่านรองเอกนิติปลัดกระทรวงการคลังแล้วก็โฆษกรัฐบาล อะไรนี่ก็แล้วแต่แต่ว่าพรุ่งนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจ
1: ะ
0: มีความชัดเจนอันนี
1: ้
0: ตอนนี้ผมก็หลังๆช่วงนี้ผมก็เร่งใช้เลยนะ
1: อะไรเอ่ย
0: อาทิตย์วันอาทิตย์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่ผมก็ใช้ไปสักเท่าไหร่แล้ว
1: ไทยช่วยไทยพลัส
0: ผมเหลือประมาณ400กว่าบาท
1: โอเคค่ะแต่การประชุมครม.ในวันพรุ่งนี้อะค่ะนอกเหนือจากเรื่องของมาตรการไทยช่วยไทยพลัสแล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มี

0: ไปได้น้อยแล้วมันน่าจะมีเรื่องอื่นๆอีกหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน
1: ้
0: า
1: ไ
0: ปฟังค่ะ
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย

0: คอมโปชุดถังปั่นพร้อมใบม็อบทำจากวัสดุพลาสติก ABS แข็งแรงทนทานถังปั่นสแตนเลสไม่เป็นสนิม
1: มีล้อเคลื่อนที่ได้สะดวกนะคะมีรูระบายน้ำหูหิ้วขนาดใหญ่จับถนัดมือไม้ถูพื้นยืดหดได้เหมาะกับทุกความสูงค่ะ
0: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับคอมโปชุดถังปั่นสแตนเลสพร้อมไม้ม็อบในเซ็ตประกอบด้วยถังปั่นสแตนเลสไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ซื้อ2เซ็ตแถมฟรี1เซ็ตและยังไม่พอฟรีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนไม้กิ้งเก็บฝุ่น1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนทั้งหมดนี้ 3,070 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่021143330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดยMcotระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: จารย์คะการประชุมครม.ในวันพรุ่งนี้น่าจะมีเรื่องของมาตรการที่ช่วยเหลือชาวนา
1: อันนี้เป็นเรื่องค้างท่อคือที่มันเป็นตกหล่นนะประมาณ 200,000 ครัวเรือนน่ะที่จะต้องจ่ายประมาณ 1,800 ล้านเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องทางกระทรวงเกษตรนะเข้าใจว่าผ่านขั้นตอนหมดทุกอย่างแล้ว
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็อีกนั่นแหละอันนี้ก็จะใช้เงินให้ธกส.ออกไปก่อนอันนี้ทวงกันมานานแล้วเข้าใจว่าน่าจะจบแต่อันนี้คือจบเอพิโซดของปีการผลิตที่แล้วนะ
0: ค่ะ
1: อันนี้ของปีการผลิตใหม่เนี่ยยังไม่มีความคืบหน้าแม้ว่าจะมีคนพยายามปล่อยข่าวว่าจะจ่ายให้คนละ 10,000 คนละ 20,000 อะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าโดยหลักแล้วอ่ะวิธีการให้เงินแบบที่ผ่านมาผ่านธกส.เนี่ยสำหรับรอบเนี้ยที่เกี่ยวข้องกับชาวนาไม่น่ามีแล้วยังมีอันอื่นอีกนะพวกไอ้เผาอ้อยไม่เผาอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดยางอะไรพวกเนี้ย
0: มี
1: แต่ว่ารูปแบบส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ได้ใช้ให้เป็นเงินนะให้เป็นเงินสดแบบประเภทโอนไปแล้วอันนี้มันไม่น่าจะใช
0: ่โอเค
1: น่าจะเป็นลักษณะปล่อยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยแบบต่ำรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยอย่างเงี้ยน่าจะ
0: มี
1: แต่ถ้าพูดอะแจกเงินแบบว่าไปรับเงินอย่างที่เห็นไปเข้าคิวกันที่ตู้ ATM แบบนี้ไม่มี
0: เพราะเราต้องรัดเข็มขัดอาจารย์แล้วพรุ่งนี้จะมีเรื่องของอสมทเข้าครม.ไหม
1: เอ๊เท่าที่ทราบเนี่ยนะคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเนี่ยคครนะเขาน่าจะได้บทสรุปที่จริงอะไม่ใช่เฉพาะบริษัทอสมทนะมัน8รัฐวิสาหกิจ
0: ค่ะ
1: แปดรัฐวิสาหกิจที่เคยได้ยินชื่อผมก็เคยพูดไปว่ามันล่อแร่มากอตกเงี้ยนะแล้วยังมีอตนะองค์การตลาดนี่อยู่ของกระทรวงมหาดไทยอตกนี่กระทรวงอะไรวะกระทรวงเกษตรแล้วยังมีอะไรวะโรงพิมพ์ตำรวจ
0: ตอนนี้ชื่อไม่คุ้น
1: เลยแล้วยังมีลงทำไพ่อะไรเงี้ยนะ
0: มีโอเคอ
1: ันนี้มันเป็นของตกค้างมาตั้งแต่สมัยจอมพลป.
0: โอ้โหนานมาก
1: นานมากมีประมาณสัก8แห่งแล
0: ้
1: วในนั้นก็มีอสมท.
0: ค่ะ
1: คราวนี้เท่าที่ได้รับข้อมูลหรือสดับตับฟังมาเนี่ยคือสิ่งที่มันเป็นข่าวแล้วพูดกันมากคือการให้อสมท.กับไทย PBSควบรวมกิจการควบกิจการกันต้องบอกก่อนว่าในทางปฏิบัติยากอยู่เพราะว่าจัดตั้งกันคนละแบบอสมทเนี่ยจัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีการวมนู่นรวมนี่เข้ามานะตั้งแต่ปี2520แล้วจำเนียนการผ่านมาก็แปลงสถานะจากองค์การสื่อสารมวลชนอะไรเนี่ยอสมทเนี่ยมาเป็นบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเปลี่ยนจากรูปขององค์การเนี่ยมาเป็นบริษัทมหาชนแล้วก็เข้าตลาดหลักทรัพย์กระทรวงการคลังกับธนาคารออมสินเนี่ยถือหุ้นรวมกันประมาณ175เอาตัวเลขกลมๆที่เหลือ125เนี่ยเป็นการถือหุ้นตอนที่มีการกระจายขายหุ้นนะส่วนองค์ไทย PBS มีการจัดตั้งด้วยพระราชบัญญัติอีกฉบับหนึ่งภารกิจไม่เหมือนกันนะองค์ไทย PBSไม่ใช่รัฐวิสาหกิจไม่ใช่หน่วยราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐอสมทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และเป็นรัฐวิสาหกิจเพราะกระทรวงการคลังถือหุ้นเกินร้อยละ50
0: ค่ะ
1: สิ่งที่น่าจะเกี่ยวข้องกับบริษัทอสมทก็คือว่าน่าจะเป็นการดำเนินการในการฟื้นฟูกิจการเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการลดสัดส่วนของกระทรวงการคลังและธนาคารออมสินให้ต่ำกว่าร้อยละ50เพื่อไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจแต่กระทรวงการคลังยังถือหุ้นใหญ่อยู่อันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นแต่ผมไม่รู้นะว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติยังไงแล้วขั้นตอนจะดำเนินการยังไงอ
0: ัน
1: นั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงเพราะอสมทมีแอสเซท
0: สินทรัพย
1: ์สินทรัพย์มากกว่าหนี้สินไม่ได้หนี้สินล้นพ้นตัวไม่ต้องทำแผนฟื้นฟูกิจการในสารล้มละลายเหมือนกับบริษัทการบินไทยแต่ก็เป็นสินทรัพย์ที่มันค่อนข้างจะอินลิควิดนะมันไม่ได้มีสภาพคล่องที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือเป็นเงินได้คล่องตัวนะเพราะโดยธุรกิจในเวลาเดียวกันธุรกิจทางด้านธุรกิจหลักของอสมท.ที่เกี่ยวข้องกับวิทยุโทรทัศน์หรือสื่อนิวมีเดียอะไรก็ตามทีเนี่ย ก็อย่างที่เราเห็นว่าผลประกอบการมันก็เป็นเรื่องที่จะต้องบริหารจัดการกันอ
0: ัน
1: นี้ก็คณะกรรมการบริหารของกสทชเขากำลังแก้ไขอยู่แต่ว่าไอ้รูปแบบที่จะทำต่อไปในอนาคตอันนี้ต้องรอมติคณะรัฐมนตรีซ
0: ึ่
1: งถ้าเกิดออกมายังไงเป็นหน้าที่ของทางรัฐบาลแล้วก็กระทรวงการคลังจะต้องอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นให้กับสาธารณชนด้วยให้กับพนักงานของอสมทที่ทำงานอยู่ด้วย
0: ค่ะ
1: แต่ก็ต้องบอกก่อนอย่างนี้ว่าผมก็พูดอะไรเกินเลยไปกว่านี้ไม่ได้นะผมไม่ได้เป็นคนเกี่ยวข้องนะเพ
0: ีย
1: งแต่ว่าสดับตับฟังจากข่าวเนี่ยเข้าใจว่าจะเป็นอย่างนั้น
0: ค่ะ
1: อันนี้ด้วยสถานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยข้อมูลที่จะต้องแจ้งต่อตลาดเพื่อนักลงทุนเขาก็ต้องมีด้วยนะ
0: หมายถึงอสมท
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่มันไม่ใช่เป็นรัฐวิสาหกิจปกตินะเป็นรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก็มี2หน้าที
0: ่
1: เป
0: ็
1: นบริษัทมหาชนก็มีผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วยอะไรด้วย
0: ค่ะ
1: ก็ประมาณนี้ครับ
0: โอเคเดี๋ยวเราค่อยรอติดตาม
1: พรุ่งนี้มันจะมีเรื่องที่จะต้องเกิดความชัดเจน
0: ค่ะแต่ในขณะเดียวกันค่ะมีเรื่องสำคัญที่จะต้องเกิดความชัดเจนนะคะในขณะนี้เนี่ยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะกำลังอยู่ระหว่างการเดินทางไปต่างประเทศรวมไปถึงสถานการณ์ในต่างประเทศมีหลายเรื่องที่เราต้องคุยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ
2: รายการ360องศานิวโชว์สัปดาห์นี้พบกับโชว์เปิดตัวใหม่ลายสิ้นหัวใจนักรบไทยยวนสวัสดีบุกมาเก๊ารำไทย4ภาคสะกดโลกและคราฟช็อกโกแลตเมืองคอนกวาดรางวัลระดับโลกสาระบันเทิงแบบครบเครื่องเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมลุ้นเป็นซูเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังฮอตทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
3: 30กันยายนนี้พบกับพวกเราย
4: ินครับ
3: วอครับและศิลปินอีกมากมาย
4: ฉลอง24ปีนายเอ็นเตอร์เทนที่พาร์คพารากอนสยามพารากอน
3: และมาร่วมกันส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆทั่วประเทศ
4: ด้วยการสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
3: ชื่อบัญชีมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดารวมน้ำใจคนบันเทิง
4: แล้วมาเจอกันนะครับ
5: ส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยของเรานะคะเป็นตัวแทนของประเทศในการไปคว้าเหรียญทองในกีฬาเอเชียนเกม
6: ขอเชิญชวนคนไทยทั่วทั้งประเทศติดตามรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง9กด30นะครับและติดตามไฮไลท์ผลการแข่งขันได้ทุกช่วงข่าวจากทางสำนักข่าวไทยส่งกำลังใจให้กับทัพ

0: กีฬาไทยกันเยอะๆนะครับ
1: ไทยแลนด
0: ์สู้สู้
2: ตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกา
3: ตอนนี้น่าจะเครื่องบินน่าจะอยู่เหนือเกาะฮาวาย
2: รู้ทีแต่ก่อนจะไปถึงที่นั่นค่ะท่านเดินทางออกจากประเทศไทยแล้วไปที่ญี่ปุ่น
3: ไปญ
2: ี่
3: ป
2: ุ
3: ่นก็มีการประชุมทีมไทยแลนด์อะไรต่ออะไรซักซ้อมกันแล้วก็ได้พบพูดคุยแล้วก็เตรียมการ
2: ค่ะ
3: แล้วก็ออกจากญี่ปุ่นก็บินข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกอ่ะใช้เวลาบินประมาณ12ชั่วโมงจะไปถึงที่สนามบินจอห์น JFK
2: ค่ะ
3: จอห์น F Kennedy นครนิวยอร์กอ่ะและหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็จะมีการประชุมกับทีมงานเพื่อที่จะสรุปเพราะว่าคือต้องบอกว่าตอนนี้ไม่ใช่นายกไทยคนเดียวนะโฟกัสของโลกเนี่ยมันย้ายไปอยู่ที่นิวยอร์กแล้วเพราะว่าช่วงวันที่20ถึงวันที่27กันยาเนี่ย78วันอาทิตย์เน
2: ี่
3: ย
2: 22
3: ไม่ๆเดี๋ยวผมพูดนี่ก่อน
2: โอเค
3: 20ถึง27กันยาเนี่ยผู้นำประเทศต่างๆเนี่ยเห็นว่าประมาณสักเกือบ20ประเทศเนี่ยเขามีแผนที่จะไปกล่าวสุนทรพจน์ในที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติสมัยที่81
2: ค่ะ
3: นะหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือนายกอนุทินตามโปรแกรมอ่ะท่านจะไปพูดวันที่24
2: ค่ะ
3: 24กันยาเวลาตามบ้านเขาก็ต้องบวกไป12ชั่วโมงมาถึงบ้านเราจะเร็วกว่านี่ก็ต้องตามดูแล้วกันถ้าท่านพูดวันที่24เราอาจจะได้ยินวันที่25นะพูดตอนบ่ายๆก็เป็นเช้าๆกลางคืนบ้านเราเนี่ยนะก็มีก็จะแล้วก็มีโปรแกรมจะเจอคณะเนี่ยทรัมป์เนี่ยเขาจะจัดงานเลี้ยงรับรองผู้นำที่มาประชุมที่สหประชาชาติก็อาจจะได้จับไม้จับมืออะไรกันแต่คงไม่ได้เจรจาความเมืองหรอกนะเราก็มีอเจนดาที่จะไปคุยก็อย่าไปมั่วกันแล้วกันน
2: ะ
3: ส่วนเรื่องจะไปเจอกับภาคธุรกิจเอกชนก็มีตามโปรแกรมก็มีนะและเพราะมีรายการที่ต้องไปเจอแล้วก็เห็นมีผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ไปอะไรต่ออะไรแล้วก็มีไอ้ที่เป็นฝ่ายธุรกิจUS ไทย US Council อะไรสักอย่างเนี่ยนะเอาเป็นว่าเป็นฟอร์แมตนะจะเจอคนไทยด้วยหรือเปล่าผมไม่ทราบพอเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็จะบินมาที่ลอนดอนนี่จะไปพูดเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะเห็นว่ามีจะไปผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ไปสมทบด้วยมีประชุมกับ UBS ด้วยเนี่ยประเด็นก็คือว่า
2: ไปยาว
3: ไปยาวก็จะกลับมาถึงเมืองไทยวันที่27ตอนนี้ในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยสีเจิ้นผิงที่มีข่าวลือว่าป่วยเปื่อยเลยเนี่ยนะวันนี้ทางกระทรวงต่างประเทศของจีนประกาศแล้ว
2: ว่า
3: 23ถึง25เนี่ยจะเดินทางไปเมกา
2: ไปพบกับทรัมป
3: ์แล้วจะเจอกับทรัมป์วันที่24
2: ค่ะ
3: เขาก็ว่าขาดการกันด้วยจะเจรจา A B C D A I A เอ้ยว่านไปนะแต่ว่าสำคัญที่สุดก็คือว่า
2: ไปชัวร์ไปจริง
3: ไม่สำคัญที่สุดคือไอ้ที่มันมีข่าวลือว่าโอ้ถึงขั้นเซจะขึ้นเครื่องบินไม่ได้หรือว่าต้องไปผ่าตัดกะโหลกอะไรเงี้ยมันคงจะข่าวขี้หมาว่ะข่าวไม่จริงอ่ะดูแล้ว
2: ก็สั่งกันไปสั่งกันมา
3: ก็โอเคไม่เป็นไรช่างมันเถอะ
2: คร
3: ับก็ถึงขนาดคาดการณ์กันว่า
2: ต้องเป็นผู้นำ
3: คนใหม่จะชื่อไฉฉีไฉเฉอเลยนะไปกันเรื่อยเปื่อยเลยนะก็
2: ถึงว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ถามคำถามนี้ค่ะอาจารย์เขาบอกว่ามันปล่อยข่าวมานานและไอ้เรื่องป่วยๆเนี่ย
3: ไม่ก็แต่ว่าเขาเท่าที่ทราบนะผู้นำจีนเขาก็สูบบุหรี่จัดแล้วก็ดื่มเหล้าจัดแต่เขาก็มียาโป้จัด
2: เครียดอะเนาะเป็นว่าม
3: ียาเย็นยาร้อนเลยว่าไปคราวนี้แม้แต่นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นก็ไปเห็นว่า
2: ทาไทจิ
3: ก็ไปด้วยอะไรด้วยนะมันก็ช่วงนี้มันก็มีเรื่องของญี่ปุ่นกับสหรัฐอเมริกาเรื่องค่าเงินเยนเรื่องพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐอะไรต่ออะไรเนี่ยม
2: ี
3: ลุงตุงนางสังขยาเนี่ยแล้วสถานการณ์ในตะวันออกกลางก็ยังไม่จบยังขยายวงน่ะฮูตงฮูตีนะก็ยังหวังว่าถ้าผู้นำเข้ามาเจอกันเนี่ยมันก็น่าจะลดอุณหภูมิทางการเมืองได้ระดับหนึ่ง
2: หวังว่า
3: ใช่ตอนนี้จังหวะที่ท่านนายกไปก็ดีเป็นจังหวะที่พูดง่ายๆว่าเปิดหูเปิดตาน่ะไปดูคนอื่นเขาด้วยน
2: ะ
3: อ
2: ัน
3: นี้ก็อย่าไปคือบางคนก็ชอบว่าไปแล้วได้อะไรโอ้โหมันคง
2: ดูตามจริงๆถ้าอ่านให้ละเอียดอ่ะแล้วแต่ละ
3: มันมีอเจนดา
2: อเจนดาของเขาอะค่ะไปพบเนี่ยไปเรื่องของ MOU การลงทุนด้วย
3: แต่ว่าที่สำคัญที่สุดคืออย่างนี
2: ้ค่ะ
3: การที่ผู้นำประเทศไหนเนี่ย

0: เดินทางจากบ้านตัวเองไปต่างประเทศได้แล้วก็มีระยะเวลานานเนี่ยด้านนึงเนี่ยมันสะท้อนว
1: ่
0: าการเมืองภายในประเทศมันมีเสถียรภาพคือถ้าเกิดลุกเสียมาเขาไม่มีใครลุกหรอกคุณ
1: ก็จริงเนาะ
0: กล้าไปเหรอถ้าเกิดว่ามันแบบว่าประเภทอะไรล่ะหน้าสิวหน้าขวานน่ะไม่กล้าไปหรอกนะรอบนี้ก็ไปยาวอ่ะไปก็8วันนะปกติก็นะตอนนี้คนชักเริ่มบ่นแล้วเอ๊ะนายกไทยทำไมไปเมืองนอกบ่อยจังวะใช่ไหมเอาไปเทียบกับเศรษฐาอะไรเงี้ยที่มันจะคนละอย่างกัน
1: อ
0: ันนี้เขามีเรื่องจะต้องไปไม่ได้นั่นนะพูดดูตามไอ้โปรไฟล์แล้วอ่ะนะแต่ว่าไปแล้วมันจะได้คุยกันแล้วมันจะได้มักได้ผลไงก็ต้อง follow up
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้เราไม่รู้รายละเอียด
1: อาจารย์แต่ตอนที่ Fitch Ratingอ่ะเขาจัดอันดับให้กับเราอะค่ะล่าสุดอันนี้เขาก็ประเมินเรื่องของสถานการณ์การเมืองในไทยด้วยถูกไหม
0: อันนี้เป็นข้อแรกเลยบอกว่าเสถียรภาพทางการเมืองและความต่อเนื่องมันมีในรัฐบาลนี้เลยเกิดความเชื่อมั่นอันนี้ก็จริงนะเพราะว่าปัจจัยทางการเมืองในการตัดสินหรือว่าคงอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยมีผลมากนะถ้าปัจจัยนี้ไม่ลงตัวของเราปัจจัยนี้เป็นปัจจัยหลักเลยที่เวลาเขามองมาต่างจากที่อื่นเขาไม่ได้มองเรื่องนี้ในเวียดนามไม่ได้มองเรื่องนี้ในมาเลเซียไม่ได้มาเลเซียเคยมีมองนะสิงคโปร์เขาไม่ได้มองแต่ตอนนี้เขาก็เริ่มมองไปที่อินโดนีเซียน
1: ะ
0: ในอินโดนีเซียก็มีปัญหาเรื่องอะไรเหมือนกันถึงขนาดปลดผู้ว่าแบงค์ชาติลาออกแล้วก็ปลดรัฐมนตรีครั้งเวลามันมีคือคุณเข้าใจเวลาการเมืองมีปัญหาแล้วมันปลดอะไรกันรุนแรงขนาดนี้ค่าเงินรูเปียอ่อนขนาดนั้นอะไรต่ออะไรตลาดหุ้นวินาศสันตโลขนาดนั้นเนี่ยมันก็สะท้อนอยู
1: ่ค่ะ
0: น
1: ะ
0: ก็โอเคเอาเป็นว่าเขาให้เรื่องความเป็นไปทางการเมืองบ้านเราเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญแล้วเขามองว่าอันเนี้ยน่าจะคลายตัวอันนี้ก็อาจจะจริงหรือไม่จริงเราก็ไม่รู้เพราะว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ดูเหมือนว่าจะเกิดขึ้นจากการที่กกต.ตัดสินเรื่องวินิจฉัยเรื่องโกงเลือกตั้งหรือคดีเลือกตั้งสว.เนี่ยนะมันก็คลายตัวนะผมว่ามันคลายตัวตอนนี้ประเด็นก็โอ้โหกกต.ออกเอกสารมาเป็นปึกเลย
1: ใช่ค่ะกกต.เนี่ยเปิดเผยถึงมติการพิจารณาสำนวนการไต่สวนการเลือกสว.ข้อกล่าวหาที่4-7แล้วก็มีการเปิดเผยมติการพิจารณาไต่สวนการไต่สวนการเลือกสว.ข้อกล่าวหาที่3ด้วยค่ะ
0: ปึกละเอียดเลยปึกนี้เลยมีชื่อรายชื่อหมดทุกคนเลยนะโอเค
1: อาจารย์ก็สั่ง
0: งาน
1: ปริ้นออกมา
0: เขาก็สู
1: ้ๆ
0: กกต.เขาก็สู้ไม่ถอยเหมือนกัน
1: อาจารย์แต่จะจบจริงเหรอเพราะว่าในฝั่งของพรรคประชาชนเองอ่ะเขาก็เตรียม
0: พรรคประชาชนจะจบก่อนไม่ยื่นเอาผิดกกต.กับเรื่องที่เขาวินิจฉัยที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งคนละเรื่องกัน
1: คนละเรื่องนะแต่ที่เขาจะยื่นเนี่ยค่ะไปยื่นต่อปปช.อันนี้คือกรณี
0: กกต.นั่นแหละ
1: โอเคแล้วเขาบอกว่าจะยื่นภายในสัปดาห์นี้ก็คงไม่เกินวันศุกร
0: ์แล้วก็ทำไปก็ไม่ก็เหมือนก็ต้องคือบรรทัดสุดท้ายตอนนี้มันไม่มีไงเพราะเรื่องมันไปศาลฎีกาก็ต้องรอให้ศาลแล้วระหว่างนี้กกต.มีเวลา60วันที่จะเขียนคำวินิจฉัยนะ
1: ค่ะ
0: เขายังไม่ได้ส่งนะ
1: มันมีเรื่องระหว่างทางให้ดูเป็นเรื่องๆค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามูฟของฝ่ายค้านนะคะที่จะ
0: ยื่นอธิบายไว้ในใจ
1: นั่นแหละซักฟอกเดือนนี้เดือนกันยา
0: ตุลากลางเดือนตุลา
1: เพราะนั้นก็จะไม่เกินต้นพฤศจิกาก
0: ลางเดือนตุลาเป็นอย่างเร็ว
1: โอเค
0: เดือนตุลาเป็นอย่างเร็วก็คือต้องเข้าใจนะใครมีสถานภาพและบทบาทอะไรก็ต้องทำไปตามสถานภาพและบทบาทอย่างนั้น
1: ค่ะ
0: role and status เป็นพรรคฝ่ายค้านต้องตรวจสอบรัฐบาลอะไรก็เดินหน้าไปเป็นรัฐบาลต้องบริหารประเทศก็เดินหน้าไปเป็นสว.ต้องให้ความเห็นชอบว่าไปเป็นส.ส.ต้องยื่นกระทู้ต้องพิจารณากฎหมายว่าไปเป็นประชาชนต้องทำมาหากิน
1: ค่ะ
0: ว่าไปเป็นภาคธุรกิจจะต้องว่าคือแต่ละคนมี role and status สถานะและบทบาทที่แตกต่างกันแล้วไม่ใช่คนเดียวแล้วไม่ใช่คนหนึ่งเนี่ยมีสถานะและบทบาทเดียวคุณชุติมามีสถานะเป็นผู้ประกาศข่าวเป็นคนอ่านข่าวในเวลาเดียวก็เป็นลูกสาวของคุณสำลีอะไรอย
1: ่
0: าง
1: นี้แล้วก็ลูกสาวอาจารย์วีระโอเคเลย
0: ใช่ไหมเรามีหลายสถานภาพและบทบาทซึ่งต้องสำแดงต้องแสดงแล้วก็เข้าใจ
1: และอาจารย์

0: มีสถานภาพมีบทบาทหลายตำแหน่งเหลือเกินนะคะอย่างที่อาจารย์บอกคำสำคัญคือแต่ละคนนะคะต้องดูว่าสถานภาพแล้วก็บทบาทของตัวเองคืออะไรนะคะวันนี้รายการของเรา
1: เวลา
0: ลงแล้วค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: การแข่งกีฬาเช่นเกมก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับช่อง9กด30ของเราจะร่วมถ่ายสดด้วยนะครับใครที่ไม่ได้เดินทางไปที่ญี่ปุ่นครับก็สามารถเชียร์ให้กำลังใจนักกีฬาทีมชาติไทยได้ครับผ่านทางช่อง9กด30นะครับจะเริ่มถ่ายสดตั้งแต่วันที่17กันยายนเป็นต้นไปนะครับนอกเหนือจากการถ่ายสดแล้วจะมีข่าวนะครับรายงานตลอดนะก็สามารถติดตามได้นะครับไม่ว่าจะเป็นไฮไลท์การแข่งรายการใดก็ตามอย่าลืมนะครับนักกีฬาทุกคนต้องการกำลังใจนะครับมาร่วมกันครับเชียร์ไทยสุดใจเพื่อคว้าชัยไปด้วยกันครับ
1: สามสิบกันยายนนี้พบกับพวกเราย
2: ินครับ
1: วอลครับและศิลปินอีกมากมาย
2: ฉลอง24ปีนายเอ็นเตอร์เทนที่พาร์คพารากอนสยามพารากอน
1: และมาร่วมกันส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆทั่วประเทศ
2: ด้วยการสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
1: ชื่อบัญชีมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดารวมน้ำใจคนบันเทิง
2: แล้วมาเจอกันนะครับ
3: รับวันใหม่ให้ทันโลกกับ9ข่าวเช้าเสิร์ฟข่าวใหญ่ฉับไวเคลียร์ทุกประเด็นส่งถึงหน้าจอ7นาฬิกาเป็นต้นไปกับ4พิธีกรคนข่าวตัวจริงห้ามพลาดทางช่อง9 Mcord HD หมายเลข30โลกต่อยอดความคิดเติมพลังชีวิตทุกเช้าด้วยข่าวฟีลกู๊ดกับ9 World News พบกันจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 น. ถึง 9:00 น. ตรงช่อง9กด30
4: รายการ360องศานิวโชว์สัปดาห์นี้พบกับโชว์เปิดตัวใหม่ลายสิ้นหัวใจนักรบไทยยวนสวัสดีบุกมาเก๊ารำไทย4ภาคสะกดโลกและคราฟช็อกโกแลตเมืองคอนกวาดรางวัลระดับโลกสาระบันเทิงแบบครบเครื่องเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมลุ้นเป็นซูเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังฮอตทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 10:30 น.ทางช่อง9กด30
5: เมื่อธุรกิจโรงงานผลิตซีอิ๊วแห่งตระกูลว่านว่านกวนที่สืบทอดตำนานความเก่าแก่มาหลายชั่วอายุคนกำลังพบกับอุปสรรคครั้งใหญ่ที่อาจทำให้ธุรกิจประสบวิกฤตจนล่มสลายการกอบกู้ชื่อเสียงที่มาพร้อมความขัดแย้งแย่งชิงผลประโยชน์อำนาจจะลงเอยแบบไหนติดตามได้ในซีรีส์ตำนานรักสายโลหิตจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่าย 2:00 น.ทางช่อง9กด30
6: ทุกช่วงเวลาคือสิ่งที่หล่อหลอมให้เราเข้าใจคุณค่าของความเป็นมนุษย์และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจร่วมสำรวจเรื่องราวของชีวิตในวิถีจากคันถึงเชิงตะกอน Born to Heaven เสาร์และอาทิตย์เวลา 10:30 น. ถึง 11:00 น. ทางช่อง9กด30เริ่ม26กันยายนนี้
7: จากอดีตอันยิ่งใหญ่ของจีนสู่ปัจจุบันมหาอำนาจของเศรษฐกิจโลกและทิศทางการพัฒนาในอนาคตที่คนไทยต้องเรียนรู้ Red Talk จะพาคุณไปเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริง
8: เขาพัฒนาใหญ่สมชื
9: ่อทุกคนแข่งกัน
8: คอมเมิร์ซ
9: เขาจะช่วยเรามากๆ
8: เขาคิดครบลูปอะ
10: ขนาดนั้นครับ
7: Red Talk เจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงทุกวันอาทิตย์ 11:00 น.ทางช่อง9กด30
11: พบกับเรื่องราวของโลกเวทีนางงามกับ3เพื่อนรักที่ต้องมาแตกหักเพราะความริษยาจากมิตรภาพที่มีให้กันกลับต้องพังทลายกลายเป็นศัตรูพบกับการประชันบทบาทของนักแสดงมากฝีมือที่ทำให้ซีรีส์เข้มข้นจนกวาดรางวัลมาแล้วมากมายห้ามพลาดในซีรีส์สงครามมายาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น. ทางช่อง9กด30

แล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิต Golf F Hero การต่อทุ่งเงินกลับคณาวุฒิอุ้มแบมต้าอู่ออฟโรดยินวออู่อู่เซฟริวจินแพจิแอลมอนโปรเกรสคริสพีรวัตรบูมสารัตไดมอนบอยโยมูดพอยเลิฟเกิร์ลเลิฟสุดฟินอีกเพียบมาเติมศิลปินคุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน

0: 7นาฬิกาตรงสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่9ข่าวเช้านะคะวันนี้เราพบกันในวันอังคารที่22กันยายน2569นะคะอยู่กับเรา2คนค่ะพี่ณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาถธนธนากุลมาพร้อมกันกับข่าวยามเช้าพี่ณรงค์เห็นอะไรนี่มั้ยอะไรตรงนี้มั้ยเห็นมั้ยคุ้นๆมั้ย
0: พวงมาลัย
1: พวงมาลัยคือตอนนี้กำลังฮิตมากเลยนะคะคุณผู้ชมคะก็เลยใส่มาสักนิดนึงปากคลองตลาดแตกแตนเลยนะคะเพราะว่าคนเนี่ยแห่แหนกันไปตามรอยเพราะว่ามันกลายเป็นคลิปไวรัลพอไวรัลปั๊บเนี่ยคนก็ไปนี่แอนถึงขนาดได้จ้างพี่ไรเดอร์ไปรับตอนตีห้าที่ปากคลองตลาดเลยนะมาถึงช่อง9ตอน6โมงเน
0: ี่
1: ย
0: ซอฟต์พาวเวอร์ของไทย
1: ใช่ค่ะ
0: ต่างชาติเขานิยมกันช่วงนี้นะครับโอ้มีหลากหลายเรื่องราวครับแม้ว่าช่วงกลางคืนหลายคนนอนหลับพักผ่อนแต่ว่าความเคลื่อนไหวของข่าวเนี่ยไม่หยุดนะครับเมื่อคืนเนี่ยตอน5ทุ่มผลิตวัชรศิลป์โพสต์ข้อความนะฮะบอกว่าขออภัยหิต้องบอกอย่างนี้เลยภาษาชาวบ้านนะพักกล้าทำไงใจไม่อยู่กับฝ่ายค้านงั้นก็ไม่ต้องอยู่กับวิปฝ่ายค้านแล้วนะครับมีรายละเอียดด้วยนะฮะที่คุณผลิตวัชรศิลป์ได้อธิบายไว้นะฮะก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากพรบ.งบ70นะครับเพราะว่าพักกล้าทำเขาเอ็นเอียงไปที่ฝั่งรัฐบาล
1: ก็เขาบอกว่าเขาก็เป็นคนเริ่มต้นมาตั้งแต่แรกไงเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณ
0: แต่หน้าที่ณขณะนี้เราเป็นฝ่ายตรวจสอบไงนะครับแล้วก็เรื่องของการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจกล้าทำก็ยังไม่ชัดเจนไงว่าจะเอากับฝ่ายค้านด้วยหรือเปล่าในการอภิปรายไม่ไว้วางใจภารกิจของนายกรัฐมนตรีเมื่อคืนก็โพสต์อีกนะฮะเพราะว่าเดินทางถึงสหรัฐอเมริกา
1: ก็เลยต้องโพสต์เป็นภาษาอังกฤษสักนิดนึง
0: ใช่ครับก็เดินหน้านะฮะในการเข้าร่วมประชุม UNGA 81นะฮะแล้วก็จะมีเรื่องของการไปโรดโชว์ตลาดหลักทรัพย์ไทยด้วยนะครับในตลาดต่างประเทศเพื่อจะเชิญชวนนักลงทุนให้เข้ามาในตลาดหุ้นของไทยเดี๋ยวจะมีรายงานให้คุณผู้ชมรับทราบด้วยประเด็นเพื่อนบ้านนะฮะเขาประกวดมิสยูนิเวิร์สคัมโบเดียปรากฏว่าบนเวทีเนี่ยเขามีฉายวิดิทัศน์เนี่ยเอ้านี่มันชุดของไทยแล้วนี่สมัยรัชกาลที่5
1: แต่เขาไม่ได้พูดแบบนั้นนะสิเขาไม่ได้บอกแบบนั้นว่านี่คือชุดของไทยเขาบอกว่านี่คือชุดของเขาน
0: ั่นแหละฮะทางรัฐมนตรีวัฒนธรรมยอมไม่ได้เมื่อวานแถลงข่าวแล้วก็เอาหลักธงหลักฐานมาเลยนะครับเพื่อจะยื่นประท้วงไปที่กัมพูชาคุณกลับลำเดี๋ยวนี
1: ้
0: ทำแบบนี้ไม่ได้นะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดไม่ดำเนินการอะไรเราจะมีมาตรการขั้นเด็ดขาดมีรายงานให้ผู้ชมรับชมด้วยนะฮะแต่เอาเรื่องแรกกันก่อนเรื่องของการเดินทางวันนี้เนี่ยโอ้โหยังโชคดีน
1: ะ
0: ที่ปัญหารถไฟฟ้าทั้งสายสีเขียวและสายสีน้ำเงินแก้ไขเสร็จแล้ววันนี้นะฮะก็เดินรถได้ตามปกติแต่ว่าอย่างไรก็ตามตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับอย่าง MRT สายสีน้ำเงินเนี่ยเขาก็มีการตรวจเช็คอีกรอบหนึ่งให้ครบทุกสถานีเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดไฟฟ้ามันอาร์กันนะฮะก็ทำให้ต้องหยุดการเดินรถไปเมื่อช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเช้าที่ผ่านมาก็เปิดให้บริการตามปกติทุกส